0: การที่จะทำและต้องการทำมาตลอดชีวิตด้วยนี่ก็เป็นความฝันของเด็กผู้หญิง7ขวบอ่ะคุณกัญญิกาที่ตอนนี้ได้ลงสู่สนามอาชีพที่ทำให้นำไปสู่ F1 ในอนาคตอย่างแท้จริงค่ะคุณกัญญิกา
1: ค่ะวันนี้ดิฉันกัญญิกากิจเวชกุลค่ะ
0: ค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
1: ค่ะแล้วไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Well Driven by Food
3: สนับสนุนโดย

0: FM'deki radyo Türk Bank. Kim tutsarla, konu Türk Bank. Kim titsu pandırı. Flip doğru. Rıca kazama tadım katma hacı.
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะชุ่มคอชุ่มคออย่าแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: แอนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ในราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ต้องแลนดี้โฮม
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ

0: SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากร กัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์สองทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
9: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
10: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
11: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
12: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับเช้าวันอังคารที่13 ตุลาคม 2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการสำหรับทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
13: สวัสดีครับคุณรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะฮะเราวันนี้กรุงเทพนั้นก็น้ำแห้งนะส่วนใหญ่แล้วล่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เพื่อนผมเนี่ยโอ้ส่งภาพมาจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาย้อยเนี่ยน้ำท่วมเยอะเลยเพชรบุรีก็เหมือนกันนะฮะแล้วพอมาดูฝั่งใกล้ๆแถวบ้านผมฝั่งตอนออกเมื่อวานนี้เนี่ยก็แถวลำลูกกานะแถวเขตนะสายบงสายไหมคลองสำวาลเนี่ยก็ได้ตื่นเต้นกันอีกแล้วเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12รังสิตนครนายกที่ธัญบุรีนะปรากฏว่าเปิดประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพื่อปล่อยให้น้ำไหลเข้ามายังฝั่งกรุงเทพหน่อยนึงเนื่องจากว่าคนแถวนั้นก็บอกไม่ไหวแล้วนะแถวคลอง12มันท่วมนานเหลือเกินท่วมขังนานเหลือเกินก็ตึงเครียดกันไปแต่ว่าก็เปิดเสร็จนะเปิด2บานบานละ10เซนติเมตรตามข้อตกลงเนี่ยแล้วก็ปิดประตูเรียบร้อยทีนี้เนี่ยผลจากการเปิดน้ำตรงนี้มันก็ทำมาให้แถวคลอง8ถึงคลอง11ธัญบุรีแล้วก็ลำลูกกาเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยก็เลยมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขตสายไหมและคลองสำวานะครับ นะให้ระวังเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยอาจจะเข้ามานะครับก็ต้องบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้รับผลกระทบจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีนะครับน้ำจะเข้าสู่พื้นที่กทมทีนี้ก็เลยมีการประกาศจากกรุงเทพมหานครนะครับว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับชุมชนริมคลองแขวงสายไหมและแขวงคลองถนนเขตสายไหมอันที่2คือชุมชนริมคลองพญาสุเรนแขวงสายไหมแล้วก็อเงินเขตสายไหมแล้วก็แขวงครับสามวาตอนตกเขตคลองสามวาอันที่3คือชุมชนริมคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาก็ขอความร่วมมือนะครับให้ประชาชนเนี่ยนะครับติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากกทม.อย่างต่อเนื่องตัววันในหมู่บ้านผมเนี่ยเพิ่งจะใช้เครื่องสูบน้ำ4เครื่องนะสูบน้ำออกจากหมู่บ้านนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะคลองสำวาเนี่ยพอกทม.ก็บอกว่าต้องยอมเปิดน้ำเพื่อให้ฝั่งโน้นไหลเข้ามาบ้างเนี่ยน้ำที่แห้งอยู่แล้วจะกลับมาท่วมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเดือดร้อนของคนที่อยู่ในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับในเขตสายไหมและเขตสองคลองสำวาเมื่อวานนี้ที่ประกาศออกมานะครับ
12: ประกาศเมื่อคืนเลยค่ะทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกของกทม.ให้พี่ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ที่กทม.แจ้งเนี่ยคือตอน3ทุ่มมาแล้วนะคะบอกว่ามันต้องใช้การบริหารจัดการน้ำที่จะมาจากคลอง6วาปทุมธานีแล้วก็จะเข้ามาที่กรุงเทพมหานครนะคะวิธีการนะคะนอกเหนือจากการติดตามข่าวสารแล้วเนี่ยกทม.บอกว่าให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็ถ้าพบสถานการณ์ปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำให้แจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานความช่วยเหลือไม่รู้ว่าแจ้งแล้วจะมาได้รวดเร็วขนาดไหนยังไงช่วยตัวเองกันไว้ก่อนนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชนะคะก็เป็นวันหยุดราชการพอดีนะคะวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็เป็นวันหยุดราชการนะคะสำหรับคนที่อยู่ในกทม.ในพื้นที่นะคะเขตที่ได้ทักเอาไว้สำหรับในกทม.นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขตสายไหมนะคะก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะมีเขตสายไหมนะคะในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกแล้วว่ามีชุมชนริมคลอง2นะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งชุมชนริมคลองพระยาสุเรนนะคะซึ่งก็จะกินความในแขวงสายไหมแขวงอเงินในเขตสายไหมรวมทั้งแขวงสามวาตะวันตกแล้วก็คลองสามวาด้วยอันนี้กินความไปถึงเขตคลองสามวานะคะแล้วก็ชุมชนริมคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกและแขวงสามวาตะวันออกในเขตคลองสามวาเพราะฉะนั้น

0: นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยกรุงเทพก็หมายเหตุเอาไว้ตามที่กทม.บอกนะคะเรื่องเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงขึ้นภาคตะวันออกค่ะอยู่ที่นครนายกปราจีนสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้นะคะที่เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ยะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะไหนบอกว่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวฝนยังมาอยู่เลยนะคะคําอธิบายจากกรมอุตุเขาบอกว่าก็เจออากาศเย็นใครที่อยู่ชานเมืองสัมผัสอากาศเย็นตอนเช้าหรือยังนะบอกกล่าวกันหน่อยที่อยู่ในเมืองเลยไม่ค่อยรู้สึกยังต้องอาศัยการเปิดแอร์อยู่นะคะแต่เขาบอกว่ามันมีอากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาขณะที่ลมก็พัดพาความชื้นเข้ามาเติมอยู่แล้วก็มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างหลายพื้นที่ก็เลยยังมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะคะก็ใครที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะให้ชัดเจนก็มีหมายเลข4ตัวนะคะโทรศัพท์หมายเลข4ตัว1182ค่ะนะคะแต่ว่าก็มีทิ้งท้ายเอาไว้จากแอดมินของกรมอุตุนิยมวิทยาใน Facebook ของกรมอุตุนะที่บอกแล้วว่าเขาจะพยายามปรับภาษาให้เราเข้าถึงเขาได้ง่ายๆขึ้นเนี่ยบอกว่าประกาศเตือนชุดนี้สิ้นสุดลงแต่การติดตามสภาพอากาศยังดำเนินต่อไปช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศก็เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เราเปลี่ยนอากาศไม่ได้แต่ใช้ข้อมูลช่วยวางแผนและปรับตัวกันได้นะคะแอดมินกรมอุตุยังไม่หายไปไหนยังเฝ้าหน้าจออย่างกระตือรือร้นแม้จะไม่ดีแต่ก็พร้อมอัปเดตให้ไวเสมอนี่ดูนี่เดี๋ยวนี
1: ้
0: Facebook ของทางราชการนะแม้จะไม่ดีดแต่ก็จะพร้อมอัปเดตให้ไวเสมอเอานะก็อย่างที่บอกอะว่าพอเป็นวันหยุดราชการเดี๋ยวหลายคนบอกโอ้โหแล้วจะไปติดต่อใครเนี่ยพากันหยุดไปหมดเอาก็เดี๋ยวนี้ก็ช่องทางโซเชียลมีเดียนะมันก็ไม่มีเว้นวันหยุดหรอกมันก็มีไว้ให้ติดตามได้โดยตลอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวหนึ่งนะคะที่ต้องให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดส่วนเมื่อวานนี้ยังไม่ได้มีประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับผู้เข้าประชุมนะคะ World Bank IMF นะคะก็เลยทุกอย่างยังเป็นไปตามปกติยังไม่มีน้ำให้แบบเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะก็จะพูดแค่นี้แหละคุณวิเชษเชิญค่ะ
1: เติมข้อมูลหน่อยคุณตะวันนิดนึงอันนี้สำคัญเลยจากกรมชลประทานเพราะว่าเมื่อวานนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นข่าวดีล่ะเนื่องจากว่ากรมชลประทานได้ออกมาแจ้งข่าวว่าจะเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยให้เร็วที่สุดแล้วก็จะปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ไข่นาดเห็นตัวเลขแล้วโอเคเลยเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่อันนี้ถือว่าโอเคละน้ำระดับนี้ถือน้ำเหนือจะไม่ลงมาเติมมากแล้วล่ะถือว่าเป็นข่าวดีของคนที่อยู่ท้ายด้านท้ายลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วก็พยายามเร่งระบายน้ำออกจากเนี่ยหลักจับแม่น้ำต่างๆเนี่ยออกอ่าวไทยเร็วที่สุดเนี่ยซึ่งเมื่อวานที่คุณตะเนศสมบูรณ์ผู้ในการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุตุวิทยาของกรมชลประทานเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขื่อนแก่งกระจานลดการระบายน้ำเหลือ68ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเพื่อลดผลกระทบตัวเมืองเพชรบุรีที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยที่เขาย้อยที่ตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยที่เพื่อนผมถ่ายคลิปมาให้ดูบอกว่ากำลังเดินสำรวจด้วยน้ำท่วมขนาดไหนยังไงดีนะถึงแล้วสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือฝั่งตะวันออกนะบ้านสร้างนี่ยังหนักอยู่นะครับแต่ว่าที่จะเชิงเซาตอนนี้ก็บอกว่าเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำบางประกงโดยนี่เลยให้กองทัพเรือมาช่วยหน่อยใช้เครื่องผลักดันน้ำนี่แหละครับเร่งน้ำดันลงสู่อ่าวไทยโดยเร่งถ้าคือถ้าแม่น้ำบางประกงมันลงสู่อ่าวไทยได้เร็วนะคุณวันมันจะทำให้น้ำที่ปราจีนมันลดน้ำที่บ้านสร้างมันลดน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่มันจะลดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดสำคัญที่แก้ได้ถูกจุดแล้วถ้าเร่งเอาน้ำลงนะครับอ่าวไทยเร็วที่สุดในแม่น้ำบางประกงมันก็ช่วยได้เยอะเช่นเดียวกันท่านลดการระบายน้ำนะครับในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยผลกระทบที่มันจะลงมากระทบเนี่ยนะครับข้างล่างมันก็ลดได้ลงอันนี้จะเป็นข่าวดีนะสำหรับกรมชลประทานเมื่อวานนี้ที่ออกมานะครับ
0: ค่ะส่วนในด้านของแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีการประชุมกันเอาไว้เมื่อวานนี้ก็คือประชุมทุกวันเนี่ยทุกเช้านะคะเมื่อวานนี้ในส่วนของการประชุมนะคะในด้านที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะก็คือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับชาติเนี่ย ท่านนายกเนี่ยได้ฟังได้บอกเอาไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่าให้ความสำคัญในการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานตอนนี้มันนาน

0: านแล้วอ่ะนะคะถ้าไล่ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนเป็นต้นมานะแล้วก็ให้บรรดาผู้ว่าราชการทั้งหลายเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดปรับแผนกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจนแล้วก็รายงานความคืบหน้ามาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเรื่องเงินค่ะการเยียวยาเนาะเร่งให้เงินถึงมือชาวบ้านอย่างเร็วก็ให้ทั้งตั้งแต่จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาที่ค้างค้างเร่งดำเนินการให้รวดเร็วให้ประชาชนทุกวันไม่มีวันหยุดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือสื่อสารค่ะบอกแจ้งเตือนให้ประชาชนรับข้อมูลตรงกันและทันเวลาให้ใช้ภาษาในการสื่อสารและแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางการสื่อสารใช้กลไกผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวแล้วก็วิทยุสื่อสารเนาะให้ประชาชนได้เตรียมรับมือได้ทันท่วงทีแล้วก็ข้อสั่งการอีกข้อหนึ่งก็คือให้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบอกว่าน้ำก็ต้องมีที่ไปให้กำจัดพวกขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำที่มันอยู่ตามท่อในคลองตามลำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงที่ฝนตกหนักนะคะปรากฏว่าวันวานนี่ก็โหเห็นบรรดารัฐมนตรีช่วยมหาไทยสายลูกเทพทั้งหลายเนี่ยกระจายกันไปทำหน้าที่กันทั้งนั้นเลยนะคุณวิเชษอย่างคุณเจเศษนะมท.3นะแกก็ไปดูแถวภาคทางฝั่งตะวันตกนะไปดูแถวเมืองกาญนะคะซึ่งเมืองกาญก็มักจะเจอพวกน้ำป่าหรือพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเมืองกาญนี่นะคะก็มีคุณเจเศษเนี่ยไปดูนะน้ำจะมาไวแต่ก็เห็นบอกว่าก็จะลงเร็วเหมือนกันเนาะแล้วก็ส่วนมท.4นะวรสิทธิ
1: ์
0: เลียงประสิทธิ์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ภูเก็ตไปดูสถานการณ์น้ำในภูเก็ตให้เตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงอาทิตย์นี้นะคะก็ลงพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหาดใหญ่นะหาดใหญ่เนี่ยปรากฏว่ายังไม่มีภาพว่ามีรัฐมนตรีช่วยคนไหนไปแต่เป็นอธิบดีสั่งการลงไปอธิบดีกรมปภ.นะคะท่านปัจจุบันก็คือท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรสั่งไปแล้วสั่งให้เตรียมเอาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่หาดใหญ่ไปแล้วค่ะเพื่อวางแผนสถานการณ์นะคะก็ไปอยู่ตามจุดเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นนะคะก็แถวเทศบาลเมืองคลองแหนะคะที่อำเภอหาดใหญ่นี่ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อสูบ14นิ้วนี่เอาไว้ประจำจุดแล้วแล้วก็แถวที่สงขลาเนาะก็เอาไปประจำการไว้ที่ท่าเทียบเรือเทศบาลนครสงขลานะคะก็เรื่องของการเตรียมในส่วนของภาครัฐก็ว่ากันไปนะคะวันก่อนน้องของน้องนักข่าวของอสมทนี่แหละของสำนักข่าวไทยเรานะคะที่อยู่ที่หาดใหญ่เนาะเขาก็เลยไปคุยกับโรงแรมหนึ่งคุณวิเชษจำได้ใช่ไหมปีที่แล้วอ่ะที่มีโรงแรมกลางเมืองหาดใหญ่แล้วมีนักท่องเที่ยวมาเลยติดอยู่นั่นเยอะอ่ะหลายร้อยคนอ่ะ200-300เลยอ่ะเขามาเที่ยวพอดีเนาะเราเจอฝนตกแช่น้ำขึ้นเร็วมากโอ้โหแล้วทุลักทุเลสุดเลยปรากฏเราไปเจอกับเขาอีกรอบหนึ่งนะเขาบอกโอ้โหเขาเสียหายย่อยยับเลยแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่เขาต้องเตรียมเอาสิ่งที่เขาเจอเมื่อปีที่แล้วอ่ะมาป้องกันให้หมดเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมสูงจริงๆอ่ะโรงแรมแห่งนี้คุณวิเชษเหลือจะเชื่อเนาะเหมือนอยู่ใต้บาดาลเพราะเขาบอกว่าเขาน้ำท่วม4เมตรน่ากลัวมาก4เมตร
1: ครับ
0: เพราะเขามีชั้นใต้ดินเขามีชั้นใต้ดินและไอ้พวกเครื่องปั่นไฟทั้งหลายเนี่ยเนาะพอมันอยู่ใต้ดินโอ้โหน้ำท่วมไม่พอไฟไม่มีใช้เขาบอกว่าเขาเตรียมหมดเลยเขาบอกว่าตอนนี้นะเขาเตรียมอะไรบ้างก็ไปคุยกับผู้จัดการโรงแรมเนาะก็บอกว่าไอ้พวกเครื่องต่างๆที่เขาเคยตั้งไว้ชั้นใต้ดินนะคุณวิเชษเขายกเครื่องใหม่เลยทุกสิ่งขึ้นไปอยู่ชั้น2นี่หวังใจว่าชั้น2จะรอดจากน้ำด้วยนะรอบเนี้ยเขาเอาไอ้พวกเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเกี่ยวกับเครื่องที่มันเกี่ยวกับน้ำไฟอะไรทั้งหลายที่มันจำเป็นอ่ะยกขึ้นมาสองเขามีตุนเขาตุนไว้หมดเลยคือถ้าเกิดเหตุให้แบบติดเกาะอีกเนาะเขาจะมีอาหารแห้งเอาเตรียมเอาไว้มีอาหารสดสต็อกใส่ตู้เย็นใหญ่ๆไว้นะคะเขาบอกเขาต้องเตรียมการเรื่องของคนเขาเพราะว่าเขาก็จะมีปัญหาว่าตอนนั้นเนี่ยคนก็ติดอยู่กับบ้านอ่ะเขาก็ต้องเตรียมการจัดการคือพูดง่ายว่า ประสบการณ์ทั้งหลายที่เขาเคยเจอเมื่อปีที่แล้วอ่ะปีนี้เขาก็คิดว่าเขาเตรียมพร้อมรองรับไว้หมดเลยทั้งคนทั้งเสบียงทั้งเรื่องของน้ำไฟสาธารณูปโภคอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรับเอาไว้โอ้โหก็จริงๆถ้าเลือกได้เขาคงไม่อยากหรอกคุณวิเชษเพราะอะไรป่ะพอเขาน้ำท่วมขนาดนั้นเขาก็เสียหายเยอะเขาก็ปรับปรุงใหม่นะจนเอาเป็นว่าตอนนี้เดินไปดูโรงแรมนี้นะก็จะไม่เคยรู้เลยว่านี่หรอมันเคยโดนน้ำท่วมใหญ่มาเออมันท่วมเยอะขนาดนั้นกันจริงๆนะคุณวิเชษก็เหมือนกันของทางอสมทที่เรียนตอนนั้นก็มีเรื่องน้องแล้วก็หัวหน้าศูนย์เขาติดอยู่ในพื้นที่อาศัยเขาพอเขากลับไปดูบ้านมันออกมาไม่ได้อะนี่เราก็ต้องเตรียมไว้แล้วเราก็เอาศูนย์ข่าวซึ่งเคยเป็นที่ทำงานเนาะปกติมันคนมีออฟฟิศอ่ะก็ไปทำงานที่ออฟฟิศตอนนี้ก็ต้องขอปรับปรุงสภาพว่าถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยให้อยู่ให้ปักหลักให้น้องๆทำงานนอนอยู่ที่ศูนย์ได้เลยเพราะว่าโชคดีโชคดีว่าศูนย์ข่าวที่มีวิทยุมีคนของวิทยุอสมทนะแล้วก็มีสำนักวิศวกรรมแล้วก็มีข่าวอยู่ด้วยกันอ่ะโชคดีเราอยู่ในพื้นที่ที่สูงค่ะตอนน้ำท่วมหาดใหญ่อ่ะเราท่วมไม่ถึงโชคดีมากเลยคุณวิเชษแล้วก็เลยทำให้เป็น
1: ที่สูงเลย
0: ที่มีมูลค่ามากที่ดินตรงนั้นก็เลยแพงเลยคุณวิเชษเพราะว่ามันถัดออกไปมันก็จะเป็นสนามบินแต่ก่อนมันเป็นที่แบบถูกอ่ะพอบอกสนามบินก็คือไกลใช่ป่ะไกลเออปรากฏว่าความดีของมันคือตอนนี้มันกลายเป็นที่สูงโอ้ราคาประเมินที่ดินตรงนั้นก็เลยแบบแพงขึ้นเลยเนาะแต่ก็เป็นว่าเราก็ได้ตรงนั้นเป็นทำเลของตัวเราเองก็ต้องปรับว่าถ้ามีเหตุที่ตาต้องนอนที่นั่นเลยนะก็เพราะนั้นก็จะใส่ต้องเดี๋ยวให้นอนได้แล้วก็ให้อยู่อาศัยได้ไม่งั้นน้องจะต้มน้ำร้อนชงมาม่ากินอย่างเดียวไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวจะหาให้ดูว่ามีตู้เย็นไมโครเวฟอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเราก็ต้องเตรียมอย่างเงี้ยคุณวิเชษเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยนะมันจะกลับมาเกิดอีกได้เมื่อไหร่ก็เหมือนกรุงเทพอ่ะทุกคนก็คิดว่าโอ้ยแบบปี54อ่ะไม่น่ามาหรอกนะคุณเชษเห็นไหมล่ะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะเพราะว่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เพราะฝีมือมนุษย์อ่ะไม่รู้จะโทษอะไร
1: แต่ก็ดีอย่างนะฟังโดนพูดถึงและพระพวกเพื่อนผมที่อยู่หาดใหญ่ก็พูดเหมือนกันบอกว่าโอ้ปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันโดยเฉพาะปีนี้มีการเตรียมความพร้อมมากกว่าปีที่แล้วเยอะแล้วเนี่ยคือผมได้จัดงานทุกปีในกรุงเทพเป็นเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยขึ้นเครื่องบินมาไม่ได้ประมาณสนามบินไม่ได้แล้วก็แต่คนที่มาได้ก็กลับไปแล้วนะกลับบ้านไม่ได้อยู่บนศูนย์ที่อพยพเลยนะแต่ละจุดเนี่ยนะเกือบ1อาทิตย์อ่ะกว่าจะกลับบ้านได้แต่ปีนี้เนี่ยผมฟังข่าวดูแล้วหาดใหญ่เตรียมความพร้อมพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าอย่างนี้เราก็หวังว่าหาดใหญ่ปีนี้จะไม่เหมือนปีที่แล้วก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่คิดว่าในทุกฝ่ายก็รู้ดีรัฐบาลก็รู้ดีนะก็เลยทุ่มสรรพกำลังทั้งในส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ลงไปเต็มที่เอาเป็นว่าให้กำลังใจคนหาดใหญ่และสงขลาก็แล้วกันนะครับว่าปีนี้เราจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
0: ค่ะก็วันนี้เราจัดรายการในวันที่คล้ายวันเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะหลายหลายคนแบบเวลาเจอเรื่องสถานการณ์น้ำก็หลายคนก็นึกถึงตอนสมัยพระองค์ท่านยังทรงพระชนชีพอยู่นะว่าท่านก็มีโครงการพระราชดำริมากมายหลายอย่างแล้วท่านก็แบบว่าทรงพระปรีชาสามารถมากในเรื่องของการจัดการน้ำนะคะก็ทำให้ได้อานิสงส์ผลพวงหลายๆอย่างเนี่ยมาถึงปัจจุบันแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะในเรื่องของการวางนะคะแนวทางที่พระองค์ท่านทรงวางเอาไว้สำหรับให้เป็นแรงรองรับนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่รวดเร็วสำหรับประชาชนเนี่ยให้เรามีความยืดหยุ่นน่ะนะเราจะใช้คำว่าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีความสำคัญนะแล้วก็เป็นนัยยะสำหรับการจัดงานที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพเนาะที่ท่านนายกพาทางกรรมการผู้จัดการ IMF แล้วก็ประธานธนาคารโลกเนี่ยไปชมนิทรรศการนะคะที่เกี่ยวเนื่องกันกับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่เราทำเป็นพาวิเลียนหนึ่งที่แสดงถึงเรียกว่าหลักการทรงงานของในหลวงร.9ซึ่งสืบสานต่อยอดมาถึงรัชกาลที่10ด้วยเนี่ย เราเรียกว่า The Royal Legacy นะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้พี่นิดนึงนะคะเอาภาพตรงนั้นก่อนเพราะวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่เรารำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกแล้วก็มีครม.ตั้งหลายกระทรวงนะไปแล้วก็มีบุคคลสำคัญแน่นอนสำหรับการมาประชุมในรอบนี้ที่ประเทศไทยก็คือกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุณคริสตาเลียนาก็เกียวว่านะคะแล้วก็ท่านประธานธนาคารโลกคุณอาจารย์บังกานะคะแล้วก็แน่นอนมีคุณเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีคุณศิริศักดิ์ก็ไปนะคะรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศมีคุณวราวุฒิด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็มีท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิทัยรัตนากรนะคะก็คือการที่เราจัดงานเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านแบบเป็นหนึ่งพื้นที่นะคะให้คนไปดูเรื่องของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าในปีหน้านี้นะคุณวิเชษจะเข้าสู่วาระครบรอบ100ปีวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเนาะถ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพในปีหน้าท่านจะมีพระชนพรรษา100พรรษาเลยนะคะก็เป็นว่าแต่ว่าถึงพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ท่านก็ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะแล้วท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ท่านได้ทรงวางหลักการเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนว่าการพัฒนาเนี่ยต้องยึดประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ร่วมสมัยเนาะเพราะในความเป็นสากลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างของการพัฒนาเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ยึดเอาปลายทางว่าประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานั้นนะคะก็มีการจัดนะคะนิทรรศการต่างๆนะคะที่สะท้อนถึงหลักการแนวคิดของพระองค์ท่านนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้พูดเอาไว้ในช่วงของการเปิดนะคะพื้นที่แสดงถึงหลักการการทรงงานของในหลวงร.9เนี่ยบอกว่านะคะซึ่งผ่านโครงการต่างๆตลอดระยะเวลากว่า70ปีนะคะ7ทศวรรษเนี่ยท่านนายกเมื่อวานนี้ได้พูดไว้บอกว่าความก้าวหน้าที่แท้จริงต้องไม่ประเมินจากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวต้องวัดจากความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดจนการมีขีดความสามารถของประชาชนด้วยในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่ช่วยชี้นำให้เกิดการเติบโตอย่างสมดุลและครอบคลุมทุกภาคส่วนและยั่งยืนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยต้องการให้นิทรรศการที่แสดงออกเพื่ออยากให้คนที่มาร่วมประชุมจาก191ประเทศนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสได้มาเยี่ยมชมมาศึกษาเพิ่มเติมก็จะได้ทราบนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงงานกันไว้อย่างไรนะคะก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านที่อยู่ในงานนี้นะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของประเด็นที่พูดถึงเมื่อวานนี้นะคะคุณวิเชษที่เด่นๆนะโดยเฉพาะเรื่องของ AI ก็ดีหรือว่าวันนี้นะคะวันนี้ที่จะมีไฮไลท์อีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เราจะพูดกันเยอะว่าตกลงเนี่ย AI จะแย่งงานคนไหมจะเป็นภัยคุกคามหรือเปล่าหรือว่ามันมีใช้ได้นะใช้แบบ small AI นะคะใช้แบบให้มันแบบเป็น AI แบบเล็กๆเนี่ยนะคะมันก็จะใช้ได้เนี่ยนะคะเมื่อวานเป็นไฮไลท์ของการประชุมวันแรกส่วนวันนี้นะคะวันนี้จะมีเรื่องอะไรวันนี้ชื่อภาษาอังกฤษเขาพูดบอกว่าหัวข้อนะเป็นการเสวนาระดับสูงว่า building resilience in a fragmented world นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าการจะสร้างความยึดหยุ่นในท่ามกลางโลกที่มันแบบแตกกระจัดกระจายอะไรกันอย่างเงี้ยได้ยังไงนะคะเพราะมันแบบเจอสถานการณ์มากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็คือตัวแปรของเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องมาคุยเรื่องนี้คือการที่มีภาวะแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี้ยได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือการรับมือกับโลกที่แบ่งขั้วนะคะความท้าทายของการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันเป็นยังไงการจะมาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องมีการเปิดกว้างและเชื่อมโยงด้วยจะทำยังไงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศจะทำยังไงนะคะที่จะมีความร่วมมือกันเป็นรูปธรรมจะได้สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจโลกแล้วก็สร้างความเติบโตได้อย่างทั่วถึงนะอันนี้ก็บอกว่าเป็นความฝันความหวังมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วคุณวิเชษคือในโลกที่แบ่งขั้วเนี่ยนะคะต้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่เป็นตัวแปรเนาะโลกที่แบ่งขั้วมีการพูดกันเยอะเลยว่ารอบนี้เสียดายใครรัฐมนตรีคลังสหรัฐไม่มานี่คือประเทศที่เป็นหนึ่งของปัญหาในเชิงการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์เลยเนาะเพราะเขาไม่มาเนี่ยโอ้โหยากเลยนะคนในมุมอีกมุมหนึ่งคนที่วิจารณ์บอกว่าโอ้โหเอาเข้าจริงเนี่ยสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อทั้ง IMF ต่อทั้ง World Bank ด้วยนะแล้วไอ้สิ่งที่เราพูดกันเนี่ยนะพี่ทรัมป์ไม่ส่งใครมาฟังเลยเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจในระดับสถานทูตเขาส่งผู้แทนมาหรือเปล่านะเออแต่มันก็เลยแบบไม่รู้จะว่าจะเป็นยังไงคือเวลาเราพูดถึงการประชุมแล้วก็จะพูดถึงการมองไปข้างหน้าการร่วมไม้ร่วมมือกันใช่ไหมแต่ชีวิตจริงคือถ้าคนที่พูดไงว่าใครเป็นคนที่ทำให้เกิดการแบ่งขั้วถ้าเราดูจากตั้งแต่สงครามการค้าเนาะจนสงครามจริงที่เกิดขึ้นอ่ะคุณวิเชษต้องพูดตรงๆนะสหรัฐก็เป็นตัวแปรทั้งนั้นกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยแม่ไม่มาจะได้ประเทศไทยอาจจะสวยงามน่ารักไม่มาเลยแหละค่ะท่านสกอตต์เบสเ
1: ซนอันนี้เป็นถ้าบอกในเชิงการเมืองนะคุณวันเดี๋ยวเราไปทำข่าวต่างประเทศเดี๋ยวเรียกว่าไปทำข่าวงานใหญ่ๆแบบเนี้ยมันมีเหตุผลอยู่อย่างนี้หนึ่งแสดงว่าอเมริกาอาจจะไม่เห็นความสำคัญของการประชุมนี้อันนี้ก็มองได้นะยกประเทศไทยการที่สอง
0: โนสนโนแคร์ว่าอะไรพอเขาออกกติกาเองได้ไงคุณเชษเห็นไหมพอเขาอยากขึ้นกำแพงภาษีเขาก็ประกาศเงี้ยเออความใหญ่ของเขาอ่ะ
1: เขาก็ไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจกับประเทศที่สองอยู่ที่ฝีมือรัฐบาลในแต่ละประเทศเนี่ยว่าจะสามารถล็อบบี้ทำให้อเมริกาเห็นความสำคัญและส่งคนมาได้มันมีแค่นี้มีสอง
0: ก็สามประสานเนาะเพราะว่าเอาเข้าจริงมันก็คืองาน IMF กับ World Bank อ่ะเพียงแต่ว่าเขาแค่เปลี่ยนสถานที่การประชุมแต่โอเคความเป็นเจ้าภาพประเทศเจ้าภาพเนี่ยก็จะมีแต้มต่อนิดนึงคือในแง่ของธีมเนื้อหาบางส่วนของการประชุมเนี่ยประเทศเจ้าภาพมีสิทธิ์ในการที่จะร่วมคิดได้ด้วย
1: นี่แหละแล้วเมื่อวานเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองไทยที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี่แหละที่เรื่อง AI นี่แหละคืออย่างน้อยๆทางคริสตาลิน่าเจ้าจีว่าเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการของ IMF ในกรรมการผู้จัดการของตัวเองเนี่ยบอกว่าปัญญาประดิษฐ์นี่จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจของโลกโตประมาณ 3% แล้วบอกว่าแล้วก็ประเด็นนี้เขาแตะเมืองไทยด้วยทำให้ประเทศเอเชียที่เป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์รวมทั้งเมืองไทยเนี่ยจะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะไปเชิญกับปัญหาภาวะช็อกด้านอุปทานด้านพลังงานก็ตามน้ำมันมันแพงตอนนี้แต่เขาก็แตกอยู่เมืองไทยอยู่หน่อยนึงแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าเทียบกับประเทศในอาเซียนปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการลงทุนด้าน AI เนี่ยและฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยไทยเราเนี่ยอยู่สถานะอยู่ตรงไหนนะในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหลายซึ่งแน่นอนนะหลายประเทศนั้นก็มีการลงทุนเรื่องนี้มากกว่าเรานะแต่อย่างน้อยก็คือมันก็มีผลตรงนี้อยู่บ้างนะสำหรับประเทศไทยเราที่ก็แตกเมื่อวานนี้เรื่องใหญ
0: ่ค่ะเดี๋ยวเก็บประเด็นไปว่าต่อเบรกหน้าบ้างละกันนะคะเพราะว่าก็น่าสนใจเดี๋ยวหยิบยกบางเรื่องขึ้นมาว่ากันต่อแล้วก็รวมทั้งประเด็นอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: ยา

0: ุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปอร์เช่เช็คอินกาลบพฤกษ์AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ Porsche Center กลับมาปรึกครบทุก element ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาปรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The name you can trust 0-911-911-911
2: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามได้13เทรดดีวิวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวิว13ผู้นำตลาดดีวิวผู้ออกดีวิวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวิวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวิว13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวิวก่อนการลงทุน
3: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Radio
1: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเช่นชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริง

0: ุ่มทิตติงกิ้งเรดิโอทุกช่องทาง
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
0: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life อัปเดตและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: ติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก็มาดูในเรื่องของเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นการประชุมวันแรกเนาะคุณวิเชษฐ์จริงๆมันมีทั้งห้องใหญ่ห้องย่อยหัวข้อเยอะแยะยุบยับไปหมดเลยแต่เอาเป็นว่าห้องรวมใหญ่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นของภาคเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้เรามาเกริ่นกันไว้นะว่ามีการพูดถึง AI แน่นอนนะคะ Small AI More and Better Jobs นะคะซึ่งมีทั้งตั้งแต่เยาวชนนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการกำหนดนโยบายเนี่ยก็มารับฟังกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคุณวิเชษฐ์ปรากฏว่าในฝั่งของสิ่งที่มีการสะท้อนขึ้นมานะคะจากในด้านของเวทีการประชุมแห่งนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับประเด็นของ AI เนี่ยอันนี้น่าสนใจค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะที่น่าจะมาพูดกันนะคะคือเขาบอกว่านะคะมันมีการสะท้อนนะคะในส่วนของAI เนาะบางอันดิฉันเชื่อว่าบางอันก็แต่ละคนเนี่ยก็คงจะดูข่าวกันบ้างแล้วอย่างยกตัวอย่างเนาะท่านกรรมการผู้จัดการ IMF เนี่ยเปรียบเทียบ AI เหมือนสึนามิเลยแต่เป็นสึนามิที่เคลื่อนตัวช้าๆเวลาเรานึกถึงสึนามิเนี่ยเรานึกถึงอารมณ์กวาดเรียบใช่ไหมฮะแต่มันมาแบบช้าๆเป็นยังไงนะคะคุณคริสตาลีน่าก็เพียว่าเนี่ยนะคะบอกว่านะคะทาง ทาง IMF เนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยประเมินว่า AI ก็มีศักยภาพในการเพิ่มอัตราเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1% แล้วถ้าเป็นกลุ่มประเทศเกิดใหม่เนี่ยก็จะได้ตั้งแต่ 0.2 ถึง 0.8% แต่ถ้าจะเปรียบเทียบผลกระทบจาก AI นะคะเธอใช้คำว่ามันเหมือนเป็นสึนามิที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆแล้วก็จะค่อยๆขยายวงกว้างงานที่มันเกี่ยวข้องกับ อยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยมีโอกาสได้รับผลกระทบจาก AI ถึง 60% ของตำแหน่งงานทั้งหมดนะแต่ประเทศที่มีรายได้ต่ำเนี่ยคือพูดง่ายว่ายังไงก็ต้องใช้ทักษะคนเป็นหลักใช่ไหมใช้กำลังคนเป็นหลักเนี่ยนะคะพออาจจะด้วยข้อจำกัดนะในการสร้างองค์ประกอบความพร้อมให้กับ AI เนาะเพราะว่าพูดง่ายว่าประเทศไหนที่จะแบบไปเร็วๆเรื่อง AI เนี่ยคุณต้องมีไฟให้พอคุณต้องมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลให้พอคุณต้องมีทักษะประชาชนให้พอคุณต้องมีกฎระเบียบรองรับพอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายประเทศอาจจะยังไปได้ไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งพาคนไปก่อนเพราะฉะนั้นผลกระทบจาก AI กับคนในประเทศที่รายได้น้อยๆมันก็ 23% แต่ประเทศที่ไปไวๆนะคุณวิเชษเจริญมากๆเนี่ยได้รับผลกระทบในการประเมินของ IMF เนี่ยนะคะอันนี้เป็นในพาร์ทของเอเชียนะคะเพราะว่าท่านมาพูดถึงเรื่องนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็คือ 60% นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นประเทศที่มีรายได้น้อยก็เสี่ยงน้อยสิคุณคริสตาเลียน่าก็เกียวว่าบอกไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่มันเป็นการสะท้อนถึงการเข้าถึงและก็ความแพร่หลายของเทคโนโลยีเนี่ยว่ามันไม่เท่ากับประเทศที่มี รายได้สูงนะคะ
6: ครับ
5: คือในลักษณะของการที่AI เนี่ยเข้ามามากขึ้นเนี่ยนะคะคือคนที่จะได้รับผลกระทบด้านหนึ่งที่ดิฉันจะเอาที่เด่นๆมาละกันเนาะ คนที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือในฝั่งของกลุ่มเยาวชนและผู้เริ่มต้นในการทำงานเนื่องจากมีโอกาสการลดลงของตำแหน่งงานในระดับ คนที่เริ่มต้นงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นพอคนรุ่นใหม่บอกอุ้ยงานบางอย่างที่ยังไม่ต้องใช้ความชำนิชำนาญสูงเนาะใช้อาศัยว่าจบมาใหม่ๆแล้วทำแต่ AI มันทำได้เร็วแล้วลึกซึ้งได้มากกว่านะใครที่ใช้ AI คงจะรู้ว่างานบางอย่างของที่เคยใช้พนักงานระดับต้นเนี่ยแทบจะหายไปเลยเนี่ยนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดผลกระทบคือคนรุ่นใหม่เขาก็เพิ่งจะมีโอกาสเข้าตลาดแรงงานนะคุณเช่ปรากฏเจอ AI เข้าไปเนี่ยนะทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของIMF เนี่ยบอกว่า คนรุ่นใหม่ก็จะขาดโอกาสสะสมประสบการณ์และพัฒนาทักษะที่จะก้าวสู่ตำแหน่งที่เขาจะได้รับมีความรับผิดชอบและค่าตอบแทนสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อเสนอจาก IMF ก็คือบรรดารัฐบาลทั้งหลายเนี่ยต้องเตรียมเอาไว้3เรื่องนะปรับนโยบายแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการทักษะที่เปลี่ยนแปลงไปต้องปฏิรูปการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแรงงานเขาจะได้พัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องแล้วในเรื่องของระบบคลังกับโครงสร้างภาษีก็ต้องมีการทบทวนให้เหมาะสมกับรูปแบบจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรักษาฐานรายได้ในการดูแลประชาชนในระยะยาวเพราะฉะนั้นเป้าหมายของ AI ควรเป็นการเข้ามารับช่วงงานที่มนุษย์ไม่ต้องการทำแล้วมนุษย์จะได้ไปเอาเวลานั้นไปทำในสิ่งที่มีคุณค่าเช่นการยกระดับผลิตภาพนะคะมาตรฐานการครองชีพและที่สำคัญคือการรักษาศักดิ์ศรีของการได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมโอ้ไม่งั้นในคนหมดคุณค่าเลยนะคุณเชษถ้าทำอะไรแล้วก็มีเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาแทนได้หมดคนเรามันจะถูกลดทอนคุณค่าในตัวเองไปอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะที่ IMF เนี่ยเขาบอกเอาไว้นะคะแล้วก็ในด้านหนึ่งนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อด้วยพบอะไรบอกว่าทุกวันนี้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเพราะไปลงทุนกันในปัญญาประดิษฐ์นะคะมันและยังมีผลอื่นอีกนะคะนอกจากเอาเงินไปลงทุนในเรื่องนี้เยอะนะคะการมีวิกฤตการสงครามในตะวันออกกลางก็สร้างแรงกดดันให้ธนาคารกลางต่างๆต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ที่ตกเป็นเหยื่อของการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วก็คือก็มองข้ามช็อตไปถึงเรื่องของสถานการณ์อื่นใดในโลกตอนนี้ด้วยนะคะเรื่องของปัญหาอัตราเงินเฟ้อบางอย่างก็มาจากเรื่องนี้แหละเรื่องมี AI เรื่องไปทำสงครามกันมีทั้งวิกฤตพลังงานแล้วก็ทำให้เกิดการต้องจัดเงินมาใช้จ่ายในเรื่องของงบกลาโหมให้สูงขึ้นนี่ก็มีผลต่อการเป็นเปลี่ยนแปลงในเรื่องอัตราเงินเฟ้อไปด้วยนะคะนี่เป็นมุมมองจากทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ค่ะ
6: จริงๆก็จะมีมุมมองมาจากอีกหนึ่งคนนะเมื่อวานนี้ในเวทีเดียวกันนะคุณวันคุณอาเจบังก้านี่เป็นประธานกลุ่มธนาคารโลกเนี่ยได้บอกว่าธนาคารโลกให้ความสำคัญในเรื่องของวาระการสร้างงานนะเป็นวาระหลักเลยเรื่องคนนี่คือประเมินว่า18ปีข้างหน้านะครับวันจะมีคนหนุ่มสาวเนี่ยประมาณ 1,200 ล้านคนที่จะเข้าสู่วัย18ปีนะนี่น่าจะเป็นโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโลกจากโครงสร้างประชากรนะโอ้แต่เห็นแล้วปุ๊บเราก็รู้นะบ้านเราทั้งวันนะเด็กเกิดน้อยคนหนุ่มสาวเราก็ต้องน้อยไปด้วยในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าในถ้ามองภาพรวมทั้งโลกเนี่ยถือว่าเยอะนะ 1,200 ล้านคนจะเข้าสู่วัย18ปีเนี่ยนะเพราะงั้นการลงทุนเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญทีนี้เนี่ยธนาคารโลกเองเนี่ยบอกว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กเออที่น่าสนใจ small AI อย่างที่เราพูดถึงเนี่ยนะเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็สร้างงานในตลาดเกิดใหม่นะก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนสำคัญคือโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกรรมการดูแลสุขภาพปฐมภูมิการบริการด้านไอทีและการท่องเที่ยวนะทีนี้จะทำไงให้ AI เนี่ยเพิ่มมูลค่ามากขึ้นโดยอย่างเช่นการใช้ AI เชื่อมโยงกับบุคลากรสาธารณสุขกับการแพทย์เฉพาะทางเหล่านี้หรือมีการยกตัวอย่างนะครับการพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกับ Google ในอินเดียเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเข้าถึงปัจจัยการผลิตสินเชื่อประกันภัยและข้อมูลราคาต่างๆรวมถึงการใช้อันนี้เลยโทรศัพท์ถ่ายภาพใบพืชเพื่อช่วยระบุโรคแล้วก็ทางเลือกในการแก้ไขแต่ก็มองว่า แม้ AI โมเดลภาษาต่างๆขนาดใหญ่มันจะส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานในการประเทศพัฒนาแล้วแต่เขามองงี้ก็มองว่าสมอง AI มีโอกาสสูงในการที่จะเพิ่มผลผลิตนะเพิ่มผลิตภาพและการสร้างงานในประเทศรายได้ปานกลางเหมือนอย่างไทยอย่างเงี้ยรวมทั้งประเทศรายได้ปานกลางระดับล่างด้วยนะเราได้ปานกลางระดับสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมอง AI อาจจะเป็นคำตอบก็ได้อันนี้ก็เป็นมุมมองธนาคารโลกคุณระวัน
5: ค่ะแต่ของไทยเรานี่เท่มากเลยนะเล่นกับคำได้อย่างมีก็เรียกแล้วมีสีสันเลยนะคะเพราะว่าคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะคะที่กล่าวในเวทีนี้ด้วยกันเนี่ยพูดถึงในกรณีของประเทศไทยนะใช้การเล่นคำ3คำนะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟัง AI in all in AIAI for all นี่เห็นไหมเล่นกลับไปกลับมาแต่ว่ามันไม่เหมือนกันประเทศไทยทำอะไรนะคะมาดู AI in all ก่อนแปลว่าใส่ AI ลงไปในงานที่มีอยู่แล้วนะคะเมื่อวานนี้คุณเอกนิติบอกก็นี่ไงรัฐบาลก็มีมาตรการทางการคลังช่วยบรรดาร้านค้ารายย่อยรับมือกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็มี AI ที่นกกระซิบนะเขาบอกว่าอยู่ในแอปถุงเงินของผู้ค้าผู้ขายเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการบันทึกสถิติว่าคุณขายของได้เงินแต่ละวันไหนดูมีอัตราการเข้ามาของเงินเยอะแสดงว่าวันนั้นลูกค้าเข้ามาเยอะถ้ารู้จักใช้สถิติตรงนี้มันก็สามารถที่จะไปปรับนะคะในแง่ของการเตรียมการผลิตนะคะหรือไปครีเอทอะไรใหม่ๆเพราะรู้ว่าอ๋อพฤติกรรมของคนที่มาจ่ายเงินกับเราบ่อยๆนี่มันวันนี้นี่นาอะไรเงี้ยนี่เคยฟังคุณเอกนิติอธิบายนะว่านกกระซิบมันคืออะไรมันอยู่ในแอปถุงเงินของผู้ค้าเนาะบอกว่านี่คือผู้ช่วยนะคะมันฝังอยู่ในแอปพลิเคชันที่มือถือใช้รับเงินจากโครงการของรัฐร้านค้าเนี่ยเขาไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเริ่มเลยมันเหมือนที่ปรึกษาธุรกิจอ่ะคุณจะได้คำนวณเรื่องสต็อกคำนวณได้เลยว่าคุณจะค้าขายแล้วจะได้มีกำไรเนี่ยในวันไหนยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ค้ารายย่อยนะแต่ดิฉันไม่แน่ใจอาจจะต้องไปบอกเขาอีกทีนึงว่าไม่ใช่ไว้ดูว่าเงินเข้าอย่างเดียวนะต้องไปดูว่านกกระซิบมันบันทึกข้อมูลอะไรของผู้ค้าไว้เพราะตอนนี้คุณเอกนิติบอกว่าร้านค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายนะมีการใช้งานนกกระซิบอยู่ในขณะนี้แล้วถ้ายอมเนี่ยนะคะปรากฏว่าสมมติเวลาเราไม่มีหลักประกันอะไรที่จะไปเอาสินเชื่อเนาะคุณเอกนิติก็อธิบายบอกว่าไอ้การมีข้อมูลจากไอ้ AI นกกระซิบที่อยู่ในเครื่องมือที่รัฐบาลให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงดาวน์โหลดเอาเวลาใช้สิทธิประโยชน์จากรัฐเนี่ยมันจะทำให้ธนาคารเวลาคุณจะไปกู้เงินแล้วบอกคุณบอกไม่มีหลักประกันแต่พอคุณมีข้อมูลนี้ให้เขาดูเนี่ยเขาบอกอ๋อบรรดาร้านเล็กๆที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยไม่มีประวัติสินเชื่อในระบบเลยนะคะก็สามารถเอาตรงนี้ไปให้แบงค์ดูได้ถ้าเจ้าของร้านยินยอมนะคะอันนี้ต้องหมายเหตุว่าเจ้าของร้านต้องยินยอมให้คนเนี่ยนะคะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ในแอปของตัวเองด้วยทีนี้ All in AI ก็คือสร้างงานใหม่จากการลงทุนด้าน AI นะคะก็บอกว่าก็เป็นการดึงพวกการลงทุนขนาดใหญ่ไง data center คอมsemiconductor บริการคลาวด์เข้ามานะคะแต่ไม่เพียงเอามาอยู่เฉยๆก็ต้องสร้างงานให้กับคนไทยด้วยนะคะก็จะมีโครงการ Skill Bridge นะคะจะจับมือกับสถาบันการศึกษาให้ไปฝึกทักษะที่นักลงทุนต้องการจากพนักงานนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่มีบริษัทเหล่านี้เข้ามาเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ลดต้นทุนการใช้ AI ลงด้วยนะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่องค่าโทเค็นที่ใช้คิดค่าบริการเวลาเรียกโมเดล AI ด้วยแล้วก็บอกว่าโอกาสของรายเล็กค่ะเมื่อต้นทุนถูกลงสตาร์ทอัพ SME นะคะย่อยๆเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องมือ AI ได้สุดท้ายแล้วกันเนาะ AI for all คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะคุณเอกนิติยอมรับว่าแต่ละคนปรับตัวกับ AI ไม่เท่ากันนะคะแต่เป็นว่าหน้าที่รัฐคือต้องช่วยให้การเปลี่ยนผ่านนี้ง่ายขึ้น AI ช่วยได้วิธีการของรัฐบาลที่ทำคือเชื่อมข้อมูลผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลภาครัฐนะคะก็คือเป็นโครงสร้างที่รัฐสร้างไว้ทุกคนใช้ร่วมกันเช่นระบบยืนยันตัวตนระบบชำระเงินเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลโครงการช่วยเหลือของกระทรวงการคลังนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับการเล่นกับคำ AI ทั้ง3คำที่เป็นจุดยืนของรัฐบาลไทยที่ใช้แสดงวิสัยทัศน์ในเวทีนี้ค่ะเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสากคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update และ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประชุม IMF World Bank คาดเงินสะพัด 2,200 ล้านบาทการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้หลังคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 15,000 คนและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศราว 1,050 ล้านถึง 2,250 ล้านบาทจากการใช้จ่ายด้านโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวรวมทั้งการช้อปปิ้งซื้อของตามห้างสรรพสินค้าและย่านธุรกิจสำคัญของกทม.เช่นย่านราชประสงค์พบมีชาวต่างชาติออกมาเดินท่องเที่ยวเป็นครอบครัวและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสะท้อนภาพความคึกคักอย่างค่ำคืนได้เป็นอย่างดีโดยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรประเมินว่าการประชุมดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกระยะสั้นต่อหุ้นกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวร้านอาหารและศูนย์ประชุมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นนอกจากเม็ดเงินจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้วไทยยังใช้เวทีระดับโลกครั้งนี้นำเสนอศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในระยะยาวซึ่งอาจเป็นโอกาสต่อยอดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลขณะที่คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาเผย AI ฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมไม่เพียงพอจะควบคุมจึงต้องจัดเสวนา Law in the Age of AIโดยในการประชุม IMF และ World Bank เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีการหยิบยกประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับผลกระทบทางเศรษฐกิจกฎหมายและการจ้างงานขึ้นมาเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของโลกยุคใหม่ในช่วงการประชุมคณะนิติศาสตร์จุฬาได้ร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเสวนาในหัวข้อ Law in the Age of AI ร่วมกับเครือข่ายภาคีเพื่อสะท้อนว่ากฎหมายธุรกิจการเงินและการแพทย์จะต้องปรับตัวอย่างภายใต้แรงกระแทกของเทคโนโลยี AI และวิกฤตเศรษฐกิจโลกกฎหมายยุค AI มุมมองระดับโลกและการประยุกต์ใช้จริงในภาคสุขภาพ AI กำลังเปลี่ยนแปลงกฎหมายสถาบันและระบบสุขภาพอย่างไรซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์ทวีแจ่มทรัพย์คณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าการเสวนาครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพราะกฎหมายเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและอยากให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยปัจจุบัน AI มีความฉลาดและทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นกฎหมายแบบเดิมจึงไม่เพียงพอจะควบคุมส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ๆที่ต้องออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะซึ่ง Law in the Age of AI เป็นแนวคิดบริบททางการศึกษาและหัวข้อทางวิชาการที่ว่าด้วยการปรับตัวของระบบกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและวิชาชีพนักกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

0: แลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั้นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันนะคะขอสลับมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามทางไลฟ์ของคลื่น 96.5 ในเช้าวันนี้ใน YouTube แล้วก็ Facebook กันก่อนนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube คุณสมประสงค์ค่ะจากปารีสนะคะทักทาย Good Morning มา17องศาเซลเซียสนะคะตี3ขอบพระคุณที่ติดตามคุณแพรจังด้วยเอาใจช่วยชาวคลองสามวาแล้วก็ชาวเขตสายไหมนะคะคุณปราโมทบอกว่าปัญหาน้ำท่วมจากน้ำหนุนน้ำหลากเคยได้ยินการสร้างแก้มลิงเพื่อส่งน้ำจากเหนือลงใต้เรื่องการซับน้ำหรือป่าเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินและนโยบายน้ำของชาซึ่งเรามักจะแก้ปัญหากันเมื่อมีเหตุเสมอนะคะคุณประวิทย์ทักทายมานะคะสวัสดีนะคะคุณอมรบอกว่าฝุ่นมากเลยแถวหนองแขมกระทุ่มแบนบางบอนขับรถเจอฝุ่นหนาเลยไม่รู้ว่ามีกินเถาเผากำจัดขยะหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรที่มันดูไม่ปกติเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันตกลงมันจะเป็นใครทำจะเป็นต่างชาติเทาๆมาทำหรือเปล่าใช่ไหมนะคะคุณปราโมทนะคะบอกว่านะคะคุณปราโมทก็ฝากมาบอกว่านอกเหนือจากเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็บอกว่าปัญหาโรงงานแปรรูปขยะจากการนำเข้าสู่ภาคตะวันออกของไทยนะคะบอกว่าแล้วยังมีการแปลสภาพจากไร่สวนเรื่องจากพวกเรื่องสวนไร่นาเนี่ยมาเป็นแหล่งเสื่อมโทรมสารพิษถ้าพบโรงงานเถื่อนรัฐควรตรวจและเพิกถอนทันทีก่อนคนไทยจะไม่เหลือนะคะคุณจักรีค่ะอันนี้เป็นควันหลงจากอาจารย์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์เนาะที่มีการเปรียบเปรยคนที่ไปเลือกบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นการดูถูกนะพูดตรงๆกับดิฉันอ่านแล้วดิฉันก็แบบเอออาจารย์แกคิดยังไง
8: เนาะหลายคน
7: นะถึงเราไม่ได้เป็นผู้ประกันตนเรายังรู้สึกว่าทำไมพูดจาแบบนั้นเนาะเป็นพูดตรงๆว่าอาจารย์ก็อยู่ในสถานะนักวิชาการถึงจะโอเคมุมมองการเมืองจะมีเรื่องแตกต่างแต่เรื่องสิทธิเสรีภาพของผู้คนในลักษณะงานที่ไม่มีความมั่นคงแบบอาจารย์อาจารย์เป็นเงินมีคนเป็นเงินเดือนประจำนี่เป็นข้าราชการนะจบแล้วก็ยังมีบำนาญกินยันตายอ่ะนะคะรักษาพยาบาลก็ฟรีจะมารู้สึกรู้สมอะไรกับคนที่ต้องควักเงินจ่ายเดือน800นะเพื่อให้คนมาบริหารเงินกองทุนมโหฬารนั้นแล้วท้ายที่สุดเขาไม่ได้สิทธิ์อะไรเขาต้องมีความตื่นตัวสินะคะอันนี้ก็ไม่อยากจะไปตอบโต้อะไรมากแต่ว่าคนที่ออกมาพูดก็คือคุณจักริดบอกว่าอานนท์ด้อยค่าประชาชนเดี๋ยวประชาชนจะสั่งสอนเองนะคุณพัฒนาค่ะโหให้ข้อมูลขอบคุณมากเลยที่ดิฉันบอกว่าเดี๋ยวต้องหาเครื่องไฟฟ้าให้น้องเพิ่มก็เลยบอกว่าช่วงน้ำท่วมมีการตัดไฟให้ทางน้องๆเนี่ยใช้แก๊สเล็กที่เป็นแก๊สกระป๋องสำรองไว้ดีกว่า โอ้ขอบคุณมากเลยนะคะที่แนะนำมาใช่ไหมแสดงว่ามีประสบการณ์ตรงสิคุณพัฒนานะคะคุณธีรวุฒิก็ทักทายอยู่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะดูอยู่นะคะเอามาดูที่ Facebook กันต่ออีกนิดนึงนะสำหรับเช้าวันนี้เนาะก็จะได้เจอกันในช่วงเช้าๆนี่แหละนะคะที่ 96.5 ในส่วนของ Facebook เช้านี้นะคะที่ทักทายแล้วก็เม้นกันมานะคุณนิการชมอยู่ขอบคุณค่ะคุณศพโชคด้วยคุณอุไรด้วยคุณยุทธด้วยคุณยุทธบอกนายกมีแต่สั่งการเงินให้ถึงให้ไวแต่หลักการหลักเกณฑ์เยอะเนาะยังเยอะอยู่ใช่ไหมคุณนิการให้ข้อมูลเรื่องอากาศมามุกดาหารฝนตกหนักตั้งแต่ตีสองแล้วเป็นห่วงคนน้ำท่วมคุณนิตยากดไลค์มาให้ขอบคุณนะคะอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยคุยเชฟดิฉันก็ส่องจากข่าวแล้วเวลามาพูดเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยในเวลาเกือบอาทิตย์ของประเทศไทยคุยเชฟเชื่อไหมมีประเทศหนึ่งนะที่ถูกพูดถึงแล้วเราก็รู้สึกคิดคัดเล็กน้อยก็แต่ก็จริงๆอ่ะก็เขาก็ดีกว่าเราในทุกด้านจริงๆนะการพัฒนาสิงคโปร์คุณเชื่อไหมมีนักวิชาการก็ชมมีประธานธนาคารโลกก็
8: ชม
7: ก็ชมอะไรก็ชมในสิ่งที่เรายังพูดได้เต็มปากเต็มคำในเรื่องนี้ไม่ได้เราอาจจะโชว์เรื่องการเตรียมพร้อมของเราอะไรหลายๆอย่างเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราบอกรองไอ้นิติได้ฉายภาพไว้แต่เรื่องนึงเนี่ยที่เราไม่รู้เราจะโชว์ได้ยังไงกุเชษเมื่อวานนี้เจบังก้านะประธานธนาคารโลกเขาพูดว่ายังไงบ้างคือเวลาเราจะพูดว่าตอนเนี้ยอัตราการเกิดแน่นอนของแต่ประเทศมันแต่ละประเทศมันต่ำเนาะแต่มันก็มีคนเกิดจริงๆในอนาคตอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีเยาวชน 1,200 ล้านคนอายุครบ18ปีเขาก็จะมาเป็นคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการงานทีนี้สิ่งที่จะทำให้ตอนนี้ของผู้ใหญ่เราที่อยู่ตอนนี้ต้องสร้างงานรอไว้ให้เด็กกลุ่มนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะอายุครบ18ปีในอีก15ปีข้างหน้าแล้วเรื่องหนึ่งนะเรื่องหนึ่งที่ไม่กล้าพูดเลยแต่อาเจย์บันก้าประธานธนาคารโลกพูดไว้คือไอ้พวกโครงสร้างพื้นฐานลงทุนกับคนอะไรเราก็ว่ากันไปแต่เรื่องเนี้ยมันต้องใช้ความกล้าหาญนะแล้วมันต้องร่วมกันลุกขึ้นมาทั้งประเทศเลยนะไม่งั้นประเทศเราม ันก็จะเถียงกันปฏิรูปกับปฏิทินนี่แหละคุณวิเชษเรื่องนี้คือหัวข้ออะไรป่ะธรรมาภิบาลประธานธนาคารโลกบอกเวลาคุณจะพูดเรื่องสร้างงานคุณต้องมีธรรมาภิบาล มีนโยบายที่เหมาะสมดิฉันนะแวบเรื่องทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเลยนะโอ้โหนี่ขนาดสอบคนมารับงานของรัฐแท้ๆยังโก้งกันมาแล้วก็จับได้ไล่ไม่ทันชักช้าล่ำไรครั้งต้องปล่อยออกมาอะไรแบบนี้นะเขาพูดเรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทยว่ะเขาบอกว่าต้องมีธรรมาภิบาลนโยบายที่เหมาะสมต้องมีการบริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใสยุติธรรมกฎหมายไม่ซับซ้อนเกินไปมีนโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการทำธุรกิจสะท้อนจากความสำเร็จของสิงคโปร์คุณเชฟคิดดูดิประธานธนาคารโลกมาพูดถึงโมเดลสิงคโปร์เรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทยอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ก็จริงอันนี้ยอมให้เขามาเพื่อเรียกมาเหยียบยอดอกเลยอันนี้จริงเลยนะคะคุณเชฟแล้วอีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวดิฉันจะเติมนิดนึงพอดีฉันฟังใครๆพูดแต่สิงคโปร์นะตัวเอสสิงคโปร์เล็กกว่าเราด้วยนะทำไมเขาไปได้ไกลปรากฏอีกคนหนึ่งเนาะมีนักวิชาการคนหนึ่งนะเขาพูดถึงการเตรียมพร้อมของสิงคโปร์นะเขาเป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุมรอบนี้แหละคุณวิเชษ

0: เซ็นเพราะว่าอะไรมันสุ่มเสี่ยงกับการสูญเสียความสามารถในการจดจำและการสร้างข้อโต้แย้งที่มีเหตุมีผลเนี่ยใช้ AI มากเกินไปปัญหาคือมันมีช่องว่างและความบกพร่องในการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ยังไม่ได้ปรับการเรียนรู้ให้สอนให้เยาวชนทำงานร่วมกับ AI ได้แต่ยังมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์การคิดวิเคราะห์ต่างๆอยู่ด้วยไม่สูญเสียไปไม่คิดอะไรเลยนะคุณวิเชษฐ์ไม่งั้นมันจะขาดตรงนี้ AI มันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณกดใช้แต่คุณคิดไม่เป็นแล้วนะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่เขายกตัวอย่างความสำเร็จนะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านนวัตกรรมดิจิตอลปรากฏว่าสิงคโปร์ถูกยกตัวอย่างแล้วเนี่ยมายกตัวอย่างที่กรุงเทพไปแล้วดร.ไอชาคันนะคะไอชาคาน่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขายกตัวอย่างของสิงคโปร์เขาบอกว่านายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนะเขาพูดกับคนสิงคโปร์ไว้อย่างนี้ค่ะเขาบอกเราอ่ะไม่สามารถปกป้องทุกงานได้แต่เราสามารถปกป้องทุกคนได้ในรัฐบาลพูดอย่างนี้เลยนะบอกรัฐบาลสิงคโปร์ทำยังไงเขาบอกว่าเขาผลักดันการดูแลนะคะเรื่องนี้กับแรงงานแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะคะในการที่รับมือกับ AI เขาบอกมีการจัดหลักสูตรอบรมฟรีกับพลเมืองการให้งบอุดหนุนกับภาคเอกชนที่คุณเอาการพัฒนาทักษะพัฒนาทักษะพนักงานหรือจ้างงานที่เตรียมความพร้อมแรงงานให้ย้ายสายงานและเติบโตได้อย่างมั่นคงในยุคดิจิตอลคือไปทำเรื่องพวกนี้เตรียมไว้โดยที่รัฐบาลอุดหนุนไม่ใช่ว่าใครอยากพัฒนาตัวเองมากๆก็ต้องซื้อโปรแกรมพรีเมียมใช้เองอะไรแบบนี้คุณวิเชษฐ์นะหรือต้องเรียนรู้เองนะคะคือสิงคโปร์เนี่ยใช้แบบนี้เลยอบรมฟรีมีหลักสูตรฟรีถ้าภาคเอกชนจะทำการพัฒนาของตัวเองให้ข้ามไปสู่สายงานดิจิตอลได้มีงบจะแจ้งให้เออนี่ก็ถูกยกตัวอย่างเออเราก็มาได้ยินเรื่องสิงคโปร์อย่างน้อยนะดิฉันยังไม่ได้ดูทุกสิ่งเพราะดิฉันคงกวาดตาดูทุกข่าวทุกห้องทุกเหตุการณ์ของการประชุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้หรอกมันเยอะมากจริงๆแต่ว่าเราเห็นการพูดถึงการชื่นชมสิงคโปร์อย่างน้อย2เรื่องละซึ่งเป็น2เรื่องที่แบบท้าทายมากนะธรรมาภิบาลไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเลยใช้ความกล้าหาญใช้เรื่องของความกล้าหาญจุดยืนของประเทศให้เข้มแข็งให้มันขึ้นมาให้ได้นะแล้วก็ไอเนี่ยไอเรื่องของ AI อ่ะคือจะได้ไม่ต้องโดนไปแซวว่า TSAI passport แล้วสรุปแล้วทั้งตรวจสอบกันไปทั้งถูกทักกันไปมาจากที่จะแบบตีขลุ่มให้คนแบบ 5-6 ล้านไปมาตอนนี้มีคนลงทะเบียนอยู่ล้านกว่าก็ไม่ได้ตามเป้าอีกอ่ะเนี่ยนี่ก็เป็นยกตัวอย่างนะจากบ้านเขามาสู่บ้านเราเนี่ยค่ะ
1: ครับแต่จากเรื่องนั้นมาพระวันมาติดตามความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนก็สนใจเรื่องกสทช.นะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะเงินมันเป็นแสนแสนล้านนะ
0: สะท้อนถึงธรรมาภิบาลด้วยนะ
1: นี่แหละก็มันก็ต่อเนื่องกันนั่นแหละพระวันเพราะว่าเมื่อวานนี้มีเอกสารข่าวออกมาจากทางกสทช.ใช่ไหมว่าศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำอุทธรณ์ของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณาแล้วพร้อมให้ดำเนินการกับบทการพิจารณาโดยเร่งด่วนใช้คำนี้เลยนะให้พิจารณาโดยเร่งด่วนนะครับโดยฝ่ายประธานกสทช.ก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมต่อไปแล้วเอกสารดังกล่าวอ้างถึงหมายแจ้งคำสั่งศาลคำสั่งคดีที่หมายเลขดำนะครับที่ออ่าง1875/2569ลงวันที่6ตุลาคม2569นะระบุว่าศาลปกครองสูงสุดได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วและประธานศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ดำเนินการกระบวนการพิจารณาโดยเร่งด่วนนะตามข้อ49/2ประกอบข้อ116แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะครับซึ่งทางประธานกสทช.ก็บอกว่าคดียังไม่อยู่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดและยังไม่ถึงที่สุดนะครับพร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและก็ความชอบธรรมนะครับด้านกฎหมายนะของความพยายามของคณะกรรมการศาลหากรรมการกสทช.ที่จะเร่งรัดออกคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ปรับเงินรายวันนะครับคุณหมอสารยังยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวนั้นตนไม่ได้สละสิทธิ์ตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดเพื่อวันเพราะฉะนั้นการที่โอเคนะมีการรับอุทธรณ์แล้วก็ศาลปกครองสูงสุดบอกว่าให้พิจารณาโดยเร่งด่วนเนี่ยเราก็หวังว่าจะยุติเรื่องนี้โดยเร็วตรงนี้ก็แล้วกันนะคำว่าเร่งด่วนเนี่ยนะมันจะได้จบกันมันจะได้ไม่คาราคาซังอยู่ตรงจะเป็นยังไงกันแน่ไม่งั้นมันก็เดินหน้าต่อไปจะลำบากนะเพื่อวัน
0: มีการจัด จัดลำดับรางวัลข่าวหน้าเบื่อ

0: สุดแห่งปีไหมดิฉันขอยกให้นี่เป็นหนึ่งในหัวข้อเลยนะเป็นอะไรที
1: ่
0: น่าเบื่อมากจนเลิกอ่านไปเลยเช่น
1: เป็นหนังไทยหนังเพื่อหนังชีวิตเป็นหนังชีวิต
0: มันน่ารำคาญมากเลยนะกับการที่มันนั่งไล่จิตตีแล้วแบบคนทั้งวงการเนี่ยนะทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยคือจะไปตรงไหนก็แบบความที่ไม่ได้เป็นเลกูเลเตอร์มันก็แบบไปทำเองไม่ได้อยากจะรวมกันมาขึ้นแพลตฟอร์มรองรับว่าทำไมมีคลื่นไปประมูลทำยังไงมันก็ทำเองไม่ได้คุณวิเชษดูสิมันติดขัดอยู่กับที่พวกคุณเนี่ยแบบอาจจะเหลือคุณคนเดียวก็ได้นะก็คือตัวท่านประธานเนี่ยที่ไม่ยอมไปจากประธานเนี่ยโอ้จริงๆท่านเป็นคุณหมอเถอะดิฉันว่าท่านเป็นคุณหมอที่เก่งใช่เหรอมีคนยอมว่ายอดฝีมือหมอด้านหัวใจคนนึงเลยอะลูกหัวใจ
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ของมากท่านเมืองเอ่ยชื่อไปเนี่ยนะโอ้เป็นคนดูแล
0: เขาทั้งนั้นแหละของหมอไห้นะหมอสารนันท์ที่ฉันว่าอย่าไปอะไรอาวรเลยพอละไปเป็นคุณหมอดีกว่าให้คนมันกราบไหว้ด้วยความสนิทใจดีกว่านะคุณตายแล้วผู้จาอะไรแบบนี้แล้วตอนเช้าเอาไม่เอาแล้วเลิกมาดูเรื่องนึงที่เราสร้างปรากฏการณ์ร่วมกันดีกว่าไม่ว่าอาจารย์อานนท์จะเปรียบเปยว่าเราเป็นพวกคุณภาพต่ำไม่ดีอะไรก็ตามดิฉันไม่อยากจะไปรีแคปเอาไว้ว่าเอางี้คุณเชษฐ์มันเป็นอานิสงส์นะเมื่อคนตื่นรู้ขึ้นมาแล้วพากันไปเลือกตั้งเมื่อวานนี้สำนักงานประกันสังคมนะบอกว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่าไหร่ป่ะ1,316,000คนหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศนี่5,233หน่วยอารมณ์เหมือนหน่วยเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศเลยนะเพราะเขาเลือกพร้อมกันทั่วประเทศวันเดียวกันนะคะปรากฏว่าสถิตินะโหน่าจะเป็นตัวเลขที่แบบเยอะที่สุดตั้งแต่มีสำนักงานประกันสังคมมาเลยก็ว่าได้นะคุณเชษฐ์ปรากฏว่าสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเนี่ยมา12,100คนแต่เทียบกับของเดิมเพิ่มมัน
1: 733%
0: ผู้ประกันตนออกมานะน่ารักมากจะรถติดจะน้ำท่วมอะไรก่อนลุยกันออกมานะ 991,415 คนเพิ่มขึ้นมา 533% นี่ทีนี้เดี๋ยวต้องรอเขาบอกว่าสำนักงานประกันสังคมเขามีกกต.ของเขาเหมือนกันนะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะรวมคะแนนเข้ามาจากแต่ละจังหวัดก่อนแล้วก็จะมาทำบัญชีรายชื่อตามลำดับคะแนนแล้วก็ค่อยจะเสนอรัฐมนตรีแรงงานเนาะแต่งตั้งเป็นกรรมการนะคะในฝั่งของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนกันต่อไปก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30 วันแต่จริงเร็วได้กว่านี้ก็ดีเนาะเลือกเสร็จไปแล้ววันอาทิตย์นะตัวลงตัวเลขมาหมดแล้วนะก็โอเคให้ตรวจสอบหน่อยแต่เขาบอกว่าเขาจะประกาศทางการได้ใน30 วันนะคะแต่นะไม่ได้หมายความว่าที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่กวาดไปหมดทั้งฝั่งนายจ้างลูกจ้างเนาะคุยเชษเขาได้ยกทีมเลยใช่ไหม14คนเนาะจากกรรมการไตรภาคี21เนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเจอแจ็คพอตอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมบอกว่าถ้าเกิดมีข้อเท็จจริงภายหลังว่ากรรมการรายไหนขาดคุณสมบัตินะหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายเนี่ยก็สามารถเป็นเหตุให้คุณสภาพจากการเป็นกรรมการนะของบอร์ดประกันสังคมได้นะคะก็เป็นว่าเขาก็ขอบคุณผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือนะคะอันนี้คือเขาเป็นตัวแทนภาครัฐเนาะสำนักงานเขาก็บอกว่าเขาให้ความร่วมมือกับผู้แทนฝ่ายในจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับสมาชิกทุกคนค่ะคุณเชษฐ์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อวานนี้เราบอกแล้วเขาก็ประกาศใช่ไหมว่าเขาเนี่ยจะทำอะไรใน7 วันเนาะที่มีฝั่งจากกรรมการฝั่งนายจ้างนะคะก็เป็นว่านะคะในความที่จะสะท้อนความตั้งใจของพวกเขาเนี่ยทีมประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งก็ต้องกลายเป็นว่าเสียงข้างมาก absolutely เลยเนี่ยนะคะคุณเชษฐ์นะคะเขายืนยันค่ะเขาขอบคุณทุกคนนะคะทุกฝ่ายที่ทำให้เขามาถึงวันนี้เนี่ยแล้วเขาบอกว่านะคะพูดอย่างนี้เขาโพสเฟซบุ๊กเอาไว้เขาบอกว่าโปรดตรวจสอบการทำงานของพวกเราโปรดจับตามองทุกการประชุมโปรดสอดส่องทุกโครงการและการลงมติในการตัดสินใจทิศทางของกองทุนประกันสังคมของพวกเราเพื่อให้นับจากนี้ประกันสังคมของประเทศไทยจะต้องสะท้อนความต้องการของประชาชนโดยแท้จริงค่ะ
1: อันนี้ดีนะผมว่าที่ใช้คำว่าโปรดตรวจสอบพวกเราด้วย
0: เ
1: พราะว่าคือมันชัดอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าควบคุมเสียงข้างมากเอาไว้ใช่ไหมเขาได้ทั้งฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายนายจ้างที่เหลือเป็นฝ่ายรัฐบาลเพราะเขาเสียงข้างมาก นั้นการที่ได้เสียงข้างมากแน่นอนมันต้องการการตรวจสอบนะคุณระวันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมติต่างๆที่ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลายคนเนี่ยสนใจติดตามคือเรื่องการนำเงินของประกันสังคมไปลงทุนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแหละที่เป็นประเด็นนะเพราะงั้นเนี่ยก็ดีแล้วที่เขาประกาศอย่างเงี้ยคุณระวัน
0: แล้วการซักฟอกรัฐบาลจะพูดว่าโปรดตรวจสอบ
1: โปรด
0: พวกเรา
1: โปรดตรวจสอบด้วยเหรอเนี่ยก็ดิมเมื่อวานนี่นายกพูดแล้วเนี่ยเอาแค่เรื่องวันอย่างเดียวนายกบอกโอ้ห้าวันเนี่ยเยอะไปมั้ง
0: คน18คนไง
1: เออ18คนไงนายกโดนถามเรื่องนี้ไงบอกว่าเนี่ยก็เชื่อว่ารัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปราย18คนเตรียมข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วไอ้ที่ฝ่ายค้านขอ5วันเนี่ยนายกบอกว่ามองว่าเยอะไปมั้งครั้งนี้มันไม่ใช่การอภิปรายแล้วคุณดีมากที่สุดนะมันเคยมีมาแล้วว่าอภิปรายทั้งคณะก็มีมาแล้วนะครับเนี่ยนายกก็บอกว่าเรื่องการที่พักฝ่ายค้านอภิปรายเพียงพักเดียวนี่นะไม่ไปแตะพักเพื่อไทยเลยมันจะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเปล่านายกบอกว่าโอ้ถ้าเรื่องแค่นี้จะไปพักร่วมแตกแยกมันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้แตกแยกเนี่ยซึ่งก็ดีที่พักเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายด้วยนะอย่างน้อยที่เขาทำงานมาตลอดเนี่ยนะก็จะทำถอนเนื่องต่อไปไงนี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงเพื่อไทยจะอยู่รัฐบาลต่อก็คือไม่จะได้เป็นรัฐบาลต่อ
0: โปรดมาฟังหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพูดยศชนันวงศ์สวัสดิ
1: ์
0: คือเชษฐ์ไม่โดนอยู่พรรคเดียวใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยแกนนำโดนกวาดเป็นบักเมื่อวานนี้อาจารย์ยศชนันนะคะบอกว่ายังไงเขาบอกพรรคประชาชนเขาจะเก็บพรรคเพื่อไทยไว้เป็นพันธมิตรในอนาคตไหมอาจารย์ยศชนันบอกความจริงก็ไม่มีใครเป็นศัตรูกับใครกันอยู่แล้วในทางการเมืองทุกคนเป็นพันธมิตรกันหมดดูสิช่วงน้ำท่วมเนี่ยทุกคนก็เดินเจอกันก็ไปช่วยประชาชนด้วยกันอย่างเต็มที
1: ่โอ้ดีตอบ
0: ไปยังไงต่อ
1: โอ้ไม่ตอบเก่งนะเนี่ยแล้วความเป็นนักการเมืองก็มาเต็มตัวแล้ว
0: ตอบแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นจะอยู่กับพรรคภูมิใจไทยก็ไม่น่าเกลียดครั้นไม่โดนอภิปรายเลยจากพรรคฝ่ายค้านก็ดูว่าก็เราเจอกันเนาะน้ำท่วมเราก็เจอกันไปช่วยกันเนาะเราไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วในทางการเมืองคุณวิเชษฐ์พรรคเพื่อไทยตอนนี้มาสู่ยุคได้หัวหน้าที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองจ๋ามันก็ดีอย่างดีด้วย
1: ก็ตอบอาจารย์ยศนันท์ก็ถือวิเคราะห์ความเป็นนักวิชาการก็สูงนะแล้วก็ผู้วิชาการนะผมเจอบรรดานักวิชาการทั้งหลายนะเขาก็ยอมรับอาจารย์ยศนันท์นะและเข้าถึงง่ายสัมผัสง่ายเลยนะเนี่ยเวลาใครจะไปเจอ
0: เขาเป็นหัวหน้าแบบหรือดิฉันจำผิดนะหรือหัวหน้าเป็นจุลพันธ์นะดิฉันจะจำผิดหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนช่วงหลังไม่ได้ตามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่ใครนะคุณวิเชษฐ
1: ์จ
0: ุลพันธ์นะขออภัยแต่อาจารย์ยศนันท์เป็นแคนดิเดตนายกหนึ่งแคนดิเดตนายกนะจุลพันธ์ขออภัยแก้ข้อมูลก็เราไปถามอาจารย์ยศนันท์ก็ได้แบบเนี้ยได้แบบเนี้ยไม่ไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครมาส่งนี
1: ้ก็เป็นผมคิดว่าโอเคนะถ้าดูจากรูปการตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนไปถามคุณไปวัชรศิลป์เหมือนกันนะรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยนะในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยคุณพฤทธิ์บอกว่าการอภิปรายครั้งนี้มีรัฐมนตรีตั้ง18คนนะเพราะฉะนั้น5วันเหมาะสมแล้วนะครับสมเหตุสมผลที่สุดเลยนะครับและท้ายที่สุดเรื่องนี้ต้องรอการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรกับการหารือระหว่างวิฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลว่าจะเอายังไงนะแต่ว่าถ้าย้อนไปดูอภิปรายเนี่ยไม่ไว้วางใจสภาชุดที่25สมัยรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีอภิปรายทั้งหมด4ครั้งนะไอ้คุณไอติมบอกว่าอย่างจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้แต่ก็ยังจัดสรรวันอภิปรายทั้ง4วันเต็มเลยนะทั้ง4ครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นการบอกว่าขอเวลา5วันจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลนั่นคือคุณไอติมว่างั้นนะแต่นายกบอกว่ามากไปมั้ง5วันนะก็ไม่เป็นไรนะถึงที่สุดนะเดี๋ยวรอดูรัฐบาลกับประธานสภานะที่เขาจะต้องตัดสินใจเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะจะอภิปรายช่วงไหนแต่เดือนตุลาแน่ๆล่ะตอนนี้นะครับแล้วก็แน่นอนการหารือวิปสามฝ่ายก็จะได้เห็นภาพชัดเจนกันหน่อย
0: นะคะก็ได้ประมาณนี้แหละนะคะเอาเป็นว่านะคะทางปปชเมื่อวานนี้สั้นๆแล้วที่นักสื่อแถลงด่วนๆกันนะคะสรุปแล้วเรื่องที่บอกคุณทำไม่เสร็จจนต้องปล่อยตัว3ผู้ต้องหาสำคัญเนี่ยสั้นๆเลยนะยืนยันว่าไม่ตัดตอนคดีจะขยายผลยึดทรัพย์ให้ในถึงหลักร้อยล้านแล้วจะสาวไปให้ถึงระดับอธิบดีด้วย เมื่อวานนี้เลขาปปช.คนใหม่นิติพันธ์ประจวบเหมาะมาแถลงนะคะคือเขาก็ยืนยันบอกว่าถ้าเร่งรัดทำคดีให้ทันกรอบเวลาฝากขังแต่ไม่สืบไปถึงตัวคนทำผิดที่แท้จริงทั้งหมดจะกลายเป็นเร่งรัดตัดตอนเดี๋ยวตัวการสำคัญจะหลุดไปได้ค่ะเขาขยายผลนะครับมีนายหน้าถึง110สายเชื่อมโยงกับการเรียกรับเงินผู้เข้าสอบกว่า 6,000 รายนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเดินเครื่องเรื่องการตรวจสอบกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นใน10วันนับจากนี้ให้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่แน่นหนาได้เท่านี้จริงๆนะคะเราสองคนคุณเชษฐ์อรวรรณลากันไปเลยสำหรับวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย
4: ดำรงนะ

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยามเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหนิงและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4:00 น.เย็น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: และ
5: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
6: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
7: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะวันนี้13ตุลาคมนะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินาผู้เอี่ยมค่ะ13ตุลาคมของทุกปีก็เป็นวันณวมินทรมหาราชนะคะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็เป็นชื่อเนี่ยก็มีความหมายนะคะว่าวันที่ระลึกถึงมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้นะคะส่วนเมื่อวานเนี่ยนะคะเราก็เปิดฉากไปแล้วสำหรับการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026นะคะเป็นการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่เปิดฉากขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวานมีการเปิดตัวหนังสือรายงานเป็นเรือธงฉบับใหม่เป็นเรือธงประจำปีนะคะในหัวข้อ Shaping the Future of Asia Opportunities and Challenges นะคะก็มีคุณคริสตาเลนากอกิวากรรมการผู้จัดการ IMF และกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิก IMF ร่วมเป็นผู้นำเสนอหลักในการเปิดตัวนะคะรายงานฉบับนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยแม้ว่าจะยังเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกแต่กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญจากมรสุมความท้าทายเชิงโครงสร้างทั้งการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วความท้าทายจากการค้าและการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์และประสิทธิภาพของการลงทุนที่ลดลงนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยเติบโตและประสบความสำเร็จมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาเศรษฐกิจเอเชียคิดเป็นเกือบ2/3ของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกทั้งหมดแล้วก็ในปีนี้เนี่ยบทบาทของเอเชียเพิ่มสูงขึ้นเป็นพิเศษนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการพูดขึ้นมาเมื่อวานสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะจะมีไฮไลท์อะไรบ้างนะคะในการประชุมประจำปีวันที่13ด เดี๋ยวเราก็จะได้มาติดตามสำหรับจับสำหรับทีมไทยแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเวทีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ว่ามีจุดไหนบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ
3: IMF World Bank Annual Meeting Update
7: ช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกับคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังค่ะสวัสดีค่ะคุณออนกัญญาค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณชลินานะคะและท่านผู้รับฟังรายการ CEO Vision Plus ค่ะ
7: ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยวันที่13ตุลาคมดูเหมือนว่ามีความน่าสนใจอยู่มากๆเลยทีเดียวนะคะมีอะไรบ้างที่อยากจะให้เราจับตากันในเวที IMF World Bank Annual Meeting 2026ค่ะ
8: ใช่ค่ะคือเมื่อวานเนี้ยเรียนว่าเป็นคล้ายๆกับการคิกออฟนะคะเริ่มงานนะคะทีนี้พอมาวันเนี้ยโอ้โหโปรแกรมแน่นๆเลยค่ะมีหลายเรื่องมากเลยนะคะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะเดี๋ยวประมาณ 9:00 นกว่าเนี่ยนะคะ IMF ก็จะมีการออก press briefing นะคะเป็น World Economic Outlook ก็คือเป็นประมาณการเศรษฐกิจที่จริงๆในแวดวงเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยทุกคนก็คือจับตารอฟังอันนี้นะคะเป็นแถลงประมาณการเศรษฐกิจของทั้งโลกแล้วก็ประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็จะบอกถึงทิศทางเงินเฟ้ออัตราการเติบโตแล้วก็ความเสี่ยงที่สำคัญค่ะพอ press briefing เสร็จนะคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ Global Financial Stability Report นะคะต่อเนื่องกันไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายงานสำคัญของ IMF ค่ะจะรายงานภาวะตลาดการเงินแล้วก็ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบการเงินของโลกนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อตลาดทุนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนทางการเงินของไทยค่ะอันนี้เป็นช่วงเช้านะคะแล้วก็พอพักเที่ยงกันนิดนึงค่ะมาตอนบ่ายอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่มีผู้บริหารของประเทศไทยแล้วก็ทีมไทยแลนด์เข้าร่วมนะคะอันแรกเลยที่สำคัญมากๆเพราะว่าเป็น Thailand Host Event ค่ะคือเราเนี่ยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยจัดอีเวนต์2อันขึ้นมาเป็นที่เราเป็นเจ้าภาพขึ้นมาโดยตรงอ่ะนะคะโดยกำหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับทีมงานแล้วก็สอดคล้องกับเสาหลักที่เราจะอยากพูดถึงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโฮสต์อีเวนต์อันแรกนะคะก็คือกำหนดหัวข้อ Building Resilience in a Fragmented World นะคะซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกิติอิทธิธรรมประภาสนะคะท่านก็จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้วยเนื่องจากว่าเรามองว่าในปัจจุบันนี้นะคะโลกเนี่ยมีความแตกต่างนะคะมีความขัดแย้งมากมายนะคะบทบาทของประเทศขนาดกลางซึ่งรวมถึงไทยเนี่ยที่เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็น middle power จะสามารถทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงนะคะ connect ทุกฝ่ายแล้วก็ใช้โอกาสในการที่เรามีที่ตั้งนะคะภูมิศาสตร์ที่อยู่ศูนย์กลางของระหว่างภูมิภาคเนี่ยในการเชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องอื่นๆอย่างไรนะคะโดยที่อันนี้ก็คือพิเศษมากๆเพราะว่าจะมีคุณคริสตาลีน่ากอเชียวากรรมการผู้จัดการของ IMF แล้วก็คุณอาเจบังกาประธานธนาคารโลกรวมถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังของฟินแลนด์เข้าร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีทั้ง World Bank IMF ไทยแล้วก็ประเทศฟินแลนด์ซึ่งก็เป็นประเทศอีกฝั่งนึงของโลกเลยมาหารือกันค่ะแล้วก็อีกอีเวนต์นึงนะคะที่น่าสนใจก็คือต่อกันไปตอนบ่ายนะคะจะเป็นspecial สัมมนาพิเศษนะคะของประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้วเมื่อ35ปีก่อนนะคะก็คือในสัมมนาเนี้ยก็จะเป็นท็อปิกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับว่ากรุงเทพประเทศไทยเมื่อ35ปีก่อนที่เป็นเจ้าภาพมาจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นเจ้าภาพอีกครั้งนึงเนี่ยมีการพัฒนาการในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างค่ะก็อันนี้ก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังดร.เอกนิติท่านก็เข้าร่วมเสวนาด้วยนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะท่านมีไทยตระกอนเข้าร่วมด้วยค่ะ
7: อืมค่ะ
8: มีการเล่นๆทั้งวันเลยค่ะ
7: อ๋อนี่คือไฮไลท์ของวันนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนไปนิดนึงของเมื่อวานเนี่ยพอสรุปให้ฟังได้ไหมคะเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นบ้าง
8: ค่ะเมื่อวานหลักๆจริงๆมีสองอีเวนต์ใหญ่นะคะที่จะพูดถึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีหลายอีเวนต์ต่อเนื่องมากๆเลยนะคะตอนเช้าเนี่ยจะเป็นการหารือในเรื่องของ AI ค่ะซึ่งธีมของการหารือคือ small AI more and better jobs นะคะเพราะว่า เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเวทีหารือว่าจะใช้โอกาสนี้เพิ่มการจ้างงานพัฒนาผลิตภาพแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจยังไงนะคะเพื่อที่ว่าให้ทุกคนได้รับประโยชน์จาก AI ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิติเนี่ยท่านก็ได้นำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจ3ด้านด้วยกันก็คือ AI in all นะคะก็คือทำให้ AI เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพของทุกคนเลยนะคะท่านก็ได้นำเสนอ AI นกกระซิบที่เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยสามารถทราบต้นทุนการสินค้าของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถวิเคราะห์ยอดขายรวมถึงสามารถนำข้อมูลที่อยู่ใน AI อันนี้เนี่ยนะคะประกอบการขอสินเชื่อได้ในอนาคตนะคะด้านต่อมาก็คือที่ท่านพูดถึงก็คือ All in AI นะคะก็คือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ AI เนี่ยโดยเปลี่ยนการลงทุน Data Center Cloud ต่างๆให้เป็นงานที่มีคุณภาพสำหรับแรงงานแล้วก็คนไทยนะคะและอีกด้านหนึ่งก็คือ AI for all นะคะก็คือมุ่งหมายให้ AI เนี่ยสามารถเป็นประโยชน์ได้กับทุกคนนะคะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะทุกคนก็จะสามารถได้รับประโยชน์ใช้ประโยชน์กับ AI ร่วมกันค่ะอันนี้ก็เป็นในช่วงเช้านะคะและในช่วงบ่ายก็มีพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะตามแนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นไทย Royal Pavilion นะคะแล้วก็รวมถึงมี Pavilion อีก3อันที่ก็เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมารับชมด้วยกันนะคะก็คือจะแบ่งเป็น3อันที่มีในด้านของ Climate Resilience มีด้านของ Longevity แล้วก็ Digital Public Infrastructure ค่ะ
7: ค่ะ ก็คือภาพรวมของเมื่อวานนะคะอันนี้ก็เห็นว่าเมื่อวานนี้ก็มีผู้ที่สนใจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะก็คือจริงๆเบื้องต้นเนี่ยก็ตอนเตรียมงานก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 คนหรือมากกว่านั้นนะคะที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียน 18,000 คนแล้วนะคะก็มาจากทุกภาคส่วนเลยแน่นอนว่ามีผู้แทนที่เป็นทางการนะคะจากกระทรวงคลังธนาคารกลางของโลกนะคะ191ประเทศแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือมีผู้บริหารสถาบันการเงินนะคะภาคธุรกิจผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการนะคะที่เป็นแขกรับเชิญนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมและผู้สังเกตการอีกมากมายเลยรวมถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกด้วยค่ะก็มาปักหลักทำข่าวแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลกันจากบรรยากาศหน้างานจริงนะคะก็คึกคักมากๆนะคะมีผู้เข้าร่วมหลากหลายเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการแจกของที่ระลึกเป็นถุงผ้าไทยผ้าขาวม้านะคะก็ผู้เข้าร่วมต่างชาตินะคะก็จะเห็นถือถุงสะพายคล้ายๆเป็นย่ามนะคะหลากสีสันเลยเดินกันอยู่ทั่วไปเลยค่ะ
7: อ๋อเป็นถุงเอาไว้ใส่ของเอกสารอะไรในงานเลยวันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า
8: สามารถใช้ได้เลยทันทีค่ะใช่ค่ะ
7: อ๋ออย่างประชาชนคนทั่วไปอยากไปฟังอะไรเงี้ยต้องอย่างสามารถไหมคะ
8: สามารถค่ะหลายๆกิจกรรมเนี่ยนะคะก็จะเป็นเผยแพร่ทางไลน์ก่อนนะคะสามารถติดตามได้ที่ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะก็จะมีคลิปสรุปมีข้อความสรุปนะคะแทบจะทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยค่ะก็อาจจะเสิร์ชคำว่า am2026thailand ค่ะก็จะเจอเลยค่ะ
7: แต่ว่าถ้าไปสมมติว่าไปในงานอันนี้ก็คือต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนมาก่อนถูกไหมคะ
8: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกิจกรรมที่มีเป็นเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนหรือว่าสำหรับสื่อมวลชนค่ะแต่ว่าหลายๆกิจกรรมที่น่าสนใจมีการเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์สามารถเข้าร่วมได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่จัดนะคะอาจจะไม่ได้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ที่เดียวค่ะก็สามารถติดตามได้ที่เพจwww.am2026thailand.go.th ได้เลยค่ะ
7: เพราะจะจัดในพื้นที่อื่นๆในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างวันนี้มีไซต์อีเวนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะ
8: ไซต์อีเวนต์เนี่ยบางทีก็จะเป็นเรื่องของภาคประชาสังคมต่างๆนะคะบางอันก็จะเป็นKnowledge Cafe มี Data Center เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับ Data Center นะคะหรือว่าเป็นฟอรัมเกี่ยวกับ New Economy นะคะเทรนด์ในเรื่องของ Financial Infrastructure ต่างๆค่ะอันนี้ก็จะหลากหลายมากเลยค่ะสามารถเปิดกว้างแล้วก็เข้าไปชมทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันค่ะ
7: ค่ะก็โดยรวมแล้ววันนี้ไฮไลท์ก็จะน่าจะอยู่ที่ หลายๆอันที่พูดไปก็คือมีแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
8: ใช่ค่ะสองเพรสบรีฟิ้งของ IMF แล้วก็โฮสต์อีเวนต์ของไทยตอนบ่ายค่ะ
7: ค่ะแล้วก็รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการกลุ่ม G20 และการหารือกับ IMF กลุ่มอาเซียนอันนี้เนี่ยบรรดารัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารต่างๆนี่รายงานที่ว่าจะมานี่สักประมาณกี่คนพอทราบไหมคะ
8: มาก็คือจาก191ประเทศเนี่ยมีทั้งฝั่งธนาคารกลางนะคะแล้วก็ฝั่งกระทรวงการคลังก็คือมาร่วมกันก็คือ191เนี่ยแทบจะคูณ2เลยค่ะ
7: ก็เรียกว่ามาครบมาแน่นเลยนะคะ
8: ค่ะใช่ค่ะ
7: ค่ะแล้วโอกาสของประเทศไทยอะค่ะมองว่าสำหรับการประชุม IMF World Bank Annual Meetings ครั้งนี้เนี่ยเรามีโอกาสอะไรบ้างที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้คะคุณออนกันยาง
8: ค่ะก็แน่นอนเลยนะคะพอช่วง1สัปดาห์นี้ที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยสายตาจากทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยก็จับจ้องมาที่ประเทศไทยเป็นโอกาสให้ไทยเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในสปอตไลท์ของเวทีโลกได้อีกครั้งนึงนะคะทีนี้พอมีผู้คนเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยแน่นอนว่าในระยะสั้นเศรษฐกิจคึกคักนะคะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเม็ดเงินกระจายไปในภาคส่วนของโรงแรมการท่องเที่ยวนะคะการเดินทางสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าในการจัดงานเนี่ยเรามีการนำเอาเอกลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมจากทั่วประเทศเข้ามาร่วมอยู่ในการจัดงานเพราะฉะนั้นเม็ดเงินก็จะกระจายกลับไปสู่ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะแต่ไม่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าพอผู้เข้าร่วมงานเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจนะคะมีกำลังซื้อเนี่ยเกิดความประทับใจกับการประชุมนี้นะคะกลับไปแล้วเนี่ยก็อยากจะให้กลับมาอีกแล้วก็เวลาการนึกถึงการท่องเที่ยวนะคะกลับมาประเทศไทยหรือว่าการลงทุนเนี่ยในการเข้าร่วมประชุมนี้ก็จะได้เห็นศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานของไทยนะคะรวมถึงระบบการบริหารจัดการทักษะแรงงานต่างๆนะคะก็คาดหวังว่าจะสามารถเชื่อมโยงให้เกิด business matching นะคะมีการลงทุนต่อเนื่องในประเทศไทยนะคะโดยที่เป็นการลงทุนที่มีคุณภาพมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาหรือว่ามีการถ่ายทอดทักษะให้กับแรงงานไทยต่อไปค่ะ
7: ค่ะมีพวกของที่ระลึกอะไรไหมคะเพราะว่าเมื่อวานเห็นมีไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาเปิดจำหน่ายตราไปรษณียากรในการประชุมครั้งนี้เป็นที่ระลึกตรงนี้นอกจากไปรษณีย์เนี่ยเรามีอย่างอื่นอะไรอีกไหมคะ
8: ใช่ค่ะก็ของกระทรวงการคลังนะคะโดยกรมธนารักษ์ก็มีเหรียญที่ระลึกนะคะเปิดให้แลกจำหน่ายได้นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะก็อย่างที่เรียนก็คือมีอย่างของที่ระลึกที่เป็นถุงผ้าไทยนะคะแล้วก็นอกจากสินค้าแล้วที่เป็นของนะคะก็คือผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยในห้องประชุมเนี่ยก็จะยังเห็นมีการประดับตกแต่งด้วยผ้าไทยนะคะเครื่องจักรสามนะคะเรือสุพรรณหงส์นะคะแล้วก็ในงานเลี้ยงรับรองนะคะก็คือสอดแทรกการแสดงของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะอาหารก็คือมาจากหลายทั่วทุกภาคในประเทศเลยนะคะใช้วัสดุวัตถุดิบของไทยค่ะเป็นเมนูไทยที่ประยุกต์นะคะแล้วก็เครื่องดื่มก็เป็นเครื่องดื่มของไทยนะคะแล้วก็มีอย่างในที่ประชุมนะคะก็คือมีบริการนวดไทยนะคะผู้เข้าร่วมประชุมเหนื่อยๆนะคะก็สามารถมานั่งนวดได้15นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแสดงมวยไทยให้รับชมกันนะคะก็คือเรียกได้ว่านำเอกลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมประเพณีต่อแทรกอยู่ในแทบจะทุกจุดของการประชุมนี้เลยค่ะ
7: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเลี้ยงรับรองนี่ผ่านไปหรือยังคะ
8: เดี๋ยวจะมีวันที่14นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันที่16ตอนเย็นค่ะ
7: อ๋อเห็นจะมีรู้สึกจะมีอีเวนต์หนึ่งที่มีน้องเนเน่มาด้วยใช่ไหมคะ
8: อันนี้ก็เห็นได้ข่าวนะคะก็น่าจะเป็นตามนั้นค่ะ
7: อ๋อค่ะมีอะไรส่งท้ายอยากจะฝากสำหรับการประชุมครั้งนี้บ้างคะเชิญค่ะ
8: ค่ะก็อยากขอเรียนว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ผู้นำทางความคิดในโลกเศรษฐกิจการเงินการคลังเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมที่ประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็สามารถร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้นะคะยิ้มอย่างไทยนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็นอกจากศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่เราสามารถเผยแพร่แนะนำได้แล้วเนี่ยก็คือลักษณะของคนไทยเรานะคะในการเป็นเจ้าภาพก็ดีอยู่แล้วเราก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะก็ต้อนรับช่วยเหลือดูแลนะคะจะเห็นได้ผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะ กระจายอยู่ตามจุดต่างๆของกรุงเทพนะคะแล้วก็ทราบว่าหลายท่านเนี่ยหลังจากเสร็จการประชุมก็จะท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของไทยนะคะก็สามารถร่วมกันดูแลต้อนรับกันต่อไปได้แล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของเนื้อหาการประชุมเนี่ยพอเราเป็นเจ้าภาพเราได้รับโอกาสให้การกำหนดธีมนะคะเป็นผู้นำทางความคิดเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ประเด็นสำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทยธุรกิจไทยนะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
7: ค่ะขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะวันนี้ได้มาให้ข้อมูลดีๆกับเรานะคะทำให้ได้อัปเดตเรื่องของการประชุมครั้งนี้ขอบคุณคุณออนกัญญาเตชะไพบูลย์ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
8: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: IMF World Bank Annual Meeting Update
7: ก็อย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นะวันนี้ไฮไลท์เนี่ยน่าสนใจหลายเวทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Economic Outlook นะคะที่จะมีการแถลงวันนี้นะก็ต้องจับตากันเลยทีเดียวค่ะเพราะวันนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นไฮไลท์ของการประชุมนะคะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและรายงานเสถียรภาพการเงินโลกนะคะซึ่งจะมีการประเมินเศรษฐกิจไทยอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็ช่วงเวลา 9:00 นถึง 9:45 นนะห้อง G03 เป็นการแถลงภายใต้ชื่อ Resilience Under Strain Urgent Choices นะคะแล้วก็ต่อเนื่องในห้องเดียวกันเลยค่ะ10โมงประมาณ10โมง15ถึง11โมงนะคะก็จะมีการแถลงเปิดรายงาน Global Financial Stability Report ฉบับ Resilience Risk and Transformation อันนี้ก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงความเปราะบางของระบบการเงินโลกครอบคลุมภาวะตลาดเงินทุนเคลื่อนย้ายและจุดเปราะบางเชิงระบบวันเดียวกันนี้นะกลุ่ม G24 G24 เนี่ยก็มีประชุมระดับรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางเริ่มกันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งที่ห้องวอลูม4นะคะแล้วก็จะแถลงการหารือต่อสื่อมวลชนช่วง 11:30 นถึง 12:15 กรรมการผู้จัดการ IMF เนี่ยมีกำหนดหารือเชิงยุทธศาสตร์กับรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนในช่วง 11:45 ถึง 13:15 นะคะอันนี้เป็นการหารือแบบปิดนะคะคร่าวๆก็มีความน่าสนใจในเรียกว่าทั้งวันเลยทีเดียวแล้วก็ไทยเนี่ยมีคิวบนเวทีระหว่างประเทศอีก3จุดด้วยนะคะก็เดี๋ยวก็ติดตามกันนะคะว่ามีอะไรบ้างปิดท้ายด้วยสัมมนาพิเศษแบงคอกอย่างที่คุณแขกรับเชิญคุณออนกัญญาได้ให้ข้อมูลไว้นะคะว่าสัมมนาพิเศษเนี่ยก็คือ Thailand's Path to Resilient Inclusive Growth นะคะในเวลา 15:00 ถึง 16:00 ค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตและดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการ Circular Economy ติดตามในช่วงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: CEO Mission Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: และ
5: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
6: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
9: ขณะนี้เวลา 9:00 น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ AI อำนวยความสะดวกผู้ร่วมประชุม IMF World Bankเข้าสู่วันที่2ของสัปดาห์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้มีผู้แทนจากประเทศต่างๆทยอยเดินทางมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเข้าร่วมการประชุมและรับฟังการเสวนาหัวข้อต่างๆอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศโดยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในการบริการข้อมูลทั้งผู้ช่วย AI ชื่อแซมมี่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเอวาของกลุ่มธนาคารโลกซึ่งสามารถสอบถามกำหนดการประชุมเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนเส้นทางไปยังห้องประชุมต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมติดตามกำหนดการเลือกกิจกรรมที่สนใจและเข้าถึงข้อมูลการประชุมผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวได้อย่างสะดวกอดีตปลัดมท.ลั่นรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นเหตุเป็นบ้านเก่านายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและร้องเรียนและมีการตรวจสอบตนรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าตนเป็นข้าราชการตำนานกระทรวงมหาดไทยแต่เรื่องเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันแก้ไขในฐานะประชาชนดูแล้วก็หนักใจในเรื่องของการดำเนินการกับผู้กระทำผิดว่าได้กระทำจนถึงที่สุดแล้วจริงหรือไม่จากที่ดูตามข่าวก็มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีเมื่อถามว่าสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรือไม่นายสุทธิพงษ์ยอมรับว่ามีแต่ก็ไม่ได้เจอเหตุอะไรและยืนยันว่าทำอย่างตรงไปตรงมาการสอบทุกครั้งทุกที่จะมีคนร้องเรียนแต่การทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งเหมือนการสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีผู้ทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนถือเป็นจำนวนที่เยอะมากรู้กันทั่วแล้วยังจับได้คาหนังคาเขาตนได้แต่ขอวิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัยชายชาวออสเตรเลียกลับคำให้การคดีสาว17เสียชีวิตในกระเป๋าเดินทางความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญที่พบหญิงสาววัย17ปีถูกยัดกระเป๋าเดินทางสีดำทิ้งริมทางรถไฟเมืองพัทยาล่าสุดชายชาวออสเตรเลียผู้เป็นจำเลยกลับคำให้การยอมรับสารภาพในข้อหาซ่อนเร้นศพแต่ยังปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างเหตุเสียชีวิตเกิดระหว่างการต่อสู้และการป้องกันตัวขณะที่ศาลจังหวัดพัทยานัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในเดือนธันวาคมนี้โดยวันนี้ที่ศาลจังหวัดพัทยามีการพิจารณาคดีอาญาหมายเลขดำระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทก์กับนายไซมอนปีเตอร์คาร์เมนสัญชาติออสเตรเลียเป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของนางสาวทัญชนกอายุ17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งถูกพบเป็นศพภายในกระเป๋าเดินทางสีดำที่บริเวณป่าหญ้าริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดศาลได้นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์พร้อมอ่านและอธิบายคำฟ้องให้กับจำเลยรับทราบอีกครั้งโดยนายไซมอนได้เปลี่ยนคำให้การจากเดิมที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาเป็นรับสารภาพเฉพาะความผิดในฐานซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายอย่างไรก็ตามจำเลยยังคงปฏิเสธข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่ทำให้หญิงสาวเสียชีวิตเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้และตนกระทำไปเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาฆ่าส่วนข้อหาเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ไปเพื่ออนาจารจำเลยยังคงให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า18ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโต การคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: Radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
5: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
8: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
9: เก้านาฬิกาสิบนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่13ตุลาคมสระ2569นะครับแล้วก็แน่นอนครับวันนี้13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็ถือว่าเป็นวันที่เรียกว่าวันนวมินทรมหาราชด้วยนะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันที่2นะครับหลังจากเมื่อวานมีการเปิดงานประชุม IMF World Bank นะครับ Annual Meeting ประจำปี2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับก็ทุกคนก็นะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานวันในช่วงนี้ด้วยนะครับถึง18ตุลาคมนะครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับวันนี้วันหยุดแต่เราไม่หยุดครับเราก็ยังเดินหน้าพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจกันกับอาจารย์วิพัฒน์นะครับดร.วิพัฒน์ยอดพฤติการอยู่กับเราทั้งชั่วโมงเลยครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณรพงษ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
9: ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการประชุมIMF World Bank Annual Meeting 2026ก็ภูมิใจไปกับประเทศไทยแล้วก็พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะอาจารย์นะวันนี้
10: ใช่ครับก็หวังว่าน่าจะมีผลลัพธ์จากการประชุมที่ดีๆออกมาทั้งในส่วนของที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยกับโลกนะครับจริงๆต้องเล่าเบื้องหลังนิดนึงเมื่อคืนคุณบอยโทรมาหาผมบอกว่าอยากจะคุยในหัวข้อนี้นะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยเพิ่งประชุมกันไปวันเดียวเองมีทั้งอาทิตย์เดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าเรามาสรุปรวบยอดให้ฟังแล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์ต่างๆที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังด้วยในมุมของผู้ประกอบการ SME ละกันนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าเราพูดรายละเอียดก่อนโดยที่เขายังไม่ได้มีการแถลงเนี่ยก็อาจจะคาดเคลื่อนได้นะก็เลยรอว่าเดี๋ยวประชุมให้เสร็จในสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับ
9: ดีเลยครับเยี่ยมมากเลยอาจารย์เพื่อดูว่าเขาจะเคลื่อนนะครับไปในทิศทางไหนพลวัตของโลกใบนี้ไปในทิศทางไหนเพราะว่าคือเขาใช้คำว่าไม่ใช่คนธรรมดาคนที่มาประชุม นอกจากจะมีตำแหน่งแห่งหนในระดับโลกแล้วเนี่ยคือก็เป็นระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีมีตรงมีตังกันทั้งนั้นเอางี้ดีกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยการเดินทางมาครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในแง่ของวิชาการในแง่ของทิศทางของโลกใบนี้แต่มันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับสู่ความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนและในภูมิภาคเอเชียเพราะว่าประเทศไทยเหมือนกับมันเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่มันดีอาจารย์ชัยภูมิใช้คำนี้ชัยภูมิที่เหมาะสมเห็นเขาว่าทำไมเราก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องจัดที่กรุงเทพเพราะเขาบอกว่าปกติแล้วกว่าจะวนมาถึงรอบกรุงเทพมหานครเนี่ยจะ50กว่า60ปีแต่นี่แค่35ปีก็วนกลับมาเขาบอกว่ามันหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญคือภูมิศาสตร์ชัยภูมิของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันอยู่ตรงกลางในภูมิภาคเอเชียแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาสนา10ปีที่ผ่านมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างใช้คำว่ามีเสถียรภาพเพราะเราไม่ค่อยเด็ดทะเลาะอะไรยังไงกับใครเต็มที่ก็กระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสาระอะไรมากมายก็ดูจะสงบกว่าชาวบ้านเขาอ่ะต้องใช้คำนี้นะอาจารย์นะ
10: ใช่ใช่ใช่คือทางตรงเนี่ยคนมันร่วมเป็นหมื่นเนี่ยก็ได้อยู่แล้วครับในระยะสั้นก็คือก็ทำให้เศรษฐกิจในรอบๆศูนย์ประชุมแล้วก็ข้างเคียงก็คึกคักนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็คงจะต้องดูจากเรื่องของการสรุปผลว่ามันจะมีนโยบายหรือมาตรการอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศในระยะยาวต่อไปได้นะครับคือผมมองสองมุมนะในแง่ของประเทศไทยเดี๋ยวเราโฆษณาเรื่องชัยภูมิเรื่องโลเคชันมานานแล้วล่ะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงเพราะเป็นจุดแข็งของไทยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็มักจะใช้คำเราอยากกินบุญเก่าเยอะเดี๋ยวหมดนะครับเพราะว่าโลเคชันอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่คำตอบ 100% เพราะว่าปัจจุบันในโลกมันก็แข่งกันด้วยอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวฟิสิกอลอย่างเดียวเนี่ยอย่างเมื่อวานที่ประชุมเนี่ยก็พูดกันหนักเรื่อง AI ใช่ไหมครับดังนั้นมันเหมือนกับตอนนี้ธุรกิจเนี่ย อยู่ดีๆร้านค้าในถนนตรอกซอกซอยบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่ลอยขึ้นมาข้างบนที่มากับคลาวด์แล้วก็สามารถที่จะมาแข่งขันกับโลเคอลได้เพราะฉะนั้นโลเคชันเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จใช่แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องพยายามตามโลกให้ทันนะผมก็เลยคิดว่าในแง่ของผู้กำหนดนโยบายก็เห็นตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะทำให้ไทยเนี่ยไม่ใช่เด่นเฉพาะเรื่องของ destination แต่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้มีเรื่องของตัวเทคโนโลยีเรื่องของธุรกิจที่มันอาจจะไม่ได้ยึดติดกับโลเคชันด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของเราความมองไปไกลๆนะครับที่จะทำให้เรามีขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวได้ต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องท้าทายเพราะว่ายิ่งโลกวันนี้มีความปั่นป่วนมากนะครับโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกกลางตอนนี้ก็เริ่มมีการถล่มสถานที่พลเรือนแล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องของจุดที่เป็นยุทธศาสตร์ทางทหารอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ SME เราก็คงจะต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่พอสมควรครับ
9: อาจารย์พูดถึงมุมนี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็ให้เป็นแบบว่าใกล้ตัวมากๆก็คือถ้าบ้านคุณทำเลดีแต่ถ้าบ้านคุณไม่พร้อมไม่สะอาดรองรับลูกค้าที่จะมาทำเป็นคุณจะทำร้านอาหารไม่ดีไม่มีคุณภาพต่อให้เขามาภูมิศาสตร์ดีชัยภูมิดีมาถึงปั๊บโอเคไม่โอเคครับเดือนหน้านี้เขาก็ไม่มาอีกอยู่ดีขายไม่ได้ของถ้าทำเลดียังไงถ้าของไม่ดีมันก็ขายไม่ออกถูกไหมอาจารย์
10: ใช่อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าของดีแต่ว่ามีคู่แข่งที่แบบ delivery มาอย่างเงี้ยส่งถึงโต๊ะอาหารเลยเนี่ยเขาไม่ได้มาหน้าร้านเราก็อันนี้ก็เป็นอีก challenge หนึ่งที่ผู้ประกอบการเราก็ต้องเจอเหมือนกันนะครับ
9: ครับก็เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญโอยุโรปก็วุ่นนะอาจารย์ฝรั่งเศสเอ้ยสเปนเอ้ย
10: โอ้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้กลายเป็นเรื่อง
9: สุดชั่วโมงนี้ถ้าไม่มองที่ตะวันออกกลางที่มีปัญหาออกไปไกลๆตรงนั้นนะครับ
10: ผมก็เชื่อว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเพราะว่าจากสถานการณ์ที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์เขาพยายามที่จะ
9: โอ้ทรัมป์เขายอมรับว่าถ้าเขาแพ้เขาก็ยอมรับได้นะเห็นข่าวว่า

0: อ่ะก็รอดูแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะครับเดี๋ยววันอังคารหน้าคงได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเพราะประชุมมาถึงวันที่18นะครับเราคงได้พอดีเลยอาจารย์ฮะ18วันอาทิตย์เรามาคุยกันวันที่20อังคารหน้าก็คงจะได้ประมวลผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้วันอังคารที่จะมาคุยกับอาจารย์ผมเห็นประเด็นที่ส่งมาก็น่าสนใจเพราะว่าอาจารย์ก็จะอยู่ในแวดวงนี้อยู่เป็นประจำเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นมันจะเป็นตัวชี้วัดขององค์กรได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทำไมเราอยากจะคุยกับเรื่องนี้ครับอาจารย
1: ์ต้องโปรยนี้ก่อนนะครับก่อนผู้ประกอบการ SME จะบิดคลื่นหนีนะครับคือพอพูดถึงเรื่องของ circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่ง perception แรกของคนฟังเนี่ยก็บอกเอาอีกแล้วจะมาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนโจทย์นิดหนึ่งว่าจริงๆเราไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแล้วนะครับเรื่อง circular economy เนี่ยคำว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงเรากำลังจะมองว่าโอกาสของการที่ทุกๆประเทศเนี่ยพยายามจะให้ความสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นโจทย์ของธุรกิจในการสร้างมูลค่าได้ยังไงนะพูดง่ายๆก็คือมาที่บรรทัดสุดท้ายของกิจการแล้วครับว่าถ้าพูดแบบภาษาตรงไปตรงมากับ SME ที่เป็นเท่าแก่หน่อยก็บอกว่าจะสามารถเอาโอกาสเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี้ยมาทำให้เกิดรายได้หรือกำไรในธุรกิจยังไงอันนี้คือโจทย์ที่วันนี้หลักเราอยากจะคุยกันครับผม
0: ครับนี้เราจะมีจุดเริ่มต้นในเรื่องนี้ยังไงได้ครับอาจารย์ครับเรียนเชิญเลยครับ
1: ครับครับก็อาจจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆมันก็มองในมุมของการกระบวนการทำธุรกิจนั่นแหละเพราะว่าธุรกิจจะต้องมีหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการทีนี้เวลาที่เรามีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อขายเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบใช่ไหมคุณบรพงศ์ซึ่งวัตถุดิบเนี่ยมันก็ต้องมาจากการนำเข้าไม่จะเป็นเรื่องของแร่หรือวัสดุธรรมชาติหรือการแปรรูปมาระดับหนึ่งแล้วก็เพื่อจะมาทำเป็นตัววัสดุที่ใช้ในการผลิตของเรานะครับนั้นคำว่าหมุนเวียนในกรณีนี้มันก็หมายถึงว่าเฮ้ยเราจะสามารถประหยัดการใช้วัสดุนำเข้านะหรือวัตถุดิบที่จะเอามาผลิตสินค้าของเราหรือมาบริการในธุรกิจเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนั้นประเด็นแรกก็คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะครับอันนี้คือขาเข้าเหมือนกับคุณรพงศ์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเขาจะทำยังไงถึงจะประหยัดวัตถุดิบแต่ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เราของสินค้าเรายังดีอยู่ยังไม่ถูกบ่นจากลูกค้าน
0: ะครับใช้วัตถุดิบในให้คุ้มค่าที่สุดแต่ว่าคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเดิมหรืออาจจะถ้าทำได้ดีกว่าเดิมก็จะดิ่งเจ๋งเลยว่างั้นครับ
1: ใช่ซึ่งมันมีหลายทางนะครับในการทำให้เรื่องของวัตถุดิบในการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าเนี่ย
0: จะเดินคำว่าทรัพยากรที่อาจารย์พูดมันดูกว้างมันดูเป็นทางการถ้าให้เข้าใจ
1: วัตถุดิบ
0: น
1: ี่แหละ
0: ก็คือวัตถุดิบนั่นเอง
1: ใช่แมทเทียลใช่มันคือแมทเทียลวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของเรานั่นแหละนะครับนั่นคือขาเข้านะครับขาออกก็คือว่านอกจากจะได้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่มันออกมาพร้อมกันที่มันใช้ไม่ได้เขาเรียกเวสเขาเรียกของเสียใช่ไหมครับหรือขยะพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงถึงทำให้สินค้าของเรามีขยะที่มันเป็นขาออกน้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในทางวิชาการเขาจะมีคำสองคำเรียกนะครับบอกว่าถ้าคุณสามารถจะผลิตสินค้าและบริการโดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าหรือมีประโยชน์ที่สุดเขาใช้คำว่าประสิทธิภาพหรือ efficiency แล้วในอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมติผลิตออกมาแล้วของเสียมันน้อยนะครับมีผลิตภัณฑ์ออกมาได้เยอะนะอันนี้เขาเรียกประสิทธิผลหรือ effectiveness สองคำนี้มันจะใช้กันอยู่เรื่อยๆนะครับประสิทธิภาพคือวัดความสามารถทางขาเข้าประสิทธิผลคือวัดความสามารถทางขาออกนะครับแล้วก็จะวนเวียนอยู่กับสองคำนี้ก็คือ
0: โอเคแป๊บนึงอาจารย
1: ์ได้คุ้ม
0: แป๊บนึงฮะประสิทธิภาพคือขาเข้าประสิทธิผลผลคือผลลัพธ์ก็คือขาออกโอเคไหม
1: ใช่เทียบอีกอันหนึ่งผมมักจะยกตัวอย่างเวลาไปบรรยายเหมือนหมออันนี้ไม่เกี่ยวกับสินค้าละหมอให้บริการรักษาคนไข้เนี่ยว่าในชั่วโมงหนึ่งหมอให้บริการคือตรวจรักษาคนไข้ได้คนแรกได้5คนคนที่2ได้10คนอันนี้ก็คือหมอคนแรกมีประสิทธิภาพน้อยกว่าหมอคนที่2ถูกไหมครับเพราะว่าหมอคนที่2เนี่ยตรวจได้10คน

0: คนไข้เข้ามาหาหมอเนี่ยหมอคนที่สองเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วกว่าก็คือมีประสิทธิภาพแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าหมอคนแรกตรวจได้แค่5คนแต่หายทั้ง5คนกับหมอ10คน
1: เมื่อกี้ผมกำลังจะพูดเลยว่าที่ตรวจได้เยอะกว่าอาจจะคุณภาพด้อยกว่าก็ได้
0: ถูกต้องถูกต้องเพราะนั้นถ้าหมอคนที่
1: ตรวจให้เร็วตรวจให้เร็วตรวจให้เร็วแต่ตรวจแบบรวดเร็วอย่างนั้นใช่ไหม
0: แค่2คนเนี่ยแสดงว่าหมอคนที่2มีประสิทธิผลด้อยกว่าหมอคนแรก
1: เฮ้ยอาจารย์เปรียบเทียบนี้เห็นชัดมากหมอตรวจรักษาโรคอินพุตคือประสิทธิภาพเข้ามาจำนวนได้10คนเลยออกมาปุ๊บเนี่ยออกมาจากห้องหมอเนี่ยรอบนี้1ชั่วโมงเนี่ยหมอตรวจได้10คนแต่อีกคนนึงออกจากห้องหมอเนี่ยได้แค่5คนแต่ต้องมาดูประสิทธิผลว่า5คนนั้นหายไหมและ10คนนั้นหายไหมถูกไหมอาจารย์
0: ใช่คือมันก็ไม่ได้บอกว่า
1: ผมทำก๋วยเตี๋ยวก็เท่ากับไอ้10ชามที่ผมทำออกมาทำได้เร็วมากแต่อร่อยเปล่าไม่รู้
0: ถูกต้องถูกต้องเปรียบเทียบได้ดี
1: เลย
0: นะครับผมดังนั้นในทางธุรกิจมันก็ต้องวัดทั้งสองอันทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะก็ธุรกิจก็อยากได้ทั้งคู่อีกอันหนึ่งก็คือว่าวันนี้เวลาเราพูดถึงการทำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยส่วนใหญ่ธุรกิจก็มักจะเอามาใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ
1: ์
0: เคลมนู่นเคลมนั่นแต่ว่าวัดเป็นหน่วยเงินจริงๆยังไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยว่าแทนที่จะไปพูดน้ำท่วมทุ่งทำยังไงถึงจะมาวัดกันที่ตัวรายได้เลยดีกว่าว่าไอการเอาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจเนี่ยบริษัทไหนได้รายได้มากกว่าหรือน้อยกว่ากันไม่ใช่ไปวัดกันที่มีเดียหรือพื้นที่ในการสื่อสารว่าใครสื่อสารได้เจ๋งกว่ากันนะครับซึ่งอันนั้นมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน
1: ์ไปว่าเอาไปทางตรงผลลัพธ์ทางออกว่าไม่มีผลทำให้บริษัทหนึ่งประหยัดมากขึ้นไหมสองมีพัฒนาศักยภาพของบริษัทหรือองค์กรไหมผลลัพธ์ออกมาสินค้าหรือบริการดีขึ้นลูกค้าแฮปปี้ถูกใจไหมไปวัดกันตรงปลายทางดีกว่า
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นโจทย์3อันเนี้ยประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ตัวรายได้ที่เป็น bottom line เนี่ยท้ายที่สุดเราก็สามารถจะมาเปรียบเทียบกันได้ระหว่างกิจการว่าใครทำได้ดีอยู่กันในทั้ง3ตัวแปรนี้ก็เหมือนกับถ้าผมเป็นคนที่กำลังมองหาการลงทุนในธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวผมอาจจะไปมองร้านคุณวรพงษ์ร้านคุณสลินนาร้านคุณบอยแล้วก็ใช้ตัวแปร3ตัวเนี้ยไปจับแล้วก็ดูว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมลงกับร้านไหนที่จะทำให้ได้รีเทิร์นหรือผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่ากัน
1: โอ้ถ้าเทียบกันทำก๋วยเตี๋ยวใน3ร้านนี้ผมน่าจะกินขาดถ้าผมทำ
0: แบบ
1: นั่นแหละครับเทียบในสิ่งที่ผมถนัดมากกว่า
0: ใช่ๆ
1: ผมเคยดูรายการอยู่รายการนึงเกี่ยวกับการแข่งขันทำอาหารโจทย์เขาก็คือ zero waste เขาบอกว่าเอาวัตถุดิบปลามาทำเมนูอาหารให้ไม่เหลือทิ้งเลยปรากฏว่าเขาทำแม้กระทั่งเอาก้างปลาหัวปลาหางปลาครีมปลามาทำเป็นน้ำสต๊อกตุ๋นมาทำเป็นน้ำซุปแล้วไม่มีเศษของเหลือใช้ในปลาตัวนั้นเหลือเลยแล้วผลปรากฏว่าซุปนั้นก็อร่อยแล้วก็ทำออกมาเอามาผสมกลายเป็นแกงจืดนู่นนี่นั่นลูกค้าก็ชอบแฮปปี้กลายเป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งไม่ต้องมีเนื้อปลาเลยเนี่ย อย่างเงี้ยมันคือการวัดผลลัพธ์ที่เข้าเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วก็สร้างรายได้จากการขายน้ำซุปจากหัวปลาอย่างนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ถูกเลยครับแต่ว่าเคสเนี้ยเกณฑ์คะแนนที่เขาให้เนี่ยเขาไปเน้นให้น้ำหนักกับเรื่องเวสคือการลดขยะให้เหลือศูนย์ที่ใช้คำว่าซีโร่เวสเพราะฉะนั้นไอตัวคะแนนของประสิทธิผลเนี่ยจะโด่งมากกว่าตัวประสิทธิภาพประสิทธิภาพในมุมเนี้ยถ้าสมมติว่ามีอีกการแข่งขันหนึ่งใช้เกณฑ์ว่าคุณทำอะไรก็ได้ที่จะไปฮาร์เวสหรือใช้วัตถุดิบที่เป็นปลาน้อยที่สุดมันอาจจะมีเชฟบางคนบอกว่าฉันใช้แค่ซุปของปลาโดยไม่ต้องใช้เนื้อปลานะครับแล้วทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าติดใจในเมนูนั้น อันนี้ก็หมายความว่าเขาสามารถจะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าก็เหมือนว่าใช้น้อยนะครับไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันแบบเยอะแยะจนจะต้องมาเซิร์ฟหรือ
1: ให้อาจจะใช้แค่น้ำซุปจากหัวปลาอย่างเดียวเนื้อยังไม่ต้องใช้ก็ได้อะไรทำนองน
0: ั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทนอันนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์คะแนนตรงประสิทธิภาพเยอะหน่อยก็แล้วแต่ใครจะเป็นจัดว่าจะเอาน้ำหนักคะแนนตรงไหนเป็น
1: หรือเอาน้ำซุปจากหัวปลาไปขายได้เงินมาเท่าไหร่มันน่าจะมีรายได้ โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนมากเช่น
0: ใช
1: ่หัวปลาในราคาที่ไม่แพงพอไปทำน้ำซุปอร่อยมากเลยขายได้ดีราคาสูงอันนี้ก็ไปวัดกันที่รายได้ปลายทาง
0: ใช่เลยครับแล้วคุณรพงศ์เปิดประเด็นได้ดีมากตรงที่ว่าเรากำลังจะทำให้เรามีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะมองโปรเซสการผลิตเป็นเส้นตรงนะครับแต่ตัวเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันเป็นตัวที่จะบอกว่าทำยังไงถึงทำให้การทำกระบวนการทางธุรกิจเนี่ยจากเส้นตรงเนี่ยให้เป็นวงกลมเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นเซอร์คูล่าใช่ไหมเซอร์คูล่ามันก็คือมันมาจากคำว่า circle ก็คือวงกลมเนี่ยก็หมายความว่าจากต้นทางที่เป็นเส้นตรงมีวัตถุดิบเข้ามาซึ่งมันอาจจะไปรบกวนธรรมชาติไม่มากก็น้อยเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นปลายทางที่เป็นเส้นตรงมันต้องมีการทิ้งหรือที่ก็เรียกว่า landfill ก็เป็น waste ที่มันจะต้องกลับไปสู่ธรรมชาติให้ธรรมชาติฟื้นฟูดูแลสมมติถ้าเรางอไอ้เส้นตรงเนี่ยเป็นวงกลมให้มันเป็น loop ปกติเศรษฐกิจหมุนเวียนในทางวิชาการอันหนึ่งเขาก็จะมักใช้คำสั้นๆว่าคำว่าลูปก็คือมันวนลูปอะนะครับก็หมายความว่าไอ้เวสที่มันออกมาจากโปรเซสของเราเนี่ยทำยังไงถึงจะให้กลับไปเป็นมาทีเรียลหรือวัสดุหรือวัตถุดิบของอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งจะเป็นของเราก็ได้หรือจะเป็นของคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือหัวใจของเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเลยครับคือทำธุรกิจที่เป็นเส้นตรงให้เป็นวงกลมอันนี้คือเรื่องของซิร์คูล่า
1: แล้วมันก็จะวนหลูไปอย่างนี้เรื่อยๆๆๆซึ่งมันก็จะไม่มีเวสแล้วมันก็ยังสร้างรายได้แล้วมันก็ยังพอมีรายได้ก็ไปใช้ซื้อวัตถุดิบก็มาวนกลับไปกลับมาอย่างนี้ตลอดเวลา
0: ใช่ใช่ครับซึ่งในอุดมคติเนี่ยถ้าสมมติไอ้วงกลมนี้มัน
1: ฟังดูมันอุดมคติมากเลยจ้ะ
0: มัน 100% สมมุติถ้ามันหมดได้ 100% นะคือแบบไม่มีเวสออกมาเลยที่เขาใช้คำว่าซีโร่เวสเนี่ยโอ้โหนี่เราไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติเลยถูกไหมครับ
1: ไม่ต้องไปตัดต้นไม้เพิ่มไม่ต้องไปจับปลาเพิ่ม
0: ใช่ใช่ใช่แต่ในทางปฏิบัติคุณวรพงศ์เข้าใจถูกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีธุรกิจในความเป็นจริงที่มันจะวนได้ 100% มันจะต้องมีแบบเวสออกมาบ้างแหละไม่มากก็น้อยมันไม่ถึงกับขั้นแบบเต็ม 100% ตามขีดนะครับซึ่งมันก็จะมีเริ่มมีวิธีแล้วว่าไอ้ลูปเนี้ยมันมี4เกณฑ์ในการใช้นะครับซึ่ง2เกณฑ์แรกเนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยมันจะเป็นการทำให้เส้นตรงเป็นวงกลมคือ close the loop ก็หมายความว่าจากเดิมเนี่ยที่มันไม่อาจจะไม่ได้เชื่อมต่อกันจากปลายมาไปสู่หัวเนี่ยทำยังไงให้มัน close ก็คือเราจะเอา waste ของอีกกระบวนการหนึ่งไปใช้ให้เป็นวัตถุดิบของอีกกระบวนการหนึ่งซึ่ง2กระบวนการเนี่ยคุณลงอาจจะเป็นเจ้าของเองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนละเจ้าของก็ได้นะครับก็เหมือนกับทุกวันเนี่ยธุรกิจหนึ่งมี waste แต่เขาใช้ waste นั้นเนี่ยไปเป็นวัตถุดิบไม่ได้เขาก็เอาเวฟเนี่ยไปขายให้กับอีกธุรกิจหนึ่ง
1: ก็เหมือนธุรกิจรีไซเคิลทั้งหลายที่มีใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับนั่นแหละครับนั่นก็คือการ close the loop ก็คือการมองให้ตัววัสดุเนี่ยมันสามารถจะใช้ประโยชน์ได้เรื่อยๆ
1: ครับ
0: แต่พอมันไม่สามารถจะ close ได้ 100% เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการอื่นมาทดแทนนะก็เขาจะใช้คำว่า narrow แล้วก็ slow the loopnarrow ก็คือทำให้แคบลงกับ slow นี่ก็คือทำให้ช้าลงนะครับแต่ในความหมายทางธุรกิจคืออะไร narrow นี่ก็หมายความว่าแทนที่คุณเคยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ร้อยหน่วยนะครับ
1: ป
0: กติเป็นไม่ต้องเป็นกิโลเป็นตันกันเป็นร้อยหน่วยเนี่ยทำยังไงถึงจะทำให้มันแคบลงก็คือใช้มันสักเหลือ80หน่วยหรือ60หน่วยเหมือนที่เมื่อกี้เราเปรียบเทียบคุณวรพงศ์ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแทนที่ใช้เส้นใช้ลูกชิ้นใช้เนื้อเป็นแพ็คนะครับแต่เราลดปริมาณลงมาเพื่อไปรบกวนธรรมชาติหรือซัพพลายเออร์น้อยลงแต่ว่าลูกค้ายังแฮปปี้เหมือนเดิมนะขายได้ราคาเดิมโดยที่ไม่ลดทอนคุณภาพอันนี้คือการ narrow the loop ก็คือทำยังไงถึงทำให้เราเนี่ยสามารถจะใช้ทรัพยากรได้น้อยลงนะครับ
1: ถ้าคุณไม่วน the loop ก็ narrow the loop ให้มันใช้น้อยลง
0: ใช
1: ่โอเคสองโจทย์นี้เดี๋ยวขยายความเพิ่มเติมกันเบรกหน้านะครับอาจารย์ครับ
0: ได้เลยครับ
1: จะได้คุยกันยาวๆอีกเบรกนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันก่อนแต่ก่อนปิดเบรกนะครับเรามีเรื่องราวดีๆเรื่องของการออมเงินครับอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับกับเงินฝากเผื่อเลขพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเลขพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเลขพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาท รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากหรือได้พิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
5: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: อ้าวสายต่อไป

0: คาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus 9:37 นาทีนะครับมาขยายความกันต่อครับอาจารย์ครับกำลังเพลินกับการทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำอาหารเลยฮะอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบเห็นภาพก็จะชัดขึ้นเชิญต่อเลยอาจารย์2เรื่องเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงถ้าเป็นไม่วนลูปก็ต้องแนโร่ลูปอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
7: ใช่เมื่อตอน close the loop หรือเราทำไงให้มันวนลูปให้ได้เนี่ยเทียบไม่ง่ายวันนี้ตัวอย่างอันนึงที่เห็นชัดเลยคือไอ้น้ำดื่มที่เป็นขวดเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้เรากินกันทุกวันเฉลี่ยคนหนึ่งสองขวดสองขวดสามขวดนะ
6: ฮะ
7: ทีนี้คำถามใหญ่ก็คือว่าเอาไรพลาสติกที่เป็นขวดน้ำมันไปไหนนะครับวันนี้ก็มีโจทย์ที่ท้าทายกับผู้ผลิตน้ำดื่มขายก็บอกว่าจะต้องเอาขวดเพชรเหล่านี้มาทำให้เป็นอาร์เพชรหรือที่มันรีไซเคิลได้เพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นขยะล้นโลกอันนี้ก็คือตัวอย่างการ close the loop นะส่วน narrow the loop หรือทำยังไงให้มันแคบลงก็คือโจทย์ก็คือมุ่งให้ธุรกิจเนี่ยพยายามจะใช้ทรัพยากรวัตถุดิบให้น้อยลงนะครับส่วนอีกอันหนึ่งคำว่า slow the loop เนี่ยอันนี้ก็มีดีเบตเหมือนกันก็คือทำยังไงถึงทำให้มีการชะลอการนำทรัพยากรใหม่หรือวัตถุดิบใหม่เข้าสู่ระบบนะก็พูดง่ายคือทำยังไงถึงให้ product life cycle มันยาวขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นก๋วยเตี๋ยวคงอาจจะไม่ได้หรอกถ้า
6: ในมุมนี้มันเร็วใช่ไหมจ๊ะ
7: หมายว่ากินแล้วให้มันอิ่มท้องนานขึ้นไม่ต้องกินหลายมื้อเลยก
6: ็
7: จะได้เปลือยวัตถุดิบน้อยลง
6: แต่ถ้า
7: เ
6: ป็นน้อยลงให้มันอยู่ยาวขึ้นใช
7: ่
6: ไหม
7: สินค้าอย่างอื่นเนี่ยมันจะมีเห็นชัดอย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าวันนี้ก็มีการรณรงค์กันว่าไอ้ธุรกิจประเภทฟาสต์แฟชั่นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นมิตรต่อโลกนะก็เราทำไงถึงจะใช้เสื้อผ้ากระเป๋าให้ยาวนานขึ้นหรือพวกแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือในยุโรปตอนนี้เริ่มมีการรณรงค์ออกมาเป็นกฎหมายแล้วนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จำเป็นต้องให้ผู้บริโภคซ่อมเองได้ก็คือเป็นการยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ให้ยาวขึ้นนะครับ
6: โอ้ไม่มีแต่เขาพูดกันว่าอะไรนะซื้อใหม่ถูกกว่าซ่อมกันนะหลัง
7: ๆนี่เป็นแนวคิดของช่วงหนึ่งที่ว่าเราเริ่มมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาแล้วเราก็ปลูกฝังความคิดว่าเปลี่ยนใหม่นะฮะมันดีกว่าซ่อมเพราะว่ามันถูกกว่านะคุ้มกว่านะครับคนก็อยากได้ของใหม่ใช่ไหมครับแต่วันนี้มันบวมอีกข้างหนึ่งก็คือว่าเวสมันเยอะมากนะครับเรายังไม่เห็นเลยว่าขยายอิเล็กทรอนิกส์วันนี้มันจะไปฝังกบได้ยังไง
6: เมื่อกี้เขาบอกว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วแบตเตอรี่จะไปทิ้งไว้ไหนอะไรทั้งนั้น
7: ฮะเพราะนั้นโลกมันก็จะกลับทางแล้วก็เขากล่าวไปว่าวันนี้ค่านิยมเรื่องของการที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆมันซ่อมได้เนี่ยมันเริ่มกลับมาใหม่เราก็อาจจะ
6: ว่าแท้จริงของเรื่องถ้าทำให้ SME มีรายได้มากขึ้นจะให้ทำอะไรเขาก็ยอมนะผมว่าถูกไหม
7: ใช่ซึ่งคำว่า slow the loop เนี่ยมันอาจจะมีแนวคิดที่สวนทางกับธุรกิจนิดนึงตรงที่ว่าเอ๊ะมันขัดกันหรือเปล่าว่าถ้าเราทำให้ life cycle ของ product มันใช้นานขึ้นเนี่ยโอกาสที่ธุรกิจจะขายของได้บ่อยขึ้นก็ลดลงสิอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่ทำให้ถึงทำให้ธุรกิจเนี่ยบายอินว่าการซ่อมก็ดีการไม่เปลี่ยนใหม่ก็ดีเนี่ยสามารถที่จะเทิร์นออกมาเป็นรายได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่จำเป็นจะต้องซื้อใหม่อย่างเดียวนะอันนี้
6: จริงๆเรื่องแบบนี้ผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเจ๋งมากแล้วเพราะว่าสมัยตั้งแต่โบราณสมัยเราเด็กๆหรือเราโตแล้วมาทำงานเนี่ยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ย มันใช้ทนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นยานยนต์บางทีเนี่ยโอ้โหผมเห็นแอร์เครื่องนึงไม่ต้องเอ่ยยี่ห้อนะเขาบอกจะใช้คอมยี่ห้อนี้20 10ปีมันก็ไม่พังหรือรถยนต์เนี่ยทุกวันนี้บางรุ่นเนี่ยใช้กัน10 20 30ปีมันสะท้อนโจทย์ที่เราคุยไปแบบนั้นนะครับ
7: จริงเลยครับอันนี้คือเรื่องของการ slow the loop คือทำยังไงถึงให้วัตถุว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการใช้วัสดุที่ไม่ไปรบกวนธรรมชาตินานหรือถี่ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นในการที่เราจะใส่โจทย์เนี่ยเข้าไปอยู่ในธุรกิจแล้วก็ทำยังไงถึงทำให้เขาสามารถจะสร้างรายได้ได้ด้วยเราก็จะเห็นว่ามีหลายธุรกิจที่พยายามจะเน้นจุดเรื่องของการซ่อมแซมนะฮะการบำรุงรักษาเพราะการที่จะทำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยาวนานขึ้นเนี่ยจุดหนึ่งมันก็มาจากเรื่องของ preventive maintenance ก็คือการเข้าไปทำยังไงถึงจะไม่ให้อุปกรณ์มันเสียล่วงหน้านะครับก็คือต้องไป preventive ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็เป็นโจทย์หรือโอกาสธุรกิจเหมือนกันที่ว่าธุรกิจที่เข้าไปช่วยผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยทำเรื่อง preventive maintenance เนี่ยก็ได้รายได้ประจำจากการเข้าไปใช้ให้บริการตรงนี้เพราะว่าเพื่อจะยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆออกไปเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการบริการไปเช็คไปดูแลรักษาอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มันเสียอันนี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจหนึ่งที่ทำได้จากเรื่อง slow the loop นะครับทีนี้ก็มาถึงอีกโจทย์หนึ่งที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการก็คงสนใจไม่แพ้กันกับเรื่องของจะลดวัตถุดิบที่เข้าจะลดขยะนะตอนนี้ก็จะมาถึงเรื่องวัดให้เป็นรายได้แหละนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีเขาเรียกตัววัดอยู่ประมาณ 2-3 ตัวที่อาจจะขออนุญาตพูดในรายการตัวหนึ่งเรียกว่าผลิตภาพนะหรือ productivity ก็คือเรามีความสามารถในการใช้วัสดุหมุนเวียนได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเริ่มมีการวัดเป็นตัวเงินเข้ามาเทียบเคียงละนะครับสมมติเราบอกว่าเรามีธุรกิจหนึ่งที่ผลิตและจำหน่ายอะไรเดียลิฟต์ก็ได้ลิฟต์มันจะมีอุปกรณ์หลายตัวทั้งเหล็กทองแดงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลหะรีไซเคิล
6: ลิฟต์ที่ใช้ขึ้นลงตึกอะไรเงี้ยเหรอ
7: ใช่ครับผม
6: ครับโอเค
7: บริษัทแรกสมมุตินะครับมีรายได้สัก150ล้านบาทนะครับใช้วัสดุที่เป็นวัสดุใหม่ที่เขาเรียกว่า virgin material คือต้องไป extract มาจากธรรมชาติเลยเนี่ยประมาณสัก 3,000 ตันนะครับพอเอามาหารกันเนี่ยก็ปรากฏว่าต่อตันของวัสดุที่ใช้ทำลิฟต์เนี่ยมันสามารถจะสร้างให้เกิดตัวรายได้หรือเม็ดเงินได้ประมาณ 50,000 บาทนะครับในขณะที่สมมติอีกปีนึงนะปีถัดมาไอ้บริษัทเดียวกันเนี่ยสามารถจะทำรายได้ได้เพิ่มขึ้นเป็น155ล้านบาทแล้วก็ใช้วัสดุใหม่ลดลงนะเหลือ 2,800 ตันนะ
6: โอ้ลดลงไป200โอเค
7: ใช่พอเอามาหารกันเนี่ยปรากฏว่าเขามี productivity เพิ่มขึ้นในประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือ
6: ใช้วัสดุน้อยลงแต่ผลลัพธ์เป็นตัวเงินสูงขึ้นโอเคครับ
7: ใช่เพราะนั้นในทางบริหารจัดการเนี่ยเราก็จะพบว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อทุกๆบาทที่ได้เข้ามาเนี่ยเราสามารถจะมีการใช้วัสดุจากธรรมชาติเนี่ยลดลงเพราะว่าเราไม่พยายามใช้ virgin material นะครับแต่เราจะพยายามใช้ตัว circular material เพิ่มขึ้นตัวนี้ก็เป็นการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้วัตถุดิบใหม่ในกิจการนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับคุณวรพงศ์อาจจะไปเช็คต้นทุนว่าแต่ละวัตถุดิบที่ซื้อมาเนี่ยเทียบเป็นต่อกิโลของเส้นของผักของอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาหารด้วยตัวราคานะครับหรือต้นทุนนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณวรพงศ์จะเอาตรงไหนเป็นเกณฑ์นะครับ พอออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหน่วยบาทต่อกิโลของวัตถุดิบฉะนั้นมันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าทุกๆกิโลกรัมของวัตถุดิบที่คุณวรพงศ์ใช้ในการทำธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันสามารถจะให้ผลเป็นเงินกี่บาทก็หมายความว่าถ้าตัวเลขนี้ยิ่งเยอะประสิทธิภาพของคุณวรพงศ์ก็ดีเพราะว่า1กิโลกรัมของวัตถุดิบที่ใช้มันสามารถจะสร้างให้เกิดเม็ดเงินได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการวัดเขาเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็น circular material productivity การวัดผลิตภาพของการใช้วัสดุหมุนเวียนครับผม
6: ผมว่าสิ่งที่ SME concern อันนี้นิดนึงอาจารย์ก็คือว่าไม่ใส่ใจที่จะวัดผลสักแต่ว่าทำแล้วก็ขายที่ผมพูดตัวผมนะตอนที่ผมทำแรกๆนะ ก็ทำก๋วยเตี๋ยวมันไปเอาผักบุ้งมาใส่เอาเส้นมาใส่เอาลูกชิ้นมาใส่แล้วก็ขายเขาขายกันเท่าไหร่ล่ะแถวนั้นเขาขายกัน50 บาท 40 บาทผมบอกโอเคของผมจะสู้ด้วยราคาประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยเพราะชาวบ้านเขาขายกันเท่านี้ผมก็ขาย50 บาทบางทีถ้าผมพิเศษหน่อยก็ขาย60 บาทโดยผมไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าสิ่งที่ผมอินพุตเข้าไปเนี่ยมันมีมูลค่าหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่ต้นทุนเท่าไหร่แล้วหารออกมาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมที่ใส่ไปได้กี่ชามขายได้กี่บาทเพราะว่าเราหรืออาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้มักจะเปรียบเทียบว่าชาวบ้านเขาขายเท่านี้เราก็ขายเท่านี้อย่าไปมากกว่าหรืออย่าจะเป็นถูกกว่าแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราใส่โอ้เราคัดวัตถุดิบอย่างดีลูกชิ้นอย่างดีปลาหมึกอย่างดีผักบุ้งอย่างดีอร่อยกว่าดีกว่ากลายเป็นว่าเราลงทุนสูงกว่าชาวบ้านในขายได้ราคาเท่ากับชาวบ้านหากกบลบหนี้ผมเหลือน้อยกว่าชาวบ้านเขาอีก
7: ใช่ครับนะคืออันนี้เราใช้เกณฑ์ตลาดที่อยู่รอบๆข้างเป็นตัวกำหนดราคาขายนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในแง่ของโอเปอเรชั่นของเราเองเนี่ยเราอาจจะมีเกณฑ์บางอย่างภายในเพื่อจะทำให้ไอ้ตัวมาร์จิ้นของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้คอสต่อกิโลกรัมวัตถุดิบลดลงอันนี้ก็คือวิธีคิดที่มันละเอียด
6: ด้วย
7: ครับตัววัดอันต่อมาเขาเรียกว่า material revenue คือรายได้จากการใช้วัสดุหมุนเวียนซึ่งตัวนี้ก็สะท้อนโดยตรงกับเรื่องของรายได้เลยนะครับก็หมายความว่าสมมติมี2กิจการนะครับกิจการแรกอาจจะมีรายรับที่มาจากวัสดุหมุนเวียนเทียบกันแล้วว่า10ล้านบาทนะเรามีรายได้ที่มาจากวัสดุหมุนเวียน5 ล้าน 5 แสนนะครับกับอีกอันนึงถ้าเป็นธุรกิจที่มีการผลิตแล้วก็ขายได้รายได้อาจจะน้อยกว่านะครับก็คืออาจจะอยู่ที่4ล้านนะครับก็ปรากฏว่าถ้าเราเทียบ2ธุรกิจเนี้ยเราก็จะพบว่าเฮ้ยธุรกิจแรกมันน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้เกิดรายได้จากวัสดุหมุนเวียนเนี่ยมากกว่าธุรกิจที่2นะครับ
6: ครับ
7: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดเรื่องของ circular material ที่ใช้เนี่ยเราสามารถจะไปเทียบเคียงกับตัวรายได้ของกิจการโดยตรงได้ด้วยว่าพอร์ชั่นของรายได้เนี่ยมันมาจากวัสดุหมุนเวียนเท่าไหร่แล้วก็มาจากวัสดุที่เราไปเอาจากธรรมชาติเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถจะใช้วัสดุหมุนเวียนได้ดีกว่าโอกาสที่เราจะทำรายได้ในตรงสัดส่วนตรงนี้มากกว่ามันก็จะมีสูงครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น material circularity revenue หรือรายรับจากการใช้วัสดุหมุนเวียนที่เอามาประกอบการนะครับซึ่งสองตัวนี้มันสามารถจะออกมาเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเงินทั้งคู่นะครับก็เป็นหน่วยบาทไม่ใช่เป็นการวัดว่าเออเราจะใช้วัตถุหมุนเวียนลดลงกี่กิโลกี่ตันนะซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าในธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยวัดอยู่แล้วแล้วก็สื่อสารอยู่แล้วแต่วันเนี้ยเราสามารถจะเอาตัววัดที่มันเป็นหน่วยเงินมาให้เป็นตัวอย่างของธุรกิจในการที่จะวัดให้ลึกขึ้นว่ามันสะท้อนออกมาในตัวเลขที่เป็นรายรับของกิจการได้อย่างไรนะครับ
6: ถ้าฟังแบบนี้เราย้อนกลับไปที่อาจารย์ตั้งโจทย์ตอนแรกที่บอกว่าจะเป็นเซอร์คูล่ามั้ยเป็นวงกลมเป็นลูปหรือจะเป็นแนโร่ลูปหรือว่าจะชะลอลูปหรือว่าสโลลูปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะให้ SME เริ่มต้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นเป็นลูปก็ได้เริ่มต้นจากสโลก่อนแล้วค่อยมาแนโร่ก่อนแล้วค่อยวนลูปก็ได้ใช่ไหมอาจารย
7: ์ถูกต้องเลยครับไม่ได้มีลำดับว่าจะต้องเริ่มจาก close the loop ก่อนนะครับสมมติถ้าเราบอกว่าเราจะอยากทำรายได้บริการใหม่จาก slow the loop ก่อนก็จบที่ผมให้เป็นไกด์ไลน์ก็คือว่าคุณสามารถจะสร้างบริการที่เป็นลักษณะเชิง preventive maintenance ได้ไหมนะครับซึ่งอันเนี้ยจุดขายของลูกค้าคือว่าแทนที่คุณจะรอให้อุปกรณ์มันเสียเราต้องซ่อมที่มันแพงนะคุณก็มีการจ่ายบริการรายเดือนรายปีเพื่อให้เรามาบำรุงรักษาไปต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นรายรับที่ได้โดยที่เราไม่ต้องมีต้นทุนในการขายเพิ่มขึ้นเลยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นสินค้าเดิมที่ลูกค้าใช้อยู่แล้ว
6: นั่นหมายว่าตรงนั้นเนี่ยสินค้าและบริการต้องเป็นสินค้าและบริการที่ต้องการการบำรุงรักษาเพื่อไม่ให้เสียหายและใช้ได้นานขึ้นต้องเอาจดนี้มาก่อนแล้วก็จะมาดูว่าเป็นธุรกิจอะไรเกี่ยวข้องกับ SME แค่ไหนใช่ไหม
7: ถูกต้องครับผมจริงๆอย่างในร้านก๋วยเตี๋ยวผมก็มีหลายอุปกรณ์นะครับที่ซัพพลายเออร์ของคุณวรพงษ์เนี่ยอาจจะมาเสนอคุณวรพงษ์ก็ได้อย่างเช่นตู้แช่นะหม้อต้มก๋วยเตี๋ยว
6: เครื่องปั่นซอสเย็นตาโฟอย
7: ่
6: างเง
7: ี้
6: ย
7: อะไรอย่างเงี้ยนะคร
6: ับ เสียบ่อยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่านะน้องพนักงานมาพี่ครับเป็นยังไงบ้างครับเครื่องโอเคไหมยังใช้ได้ไหมมันต้องใช้เปลี่ยนอะไรอย่างเดียวก็ได้พี่ไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดเลยมีอย่างนี้เยอะนะอาจาร
7: ถูกต้องอันนั้นแหละครับก็คือจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเขากำลังมาขายคุณภพในแง่สโลว์โดลูปแหละก็คือทำไงถึงจะยืดอายุการใช้อุปกรณ์ไปได้ให้มากนานขึ้นแต่ว่าก็อาจจะต้องแลกกับค่าบริการนิดหน่อยระหว่างทางอันนี้ก็คือโอกาสในการสร้างรายได้ใช่
6: หรือส่วนรถยนต์อะไรนี้ก็คงเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมอาจารย์
7: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ preventive maintenance เนี่ยทุกๆกี่หมื่นโลกี่พันโลเข้าไปนะจริงๆมันไม่เสียหรอกแต่ต้องเปลี่ยนนะก็ศูนย์ก็จะใช้โอกาสนั้นในการเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถของเรานะครับส่วนแนวรถดูรูปเนี่ยผมคิดว่าในร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีจุดที่สามารถจะมองเห็นได้อย่างเช่นพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่เราใช้มันอาจจะมีนวัตกรรมบางอย่างของฝั่งเครื่องปรุงเครื่องเทศที่บอกว่าแทนที่จะเติมน้ำตาลพริกป่นไปในปริมาณเท่านี้เราใช้น้อยกว่าเดิมนะด้วยราคาต่อหน่วยเท่าเดิมเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณพงษ์จะประหยัดไอ้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันก็มีสูงนะครับหรือเดี๋ยวนี้มันก็จะเริ่มมีวิธีการประหยัดในแง่ของการใช้อย่างเช่นกระดาษทิชชู่เนี้ยคือผมก็เห็นแล้วก็เตี๋ยวหลายร้านเนี่ยแทนที่จะวางกระดาษทิชชู่ในทุกโต๊ะเพราะฉะนั้นโดยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็มีให้บริการเราก็ใช้มันเลยไม่ต้องคำนึงว่ามันประหยัดหรือไม่ประหยัดใช่ไหมครับแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเริ่มบอกว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยมีไว้ตรงโต๊ะกลางนะถ้าใครอยากจะใช้เข้ามาหยิบไป
6: หรือไม่ก็แหวนไว้ข้างฝาสักสองจุดนะครับเป็น
7: อะไรอย่างเ
6: งี้ยคนก็ที่เกียจจะเดินก็หยิบได้น้อยหน่อยอะไรอย
7: ่
6: าง
7: นี้ใช่มันก็ทำให้ประหยัดการใช้
6: โจทย์ที่อาจารย์พูดนี่ยกตัวอย่างนี้ดีมากมันเป็นปัญหาโลกแตกของผมตอนทำร้านนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหร้านอยู่ไหนหยุดชั่วคราวนะคุณผู้ฟังตอนนี้ไม่มีเวลาแต่ว่าเขตประเด็นคืออย่างนี้คือแรกๆทีเดียวเนี่ยเราใช้กระดาษทิชชู่แบบที่เป็นแผ่นแล้วเสียบลงในกล่
7: อง
6: เป็นแผ่นเสียบอยู่ในกล่องก็หยิบมามันก็จะมีขายเป็นแผ่นเสียบอยู่ในกล่องหยิบทีนึงถ้าหยิบชิ้นนึงเนี่ยมันใช้เวลาในการหยิบนานมันต้องนั่งกรีดเพราะถ้าเพราะว่ามันหยิบทีก็หยิบเป็นปึ้งนึงมันจะเร็วหน่อยผมก็
7: เ
6: ส
7: ีย
6: ดายมากเลยโหน่าเสียดายที่ทู่มากเลยคือเราก็เป็นลูกค้ามาก่อนเราก็รู้สึกเหมือนกันแล้วเปลี่ยนใหม
7: ่
6: ผมเปลี่ยนเป็นกล่องกระดาษที่เป็นแบบดึงทีละแผ่นน่ะดึงแล้วมันจะตึ้งขึ้นมาได้1แผ่นแล้วมันจะมีกระดาษแผ่นที่2เนี่ยเป็นลิ้นออกมาหน่อยนึงเพื่อที่หยิบต่ออาจารย์นึกภาพออก
7: ครับออก
6: อันนี้ประหยัดลงเพราะมันหยิบได้ทีละแผ่นทีละแผ่นแต่ก็ยังคงดึงแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงอยู่นั่นแหละท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ทำอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยคือให้มันอยู่ในสเตชันสัก2สเตชันละกันร้านมี10โต๊ะให้มันอยู่ในสเตชันอาจจะเป็นสเตชันตรงที่ผมทำก๋วยเตี๋ยวหรือจุดนึงอีกจุดนึงอาจจะอยู่หน้าทางเดินที่จะไปห้องน้ำอีกจุดนึงให้เขาเดินห้องน้ำเขาก็หยิบกระดาษมาใช้อันนี้ประหยัดได้เยอะแต่มันก็จะอำนวยความสะดวกลูกค้าน้อยลงแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นที่ลูกค้าจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวผมอันนี้ใช่ไหมอาจารย์ตัวอย่างนี้เห็นช
7: ั
6: ด
7: ใช่เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้จำกัดโดยการบอกว่าไม่มีให้อันนั้นอาจจะดูแห้งแรงไปหน่อยนะครับ
6: ใช
7: ่แต่กรณีอย่างเนี้ยมีแต่ว่าคุณก็ต้องไปบริการตัวเองนิดนึงนะครับก็เดินไปหยิบเพราะไอ้ช่วงการเดินไปหยิบนี่แหละมันจะเป็นคล้ายๆกับอุปสรรคที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าฉันก็หยิบทิชชู่ในกระเป๋าฉันออกมาใช้เองก็ได้แล้วก็เราในทางเดียวกันเราก็สามารถจะประหยัดทิชชู่ในร้านได้อันนี้ก็เป็นวิธีการ
6: เหมือนบางห้องน้ำในห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่สาธารณะเขาก็จะเอากระดาษม้วนติดไว้ตรงที่ล้างมือจุดเดียวในห้องน้ำแต่ละห้องไม่มีกระดาษม้วนบางที่ก็เป็นอย่างนั้นนะจ
7: ๊
6: ะ
7: ใช่ใช่แต่นั้นถ้าคนไปเข้าหนักนี่ถ้าลืมหยิบกระดาษไปนี่ก
6: ็อันนั้นก็จะกระทบต่อการใช้จ่ายการบริการของลูกค้าก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งได้อาจารย์ใช่ครับใช่
7: เพราะฉะนั้นโจทย์แบบนี้แหละครับผมคิดว่าบางทีถ้าเราช่างสังเกตเราดูในร้านของเราเนี่ยเราอันไหนที่มันสามารถที่จะ narrow the loop ได้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็สามารถจะช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่าย
6: โดยกระทบต่อการเซอร์วิสลูกค้าให้น้อยที่สุดหรืออาจจะน้อยลงโดยไม่รู้สึกเขาก็จะยินดีที่จะกลับมาร้านเราเหมือนเดิมหรือซื้อสินค้าเราเหมือนเดิมได้ใช่ไหม
7: ถูกต้องครับถูกต้องครับหรือบางร้านก็อาจจะเริ่มมีนะครับผมว่าเวลาที่เราซื้อไปเตี๋ยวกลับไปเนี่ยพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยร้านก็จะถามก่อนว่าจะเอาไหมถ้าไม่เอาก็ไม่ใส่ให้ก็เป็นการลดการใช้วัตถุพวกนี้ออกไป
6: ลูกค้าบางคนเป็นลูกค้าประจำที่ซื้อกลับบ้านบ่อยๆเขาเอามาคืนผมทีเป็นถุงใหญ่เลยอาจารย
7: ์
6: ผมเอาไปผมไม่ได้ใช้เลยคุณเอากลับไปเลยจะได้เอาไปให้ลูกค้าคนอื่นอย่างนี้ก็มี
7: นี่แหละก็เป็นจุดหนึ่งที่ลดค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันจากการเราแนโรว์เดอะลูปก็คือใช้ทรัพยากรให้น้อย
6: ถ้า SME มีเวลาและตั้งใจค่อยๆคิดพิจารณาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เรายกตัวอย่างหรือธุรกิจขนาดใหญ่ทำลิฟต์เป็นละตัวนึงเป็นหมื่นๆแสนๆเนี่ยผมว่าก็สามารถทำแนวคิดที่อาจารย์พูดได้แต่ว่านั่งลงคิดแล้วก็นั่งค่อยๆดูพิจารณาดูว่าอะไรอะไรอะไรอะไรที่พอจะประหยัดแล้วไม่ลดทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลออกมาท้ายที่สุดรายได้ก็เพิ่มด้วยผมว่าค่อยๆใจเย็นๆบางทีไม่ค่อยใส่ใจจะคิดเพราะว่ากลัวรำคาญนี่หน่อยๆช่างมันเถอะผมว่าอันนี้แหละจะเป็นความเสียหายนะอาจารย์เนาะ
7: ใช่คือจุดที่เป็นช่องว่างใหญ่ของ SME คือว่าเวลาที่เราซื้อวัสดุพวกนี้มาใช้ในร้านเนี่ยเราไปซื้อเป็นเงินก้อนครั้งเดียวแล้วมันก็กลายเป็นต้นทุนเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้ถูกเอามาคิดทุกครั้งที่มีธุรกรรมเกิดขึ้น
6: อยู่แล้วจริงครับอ
7: ย่างคุณวรพงษ์ไปซื้อทิชชู่มาเนี่ยจ่ายไปแล้วจบแต่เราไม่ได้รู้เลยว่าลูกค้าเนี่ยความถี่หรือเวลาที่มันหมดเนี่ยมันช้าเร็วแค่ไหนเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่ต้นทุนนี้เข้าไปในทุกทรานแซคชั่นมันก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนี้นะแต่ถ้าเราลงมานั่งดีๆว่าเฮ้ยทิชชู่เนี่ยถ้าเราทำแบบนี้โอ้เคยซื้อที2เดือนครั้งมันกลายเป็นว่าซื้อที4เดือนครั้งอย่างเงี้ยมันประหยัดจริงเพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัวเลขพวกนี้มา take into account ครับผม
6: แล้วเราก็เอากระปุกมาตั้งแล้วเราก็ดูว่าไอ้ที่เราซื้อทิชชู่4เดือนครั้งกับ2เดือนครั้งเนี่ยเงินมันเหลือเท่าไหร่เราจะได้เห็นผลลัพธ์แล้วจับต้องได้ใช่มั้ยอาจารย์
7: ใช่ถูกต้องเลยครับผมนะก็มีหลายไอเดียมากเลยครับที่ถ้าเรานั่งมีเวลานึกดูตอนที่เราเลิกขายเราก็มานั่งจับดูว่าอะไรที่มันสามารถที่จะลดได้หรือเพิ่มโอกาสในการขายได้นะอย่างบางร้านก็จะมีกล่องที่เป็นกระปุกทิปตั้งไว้ให้เวลาเราทอนเศษเหรียญเนี่ยลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้านอร่อยบริการดีเหรียญไม่อยากเอากลับหนักกระเป๋าก็ใส่ไว้ในกระปุกให้เราก็เป็นทิปอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรที่สามารถที่จะเซฟได้ในแง่ของการบริการเหมือนกันนะก็มองได้ทั้งสองมุมลดก็ได้หรือมุมจะเพิ่มรายได้อะไรบางอย่างในรูปแบบอื่นๆก็ได้เหมือนกันครับผม
6: ว่าแนวคิดนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังเอาไปปฏิบัติจับต้องได้ในช่วงสถานการณ์ที่หลายๆอย่างมันไม่ค่อยจะเป็นใจนะครับกับเศรษฐกิจตัวเลขนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเนี่ยมีเวลามานั่งทบทวนนะครับใครที่ในช่วงน้ำท่วมไม่รู้จะทำอะไรก็มานั่งทบทวนเราจะลดอะไรได้ลดแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแล้วมีรายได้ไม่ได้เพิ่มรายได้แต่เหลือรายได้จากที่จ่ายน้อยลงก็ถือเป็นสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วนะอาจารย์
7: ใช่เพราะสุดท้ายกำไรก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ากำไรมาจาก2ตัวเลขเท่านั้นแหละนะครับไม่ค่าก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่มหรือก็คือรายจ่ายค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ลดนะก็เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งครับผม
6: นี่เป็นคีย์ซักเซสของธุรกิจได้ง่ายๆเลยครับอาจารย์พูดเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวและทำได้ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเขาประชุม World Bank กันเสร็จเรียบร้อยอังคารหน้าเรามาคุยกันอีกทีนึงว่าได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
7: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ครับผมหมดเวลาครับ 9:58 นาทีเป็นเจ้าภาพการประชุมด้วยความเป็นมิตรและทุกคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประชุมเพราะโดยตรงแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะส่งกำลังใจให้ประเทศเราดังไกลไปทั่วโลกกับงานนี้นะครับวันนี้หมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: ขณะนี้เวลา10:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินนำครม.ถวายพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวางพวงมาลาจำนวน2พวงในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาในนามกระทรวงมหาดไทยก่อนถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีนอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ในเวลา 17:00 นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช 2569 ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโฆษกรัฐบาลชี้ประชุม IMF World Bank 2026วันแรกไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกทั้ง AI สร้างงานเกษตรมูลค่าสูงดึงลงทุนเทคถึงคนไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank ว่าประเทศไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกแต่ยังนำแนวคิดและผลงานของไทยขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติด้วยหนึ่งในนั้นที่โดดเด่นโดยคือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิด AI in all in AI และ AI for all ใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างงานใหม่และกระจายผลประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับโดยมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยธุรกิจบริหารนายเอกนิติได้ส่งสารไปยังเวทีการประชุมชัดเจนว่าการดึงดูดการลงทุน Data Center Semiconductor Cloud และ Electronic ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องเชื่อมโยงไปถึงการสร้างงานทักษะให้คนไทยผ่านโครงการ Skill Drive จับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรง

0: เวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI นำ AI นำมาใช้กับภาคธุรกิจภาคเกษตรซึ่งมีเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มการผลิตพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นวัสดุไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลเปิดเวทีหารืออนาคตเศรษฐกิจไทยกับ IMF เอกนิติวิทัยเตรียมถกหนี้ครัวเรือนผลิตภาพชะลอชู AI การเงินดิจิทัลนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมใช้โอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เปิดเวทีหารือแนวทางยกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีกำหนดร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างทั้งนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการเติบโตของผลิตภาพที่ชะลอตัวและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทำน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: Yeah.

0: เศษที่ LINE @thinking radio
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง9 Mcord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันค่ะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะ13ตุลาคมนะก็เป็นวันสำคัญนะคะของปวงชนชาวไทยนะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบนะคะวันสวรรคตนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะหรือว่ารัชกาลที่9นะคะซึ่งวันนี้เองนั้นเนี่ยนะคะตลาดหุ้นสถาบันการเงินก็ปิดทำการ1วันนะคะในขณะเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สำคัญเหมือนกันนะคะก็เป็นสัปดาห์ที่มีการประชุมสำคัญนะคะนั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือว่า World Bank IMF Annual Meeting 2020นะคะก็จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่12นะคะจนถึง18ตุลาคม2569นะคะครั้งนี้ก็เป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีด้วยนะคะของประเทศไทยนะการจัดการประชุมก็จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีมาตรการเนาะในเรื่องของวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการเองนะคะแต่ว่ามาตรการในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนะคะทั้งวันจันทร์ก็จะมีการเรื่องของ Work From Homeนะหรือว่าวันพุธที่14-15นะในขณะเดียวกันตลาดหุ้นเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเราก็ถือว่าตลาดเปิดทำการเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคุณผู้ฟังก็คือเมื่อวันนี้นะคะแล้วก็วันที่14วันที่15นะวันที่16เนี่ยก็เป็นวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศเองนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราต้องเกาะติดสถานการณ์กันนะคะแล้วก็วันนี้วันหยุดสบายๆเนี่ยก็ขออนุญาตนะคะในการที่จะหยิบเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพนะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็จะติดตามสถานการณ์ประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐนะที่มีการปรับตัวพุ่งสูงขึ้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีจุดที่พุ่งสูงสุดในรอบ24ปีเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็เป็นแรงกดดันสำคัญต่อภาพบรรยากาศนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนนะคะในทั่วโลกมากๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์นั้นเนี่ยนะคะรอยเตอร์เขาก็บอกว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญเนี่ยที่ทำให้ตลาดพันธ บัดเนี่ยกลับมามีแรงกดดันน่ะก็คือประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันเลยที่เราตามกันตลอดคุณผู้ฟังที่ปรับขึ้นเหนือ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะซึ่งจะสร้างความกังวลว่าแรงกดดันด้านต้นทุนพลังงานเนี่ยอาจจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยกลับมาเหนี่ยวตัวมากขึ้นแล้วก็ทำให้ธนาคารกลางเนี่ยต้องใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวนานกว่าที่คาดการไว้นะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันแล้วก็ส่งผลเนาะต่อประเด็นในเรื่องของบอนด์ยิลด์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆวันนี้นะคะมีโอกาสเนาะได้ไปอ่านสกู๊ปนึงนะของทางด้านของไทยรัฐมันนี่ซึ่งสรุปไว้น่าสนใจเพราะบางทีเนี่ยเราติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะว่าบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีซึ่งตอนนี้ปรับไปตอนช่วงไฮเนี่ยก็คือ 5% กว่านะซึ่งถือว่าสูงมากๆเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยจะหยิบมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่บอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเราแล้วมันส่งผลอะไรโดยเฉพาะมิติกับเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นกู้ทองแล้วก็ค่าเงินนะถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทางฝั่งอเมริกาก็ตามเนี่ยแต่มันกระทบไปทั่วทั้งโลกอยู่แล้วนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยที่กระทบก็คือหุ้นกู้นะคะบอนด์ยิลด์สหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรหนึ่งตัวแปรสำคัญเลยที่ส่งผ่านไปยังต้นทุนการเงินทั่วโลกนะคะโดยผลการศึกษาของสมาคมตราสารหนี้ไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น 1% นะคะก็จะส่งผลให้บอนด์ยิลด์ในไทยอ่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.43% นั่นหมายความว่าเมื่อยิลด์สหรัฐอยู่ในระดับสูงต้นทุนการออกหุ้นกู้ของบริษัทไทยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะโดยเฉพาะบริษัทที่ต้องออกหุ้นกู้ใหม่หรือมีหุ้นกู้เดิมที่ทยอยครบกำหนดเนี่ยก็แล้วต้องมีการรีไฟแนนซ์เนี่ยนะคะซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะเพิ่มภาระดอกเบี้ยแล้วก็กดดันกำไรของบริษัทได้นะนี่ก็เป็นตัวที่มีผลกระทบในเรื่องของภาคของหุ้นกู้ในบ้านเราจากเรื่องของบอนด์ยิลด์ของอเมริกานะคะตัวที่2ก็คือตลาดหุ้นค่ะคุณผู้ฟังถ้าการลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 5-7% ต่อปีแต่ต้องมาแลกกับความผันผวนและความเสี่ยงที่ราคาหุ้นอาจจะปรับตัวลดลงในขณะเดียวกันถ้าไปดูที่พันธบัตรอ่ะคุณผู้ฟังสูงมากนะพันธบัตรสหรัฐตอนนี้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เรารู้อยู่แล้วพันธบัตรก็จะเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำใช่ไหมต่ำมากเทียบหุ้นเนี่ยกลายเป็นว่าบอนด์ยิลด์หรือพันธบัตรให้ผลตอบแทนสูงระดับ 5% กว่าคือมันสูงมากถ้าเทียบกับความเสี่ยงเมื่อเป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนักลงทุนบางส่วนก็อาจจะแบบเอ๊ะอย่างนั้นเราจะไปลงทุนหุ้นทำไมหุ้นสูงนะเมื่อพันธบัตรได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีโอกาสแล้วก็เป็นแรงกดดันเหมือนกันทำให้มีเม็ดเงินออกนะหรือว่ากดดันด้าน valuation ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์นะจากทางบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยเนี่ยเพราะเขาก็บอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐอ่ะปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังการพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์จะกลับมากดดันบรรยากาศการลงทุนอีกครั้งหนึ่งจากความกังวลเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งแล้วก็จะส่งผลต่อเงินเฟ้อในระยะถัดไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คงต้องติดตามกันนะว่าประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์นั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับสูงการที่เขาจะปรับลดลงมาเนี่ยเราเคยคุยกับคุณหมอนัทเนาะเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ววิทยากรของเราเนี่ยว่าบอนด์ยิลด์กับดอกเบี้ยมันต่างกันหรือเปล่ารู้สึกว่าดอกเบี้ยขึ้นหรือลงอ่ะมันมีระยะเวลาพอสมควรในการที่จะต้องค่อยๆปรับเนี่ยนะคะแต่ว่าหมอนัทก็บอกว่าบอนด์ยิลด์อ่ะจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าทางด้านของดอกเบี้ยถ้าเทียบกันสมมติตอนนี้พุ่งขึ้นแล้วการที่จะปรับลดลงอ่ะถ้าเทียบกับการลดลงของดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเทียบเคียงกันเลยเนี่ยนะคะบอนด์ยิลด์ก็จะมีโอกาสในการที่จะปรับตัวลดลงที่เร็วกว่านั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงต้องติดตามกันเพราะว่าประเด็นสำคัญตอนนี้ที่เป็นแรงกดดันเนี่ยมันก็คือเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็เงินเฟ้อด้วยนะแล้วก็ดอกเบี้ยรวมๆกันนะคะอันนี้ก็คือตัวที่2ตลาดหุ้นเราเห็นละว่ามันก็ได้รับผลกระทบนะถ้าบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมันก็มีผลทำให้ตลาดหุ้นได้รับแรงกดดันมีโอกาสจะปรับตัวลดลงนะคะส่วนที่3คือทองคำอันนี้เราก็เริ่มอัปเดตกันเหมือนกันนะทองคำหลังจากที่ดูฟื้นขึ้นมาก็ดูเหมือนสะดุดเลยก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทองคำสะดุดอ่ะก็เป็นประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์นะเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์นึงที่รับผลกระทบจากบอนด์ยิลด์อย่างเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าทองคำไม่ได้สร้างดอกเบี้ยหรือกระแสเงินสดระหว่างที่ถือครองแต่พันธบัตรที่นักลงทุนสามารถรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยได้นะคะดังนั้นถ้าบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอ่ะมันก็ผลกระทบกับทองคำนะทองคำจะต้องเผชิญแรงกดดันที่อาจจะทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือทองอ่ะเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะมีแรงขายทองนะออกมาเพื่อจะถือพันธบัตร หรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นราคาทองอ่ะที่ปรับตัวลดลงด้วยนะคะถ้าไปดูเนี่ยทาง MTS Gold แม่ทองสุกเนี่ยเขาก็มีการให้ข้อมูลไว้นะคะว่าราคาทองคำอ่ะอ่อนตัวลงใกล้ประมาณ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ2เดือนนะคะโดยรวมเนี่ยแรงกดดันเนี่ยมันก็มาจากประเด็นเรื่องของ

0: ด้วยแล้วมันก็จะส่งผลต่อประเด็นในเรื่องของทองคำด้วยนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นแรงกดดันเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าบอนด์ยิวสูงเนี่ยมันจะส่งผลต่อราคาทองคำในทิศทางที่ต้องบอกว่าตรงกันข้ามด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ด้วยแหละเพราะบอนด์ยิวที่เพิ่มสูงขึ้นก็มาจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นซึ่งก็จะกดดันให้ราคาทองคำซึ่งซื้อขายเป็นดอลลาร์เนี่ยมีราคาแพงขึ้นสำหรับเงินสกุลอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะระบบมันเริ่มสั่นคลอนเนี่ยมันก็จะมีประเด็นปัญหาเหมือนกันนะที่อาจจะมีเรื่องของหนี้เรื่องความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆนานาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะต้องติดตามกันก็มีโอกาสถ้าเป็นอย่างนั้นทองอาจจะกลับมาเป็นเซฟเฮเว่นได้ไหมอ่ะอันนี้เราก็ต้องมอนิเตอร์กันเป็นระยะเช่นเดียวกันนะคะอ่ะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของค่าเงินบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมันจะส่งผลต่อค่าเงินด้วยเพราะว่าเงินบางส่วนก็จะไหลเข้าสินทรัพย์เป็นดอลลาร์ก็ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าเงินบาทอ่อนค่านักลงทุนที่ถือสินทรัพย์ต่างประเทศก็อาจจะได้ประโยชน์จากค่าเงินในขณะที่ผู้นำเข้าแล้วก็บริษัทที่มีหนี้ดอลลาร์อาจจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งย้อนหลัง1เดือนเนี่ยค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนราวๆ 2.36% นะเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและถ้านับตั้งแต่ต้นปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงแล้วประมาณ 6.6% เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดถ้าเราฟังแบบเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐจริงๆมันดูเหมือนว่าอยู่อเมริกาเนาะแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยในฐานะนักลงทุนไทยเพราะมันก็จะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ต่างๆที่เราถือครองอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลสกู๊ปนะที่ไทยรัฐมันนี่เขาก็สรุปมานะว่ามันใกล้ตัวแล้วมันก็ส่งผลกระทบนะในเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังที่จะวางแผนในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะเพราะมันกระทบอยู่แล้วแล้วก็คงต้องมอนิเตอร์เป็นระยะเหมือนกันควบคู่ไปกับเรื่องเงินเฟ้อเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่เราเอามาฝากกันนะวันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะแต่วันหยุดแบบนี้ค่ะวันอังคารแบบนี้เรายังอยู่กับโค้ชหนุ่มเช่นเคยนะคะในช่วงมันนี่คลินิกวันนี้เป็นการตอบคำถามก็มีหลายคำถามที่น่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงกันกับมันนี่คลินิกตอบคำถามกับโค้ชหนุ่มกันค่ะ
1: ช่วงมันนี่คลินิกโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
0: ์สวัสดีค่ะโค้ชคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะก็เป็นวันของการตอบคำถามเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะที่หลายๆคนก็อาจจะได้พักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันที่เราจะมาตอบคำถามกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆท่านก็ฝากคำถามไว้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มเลยเนาะนะคะค่ะโอเคงั้นไปเริ่มที่คำถามมีทั้งคำถามเรื่องวางแผนเกษียณมีทั้งคำถามเรื่องของการกู้บ้านนะคะแล้วก็เรื่องของหนี้สินด้วยนะคะอ่ะก็ไปที่คำถามของคุณอรุณนะคะคุณอรุณบอกว่าวางแผนเกษียณเอาไว้นะคะวางแผนการเงินเกษียณเอาไว้โดยคิดว่าจะเอาไว้ในหุ้นปันผลแล้วก็จะเอาปันผลเนี่ยไปเป็นค่าใช้จ่ายในยามเกษียณนะคะถามว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าค่ะจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะทดลองช่วง2ปีที่ผ่านมาเข้าใจว่าตอนนี้ก็คือยังไม่เกษียณนะแต่ไม่ได้บอกอายุมานะคะคุณอรุณบอกว่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะพอได้นะที่จะเอาปันผลหุ้นมาใช้ในยามเกษียณแต่ว่าลึกๆเขาก็ลุ้นค่ะว่าระหว่างทางเนี่ยการพยายามระหว่างทางลึกๆเขาก็ลุ้นนะว่ามันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสะสมเงินต้นให้เพิ่มมากขึ้นนะมันก็จะส่งผลต่อปันผลด้วยนะคะก็เลยขอคำแนะนำโค้ชค่ะว่าพยายามศึกษาหลักการเรื่องหุ้นปันผลแล้วก็กองทุนอินคัมอยู่แต่ก็หวั่นใจบ้างว่าวันนี้กับอนาคตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันไหมเงินที่ได้จะคาดหวังตามนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ไหมก็เลยปรึกษาว่าเอ๊ะอย่างนี้มันควรจะวางแผนยังไงดีค่ะ
2: ก็ต้องบอกตรงๆก่อนว่าโอกาสที่มันจะเหมือนเดิมเป๊ะๆ เนี่ยมันอาจจะไม่แน่นะนะครับมันอาจจะไม่แน่แต่ว่าก็ต้องบอกคำนี้ว่าไม่แน่นี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าน้อยลงอย่างเดียวนะมันก็อาจจะมีได้มากขึ้นด้วยนะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดไว้ว่าจะให้หุ้นปันผลเนี่ยเป็นตัวจ่ายปันผลออกมาแล้วก็เอาปันผลมากินใช้ดูแลตัวเองในช่วงเกษียณเนี่ยแผนเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรนะใช้คำนี้ดีกว่าว่ามันไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็มีหลายๆคนทำกันเนาะนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วคิดว่าเจ้าของ คำถามไม่น่าจะเตรียมไว้เหมือนกันก็คื

0: ก็อย่าลืมที่จะต้องมีพอร์ตเงินสดเงินฝากบ้างเนอะสินทรัพย์อื่นๆไว้ด้วยบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่ามันก็คงเหมือนคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีที่พึ่งอยู่ที่เดียวอะเนอะทั้งหมดฉันอยู่ในหุ้นและเป็นหุ้นปันผลเสร็จแล้วมันก็ไม่ปันแบบที่ฉันคิดอะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
0: เราก็จะกลายเป็นว่าเราสร้างปัญหาให้ตัวเราเองใช่ไหมกลายเป็นว่าเราปิดทางเลือกของตัวเราเองเพราะฉะนั้นวิธีคิดเนี่ยไม่ผิดสะสมไปเรื่อยๆนะครับหุ้นปันผลซึ่งตอนนี้หุ้นปันผลของเมืองไทยก็ยังดีๆอยู่หลายตัวเลยแต่มันก็เดาไม่ได้ไงว่าไม่รู้เจ้าของเรื่องเกษียณเมื่อไหร่ฮะอีก10ปีหรือเปล่า20ปีหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เนาะซึ่งเราก็เห็นกันแล้วว่าหุ้นบางตัวซึ่งสุดยอดเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้เป็นแบบหงอยๆเลยก็เยอะแยะใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแผนนี้ไม่ผิดหรอกแต่ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ในสินทรัพย์อื่นบ้าง
1: ค่ะโอเคก็คือสามารถทำได้แต่ว่าต้องมีกระจายในสินทรัพย์อื่นๆด้วยแล้วก็การมอนิเตอร์แล้วก็ศึกษาแต่ว่าเขาก็ทำมาค่อนข้างดีนะคุณอรุณที่บอกว่าก็พยายามจะศึกษาหลักการเรื่องการลงทุนหุ้นปันผลมันก็คงต้องมอนิเตอร์อยู่ตลอดเหมือนกันนะว่าเคยจ่ายดียังจ่ายได้ต่อเนื่องไหมผลประกอบการธุรกิจเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องดูประกอบด้วยถูกไหมคะโค้ชคะจริงๆ
0: ใช่ครับใช่ครับก็เรียกว่าการเท่าที่ฟังจากเจ้าตัวเล่าเรื่องเนี่ยก็ดูเป็นคนใส่ใจเรื่องการเงินการวางแผนการเงินอยู่พอสมควรก็ไม่ค่อยได้ห่วงเขาหรอกนะเนี่ยแล้วก็บางทีก็เป็นไปได้ไงว่าจังหวะที่เขาถามคำถามเขาถามมาแต่ว่าเขาไม่ได้เล่าส่วนอื่นมาเขาอาจจะมีส่วนอื่นเก็บไว้แล้วอยู่แล้วก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าหุ้นปันผลเป็นแผนที่ใช้กับการเกษียณได้นะครับแล้วก
1: ็
0: เรียกว่าอย่าไปกังวลแต่ด้านลบมันก็มีด้านบวกเหมือนกันเราอาจจะได้ปันผลมากกว่าที่คิดเนี่ยเคยได้5ได้7ขึ้นมาแล้วก็ใช่มั้ยมันก็เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเผื่อเพื่อขาดดีที่สุด
1: ค่ะโอเคแต่ก็ชื่นชมเนาะในการที่วางแผนของคุณอรุณเพราะว่าดูแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็วางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนเกษียณแม้ว่าจะไม่ได้บอกอายุมานั่นเองใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: โอเคอ่ะก็ไปอีกคำถามนึงนะคุณมิ้นคำถามแบบนี้ก็มีเข้ามาบ่อยเหมือนกันเนาะประเด็นเรื่องของการกู้ร่วมเนี่ยนะคะคุณมิ้นก็บอกว่าหากเราซื้อบ้านซึ่งก็จะมีผู้กู้หลักแล้วก็มีผู้กู้ร่วมด้วยนะคะปรากฏว่าถ้าสมมติว่าผู้กู้ร่วมเนี่ยถูกฟ้องคดีแพ่งเรื่องส่วนต่างยึดรถขายทอดตลาดซึ่งในหมายอ่ะเขาบอกว่าระบุว่าจะยึดบ้านที่เป็นทรัพย์สินของผู้กู้ร่วมด้วยอย่างนี้เนี่ยสามารถจะยึดบ้านจริงๆได้ไหมคะซึ่งเขาก็กังวลนะเข้าใจว่าคุณมีน่าจะเป็นผู้กู้หลักหรือเปล่าเนาะที่กู้กับท่านที่ถูกฟ้องเนี่ยนะคะเขาถามว่าอย่างเงี้ยสามารถยึดบ้านได้จริงๆไหมซึ่งจริงๆบ้านยังผ่อนไม่หมดนะยังเป็นของธนาคารอยู่เลยค่ะ
0: ก็คำตอบอาจจะไม่ถูกใจฮะยึดได้ครับยึดได้ครับก็ยึดก็ยึดได้แม้ว่าบ้านหลังนั้นจะยังผ่อนชำระกับธนาคารอยู่ก็ยึดได้ครับนะฮ
1: ะ
0: กลไกมันจะเป็นอย่างนี้ฮะก็ถ้าผู้กู้ร่วมของท่านไม่ไปจัดการเรื่องนี้ให้จบก่อนนะฮะไปเคลียร์อะไรเขาให้ดีเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาสามารถอย่างเงี้ยออกหมายมาแล้วก็ยึดทรัพย์ได้ทรัพย์ตัวนี้เนี่ยก็จะถูกนำไปขายทอดตลาดครับนะฮะขายทอดตลาดแล้วก็เวลาขายทอดตลาดได้แน่นอนนะครับส่วนที่เป็นของเงินค้างที่ค้างกับธนาคารที่เราผ่อนชำระอยู่นะก็ต้องถูกชำระคืนนะครับแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ต้องแบ่งครึ่งใช่ไหมฮะแล้วครึ่งหนึ่งนั้นคือสิ่งที่เขายึดได้เล่าให้เป็นตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้แล้วกันสมมติว่าบ้านเนี้ยนะครับราคาขายอยู่ตอนนี้คือ2ล้านเราค้างหนี้แบงค์เหลืออยู่ล้านหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็ยึดบ้านหลังนี้ได้ครับนะแล้วก็ไปขายสมมติว่าขายได้2ล้านนะครับ2ล้านก็ต้องคืนเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้บ้าน1ล้านใช่มั้ยฮะแล้วก็เหลือ1ล้านนะครับซึ่งเป็นเงินที่เป็นส่วนต่างจากการขายบ้าน1ล้านตรงนี้ก็จะเป็นคนละ 500,000 สำหรับเจ้าของที่กู้ร่วมกัน
1: ค่ะ
0: นะครับเจ้าหนี้ทีมพี่ฟ้องเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์นะครับเอาส่วน 500,000 ตัวนั้นไปได้นะครับแต่ 500,000 อีก 500,000 นั้นเป็นของคุณ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฟังแล้วดูดีเหมือนจะเหลืออะไรอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโจทย์ในชีวิตจริงมันไม่ใช่เพราะว่ามันคือบ้านอยู่อาศัยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำอะไรก็คือก ็เคลียร์กันได้ครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปจบกับโจนี่ที่เป็นโจนี่ที่ทำเรื่องฟ้องนะครับโจนี่บ้านไม่ได้ฟ้องเราก็นะไม่รู้เป็นโจนี่บัตรใช่ไหมหรือโจนี่อะไรไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปเคลียร์กับเขาครับถ้าเคลียร์กับเขาได้ก่อนก็มีหลายครั้งที่เขาก็ยกเลิกครับไม่ฟ้อง
1: ค่ะต้องไปเคลียร์แต
0: ่
1: เคสนี้เคสนี้ก็คือโดนแน่ๆเนาะถ้าสมมติว่าเขามีประเด็นเรื่องของการจะยึดทรัพย์ใช่ไหมคะเพราะหนูถือว่าอันเนี้ยแม้ว่าจะยังเป็นของธนาคารแต่มันก็มีส่วนที่ผ่อนไปแล้วแล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นของเขาด้วยในฐานะผู้กู้ร่วมใช่ไหมคะเจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะยึดไปนั่นเองอ๋อค่ะโอเคเพราะฉะนั้น
0: เป็นเรื่องเศร้านิดนึงเป็นเรื่องเศร้านิดนึงแต่ว่าเนี่ยแหละฮะก็อยากให้พวกเรารู้แล้วก็ทำความเข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะเรื่องของการกู้ร่วมอะไรต่างๆต้องวางแผนต้องคุยกันดีๆนะฮะมีเรื่องที่เนี่ยแหละอย่างที่บอกครับซับซ้อน
1: ค่ะซึ่งทำอะไรไม่ได้แล้วบางคนบอก
0: ตรงอืม
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ซึ่งในเคสเนี้ยมันคือทำอะไรไม่ได้ในเคสเนี้ยมันคือทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคะพี่หนุ่มสมมติว่าเขารู้ตัวว่ามันจะมีประเด็นนี้เพราะฉะนั้นไปหาคนมากู้ร่วมใหม่เอาคนนี้ออกไปเวลานี้ก็คือไม่ทันแล้วถูกไหมคะเพราะว่าอันนี้คือปลายทางแล้ว
0: มาถ
1: ึ
0: งใหม่แล้วมาถึงใหม่แล้ว
1: เพราะหมายมา
0: ใช่จริงจริงจริงจริงเชื่อพี่แม้ว่าเคสเนี้ยมักจะเป็นแบบนี้ด้วยนะซื้อผู้กู้ร่วมเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นคู่ชีวิตด้วยเพราะถ้าเป็นคู่ชีวิตเราจะรู้เราจะคู่ชีวิตมันก็มีบ้างที่ปกปิดข้อมูลในเรื่องของการสร้างหนี้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วจะรู้กันว่าเธอมีหนี้ก้อนนั้นฉันมีหนี้ก้อนนี้แล้วถ้าผิดพลาดก็จะมาถึงฟ้องกันเนี่ยก็จะดูแลเรามาระวังกันแต่ว่าเอาจริงๆเคสแบบนี้มักจะเจอกับสมมติพี่น้องเหรอพี่ให้น้องมากู้ร่วมหรือน้องให้พี่มากู้ร่วมซึ่งไม่เคยได้เป็นดูดำดูดีสถานะการเงินของเขา วันดีคืนดีเขาก็จะมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์แบบนี
1: ้
0: มักจะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับเท่าที่เห็นมานะฮะนั่นแหละก็เลยแบบน่าเศร้านิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริง
1: ใช่มันก็เลยเป็นสิ่งที่พี่หนุ่มจะเตือนเสมอใช่ไหมคะประเด็นเรื่องของการกู้ร่วมนะก็ต้องดูรายละเอียดกันดีๆเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเนี่ยถ้ามันเดินทางไปจนสุดไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาก็น่าจะไม่มีอะไรแต่ถ้ามีปัญหาระหว่างทางเนี่ยมันก็จะในหลายๆเรื่องมันก็จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะประเด็นนี้นะถ้าเขาถูกฟ้องร้องถูกอะไรมีการยึดทรัพย์เนี่ยมันก็จะต้องโดนในส่วนของเราไปด้วยแล้วมันเป็นบ้านด้วยนะมันก็แบ่งยังไงอ่ะใช่ไหมคะก็จะแบ่ง
0: ใช่ฮะส่วนใหญ่ก็มันจบที่ขายทอดตลาดครับนั่นแหละ
1: ค่ะโอเคเคสนี้ก็
0: เ
1: ข้าใจ
0: เรื่องเศร้านิดหนึ่งครับผม
1: แต่ก็ต้องเคลียร์กันเนาะพยายามถ้าเคลียร์กันก่อนได้เนี่ยนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาหนี้ที่คุยเจรจาอะไรกับสถาบันการเงินที่ฟ้องได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางออกเนาะเพราะเข้าใจเลยบางทีอาจจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเป็นอะไรแบบนี้ด้วยนะมันจะกระทบภาพใหญ่ของชีวิตไปเลยนะคะค่ะ
0: ใช่ครับเนอะจริงยังสามารถคุยได้ครับยังสามารถคุยได้เนอะเรียกว่าเข้าไปติดต่อเลยบอกว่ามีความตั้งใจมากครับอยากจะคืนสตางค์ไปนะครับมันจบดอนได้ครับปัญหาสำคัญจริงๆมันคือตั้งใจจะอีกฝั่งอะตั้งใจจะแก้ปัญหาหรือเปล่าเคสนี้ถ้าพูดกันจริงๆก็คือคนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบอะครับเขาก็อยากจะแก้ปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็มักจะไม่มีไม่พร้อมแล้วก็เอาแล้วนะก็ค้างอยู่300,000ช่วยอะไรได้ไหมช่วยอะไรได้ไหมนั่นแหละครับงั้นก็ต้องคิดวางแผนดีๆแล้วก็ใครที่กู้ร่วมกันเนี่ยต้องรับรู้สถานการณ์อะไรกันไว้ตลอดเวลานะครับไม่งั้นเวลามันมาแบบนี้มันช็อกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะไม่อย่างนั้นอาจจะมีทางแก้ไขปัญหากันก่อนได้นะถ้าโดยเพราะงี้ถ้าเป็นผู้กู้ร่วม
0: ที
1: ่คุยกันเปิดเผยข้อมูลกันบางทีอาจจะช่วยอย่างน้อยไปเจรจาก่อนหน้านี้หรืออาจจะหาเงินหาใดๆมาเคลียร์กันก่อนที่จะมีปัญหายาวมาจนถึงยึดทรัพย์อ่ะใช่ไหมคะค่ะ
0: ได้ครับผม
1: ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนด้วยนะที่มีประเด็นเรื่องของการกู้ร่วมนะคะมาอีกท่านหนึ่งคุณปวางอันนี้ยังเป็นน้องอยู่เลยเนาะอายุ25ปีนะคะแต่ก็มีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขปัญหาหนี้เนาะเขาบอกตอนนี้เนี่ยเขามีหนี้สินรวมโอ้ก็พอสมควรนะคะ 170,000 บาทนะคะเป็นหนี้กลุ่มที่เป็นนอนแบงค์เป็นบัตรกดเงินสดด้วยนะคะก็บอกว่าอยากจะรวมหนี้จริงๆน้องอายุ25เองค่ะพี่หนุ่มคะแล้วก็เงินเดือนไม่สูงเขาบอกเงินเดือนเขาว่า 20,000 อายุงานปัจจุบันเขาทำมาได้แค่ประมาณสัก6เดือนเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เขายังชำระหนี้ได้ปกตินะแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะแก้โดยการรวบหนี้รวมหนี้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าอายุงานที่บอกเนี่ย6เดือนเนี่ยคุณสมบัติพยายามจะไปดูแล้วเนี่ยยังพอมีหวังไหมเพราะเขาบอกหลายถามไปหลายที่เนี่ยติดตรงที่อายุงานเนี่ยน้อยไปก็คือแค่6เดือนเท่านั้นเองนะคะหรือว่าควรจะทำยังไงดีมีคำแนะนำไหมคะสำหรับเคสนี้ค่ะ
0: เรื่องของอายุงานเนี่ยเป็นไปได้อยู่นะครับเป็นไปได้อยู่เพราะว่าพอปริมาณหนี้มันเยอะนะครับเมื่อกี้ฟังเจ้าตัวรายได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะ
1: 20,000ต่อเดือน
0: นี่ก็เกือบเป็นแม้ก็จะ10เท่าอยู่แล้วฮะนี่มันจะ10เท่าอ่ะครับก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่าท้อนะ
1: ค่ะ
0: คือยังไม่แน่ใจว่าคุยไปกี่ที่ครับ
1: ค่ะ
0: เนอะมันต้องดิ้นรนนิดนึงนะครับอาจจะไปดูที่ที่เขาประกาศกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะรับเรื่องลูกหนี้ชั้นดีที่อยากจะแก้หนี้ครับยังมีอีกหลายที่ที่ประกาศนะแต่เข้าใจได้ว่าอายุงานเนี่ยมันมีอาจจะมีผลกระทบในการประเมินเรื่องของการให้สินเชื่อด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่โจทย์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ขยันอีกนิดนึงนะครับคุยกับแบงค์เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งคือบางทีคนเราพยายามสักครั้งสองครั้งเราก็รู้สึกว่าพยายามเยอะแล้วนะครับแต่ถ้ามันเป็นปัญหาของชีวิตเราจริงๆเนาะก็ไม่ควรจะเบาฮะไม่ควรจะเบาเนี่ยก็ต้องเต็มที่หน่อยนะฮะคือเอาตัวเลขกลมๆให้ฟังแล้วให้เห็นภาพกันนะครับเงินเดือน 20,000 ตอนนี้เนาะถ้าหนี้แสนหนึ่งก็จะต้องส่งประมาณ 8,000
1: ค่ะ
0: เนาะเพราะบัตรเครดิตนะแล้วก็บัตรกดเงินสดเนี่ยมันประมาณ 8% ขั้นต่ำเพนเขาแสดงว่าตอนนี้ต้องส่งวันหมื่นกว่าบาทนะครับที่เป็นเรื่องหนี้เนาะก็ถือว่าเงินเดือน 20,000 เนี่ยเอาไม่อยู่แน่ๆ
1: เกิน 50% ใช
0: ่ฉะนั้นก็เป็นไปได้อีกมุมนึงครับบิวนอกจากการที่เราจะคุยกับหลายๆแบงค์ให้มากขึ้นอีกหน่อยนึงอันที่2ก็คือการแยกส่วนนิดนึงนะครับความหมายคือฟังแล้วเนี่ยไม่รู้บัตรกี่ใบเนี่ยเนาะเราอาจจะคุยกับเขาว่าเออรวบเท่าที่รวบได้เนี่ยได้กี่ใบ
1: อาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้
0: ความหมายคือใช่ๆใช่เราอาจจะมี 4-5 ใบอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะได้แค่3ใบก็ต้องทำไปก่อนนะเพื่อให้ตัวเลขมันลดลงนะทีนี้มันมีเงื่อนไขนิดนึงที่เราจะต้องดูนะครับก็คือว่าเมื่อกี้บอกกัน1คุยกับแบงค์ให้มาก2ถ้ามันไม่ได้ทั้งหมดทุกใบก็อาจจะบางใบอันที่3ครับนะเวลาทำสินเชื่อเนี่ยนะครับดอกเบี้ยมันต้องถูกลงกว่าเดิมนะไม่งั้นเดี๋ยวเหนื่อยแล้วก็ลองยืดไปยาวๆหน่อยนะครับว่าขอทำเป็นสินเชื่อสัก48เดือนหรือ60เดือนเพื่อให้ตัวเลขผ่อนมันบางที่สุดนะแล้วก็จะได้ผ่อนแล้วหายใจให้คล่องได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาโปะมาปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะฮะลองดูและอีกอันนึงก็คืออาจจะมองเรื่องของการลดรายจ่ายอย่างอื่นแล้วก็เพิ่มรายได้เข้ามาด้วยถ้าไหวนะครับ
1: ค่ะเพราะตอนนี้เท่าที่ดูก็คือตึงมากเหมือนกันนะคะดูจากมูลค่ากับตัวเงินเดือนใช่ไหมเกินละ
0: มีโอกาสที่จะรวมหนี้ได้ไม่ครบทุกรายการนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องแยกบางใบบ้างอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะโอเคแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องกวางนะคะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะอายุ25น้องแล้วยังตั้งใจที่จะถ้าเราเคลียร์ตรงนี้แล้วเราเริ่มต้นใหม่จัดการตัวเองใหม่ดูแลการใช้จ่ายต่างๆให้ดีเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ไหมคะปกติแล้วถ้าม
0: ี
1: หนี้ประมาณนี้กับรายได้ประมาณนี้อ่ะค่ะพี่หนุ่มคะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะถ้าจากประสบการณ์เนี่ยสัก107แล้วก็อายุเท่านี้เงินเดือนประมาณนี้กว่าเราจะเคลียร์ถ้าเราวางแผนตัวเองดีๆไม่สร้างหนี้ใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะถ้าโดยจากการคาดการณ์ค่ะ
0: ถ้าไม่ได้โปะแบบโปะด้วยเลทที่มันตื่นตูมมากนะครับใช้เลทตื่นตูมใช่ไหมเขาให้จ่ายหมื่นจ่ายสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะจ่ายแบบเพิ่มไปพันหนึ่งสองอะไรเงี้ยก็น่าจะมี4ปีนะ
1: โอ้ใช้เวลา
0: เพราะว่ารายได้เราน้อยอ่ะรายได้เราน้อยสองหมื่นคือไม่ได้น้อยหรอกครับแต่ว่าใช้คำนี้มันน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณหนี้ไงหรือพูดอีกมุมหนึ่งคือเราสร้างหนี้มาเต็มวงเงินมากเกินไปเนอะจริงๆมันก็มีจุดเอะใจอ่ะก่อนที่จะมาตรงนี้อย่างเช่นเงินตึงต้องเปิดบัตรเพิ่มไอ้ฟีลลิ่งเนี้ยมันคือฟีลลิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเนอะแต่ว่าหลายๆคนเวลามีปัญหาเลือกชอบเลือกแก้แบบนี้เพราะมีความรู้สึกว่ามันง่ายดีพอมีใบใหม่ก็กลับมาหมุนได้กลับมาคล่องอะไรเงี้ยนั่นแหละครับมันคือมันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะมีจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องปรับตัวหรือต้องแก้อะไรไหมอะไรเงี้ยแต่พอมันลามมาขนาดนี้เนอะวันนี้มันจะไม่ไหวแล้วนะครับก็ดูแล้วผ่อนไปเดือนนี้หมื่นกว่าบาทนะครับบิลมันเหนื่อยไปมันเหนื่อยไป
1: สูงมากเนาะก็คือต้องอาจจะต้องทั้งปรับรายจ่ายทั้งหารายได้เพิ่มด้วยใดๆนะถ้าสมมติว่าหารายได้เพิ่มแบบเป็นกอบเป็นกำได้ก็อาจจะโปะตื่นตัวมาแล้วจบก่อน4ปีได
0: ้ใช่
1: ก็ประมาณ
0: ก็อาจจะประมาณ4ปีอ่ะจ้ะ
1: ค่ะโอ้4ปีก็ใช้เวลาเน
0: า
1: ะ
0: เห็นไหมมันเป็นภาระที่เอาเรื่องครับ
1: เกือบเกือบ30แต่ว่า30มันก็ยังแบบว่าสตาร์ทเริ่มต้นกันได้ใหม่เป็นประสบการณ์นะถ้าเราวางแผนชีวิตดีๆหลังจากนี้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ไหมคะค่ะโอเคก็เป็นกำลังใจจริงๆน้องๆสมัยนี้ที่เราเคยคุยกันว่าเด็กๆก็มาเป็นหนี้กันค่อนข้างเร็วเหมือนกันเนาะจากหลายๆเรื่องใช่ไหมคะจากพฤติกรรมจากอะไรต่างๆนานาด้วยพฤติกรรมการใช้จ่ายค่ะโอเคมาอีกคำถามนึงนะคะน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายคุณนัทเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะรีวิวหนี้สินเงินออมของตัวเองอะทุกปีเลยปรากฏว่าเงินออมทรัพย์สินน่ะไม่ได้ขึ้นเยอะแต่หนี้ค่อยๆลดลงลดแต่ว่าก็ลดแบบกระปิบกระปอยนะคะเขาใช้คำนี้คือก็ส่งตามค่างวดตลอดนะคะแต่ไม่ได้โปะนะคะก็แบบนี้ถือว่าการเงินยังโอเคไหมคะโค้ชยังพอได้ไหมมีคำแนะนำอะไรไหมคือเขาก็อาจจะออกแนวตัดพ้อ นิดนึงอะเนาะว่าชีวิตเขาเนี่ยมีเรื่องต้องใช้เงินแบบก้อนๆมาเป็นระยะเลยมันก็เลยทำให้เขาไม่ค่อยเหลือเงินเก็บเดี๋ยวบ้านก็พังเดี๋ยวรถก็เสียเดี๋ยวก็ปวดฟันจนต้องรักษารากข้อฟันอีกแพงมากหลายหมื่นค่ะอันนี้ออกแนวตัดพ้อสินเงินออมไม่เพิ่มแต่หนี้สินลดแต่ลดแบบค่อยๆลดไม่ได้ลดจากการโปะเพิ่มใดๆอันนี้ถือว่าเฮลตี้ไหมคะสุขภาพการเงินค่ะ
0: อยากให้ตัวเราประเมินตัวเองก่อนก็ได้ครับว่าเราเฮลตี้ไหมล่ะถ้าเราเฮลตี้เราคงไม่ส่งคำถามมาใช่ไหมล่ะเนาะมันไม่เฮลตี้หรอกถ้ามันจะดีคือดีและถูกต้องคือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนี้สินทยอยลดลงเรื่อยๆเนาะหรือเราลองเอาทรัพย์สินทั้งหมดรวมตัวเลขกันว่าได้เท่าไหร่หนี้สินทั้งหมดรวมตัวเลขกันแล้วได้เท่าไหร่เอามาหักลบกันนั้นก็เรียกว่าความมั่งคั่งสุทธิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะหรือความรวยสุทธิของเราทุกปีมันก็ควรจะเพิ่มขึ้นเนอะเพราะว่าเราทำมาหากินเก็บหอมรอมริบเพิ่มใช่ไหมในขณะเดียวกันหนี้สินก็ทยอยผ่อนตัดไปเรื่อยๆทรัพย์สินเพิ่มหนี้สินลดนี่คือสูตรที่มันควรจะเป็น
1: ค่ะ
0: นะเพราะงั้นก็ต้องบอกแบบแม่ใจร้ายว่ายังไม่ค่อยโอเค
1: ค่ะ
0: ยังไม่ค่อยโอเคสินะนั่นแหละแต่ถ้าโอเคมันก็ต้องเพราะว่าตัวเขายังรู้สึกไม่โอเคเลยฮะเนี่ยเขาถึงเขียนมาหาเราเนี่ยหรือถามส่งมาหาเราใช่ไหมก็บางทีผมใช้คำนี้นะก็ปลอบใจกันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกใช่ไหมก็ต้องบอกความจริงว่าไม่ได้ถึงกับเลวร้ายเนาะแต่ว่าอย่าอยู่ในภาวะแบบนี้เพราะว่าอะไรทรัพย์สินไม่เพิ่มขึ้นน่ะแล้วเราเคยรู้จักเงินเฟ้อใช่ไหมเนาะแสดงว่าเงินที่เก็บของเราอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมันก็จะไปสู้เงินเฟ้อยังไงไหวล่ะใช่ไหมฮะนี่สินลดลงแบบกระปิกกระปอยเนาะนี่ไม่ถามว่ารายละเอียดว่าเป็นหนี้สินอะไรนะถ้าเป็นหนี้บ้านหนี้รถมันก็อาจจะค่อยๆลดลงไปทีละหน่อยมันต้องกระปิกกระปอยแต่ท่านบอกว่ากระปิกกระปอยตัวนี้คือบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดล่ะอันนี้ยิ่งแย่เลยนะ เดี๋ยวผู้ใจก็ใจร้ายเห็นไหมเขาก็อยากได้กำลังใจว่าก็พอได้อะไรเงี้ยแล้วคำถามคือผมบอกว่าก็พอได้เราแฮปปี้ไหมล่ะเราก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมแล้วก็อย่าพอได้เลยเอาแก้ดีกว่านะอันนี้ยังไม่โอเคเนาะครับผม
1: ยังไม่โอเคอย่างน้อยนี
0: ่
1: ถามอยากยังดูเหมือนคำถามอยากจะได้คำตอบว่าก็พอได้ไม่แย่แต่จริงๆคำตอบคือยังไม่โอเค
0: เช้าสบายใจก็ยังดีกว่าหลายคนที่เขาติดลบอะไรแล้วเราโอเคไหมล่ะเราไม่โอเคสิเราไม่ได้อยากดีกว่าบางคนที่เขาแย่ถูกไหม
1: ค่ะ
0: คนที่เขาแย่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เฉยนะเขาก็มุ่งมั่นที่จะมีเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถูกป่ะถ้าเราบอกว่าตรงนี้ก็ยังถือว่ามันไม่ได้ติดลบมันก็พอทนนะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดอย่างนั้นก็ได้ไงใช่ไหมฮะนั่นแหละแต่ทรัพย์สินต้องเพิ่มนะแล้วก็หนี้สินลดนะอันนี้คือส่วนของการจัดการเรื่องทรัพย์สินหนี้สิน
1: ค่ะงั้นก็เป็นกำลังใจให้เนาะฮึดหน่อยใช่ไหมคะเอาให้มีทรัพย์สินเพิ่มแล้วก็จะเป็นไปได้หนี้สินถ้าวางแผนให้มันลดลงให้มันลดลงแบบเรียกว่าตุ้มๆหน่อยไม่ใช่แบบกระปิ่มกระปอยเนี่ยก็น่าจะดีเพราะมันก็จะทำให้ตัวทรัพย์สินเราขยับเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะอย่างมีนัยยะด้วยเหมือนกันเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นกำลังใจให้กับคุณนันเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็สะท้อนว่าคุณนันก็ให้ความสำคัญน่ะกับเรื่องของเขาเรียกว่าสถานะสุขภาพการเงินของตัวเองเนาะก็ยังพยายามจะรีวิวพยายามจะตรวจสอบตรวจตาอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: มีความตั้งใจดีใช้คำนี้มีความตั้งใจด
1: ี
0: นะฮะ
1: มีความตั้งใจ
0: ครับผม
1: ค่ะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะคุณนะแต่ก็ชอบมากที่รีวิวเนาะในทุกๆปีทั้งหนี้สินแล้วก็เงินออมซึ่งจริงๆพี่หนุ่มก็เชียร์ทุกคนทำอยู่ตลอดเนาะมันจะทำให้เราอ่ะรู้สเตตัสของตัวเองรู้สเตตัสของครอบครัวเราจะได้วางแผนจัดการได้ถูกเนาะว่าเราจะต้องแอคชั่นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วมันก็เลยทำให้มันบางทีก็สะสมปัญหาไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันใช่ไหมคะแบบนี้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ขอให้การเงินดีขึ้นเรื่อยๆนะนะครับ
1: ค่ะค่ะโอเคครบถ้วนวันนี้เราตอบคำถามนะคะเอ๊ะมีคำถามงานใหญ่เพิ่งจบไปอ่ะพี่หนุ่มคนก็ถามเยอะเหมือนกันว
0: ่
1: าดูย้อนหลังได้ไหมยังเปิดสมัครรับไหมยังไงปกติ
0: ครับสำหรับการจำหน่ายบัตรย้อนหลังจะไม่มีนะครับเราก็ตั้งใจไว้เลยว่าอยากให้คนที่สนใจเนี่ยได้รับชมแล้วก็ซื้อบัตรกันตั้งแต่แรกแต่ว่าใครที่ซื้อบัตรไปแล้วแล้วก็ได้ไปเข้างานแล้วนะครับหรือว่าไลฟ์สตรีมก็คือได้ดูวันที่10ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ยังสามารถดูย้อนหลังได้นะครับไปอีก90วันนะครับซึ่งทีมงานก็มีการส่งอีเมลนะครับวิธีการดูย้อนหลังนะครับซึ่งตรงนี้ก็ลองไปเช็คในอีเมลของท่านดูนะครับก็จะมีการแจ้งให้ทราบนะครับ
1: ค่ะโอเคก็ผ่านผลไปดูดีนะคือคักกันตั้งแต่ช่วงแรกๆคนสนใจเยอะมากนะคะแต่สามารถดูย้อนหลังได้สำหรับคนที่ซื้อบัตรตอนแรกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะโค้ชคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ช่วง Money Clinic โดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ
3: ์คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมฆพันธ
4: ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาดนี้

0: การลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinkingradio
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยมอมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
4: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
3: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
4: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมฆพันธ์
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากช่วงที่แล้วนะคะเราตอบคำถามกับโค้ชหนุ่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะช่วงนี้ค่ะก่อนที่มีประเด็นที่จะตามกันต่อเนาะประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์คุณผู้ฟังหลังจากตรงต้นรายการนะวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดสบายๆแต่ว่าเราก็จะมีข้อมูลนะคะที่น่าสนใจเอามาฝากกันอย่างตอนต้นรายการนั้นเนี่ยนะคะก็หยิบเรื่องราวของบอนด์ยิลด์ด้วยเนาะว่าจริงๆบอนด์ยิลด์อเมริกาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั้นเนี่ยนะคะในระดับ 5% กว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็กระทบในหลายสินทรัพย์และแน่นอนนะคะก็กระทบกับนักลงทุนด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยเขาก็มีการออกมาคาดการณ์เหมือนกันนะคะว่าบอนด์ยิลด์อเมริกาเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะแตะไปถึง 6% เลยทีเดียวนะคะจากประเด็นเรื่องของแรงกดดันเงินเฟ้อแล้วก็หนี้สาธารณะนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเหตุผลมาจากอะไรนะคะแล้วก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะสำหรับมุมมองนี้นะคะเพราะว่าเป็นมุมมองที่มาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนของพิมโคซึ่งเป็นบริษัทบริหารกองทุนตราสารหนี้รายใหญ่ของโลกด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะตามไปดูกันแล้วก็เราพูดถึงปัจจัยโลกค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีสรุปประเด็นเรื่องของความเสียหายจากช่วงของน้ำท่วมนะตั้งแต่ปลายกันยาจนถึงต้นตุลาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะก็มีการรายงานนะเรื่องของความเสียหายต่างๆออกมาด้วยนะคะว่ากระทบเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมีเวลาจะพาไปดูตรงนั้นด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเคยสงสัยกันไหมคะจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนนะคะแต่ทำไมหนี้ยังคงลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้นะคะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดค่ะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะคะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุดนะคะ 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง7ปีนะคะและไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำนะคะมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนค่ะอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะที่ 8.99% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะคะมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนค่ะและประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปค่ะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 11.9 99% ต่อปีนะคะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิต

็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆค่ะเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดค่ะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะคะหรือว่าที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะโทรที่ GHB Contact Center หมายเลข1115หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยที่ออมสินนั่นเองนะคะมาดูประเด็นเรื่องของการคาดการณ์เรื่องของบอนด์ยิลด์นะซึ่งก็เป็นแรงกดดันสำคัญเหมือนกันนะกับหลายสินทรัพย์แล้วก็กับภาพใหญ่ๆนะในเรื่องของตลาดหุ้นแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งล่าสุดอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้มัน 5% กว่าเนาะแต่ทางประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนนะหรือว่า CIO ของพิมโคเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทบริหารกองทุนตราสารหนี้รายใหญ่ของโลกเนี่ยออกมาเตือนนะคะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยอาจจะปรับตัวขึ้นแตะระดับ 6% เป็นครั้งแรกเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2000นะคะท่ามกลางแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงซึ่งก็จะกระตุ้นในเรื่องของความกังวลนะเกี่ยวกับเงินเฟ้อรวมถึงภาระหนี้สาธารณะของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนนะของพิมโคเองนะก็บอกว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของบอนด์ยิลด์สหรัฐเนี่ยจากระดับปัจจุบันไปอยู่ที่ 5.29% ไปสู่ระดับ 6% เนี่ยมีความเป็นไปได้ในระยะสั้นนะคะโดยเฉพาะหากองทุนเฮดฟันแล้วก็นักลงทุนที่ใช้เงินกู้เพื่อเพิ่มขนาดการลงทุนจำเป็นต้องปิดสถานะการลงทุนในพันธบัตรที่กำลังขาดทุนนะคะซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยถือเป็นอัตราผลตอบแทนอ้างอิงสำคัญสำหรับต้นทุนการกู้ยืมแล้วก็การกำหนดราคาสินทรัพย์ทั่วโลกเลยนะคะโดยจริงๆนับตั้งแต่ต้นปี2569เนี่ยบอนด์ยิลด์อายุ10ปีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ120 basis point แล้วนะคะหรือประมาณ 1.2% นะคะและปัจจุบันก็เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 5.34% นะคะก็แต่ว่าก็เป็นระดับที่สูงสุดนะที่เคยทำไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความเคลื่อนไหวตลาดพันธบัตรใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของพิมโคก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากปัจจัยเทคนิคที่เป็นลบนะคะรวมถึงการถูกบังคับปิดสถานะที่ตัดขาดทุนของกองทุนเฮดฟันด์และก็นักทุนที่ใช้เลเวอเรจด้วยนะคะซึ่งอาจจะยิ่งเร่งให้แรงขายในตลาดพันธบัตรเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้นะคะก็เขาก็เตือนนะว่ายิวที่แตะอย่างเงี้ยมันก็จะฉุดหุ้นแล้วก็ฉุดตราสารหนี้ภาคเอกชนได้เหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังนะคะนี่เราก็ยังตามนะเรื่องของบอนด์ยิวนะคะปิดท้ายหลายคนอาจจะอยากทราบประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเนาะว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะคะในช่วงที่น้ำท่วมเนาะทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็หลายจังหวัดเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายกันยาจนถึงต้นตุลาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็มีการฝนตกนะแล้วก็น้ำท่วมขังวงกว้างเลยแล้วก็ตกแบบกระจุกตัวด้วยนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาก็มีการประเมินแล้วนะคะว่าส่งผลกระทบต่อครัวเรือนไทยเนี่ยราวๆ 1.48 ล้านครัวเรือนเลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยตั้งแต่ช่วง16กันยายนจนถึง7ตุลาคมนะคะหรือคิดเป็นราวๆ 6% ของครัวเรือนทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีครัวเรือนกว่า 1.1 ล้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ด้วยนะคะพื้นที่ก็กระจุกตัวค่ะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการปทุมธานีนะรวมถึงจังหวัดฐานการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นนครนายกชลบุรีฉะเชิงเทราปราจีนแล้วก็อยุธยานะคะซึ่งมิติแรงงานเนี่ยเขาคาดว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะจะมีแรงงานมากกว่า 1.69 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบนะจากข้อจำกัดในการเดินทางการหยุดกิจการชั่วคราวการสูญเสียชั่วโมงในการทำงานนะโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนะคะกลุ่มที่เปราะบางที่สุดเนี่ยคือแรงงานในภาคบริการแล้วก็แรงงานนอกระบบนะที่มีรายได้เป็นรายวันนะคะเพราะว่าต้องเผชิญรายได้ที่หายไปในทันทีขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่อยู่อาศัยก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยการที่น้ำท่วมเนี่ยก็มีการประเมินนะทาง SCB เนี่ยเขาก็ประเมิน SCB EIC นะนะคะน้ำท่วมน่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยปี69เนี่ยลดลงประมาณ 0.05 ถึง 0.1 เหมือนกันนะคะในกรณีที่ผลกระทบหลักมาจากรายได้

0: ครัวเรือนที่ลดลงนะก็มีความกระทบไม่น้อยเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าเป็นปัจจัยนะที่มาจากปัจจัยในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะที่มันควบคุมไม่ได้เหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นผลความเสียหายที่มีการประเมินกันด้วยนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นภาพที่เอามาฝากกันนะคะในวันหยุดนี้อาจจะดูมีเรื่องที่แบบมีความกังวลใจกันเยอะแต่ว่าเราก็ยังมีความหวังในหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าสิ่งที่สร้างความกังวลใจก็มอนิเตอร์กันไว้เพราะว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนนะคะเอาละหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกอนุทินบอกนักกินข้าวรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่ตอบสถานการณ์น้ำท่วมโยนอธิบดีปภ.ตอบปมงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำท่วมส่วนเรื่องงบประมาณในการเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าให้ไปสอบถามอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้สื่อข่าวจึงสอบถามต่อถึงภารกิจนายกรัฐมนตรีระบุเพียงสั้นๆว่านัดรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยรับประทานอาหารร่วมกันส่วนจะมีการหารือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลทันทีหลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยช่วงฝนฤดูฝนปี2569ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการในหลายพื้นที่ทั้งด้านที่อยู่อาศัยการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้มอบหมายสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตรงจุดครอบคลุมทั้งการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินลงทุนสำหรับซ่อมบ้านตลอดจนเงินทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ออกมาตรการสอดคล้องกับความต้องการผู้ประสบอุทกภัยในทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการสนับสนุนสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการบรรเทาภาระหนี้ด้วยมาตรการพักชำระหนี้ของประชาชนจากธนาคารออมสินธกส.และธอส.ธอท.ซึ่งการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สำหรับผู้ประกอบการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการจากธนาคารออมสินธพว.ธสน.และธอท.ซึ่งรวมถึงการพักชำระค่าธรรมเนียมและค่างวดเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมทั้งนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีผลกระทบดำเนินการช่วยเหลือซึ่งรวม 165,515 รายจำนวน 27,592 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือทางการเงินของผู้ได้รับผลกระทบIMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุในวันนี้ว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ได้อย่างแท้จริงเกินกว่า 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรว่าโกเอวารองผู้อำนวยการด้านการวิจัยของ IMF กล่าวได้ว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาวะและมีภาระหนี้สินสูงขึ้นหลังเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ

0: 104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่การดึงน้ำมันสำรองและการปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่อย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
9: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
8: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
10: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
11: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับโบค่ะอลิสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะ
2: สวัสดีค่ะอนุจิรภาสอนวัฒน์ค่ะ
3: วันนี้นะเป็นวันหยุดเนาะคุณก็น่าจะกำลังฟังเราอยู่ที่บ้านเนาะใครที่ไม่รู้จะออกไปไหนก็ฟังเราเคลื่อนความคิดอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะก็จริงๆปกติช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราแบบเปิดสายเนาะให้สามารถเข้ามาฝากร้านกันได้แต่ว่าในนี้เป็นวันหยุดแต่เราก็มีข่าวคราวที่น่าสนใจเยอะแยะเลยก็อยากจะนำมาฝากกันแต่ว่าช่วงก่อนที่จะไปพูดคุยนั้นเรื่องราวของการแบบข่าวคราวที่น่าสนใจก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะของธนาคารออมสินค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเครียดดิจิทัลเซฟวิ่งส์ค่ะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็จ่ายใช้จ่ายสะดวกค่ะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมค่ะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับเงินต่อยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะแล้วก็สำหรับยอดที่เงินฝากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกนะคะได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมค่ะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งส์นะคะด้วยตนเองผ่านไมโมนะคะได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรของ GSB Contact Center 1115หรือว่าที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นการธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: ค่ะแล้วก็สำหรับรายการของเรานะคะ Modern Market นี่คุณผู้ชมผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้นะคะเพราะว่าเราก็จะรายการกันสดๆนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage FM 96.5 แล้วก็ช่อง Channel YouTube ที่จริงๆ Radio ด้วยสามารถทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะผ่านคอมเมนต์ที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่ตอนนี้หรือว่าจะส่งมาทาง LINE @thinkingradio ก็ได้นะคะในช่วงแรกเนี้ยเราสื่อสารกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันสักหน่อยนะคะพี่โบเนาะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ก็ยังประสบปัญหาอุทกภัยนะคะหนักอยู่หลายจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราราชบุรีนะกาญจนบุรีปราจีนบุรีอยู่แล้วก็กรุงเทพนี่เมื่อคืนนี้เรียกได้ว่าตื่นเต้นกันพอสมควรเนาะเพราะว่ามี SMS แจ้งเตือนมาว่าเขตในแถวแถวสายไหมนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของน้ำคลองล้นอะไรแบบเนี้ยใครที่บ้านอยู่แถวนั้นนี่คือตื่นเต้นกันใหญ่นะแทบจะนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเราก็อยากเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมเนี้ยบ้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีเรียกได้ว่ามีงานใหญ่ของประเทศเนาะซึ่งคลื่นของเราหลายท่านเลยพี่โบเองด้วยนะคะแล้วก็ผอ.เองนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการหลายท่านก็ไปสแตนบายอยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงที่2ก็จะมีการรายงานสดกันเข้ามาว่าในเรื่องของการประชุม IMF World Bank นะตอนนี้มีสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าหนุ่ยขอเกาะติดสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะคะเพราะว่าท่านนายกนะคะอันนี้เป็นข่าวของเมื่อวานนะก็เมื่อวานเป็นการเป็นวันแรกของงานประชุม IMF World Bank ใช่ไหมท
3: ่
2: านนายกก็สั่งพักนะคะสั่งพักในเรื่องของ ศูนย์นะในเรื่องของกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของชาติหรือตัวย่อว่าบก.ปปช.นี่แหละสั่งพักเอาไว้ก่อนในเรื่องของการบัญชาการศูนย์แต่ว่าสั่งให้เป็นเตรียมรับสแตนด์บายสถานการณ์น้ำแล้วก็ยังให้ข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยสามารถควบคุมได้แล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมไปแล้วนะคะกว่า 135,782 ครัวเรือนหรือว่ารัฐบาลเนี่ยจ่ายวงเงินเรียกว่าเยียวยาน้ำท่วมนะไปแล้วถึง 1,069 ล้านบาทค่ะตรงนี้เนี่ยท่านนายกอนุทินนะคะชาญวีรกุลก็ให้ซึ่งท่านเนี่ยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะโดยที่กองนี้ก็มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็เป็นหัวหน้ากองด้วยก็ให้ข่าวเอาไว้ว่าคาดการว่าการประชุมเขาประชุมกันไปเมื่อวานนี้นะก็จะเป็นช่วงท้ายๆและของการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากว่าฝนเนี่ยที่เผชิญอยู่ก็เป็นระลอกท้ายๆของฤดูกาลแล้วโดยปริมาณน้ำฝนเนี่ยคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างหนักไม่ได้มากกว่าที่จะบริหารจัดการได้นะคะแล้วก็สถานการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อยแล้วแม้แต่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยทุกฝ่ายก็ร่วมแรงร่วมใจในการคลี่คลายสถานการณ์จนกลับสู่สภาวะปกติแล้วท่านนายกยังบอกอีกว่าอยากที่จะชื่นชมแล้วก็เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายที่จะเข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาโดยในปัจจุบันเนี่ยก็ได้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบนะอย่างที่รายงานตัวเลขไปเมื่อตอนช่วงต้นนะคะก็ถือว่าท่านก็บอกว่าเป็นการดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วและในอดีตเนี่ยการเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็มักจะรอสถานการณ์เนี่ยสิ้นสุดก่อนโดยที่ท่านเนี่ยสั่งเอาไว้ว่าไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำท่วมสุดนะคะก็คือสามารถที่จะจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมได้เลยหากว่าหลักฐานครบนะคะโดยท่านนายกเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าจะต้องชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีนะซึ่งมีปริมาณฝนและน้ำไหลเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองและชุมชนเนี่ยขนาดใหญ่เลยตอนแรกก็คิดว่าจะต้องเร่งระดมความช่วยเหลือลงไปแต่ว่าสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเองโดยตัวเองเนี่ยก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วปรากฏว่าก็ได้รับรายงานว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงอันนี้ท่านนายกก็ชื่นชมมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยน้ำท่วมก็มันท่านนายกบอกนะมันท่วมแป๊บเดียวแล้วมันก็ผ่านไปตรงนี้เนี่ยท่านถือว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นการดำเนินงานได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็นายกยังกล่าวอีกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะโดยเฉพาะภาคใต้นะภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยตอนนี้ก็อยากให้เตรียมรับมือในลักษณะเดียวกันโดยเป็นการระดมความช่วยเหลือเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยเนี่ยให้ทันร่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยตอนนี้ก็ลงไปเป็นห่วงแล้วก็สั่งให้ทางภาคใต้เนี่ยเตรียมการแบบเฉพาะกิจโดยเฉพาะที่จะรับมือกับน้ำท่วมแล้วท่านนายกบอกว่าการแจ้งเตือนภัยเนี่ยก็อยากจะให้กรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปรับปรุงทั้งโปรแกรมและรูปแบบของการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีสถานการณ์เนี่ยก็ให้แจ้งถี่ขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยรับทราบสถานการณ์แล้วก็มีเวลาเตรียมตัวอย่างเพียงพอนะคะตอนนี้ก็ขอพักที่จะบัญชาการศูนย์ก่อนเพราะว่าท่านก็เตรียมมือที่จะเตรียมความพร้อมที่จะรับมือนะคะอย่างเต็มที่แล้วแหละก็สแตนด์บายไว้ไม่ได้ขัดเรื่องนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะพี่โบคะผู้พูดของเราอ่ะก็เนื่องจากว่ามีกิจกรรมเยอะใช่ไหมแล้วเราก็ดูสถานการณ์น้ำอ่ะไปควบคู่กันจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยจะมีกิจกรรมที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะไปเที่ยวเมือง ศรีสัชนาลัยที่จังหวัดสุโขทัยเนาะแต่ว่าโอ้โหด้วยสถานการณ์น้ำนี่เราก็ค่อนข้างที่จะกังวลในเรื่องของการเดินทางนะคะจนทำให้เราเนี่ยก็ได้ปรับแผน

0: นาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกค่ะโดย FM 96.5 ของเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนไปร่วมสัมผัส3เมืองนะคะผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชนค่ะโดยในกิจกรรมนี้เนี่ยเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกค่ะทริปเดียวนี้จะพาคุณไปเที่ยวเมืองเก่าไหว้พระแล้วก็ชมวิถีชุมชนนะคะริมรสของอร่อยแล้วก็สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยด้วยต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ของเขาเลยนะสำหรับเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะคะไฮไลท์เลยจะพาท่านไปชมความงดงามของอุทยานประวัติศาสตร์ยามค่ำคืนค่ะท่ามกลางแสงประทีปการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ริ้วขบวนอันตรการตานะคะโดยไฮไลท์อีกมีอีกนะก็คือนี่เลยเราจะพาไปย้อนอดีตเมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัยค่ะเดินทางผ่านเรื่องราวเมืองเก่านะคะชมโบราณสถานแล้วก็สัมผัสเสน่ห์อารยธรรมสุโขทัยในเมืองที่มากกว่าแล้วก็จะพาเที่ยวทั่วเมืองศรีสัชนาลัยเลยนะคะแล้วก็จะพาไปไหว้พระเสริมสิริมงคลค่ะสักการะพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพิษณุโลกชมความงดงามวิหารทองอลางของวัดจันทร์ตะวันตกอันนี้คืออยู่ในกระแสมากค่ะวัดจันทร์ตะวันตกคือสวยมากนะแล้วก็เราจะพาไปนั่งรถรางตะลุยเที่ยวเมืองลับแลค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะสัมผัสกับเรื่องราวของเมืองลับแลแบบใกล้ชิดเลยผ่านสถานที่สำคัญที่ต้อนเรื่องราวอันน่าสนใจไว้มากมายนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบใกล้ชิดด้วยเช่นกันสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนนะเราจะพาไปสัมผัสภูมิปัญญาแล้วก็ของดีบ้านวังส้มซ่าจังหวัดพิษณุโลกค่ะจะพาไปอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านเรียนรู้วิถีเกษตรที่บ้านนาต้นจันทร์จังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วก็จะพาไปล่องเรือชมสวนฝรั่งที่สวนดีพิชัยฝรั่งกิมจูที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะสำหรับโปรแกรมเรา3วัน2คืนนะคะต้องบอกว่าเป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์พบทักเรื่องเที่ยวว่ากินเรียนรู้แล้วก็ลอยกระทงแน่นอนที่บอกไว้ว่าเราจะจัดในช่วงเทศกาลลอยกระทงเนาะก็คือเราจะเดินทางกันในวันที่16ถึง18พฤศจิกายนนี้นะคะใครที่สนใจร่วมเดินทางหรือว่าอยากจะคุยรายละเอียดขอโปรแกรมเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้าไปได้เลยที่ LINE @thinkingradio นะคะสำหรับโปรแกรมดีแบบนี้ก็ไม่อยากให้พลาดค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างเต็มวัยนะถ้าเกิดเราจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะต้องพิเศษจริงๆในช่วงเทศกาลลอยกระทงก็อยากให้เดินทางมากับเราค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญคือในช่วงขาไปเนี่ยเราก็ไปโดยเครื่องบินเนาะแต่ว่าขากลับเรากลับโดยรถบัสเนาะเพราะนั้นไปโดยเครื่องบินก็จะต้องรีบจองก่อนนิดน
0: ึ
1: งเพราะถ้าช้าเดี๋ยวตั๋วเครื่องบินมันจะไม่ได้ราคาดีเนาะก็เลยอยากจะให้หลายๆคนรีบจองกันเข้ามาก่อนค่ะทักทายถามกันไปได้เลยว่าโปรแกรมเป็นยังไงบ้างกับทางทีมงานเนาะเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยตอบให้ที่ Line @ Thinking Radio นะคะ
0: วันหยุดก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเรามีทีมงานสแตนบายต่อนะคะไม่พักไม่ผ่อนกันเลยทีเดียวสามารถทักทายกันเข้ามาได้ค่ะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้แล้วพูดถึงยังเมื่อสักครู่น้อยพูดถึงเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมเนาะมันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันค่ะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาแล้วนะโดยในกรุงเทพเนี่ยเขามีการรายงานว่ามีการส่งอนุมัติเงินช่วยเหลือแล้วหนึ่งประมาณกว่า 88,198 ครัวเรือนค่ะก็คิดเป็นวงเงินประมาณ649ล้านบาทค่ะแล้วก็ระบุว่าพื้นที่ที่ประสบทุกภัยในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ลดลงเหลือแค่8เขตเนาะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอเนี่ยก็เดินหน้าเยียวยารอบที่5แล้วเนาะให้ทางประชาชนในพื้นที่เนี่ยประสบภัยเนี่ยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สนับสนุนการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิตหลังน้ำลดด้วยค่ะซึ่งอย่างที่นุ้ยบอกเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีการเตือนกันนะว่าในช่วงสัปดาห์นี้13ถึง16ตุลาคมเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเรื่องของฝนตกเพิ่มขึ้น ดยเฉพาะทางภาคใต้เนาะก็มีความเสี่ยงเกิด

0: ฝนตกหนักถึงหนักมากใน9จังหวัดอย่างที่บอกก็คือนครศรีธรรมราชนะคะภูเก็ตแล้วก็กระบี่จังหวัดเราเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของการฝนตกหนักก็ยังไงก็ดูเรื่องของพยากรณ์อากาศไปด้วยแต่ว่าก็หลายพื้นที่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของเป็นผู้ประสบภัยในการน้ำท่วมเนี่ยก็สามารถเรียกว่าส่งเรื่องมาเนาะไปตามที่ต่างๆที่เขาได้แจ้งเอาไว้ว่าสามารถแบบยื่นขอเยียวยาอย่างนี้ได้ก็น่าจะอยู่ระหว่างการพิจารณา
1: ค่ะก็ในช่วงก่อนที่เราจะพักเบรกนะคะนึกขอป้ายยาก่อนได้ไหม
0: ใช่ใกล้เคียงนะ
1: ใกล้เคียงแบบนี้นะคะไม่ได้ป้ายยาอะไรค่ะในเรื่องของอาหารนั่นเองนะคะสำหรับอาหารที่ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ประจำประเทศไทยเลยเนี่ยนะคะนั่นก็คือน้ำพริกแม่รัศมีค่ะอยากจะเอาใจสายแซ่บสักหน่อยนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดนะคะที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารค่ะก็ต้องฟังทางนี้เลยนะคะจะพาไปรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีค่ะซึ่งเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะเขาการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศแล้วก็การประกวดสินค้าของดีประจำอำเภอนะคะพร้อมกับเขาเนี่ยมีมาตรฐานในเรื่องของสินค้าโอท็อปชุมชนค่ะการันตีได้เลยนะคะแล้วก็เขาทำสืบทอดกันมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะแล้วก็ผ่านการออกร้านประจำอำเภอประจำจังหวัดระดับประเทศมาแล้วเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเขาก็คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีค่ะมีให้เลือกอร่อยแล้วก็หลากหลายรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกคลุกเสียบนะคะหอมกรอบกุ้งเน้นๆหรือว่าจะเป็นน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นตรงนี้ก็แซ่บถึงเครื่องถึงใจนะคะแล้วก็น้ำพริกแมงดาค่ะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆเลยนะคะจะทานเป็นอาหารจานหลักหรือว่าคลุกข้าวสวยร้อนๆค่ะกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงนี้กินคู่กับอะไรก็อร่อยนะคะแล้วก็พิเศษจริงๆเราจัดโปรโมชั่นให้ด้วยภายในเดือนนี้นะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกค่ะเราจะแถมฟรีให้อีกทันทีนะคะน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกก็คือรับกันไปจุกๆเลยนะ24กระปุกเต็มๆเลยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยจ่ายเพียงแค่ราคา890บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อได้เลยทันทีนะคะเพียงแค่โทรไปซื้อแค่นั้นเองนะคะที่เบอร์021143990021143990นะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าช็อปมาเนียของเราการันตีโดยอสมท. Mcot ของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงท้ายจากนี้ทิ้งท้ายด้วยในเรื่องของคลิปวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์กันสักหน่อยนะคะใครที่ทักทายกันก็มาผ่านไลน์แอดจิ้งจิ้งวิดีโอของเราหลากหลายท่านสนใจเนาะในเรื่องของคอร์สเรียนรู้วิดีโอออนไลน์ AI for Life นะคะที่ตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครนะคะถ้าท่านอยู่ที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของ AI นะคะเราจะมี2หัวข้อให้เลือกนะคะก็คือเป็นหัวข้อ1ก็คือคลิกแอดคีย์เอทไวเก่าเล่าภาพด้วย AI ตรงนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการอยากจะปรับภาพปรับตัวเองให้เป็นคลิปวิดีโอให้เป็นแบบว่าใช้ AI เนี่ยมาช่วยในเรื่องของความทำคลิปทำภาพอะไรได้บ้างตรงนี้เนี่ยก็เหมาะเลยหรือว่าจะเป็นหัวข้อที่2ก็คือAI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังตรงนี้เหมาะกับเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะเรียนรู้ว่า AI สามารถที่จะมาช่วยงานเราตรงไหนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำคลิปทำภาพคิดโปรโมชั่นคิดสคริปต์ในเรื่องของการค้าขายคิดอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยนะคะ AI ช่วยได้ง่ายมากๆท่านที่สนใจอาจจะสนใจทั้งสองหัวข้อเลยก็ได้ก็คือสมัครกันมาทั้งสองหัวข้อเลยก็ได้หรือว่าหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก็ได้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดหรือสมัครกันเข้ามาได้ที่ LINE @thinking video เราก็จะส่งข้อมูลไปให้ท่านให้ท่านโอนเงินมาให้เรานะคะเช็คหลักฐานอะไรจะเรียบร้อยก็จะมีการส่งลิงก์เพื่อที่จะร่วมกลุ่ม Facebook แฟนเพจแบบกลุ่มปิดนะใครที่ชำระเงินมาก็จะได้เข้าในกลุ่มแล้วก็จะสามารถเรียนรู้วิดีโอคลิปของเราได้นะคะสามารถรับชมได้นานเท่าไหร่ก็ได้คลิปวิดีโอเราฟังยาว2ชั่วโมงเราเปิดให้ได้รับชมกัน2เดือนเต็มตั้งแต่วันที่ท่านเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มนะคะก็รายละเอียดเยอะนอกหลากหลายกิจกรรมหลากหลายงานทุกๆงานทุกๆกิจกรรมนะคะหรือฟังข้อมูลตรงไหนไม่ทันก็สอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ที่ Line at Thinking Radio ได้เลยคือก็เป็นพี่โบด้วยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งแอดมินที่จะคอยตอบคุณผู้ชมผู้ฟังชายก็คุยกันเข้ามาได้เลยนะคะ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันค่ะว่าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยมีงานใหญ่แบบนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างยิ่งโดยเฉพาะในอีกช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็จะเป็นอีกหนึ่งงานเสวนาที่น่าสนใจค่ะเพราะว่ามีทางรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองร่วมประชุมด้วยเดี๋ยวเราคงไปติดตามกันว่าที่ศูนย์สิริกิติ์ค่ะจริงๆบอกก็อยู่ศูนย์สิริกิติ์เนาะเดี๋ยวไปฟังพี่เก่งพัชราพรแล้วก็พี่เฮงวิชัยนะคะในการเข้าไปไม่แน่ใจว่าเขาจะมีจุดไหนที่น่าสนใจมาบอกเรานะแต่ว่าช่วงหน้าแล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุก

0: Radio
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: โดเซเว่นหรือโทร0814986322
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน

0: โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5IMF World Bank Annual Meeting Update
1: กลับเข้ามาในช่วงที่2นะคะโดยช่วงไปกลับมาในช่วงที่2นี้ก็จะมาพูดคุยกันอะไรอย่างที่โปและนุ้ยได้พูดกันไปนะว่าวันนี้น่ะเป็นวันที่2แล้วของการประชุม IMF World Bank เนาะซึ่งณตอนนี้ค่ะเราก็มีเรียกว่าเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษทั้ง2ท่านเลยเนาะมาประจำการอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็น่าจะบอกว่าเป็นเรียกเป็นผู้ดำเนินผู้ดำเนินรายการของคลื่นความคิดด้วยแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวพิเศษด้วยตอนนี้อยู่กับพี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นค่ะแล้วก็พี่เฮงวิชัยวรธานีวงศ์นะคะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทั้งสองคนแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะแฟนFM 96.5 Thinking Radio นะคะสวัสดีคุณอริศราสวัสดีคุณจิรภาค่ะ
3: ครับสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีคุณวิชัย
3: ครับ
1: ได้ค่ะโอ้ตอนนี้พี่วิชัยเองก็อยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจเนาะพี่เก่งเองก็อยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจนะแต่ว่าอยู่คนละที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะ IMF แล้วก็ World Bank นะคะ Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยถือว่าเป็นการประชุมคนเกือบ 20,000 คนใน70ห้องประชุมนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากเลยตอนนี้ทุกคนเดินเข้าห้องประชุมเข้าออกกันแล้วก็สลับเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยมีหัวข้อไม่เหมือนกันอย่างเมื่อเช้านะคะคุณผู้ฟังก็คงจะได้รับฟังการแถลงข่าวสดๆไปแล้วของผลการประชุมเมื่อเช้ามีเรื่องรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเศรษฐกิจใหม่จากภาษีสู่การคลังค่ะเป็นการสร้างระบบการเงินสาธารณะที่เชื่อมโยงกันทางดิจิทัลนะ 10:30 ถึง 11:30 แล้วก็ยังมีอีกห้องประชุมหนึ่งเป็นเวทีนโยบายภาคประชาสังคมค่ะติดตามเส้นทางการเงินความโปร่งใสของผู้ที่เป็นเจ้าของเงินการโกงบัญชีม้งบัญชีไม้แล้วก็ความซื่อสัตย์ในธุรกรรมทางการเงินเนี่ยในโซนของ Southeast Asia เนี่ยเรามีบทเรียนแล้วก็มีเคสสตัดดี้ที่จะแบ่งปันให้กับที่ประชุมระดับโลกกันนะคะวันนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายหัวข้อนะคะอย่างเช่นการบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพข้อมูลที่ดีการตัดสินใจที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางสถิติต่างๆเพื่อจะนำไปสู่การปรับนโยบายให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดร.เอกนิตินะคะก็จะมาสปีชแล้วก็พูดเรื่องการสร้างความเข้มแข็งในโลกที่แตกแยกมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะเป็นเวทีที่เขาจับตามองกันมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีช่วงบ่ายสองค่ะเป็นเวทีภาคประชาสังคมนะคะจะดูเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลการคลังแล้วก็ต่อให้เกิดกับประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจช่วงบ่ายสองส่วนช่วงเกือบบ่ายสามนะคะก็จะมีการวิเคราะห์เป็นอีกเวทีหนึ่งเพื่อจะให้คุยกันเรื่องปัจจัยทางการคลังการเงินการลงทุนจากต่างประเทศไปยังประเทศที่มีรายได้ต่ำอันนี้ก็น่าเป็นห่วงกันเพราะเขาก็มองว่าเงินทุนก้อนใหญ่พวกเฮดฟันต่างๆใช่ไหมคะจะไปทำอะไรที่เกิดผลกระทบกับประเทศที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะเปราะบางทางวิกฤตเศรษฐกิจได้แล้วก็วันนี้ก็ยังมีอีกเวทีหนึ่งค่ะบทเรียนจากวิกฤตค่าของชีพของประเทศในภูมิภาคที่เหมือนกับกลุ่มประเทศที่3นะคะกับกลุ่มที่มีอำนาจทางการเงินก็จะมาคุยแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรกันคุณอริศรากับคุณจิรภาก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ am2026thailand.go.th ค่ะเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดจากห้องประชุมถ่ายทอดการแถลงข่าวส่วนพวกเราก็จะเข้าไปอยู่ตามจุดต่างๆแล้วก็นำผลมาประชุมนำผลการประชุมมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะอย่างล่าสุดค่ะผู้ว่าแบงก์ชาตินะคะทางสำนักข่าวไทยก็ไปได้สัมภาษณ์พิเศษมาเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมั่นใจว่าปีนี้โต 2.3% ค่ะในขณะที่IMF เนี่ยประมาณการเศรษฐกิจไทยไว้ที่ 2.1% เท่านั้นนะคะก็ยังคิดว่า ด้านโครงสร้างในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งภาวะราคาน้ำมันโลกราคาทองคำแล้วก็เรื่องภาวะน้ำท่วมเนี่ยอาจจะกระทบกับศักยภาพของไทยเหลือแค่ 2.1% 2.7 จากเดิมที่คิดว่าจะเป็น 2.7 นะคะเพราะฉะนั้นทางท่านผู้ว่าแบงก์ชาติค่ะคุณวิชัยรัตนากรค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยก็สามารถติดตามได้ทั้งข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ทางช่อง 9 Mcot HD นะคะคุณอริสราแล้วก็คุณจิรภาค่ะ
1: จริงๆเรื่องของความเคลื่อนไหวของการประชุมก็สามารถติดตามได้ทางช่อง9เนาะทั้งช่อง9เองด้วยทางสำนักข่าวไทยเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ของคลื่นความคิดก็ได้เหมือนกันหรือทาง FM 96.5 ทางวิทยุก็ได้หรือออนไลน์ได้หมดเลยค่ะทุกช่องทางของ Mcot เนาะทุกช่องทางของ Mcot จริงๆที่จะได้ติดตามการประชุมในช่วงตลอดสัปดาห์นี้นะคะ
2: ค่ะอย่างรายการของคลื่นความคิดก็ติดตามได้ชาวทั่วโลกข่าวเข้มประเด็นข้น CEO Vision Modern Market Econ World และ Econนะคะรวมถึงแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มได้24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ยังชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะบรรยากาศอย่างเมื่อวานในดร.สังคมาได้ไปเข้าห้องประชุมอยู่ 2-3 ห้องประชุมนะคะวันนี้ดิฉันก็ส่งคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะผู้ดำเนินรายการ CEO Vision Plus เข้าไปอยู่ที่บรรยากาศห้องประชุมในชั้น G เนี่ยจะมีคนเรียกว่าหลายพันคนเลยนะคะขอทราบบรรยากาศคุณวิชัยเลยค่ะ
3: ผมรอรายงานเลยครับพี่เก่งน้องน้องโมแล้ว
1: เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้าง
3: ผมยิ้มไปยิ้มมานี่คือยิ้มสยามทักทายกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอยู่นะฮะแล้วก็บรรยากาศที่นี่ต้องบอกได้เลยว่าเป็นบรรยากาศแบบมืออาชีพระดับโลกมากๆกับการที่เราได้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานดร.สังคมาพามาดู2ห้องใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้คุณวิชัยจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็เห็นถึงความคึกคักเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านซ้ายมือของผมก่อนนะฮะนี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับที่บอกได้เลยว่าชาวต่างประเทศผ่านแถวนี้ต้องแวะมาขายดีฮะหมดแล้วนะฮะอันนี้คืออ
2: ะไร
3: จะให้ชิมนะครับ
2: ก็
1: แต่ว่าจะฝากซื้อซะหน่อยว่าจะฝากซื้อไม่ทันแล้ว
3: ไม่ทันแล้วนี่เงาะนาสานะครับหวานร้อนกรอบอร่อยๆเลยจ้าจ้านะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่หมดไปแล้วคือสับปะรดนาแล
2: กูแลจากเชียงราย
3: เจ้าของว่าจะถั่วถูหรือเปล่ากูแลนะฮะแล้วก็จะมีถึง2ท่านเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านมาแล้วแวะมาชิมดูว่าผลไม้ซึ่งขึ้นชื่อของไทยเราในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันเมื่อวานนี้เสิร์ฟไปแล้วนะครับก็คือจะมีฝรั่งใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ขนมหวานขนมหวานฮะแตงโมเหลืองกับมะม่วงฟ้าลั่นนะฮะด้านนั้นเปรี้ยงเลยทีเดียวครับอร่อยจริงๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่พลาดไม่ได้ใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะดูสิครับผลงานแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็หมดแล้วนะฮะแล้วก็ชื่นชมกันมากทุกท่านเลยทีเดียวขอบคุณมากนะฮะนี่คือความภาคภูมิใจของเราครับแล้วก็อย่างที่พี่เก่งรายงานไปนะครับว่าในแต่ละห้องประชุมนั้นไม่ว่าจะเป็นห้องที่เขากั้นเอาไว้แบ่งเอาไว้จัดทำมานี่เป็นแบบอาชีพระดับโลกนะครับพี่เก่งครับห
2: ั
3: วข้อของการที่จะมีการไม่ว่าจะเป็นการเสวนาการแถลงข่าวการประชุมต่างๆเหล่านี้นั้นเปลี่ยนทันทีที่หมดแต่ละเซกชันนะครับแล้วถ้าหากว่าจะให้ทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่ทุกท่านดูอยู่ในขณะนี้นี่คือมืออาชีพเรื่องของการเงินการคลังของระดับโลกที่มาประชุมกันที่บ้านเมืองของเรานะครับสำนักข่าวชื่อดังหลายๆแห่งก็มาตั้งบูธนะฮะเพื่อที่จะรายงานสดข้ามประเทศกันเลยทีเดียวก็เห็นความหลากหลายนะครับพี่เก่งและทุกท่านครับจะเห็นได้ว่าที่นี่เนี่ยถ้าว่าดูตั้งแต่พื้นเก้าอี้นะครับแล้วก็การจัดการรับรองต่างๆเหล่านี้บอกได้เลยว่าได้รับคำชมมาอย่างต่อเนื่องครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับแล้วพอพูดถึงเรื่องของการเงินระหว่างประเทศเรื่องของการธนาคารเราจะมองเห็นบูธที่เป็น knowledge center อยู่นะครับแหล่งรวมหนังสือนะฮะสำคัญที่ทุกผู้เข้าร่วมประชุมแวะมาอย่างไม่ขาดสายเลยครับพี่เก่งครับนะฮะแล้วเขาก็จัดนี่เดี๋ยวมีงานหนังสือนี่อันนี้ก็ดูเป็นตัวอย่างได้เลยว่าหนังสือดีๆทั้งนั้นนะครับระดับต่างประเทศที่เขาเข้ามาชมกันแล้วก็เจอว่ามาซื้อที่นี่ที่อาจจะได้โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับก็เนี่ยฮะโอ้โหผมอยากจะพาทุกท่านนะฮะหลังจากหนังสือแล้วมาดูตรงนี้นิดนึงครับว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของประวัติที่มาของการประชุมตลอดหลายปีนะครับโอ้โหมาตั้งแต่ดูเลยครับสมัยเริ่มต้นของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนี่คือมาตรฐานอย่างนึงนะครับพี่เก่งและทุกท่านครับกับการที่เราจัดการประชุมในระดับโลกระดับโลก เราก็จะเห็นได้ว่าที่เขามีรูปนะฮะเห็นเป็นความสำเร็จเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าเมืองไทยของเราได้มาตรฐานครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้วเพราะว่าหูครั้งก่อนนู้นก็จำกันได้ไหมฮะสองท่านนั้นน้องดุ้ยน้องโบเกิดหรือยังฮะ30 กว่าปีก่อนนะฮะเอาง่ายๆว่าศูนย์การยูเนียสริกิจเกิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็ได้รับการต้อนรับกับการจัดงานอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็นานมาพอสมควรแล้วตอบคำถามเลยฮะสองท่านเกิดยังฮะ30 กว่าปีที่แล้วฮะ
1: เกิดนะค่ะพี่แห่งแต่ว่าอาจจะยังไม่ทันในเรื่องของการประชุมซึ่งนิทรรศการนี้ก็คือมีคนเข้ามาทยอยเดินดูเยอะเหมือนกันนะคะพี่เองใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่เขาสรุปต่างๆนะฮะได้เห็นชาวต่างประเทศนะครับที่เขามานั่งพักผ่อนแล้วก็บางคนก็ยังสนทนาพูดคุยกันนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบมืออาชีพที่พักจัดการประชุมนี้นะฮะการเสวนาต่างๆก็ออกมานั่งกันพื้นที่ตรงนี้แล้วผมบอกได้เลยครับพี่เก่งฮะในนี้เนี่ยแอร์กำลังสบายๆครับอากาศไม่เย็นเกินไปครับเพราะว่าเราเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการที่ดูเรื่องของสภาพแวดล้อมนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานต่างๆเหล่านี้จะเป็นการบริหารจัดการพลังงานแบบที่เรียกได้ว่าเราไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใดๆเลยนะครับผมอยากจะชวนมาต่อเพราะว่าเอาจริงๆนะครับถ้าว่ามาที่งานนี้แล้วเดินได้ครบทุกพื้นที่เนี่ยถือได้ว่าท่านจะรู้จักศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับหลังจากที่มีการปรับปรุงกันใหม่ครั้งใหญ่นี้นะครับอย่างชนิดที่เรียกว่าโอ้โหรู้อย่างนี้มีโอกาสได้มาเดินชมกันเยอะๆแบบนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับจะเห็นว่า
1: เพราะว่าวันเดียวว่ามันไม่พอค่ะพี่เห็นมันยังไม่พอหรอก
3: ใช่หลายวันเลยแล้วก็อยากจะให้ทางทีมงานเราแพลนดูนะครับนี่ครับบุคคลสำคัญในระดับโลกนะครับซึ่งร้อยกว่านะครับเข้าใจว่า191ประเทศนะครับก็เหมือนทั้งโลกเลยครับต้องโบนะฮะก็มาอยู่ที่เมืองไทยของเราตรงนี้นะครับ
1: ถือเป็นโอกาสที่เขาจะได้มาเหมือนแลกเปลี่ยนกันเนาะว่าในส่วนของการเงินการธนาคารที่บ้านเขาเป็นแบบไหนยังไงก็มีโอกาสที่แลกเปลี่ยนกันในช่วงตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อาจจะต้องนั่งรอเพื่อที่จะเข้าห้องประชุมหรือว่าห้องมีติ้งต่างๆพี่เอง
3: ถูกต้องครับแล้วเวลาที่เขามาบ้านเราครับสิ่งที่เขาชมก็คือว่าระบบโครงสร้างทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆโดยเฉพาะทางด้าน IT infrastructure ครับเน็ตของเรานี่เก๋กู้เลยนะฮะเราไม่แพ้คนอื่นเลยนะครับนะฮะแล้วถ้าหากว่าแพนไปดูห้องประชุม G15 ตรงนี้จะเห็นได้ว่าไม่รู้ว่าจะส่องถึงมานะฮะอาหารเบรกนะครับโอ้โหเราก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับพี่เก่งฮะทุกท่านแล้วดูเมนูที่เข้ามาเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับสวยงามนะฮะมีความเป็นศิลปะแล้วก็จัดเรียงแล้วผมมั่นใจมากๆว่ารสชาตินี่อร่อยจนลืมเลยครับคำต่อคำเลยทีเดียวนะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้คือหนึ่งความประทับใจที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เขาทำห้องประชุมเห็นไหมฮะว่าการออกแบบและสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นไทยสะท้อนเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาวะอากาศของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นถ้าหากว่าเราประชุมอยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติมากๆลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นบอกได้เลยครับว่าผมมั่นใจว่าครั้งนี้เราจะได้รับการตอบรับแล้วก็ผลสะท้อนออกมาค่อนข้างดีน่าจะดีมากทีเดียวครับ
2: นะฮะในระหว่างที่พี่เอ๋พาชมเนี่ยบรรยากาศนะน้องนุ้ยน้องโบค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาก็มีตัวแทนของนักศึกษาเขาเรียกเป็นคนรุ่นใหม่ Gen Z เนี่ยนะคะได้เข้าไปประชุมในเวทีของเยาวชนแล้วก็ได้พบกับผู้บริหารของธนาคารโลกด้วยฮะเพราะนั้นธนาคารโลกกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจธรรมศาสตร์เขาคุยกันว่างานปัญญาประดิษฐ์กับคนรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้มันจะไปเทรนด์ไหนอย่างไรเพื่อจะได้ให้การสนับสนุนได้อย่างถูกทิศถูกทางค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเวทีกำลังคุยกันอยู่เลยเนี่ยนะคะ
3: ใช่เลยครับแล้วพอพี่เก่งพูดถึงธนาคารโลกเราก็เดินมาถึงตรงนี้พอดีครับนี่คือโซนที่ใครมานะฮะจะต้องมาถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่านี่เป็นภาพลักษณ์ที่หลายๆคนจะเข้าใจนะครับเห็นว่านี่นะฮะเวลาถ้าหากว่าเราอยากจะรู้จักกับกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า WBG นะครับเราก็จะเห็นธงของประเทศต่างๆที่สะท้อนอยู่ในเงากระจกนี่นะครับจำนวน191ประเทศนะครับพี่เก่งฮะ บอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมาก
2: ใช่ค่ะเขาเรียกว่าทุ่มทุนทำทุกอย่างเพื่อให้ประทับชัยคนเกือบ 20,000 คนจาก191ประเทศนะฮะค
3: ุ
2: ณวิชัยเองเนี่ยจะเป็นตัวแทนเพื่อจะนำไปดูบรรยากาศแต่เขามีห้องประชุมเนี่ยทั้งระดับ 40 คนจนถึงระดับ 1,000 คนเนี่ยนะฮะเกือบ 70 ห้องเพราะฉะนั้นแต่ละหัวข้อเนี่ยเรียกว่าแยกย่อยไปฟังกันเนี่ยนักข่าวเป็นร้อยคนก็ไม่พอเพ
3: รา
2: ะว
3: ่
2: าเราจะต้องไปห้องนี้เพื่อประชุมฟังประชุมกับธนาคารโลกถูกไหมคะกับอีกห้องนึงก็จะมี World Bank ประชุมกลุ่มย่อยกันเหมือนกันอย่างบ่ายนี้ค่ะคุณเฮงค่ะก
3: ็
2: จะมีเวทีสำหรับ SME แล้วก็เป็นเวที M SME ค่ะวิสาหกิจขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มในธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่า9ใน10เนี่ยถือว่าดูแลแรงงานภาคที่ใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้อยู่เพราะฉะนั้นเขาประมาณการกันว่าจะมีคนทั้งโลก 1,200 ล้านคนที่จะอยู่ในวงเขาเรียกวงจรของวิสาหกิจขนาดย่อมแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยนะคะพูดยังไงว่าภายใน10ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นประธานกลุ่มธนาคารโลกคุณอเจบังก้าเนี่ยก็จะเข้าร่วมพบปะกับตัวแทนของกลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแล้วก
3: ็
2: พวกศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อมาช่วยให้ SME รอดนะคะงานนี้ค่ะช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ร่วมก่อตั้งอิงโกซ่าคุณโกเช่ดูมันคุณอเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกคุณจอห์น W. Denton ท่านเป็นเลขาธิการหอการค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มีคุณเดวิดอารานาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคอนฟิโอมีคุณเคลเจลิมหัวหน้าฝ่ายบริการทางการเงินของ Grab จากบริษัทยักษ์ใหญ่ก็จะมาคุยเวทีนี้เหมือนกันเพราะว่า Grab นี่ก็ถือว่าเป็นอีกโลจิสติกส์หนึ่งที่ช่วยให้ SME เนี่ยถึงมือผู้บริโภคได้ง่ายถูกไหมคะแล้วก็ยังมีรัฐบาลตัวแทนจากรัฐบาลอินเดียค่ะหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาเศรษฐกิจรัฐบาลอินเดียคุณวีอนันทานาเกสสุบารันนะคะก็จะมาคุยแลกเปลี่ยนว่า SME ในอินเดียเนี่ยเขาได้รับการแก้ปัญหายังไงจากรัฐบาลช่วยกันค่ะก็มีหลายองค์กรโดยเฉพาะตัวแทนจากแบงก์กสิกรไทยค่ะคุณกัตติยาอินทราราวิชัยนะคะท่านก็เป็นตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทยก็จะเข้าเวทีนี้เพื่อได้แลกเปลี่ยนกันว่าเราซัพพอร์ต SME อย่างไรเพื่อให้สื่อมวลชนแล้วก็ตัวแทนทั่วโลกได้สนใจเป็นเคสสตัดดี้ค่ะอันนี้ช่วงบ่ายๆเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ติดตามรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้นะคะ
3: ครับนี่ฮะถ้าเราสังเกตดูนะครับอย่างพื้นที่ที่ผมอยู่นะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทางธนาคารกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับกลุ่มประเทศในซีกโลกในหลากหลายโดยเฉพาะตอนนี้คือทางซีกโลกฝั่งตะวันออกใช่ฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะฮะเป็นในส่วนของโซโคเรียบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาและอื่นๆเนี่ยนะครับแปลได้ว่าเรื่องของเศรษฐกิจของโลกในยุคนี้นั้นทางฝั่งของตะวันออกของโลกกำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับพี่เก่งครับ
2: ค่ะข้างในก็มีลานนิทรรศการเล่าประวัติความเป็นมาของ IMF ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องหาโอกาสพาคุณผู้ชมก็ไปดูเพราะว่าวันที่ดิฉันมาเซอร์เวย์เดินทั้งหมด4ชั้น70กว่าห้องเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ครับ
2: 3ชั่วโมงเต็มนะในการที่ทั้งท่านผอ.ดร.วินิจพาชมนะคะกับท่านดร.เอกนิติพาสื่อมวลชนชมค่ะคุณวิชัยเองก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปดูนิทรรศการของ IMF อยู่ข้างในนะคะน
3: ้
2: องนุ้ยกับน้องโบไม่มีโอกาสใช่ไหมเดี๋ยวคุณโบอาจจะต้องหาโอกาส
1: จะได้เดินจะต้องไปลองเดินดูค่ะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเยอะค่ะต้องทยอยเดินค
4: ่
1: ะ
4: พอคะพี่เองพี่โบคะสอบถามนิดนึงแล้วถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไป SME หรือว่าประชาชนคนธรรมดาที่อยากจะเข้าไปดูนิทรรศการหรืออยากจะเข้าไปฟังประชุมอะไรแบบนี้สามารถเดินทางไปได้ไหมหรือว่าต้องลงทะเบียนก่อนหรืออะไรยังไงไหมหรือว่าดูไลฟ์ทางไหน
2: ดูไลฟ์ได้ทาง am2026thailand.go.th เท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าการประชุมครั้งนี้ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านการตรวจสอบประวัติบัตรประชาชนแล้วก็ security ในการที่จะตรวจตราเข้มงวดมากๆจะไม่สามารถ walk in หรือมาลงทะเบียนหน้างานได้เลยค่ะนี่ต้องขออนุญาตเลยว่าติดตามได้ทางเว็บไซต์เท่านั้นค่ะ
3: ย้ำๆอย่างที่พี่เก่งบอกครับตรวจเข้มมากมากเลยครับกระเป๋ามีอยู่กี่ซิปอยู่กี่ช่องกี่อะไรเขาเข้มจริงๆครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาร่วมประชุมทุกท่านเลย
2: เพราะว่ามีผู้บริหารระดับสูงของทุกองค์กรการเงินการธนาคารเขาเรียกว่าโอลิมปิกทางการเงินเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมาทั่วโลกนะคะน้องนุ้ยค่ะต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังที่สนใจอย่าง SME เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามงานดูไลฟ์จากเว็บไซต์ได้ค่ะเพราะว่าก็จะมีถ่ายทอดสดแล้วก็บ่าย3ก็จะมีอีก1เวทีนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังติดตามก็คือสัมมนา Thailand Path to Resilient and Inclusive Growth ค่ะท่านก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมาตรการเชิงนโยบายรับมือแรงกดดันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เกิดความแตกแยกหลายโซนเกิดสงครามกันอย่างเงี้ยนะคะราคาน้ำมันผันผวนหรือว่าการพัฒนาเงินดิจิทัลในโลกตอนนี้เนี่ยโซนประเทศที่3เนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วหรือว่าโซนที่อย่างประเทศเราอยู่ในกลุ่มที่กำลังพัฒนารายได้ยังปานกลางอยู่ยังไม่ได้รายได้สูงแบบสิงคโปร์แบบแคนาดาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็จะทำอย่างไรแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าแต่ละประเทศควรจะปรับยังไงผู้ที่เสวนานะคะมีดร.เอกนิตินะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการแบงก์ชาติของเรานะคะคุณณรงค์ชัยอัครเสนีค่ะประธานมูลนิธิสถาบันนโยบายเชิงกลยุทธ์มีคุณสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์ศาสตราจารย์กิติคุณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็มีคุณเคนจิโอคามูระจากรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะแล้วก็ยังมีคุณตัวแทนของ IMF นะคะคุณกฤษณาศรีนิวาลันค่ะท่านเป็นผอ.ฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ค่ะแล้วก็มีผู้สื่อข่าว Bloomberg Television เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาเพราะฉะนั้นเวทีนี้ตอนบ่าย3นี่ก็เป็นที่น่าจับตามองหลังจากที่เมื่อเช้ามีการแถลงข่าวภาพรวมเศรษฐกิจโลกไปแล้วนะคะ
3: น่าสนใจ
1: ค่ะพี่แห่งมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: อยากจะบอกว่าถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มของธนาคารโลกการติดตามการประชุมครั้งสำคัญนี้ตลอดทั้งสัปดาห์โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้บริหารท่านจะได้แนวคิดได้ข้อมูลได้เห็นการคาดการณ์แนวโน้มแล้วก็ได้เห็นเรื่องของรายงานต่างๆได้อย่างเต็มที่เพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเราเหมือนกับเป็นเรียน MBA ครับพี่เก่งครับนะฮะตอนนี้เนี่ยทั้งสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ทองคำเราพวกเราเองก็ถึงแม้ว่าจะมาที่นี่เป็นได้ติดตามทาง 96.5 ติดตามทางอสมทแหล่งความรู้ของเราได้ครบถ้วนอย่างแน่นอนทีเดียวครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็มีการแถลงข่าวสดจากห้องประชุมนะคะเป็นการแถลง Intergovernmental นะคะ Group of 24ก็คือ G24 ค่ะตอนนี้กำลังแถลงเลยแล้วก็ตอบข้อสักถามอยู่เดี๋ยวก็คงจะมีการรายงานข่าวความคืบหน้ากันนะคะว่าผลการแถลงเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
1: ค่ะแล้วเรื่องของการประชุมค่ะอย่างที่บอกว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพที่กลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีแล้วก็จะได้ทำให้ประเทศไทยนี่สามารถผลักดันนโยบายต่างๆให้มันได้เห็นผลและการประชุมผลการประชุมในครั้งนี้ค่ะบอกว่าเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนอาจจะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าบอสามารถบอเชื่อว่ามันจะสามารถนำเข้ามาสู่เรื่องของความใกล้ตัวได้ไม่ยากเลยค่ะแล้วนี่ก็และทางขึ้นความคิดเองก็จะมีการรายงานอย่างนี้ตลอดนะคะตลอดสัปดาห์กำลังจะเกิดขึ้นนะคะพี่เก่ง
2: เย็นนี้ก็ไม่พลาดนะคะผู้ว่าแบงค์ชาติของเกาหลีใต้ค่ะจะมาพูดถึงบริบทการทำปัญญาประดิษฐ์และความขัดแย้งของตะวันออกกลางเกาหลีใต้มีนโยบายอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในรอบเย็นเพราะว่าคุณวารินจะมารายงานสดตอน 18:00 นที่นี่นะคะ
1: ติดตามกันได้ค่ะในรายการ Econ World นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะทั้งโบนุ้ยพี่เก่งแล้วก็พี่เฮงเองอาจจะต้องล่ำลาไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะหมดเวลาของModern Market แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: IMF World Bank Annual Meeting Update
6: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด

0: จากเน็ตเว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการอยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcon.net
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: กในพระมหากรุณาธิคุณนายกนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ประชุม IMF World Bank 2026วันที่2ไทยโดดเด่นกลางเวทีโลกชู AI สร้างงานดึงลงทุนกระหึ่มตรังศาลเจ้าพ่อหมื่นรามสนั่นดงประทัดเกือบ4ล้านนัดลุยพิธีล้างเข้วสืบสานศรัทธากินเจรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้ฮูตีอย่างเด็ดขาดด้านรัสเซียโจมตีอาคารสูง25ชั้นย่านชานกรุงเคียฟมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก11รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกค่ะข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะก็เป็นวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวางพวงมาลาในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนถ่ายภาพหมู่นอกจากนี้ยังมีตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาร่วมถวายพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้เวลา 17:00 นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดพระราม9เช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันนวมินทรมหาราชมีพระเทพวชิระสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายปวัตนวมรัตรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำพุทธศาสนิกชนข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำบุญอย่างคับคั่งค่ะจากนั้นช่วงเวลา 10:00 นมีพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีพระเทพวชิรสุนทรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ก่อนเริ่มพิธีทุกคนก็พร้อมใจสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา89วินาทีจากนั้นเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กล่าวในตอนหนึ่งนะคะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ตลอดระยะเวลากว่า70ปีทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์โดยทศพิธราชธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สาธารณิกชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาทโดยน้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมีจิตอาสาเสียสละมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีค่ะ
2: การที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลในและก็พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะคณะผู้บริหารข้าราชการแพทย์ทันตแพทย์พนักงานและประชาชนก็ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลค่ะตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจากวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกแล้วก็ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะสำหรับคลินิกศูนย์แพทย์เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยและทรงมุ่งหวัง ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ชุมชนโดยรอบและประชาชนทั่วไปในลักษณะที่เกื้อกูลกันได้แก่บ้านวัดโรงเรียนหรือบวรเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายได้มาตรฐานปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาก็ขยายพื้นที่การให้บริการออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศด้วยค่ะแล้วก็ต่อมีทางด้านของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะนายโสพลสารัมก็ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาในนามสภาผู้แทนราษฎรถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะโดยมีนายศิโรจน์แพทย์พันธุ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวกัลยารัตน์ขาวสำอางรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็บรรดาคณะทำงานทางการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักงานร่วมในพิธีค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีกินข้าวหารือรัฐมนตรีเพื่อไทยนานร่วมชั่วโมงนะคะก่อนที่จะออกมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนพรรคภูมิใจไทยมีนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังรับประทานอาหารหารือร่วมกันประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโบกไม้โบกมือนะคะส่งจนครบทุกคนซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะขอสัมภาษณ์แล้วค่ะว่านายกรัฐมนตรีพูดคุยอะไรมีการมอบหมายให้รัฐมนตรีได้มีภารกิจอะไรบ้างนะคะแต่นายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ชี้ไปที่นายพลพีแล้วก็นายพระดอนค่ะให้มาสัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแทนตนเองค่ะ
2: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถูกถามนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมถูกถามเรื่องงบประมาณเยียวยานะคะบอกว่าให้ไปถามกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแทนส่วนการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าก็นัดทานข้าวร่วมกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ามีประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือเปล่านายกรัฐมนตรีไม่ตอบแต่ว่าเดินเข้าทำเนียบทันทีส่วนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของรัฐบาลคือมีประเด็นว่านายสุทธิพงษ์เนี่ยออกมาให้ความเห็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมของรัฐบาลมีการเตือนผู้ที่มีอำนาจให้ใส่ใจแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างจริงจังแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนแผนรับมือภัยพิบัติที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดนะคะมีการย้ำว่าอย่าละเลยหรือประมาทนะคะไปทำแต่เรื่องกระพี้จนลืมแก่นแท้ของการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ฝากเตือนปัญหาหลังน้ำลดเช่นขยะพิษที่ต้องจัดการแล้วก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นการยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะกรณีในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานในช่วงที่กำลังเผชิญภัยพิบัตินะคะซึ่งนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็เหมือนการเปลี่ยนแม่ทัพกลางศึกซึ่งโบราณเขาก็ไม่ทำกันนะคะถ้ามีปัญหาก็ควรส่งผู้บังคับบัญชาลงไปกำกับดูแลมากกว่าแล้วก็ติ่งไปยังอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีที่มีการสั่งย้ายก่อนเกษียณเพียงไม่กี่ชั่วโมงว่า

0: ไม่สมเหตุสมผลนะคะโดยขอให้เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจหลักค่ะอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะก็คือพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขนะคะสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิการได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568ค่ะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบว่านายทักษิณจะไปยื่นเรื่องในส่วนใดส่วนประเด็นคำร้องที่อ้างว่าได้รับความไม่ยุติธรรมจากเหตุผลทางการเมืองและการรัฐประหารช่วงปี2548ถึง2549จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของการประชุมที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะก็คือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะวันนี้ก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะเรื่องของเวทีที่ถกกันแล้วก็ในประเด็นที่ทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็พูดถึง GDP ของประเทศไทยด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดไทยพาวิเลียนนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไปเปิดนิทรรศการในช่วงเย็นนะคะเป็นการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าซึ่งทางนายอนุทินนะคะก็ได้เดินทางไปมีการกล่าวนะคะเปิดงานดังกล่าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในการควบคู่นะคะไปกับเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลก2026ด้วยค่ะซึ่งตอนหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหัวข้อของนิทรรศการก็คือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะของการประชุมประจำปีครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างความสามารถของสังคมในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเชื่อมโยงใกล้ชิดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาได้สะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยว่าพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรงแสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ก็จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจก็เชิญชวนให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสะท้อนว่าแนวพระราชดำริสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรค่ะ
3: ค่ะทั้งนี้นะคะในการประชุมเมื่อวานถือเป็นวันแรกนะคะถือว่าไทยนั้นโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะกับการที่จัดการประชุมการเป็นเจ้าภาพนะคะรวมถึงอีกหลายเรื่องที่ไทยได้นำเสนอในที่ประชุมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงภาพรวมวันแรกการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่กรุงเทพซึ่งไทยเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเจ้าภาพที่เป็นการต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังได้นำแนวคิดผลงานของไทยก้าวขึ้นสู่เวทีหารือระดับนานาชาติหนึ่งในความโดดเด่นของเมื่อวานนี้คือเวที Small AI More and Better Jobs ซึ่งนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยเสนอแนวคิดAI in all in AI แล้วก็ AI for all นะคะเป็นการใช้ AI เพิ่มผลิตภาพธุรกิจเดิมสร้างผลงานใหม่กระจายประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกระดับมีผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ1ล้านรายใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจแล้วนะคะนอกจากนี้นายเอกนิติยังส่งสารไปยังเวทีการประชุมอย่างชัดเจนว่าการดึงดูดนักลงทุน Data Center Semiconductor Cloud Electronics ขั้นสูงจะต้องไม่จบเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่จะต้องเชื่อมโยงการสร้างงาน านทักษะให้คนไทยด้วยให้มีการจับคู่ทักษะแรงงานกับความต้องการของนักลงทุนโดยตรงนายเอกภพบอกว่าเวทีวันแรกยังสะท้อนศักยภาพคนไทยในการใช้เทคโนโลยีต่อยอดจุดแข็งเดิมของประเทศโดยมีผู้ประกอบการเทคโนโลยีไทยนำ AI ไปใช้ภาคการเกษตรเกษตรกรเกือบ1ล้านรายใช้แพลตฟอร์มเพิ่มผลิตผลนะคะพร้อมต่อยอดเศษวัสดุการเกษตรเป็นไบโอคาร์บอนขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกภาพใหญ่ที่ถูกจับตาคือบทบาทของภูมิภาคเอเชียโดย IMF ประเมินในปี69เอเชียมีส่วนสร้างการเติบโตถึง 68% ของเศรษฐกิจโลกขณะที่การลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคอาจจะทำให้ GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 4% ในระยะยาวค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานก็มีการพูดถึงประเด็น AI ในหลายแง่มุมนะคะว่าอาจจะกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานในอนาคตแต่ขณะเดียวกันบางภาคส่วนก็มองว่าการที่ AI ถูกนำมาใช้นะคะก็เป็นโอกาสสำหรับในถ้าเราใช้เป็นนะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะอย่างเช่นทางตัวแทนของไทยเองเมื่อวานก็พูดถึงการใช้ AI ในภาคเกษตรบอกว่า AI เนี่ยควรจะได้นำมาใช้ในภาคส่วนที่เรามีความโดดเด่นอยู่แล้วเช่นภาคการเกษตรภาคบริการต่างๆนะยกเรื่องภาคการเกษตรที่ในอนาคตอาจจะมีคนอยู่ในภาคการเกษตรน้อยลงก็เป็นโอกาสที่ AI จะเข้ามาช่วยเติมตรงนั้นแล้วก็ต่อยอดของการทำเกษตรให้เป็นเกษตรแม่นยำคือทำเกษตรที่น้อยลงแต่ว่าเราสามารถจะเพิ่มราคาแล้วก็ขายได้ในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของ AI ทีนี้เราพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูมุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะที่พูดเรื่องของ GDP ของไทยนะคะว่าจะโต 2.3% เรากลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999 บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ว่าจะเติบโตร้อยละ2ถึงร้อยละ 2.3 นะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ค่ะสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นแม้จะเผชิญปัจจัยท้าทายหลายด้านรวมถึงสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจก็ยังมีแรงส่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจากภาคการส่งออกนะคะคาดว่าจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17-18 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศคาดว่าเติบโตร้อยละ 13 นะคะโดยได้แรงหนุนจากกระแสปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ช่วยกระตุ้นการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก็คือข้อจำกัดเชิงโครงสร้างซึ่งทำให้การเติบโตของ GDP ไทยลดลงจากในอดีตที่เคยขยายตัวร้อยละ 3-5 เหลือร้อยละ 2 กว่าในปัจจุบันค่ะขณะที่ GDP เต็มศักยภาพลดลงเหลือประมาณร้อยละ 2.7 สะท้อนความสามารถในการเติบโตระยะยาวที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องหลายทศวรรษผลิตภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขันลดลงกำลังแรงงานที่หดตัวจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัญหาในระบบการศึกษาตลอดจนนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ86-87ของ GDP แล้วก็ภาระหนี้สาธารณะซึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเร่งแก้ไขปัญหาซึ่งแบงก์ชาติก็ขยายบทบาทจากการดูแลนโยบายการเงินเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ SME ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ

0: ค่ะมาดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายศพนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทรากู้ภัยบางคล้าเคลื่อนย้ายศพชายวัย85ปีนะคะซึ่งอยู่ที่หมู่2ตำบลป่าไผ่นะคะตำบลซอยป่าไผ่ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคล้าด้วยความยากลำบากเนื่องจากความมืดนะคะมีน้ำท่วมสูงด้วยต้องใช้เรือเข้าไปลากศพออกมาค่ะทางนี้เส้นทางที่เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนะคะน้ำท่วมสูงแค่ไหนจะหนักแค่ไหนความเหนื่อยล้าก็รู้สึกอยู่ในใจของญาติผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าร่างที่กำลังเคลื่อนย้ายไปนั้นนะคะก็คือเป็นญาตินะคะแต่ว่าก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะคะมาบวกกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลให้ความรู้สึกยากลำบากขึ้นไปอีกค่ะการพาร่างผู้จากไปกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างสมเกียรตินะคะทางกู้ภัยก็พยายามอย่างเต็มที่สู้ด้วยหัวใจค่ะแม้น้ำจะท่วมสูงแค่ไหนก็ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่นะคะเป็นยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่จอร์เจียนะคะแล้วก็การชันสูตรศพจากทางจอร์เจียนั้นเราก็ยังคงต้องติดตามนะคะรอผลการชันสูตรซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรค่ะล่าสุดก็ทางครอบครัวนะคะพี่ชายก็โพสต์นะคะว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมผลชันสูตรทางการแพทย์และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็ออกมานะคะบอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายส่วนผลตรวจทางเคมีและพิษวิทยาจากเลือดพบเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 0.33 ไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสารอื่นๆนะคะสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทรวมถึงสารกำจัดแมลงนะคะก็ให้ผลเป็นลบค่ะไม่พบสารดังกล่าวตามรายการที่ตรวจแต่ว่าทางการจอร์เจียนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะคะให้ได้ทราบในขณะนี้ก็ต้องรอการสืบสวนทางอาญาให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสรุปผลได้ส่วนสิ่งของส่วนตัวของฮลุนนั้นทางการจอร์เจียก็ยังไม่สามารถส่งมอบคืนให้กับครอบครัวได้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญาค่ะโดยเมื่อสามารถรับสิ่งของคืนได้แล้วเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาจะเดินทางไปรับสิ่งของดังกล่าวด้วยตัวเองและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียนะคะซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่ารอคอยความชัดเจนสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนนะคะแล้วก็ข้อสรุปจากการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการนะคะบอกว่าก็เข้าใจว่ากระบวนการทางกฎหมายอาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่า

0: การไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนย่อมเป็นสิ่งที่ครอบครัวยังกังวลและต้องการคำตอบค่ะก็ยืนยันว่าไม่หยุดติดตามเรื่องนี้นะคะเพียงแต่กระบวนการสอบสวนก็อยู่ภายใต้การดำเนินการของทางการจอร์เจียค่ะ
1: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาที่จังหวัดตรังนะคะมีผู้ถือศีลกินเจแต่งชุดขาวเฝ้าดูพิธีล้างเคี้ยวหรือว่าการล้างเกี้ยวพระจีนในงานประเพณีถือศีลกินเจหรือกินผักทางศาลเจ้าก็หามเคี้ยวหรือเกี้ยวนะคะออกเที่ยวนะคะในวันนี้เคี้ยวเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบทำการล้างโดยมีองค์ศักดิ์สิทธิ์มาประกอบพิธีมีเคี้ยวจำนวน14เคี้ยวตัวเหรียญ2หลังและการจุดประทัดใช้วิธีผูกติดกับไม้ไผ่ที่ติดมีความยาวแล้วก็จุดประทัดใส่เคี้ยวผู้หามเคี้ยวก็จะต้องเต้นตามจังหวะเสียงประทัดที่ดังใช้เครน2คันยกนะคะทำไมถึงใช้เครน2คันเพราะว่ายกประทัดเกือบ4ล้านนัดในการล้างเคี้ยวครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จก่อนปิดท้ายด้วยการจุดพลุแล้วเป็นการเสร็จสิ้นพิธีค่ะ
0: มาดูข่าวต่างประเทศกันนะคะเรื่องราวระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีค่ะหลังจากที่ถูกกบฏฮูตีโจมตีสนามบินและแหล่งน้ำมันหลายรอบนะคะรัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบียก็ประกาศว่าจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดค่ะเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียกล่าวระหว่างการประชุมด้านพลังงานในกรุงริยาดนะคะบอกว่าสถานการณ์โจมตีร้ายแรงต่อสนามบินและแหล่งผลิตน้ำมันและก๊าซโดยกลุ่มฮูตีเป็นเรื่องร้ายแรงที่จะต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดจริงจังเขาก็ขอบคุณผู้บริหารในอุตสาหกรรมและผู้กำหนดนโยบายพลังงานที่เข้าร่วมงานแม้จะเกิดเหตุการณ์โจมตีขึ้นมาก็ตามแต่ก็ชี้ด้วยว่าการโจมตีกระทบความมั่นคงพลังงานเป็นบทสำคัญซึ่งซาอุดีอาระเบียจะต้องเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นให้ได้ก่อนหน้านั้นเมื่อวันเสาร์กลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธใส่อาคารผู้โดยสารอีกแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและต้องปิดทำการฮูตีแถลงว่าเพื่อตอบโต้การรุกรานอย่างโหดร้ายของซาอุดีอาระเบียในเยเมนต่อมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชายชาวปากีสถานคนหนึ่งเสียชีวิตจากการที่ฮูตีโจมตีอาคารผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดค่ะส่วนเมื่อคืนวานก็มีระเบิดอีกครั้งในกรุงริยาดโดยโฆษกกลุ่มฮูตีกล่าวว่ากลุ่มได้โจมตีสนามบินอีกครั้งทำให้สายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ระงับเที่ยวบินไปยังริยาดและเมืองดัมมามทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการชั่วคราวสายการบินเอทิฮัดแอร์เวยส์ก็ประกาศยกเลิกเที่ยวบินระหว่างอาบูดาบีกับริยาดเจดดาดัมมานโดยคาดว่าสนามบินคิงคาลิดจะยังคงปิดทำการจนถึงวันเสาร์โฆษกฮูตีเตือนว่าจะโจมตีต่อเนื่องลึกเข้าไปในซาอุดีอาระเบียใช้กลยุทธ์ปิดล้อมและรุกคืบมุ่งเป้าไปที่กำลังเสริมของศัตรูในซาอุดีอาระเบียจนกว่าจะยุติการรุกรานและปิดล้อมประชาชนเหตุการณ์โจมตีสนามบินริยาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับการประณามอย่างกว้างขวางจากนานาชาตินะคะนายอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติมีแถลงการว่าเขาตกใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ
1: ค่ะส่วนรัสเซียยูเครนนะคะความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนี้ยังดำเนินต่อเนื่องล่าสุดมีการโจมตีโดยเป็นฝ่ายรัสเซียที่โจมตีชานกรุงเคียฟนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโฆษกสหประชาชาติรายงานสรุปความเสียหายพร้อมประณามเหตุโจมตีหลายครั้งในยูเครนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเรือนเสียชีวิต35รายบาดเจ็บอีกเกือบ200รายการโจมตีสร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงโรงไฟฟ้าประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่แนวหน้าเพิ่มเติมและก็มีคลื่นจากแรงระเบิดที่สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานอาคารองค์การสหประชาชาติในเมืองโคลาอิวอีกด้วยเมื่อวานนี้โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเผยนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสั่งการกองทัพระงับการโจมตียูเครนหากจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยก่อนหน้านี้นะคะมีปฏิเสธเงื่อนไขการหยุดยิง60วันที่ถูกเสนอโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนรัสเซียบอกว่าต้องการข้อตกลงสันติภาพในภาพรวมมากกว่าซึ่งทางฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศยูเครนเผยยูเครนก็มีความพร้อมค่ะสำหรับข้อตกลงการหยุดยิงด้านพลังงานแต่ไม่ใช่การยินยอมเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ผ่านทรูโซเชียลบอกว่ารัสเซียยูเครนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานพร้อมกล่าวโทษว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของยูเครนเป็นสาเหตุทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นแต่ล่าสุดนะคะมีการโจมตีโดยฝั่งรัสเซียที่โจมตีอาคารสูง25ชั้นในย่านกรุงชานกรุงเคียฟนะคะเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นล่าสุดมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ11รายค่ะ
0: หมดเวลานะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกลา

0: ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความตรงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOT Academy

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารอยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนนะครับผู้อำนวยการสถาบัน IMC และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
3: ช่วงนี้เป็นช่วงประชุม World Bank แล้วก็ IMF ในไทยนะหลังจากเป็นครั้งแรกเนี่ยประชุมเมื่อปี2535สมัยนายกอนันต์เป็นประมาณสัก 3-4 ประเทศเท่านั้นนะที่ไม่ใช่อเมริกานะแล้วก็มีครั้งที่2
4: เหรอ
3: แล้วก็ศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อประชุมเลยนะศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี้ยอันเนี้ยสร้างขึ้นเพื่อการประชุมเลยใช่ไม่ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อการนี้เลย
4: เหรอ
3: ประชุมประสงค์เนี่ยเมื่ออาจารย์ไม่รู้ได้ไงตอนนั้นก็อาจารย
4: ์ได้ไม่ทราบจริงจำได้ว่าครั้งแรกประกวดอะไรมิสยูนิเวิร์สหรือเปล่า
3: ไม่ใช่สร้างเพื่อประชุมเบอร์แบงค์ที
4: ่เบอร์แบงค์นี่เลยเหรอโอ้
3: เพื่อการประชุมเบอร์แบงค์ยูนิเวิร์สจะมันต้องเกี่ยวอะไรเล่าอีกยูนิเวิร์สไม่ได้ประการนี้โอ้ยนั้นดังมากผมยังไปเลย
4: เฮ้ยตอนนั้นผมไม่ยอม
3: ข่าวผมไม่ได้ข่าวแล้วก็นุสบาไม่รู้จักอาจารย์รู้จักนุสบานุสบายังเป็นแค่ล่ามเลยตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวงการเลย
4: ดาราใช่ไ
3: หมดังจะตาย
4: อาจารย์ตอนน
3: ั้นไม่ให้แล้วอาจารย์คิดว่าอยู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติได้สร้างเพื่ออะไรอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่ทราบ
3: ต้องมีเหตุผลนะเพราะว่ามันเป็นงบรัฐไงใช่ไหมทีนี้เนี่ยเขามีการเสนอเรื่อง small AI จริงๆแล้วก็พูดไปนานละLarge language ก็คือพวกเนี้ย ChatGPT เนี่ยแล้วก็เอาพวกเนี้ยมาเชื่อมต่อแล้วก็เอามาใช้กับท้องถิ่นนะบริษัทประเทศไทยได้กระทำไปดิเกี่ยวอะไรอ่ะบริษัทท่านคืออะไรก็เอาข้อมูลของบริษัทท่านมาใช้ก็ใช้กันภายในเห็นไหมอันนี้ช้ามากเลยอ่ะธนาคารโลกอะไรพวกเนี้ยนะพูดกันต้องนานแล้วเราพูดไปต้องนานแล้วด้วยซ้ำ
4: นะเราสองคนเคยคุยกันอยู่นะ
3: ปีแล้ว small language model อ่ะใช่ไหม
4: แต่รอบเนี้ยเขาใช้คำว่าอะไร small AI อ่ะอาจารย์เขาใช้ small AI อะไร big jobs ใช่ไหมคล้ายๆอะไรอ่ะ
3: bigger job เล่นคำนะ small AI ก็คือเอาเนี้ยเข้ามาเชื่อมต่อไงไม่ได้คุณไม่ได้ไปสร้าง AI ใหม่นะคุณเอาสมองมันแต่ว่าเอามาใช้กับสภาพแวดล้อมของคุณใช้องค์กรคุณมี open มันมี open source ไง
4: อาจารย์อาจารย์ได้ดูที่เขาพูดกล่าวเปิดเมื่อวานนี้ไหม
3: ไม่ได้ดู
4: เขาพูดเรื่องอะไร small AI more and better jobs ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็เชิญอะไรอ่ะพาแนลมาสามท่านนะท่านแรกก็น่าจะเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้จัดการ IMF นะกรรมการผู้จัดการ IMF อีกท่านหนึ่งก็เป็นประธานกลุ่ม World Bank อ่ะนะธนาคารโลกแล้วก็เชิญประธานดีสิงคโปร์มาเขาเอาสามคนเนี่ยมาคุยกันก่อนผมว่าเขาดีนะเหมือนกับเขาไม่อยากเป็น ให้มาเป็นธีมรอบเรื่องนี้เรื่องอะไรรอบนี้จะเอาไอ้ small AI แล้วเขาพยายามจะบอกว่าเหมือนที่เราคุยกันอาจารย์แต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มองแค่อะไรอะ language model นะแต่เขามองว่าไอ้ AI เนี่ยมันอยู่ในมือของแหละไอ้พวก big tech ใช่ไหมพอมันอยู่ในมือพวก big tech แต่ไอ้ประเทศเล็กๆอย่างอะไรประเทศไทยเอ้ยไรเอ้ยเนี่ยมันแข่งกับเขาไม่ได้นะมันแข่งกับเขาไม่ได้เขาก็เลยพยายามที่จะลองมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าประเทศเล็กๆเนี่ยมันมีบริบทท้องถิ่นมาใช้อะไรที่อินฟาง่ายๆคนเข้าถึงเนี่ยนะฮะเฮ้ยไอ้ small AI เนี่ยมันจะช่วยได้ยังไงผมคิดว่าเขามาเล่นในบทเนี้ยนะครับแล้วผมว่าเปิดดีนะแต่ผมชอบประธานดีสิงคโปร์พูดมากที่สุดเลยเขาก็พูดถึงเรื่องของ AI เนี่ยห่วงเรื่อง jobs นะผมว่าเขาพูดเรื่อง future of jobs ได้ดีมากเลยบอกว่าเอ้ยไอเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะไอ้ first jobber มันก็มีสัญญาณแล้วว่าจะหางานยากขึ้นนะแล้วเขาบอกให้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่คนตกงานเกินปีนึงอาจารย์ต่อไปบอกมันเป็นปัญหาสะสมเนี่ยมาเสร็จแล้วเขาพูดถึงว่ารัฐบาลเนี่ยจริงๆทุกที่เลยนะเขาบอกให้มันต้องมอง3อย่างให้ดีอย่างแรกเนี่ยพยายามจับเทรนด์ให้ได้ว่าจ็อบมันจะเกิดอะไรขึ้นอันที่2เนี่ยเขาพูดถึงว่าให้การศึกษาต้องปรับและที่3เนี่ยผมว่าเขาคุยเหมือนที่เราเคยคุยกันอาจารย์คือการตังประเทศเนี่ยจะทำยังไงวะต่อไปคนไม่มีงานทำอ่ะการทำเป็นที่เราคุยเริ่มจากไหนเอาเงินจากไหนมาใช้อะไรเงี้ยผมคิดว่า3ประเด็นเนี่ยผมคิดว่าเขาพูดผมว่าเขาเปิดดีมากนะคือเขาเปิดดีมากเสร็จแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยท่านอะไรรองนายกเราอ่ะนะคุณเอกนิติก็มาพูดปิดท้ายหน่อยนะตอนจังหวะที่คุณเอกนิติพูดปิดท้ายเนี่ยเขาเช็คคำว่าอะไรถ้าผมจำไม่ได้นะAI in all อันแรกนะบอกไทยแลนด์เนี่ยก็จะทำ AI in all คือจะเอา AI เนี่ยนะให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้นะในทุกอาชีพอันที่สองเขาใช้กันหมดแล้ว all in AI นั่นตัวเดียวผมก็จำได้ไม่ดีนะแต่บอกมาเพิ่มประสิทธิภาพของ AI ให้ AI ที่มันเข้ามาเนี่ยนะฮะทำให้หางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ย AI for all อะไรเนี่ยพูดถึงไม่ให้ใครตกอยู่ข้างหลังแต่อันหนึ่งที่ผมแปลกใจเลยนะอาจารย์เคยได้ยินอะไรเนี่ยอะไรชื่อไอ้นกกระจิบเลยไหม AI อะไรเงี้ยเขาเอามาฉายอยู่ข้างในอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยคนไทยใช้กันเยอะเอาไว้ให้สินเชื่อ SME ของอะไรนะของไอ้ธนาคารกรุงไทยอะไรเงี้ยผมก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะว่าเขาอะไรที่ผมไม่คุ้นเลยอ่ะตรงจริงคำเนี่ยก็เนี่ยฮะประมาณเนี้ยเขาเริ่มต้นตรงเนี้ยแต่ผมคิดว่ามันเหมือนกับเป็นจุดเปิดที่เขาพยายามอีกจะหลีต่อไปว่าให้ต่อไปเนี่ยไอ้ประเทศที่เป็น development นะที่กำลังพัฒนามาเนี่ยต้องพยายามเน้นไปที่ small AI อย่างเงี้ยเขาไปเริ่มจากตรงนั้นก็พยายามจะตีมเปิดผมก็ใจงั้นนะรอบนี้ก็พยายามจะตีมเปิดแล้วเราเองเราก็พยายามจะหาอะไรอะ story ของเราเข้ามาซึ่งก็ยังสำหรับผมนะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยผมไม่คุ้นนะผมไม่คุ้นกับสิ่งที่เขาพูดแต่ก็เหมือนกับเขามีความพยายามอาจารย์ตอนนี้ที่ผมครับผม
3: ครับ
4: ก็เปิดมาประมาณนี้แหละอาจารย์แต่ก็ดูได้ใจดีแต่เพียงแต่ว่าผมจะไม่รู้นะจะยังไงต่อเพราะว่าผมมองปัญหาเรื่อง AI เนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะอาจารย์ผมว่ามันอะไรคือมันมีตัวเลขอันหนึ่งนะที่ผมอ่านมาจากไอ้ตัวรีพอร์ตของ World Bank อ่ะอาจารย์เขาบอกคนไทยเนี่ยนะครับธุรกิจไทยใช้ AI แค่ 12% นะตอนนี
3: ้
4: เทียบกับอย่างอเมริกาเนี่ยว่าเขาไป 43% เสร็จแล้วเขาก็ให้ดูว่าเนี่ยไอ้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคือตัวที่คนไทยที่ใช้แบบจ่ายตังค์นะจังเขาบอกมีอยู่แค่ 4% เนี่ยถือว่าต่ำมากนะเทียบกับอย่างพวกอเมริกาเนี่ยเขาใช้สูงกว่านี้เยอะมากผมจำตัวเลขไม่ได้นะเขาพูดไปถึงว่าให้อย่างอเมริกาเนี่ยตัวเลขตัวเนี้ยผมว่าน่าจะมัน 20-30% อย่างเงี้ยนะแล้วไปจุดตรงเขาโชว์ตัวเลขสินค้าที่ส่งออกการขยายตัวสินค้าเกี่ยวข้องกับ AI ที่ส่งออกนะฮะตัวของ AI เนี่ยเทียบไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะอาจารย์อย่างมาเลเซียตอนเนี้ยตัวเลขจากปี68กับ69เนี่ยมันขึ้นจาก11เป็น 50% นะเวียดนาม19เป็น30นะไทยเนี่ยไอ้นี่หมายถึงสัดส่วนนะอาจารย
3: ์
4: การตกออกที่ตัวของไทยเนี่ย13เป็น22คือดูแล้วเขาบอกว่าสินค้า AI ที่ว่าเนี่ยหมายถึงไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์นะฮะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าของเราเนี่ยค่อนข้างจะตามหลังคือดูตัวเลขเนี่ยมันเป็นรายงานของ World Bank ที่ส่งออกมาเนี่ยพูดถึงอะไร East Asia and Pacific Economic Updates นะออกมาเมื่อตุลาคมเปิดนะ ของ World Bank ดูแล้วก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยดูมันยังย้อนแย้งอ่ะนะว่าเฮ้ยของเราเองมันก็น่าเป็นห่วงอ่ะเราจะเห็นว่าผมกับทีมเนี่ยเขาอาจจะมาจากที่ประเทศไทย World Bank เขาอาจจะเอาใจเราหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
3: ไม่เกี่ยวหรอก World Bank มัน AI มันเป็นเรื่องไทยอย่างเดียวที่ไหนเราไม่เกี่ยว
4: ก็ใช่ไงแต่พยายามมาพูดทีมเนี้ยไอ้เราไงอาจารย์ผมพยายามบอกว่าเฮ้ยพยายามมาเปิด Small AI แล้วก็พยายามพูดเหมือนกับให้ประเทศไทยมีตรงจุดนี
3: ้ไม่อาจารย์จะต้องพูดในฐานะอาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญ AI ไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าว่าเขาจะมาเอาใจอะไรเล่าใช่ไหมอาจารย์เนี่ยไปพูดให้องค์กรต่างๆใช่ไหมให้เว้นแต่ละวันในที่อัดกันนี่ก็คือเว้นเพราะว่าราชการหยุดใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องตลอนไปแล้วแต่นี้อาจารย์ก็จะต้องเอาฐานะที่ว่าเนี่ยเราคือตอนเนี้ยชวนอาจารย์ไปเยอะเพราะว่าอาจารย์โพสต์แต่ละโพสต์เนี่ยใน Facebook เนี่ยมันก็สะท้อนว่ากูเนี่ยผู้เชี่ยวชาญ AI โดยไม่ต้องบอกว่ากูเนี่ยเก่งอะไรเงี้ยนะแต่ไอ้เนื้อหาเนี่ยก็บอกเลยว่าผู้เชี่ยวชาญเช่นยกว่าเอาใช้กล็อกบอร์ดทำโน่นทำนี่เวลามีอะไรมาก็จะบอกว่าผมใช้แล้วไม่ได้บอกว่ามาอัปเดตเฉยทีนี้เนี่ย

0: ย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้หนุ่มแล้วก็ล่าสุดก็พูดด้วยว่าถ้าอยากไปก็ไปไม่ได้คิดว่าจะเอาชั่วโมงเท่าไหร่ซึ่งบางคนไม่ได้นะ
1: ผมอายุเยอะแล้วจ้ะ
0: ก็ไม่เคยเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอายุเยอะเพราะว่าอายุเยอะไม่อายุเยอะนี่ไม่เกี่ยว
1: พอมีกินมีใช้ใช้คำนี้ดีกว่า
0: ไม่เกี่ยวคือเอาง่ายๆคืองานของอาจารย์เนี่ยคือบริษัทรับโครงการไม่เกี่ยวหรอกของตัวเองนี่ก็คือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ไม่มีไม่เป็นไรของอาจารย์คือ B2B
1: ใช่ไม่
0: ใช่ B2C และไอการที่รับเนี่ยมันก็อาจเป็นที่มาของของงานโปรเจกต์กันแหละนะหรือแม้กระทั่งอาจารย์สอนฟรีเนี่ยโอ้โหพวกมาเรียนนี่มันก็ไปให้องค์กรไงใช่ไหมมันได้อยู่แล้วมันได้ทางอ้อมใช่ไหม
1: ถูก
0: แต่เนี้ยอาจารย์ก็จะต้องมาดูว่าไอสเตทขององค์กรเหล่านี้มันคือองค์กรอะไรเช่นที่บอกโอ้โหเดือนนี้แม่งเยอะแยะเลยแล้วก็โกรธเดี๋ยวจะถามหลังไมค์ว่าเอาตัวเองไปเป็นคู่เทียบอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
0: ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องทำมันนิดในรอบปีเนี่ยองค์กรอะไรที่มันเชิญเช่นเป็นราชการไอ้มันเชิญไปพูดแบบไหนถ้าเอกชนนี่เอกชนยังไงใช่ไหมแล้วสเตทต้องการรับรู้เป็นยังไงอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: คือเล่าให้อาจารย์ฟังอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ถามผมอย่างเงี้ยนะมันเห็นชัดเจนไอ้แกลบมันมีอยู่แล้วจากทุกวันเนี้ยไอ้องค์กรใหญ่ๆอาจารย์ไม่ต้องไปห่วงหรอกเขาไปไกลถูกไหมคืออย่างเงี้ยเวลาไอ้ที่ World Bank Survey หรือไอ้ตัวเลขออกมาที่บอกให้ adoption เราต่ำเนี่ยอาจารย์พวก SME เนี่ยเราต้องพูดกันตรงๆนะอาจารย์บางทีเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ค่อยไปเล่นเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่เพราะอะไรรายได้ก็ไม่ดีมันจะเบิร์หานี่ส่วนราชการนี่ยิ่งแกลบเยอะเลยนะอาจารย์ผมเห็นนี่วันนี้ตกใจอะบางหน่วยงานอย่าว่าแต่ AI เลยอาจารย์ผมเคยเจอแม่ทั้งเนี่ยนะเฮ้ยคอมพิวเตอร์ยังใช้ไม่ค่อยคล่องเลยเงี้ยไอ้นี่ไปก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันหลายองค์กรก็จะมีปัญหานะแต่ก็มันก็จะมีบางหน่วยราชการน่ะที่พอไปได้ก้าวหน้าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมว่ายังมีแกปเยอะอาจารย์งั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมยังคิดว่าบ้านเราเนี่ยน่าห่วงทีเดียวเลยอาจารย์ในอนาคตเนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่ปรับหน่อยการศึกษานี่ก็ยังอะไรห่างกันเยอะอาจารย์ปัญหาเยอะมากอย่างตอนนี้งั้นผมไม่แปลกใจหรอกนะอย่างที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงเรื่อง AI เนี่ยภาพใหญ่มาปั๊บผลสำรวจอะไรต่างๆเนี่ยนั้นเราก็ต่ำกว่าเขาแต่เราก็พยายามจะปลอบใจแล้วอะในบางเรื่องว่าเฮ้ยบางอันเราเก่งซึ่งเป็นเพราะเราไปเอาตัวอะไรบริษัทใหญ่ๆเป็นเบนช์มาร์กอาจารย์นะผมยอมรับนะบริษัทใหญ่เราไปได้นะอาจารย์รายใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีศักยภาพเขามีเงินอย่างเงี้ยอาจารย์เวลาไปบรรยายให้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยบางทีเราเห็นแล้วเฮ้ยไอ้นั่นก็ใช้แล้วนี่ก็ใช้แล้วคือเขาไปได้ดีแต่จะเห็นแอปเลยอาจารย์พอคุยกับ SMB เนี่ยบางจำนวนเนี่ยเฮ้ยมีปัญหาเยอะมากราชการนี่ก็เห็นแกลบเยอะเลยจ้ะคือเนี่ยคือสิ่งที่ผมเจอนะทุกวันเนี่ยมีสไตล์เนี่ยผมว่าจากการ
0: เจอบริษัทใหญ่เนี่ยบริษัทใหญ่เชิญอาจารย์ไปเนี่ยถ้าเขารู้เรื่องดีอยู่แล้วให้พูดเรื่องอะไร
1: ส่วนใหญ่เขาจะถามเรื่องทรานส์ฟอร์มหรือเอาอะไรที่มันแอดวานซ์อาจารย์คืออย่างเงี้ยอาจารย์เราพูดเรื่องกล็อกบอทอย่างเงี้ยอาจารย์เราไปคุยกับเอสเอ็มดีดิบางทีเขาโง่เขาก็ถามแล้วให้กล็อกมันคืออะไรวะนะเอเจนต์อย่างเงี้ยบางทีก็อย่าว่าจะไปถึงนั้นเลยเอเจนต์เนี่ยนะบางทีเนี่ยไอ้ใช้ Chat GPT พื้นฐานอะไรเงี้ยฟีเจอร์เขายังไม่ค่อยใช้เลยจารย์งั้นเขายังไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นน่ะหรือเอาง่ายๆเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเจอ SME รายนึงมาคนรู้จักกันน่ะมาขอคําปรึกษาเงี้ยเขาบอกให้เขามี data นะเขาเองเนี่ยต้องให้ลูกน้องเนี่ยเอาเอกสารเนี่ยกรอกใส่ Excel ทุกวันเนี่ยก็มาถามผมก็เขาก็มาถามว่าเอ๊ะมันมีวิธีไหนไหมอาจารย์ที่จะให้มันกรอกได้เร็วผมบอกผมก็สาธิตให้ดูไม่ได้ง่ายนิดเดียวอย่างเงี้ย
0: มันก็เขาก็ถาม AI สิ
1: เออไม่เป็นไรคนกันเองก็มาถามผม
0: ก็ไม่ใช่เขาก็ถาม AI สิใช่ไหมเหมือนที่อาจารย์พอพูดอะไรเนี่ยผมก็ไปถามเป็นอย่างนี้เป็นไง
1: อัน
0: นี้เป็นไงใช้กรอกกับใช้ดอทอันไหนต่างกันยังไง
1: ก็อาจารย์ท่อง
0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างมึงก็บอกเฮ้ยอันนี้ก็คือผูกติดกับธนชาติที่ธนชาติพูดคือเอาธนชาติเป็นแกนกลางอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่งั้นก็คือการที่คุณแชทเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะเป็นตัวตั้งต้นนี่เหตุผลนี่เหตุผลที่ว่าทำไมคอร์สเนี่ยมันถึงรวมโคเวอร์เข้ามาเลยที่คุณจะสั่งไงให้มันทำอะไรเหมือนที่ว่าไอเหมือนใน JBT เนี่ยมันก็อยู่ในเมื่อเป็นแชทมันก็เป็นเวิร์กนี่พอเวิร์กปุ๊บไอ้กล็อกทำ all way on กูก็ทำบ้างไงเห็นไหมก็คือให้มันอยู่ในนี้เมื่อก่อน

0: อันนี้ต้องไปทำในคอมเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในนี้เลยเพราะคอมมันก็ต้องมานั่งเปิดใช่ไหมอันนี้ก็อยู่ในนี้ในโคเวิร์กตอนแรกก็เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสั่งมันทางไกลอยู่ในมือถือแต่ตอนนี้คือสั่งในมือถือแล้วไม่ต้องเป็นโคเวิร์กเลยคือบอกเลยให้ทำอะไรคือมันจะไปทำเองมันจะไปทำเองว่าอันนี้เป็นโคเวิร์กนะไอ้ที่มันยังยากหน่อยเนี่ยซึ่งไม่จำเป็นเท่าไหร่คือพวกไอ้โค้ดนี่ก็ไอ้คนที่เป็นนี่ก็ทำโน่นทำนี่ก็เพราะว่ามันก็เหมือนกับทำแอปไงถ้าเราทำโค้ดเราก็เหมือนกับเราเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ไปทำเอาเนิ่นไปทำโน่นทำนี่ใช่ไหมเหมือนคนทำแอปไง
1: เนี่ยอ
0: ะไรอย่างเงี้ยมีคนทำให้จ่ายแต่ละวันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเอาไปขึ้นในอันนี้ละ
1: ผมเห็นในสารคดีเนี่ยบอกอย่างเงี้ยเขาทำเองได้แล้วอาจารย์ไม่ต้องเขียนรู้เรื่องหรอกอาจารย
0: ์ง่ายแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ไงว่าเรามันถ้าเราไม่ใช่คนที่เขียนโค้ดเป็นเราไม่รู้ว่าที่มันส่งมาเนี่ยมันถูกหรือผิดก็เหมือนคุณแปลภาษาจีนน่ะถ้ามันแปลผิดเราไปรู้ไหมเราไม่รู้จักภาษาจีนไงแต่เรา
1: ไม่รู้เลยเนี่ยไม่กินเลย
0: แต่ผมไปรับงานแปลภาษาจีนนะให้คนแปลเสร็จส่งเลยก็ไม่รู้ไงว่าถูกหรือผิดแต่ภาษาอังกฤษเรารู้ไงภาษาอังกฤษเนี่ยเรารู้ไงคำนี้แปลไม่ใช่เว้ยเห็นไหม
1: ผมกลับมาอย่างโจทย์ที่อาจารย์ถามผมอะว่าเฮ้ยแล้วทำไมเขาไม่ไปถาม AI อย่างเงี้ยคนกลุ่มนี้บางทีเขานึกภาพไม่ออกอาจารย์วันนี้ก็สงสัยแล้วก็ถาม AI
0: ไม่ใช่คนไทยอะชอบพึ่งพา
1: ขอให้
0: สมมติว่าเกิดตังเลยเนี่ยคำถามละ10,000จะถามไหม ใช่ไหม
1: ให้ผมใจดี
0: ไม่ใช่ถ้าอาจารย์บอกว่าคุยกับผมในชั่วโมงละ10,000จะคุยไหม
1: ไม่เหมือนเราไปหาหมอใช่ไหม
0: ที่อาจารย์สิ่งที่อาจารย์พูดไปในไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยก็คือการกำจัด entry barrier ที่บอกว่ากาแฟแก้วนึงก็ไปถ้าอยากไปเนี่ยความหมายคือว่าพอโทรมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ว่างวันนี้ไหมคุยเรื่องนี้ไม่คุยเรื่องเงินถึงเวลาก็จะให้1,500-2,000ค่าลดอะไรก็ว่ามันไม่ได้แต่นั้นแต่ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าผมมีเลทผมนะตามคนนี้ผมไม่รับอย่างผมเนี่ยผมมีเลทผม
1: เข้าใจ
0: คือถ้าเกิดไม่พูดอะไรเงี้ยแม่งก็ให้ไปทำเรื่องตำราอะไรเงี้ยนะ
1: ก็จริง
0: เพราะอย่างบางอันผมไม่ไปเพราะว่าบางอันเนี่ยเชิญให้เลทดีแต่ผมไม่เชี่ยวชาญผมก็ไป
1: อันนี้ถูกต้อง
0: แล้วก็ในยุคนี้เนี่ยบางเรื่องก็ไปถาม AI แล้วมึงจะไปพูดทำไมวะ
1: อ
0: ันอย่างเงี้ยมึงก็ไปถาม AI มันก็รู้แต่ละคนก็รู้อยู่แล้วมึงต้องมาให้กูพูดเรื่องอะไรถ้าให้พูดเนี่ยคือหมายถึงว่า AI เนี่ยตอบตรงนี้ไม่ได้ในยุคนี้เนี่ยในเมื่อมันตอบทุกอย่างคุณจะให้มาเหมือนบางคนอย่างเงี้ยไอ้มึงสมัยก่อนหา Google ก็ได้ถ้ากูพูดในเรื่องที่มึงหา Google ได้มึงจะมาให้กูพูดทำไมวะใช่ไหม
1: เอาแต่บางคนเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ก็เกือบที่สอนอาจารย์อันเนี้ยอาจารย์ต้องบอกเลยจริงๆไม่ต้องมาเชิญผมก็ได้หรือไม่ต้องเชิญใครก็ได้ในยุคนี
1: ้ใช่
0: คือคุณก็ต้องเซลเฮลสิไม่งั้นมันมี AI ไปทำไมก็นี่มี AI พาสปอร์ตมึงก็ไปสมัครสิถ้าเกิดว่าเสียเงินนะจริงหรือเปล่าแชทเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะมันจุดเริ่มต้นใช่ไหมเช่นบอกว่าเอาแล้วผมเขียนโค้ดไม่เป็นแล้วผมไปใช้คอร์สโค้ดก็ถามมันสิ
1: ก็ถามอยู่มาทำยังไง
0: เหมือนเนี่ยเมื่อวานนี้มีข่าวหนึ่งมีคนบอกว่าผมได้ยินพนักงานคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเราเงินเดือน20,000เนี่ย
1: เ
0: ฮ้ยเราผ่อนในตัว Apple แบบพับได้นี่ตัว79900นะได้นี่ว่า2 ปีเดือนละ4,000เอง
1: แล้วที่เหลือมันจะกินอะไร
0: นะก็เกือบแสนไม่ก็มันจะเป็นเหลือไงก็มันเงินเดือน 20,000 ไงเงินเดือน 20,000 มันเงินเดือน 20,000 เนี่ยมันผ่อนเดือนละ 4,000 มันก็เหลือ16,000ไงเราว่ามันยังเหมือนใครจะมันยังอยู่ได้ใช่ไหมผมก็ไปถามโอปุสว่าถ้าไอคนเนี้ยมันเอาเงิน 4,000 เนี่ยมาสมัครไอคลอสกับสมัครChatGPT โดยตัวนึงเนี่ยสมัครมันแพงไปเลย 3,000 อีกตัวนึง700ก็ 4,000 พอดีแล้ว2ปีเนี่ยถ้ามันใช้เนี่ยนะพร้อมเพิ่มอะไรพวกนี้หรือ OPB อะไรเงี้ยทำธุรกิจเพิ่มเติมเนี่ยสถานะมันจะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับไอ้คนที่มันผ่อนพันใช่ไหม อะไรอย่างนี้มันก็ได้อยู่แล้วไงก็ได้ไงหรือไม่อยู่คนหนึ่งจริงๆผมก็ไม่อยากบอกมันคือมันมีอยู่คนหนึ่งก็แบบพนักงาน A7-11 เนี่ยใต้คอนโดเนี่ยนะข้างง่วงเหงาเฮานอนแบบโน่นนี่อะไรเงี้ยนะมันก็อยู่มาแล้วก็ไม่ก้าวหน้าวันดีคืนดีเอาหายไปไหนเอาออกไปแล้วไปทำอะไรจะกลับไปกันนะไปเป็นยามบางคนส่งเนื้อบางอะไรแล้วก็ทำงานอะไรไอ้ผู้นี่ก็เบื่อมากเลยคนร่วมงานก็เบื่อไอ้หัวหน้าก็เบื่อผมนี่ก็ยังบอกว่าเออทำไมไม่ถาม ChatGPT วะว่ากูเนี่ยเป็นอย่างนี้พนักงานเซเว่นอย่างนี้แต่ผมจะก้าวหน้าผมก็ทำยังไงแล้วมึงก็ลองทำสิใช่ไหมไอ้เหมือนนึงเหมือนนึงไอ้แฮปปิตอะพาวเวอร์แฮปปิตอะมันพูดถึงพนักงานสตาร์บัคคนหนึ่งเนี่ยโอ้เมื่อก่อนในครอบครัวแย่มากครอบครัวแม่งพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ค้ายาเสพติดโตมาในครอบครัวแบบนี้เลยนะแต่ปรากฏว่ามันเข้ามาในสตาร์บัคนี่มีโปรแกรมเชนเลยตอนนี้เป็นผู้จัดการสตาร์บัคที่คุม3สาขาแสดงว่าคนเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้กรณีอย่างเงี้ยมันคือเซลล์เฮลท์ไงคือมันจะต้องรอให้อาจารย์ธนชาติมาบอกผมมาบอกเหรอ
1: ผมไม่รู้
0: นะต้องนัดดีวีไงอันเนี้ยที่อาจารย์พูดเนี่ย small AI ปลดล็อกคือไม่ต้องอะไรอะมึงปลดล็อกตัวมึงเองก่อนนี่แหละใช่ไหมถ้าคนไทยแต่ละคนเนี่ยปลดล็อกตัวเองเนี่ยนะอันเนี้ยไม่ต้องเยอะหรอกเอาสักล้านคนเนี่ยมันจะเหนือเท่าไหร่เนี่ยพนักงานเซเว่นเนี่ยคนชอบจะตายไปคุณทำงานอืดคุณทำงานอึดคุณทำงานวันเป็น10ชั่วโมงแล้วพนักงานเซเว่นเนี่ยใครคิดว่าไม่เสี่ยงเมื่อก่อนไม่เสี่ยงตอนนี้คุณเสี่ยงนะเพราะคุณต้องขับรถคุณต้องขี่รถออกไปข้างนอกอ่ะคือถ้าแก๊ปในคุณเข้าใจว่าคุณเป็นแก๊ปในคุณเสี่ยงอยู่แล้วนี่คุณพนักงานเซเว่นคุณเสี่ยงด้วยนะ
1: ต้องขับอีก
0: คุณต้องขี่รถออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานไปส่งของบนถนนใหญ่คุณเสียชีวิตได้เลยนะแล้วเป็นอาจารย์จ้างเซเว่นมาโอ้โหทำงานโคตรหนักทำงานโคตรหลากหลายเลยแล้วก็ทำได้ทุกอย่างด้วยแล้วเงินก็มาเยอะด้วยเนี่ยเป็นพื้นฐานของคนจีนเนี่ยทำแบบนี้เลยเซเว่นเนี่ยเซเว่นเนี่ยใช้งานกับคนจีนเลยนะแล้วเอาคนอย่างเงี้ยมาทำงานบริษัทเราเอานะมันก็ต้องเอาเด็กเนี่ยคนที่มีคุณสมบัติแบบเนี้ยคุณคิดว่าผมควรจะโตแบบไหนถาม AI เลยถ้าถามไม่ต้องใช้มึงก็มีมือถือเครื่องนึงมึงก็ AI พาสปอร์ตใช่ไหมไม่ต้องใช้ก๊อกอย่างอาจารย์ก็ได้ก็อาจารย์นี่ดีใช้เพราะว่าหนึ่งก็คือผู้เชี่ยวชาญ
1: ไม่ผมว่าเป็นเพราะผมเป็นบริษัท
0: ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกอาจารย์ถ้าไม่บริษัทอาจารย์ก็ใช้บอกเลยถ้ามันไม่ใช่ไม่บริษัทอาจารย์ก็ใช้โดยตัวความเชี่ยวชาญอาจารย์นะอาจารย์เป็นคนชอบลองของใหม่ใช่ไหม
1: ในอาจารย์จะคุยเนี่ยปิดท้ายนิดนึงอาจารย์จะเล่าเรื่องไอ้ที่เชิญมาอยากจะบอกว่าเนี่ยนี่คือสกิลคนไอ้คนที่มาเชิญผมเนี่ยนะมันเป็นคนประสานงานนะจ๊ะเป็นออร์แกไนเซอร์อยู่ดีๆนะก็มาถามเลขาผมมาถามผมว่าผมว่างวันนี้ไหมวันนี้ไหมเนี่ยบริษัทเนี่ยนะกำลังจะจัดงานสัมมนานี่นะไอ้เราก็นั่งคิดอยู่จะไปไหมดูอ่ะก็ดูได้ไปแล้วก็บอกเลขาว่าตอบเข้าไปโอเคจะไปเป็นคีย์โน้ตให้บอกจำนวนคนด้วยนะชื่อบริษัทพอตอบไปปั๊บสักพักนึงตอบกลับมาใหม่นะโอเคนะได้แล้วขอบคุณมากนะพอดีเนี่ยเราก็ทาบถามว่าอีก2คนเอ่ยชื่อให้ด้วยนะบอกว่าในกรในขอนะแล้วก็ถามบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่ไปพิจารณาจะเอาใครดีผมก็เลยบอกเลขาผมไปบอกตอบปฏิเสธเข้าไปบอกไม่ต้อง คือผมว่าม
0: ันมี
1: ผมกำลังมามองว่าทำไมเด็กรุ่นเนี้ยทำงานไม่เป็นวะ
0: ผมไม่รู้ว่าใช่การมันมีหลายอย่างนะออร์แกไนเซอร์เนี่ยคือมันเอาอาจารย์ได้เป็นคู่เทียบ
1: กับตัวมัน
0: ไม่กับตัวมันเนี่ยต้องไปบิดเช่นอาจจะมันมีบริษัทหนึ่งกำลังจะจ้างมันก็มีออร์แกไนเซอร์หลายออร์แกไนเซอร์บิดแล้วมันก็เลือกอาจารย์ไปบิดใช่ไหม
1: เอ้ยชื่อด้วยนะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและดร.ธนชาตินุ่มนน
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันพระดอนสั่งสอบปมโอเคบาร์ใน30วันใช้ถนนข้าวสารเป็นแซนด์บ็อกซ์กางแผนจัดระเบียบสถานบันเทิงทั่วกรุงชัดเจนพฤศจิกายนนายพระดอนปริศนานัตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานปปท.เพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลังฝ่ายปกครองจับผับโอเคบาร์ในย่านถนนข้าวสารนายพระดอนกล่าวว่าวันนี้มีมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวสารแต่หมายถึงทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่จะทำให้ถูกกฎหมายแนวทางระยะสั้นได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วโดยจะให้แล้วเสร็จภายใน30วันและจะทำคู่ขนานกันไปทางวินัยส่วนทางคดีอาญาปปท.จะสืบสวนสอบสวนควบคู่กันไปว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่โดยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน30วันส่วนระยะกลางจะใช้ถนนข้าวสารในการเป็นแซนด์บ็อกซ์กลุ่มตัวอย่างกำหนดแนวทางนโยบายของสถานบันเทิงโดยให้ปปท.และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหารือกทม.เพื่อหารือระเบียบกฎหมายก่อนเชิญผู้ประกอบการหาทางออกร่วมกันระหว่างนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนจะหาแนวทางร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในขณะที่นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปท.ได้กล่าวถึงการสืบสวนความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงหากผู้ใดที่กระทำความผิดก็ต้องรับผิดไม่มีการช่วยเหลือให้พ้นผิดแต่ขอเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงเรื่องการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและย้ายผู้กำกับและสารวัตรไปปฏิบัติราชการที่บก.น.1แล้วระหว่างนี้จะตรวจสอบควบคู่ไปกับปปท.เพื่อดำเนินการทางวินัยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ๊กั้งด้วยและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสน.ว่ามีส่วนในการปล่อยปละละเลยหรือไม่สถานบริการนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วยหรือไม่ปลัดมท.ยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมเพียงพอแต่หากไม่พอปภ.เสนอขอสำนักงบประมาณเพิ่มได้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงงบประมาณเยียวยาน้ำท่วมจะเพียงพอหรือไม่เนื่องจากขณะนี้มีตัวเลขของผู้ยื่นขอรับเงินเยียวยา 1,900,000 ครัวเรือนว่าเรื่องนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือพื้นที่ที่ท่วมก่อน1ตุลาคม2569ดำเนินการเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งใช้งบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วภายใต้งบฉุกเฉิน4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติส่วนที่เกิดหลัง1ตุลาคม2569การเยียวยาจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติหากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทางคปภ.และปภ.จะโอนเงินให้แก่ครัวเรือนได้เลยซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหายืนยันประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและได้ดำเนินการจ่ายต่อเนื่องเกือบ 300,000 รายแล้วขณะนี้กำลังพิจารณาให้ปภ.และเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายดำเนินการด้วยความรอบคอบหากจะต้องจ่ายชดเชยเยียวยาต้องดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ต้องเร่งเยียวยาโดยด่วนทางนี้หากงบประมาณเดิมไม่เพียงพอปปสามารถนำเสนอไปยังสำนักงบประมาณให้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายเมสซี่ยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของอาร์เซนอลน่าจับตามองลีโอนีลเมสซี่กัปตันทีมอดีตกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของรางวัลบัลลงดอ8สมัยออกมาแสดงความคิดเห็นยกให้แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งของสโมสรอาร์เซนอลเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองโดยเมสซี่ได้คัดเลือกนักฟุตบอลชาย7คนและหญิง3คนเพื่อเข้าร่วมแคมเปญเมสซี่พลัส10ซีซั่นที่3ร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำหรับดาแมนสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมปืนใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยวัย15ปี308วันและเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยวัย16ปี144วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM ที่

0: มีความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ษตรที่ LINE @thinking radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูร
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะฮะ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โควิดวรางคุณนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณท่านฟังครับ
5: เป็นเทปนะฮะเพราะคุณอาทิตย์เนี่ยไปเซี่ยงไฮ้นะแต่ว่าในช่วงที่อัดเทปกันอยู่เนี่ยนะครับ มีข่าวหนึ่งนะฮะออกรายการโหนกระแสนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่เรียกว่าสะท้อนยังไงอ่ะคือคุณอ่านหน่อยได้ไหมจริงๆเอามาจากเพจหนึ่งนะน่าจะเป็นเพจอรรถรสถ้าจำไม่ผิดนะ
6: อรรถรส
5: เพจอรรถรสนะครับเพจอรรถรสนะครับเขาสรุปมาน
6: ะฮะก็คือเขาเล่าว่ามีที่บริษัทจีนนะตั้งอีกก็คือคุบกิจการพันล้านส่งชายชะกันอุ้มแม่แท้ๆไปขังเนอร์ซิ่งโฮมนะฮะสุดโหด2ปีครึ่งล่าสุดตำรวจบุกค้นพบสภาพหดหู่กรงเหล็กครอบเตียงคล้ายคุกนะก็คือเรื่องนี้ฮะบอกว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตสู่เจ้าของธุรกิจพันล้านเนี่ยคือคนเนี้ยเขาเป็นคุณแม่วัยอายุ63ปีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่ทำหลายอย่างนะขายโทรศัพท์มือถือทำเป็นรถมือสองมีรถนำเข้าจนกระทั่งพลิกผันมาทำธุรกิจเครื่องสำอางนะฮะจากที่ทีแรกเนี่ยไปจ้างเขาผลิตคุณแม่ก็เก็บหอมรอมริบนะแล้วก็เนี่ยมีกำไรสะสมเป็นเงินสดเนี่ยก็เอาเงินสดมาสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางนะครับเป็นของตัวเองได้สำเร็จมูลค่ากิจการเนี่ยเติบโตระดับพันล้านบาททีนี้คุณแม่คนนี้มีลูกอยู่สองคนนะครับก็คือลูกชายเนี่ยเป็นคนโตแล้วส่วนคนเล็กเนี่ยเป็นลูกสาวนะครับด้วยความหวังดีเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนแนะนำให้ลูกชายรู้จักกับลูกสะใภ้นะฮะที่เป็นหมอฟันทั้งคู่ก็คบหากันจนสุดท้ายก็แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวนะทีนี้ในช่วงปี2565เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าครอบครัวฝั่งลูกสะใภ้เนี่ยบ่นว่าลูกชายเนี่ยไม่ค่อยได้ทำงานนะคุณแม่ก็เลยชวนให้ทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้เนี่ยเข้ามาช่วยงานที่โรงงานโดยให้หุ้นส่วนเล็กน้อยแต่ผู้มีอำนาจเซ็นเอกสารเนี่ยยังเป็นลูกสาวคนเล็กนะแต่ต่อจากนั้นมาเนี่ยปรากฏว่าลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้เนี่ยขอเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับก็เป็นตกลงว่าจะขอเช่าโรงงานและเครื่องจักรนะครับเพื่อจะไปบริหารเองทั้งหมดโดยก็ตกลงจ่ายค่าเช่าเนี่ยให้แม่แล้วก็น้องสาวแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือนนะก็คือรวมว่า 100,000 บาทต่อเดือนเพื่อเหตุผลที่ให้คือให้แม่ได้พักผ่อนนะครับส่วนคุณแม่ก็ยอมตกลงเพราะว่ารักลูกเนาะปรากฏว่าทำไปได้สักพักลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยทะเลาะกันหนักมากนะครับเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจับได้ว่าลูกชายมีความสัมพันธ์กับพี่เลี้ยงเด็กนะแม่ก็เป็นกาวใจให้จนต้นปี2566ลูกชายมาบอกว่าทำธุรกิจไม่ไหวแล้วขอคืนโรงงานให้แม่ในเดือนเมษายนนะครับทีแม่ก็เลยเตรียมตัวติดต่อลูกค้าต่างๆที่มีอยู่ในต่างประเทศอะไรพวกนี้เนาะเพื่อกลับมาลุยบริหารเองอีกครั้งทีนี้มันก็มีเหตุเกิดขึ้นวันที่21กุมภาพันธ์ปี67เนี่ยลูกชายทำทีมาหาแม่ที่บ้านอ้างว่าจะมาคุยเรื่องย้ายของแต่ว่ากลับพาชายชะกันนะครับซึ่งก็มีลักษณะคล้ายคนเสพยา2คนเข้ามาด้วยน
7: แล้วชายแปลกหน้านี่ก็บุกเข้าไปชิดตัวนะครับล็อกคอปิดปากปล่อยท้องแม่นะแล้วก็อุ้มโยนขึ้นรถนะกู้ภัยเอกชนที่จอดอยู่หน้าบ้านพร้อมจับแม่ใส่กุญแจมือล็อกไว้กับเปลทีนี้พอน้องสาวเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กนี่อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่กล้าห้ามและไม่ได้ขัดขวางนะครับเพราะถูกพี่ชายหลอกว่าจะพาแม่ไปรักษาอาการซึมเศร้านะครับที่โรงพยาบาลมนารมเนี่ยจึงหลงเชื่อว่าพี่ชายหวังดีนะแต่ปรากฏว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้พาคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะพาไปทิ้งไว้ที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ้างกับเจ้าของศูนย์ว่าคุณแม่เนี่ยคุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายคนในบ้านนะทีนี้พอไปถึงเนี่ยโอ้โหคุณแม่นี่ถูกจับแบบแก้ผ้าใส่แพมเพิร์สบังคับยานอนหลับใส่ปากถูกล็อกกุญแจมือเท้าติดกับเตียงเดือนแรกเนี่ยแม่ถูกขังในห้องแคบๆทึบๆมีลูกกรงต้องขับถ่ายในถังผงซักฟอกแล้วก็ส่งข้าวส่งน้ำผ่านซี่ลูกกรงเหมือนนักโทษเลยหลังจากนั้นปรากฏว่าก็ถูกย้ายไปที่กรงขังรวมนะฮะมีคนอยู่12คนถูกมัดติดกับเก้าอี้ตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกวันทีแม่ก็พยายามอธิบายตลอดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้บ้าไม่ได้ป่วยจิตเวชแต่ว่าเจ้าของศูนย์ก็ไม่ฟังแล้วก็ขู่กลับเสียด้วยว่าที่นี่เราคือกฎหมายเนี่ยอย่าปากดีนะทีนี้พอทนคุณแม่เนี่ยต้องทนอยู่ในสภาพนี้อยู่ปีกว่าจนมีผู้ป่วยคนหนึ่งกำลังจะถูกญาติมารับกลับแม่จึงแอบเขียนเบอร์โทรศัพท์ของน้องสาวของแม่ยัดใส่มือให้เนี่ยเขาช่วยโทรบอกหน่อยบอกน้องสาวของแม่ชื่อคุณนุชเนี่ยรู้เรื่องก็รีบติดต่อไปหาอดีตสามีของแม่นะครับพ่อจึงบุกไปกดดันและข่มขู่ลูกชายอย่างหนักจนสุดท้ายลูกชายยอมไปรับแม่ออกมาสภาพแม่สู้ผอมน้ำหนักหายไปเกือบ14กิโลกรัมแต่ปรากฏว่าเมื่อแม่กลับออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องช็อกซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าพบว่าโรงงานและบริษัทนะมูลค่านับพันล้านที่สร้างมาด้วยเงินสดถูกลูกชายและลูกสะใภ้ฮุบกิจการและเปลี่ยนชื่อไปเป็นของตัวเองหมดแล้วนะครับยังไม่พอนะท่านผู้ฟังตู้เซฟที่เก็บทองคำแท่งมูลค่ากว่า100บาทและเครื่องเพชรมูลค่ากว่า9ล้านบาทเนี่ยก็ถูกลูกชายพาคนมายกออกไปจากบ้านนะครับพอแม่ทวงถามลูกก็กลับส่งตู้เซฟใบใหม่ที่ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยเนี่ยมาคืนให้แทนนะครับแล้วก็แพทย์จากโรงพยาบาลเบียเวและจิตเวชนครสวรรค์ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยปกติ 100% ไม่มีอาการทางจิตใดๆแม่ก็จึงเดินหน้าแจ้งความจับลูกชายและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะทีนี้ก็ปอก
5: ก็มาออกกระแสไม่เป็นไรว่าไงว่าไง
7: ใช่ไหมแล้วคุณแมวเนี่ยซึ่งเป็นคุณแมวคนนี้คือเป็นเจ้าของศูนย์ดูแลเนี่ยโฟนอินเข้ามาชี้แจงกลางรายการยืนยันว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนพาคุณแม่มาฝากและเป็นคนลงนามในสัญญาจ้างนะครับโดยอ้างว่าลูกชายเปิดคลิปวิดีโอตอนที่แม่คลุ้มคลั่งทำลายข้าวของและทำร้ายคนในบ้านให้ดูทางศูนย์ก็เลยรับดูแลไว้นะฮะแล้วก็ศูนย์ก็ปฏิเสธนะเรื่องที่บอกว่าจับขังกรงเหล็กอะไรเนี่ยอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวคือห้องแยกผู้ป่วยนะซึ่งทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับว่าต้องมีสมมติว่าผู้ป่วยมีอาการอาละวาดหรือเราบอกแวงเพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมแล้วก็ศูนย์ก็ยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายไม่เคยจับแก้ผ้าหรือไม่เคยบังคับยัดยานอนหลับหรือยาจิตเวชนะฮะทีนี้ศูนย์เนี่ยไม่มีหมอประจำนะการจะให้ยาจะอ้างอิงจากยาที่ติดตัวผู้ป่วยมาหรือให้ตามที่แพทย์จากภายนอกสั่งเท่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าของศูนย์เนี่ยยอมรับหน้าตาเฉยว่าไม่ได้ขอดูประวัติการรักษาหรือเวชระเบียนจากโรงพยาบาลก่อนรับตัวเข้าศูนย์อาศัยว่าเชื่อใจในความเป็นแม่ลูกที่พามาฝากก็รับไปเลยยืนยันมั่นใจว่าศูนย์ตัวเองเนี่ยทำงานอย่างถูกต้องผ่านการตรวจสอบจากสบส.ก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาโดยตลอดนะแต่ปรากฏว่าก็มีอดีตผู้ป่วยอีกคนนึงเนี่ยนะฮะโฟนอินเข้ามาก็แฉอีกแบบนึงเลยนะครับยืนยันว่าศูนย์นี้บังคับให้คนปกติกินยาจิตเวชใครดื้อจะถูกทำร้ายร่างกายจับขังกรงหมาอาหารการกินย่ำแย่แล้วเวลาเจ้าหน้าที่สบส.มาตรวจเนี่ยก็จะจัดฉากพาไปดูแต่โซนที่มันดูสวยงามนะรองอธิบดีสบส.เนี่ยนะก็ยืนยันนะในการรายการว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ไม่มีสิทธิ์รับผู้ป่วยจิตเวชไม่มีหมอจ่ายยาไม่ได้และห้ามมีกรงขังเด็ดขาด ถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงนะแล้วก็ล่าสุดนะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะพร้อมทีมงานโหนกระแสก็ลงพื้นที่บุคคลสู่ดังกล่าวพบสภาพจริงสุดสลดนะครับก็คือมีติดตั้งรั้วเหล็กลวดหนามนะครับล้อมรอบอาคารคล้ายเรือนจำแล้วก็ภายในอาคารพบลูกกรงเหล็กติดลวดหนามกั้นเป็นสัดส่วนแต่ที่น่าหดหู่ใจที่สุดก็คือบนเตียงผู้ป่วยบางเตียงเนี่ยถึงขนาดมีการนำเอากรงเหล็กมาครอบล็อกผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยพึงพิงเอาไว้คาเตียงไม่ให้ขยับไปไหนได้เลยถือว่าเป็นภาพที่มันสะเทือนใจอย่างมากครับคุณนัญวัฒน
5: ์ก็เคสเนี้ยท่านผู้ฟังมีเรื่องให้วิเคราะห์เนี่ยเยอะนะเมื่อวานเนี่ยที่แพร่กันไปในโซเชียลจริงๆเมื่อวานก็คือเมื่อวันที่5ตุลานะเพราะว่านี่เราอัดเทปก็คือเป็นศูนย์พักพิงอะไรเนี่ยนะก็จะเป็นรูปเตียงรูปกรงเหล็กแล้วก็ไอเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมที่ว่าไอคนที่ดูผู้มีเลกูเลเตอร์จะไม่รู้จัดฉากได้ไหมจัดฉากได้ไหม
7: มันจะหลบยังไงอ่ะให้ไปดูไหนใช่ไหม
5: เออจะไปดูยังไงจัดฉากได้ไหม
7: นี่อารมณ์เหมือนแบบไปตรวจโรงงานอะไรงี้ใช่ไหม
5: ใช่
7: ไหม
5: ใช่คุณจะจัดฉากเอาเตียงอะไรออกไปหมดเลยเอานี่ออกไปเลยอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นนี่จะต้องไปตรวจสอบเลกูเลเตอร์ด้วยว่าเป็นดังที่พูดหรือเปล่าว่าเวลาไปตรวจแล้วเราเป็นอย่างนี้แล้วต้องไปดูด้วยว่าไอ้ศูนย์แบบเนี้ยมันมีเยอะหรือเปล่านะ
7: อ
5: ันนี้เป็นประเด็นแรกแต่นี้ประเด็นที่อยากจะคุยกันท่านผู้ฟังเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอตัวเอจิ้งโซไซตี้เนี่ยนะ
7: โ
5: อ้คือตอนนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะทราบไปแล้วแล้วก็แฟนรายการเราเนี่ยถ้าไม่เข้าสู่ไปแล้วเนี่ยก็กำลังจะเข้าสู่นะฮะ

0: ออกจากบ้านนะบ
1: ้
0: านเลยอันนี้บ้านเลย
1: ซึ่งท้องเรื่องอันนี้ก็มีมาแบบพอสมควรแล้วใช่ไหม
0: มากมายมากมายนะหรืออย่างเคสหนึ่งเนี่ยที่ผมเนี่ยพอผมโพสต์อย่างเงี้ยนะก็คือมีอยู่เคสหนึ่ง
1: คร
0: ับเพื่อจะหานี่ก็ไอ้นั่นอีกแหละนะครับนะ
1: ก็คือเป็นกรณีแบบเทียบเคียงนะคือแนวโน้มทางสังคมแบบนี้เวลามันมีประเด็นอ่ะผมเช่นว่าถ้าก่อนมาถึงยุคสังคมสูงวัยเนี่ยมันก็จะเป็นว่าพ่อแม่อย่าร้างใช่ไหมแล้วก็ลูกโตขึ้นมาแบบว่าไม่อยู่ในครอบครัวที่ครบองค์ประกอบเนี่ยมันก็จะมีประเด็นของมันแค่ว่าพอมันมีเหตุการณ์ทางสังคมในยุคสมัยเนี่ยมันก็จะผลิตรูปแบบของพฤติกรรมอะไรบางอย่างออกมานะแล้วตอนนี้เนี่ยประเด็นก็คือเมื่อเขาเรียกว่าอะไรคงเรื่องแบบครอบครัวแบบสังคมแบบเดิมมาผสมกับเรื่องของสังคมผู้สูงวัยแล้วก็ประเด็นอื่นอีกเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายใช่ป่ะคุณธัญวัฒน
0: ์อย่างเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะขังพ่อแม่ชิงสมบัติ65ล้านอันนี้จาก AI Overview นะเดี๋ยวนี้ Google มันจะมี AI สรุปไปเลยเป็นคดีสะเทือนใจเกิดขึ้นเมื่อช่วงกุมภาพันธ์เมื่อ3ปีที่แล้ว66โดยเฮียมหมูเนี่ยเศรษฐีชาวจังหวัดชาวฉะเชิงเทราวัย67ปีได้เข้าแจ้งความและร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่าถูกลูกชายแท้ๆเห็นไหมร่วมมือกับลูกสะใภ้เห็นไหมและครอบครัวฝ่ายหญิงกักขังหน่วงเหนียวและลอบวางยาเพื่อหวังคุบมรดกจุดเริ่มต้นปี63ถึง65ช่วงโควิดเฮียมหมูและภรรยาอาศัยอยู่ที่บ้านในอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราถูกลูกชายและลูกสะใภ้แอบนำยาสลบหมูผสมในอาหารและน้ำให้กินติดต่อกันนานกว่า2ปีจนร่างกายและสมองเบลอล้มป่วยบ่อยครั้งทั้งสองถูกกักขังแยกห้องให้อยู่แต่ในห้องขนาดเล็กประมาณ 2.2 เมตรมีการเปลี่ยนลูกบิดไม่ให้เปิดได้จากข้างนอกจากข้างในบางครั้งถูกทำร้ายร่างกายโดยใช้ไม้เมตรเพื่อบังคับให้กินยาแล้วก็ยักย้ายทรัพย์สินลูกชายที่นำการป่วยจากการโดนวางยาไปยื่นร้องต่อศาลเพื่อจัดฉากให้พ่อแม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและตั้งตนเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์สินก่อนจะถ่ายโอนทรัพย์สินและเงินในบัญชีกว่า65ล้านบาทบางกระแสบอกว่า6ประมาณ100กว่าล้านก็เนี่ยแล้วก็ระหว่างกักขังเนี่ยฝ่ายแม่เนี่ยก็คือเมียของเฮียหมูเนี่ยก็ได้เสียชีวิตเป็นปริศนาในห้องพักโดยสภาพการระบุว่าผูกคอเสียชีวิตแต่เฮียหมูและญาติค้างคาใจอาจจะเป็นจัดฉากนะหลานสาวและน้องชายของเฮียหมูพบความผิดปกติที่ติดต่อไม่ได้มานานจึงบุกเข้าไปช่วยเหลือจนสามารถพาเฮียหมูหนีรอดมาได้สำเร็จก่อนจะพาร่างกายไปสู้ผอมและมีบาดแผลก็แจ้งความกับสภ.เมืองฉะเชิงเทรานะเนี่ยอันเนี้ยมีแล้วก็มีชิงมรดกอีกเท่าไหร่นะ
1: โอ
0: ้ชิงมรดก30ล้านเนี่ยนะ30ล้าน30ล้าน
1: คือเหตุ
0: อันนี้อ่านแล้วหายไปนะฮะคดีขังพ่อแม่ชิงมรดก30ล้านเป็นคดีพิพาทระหว่าง2พี่น้องคือนางติงและนางแต๋วเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ดินเนื้อที่กว่า6ไร่ในจังหวัดพัทลุงรวมมูลค่ากว่า30ล้านนะครับก็บอกรายการโหนกระแสนะยังตลกกันไม่ได้เลยตอนนี้นะ
1: อ
0: ันเนี้ยน้องสาวแจ้งจับพี่สาวกักขังพ่อแม่หวังชิงมรดก30ล้านพี่โต้กับอะไรหวังคนละม้วนอะไรพวกเนี้ยนะ
1: โอ
0: ้อันเนี้ยก็คือเรียนท่านผู้ฟังว่าคือมันมี2อย่างก็คือว่าผู้สูงวัยเนี่ยที่อายุมากเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วไม่มีอะไรเลยคือพูดง่ายๆก็คือต้องให้คนที่เป็นลูกหรือเป็นพี่น้องดูแลยังไม่พูดไอ้เคสที่ว่าแย่งที่แล้วยิงกันอะไรเงี้ยนะพี่น้องอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นภาระพูดง่าย
1: ๆ
0: นะ
1: ไม่ได้มีแอสเซทที่เป็นมูลค่า
0: ไม่มีมีเรียกว่ามีแต่สถานะว่าเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นพี่อะไรตรงนี้นะจริงพี่น้องก็ไม่ค่อยได้ดูแลกันเองอยู่แล้วก็แยกกันไปไม่เกี่ยวแต่กรณีพ่อแม่กรณีพ่อแม่เนี่ยก็คือพอป่วยอายุมากนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นภาระให้ลูกๆใช่ไห
1: ม
0: แต่นี่ลูกๆเองก็มีครอบครัวตัวเองจะเอาพ่อแม่มาอยู่หรือต้อง

0: คนดูแลอะไรตลอดเนี่ย
1: โอ้โห
0: มันก็จะต้องมีพวกไอ้ศูนย์ดูแลอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องใช้เงินถ้าเกิดว่าคุณจะดูแลอย่างดีอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ป่วยติดเตียงนะติดเตียงก็อีกแบบนะ
1: อันนี้คือผู้สูงแบบผู้สูงอายุที่เขาอยู่ระยะยาวใช่ไหมแบบ
0: ใช่
1: ก็จะมี
0: ค่าห้าหกหมื่นหกหมื่นอะไรไปเลยอะไรเงี้ยห้าหมื่นขึ้นไปแต่เนี้ยแต่นี้ก็สามหมื่นนะนะอันเนี้ย
1: โอ้โห
0: อันนี้น่าจะเป็นคือรับเคสที่มีปัญหาอันเนี้ยเคสอย่างเงี้ยถ้าดูกักขังแบบนี้นะ
1: แล้วก็ดูทำเลที่ตั้งใช่ไหม
0: อันนี้สำหรับคนที่เป็นภาระอันนี้ก็จะมีอย่างบางคนนี่ก็แบบเฮ้ยอยู่บ้านก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลบางทีลุกขึ้นมาหกล้มอะไรเงี้ย อันนี้ก็ต้องเป็นครอบครัวที่มีแต่ครอบครัวที่รวยเนี่ยก็จะไปจ้างคนมาดูแลที่บ้าน
1: มาดูแลที่บ้าน
0: รวยมากอันนี้รวยแล้วลูกไม่ได้ทรยศนะ
1: อ
0: ันนี้สองอย่างนะท่านผู้ฟังก็คือจนก็รวยจนเนี่ยก็ทิ้งขว้างเลยนะพ่อแม่ก็ทิ้งขว้างเลยทิ้งขว้างพ่อแม่ไปเลยเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรทำนองนี้ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ไม่ถึงกับทิ้งขว้างแต่ก็เนี่ยเขาไปอยู่ศูนย์อะไรพวกนี้ก็จะมีเงินเดือนเป็นหมื่นอะไรเงี้ยนะ
1: ก็คือใช้เงินดูแลแล้วขานี้คือเหมือนใช้เงินดูแลช่วย
0: ใช้เงินดูแลแต่ไม่มากเพราะว่าตัวเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็ไปดูสองที่รวยก็คือยังกุมอำนาจอยู่นะครับยังกุมอำนาจอยู่แล้วก็เนี้ยก็ใช้เงินจ้างมาดูแลนะถ้ามึงไม่ดูแลอะไรเงี้ยกูเป็นเจ้าของเงินน่ะใช่ไหมแล้วยังกุมอำนาจอยู
1: ่ต่อรองมีการต่อรองอยู่
0: ของในกรณีนี้ก็คือว่ากุมอำนาจอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าอำนาจที่กุมหรือเงินของตัวเองเนี่ยมันโดนไซฟอนออกไปแล้ว
1: โอ้อันนี้อาจจะเยอะนะการเนี้ย
0: นะครับสามตอนเนี้ยไอ้สองเคสแรกเนี่ยมันประมาณอายุสัก80กว่าซึ่งก็เรียกว่าอยู่ในสภาพที่รวยลามาก
1: อ
0: าจจะหลงลืมอะไรทีนี้คนที่อายุเนี่ยอย่างเคสเนี้ยเคสผู้หญิงคนเนี้ยนะอันเนี้ยเขาโดนตั้งแต่ประมาณก็60ก็หมายเขาประมาณ60นิดคืออันนี้เขาเกิดปี06คนเนี้ยสมัยปี06เขาโดนมา2ปีครึ่งเนี่ยแสดงว่าโดนตอนอายุ60ประมาณ60นิดนะฮะก็ไม่ได้แก่
1: คร
0: ับ นะ60นี่ไม่ได้แก่อยู่แล้วตอนนี
1: ้แล้วก็ยิ้มหมูเนี่ยสมัยนี้
0: หมูก็60กว่าอันนี้ไม่ได้แก่เพราะฉะนั้นนี
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรหมายถึงว่าคนอายุ60เนี่ยแล้วก็นั่งทับกิจการมูลค่าจริงๆอันนี้เขาไม่ได้หมายเขามีพันล้านนะคือหมายถึงว่ายอดขายเขาว่าพันล้านแต่ว่า OEM เนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอก
1: กำไรไม่เยอะแต่ว่ายอดขายกำไร
0: ไม่เยอะหรอกแต่ว่าสินทรัพย์ไปทองสมมุติทอง100บาทเนี่ยก็เท่าไหร่คือครับเนี่ยอันนี้ประมาณอยู่ในระดับหลักไม่ถึง100ล้านน่ะ
1: ก็คือ
0: หลายไอ้มูลค่าโรงงานอะไรก็ไม่ได้ถึงนะเพราะว่าถ้าพันล้านนี่จะมาไอ้นี่ได้ไงไอ้นี่เราไม่พูดแม่ประนอมนะ
1: โอ้
0: ไอ้คุณเนี่ยทำ
1: ไมไอ้ข่าวไอ้เนี่ยแล้วคล้ายๆว่าถ้าเราเอาข่าวรายวันมาประกอบเป็นภาพใหญ่อ่ะ
0: ใช่ไหม
1: เอาข่าวรายวันมาเรียงแล้วประกอบเป็นภาพใหญ่ทำถามคือมันเห็นอะไรบ้างแล้วมันบอกอะไรอยู่
0: เดี๋ยวจะคุยกันไงเดี๋ยวจะคุยกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเยอะมากเลยเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดใน YouTube ด้วยนะครับคือเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ก่อนอันนี้เราพูดถึงเอจิ้งสำหรับคือต้องเตือนท่านผู้ฟังด้วยเลยบางทีผมก็เตือนหลายคนที่รู้จักกันอะไรพวกนี้
1: ผมคือเตือนมาโดยลำดับแล้วแหละถ้าใคร
0: คือพูดง่ายๆก็คืออย่าไว้ใจใครเลยนะฮะอย่าไปคิดแบบว่าเป็นลูกรักลูกผมบอกเลยไม่ใช่
1: อ
0: าจจะต้องคิดแบบฝรั่งด้วยนะอันนี้เดี๋ยวต้องดูเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่สมัยนี้เราคนจิตใจคน
1: อ
0: ะคือจริงๆแล้วอ่ะคนเป็นพ่อแม่คุณก็ต้องรู้จักลูกตัวเองใช่ไห
1: ม
0: คุณต้องรู้จักลูกตัวเองไม่ใช่ให้เอาความรักมาบังตาใช่ไหม
1: คือมองเห็นความเป็นจริงนะเห็นอย่างความเป็นจริง หรือที่ยา
0: เดี๋ยวจะคุยต่อว่าการมีซับพงซับไพอะไรเข้ามาเป็นยังไงใช่ไหม
1: โอ้
0: แต่เนี้ยก็ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าเกิดว่าเนี้ยพอคุณสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาอย่างเคสเนี้ยก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาหรือว่าเคสเฮียหมูเนี่ยก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาก็คือเป็นสตรีทไฟเตอร์นะฮะก็คือไม่ใช่รวยขึ้นมาจากว่าพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยรวย
1: อันนั้นส่งผ่านรุ่น
0: อันนี้รวยอันนี้รวยขึ้นมาจากการสร้างเนื้อสร้างตัวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้คนแบบนี้ก็จะทำงานไปตลอดชีวิต
1: อะไรล่ะเมียแพทเทิร์นมักจะเป็นอย่างนั้น
0: จะทำงานตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงถามท่านผู้ฟังเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมจัดวันพระราชผมจะจัดคนเดียวแล้วมีกี่ประเด็นขึ้นมา
1: คือ
0: คำถามที่ผมถามขึ้นมาเนี่ยเมื่อคุณมาถึง The Second Half of Your Life เนี่ยนะ
1: อ๋อครึ่งที่2
0: ก็คือว่ามันมี5คำถาม1ใน5คำถามเนี่ยก็คือว่าคุณจะทำงานถึงเมื่อไหร
1: ่อืม
0: ทีนี้คำถามนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นคำถามสำหรับคนที่คล้ายๆว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนหรืออ
1: ยู่ในองค์กรใช่ไหมอย
0: ู่ในองค์กร
1: งานที่มันคล้ายๆว่าต้องมีวันเกษียณเออ
0: แต่ตอนนี้พอเป็นกิจการของคุณเนี่ยนะฮะคุณจะเกษียณเมื่อไหร่
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: ทีนี้ถ้าคุณสมมติว่าคุณเกษียณเนี่ยคุณเกษียณจากอะไรคุณเกษียณจากการทำงานประจำ
1: อืม
0: ใช่ไหมหมายถึงว่าคุณต้องไปดู day to day อย่างเงี้ย
1: อ
0: ย่างเงี้ยบริษัทบัฟเฟตต์อย่างเงี้ย
1: บริ
0: ษัทบัฟเฟตต์เนี่ยกว่าจะเกษียณเนี่ยนะก็ปาเข้าไปเนี่ย90 94 95หรือว่าคู่หูของเขาชาลีมังเกอร์นี่ทำจนตายเลยนะท่านผู้ฟัง99
1: 99ใช่ไหม99
0: ใช่ไหม
1: เ
0: ออคุณธนินเจียรมนนท์เคยพูดว่าจะเกษียณ60ทุกวันนี
1: ้เออ P40
0: ไม่ได้ทำ day to day แล้ว
1: จะเกษียณเออ
0: ไม่ได้ทำ day to day แล้วแต่คุณธนินเนี่ยยังเป็นแพทริอาร์คอยู
1: ่เออ
0: ก็คือคุมอำนาจสูงสุดคุณเจริญก็เหมือนกันไม่ได้ทำแต่ว่าก็มอบให้ลูกอะไรไปหมดแล้วแต่ว่ายังคุมอำนาจสูงสุดอยู
1: ่ในการตัดสินใจใหญ่ๆนะคิดว่าอย่างนั้นนะ
0: ก็ได้แหละก็ไม่ได้ใหญ่มากอ่ะมันเข้าบอร์ดอยู่แล้วไงเพราะว่าอันเนี้ยลูกๆเนี่ยก็จะมีอำนาจระดับหนึ่งนะที่เหลือก็จะเข้าบอร์ดเพราะบางผมไม่รู้ว่าโครงสร้างเป็นยังไงเป็นโฮลดิ้งอะไรหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าน่าจะมีโฮลดิ้งอันหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: นี่เรายังไม่พูดถึงเคสตลาดที่ตะพันใหม่นะอันนั้นเป็นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ก็จะบอกท่านผู้ฟังว่าเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังซึ่งเป็น SME เนี่ยนะฮะถ้าทำธุรกิจเนี่ยท่านจะทำถึงเมื่อไหร่นะครับคือหมายถึงว่าถ้าทำเนี่ยในฐานะ day to day นะทำแบบ day to day อ่ะคือลงไปดูเลยติดต่ออย่างเคสเนี้ยก็คือเขาไปติดต่อลูกค้าต่างประเทศเข้ามาแอคทีฟเลยเนี้ยอันเนี้ยจะทำถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วตอนเนี้ยก็ต้องดูด้วยว่าอันเนี้ยก็คือคุณมีลูกก็แบบ
1: ผู้สืบทอด
0: อันนี้คุณคุณมีลูกเนี่ยคุณมีลูกกี่คน
1: คงเรื่องไม่เหมือนกันใช่ไหม
0: ลูกแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไง
1: ลูกแต่ละคน
0: แล้วแล้วคุณนะแล้วลูกคุณนะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอีผู้ชายมีเมียเนี่ยไอ้ลูกสะใภ้เนี่ยมันจะทำให้ลูกชายคุณเปลี่ยนหรือเปล่า
1: เออ
0: ไอ้ลูกสาวเนี่ยมีผัวเนี่ยผัวมันจะทำให้ลูกสาวเปลี่ยนหรือเปล่า
1: ใช่ไหมอิทธิพลของคู่สมรส
0: แต่เนี้ยคุณก็จะคุณก็จะต้องดูลูกคุณว่าลูกคุณเนี่ยคุณจะต้องรู้จักลูกคุณนะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยในประวัติของเถาจูกงเนี่ยนะฮะ
1: เถาจูกง
0: คือเถาจูกงเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นคือเถาจูกงเนี่ยเป็นเศรษฐีที่ได้รับความเคารพบูชาเลยนะฮะอันเนี้ยในประวัติศาสตร์จีนผมไปเคยสัมภาษณ์ซาเซียเนี่ยหลังโต๊ะซาเซียคือคุณสิทธิโยกวัฒนาเนี่ยมีรูปเถาจูกงอยู่นะ
1: โอ้
0: นี่ในสมัยชุนชิวเนี่ยชุนชิวคือก่อนสมัยจั่นกัวคือจั่นกัวเนี่ยถัดจากนี้ก็คือรวมประเทศจีนเนี่ยมันมีสองรัฐรัฐอูรัฐอูกับรัฐอะไรกันไม่รู้เนี่ยก็แล้วก็ลบกันนะฮะ เนี่ยแล้วรัดอูเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอูอ๋องฟูชาเบ้ยอ๋องโกเจียนรั

0: รัฐเนี่ยรัฐอู่กับรัฐเว่ยเนี่ยลบกันนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็โกเจียนเนี่ยแพ
1: ้
0: ทีนี้ไอ้เถาจูกงเมื่อก่อนเป็นกุลเป็นสื่อกุนซือคือชื่อฟ้าหลีก็เดี๋ยวบอกให้ใช้กลยุทธ์สาวงามส่งไปแล้วก็เป็นตัวประกันแล้วก็ยอมเรียกว่าไอ้ฟูชาเนี่ยเรียกว่าป่วยเนี่ยเอานิ้วจิ้มอุจจาระแล้วก็ชิมเลยบอกว่าอะไรเงี้ยคือแสดงความพักดี
1: โอ้โหนะสุขีด
0: แล้วตอนหลังเนี่ยก็ไอ้นั่นก็เลยลืมเนื้อลืมตัวไอ้โกเจียนก็เลยยกทัพไปคือตอนหลังเนี่ยพอพิสูจน์นี้เขาส่งโกเจียนกลับใช่ไหมโกเจียนก็กลับก็ไปชิมดีหมีก็เรียกว่านอนบนที่ไม่สบายอะไรเงี้ยนะ เพื่อจะได้รำลึกถึงความคับแค้นแล้วพอได้โอกาสปุ๊บหลงระเริงปุ๊บก็ส่งกองทัพไปตีไอ้ฟูชา
1: โอ้
0: นะพอชนะปุ๊บเนี่ยไอ้ฟ้าลีเนี่ยบอกเพื่อนที่เป็นนักกลยุทธ์ด้วยกันบอกให้หนีซะนายเราเนี่ยเรียกว่าร่วมทุกข์ได้ร่วมสุขไม่ได้แล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้เพื่อนไม่ยอมหนีตอนหลังก็ตายไอ้นี่ก็หนีไปแล้วก็ไปทำการค้าเราไปทำการค้านะแล้วก็เอาไซซีไปด้วยไซซีนะซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในจีนนะ
1: ครับ
0: ทีนี้วันนึงเนี่ยไอ้ลูกชายคนกลางเนี่ยไปค้าขายแล้วโดนเจ้านครถึงจับทีนี้เขาบอกให้เอามาถ่ายค่าตัวทีนี้เนี่ยไอ้ลูกเขาก็ส่งลูกชายคนเล็กแกเอาสมบัติไปถ่ายค่าตัวทีนี้ลูกชายคนโตก็ถูกมองข้ามก็ไปล็อบบี้แม่ว่าขอให้ส่งตัวเองไปนะพอส่งตัวเองพอฟ้าหลีรู้ปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าไอ้ลูกชายคนกลางตายแน่เลย
1: โอ้
0: เพราะว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยมันเกิดมาตอนรวยแล้วไงมันไม่เสียดายสมบัติล
1: ู
0: กชายคนโตเนี่ยเกิดมาในตอนจนเสียดายสมบัติมันต้องยึดยักไม่ยอมให้พอไม่ยอมให้ก็โดนฆ่าอันนี้คือหมายถึงว่าคุณเนี่ยเป็นพ่อแม่เนี่ยคุณต้องรู้สันดานของลูกลูกคุณเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหม
1: โนโยซัน
0: ทั้งลูกหญิงลูกชายไอ้อย่างกรณีลูกผู้หญิงเนี่ยเขาให้เป็นคนเซ็นใช่ไห
1: ม
0: ก็ให้ผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่ามีสามีหรือยังให้ผู้หญิงเป็นคนเซ็นนะ
1: ไม่ได้พูดถึงว่ามีหรือเปล
0: ่
1: า
0: ก็เป็นไปได้ว่าไอ้นี่ก็จะไว้ใจมากกว่าเพราะให้เซ็นเช็คอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: แต่นี่ไอ้ลูกชายเนี่ยซึ่งก็น่าจะรู้แล้วว่าแต่ทำไมกูไม่ได้เซ็นวะ
1: จะได้
0: สมบัติอะไรหรือเปล่าน
1: ี่มองในเชิงการแบ่งผลประโยชน์
0: ก็คิดก็ไอเนี่ยพอมันผมไม่รู้ว่าทะเลาะกันเนี่ยนะทะเลาะกันเนี่ยเป็นแผนหรือเปล่า
1: โอ้
0: มันทะเลาะกันเป็นแผนหรือเปล่าใช่ไห
1: ม
0: คือเป็นแผนเนี่ยเพื่อจะได้ดูว่าคือเป็นไปได้ไหมโรงงานเนี่ยนะยอดขายเป็นพันล้านเนี่ยค่าเช่าหมื่นห้าแสนเดียวเองก็แสดงว่าอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือมอบให้ลูกกันแหละแต่ว่ายังไม่เซ็นมอบยังไม่เซ็นมอบแต่ตอนนี
1: ้ลูกเนี่ยเช่าไป
0: ลูกเนี่ยก็คือให้น้องสาวด้วยนะตอนนี้ลูกชายเนี่ยก็คือว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้แต
1: ่
0: เดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนดีไหม
1: อ่ะดีครับคุณนิวัฒ
0: น์เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กลับมาตามคำเรียกร้อง

แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: พิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

0: Radio ทาง YouTube
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
5: เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรืออยากฝากออมกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียก11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.10% หรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.05% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่อย่างนั้นไม่จากยอดเงินฝากรวมนะสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มกว่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: กลับมาพบกันในช่วงที่สองนะเรายังอยู่ในเคสอันนี้เรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจครอบครัวก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องธุรกิจครอบครัวเลยนะครับเรื่องธุรกิจครอบครัวเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าผมศึกษาเรื่องนี้นะก็คือมันมีเคสหลายเคสมากแล้วก็อันนี้คือเรื่อง succession ก็คือเรื่องการสืบทอดนะครับมันมีซีรีส์หนึ่งนะของHBO เนี่ยซึ่งถ้าผมจะสมัคร HBO เนี่ยผมจะสมัครเพื่อจะดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วนะนอกจากเรื่องไอ้เกมออฟโธรนแล้วก็ไอ้ตอนใหม่อะไรเงี้ยนะก็คือเรื่อง Succession เลย
7: อ๋อมันมีชื่อนี้อยู่ดี
6: ก็

0: เอาน่าจะเอาส่วนหนึ่งของรูเพิร์ตเมอร์ด็อกเนี่ยนะคือรูเพิร์ตเมอร์ด็อกเนี่ยเป็นเจ้าพ่อทางด้านสื่อเขาก็สร้างจากหนังสือพิมพ์ขึ้นมาในออสเตรเลียแล้วก็ตอนหลังก็ไปอเมริกาไปอังกฤษแล้วก็ไปไล่เทคโอเวอร์นะ
1: โอ้เป็นอาณาจักร
0: แล้วก็เข้าไปธุรกิจทีวีแล้วก็เข้าไปธุรกิจภาพยนตร์ก็คือเป็นเจ้าของ Fox นะฮะเนี่ยแล้วตอนหลังเขาก็ขาย Fox ทิ้งไปให้กับทางดิสนีย์แล้วก็ยังโฮไอตัว Fox TV อะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมทีเนี้ยประเด็นที่เขามีลูกหลายคนแล้วเขาก็เหมือนกับเทคไซส์ลูกบางคนในทำนองเนี้ยไล่ลูกที่เหลือมันก็ไม่ยอมสู้กันใช่ไห
1: ม
0: หรือว่าอีกเคสหนึ่งก็คือไอ้เคสไอ้ยูนิเวิร์สน่าจะเป็นยูนิเวิร์สแซ่บอกว่าซัมเนอร์เลสพลาเมาอะพลาเมาโอ้อันนี้ก็สู้กันหนักเลยเนี่ยผมก็ซื้อสองเล่มนี้มาซื้อต้นทางมาด้วยนะแล้วจะไปดูซักเซชันด้วยใช่ไห
1: มอ
0: ันนี้เอาในวงธุรกิจเอาในวงธุรกิจนะ
1: อันนี้
0: คือปัญหาคือเรื่องสืบทอด
1: ครับ
0: ทีนี้ก็คือว่าคำถามก็คือว่าเอาพ่อแม่จะวางมือเมื่อไหร
1: ่อ่ะที่เป็นคำถามหลักที่คุณมีว่าถามไว้
0: คำถามหลัก
1: ก็คือ
0: คุณจะวางมือเมื่อไหร
1: ่
0: ถ้าคุณวางมือคุณจะอยู่ในฐานะอะไรใช่ไหม
1: โอ้ก็เป็นคำถามที่ดี
0: เพราะว่าเอาง่ายๆก็คือสมมติมอบมรดกให้ลูกเนี้ยเป็นบ้านเป็นอะไรพวกเนี้ยมันไล่ออกก็มีมันไม่ให้อยู่เลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีเขียนไว้ว่าขอสิทธิเก็บกินนะก็คือว่าให้มึงก็จริงแต่ว่าจนกูมีชีวิตเนี่ยกูจะต้องให้เช่าหรืออยู่อะไรพวกนี้ได้นะ
1: สังขารสร้างเงินขายไม่ใช่ขาวและดำคือถือจะให้ไปเลยมันไม่ใช่ขาวและดำไม่ใช่ขาวและดำ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณให้ไปเลยอะไรพวกนี้คุณก็หมดอำนาจสิ
1: ถ้าคิดว่ามันเป็นเกมเรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรที่หลายๆที่ก็เป็นอย่างนั้นนะความสัมพันธ์อะไรหลายๆที่เป็นอย่างนั้นนะ
0: อันนี้คือเรื่อง power ใช่ไหมเป็นกรณีไอ้แม่คนนี้หรือว่าเฮียหมูเนี่ยคือคุณโฮ power ไว
1: ้
0: ก็คือคุณโฮพาวเวอร์ไว้แล้วก็คนที่ทำธุรกิจเนี่ยก็จะทำไปจนมันตายนี่แหละ
1: ก็เหมือนถือไปจนวันวาระสุดท้าย
0: แล้วทีนี้คนมันอายุยืนไงเกิดอยู่ไป85 90ล่ะไอ้นี่ก็แก่ไงใช่ไหม
1: คนก็รอไม่ไหวใช่ไหม
0: ทีนี้มันก็จะต้องถามแล้วเอาถ้ากูกว่าจะได้ตอนแม่กู90กว่าตาย90กว่าเนี่ยกูก็ปาเข้าไปจะ70อยู่แล้วเนี่ยลูกเลิกคุณอยู่ยังไงถ้าเกิดอยู่ในลักษณะกงสี
1: ชีวิตแต่ละช่วงวัยมันก็เลยไปแล้วใช่ไหมช่วง
0: มันก็ไม่ไหวแล้วไงแก่แล้วไงใช่ไหม
1: แต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่า
0: แต่ตอนนี้ถ้าต้องการจะล้นระยะเวลาในการได้ทำยังไงก็คือก็ต้องฆ่าเจ้าทรัพย
1: ์
0: หรือว่าทำให้เจ้าทรัพย์เนี่ยกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถซะมีสองอย่าง
1: นิ้วชิงอำนาจนะ
0: คือถ้าโหดเนี่ยคือคุณฆ่าทิ้งเลยนะโดยคุณจัดฉากอะไรบาบาอะไรก็ตาแต่ฮะคนมายิงทำให้เป็นอุบัติเหตุหรือว่าให้ใส่ยาพิษอะไรพวกเนี้ยนะแต่ยังไงใบเคสบางเคสต้องก็ใส่ไซยาไนด์ไซยาไนด์มันก็ตรวจได
1: ้
0: คือง่ายๆคือมีสองอย่างคือฆ่าทิ้งเลย
1: นี่คือวางแผนแล้วนะวาง
0: แล้วก็ฆ่าทิ้งก็เป็นลักษณะจัดฉากเป็นอุบัติเหตุจ้างคนมาฆ่าหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งอันเนี้ยวิธีสืบตำรวจก็คือใครได้ประโยชน
1: ์โอ้
0: ตำรวจก็จะสืบ
1: ใ
0: จตำรวจก็จะสืบว่าใครได้ประโยชน์ถ้าเกิดเจ้าทรัพย์เนี่ยตายเนี่ยใครได้ประโยชน์ในกรณีที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมแต่ถ้าทำพินัยกรรมเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูอีกว่าพินัยกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไหมก่อนที่เจ้าทรัพย์จะตายเช่นเคยมอบเป็นแต่ละส่วนเท่ากันแบบนี
1: ้แล้วต่อมา
0: เปลี่ยนให้ไอ้คนนี้คนเดียวภายในเวลาไม่นานก่อนเสียชีวิตเนี่ยก็ตำรวจก็ต้องสืบเอาว่าอันนี้เป็นไปได้ว่าม
1: ัน
0: จะ
1: มีการ
0: มรุสลายอาจจะมีการมรุสลายใช่ไหมอันนี้ก็สืบกลับไปนะฮะทีนี้เนี่ย อีกอันหนึ่งก็ทำให้ก็คือจับขัง ใช่ไหมจับขังหรือว่ากรณีนี้ก็ทำให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
1: โ
0: อ้อันนี้บุคคลไร้ความสามารถเนี่ยเราก็จะเห็นคนมีชื่อเสียงหลายคนเนี่ยเป็นบุคคลไร้ความสามารถใช่ไหม
1: อัน
0: นี้ถ้าไร้ความสามารถเช่นหลงลืมอาจจะเซ็นโน่นเซ็นนี่อะไรไปอะไรพวกเนี้ย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นโดยออร์แกนิกอ่ะ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ14.30ใช่ไหม
1: 14.15
0: ครับ 14.15 นะอันนี้ก็โดยธรรมชาติใช่ไหมแต่อันเนี้ยโดยการเร่งก็คือโดยการวางแผน
1: ไม่ออร์แกนิกไม่ออร์แกนิกอันนี้
0: คือคน60กว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะหลงลืมไปได้ไม่ได้นะถ้านั้นเนี่ยประมาณสัก80กว่า90อาจจะเป็นไปได้
1: มัน
0: ก็แล้วแต่คนเนี่ยคุณดูท่านประธาน
1: ใช่อยู่ตรงไหนโอ้โหมันยังใส่แจ๋วอยู่แล้วดักเกอร์90กว่ายังเขียนหนังสืออยู่เลย
0: ดูอดีตนายกอนันต์เนี่ย95แล้วดูอาจารย์สอนศิวลักษณ์สียังคมอยู่เลย
1: นี่ไงแล้วพูดแบบคล่องแคล่วอยู่เลยอ่ะโอ้โ
0: หคอตเลอร์เนี่ย95ครับแล้ว
1: สุดยอด
0: ไอ้ดาลีมังเกอร์นี่ก่อนจะตายตอน99ให้สัมภาษณ์อยู่เลยดังนั้นมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ดูแลตัวเองอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
1: เฮลสแปนไม่ใช่ไลฟ์สแปน
0: ทีนี้ถ้าดูฟังมีลักษณะไอลักษณะแบบนี
1: ้ครับ
0: ทีนี้ถ้าเราหายไปเนี่ยจะเป็นยังไงเข้าใจป่ะ
1: อ
0: ย่างกรณีนี้อย่างกรณีนี้ไอ้น้องสาวเนี่ยผมตั้งคำถามนะ
1: อ
0: ยู่ๆแม่ซึมเศร้าเหร
1: อ
0: คุณก็ทำงานอยู่ด้วยกันนี่เป็นคนเซ็นเช็คอ่ะซึมเศร้าเหรอ
1: ก็ต้องรู้จักแม่คุณไหมใช่ไหมถ้าคุณจะถามแบบนี้ว่าแม่รู้จักลูกไหมลูกรู้จักแม่ไหมว่าเป็นยังไง
0: ถ้าซึมเศร้าอ่ะก็ไปหาหมอแล้วเอายามากินซึมเศร้านี่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นบ้านะคือเป็นบ้าเนี่ยหรือเรียกว่าจิตเวชนี่ก็มีหลายระดับนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่คือคนเนี่ยมุดว่าคุณก่อนจะบ้าเนี่ยมันต้องมีอาการมาก่อนถ้าไม่ได้บ้ามาตั้งแต่อายุน้อยๆแบบบ้าเลยอย่างนี้นะก็คือคุ้มคลั่งอะไรเงี้ยอันเนี้ยอยู่ๆเนี่ยคนที่รันธุรกิจแบบนี้เนี่ยอยู่ๆเนี่ยคุณจะเป็นจิตเวชได้ไงถ้าจิตเวชมันอ่อนๆใช่ไหมคุณก็ต้องเข้ามีประวัติเข้าไปหาหมออะไรมาจริงเปล่า
1: อ
0: ันนี้ไอ้ลูกสาวเนี่ยรู้หรือเปล่าแม่คือต้องรู้ดิไปหาหมอแม่อาจจะต้องบอกใช่ไหมแม่ต้องบอกว่าอันโน้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ไปหาหมอก่อนอะไรเงี้ยมันต้องรู้อยู่แล้วจริงเปล่าหรือแม่ต้องมีประวัติใช่ไห
1: ม
0: แล้วอยู่ไอ้ลูกชายเนี่ยเอาคนมาตามข่าวนี่คือลูกสาวเห็นด้วยนะ
1: โอ้ใช่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์อยู่
0: เลยแล้วคนที่เอาเข้ามาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอะไรเขาจะมาเหร
1: อ
0: คุณก็ต้องเช็คแล้วจริงหรือเปล่าไปโรงพยาบาลไหนแล้วถามว่าแม่หายไปคุณต้องไปเยี่ยมแม่ป่ะถึงไม่ไปโรงพยาบาลน่ะต้องเยี่ยมแม่สมมติว่าเนี่ยแม่ถึงเป็นเจ้าทรัพย์แล้วคุณต้องเซ็นเช็คเนี่ยนะคุณต้องไปเยี่ยมเปล่า
1: ต่อให้เป็นครอบครัวธรรมดาแล้วก็คือต้องไปเยี่ยมอยู่แล้วถ้าแบบเป็นครอบครัว
0: ที่แล้วคุณไม่ได้ข่าวไม่ได้เยี่ยม
1: เพราะว่าเรื่องที่เล่ามาก็คือไปจบคือน้องสาวไปจบตรงที่วันที่เห็นเหตุการณ์แล้วบอกไม่กล้าห้ามไม่ควร
0: ความที่เล่านะตามที่เล่านะ
1: พี่ชายหลอกว่าพาแม่ไปรักษาแล้วหลงเชื่อว่าพี่ชายหวังดีแล้วมันไปจบที่ตรงนั้นแต่ว่า
0: ใช่แล้วอยู่แม่คุณที่เป็นเจ้าทรัพย์เนี่ยหายไปเป็นเวลา2ปีเนี่ยนะฮะคุณต้องไปดูนะใช่ป่ะไม่งั้นก็เป็นบุคคลสับสูญนะสิจริงเปล่าใช่เปล่าแล้วถามว่าใครเซ็นเช็คอ่ะแล้วใครเป็นคนไปกู้เงินธนาคารล่ะที่มันยังมีอีกหลายเคสนะที่เราไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะผมเองเหมือนตำรวจอ่ะตั้งก็สงสัยคือหมายถึงว่าถ้าท่านผู้ฟังอันอย่างเงี้ยก็คือมีลูกเงี้ยท่านก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเคสอะไรแบบนี้จะต้องอย่างงี้อะไรพวกนี้นะบอกลูกสาวอ่ะ ใช่ไหมไว้อะไรพวกนี้นะแม่อย่างงั้นอย่างนี้นะและท่านจะต้องหาคนที่ไว้ใจได
2: ้
0: ที่ไม่ใช่ลูกเต้าตัวเอง และต้องไม่สมรู้ร่วมคิดกับลูกด้วยคือพูดตรงๆบางครั้งคนนอกแม่งดีกว่าคนใน
1: ก็คืออย่าไปคิดว่าเลือดสายเลือดแล้วต้องดีกว่าเสมอไป
0: เออ
1: ผมบอกมีไม่ได้ทุกแบบไม่ได้ทุกแบบอ่ะ
0: ผมบอกเลยพี่น้องไม่ใช่มันดีหรอก
1: ที่มันดีมากก็มีที่ไม่ดีอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่เห็นมั้ย
0: ไม่ใช่มันดีหรอกผมบอกเลยคุณจะต้องคุณจะต้องพูดตรงๆคุณจะต้องมองโลกในแง่ร้ายไปก่อนใช่มั้ยแต่หมายถึงว่าพอมองโลกในแง่ร้ายคุณก็ป้องกันหมายถึงว่าคุณก็ไม่ได้ทําร้ายนะไม่ใช่จับลูกฆ่าอะไรแบบน
1: ี้อันนั้นมันกล่าวหาหรือมีอคติก็ไม่ดีแต่คือเขาเรียกอะไรเห็นทั้งความเป็นจริงแล้วถ้ามันมีข้อกังวลเนี่ยข้อเสี่ยงเนี่ยก็พยายามปิดความเสี่ยงไว
0: ้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้จะคุยกัน 3-4 วันเลยนะ
1: เ
0: นี่ย
1: อาเทีย
0: นก็คุยเรื่องนี้แหละนะ
1: มันหลาย
0: ทีนี้ถ้าลูกฟังจำได้เนี่ยนะที่เราคุยกันท่านลูกฟังที่เราบทความชิ้นหนึ่งเนี่ยมาจากตัว Harvard Business Review นะ
1: ครับ
0: ที่เรื่องHow to seize advantages in downturn
1: ครับ
0: ข้อแรกเนี่ยเขาบอกเลยว่า what are your exposure ใช่ไหม
1: ก็คือเหมือนเผยจุดอ่อนจุดเบาะบางกับอะไรบ้าง
0: คือเขาบอกเลยว่าคุณจะต้องเจออะไรใช่ไหมคืออย่างเคสเนี้ยก็คือว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเองแล้วเขามีลูกสาวก็มีกับลูกชายลูกชายเนี่ยมีลูกสะใภ
1: ้
0: เขาก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าอ้าวและไอ้สองคนนี้มันจะอยู่ยังไงคือความหมายคือว่ารายได้มันมาจากไหนใช่ไหมแต่อย่างคุณอาทิตย์อาจจะไม่ชอบทำงานธุรกิจครอบครัวคุณก็ไปทำโน่นทำนี่ไปก็มีรายได้รายด้งรายได้อะไรพวกนี้ซึ่งบางคนก็ไม่ชอบไง
1: มันเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติมีที่เหมาะและไม่เหมาะ
0: ผมแม่ไปทำยายเนี่ยเรื่องนี้นะธุรกิจครอบครัวเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยากเข้ามาเลยนะแต่ว่าก็ทำก็เสียไม่ได้แต่เขามีธุรกิจเขาเอง
1: มีหลายรูปแบบคุณเพื่อนจะพูดว่ามีหลายรูปแบบมันมีอยู่หลายรูปแบบหลาย
0: ครั้งใช่เขามีธุรกิจเขาเองแต่ตอนนี้มันมีคนที่เรียกว่าไม่รู้จะไปไหนคือหมายถึงว่าเอาเกิดขึ้นมาตอนแม่มีโรงงานพันล้านอย่างเงี้ยโตตอนที่แม่โรงงานพันล้านอ่ะเรียนไปทำไมปะใช่ไหมก็กล่าวว่า
1: จะมาทำงานอยู่บนสมบัติอยู่บนสมบัติอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ได้ดูเราก็มาจิ้มไม่เท่าไหร่หรอกมีโน่นมีนี่ด้วยใช่ไหม
1: มันเห็นเลยคิดตัวเองอ่ะว่าการเห็นเลยคิดตัวเองว่าเนี่ยคือความมั่งคั่งเราควรจะเป็นของเราส่วนเท่าไหร่
0: ธุรกิจนี้เรโอเชียนจะตายรับจ้างผลิตกระมังอ่ะเรโอเชียนมากใช่ไหม
1: สุด
0: ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราทิ้งท้ายตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเคสเนี้ยมันไม่ได้เป็นเคสแต่ว่าอะไรมันมีหลายเคสมันเป็นเรื่องธุรกิจ
1: ครับ
0: เข้าทางเราเห็นครอบครัวด้วยใช่ไหมนี่เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันอันสิทธิ์สวนกลับอดีตปลัดมท.หน้าอายตรงไหนถามตอนอยู่ไม่เห็นทำอะไรโหวตัวเองต้องเข้ามาแก้ไขมั่นใจทำเต็มที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยว่ารู้สึกอายที่มีการทุจริตในกระทรวงโดยเฉพาะเรื่องการสอบ

0: ข้าราชการท้องถิ่นว่าตั้งแต่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าทุกอย่างดีเพราะเราได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหากระทรวงได้ทำอย่างดีที่สุดและทำด้วยความรวดเร็วตนว่าก่อนหน้านี้น่าอายมากกว่าตนพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและกำลังใจทุกวันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องท้องถิ่นการแต่งตั้งโยกย้ายตนเป็นคนที่เข้ามาทำให้ข้าราชการเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเช่นเรื่องท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสร็จภายใน7วันทุกคนทราบดีนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการอยู่กระทรวงมหาดไทยสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงและแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดแล้วกระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วดังนั้นหากบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายต้องถามว่าน่าอายตรงไหนเพราะถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วการพูดด้วยส่วนตัวหรือพูดด้วยอะไรต้องถามว่าในอดีตปัญหากระทรวงมหาดไทยไม่ได้มีแค่นี้แต่ปัญหาต่างๆคลี่คลายหรือไม่ส่วนในอดีตมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในยุคของนายสุทธิพงศ์นายอันศิษย์กล่าวว่าตนไม่เคยได้ยินว่าทำอะไรเลยตนมาแก้ไขปัญหาด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันพลพีเผยนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีเพื่อไทยติดตามงานนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังนายกรัฐมนตรีรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าว่าเป็นการพูดคุยกันทั่วไปโดยปกตินายกรัฐมนตรีจะเชิญคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลมาพูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆสอบถามถึงปัญหาที่ได้รับจากประชาชนช่วงน้ำท่วมและการดำเนินการเรื่องค่าชดเชยเยียวยาจากอุทกภัยรวมถึงสอบถามถึงการดำเนินงานโครงการต่างๆของแต่ละกระทรวงว่ามีอะไรที่ทำไปแล้วหรือมีโครงการอะไรที่อยากจะชี้แจงในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในทำนองเดียวกันส่วนมีการขอให้พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมช่วยตอบหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยคงทราบอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าหากตรงกับเนื้อหาของแต่ละกระทรวงที่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูแลก็ขอให้รัฐมนตรีแต่ละคนได้เตรียมข้อมูลเอาไว้หากมีการพาดพิงก็จะให้รัฐมนตรีเหล่านั้นได้ร่วมกันต่อทางนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องแนวทางการโหวตเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วส่วนที่ว่าช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจมักจะมีการกระชับมิตรกันแบบนี้เป็นการตอกย้ำสัญญาลูกผู้ชายกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงเพราะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์และนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเจตนารมณ์ความแข็งแกร่งความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลชุดนี้จึงไม่มีข้อกังวลอะไรส่วนมีการพูดถึงพรรคเขียวที่จะมาเติมเสียงด้วยหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าไม่ได้มีการพูดถึงพรรคอื่นเลยเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้าที่จังหวัดชลบุรีนักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บ1คนนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดี่ยวสีฟ้าขาวหมายเลขทะเบียน HSFPO ประสบอุบัติเหตุตกกลางพงหญ้าพื้นที่ทุ่งกลมตันหมันตำบลห้วยใหญ่อำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีสภาพที่เกิดเหตุพบเครื่องบินปีกสูงตกอยู่ในพื้นที่รกร้างปีกและลำตัวแต่รับความเสียหายอย่างหนักต้นไม้และกิ่งไม้โดยรอบหักเป็นทางส่งผลให้นักบินซึ่งทราบชื่อคือนายมาตินลูกครึ่งไทยเยอรมันได้รับบาดเจ็บ1รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนเส้นทางการบินและหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากอำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุดห้า FM ทีวีเรดิโอทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ข้างนอก

0: แต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
7: กลับมาตามคำเรียกร้องจะ

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: จักรตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม

0: ครองน้ำต้องเพียว
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็เจอกันนะวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งหลายท่านนะก็คงได้หยุดกันนะแล้วก็คนที่อยู่กรุงเทพมหานครจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่วันจันทร์แล้ว work from home วันนี้วันหยุดวันพุธพฤหัส work from home นะโดยเฉพาะของข้าราชการนะแล้วก็ในวันศุกร์นี้ก็ประกาศให้เป็นวันหยุดนะตามมติคณะรัฐมนตรีนะซึ่งเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเพราะว่าสำคัญก็คือว่ามีการประชุมWorld Bank IMF นะครับของบ้านเราเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นหลายเรื่องนะที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เด็กที่จบไปนะโอ้โหทางด้านของใครอ่ะของทั้ง IMF แล้วก็ทั้ง World Bank เนี่ยเขาก็มองเป็นทิศทางเดียวกันนะว่า AI นี่จะส่งผลกระทบกับคนที่จบใหม่ที่จะหางานทำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย 40% ก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพต่างๆนะของคนที่เป็นวัยเริ่มต้นในการทำงานนะให้มันสอดรับกับยุค AI ด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันประเทศขนาดเล็กนะประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเรื่องของ small AI เนี่ยเรื่องของการพัฒนา AI สำหรับกลุ่มประเทศเนี้ยก็น่าสนใจทีเดียวนะผมคงไม่สรุปอะไรให้ฟังนะสำหรับวันเนี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับแล้วก็ผมปรึกษาหารือกับคุณวีระจริงๆคุณวีระเนี่ยเดินทางไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะแล้วก็วันเนี้ยมีต้องไปทำเทปรายการฟังหูไว้หูนะเข้าใจว่าคงจะพาไปชมนะพาไปดูในหลายๆที่นะผมก็ปรึกษาหารือคุณวีระแล้วผมก็ขอความกรุณาคุณวีระนะตอนแรกคุณวีระบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาจัดรายการนะตอนนี่แหละนะบ่าย2บ่าย3นี่แหละนะเข้ามาเป็นปกตินะผมก็บอกว่าโอ้โหไปทำตั้ง2เทปนะวันนี้ขอเป็นพิเศษละกันนะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็ขอเป็นเทปพิเศษไปเลยละกันนะเพราะว่าประเด็นเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนเราต้องติดตามใช่ไหมโดยเฉพาะทางภาคใต้นะแล้วก็ทางภาคตะวันตกนะซึ่งก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ด้วยความที่ลักษณะของภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นที่ลาดเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันหลากมาแล้วมันก็ไหลไปค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าสถานการณ์แล้วก็ทางศูนย์ข้อมูลแถลงข่าวเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยเขาก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปว่ามันมีเรื่องของการฟื้นฟูมีเรื่องของคนที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยานะผ่านทางปภ.เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าในกรุงเทพมหานครนี่ผมว่าจบแล้วไม่มีปัญหาแล้วถ้าจะมีนะอาจจะมีฝนมาเนี่ยคืนเนี้ยแล้วก็วันต่อเนื่องอาจจะต่อเนื่องวันพุธนะพุธพฤหัสเนี่ยแถวๆเนี้ยนะอาจจะมีฝนมานะแต่ว่าด้วยความที่บ้านเรานะอากาศมันแปรปรวนนะมรสุมอะไรต่างๆนานาเนี่ยคืออย่างที่เราเห็นนะตอนแรกก็คาดการณ์กันนะช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ขยับไปอีกที่หนึ่งนะถามว่ามันผิดจากคาดการณ์ไปเยอะไหมก็ไม่ได้มากนะเพราะว่ามันเลื่อนช่องลมอ่ะพูดง่ายๆช่องลมมันเลื่อนจากถ้ามันจะพาดผ่านกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยมันขยับไปทางภาคตะวันตกนะหรือว่าทางทิศตะวันตกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วมันก็ตอนเนี้ยมวลอากาศเย็นที่มันกดลงมาข้างล่างมันก็ดันร่องมรสุมร่องฝนเนี่ยลงไปข้างล่างด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นภาคใต้ตอนบนนะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยช่วงนี้นะหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆไล่ลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมรสุมนะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเราไม่ติดตามเลยนะผมก็ติดตามแหละนะแต่ว่าอย่างที่บอกวันนี้ผมขอเป็นพิเศษซะหน่อยแล้วเป็นวันหยุดด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งผมติดภารกิจด้วยนะครับจะต้องพาที่บ้านเนี่ยนะไปโรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือโอกาสขอคุณวีระนะว่าวันนี้ผมขอ1วันนะเป็นวันหยุดคุณวีระก็บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาแต่ถามว่าผมจะเอาอะไรมาฝากแน่นอนครับหลายท่านนะที่ ติดตามช่วงโอกาสพิเศษเนี่ยผมเอาหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะ on professionalism นะซึ่งคุณวีระเนี่ยเขียนไว้โอ้นานนะตั้งแต่ปี2562นะที่มีการตีพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ถ้านับถึงตอนนี้ก็7ปีถูกไหมพอพฤศจิกายนนี้ก็ครบรอบ7ปีพอดีผมก็ทยอยอ่านตั้งแต่หน้าแรกเลยนะตั้งแต่คำนำเลยนะก็ค่อยๆไล่อ่านมาตามโอกาสนั้นสมควรนะช่วงไหนที่เป็นวันหยุดพิเศษช่วงไหนที่คุณวีระอาจจะเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมเราก็จะได้โอกาสในการเอาหนังสือที่คุณวีระเขียนนี่แหละมาอ่านให้ฟังมาเล่าสู่กันฟังแล้วเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ช่วงนี้มันไม่มีประเด็นอะไรเลยคุณณัฐพงษ์นะเอาหนังสือมาอ่านก็ดีนะเพราะว่าบางคนบอกโอ้ข่าวสารก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะขอฟังเรื่องที่คุณวีระเขียนไว้หน่อยก็ได้นะจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะที่คุณวีระเขียนไว้แล้วผมก็ค่อยๆทยอยเอามาอ่านนะอย่างที่ลงใน Facebook เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะวีระธีรพัฒน์ตรานนท์เนี่ยนะฮะใน Facebook ของคุณวีระเนี่ยเรื่องของสัมมาอาชีวะกับมิจฉาอาชีวะใช่มั้ยผมก็รอสักนิดนึงรอให้มันได้หลายๆตอนหน่อยนะแล้วถ้าช่วงไหนโอกาสดีๆเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังนะแต่ว่าวันนี้นะไม่อยากให้เสียเวลานะครับก็เอามาอ่านต่อเนื่องเลยแล้วกันนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะผมอ่านค้างเอาไว้ถึงตอนที่40นะซึ่งเป็นช่วงที่คุณวีระนะหลังจากที่โอ้เรียกว่าผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของการทำงานนะทั้งทางทีวีวิทยุใช่ไหมแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์นะตอนนี้ถ้าเป็นปีเนี่ยก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณสัก2542แถวๆนั้นแถวๆนั้นนะคุณวีระเขียนว่ายังไงในตอนที่41ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมทำงานแบบโรนินนินจาไร้สังกัดไร้ร่องรอยตั้งแต่ปลายปี2543แบบไม่มีทางเลือกไม่ว่าจะเป็นความต้องการของผมหรือไม่ก็ตามทีว่ากันตามมาตรฐานการเป็นลูกจ้างอาชีพหรือจะเรียกว่าเป็นขี้ข้าอาชีพก็สุดแท้แต่ผมต้องบอกว่านี่เป็นการทำงานแบบไร้สังกัดเร็วเกินความเป็นจริงไปหน่อยแต่ผมจะไปมีทางเลือกอะไรในเรื่องแบบนี้ได้ลองคิดดูว่าผมอยู่ในตำแหน่งบนสุดขององค์กรในสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุและสื่อเคเบิลทีวีแห่งหนึ่งมา 4-5 ปีแล้วนับตั้งแต่ปี2537ถึง2542แถมยังเป็นคนที่เมื่อเดินหน้าแล้วจะไม่ย้อนหันหลังกลับไปทำงานที่เดิมอีกต่างหากการปิดตัวเองของกลุ่มธุรกิจที่ผมทำอยู่แม้ผมจะไม่ตกงานแต่ก็ไร้สังกัดไม่มีลูกน้องลูกมือแม้แต่คนเดียวอยากได้อะไรต้องลงมือทำด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบแต่จะให้ผมกลับไปทำงานที่ Daily News หรือมติชนที่เคยทำมาก่อนก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันการจะไปทำหนังสือพิมพ์ที่ยังอยู่รอดปลอดภัยหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือภาษาอังกฤษอย่างหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำหน้าที่อะไรและตำแหน่งอะไรหรือว่าหมดหนทางจริงๆกลับไปเป็นนักข่าวนับหนึ่งใหม่คงไม่มั้งสิ่งที่พอทำได้เพื่อก่อเกี่ยวกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผมถนัดและชอบด้วยในเวลานั้นก็คือทำบางอย่างที่ผมทำได้ดีและมีประโยชน์บวกกับมีรายได้นิดหน่อยด้วยการเป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจผมก็ว่าดีแล้วไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับคนในกองบรรณาธิการไม่มีตำแหน่งหน้าที่ใดๆในหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวด้วยผมเองพอใจกับสถานภาพอย่างนั้นมากกว่าเรื่องก็เลยมาจบอยู่แค่ตรงนั้นในแง่สื่อวิทยุก็ต้องบอกว่าเป็นการทำงานแบบอิสระไร้สังกัดชนิดที่เรียกว่าสุดๆไปเลยครับที่ไหนทำได้ก็ทำไปที่ไหนทำไม่ได้ก็เลิกทำจัดรายการประเภทเปิดสาย Open Line อยู่2สถานีคือ FM 97 Trinity Radio กับ FM 96.5 Thinking Radio ส่วนรายการวิทยุที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโดยตรงก็ทำอยู่ที่ FM 101คุยเฟื่องเรื่องเงินกับ FM 90.5 เงินทองต้องรู้ส่วนรายการทีวีต้องบอกว่าไปๆมาๆเข้าช่องนู้นออกช่องนี้ทำยาวบ้างสั้นบ้างจนจำไม่ได้แล้วว่า

นี่ผมอยากจะบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์จริงของผมในการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตและสัมมาอาชีวะของผมโดยแท้ไม่ได้คิดขึ้นมาแบบลอยๆหรือพูดอะไรเท่ๆแต่นี่เป็นบทสรุปจากชีวิตจริงครับบนความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงสุดๆสำหรับหน้าที่การงานของคนอายุ40ต้นๆที่เริ่มใหม่ยากและสานต่อจากที่มีก็ยากเช่นกันผมต้องระมัดระวังในทุกๆเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องงานแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้มีมาตรฐานไม่มีกฎเกณฑ์ในการทำงานไม่ใช่อะไรก็ได้ไม่ใช่หยวนไปหมดทุกเรื่องเหมือนกันจะว่าไปแล้วผมออกจะเลือกแล้วก็มีเงื่อนไขที่ต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มงานค่อนข้างมากด้วยซ้ำไปแต่ที่สามารถทำได้อย่างนั้นไม่สะดุดผมคิดว่าความเป็นเลิศในวิชาชีพและความเป็นเลิศในวิชาการซึ่งเป็นสองเสาหลักในการค้ำจุนการทำงานของผมและยังเป็นหลักประกันที่มั่นคงการมีงานทำด้วยแต่ที่ทำให้ผมทำอย่างนั้นได้ส่วนหนึ่งก็เพราะผมไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองเหมือนกับคนอื่นๆผมคิดแบบนี้แหละครับเงินมีเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับว่ายังหาได้อีกหรือเปล่าตราบใดที่ยังทำมาหากินได้มีรายได้มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยเหมาะควรตามอัตภาพคุณจะไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์กับเรื่องพวกนี้เลยผมจะบอกให้สำหรับผมรวยจนไม่สำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินไม่สำคัญนะครับสำคัญมากต้องมีแล้วก็ต้องใช้อย่างไม่ฝืดเคืองด้วยแต่ต้องมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนต้องไปคำนวณให้เหมาะสมกับตัวเองผมไม่มีตัวเลขผมไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนี้แต่ความลับที่ทำให้ผมทำงานอย่างมีความสุขแม้จะอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยต่อการตกงานอย่างมากนั้นอยู่ที่ผมมักจะค้นหาแล้วก็ค้นพบสิ่งแปลกใหม่ที่ผมชอบแล้วมีความสุขกับการทำงานที่ว่าที่อาจจะไม่ให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินเสมอไปเรื่องหลายเรื่องเมื่อเริ่มแล้วก็จะยาวใหญ่อย่างมหากาพย์มหาภารตะหรือการไปเที่ยวไปทัวร์ที่เริ่มต้นเพราะต้องการเปิดหูเปิดตาตัวเองไปมาเรื่องที่ชอบก็เกิดดอกออกผลกลายเป็นอาชีพเสริมและยังไปเสริมการทำงานอาชีพหลักได้อย่างประหลาดประสบการณ์พิสดารเฉพาะเรื่องพวกนี้ผมเขียนให้อ่านคุยให้ฟังในข้อเขียนชุดช่วงหนึ่งของชีวิตไปแล้วจะไม่เอามาเล่าซ้ำทวนความกันใหม่ถ้าหากมีโอกาสไปหามาอ่านกันเองก็แล้วกันผมมานั่งทบทวนชีวิตการทำงานของผมมองย้อนกลับไปจากปลายปี2543จนถึงปัจจุบันที่ทำงานแบบไร้สังกัดผมเองก็ประหลาดใจอยู่เหมือนกันว่าสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อแถมอยู่ได้อย่างมั่นคงพอสมควรอีกต่างหากอยู่ยืนยาวจนผมสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าเมื่อไหร่อยากเลิกก็เลิกได้ด้วยนี่เป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตโดยแท้ตอนที่42อ่านต่อเลยนะคำตอบเป็นภาษาอังกฤษที่ผมมักได้ยินบ่อยๆในระยะหลังเวลาถามพรรคพวกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็คือคำว่า self-employee self-employ self-employment ผมไม่รู้จะแปลเป็นไทยยังไงดีถึงจะได้ความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษจะบอกว่าตกงานก็ไม่ใช่จะบอกว่าทำอะไรไม่เป็นหลักเป็นแหล่งก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นนายจ้างตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรผมเลยไม่แปลเพราะไม่แน่ใจแต่ความหมายจะใกล้เคียงในทำนองที่ว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างบริษัทไหนเป็นเรื่องเป็นราวมีงานทำแต่ไม่ประจำหรือไม่ก็มีกิจการของตัวเองแบบไม่ค่อยจะมั่นคงแน่นอนสักเท่าไหร่ผมเองแม้จะเป็นคนทำงานแบบโรนินจาไร้สังกัดไร้เจ้านายก็จริงแต่ดูๆไปแล้วก็ไม่ต่างจากคนทำงานที่มีสังกัดมีเจ้านายชัดเจนเพราะก็ทำแบบสม่ำเสมอมีหลักมีแหล่งที่ค่อนข้างจะแน่นอนเรื่องนี้จะมีอะไรมากไปกว่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะคุยให้ฟังครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมาตามลำดับว่าผมทำงานแบบไร้สังกัดไร้เจ้านายตั้งแต่ปลายปี2543จนถึงปัจจุบันเผลอประเดี๋ยวเดียวผ่านไปแล้วเกือบ40ปีเรียกว่าเกือบครึ่งชีวิตของการทำงานที่กำลังจะยุติลงในอนาคตไม่ไกลจากนี้ก็ว่าได้ลองทบทวนรูปแบบการทำงาน2แบบคู่ตรงข้ามสุดขั้วดูหน่อยก็ดีผมมานั่งนึกดูว่าการทำงานแบบลูกจ้างแบบมีสังกัดแน่นอนตายตัวรับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนมีสวัสดิการพอสมควรเป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วก็

มีเงินเก็บในรูปแบบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีหัวหน้ามีลูกน้องมีเส้นทางในการทำงานที่ขยับขึ้นขยับลงหรือคงที่ตามสภาพการจ้างในแต่ละบริษัทที่ตัวเองสังกัดก็มีข้อดีเป็นอันมากโดยเฉพาะความรู้สึกมั่นคงในอาชีพการงานอยู่ลึกๆคือไม่อดตายแน่นอนแน่นอนครับชีวิตแบบนี้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการเมืองในที่ทำงานหรือออฟฟิศโพลิติกกันบ้างไม่มากก็น้อยอันนี้จะผิดแผกแตกต่างจากการทำงานแบบไร้สังกัดไร้เจ้านายของผมเป็นอันมากผมไม่มีเจ้านายลูกน้องไม่มีหัวหน้ามีแต่เพื่อนหรือว่าผู้ร่วมงานเป็นสำคัญข้อดีก็มีข้อเสียก็มากแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นอีกเช่นกันครับคำถามผมที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือจะทำงานแบบไร้สังกัดไร้เจ้านายให้เรียบร้อยลงตัวได้อย่างไรผมไม่มีคำแนะนำอะไรนะครับบอกกล่าวคนซื้อก่อนตั้งแต่ต้นแต่ถ้าหากให้เล่าให้ฟังว่าทำได้ยังไงแบบนี้พอคุยให้ฟังได้หลายคนทราบอยู่แล้วว่าทุสมบัติคือตรงข้ามกับคุณสมบัติของคนทำงานที่ผมรังเกียจประกอบด้วยมักง่ายเอาแต่ได้โง่อันนี้แล้วไม่คิดจะทำให้ตัวเองหายด้วยและพ่วงกับเรื่องหน้าด้านทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานให้ลุล่วงไปด้วยดีแต่ถ้าหากจะทำงานแบบไร้สังกัดไร้เจ้านายที่ผมไม่เรียกว่าเป็นอาชีพอิสระด้วยแล้วนั้นผมคิดว่าวินัยกับคุณภาพน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญครับที่จริงอาจจะมีอะไรมากไปกว่านี้เยอะแต่ผมคิดว่าเอาแค่ 2-3 อย่างที่เป็นหลักก็พอแล้วสำหรับการจะทำงานแบบไร้สังกัดให้เรียบร้อยลงตัวแต่จะสำเร็จหรือล้มเหลวเป็นอีกเรื่องนะครับที่จริงคำว่าวินัยนี่ก็เกือบจะครอบคลุมทุกอย่างของการทำงานอยู่แล้วเพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างมากเป็นกติกาที่ตั้งเอาไว้เพื่อควบคุมความประพฤติวัดปฏิบัติของเราให้มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าแล้วยังทำให้การทำงานร่วมกับคนอื่นเรียบร้อยลงตัวไม่มีปัญหาด้วยตรงต่อเวลาซื่อสัตย์รับผิดชอบจริงจังหรือจะขยายความออกไปให้กว้างขวางยังไงก็ได้แค่ตรงต่อเวลารับผิดชอบกับงานที่ทำแล้วก็ซื่อสัตย์ไม่เสียคำพูดทำจริงจังไม่หลอดแหละผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าหาพ่วงกับคำว่าคุณภาพเข้าไปด้วยตรงนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับผมไม่รู้ว่าแบบนี้จะเรียกว่าคุณภาพได้หรือเปล่าแต่ผมมีมาตรฐานการทำงานของผมครับต้องทำให้ได้ระดับนี้แค่นี้ถึงจะผ่านถ้าหากรู้สึกว่าไม่ได้มาตรฐานผมจะไม่ปล่อยให้ผ่านออกไปแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานน้อยแค่ไหนจริงๆจะใช้คำว่าอย่าช่วยก็ได้ฟังแล้วไม่ต้องอธิบายให้มากความเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่างานที่เราทำนั้นเราเต็มที่กับมันมากน้อยแค่ไหนกัลยาณมิตรของผมคนหนึ่งชอบใช้คำว่าช้าแต่ไม่ช่วยส่วนผมชอบคำว่าช้าแต่อย่าช่วยความหมายใกล้เคียงกันนั่นคือการควบคุมคุณภาพของงานที่เราทำแต่ในบางกรณีอาจจะต้องเร็วแต่ไม่ช่วยด้วยซ้ำไปเพราะบางทีความล่าช้าก็เป็นความช่วยแบบไม่ค่อยจะรับผิดชอบสักเท่าไหร่เหมือนกันจะช้าหรือเร็วก็ต้องตัดคำว่าช่วยออกไปทั้งนั้นสำหรับผมคราวนี้จะทำจะฝึกให้มีวินัยยังไงจะฝึกเรื่องคุณภาพยังไงจะช้าจะเร็วแล้วไม่ช่วยหรือช่วยไม่ได้ยังไงคงอยากจะรู้กันคุณผู้ฟังอยากรู้ไหมคือมันไม่ยาวนะมันไม่ยาวมากนะจะให้ผมอ่านต่อหรอแต่ว่าดูเวลาแล้วมันน่าจะกำลังดีนะวันนี้2ตอนก็พอดีไหมดีไหมดีไหมเนาะสองตอนก็พอ2ตอนก็พอตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามคุยได้คุยดีนะวันนี้เทปพิเศษนะเดี๋ยวดูหน่อยว่าผมจะเอาเรามาฝากในช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4ต่อไปพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัม

0: FM Thinking Radio Truth Market Kim Tup Sara Khun Tup Market Kim Thit Sup Phan Thu Flip Door Richard Kassom Thor Tung Khap Maha Chon
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ต่อเ

0: 024-549-4646 Line @royalhouse
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลก
4: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
3: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinkingradio

0: ัง
1: มูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
0: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: สู่ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะช่วงแรกผมก็วันนี้เทปพิเศษนะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนะขออนุญาตคุณผู้ฟังแล้วขออนุญาตคุณเวลาด้วยนะครับช่วงแรกเนี่ยผมเอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะตอนที่เท่าไหร่ละอ่านให้ฟัง2ตอนเดี๋ยวดูสักนิดนึง41แล้วก็42นะในหนังสือนะ On Professionalism นะคุณวิลาเขียนไว้ตั้งแต่ปี2562นะอันนี้รวมเป็นเล่มตอนช่วงเดือนพฤศจิกายน2562แต่ว่าอ่านที่ไรนะอ่านตอนไหนคุณผู้ฟังก็ติดตามนะชื่นชอบนะแล้วอยากให้อ่านต่อเนื่องด้วยนะแต่ว่ามันก็จะอ่านต่อทั้ง2ชั่วโมงมันก็กระไรถูกไหมฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อย่างที่ทราบนะวันนี้มันเป็นเทปพิเศษบางท่านอาจจะคิดอยู่ในใจว่าโอ้สงสัยคุณณัฐพงศ์เอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรมาเปิดต่อแน่ๆเลยเพราะยังคุยค้างอยู่เรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะ เมืองนครธมใช่ไหมฮะแล้วก็พาไปดูปราสาทต่างๆในเมืองนครธมเต็มไปหมดเลยนะยังไม่จบยังไม่จบนะแต่นั้นเนี่ยมันต้องเปิดในต่อเนื่องต้องแบบมีโอกาสพิเศษคุณวิลาไปต่างประเทศหลายวันติดต่อกันผมอาจจะเปิดวันละประมาณสัก20นาที10นาทีต่อเนื่องอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้ามีเป็นพิเศษแบบวันเดียวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะหาเรื่องที่สามารถจบในตัวหรือว่าถ้าไม่จบในตัวนี่ต้องแบบเป็นเรื่องเล่าที่คุณวิลาอาจจะเล่าแล้วแบบเหลือนิดหน่อยจริงๆนะเพราะไม่อยากจะให้ค้างๆเอาไว้วันนี้ก็อย่างที่บอกนะพิเศษเหมือนกันผมย้อนกลับไปนะเจอซีดีอยู่ชุดหนึ่งนะชื่อชุดที่ชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องนารายณ์อวตารจริงๆก็จะบอกว่าเป็นภาคขยายก็ได้เพราะว่าถ้าใครได้ฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรตอนภาพสลักหินนุนต่ำในเมืองในปราสาทนครวัดที่คุณวิลาศ์กับอาจารย์สุเนศพาไปชมเนี่ยที่เรานั่งจินตนาการไปด้วยเนี่ยมันก็มีการพูดถึงเรื่องของอวตารการพูดถึงเรื่องของการกวนเกษียณสมุทรหรือแม้แต่ภาพสลักหินนุ่นต่ำในหลายๆที่นะฮะก็จะมีเนี่ยนะ เป็นนารายณ์อวตารนะผมก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเอานารายณ์อวตารเนี่ยนะมาเปิดให้ฟังดีกว่าไม่ยาวมากด้วยเราสามารถที่จะดูและจบในตอนได้คุณวิระคุยสนุกมากเกริ่นไว้ด้วยว่าเออมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงและตอนแรกสำหรับวันนี้ที่จะเปิดให้ฟังเป็นเรื่องของกูรามวตารนะคือการอวตารเป็นเต่าของพระนารายณ์แต่ว่าจะปราบทุกเข็นยังไงไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
5: เรื่องของนารายณ์อวตารหรือว่าการแปลงร่างหรือว่ามากำเนิดในโลกเพื่อดับยุคเข็นของพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยเราก็เรียกกันว่านารายณ์อวตารอวตารก็ incarnation นะ incarnation ก็คือเป็นเทวดามาจุติในโลกมนุษย์เพื่อปราบทุกเข็นนะอันนี้ก็เป็นอินตระเดียละนะสำหรับในการอวตารของพระนารายณ์เนี่ยถ้าจะเล่าเป็นแบบเป็นยุคๆก็ได้นะครับคือถ้าหากว่าเป็นยุคแรกเลยเขาเรียกว่ากฤษฎายุคเนี่ยก็จะอวตารมาเป็นปลานะที่เรียกว่ามัตสยาวตารอวตารมาเป็นเต่ากุรุมาวตารอวตารมาเป็นหมูคือวราหวตารแล้วก็อวตารมาเป็นครึ่งคนครึ่งสิงอันนี้ก็คือนรสิงหวตารในสมัยต้นๆเนี่ยจะเป็นสิงสาราสัตว์ทั้งนั้นพอถัดมาในยุคที่สองเขาเรียกว่าไตรดายุคไตรขายุคนะในยุคที่สองเนี่ยจะอวตารมาเป็นพรามแคะหรือว่าพรามเตี้ยก็สุดแท้แต่จะเรียกกันอันนี้คือวามนอวตารแล้วก็จะอวตารมาเป็นพรามชื่อว่าปรสุรามอวตารแล้วก็อวตารมาเป็นพระรามอันนี้คือ รามาวตารส่วนในยุคที่สามที่เรียกว่าสมัยทวาปรยุคเนี่ยจะอวตารมาเป็นพระกฤษณะคือกฤษณาวตารซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับคัมภีร์มหากาพย์มหาภารตะซึ่งก็ยังเล่าค้างไว้อยู่เหมือนกันส่วนในยุคปัจจุบันซึ่งเราเรียกว่าเป็นกรียุคหรือว่าเขาเรียกว่ากัลลียุคหรือว่ากรียุคไม่ทราบน่าจะกัลลียุคกไก่ลอเรือสระอียอยักษ์สระอุคอควายเนี่ยจะอวตารมาเป็น2อวตารด้วยกันคืออวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธอวตารแล้วก็อวตารสุดท้ายเป็นวีรบุรุษขี่ม้าขาวชื่อกัลกีอันนั้นเรียกว่ากัลกยาวตารซึ่งจะมาในอนาคตก่อนที่จะสิ้นกับสิ้นกันนี้แล้วก็จะเกิดรายการล้างโลกสร้างกันใหม่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสำหรับเรื่องการอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าทางฮินดูนี่ก็คิดตู่นะคือมั่วนิ่มนะถือโอกาสเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นนารายณ์อวตารอันนี้ก็คนในศาสนาพุทธเขาก็วิจารณ์ว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นการครอบนะไม่ใช่เป็นการยกย่องเลยเป็นการครอบนะเพราะว่าหลักคิดของพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่นับถือพระเจ้าชัดๆนะฮะเราไม่นับถือพระเจ้าไม่มีพระเจ้าในศาสนาพุทธสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุและปัจจัยแล้วก็กรรมแล้วก็เจตนานะไม่มีเรื่องของพระเจ้าโดนบันดาลเพราะฉะนั้นจะไม่มีการบวงสรวงไม่มีการทำบูชายันอะไรทั้งนั้นไม่มีการขอพรอะไรกันบ้าบอคอแตกนะอันนี้ก็เป็นคนละหลักกันสำหรับนารายณ์อวตารปางที่สองเนี่ยคือที่เรียกว่ามาเป็นเต่านะเป็นเต่าที่เรียกว่ากูรมะก็เลยชื่อว่ากูรมาวตารอันนี้ต้องพูดอธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับว่าในนารายณ์อวตารปางที่สองที่พระนารายณ์อวตารเป็นเต่าอันนี้มันมีภูมิหลังนะแล้วมันเกี่ยวโยงกับเรื่องหลายเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเมื่อพูดถึงนารายณ์อวตารปางที่สองเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดพิธีกรรมหนึ่งนะแล้วก็จะถูกอกถูกใจมนุษย์กันเป็นอันมากก็คืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยมั่งมีสีสุขมีทรัพย์สมบัติมีความมั่งคั่งนะหรือทำอะไรได้ตามใจสารพัดนึกหรือที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นอมตะอมตะคือไม่ตายนะครับอมตะคือไม่ตายตรงนี้จะเป็นที่ชอบอกชอบใจกันมากนะก็เลยมีพิธีหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าพิธีกวนเกษียณสมุทรเกษียณนี่แปลว่าน้ำนมสมุทรก็คือมหาสมุทรก็คือการกวนน้ำนมทะเลน้ำนมหรือมหาสมุทรน้ำนมให้ได้น้ำอมฤตน้ำอมฤตนี่กินแล้วก็จะไม่ตายนะแสดงว่ามนุษย์เนี่ยกลัวตายแล้วต้องการจะเป็นอมตะนะก็สะท้อนความรู้สึกลึกๆอยู่เหมือนกันนะคราวนี้เนื่องจากว่าแกนกลางของเรื่องเนี่ยเป็นการเป็นพิธีการกวนเกษียณสมุทรนะแล้วการกวนเกษียณสมุทรนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับการที่พระนารายณ์ต้องอวตารมาเป็นเต่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวนครวัดเนี่ยภาพสลักหินนูนต่ำแผงที่4นะแผงที่4ที่ระเบียงทางเดินชั้นที่2ทางด้านทิศตะวันออกฝั่งใต้นะความยาวประมาณสักผมคิดว่าสัก49เมตร50เมตรเนี่ยซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับภาพสลักหินนูนต่ำสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรจากเรื่องมหากาพย์มหาภารตะซึ่งเป็นกฤษณาอวตารซึ่งกำลังจะต้องเล่าให้ฟังกันต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปพิธีการกวนเกษียณสมุทรสวยงามมากแผ่นใหญ่สูงประมาณ3เมตรยาว49เมตรสลักเต็มพื้นที่เป็นภาพการกวนเกษียณสมุทรแล้วก็ยังมีที่นู่นที่นี่เยอะนะครับที่เป็นยักษ์แล้วก็เทวดายุทธนาคซึ่งไปพันล้อมภูเขามัณฑระเนี่ยเพื่อที่จะกวนทะเลน้ำนมให้ได้น้ำอมฤตเนี่ยที่ปราสาทบายนทางระเบียงชั้นที่2ทางด้านทิศตะวันตกฝั่งใต้ทางด้านทิศตะวันตกฝั่งเหนือก็มีภาพการกวนเกษียณสมุทรเช่นเดียวกันแล้วจะมีหน้าบันที่เป็นการกวนเกษียณสมุทรอยู่ทั่วไปหมดที่ปราสาทหินพิมายก็มีเข้าใจว่าที่พนมลุงก็น่าจะมีนะครับปราสาทบันทายสำเร็จก็มีนะเยอะแยะไปหมดอะระหว่างการกวนเกษียณสมุทรกับนารายณ์บรรทมศิลป์เนี่ยจะคู่กันนะโดยเฉพาะ เทวสถานที่บูชาพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์เป็นสำคัญคราวนี้ก่อนที่มันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ไปก่อนนะว่าทำไมอยู่ดีๆถึงจะต้องไปกวนเกษียรสมุทรทำไมจะต้องการน้ำอมฤตคราวนี้เรื่องที่เล่าเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เล่าเนี่ยแตกต่างกันนะผมก็จะเล่าทั้งสองเวอร์ชันกันละกันนะครับคือหมายว่าทั้งสองแบบที่เขาเล่าสู่กันฟังนะก็เรื่องก็จะเริ่มอย่างนี้ครับนะคือเรื่องจะเริ่มที่ตัวฤาษีคือมีฤาษีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นฤาษีที่ค่อนข้างจะขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้ายโกรธง่ายแล้วไม่หายเร็วนะครับฤาษีคนนี้หรือตนนี้เนี่ยโกรธง่ายไม่หายเร็วเป็นคนเจ้าโทสะขี้หงุดหงิดใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจเนี่ยพี่แกสาบซะเสียหายเดือดร้อนไปทั่วนะฤาษีคนที่ว่าเนี่ยก็มีคนตั้งชื่อเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ก็คล้ายๆกันบางคนก็เรียกว่าทุรวาสนะททหารสระอุรอเรือวอแหวนสระอาสอเสือเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทุรวาสเนี่ยแปลว่าผู้แต่งกายปอนคือไม่ว่าผู้แต่งกายแบบสกปรกมอมแมมเขาก็บอกว่าอันเนี้ยฤาษีทุรวาสเนี่ยแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นอวตารของพระศิวะปางหนึ่งนะซึ่งเป็นอวตารที่มาเป็นฤาษีชื่อทุรวาสอวตารองค์ที่ว่าเนี่ยนะตอนที่อวตารมาเป็นพระศิวะกับอวตารได้นะครับอวตารมาเป็นฤาษีชื่อทุรวาสเนี่ยแกก็เที่ยวท่องไปทั่วนะครับเรียกว่าไปในป่าหิมพานต์นะแล้วก็ได้รับพวงมาลัยจากเป็นดอกไม้ทิพย์จากนางฟ้าเป็นเครื่องบูชาแล้วก็เอาไปให้พระอินทร์อันนี้เวอร์ชั่นหนึ่งก็ว่าอย่างนี้ส่วนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ขอเล่าเพราะว่าเรื่องมันจะมาคล้ายๆกันแต่ว่าที่มาที่ไปมันไม่เหมือนกันนะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็บอกว่ามีฤาษีหรือว่าดาบทเนี่ยชื่อทรุวาสสระอุเปลี่ยนที่นะฮะทุรวาสกับทรุวาสผมคิดว่าแล้วแต่จะสะกดอะนะแต่ว่าก็อันเดียวกันนั่นแหละนะคือฤาษีที่ชื่อว่าทรุวาสเนี่ยนะครับก็บำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าหิมพานต์ก็ท่องเที่ยวไปนะแล้วก็มาพบนางฟ้านางหนึ่งนางฟ้าคนที่ว่าเนี่ยนะครับก็เห็นฤาษีทรุวาสเนี่ยก็มีความศรัทธาเลื่อมใสนอกจากศรัทธาเลื่อมใสแล้วเนี่ยนางฟ้าก็ไปเก็บดอกไม้จากสวรรค์เอามาทำเป็นพวงมาลัยมาร้อยเป็นพวงมาลัยให้นะครับแล้วก็เอาพวงมาลัยนั้นมาถวายฤาษีถือว่าเป็นการบูชาฤาษีทรุวาสผมก็ไม่ทราบว่าแกคิดอะไรนะคือแกก็เอาพวงมาลัยที่เป็นดอกไม้จากสวรรค์ที่นางฟ้าคนนั้นเนี่ยมาดอกมาร้อยถวายเนี่ยร้องคอตัวเองพอคล้องคอตัวเองก็ปรากฏว่าไอ้กลิ่นดอกไม้ที่มันหอมฉุนเนี่ยนะมันทำให้ฤาษีทรุวาสเนี่ยนะเกิดอาการที่เรียกว่าเกิดเต้นแรปเลยคือเกิดคลั่งนะตลบอบอวนเต้นแรปเลยเป็นดาจิมกับชาติมาเกิดเลยนะแกก็เต้นแรปของไก่คือมันมึนอะคงจะไม่รู้อะไรเกิดลุกขึ้นมาเต้นท่าทางอะไรลุงตุงนางไปหมดไล่ลำไปมั่วซั่วเลยนะแต่ว่าทั้งสองเวอร์ชันนี้เหมือนกันอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นฤาษีได้รับพวงมาลัยจากนางฟ้าแล้วก็ไม่ได้บ้าคลั่งอะไรไม่ได้เต้นแต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าคล้องไปปั๊บนี่เกิดดาจิมเข้าสิงเต้นแรปเลยเนี่ยนะแต่ว่าทั้งสองอันนี้จะเหมือนกันอย่างหนึ่งมาบรรจบกันตรงนี้มาบรรจบกันตรงว่าถ้าเป็นเวอร์ชันแรกก็จะบอกว่าเจอพระอินทร์เจอพระอินทร์ผ่านมาขี่ช้างเอราวัณผ่านมาก็ถวายให้กับพระอินทร์นะแต่ว่าอีกเวอร์ชั่นหนึ่งบอกว่าตอนที่แกลุกขึ้นมาเต้นแล้วเมาเนี่ยนะเมาดอกไม้ที่นางฟ้าร้อยให้เนี่ยนะก็คือว่าเมาไปเมามานี่ไล่ลำไปจนเจอพระอินทร์นะก็ไปยื่นพวงมาลัยให้กับพระอินทร์นะคือทั้งสองอันนี่เหมือนกันว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ไปยื่นพวงมาลัยให้กับพระอินทร์นะพระอินทร์ก็ไม่รู้ล่ะมีคนยื่นให้แกก็คงรับไว้แต่ผมเชื่อเวอร์ชั่นหลังนะคือเวอร์ชั่นแรกเนี่ยดูแล้วมันไม่มีเหตุผลว่าทำไมจะต้องไปให้พระอินทร์ แต่เวอร์ชั่นหลังเนี่ยคือหมายความว่าแกเอาดอกไม้เอาพวงดอกไม้ร้อยไปที่คอแกเองแล้วนะคล้องคอแกแล้วเนี่ยแกก็ได้กลิ่นดอกไม้แกก็แบบว่ามั่วแล้วแบบสลึมสลือแบบเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไล่ลำไปจนเจอพระอินทร์ก็ไปให้พระอินทร์อย่างนี้ดูแล้วมันหลงไปอ่ะลืมตัวแล้วก็ทำอย่างนั้นเป็นไปได้พระอินทร์รับไปแล้วทำไงอ้าวมีคนให้นะรับไปแล้วผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าพระอินทร์จะทำยังไงถ้าพระอินทร์รับแล้วไว้เคราะห์ถ้าเกิดแกคล้องคอตัวเองก็คงจะยุ่งนะอาจจะเกิดอาการเต้นรับเหมือนฤาษีทารุวาสก็ได้พระอินทร์แกคงอาจจะรับไว้อย่างเสียไม่ได้อ่ะฤาษีมาถวายอ่ะนะคนอยู่ป่าหิมพานต์ด้วยกันเจอกันก็มีการทักทายกันนะแล้วแกรับมาแกก็แกก็เอาไปพาดเอาไปคล้องไว้ที่ตะพองช้างตะพองช้างนี่เด็กๆอาจจะไม่รู้จักนะไอ้อยู่ตรงหน้าผากเขาเรียกตะพองช้างไอ้โก่งๆอ่ะนะไอ้ตรงหน้าผากใหญ่ๆนะเรียกว่าตะพองช้างก็พระอินทร์เอาไปวางที่กระพองช้างเนี่ยที่ตรงไอ้ที่เป็นหน้าผากใหญ่ๆเนี่ยคราวนี้ไอ้พวงมาลัยเนี่ยนะมันก็พวงมันคงไม่เล็กล่ะนะถ้าพวงเล็กก็คงจะไปวางที่ตะพองช้างไม่ได้แล้วนะพอไปวางที่ตะพองช้างนี่ช้างทรงของพระอินทร์ซึ่งบางคนบอกว่าเป็นช้างเอราวัณแต่ผมเข้าใจว่าช้างเอราวัณตอนนี้ยังไม่มีนะเพราะช้างเอราวัณนี่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการกวนเกษียรสมุทรอันนี้ก็ว่ากันไปนะหรือว่าจะเป็นช้างอื่นเอาเป็นว่าถ้าเป็นช้างเอราวัณกับช้างเอราวัณนะช้างสามเศียรเอราวัณก็เอราวัณละไม่เป็นไรนะก็ได้กลิ่นดอกไม้พอช้างได้กลิ่นดอกไม้เนี่ยนะมันก็คงเกิดอาการเดียวเหมือนกับฤาษีทารุวาสนั่นแหละก็คงจะแบบว่าเกิดอาการคึกคักเกิดอาการเต้นแรงเต้นกาแล้วมันก็เกิดคลั่งพอคลั่งเนี่ยคลั่งไม่เป็นไรแต่คลั่งแล้วมันเอางวงเนี่ยนะไปดึงพวงมาลัยจากตะบองที่หัวกระบาลมันเนี่ยก็เอาลงมาแล้วก็เอาเท้าขยี้โอ้โหฤาษีทารุวาสเห็นแบบนี้ก็โอ้อย่างนี้พระอินทร์ดูถูกนี่หว่าเอาช้างมาเหยียบพวงมาลัยที่ให้โกรธจนตัวสั่นเลยแล้วแกสาบเลยนะแกสาบเลยบอกว่าต่อไปเป็นลบกับใครแพ้ตลอดเทวดานะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งลบกับพวกยักษ์เนี่ยแพ้ตลอดพระอินทร์ก็บอกเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจพระอินทร์ก็ขอโทษขอโพยฤาษีทารุวาสนะบอกว่าโอ้โหไม่ได้ตั้งใจเลยนี่ไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของช้างที่ช้างทรงไม่เกี่ยวเลยนะเพราะว่าช้างทรงที่ว่าเนี่ยได้กลิ่นดอกไม้เกิดอาการคลั่งขึ้นฤาษีแกตอบไงฤาษีแกตอบข้อท่านะแกบอกไม่รู้แหละก็พระอินทรงช้างอ่ะทำไมไม่บังคับช้างเล่าทำไมไม่บังคับช้างตัวเองให้มันเรียบร้อยล่ะโอ้พระอินทร์ก็บทท่าเหมือนกันนะเจอฤาษีทารุวาสแกก็เรียกว่าอะไรล่ะแกก็ไม่ยอมอ่ะนะแล้วแกยังบอกว่าเนี่ยนะอวดดีพระอินทร์นี่อวดดีถือว่ามีฤทธิ์ทั้งสามโลกนะต่อไปนี้เนี่ยสาปให้สิ้นฤทธิ์เลยนะลบไงแพ้ตลอดเนี่ยส่วนจะพ้นคำสาปยังไงเนี่ยนะฤาษีทารุวาสแกบอกเฮ้ยผมสาปไปแล้วเรื่องถอนคำสาปผมทำไม่เป็นนะผมสาปคุณไปเรียบร้อยแล้วนะต่อไปคุณลบกับยักษ์คุณแพ้ตลอดนะแต่ว่าจะถอนคำสาปยังไงผมไม่รู้เว้ยคุณไปหาทางแก้กันเอาเองเสร็จแล้วแกไปเลยคนที่ซวยคือพระอินทร์กันเราเทวดาตอนนี้ซวยแล้วนะสถานการณ์ไม่ดีแล้วนะคราวนี้เมื่อฤาษีทารุวาสเนี่ยแกสาบแบบนี้มันเกิดความหายนะนะบรรลัยเกิดพวกเทวดานี่โอ้โหลำบากเลยเพราะตั้งนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปพอเทวดาทำสงครามกับพวกอสูรทีไรก็แพ้ทุกทีไม่ใช่แพ้อย่างเดียวถูกฆ่าไปเป็นจำนวนมากนะคราวนี้ผมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่านะคือในอินตระเดียเนี่ยนะบริเวณที่เป็นเขาหิมพานต์มันเป็นที่อยู่ของบรรดาทั้งเทวดาทั้งยักษ์นี่คืออสูรแล้วก็รากสดนะรากสดนี่ก็เป็นยักษ์อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคือเขาอยู่กันแถวๆนั้นนะแล้วก็มันก็จะมีการลบพุ่งผิดใจกันอยู่เรื่อยนะยกพวกตีกันอยู่บ่อยๆนะถ้าช่วงไหนที่ยักษ์เนี่ยแบบคล้ายๆว่าเก่งกล้าสามารถพวกอสูรเก่งกล้าก็โลโหมเข้าไปตีกับเทวดาช่วงไหนเทวดาแข็งแกร่งก็มาตีกับยักษ์แล้ว หัวหน้าเทวดาเนี่ยก็คือพระอินทร์นะพระอินทร์นี่ถือว่าเป็น King of God นะถือว่าเป็นเทวราชาถือว่าเป็นหัวหน้าของเทพนะอันนี้พอเจอคำสาปของฤาษีทรุวาสเข้าไปเนี่ยพระอินทร์ตกที่นั่งลำบากนะไปลบยังไงก็แพ้ตลอดแถมก็ต้องตายด้วยนะพระอินทร์ก็คิดอ่านโอ้ทำไงดีในท้ายที่สุดเนี่ยบรรดาเทพเล็กเทพน้อยทั้งหลายทั้งปวงที่มานั่งประชุมปรึกษาหารือกับพระอินทร์ก็บอกเอางี้พระอินทร์ควรจะไปหาพระนารายณ์ไปเฝ้าพระนารายณ์เพื่อให้พระนารายณ์ช่วยนะพระนารายณ์ก็พิจารณาสถานการณ์แล้วนะก็ดูว่างานนี้เนี่ยถ้าไม่แก้ไขสงสัยบรรดาเทวดาจะสูญพันธุ์แน่พระนารายณ์ก็บอกว่าเอางี้นะมันจะต้องทำพิธีกวนน้ำทิพนะกวนน้ำทิพก็คือว่าทำพิธีกวนทะเลน้ำนมเนี่ยให้ได้น้ำอมฤตนะแต่ครั้งนี้เนื่องจากว่ามันเป็นงานใหญ่ลำพังเทวดาทำพวกเดียวไม่พอนะพูดง่ายๆว่าต้องช่วยกันทั้งสกลมหาจักรวาลเลยเทวดาทำฝ่ายเดียวไม่พอคราวนี้ก็ต้องไปงอยักษ์เฮ้ยมาช่วยหน่อยก็มาช่วยก็จะแบ่งน้ำอมฤตให้กินน่ะพูดง่ายๆแหละนะผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่ายักษ์นี่ทำไมมันโง่นะแต่คราวนี้ในคำอธิบายอย่างนี้พระอินทร์ก็บอกให้เทวดาเนี่ยนะแยกกันไป4ทิศ4ทางเลยด้านหนึ่งก็ไปเก็บพวกโอสถพวกรากไม้พวกอะไรพวกเนี้ยเอามาเป็นเครื่องเคียงในการที่จะกวนเกษียรสมุทรแล้วก็มีเครื่องยาผสมเพื่อให้ได้น้ำทิพย์อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ให้เทวดาเนี่ยไปทำสงครามจิตวิทยาทำการโฆษณาชวนเชื่อพูดง่ายคือไปหลอกยักษ์นะครับไปหลอกพวกยักษ์พวกรากศพพวกอสูรเนี่ยบอกให้มาช่วยกันกวนเกษียรสมุทรแล้วก็จะได้น้ำอมฤตไปดื่มแล้วก็จะไม่ตายเหมือนกันพวกยักษ์เนี่ยก็ไม่คิดอะไรมากแฮะก็มาช่วยคราวนี้วิธีการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยคุณผู้ฟังก็ให้นึกถึงทำไอติมกันแล้วกันง่ายๆนะผมสมัยเด็กๆทำไอติมเองเป็นนะทำไอติมปั่นเป็นนะคือเวลาทำไอติมเนี่ยนะเวลาทำไอติมเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำกะทิน้ำตาลนะแล้วก็อาจจะมีของอะไรถ้าเกิดจะใส่ขนุนจะใส่ลอดช่องอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะนะแล้วจัดสัดส่วนให้เหมาะสมนะแล้วก็เอาไอหม้อที่เป็นไอมีน้ำนมเนี่ยนะเอาไปตั้งตรงกลางมีน้ำแข็งล้อมรอบน้ำแข็งนี่ก็โรยเกลือนะเพื่อให้อุณหภูมิมันต่ำเสร็จแล้วก็เขย่านะเขย่าไปเขย่ามาเนี่ยนะจากน้ำกะทิเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นไอศกรีมนะผมเคยทำกินเองตอนเด็กเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าไอ้กวนเกษียรสมุทรแบบทำเป็นไอศกรีมนี่ทำยังไงฉันใดก็ฉันนั้นคล้ายๆกันนะก็ใช้วิธีว่าเอาละนะก็ให้เทวดากับยักษ์เนี่ยไปชะลอเขามัณฑระเป็นภูเขาลูกหนึ่งเอาไอ้ภูเขาที่ว่าเนี่ยมาเหมือนกับเป็นลูกตุ้มเป็นตัวกลางเนี่ยเป็นแกนเหมือนลูกข่างอ่ะเอามาปั่นแล้วในเวลาเดียวกันก็ไปนิมนต์นาคพญานาคใหญ่นะก็ชื่อว่าท้าววาสุกรีไปขอแรงท้าววาสุกรีซึ่งเป็นพญานาคตัวเบิ่มเลยเนี่ยนะ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีรุตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามผู้นำการเงินโลกทีม Thailand Welcome the World นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลมาที่ตึกสันติไมตรีตรวจความพร้อมงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569วันพรุ่งนี้โดยนายอนุทินเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้แก่ผู้นำได้รับชมและรับฟังส่วนตัวรู้สึกขอบคุณน้องเนเน่ที่เดินทางมาร้องเพลงน้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกและเมื่อวานนี้ได้ไปพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดและตื่นเต้นที่จะมาเล่นเพลง

0: ให้แก่ผู้นำได้ฟังซึ่งน้องเนเน่มีความตั้งใจเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ตนเองขออยากฝากบอกว่ายังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องได้ใช้มาโดยเฉพาะเพลงซอมบี้และน้องเนเน่จะร้องเพลงสมสารด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะร้องเพลงร่วมกับน้องเนเน่ด้วยหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีถึงกับร้องโอ้โหก่อนจะบอกว่าผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วแค่ฟังก็มีความสุขแล้วสำหรับงานในวันพรุ่งนี้ภายใต้ธีม Thailand Welcome to World ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามและมีดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตราที่จะมาร่วมบรรเลงส่วนเมนูอาหารจะเป็นอาหารไทยขึ้นชื่อเช่นต้มยำกุ้งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยและบอกว่าอายที่เคยเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูอดีตปลัดมหาดไทยว่าข้าราชการประจำว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองเพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าก็ต้องรับไปและไปดำเนินการแก้ไขตามที่สั่งสอนมาแต่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งพร้อมย้ำว่าไม่เกี่ยวกับทางการเมืองส่วนจะต้องกำชับการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หลังอดีตผู้บังคับบัญชาออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันหากปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันกำกับดูแลหน่วยงานดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้อดีตปลัดได้เข้าใจว่ามหาดไทยหลังจากอดีตปลัดมหาดไทยผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงส่วนจะทำให้ข้าราชการเสียกำลังใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้อนถามกลับว่าเสียกำลังใจเรื่องอะไรเรื่องอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมาว่าข้าราชการประจำใช่หรือไม่หากไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้หากทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองIMF แนะฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกยังสามารถประคองตัวและบรรลุ GDP ที่แท้จริงได้เกิน 3% ในปีนี้เพราะได้แรงหนุนจากการลงทุนในเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามยืดเยื้อในตะวันออกกลางแต่นางเพชรวาโกเอวารองผู้อำนวยการด้านวิจัยของ IMF ได้กล่าวด้วยว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจฝืดตัวและหลายประเทศอาจไม่ได้มุ่งพัฒนา AI รวมถึงความเสี่ยงด้านภาระหนี้สินสูงขึ้นเหตุโจมตีสนามบินในซาอุดิอาระเบียราคาน้ำมันพุ่งแตะ 104.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วแต่การดึงน้ำมันสำรองและปรับตัวของภาคธุรกิจอาจช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้แต่หนี้สาธารณะที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมให้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วรัฐบาลต่างๆควรเริ่มฟื้นฟูเสถียรภาพการคลังและกำหนดแผนที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: M-Cord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcord academy
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: โมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะอย่างที่บอกนะว่า เรื่องของการคุยที่คุณวิระเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยสำหรับเรื่องคุยเฟื่องเรื่องนารายอวตารวันนี้น่าจะเปิดให้ฟังแล้วก็จบได้ในตอนไม่ต้องติดค้างเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะได้สักการอวตารทั้งสองอวตารนะอวตารแรกตอนนี้เราเปิดไปได้ครึ่งทางแล้วสำหรับกูรัมอวตารนะที่มีการอวตารเป็นเต่าของพระนารายณ์นะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจะปราบทุกข์เข็ญยังไงคุณวิระกำลังเล่าสนุกเลยเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เสียเวลาไม่อยากขัดจังหวะฮะเวลาคุยกันอย่างนี้แล้วหลายท่านบอกโอ้คุณณัฐพงศ์อยากฟังคุณวีระเล่านะไปเลยไปเลยไปเลยนะไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: เมื่อกวนเกษียณสมุทรเนี่ยนะครับกวนไปได้สักพักหนึ่งนะตัวนาควาสุกีที่ถูกดึงทั้งหัวทั้งหางตลอดเวลาเนี่ยแล้วสีข้างก็ต้องสีกับภูเขามันทราเพราะไปม้วนรอบอยู่เนี่ยก็คงจะเกิดอาการคล้ายๆมันร้อนผมจะบอกคุณผู้ฟังนะว่าการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยมีทั้งยาพิษแล้วก็มีทั้งน้ำอมฤตออกมาคู่กันนะเพราะฉะนั้นระหว่างที่กำลังกวนมันร้อนอ่ะนะความร้อนนี่มันก็ออกมาตลอดเวลาเลยนะทางฝ่ายอสูรนี่อยู่ทางด้านหัวนะก็คงจะร้อนพอสมควรละนะเพราะไอพิษก็ออกจากตัวพญานาคด้วยในเวลาเดียวกันก็ทางเทวดาที่อยู่ทางหางเนี่ยนอกจากไม่ค่อยออกแรงแล้วเนี่ยผมว่าพระวิษณุหรือพระนารายณ์ก็อาจจะเรียกว่าเป็นใจอ่ะนะก็คือแกเป็นหัวหน้าฝ่ายเทวดาพูดง่ายๆแกก็ไล่พระเวทนะทำให้เกิดฝนตกอีกต่างหากนะนอกจากไม่ร้อนแล้วยังมีฝนตกอีกต่างหากนะในการยุทธนาคนะอันนี้เขาเรียกว่าชักนาคติดดำบรรเนี่ยแหละที่เรียกว่าชักนาคติดดำบรรเนี่ยคือพิธีกวนเกษียณสมุทรเนี่ยนะทางฝ่ายยักษ์ก็ค่อนข้างจะร้อนนะแต่ก็ต้องทนเพราะว่ามันมีการตกลงกันว่าถ้าหากว่าได้น้ำทิพย์มาได้น้ำอมฤตมาแล้วเนี่ยจะแบ่งคนละครึ่งนะระหว่างยักษ์กับเทวดาเพราะว่าต่างคนถึงแม้ว่าจะร้อนก็จะต้องทนเพราะหนึ่งจะได้เพิ่มฤทธิ์เดชด้วยแล้วก็จะได้เป็นอมตะไม่ตายด้วยเมื่อภูเขาหมุนไปนะกวนน้ำนมไปเนี่ยนะครับเมื่อเริ่มกวนไปกวนมาเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคันนี้ในระหว่างที่กำลังกวนกันอยู่เนี่ยนะเมื่อปั่นภูเขามันทะลักเข้าไปมากๆเข้าเนี่ยนะเมื่อปั่นเข้าไปมากๆเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่าภูเขามันทะลักนี่มันก็ไปกร่อนเอาทะเลใต้ทะเลเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทะลุจักรวาลนะพอแรงเสียดสีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตะกุยถ้าใครไปดูภาพจะเห็นว่าไอ้ใกล้ๆกับไอ้ภูเขามันทะลักเนี่ยปลาเปิร์นเนี่ยตัวขาดเป็น2ท่อนเลยเพราะแรงปั่นจีที่ว่าเนี่ยนะในทะเลน้ำนมเนี่ยมันก็มีปลามีสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยจระคงจระเข้เรียกว่าตัวขาดวิ่นเลยเพราะมันใกล้อนาบริเวณที่เป็นศูนย์กลางในการปั่นเมื่อปั่นไปได้สักช่วงหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าภูเขาบรรทละนี่มันจะทำให้จักรวาลทะลุตรงเนี้ยที่ทำให้พระนารายณ์ซึ่งแกก็บัญชาการการกวนเกษียณสมุทรอยู่แล้วเนี่ยแกก็ต้องอวตารมาเป็นเต่าชื่อว่ากุรามาวตารหรือว่าเต่ากุรุมุเนี่ยนะกุรุมะเนี่ยนะกุรามาวตารคืออวตารมาเป็นเต่าเนี่ยอวตารมาเป็นเต่าเพื่อที่จะลองจักรวาลตรงที่เป็นฐานใต้ภูเขามันทะลายอีกทีนึงเพื่อไม่ให้มันทะลุไม่ให้จักรวาลทะลุเนี่ยปางที่สองที่อวตารมาเป็นเต่าเนี่ยสาระสำคัญอยู่ตรงนี้แต่ที่จริงไอ้โทษที่แปลงมาก็แปลงมาเป็นเต่าแค่นี้แต่ว่าความสำคัญมันอยู่ที่ว่าอันนี้เป็นปางที่ทำให้เกิดพิธีการกวนเกษียณสมุทรได้น้ำอมฤตหรือว่าน้ำทิพย์แล้วก็ยังมีอย่างอื่นเกิดขึ้นตามมามากมายนะครับเมื่อกวนกันไปก่อนที่จะได้น้ำอมฤตเนี่ยมันก็จะมีสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับเมื่อกวนเกษียณสมุทรไปได้ 1,000 ปีเวลาผ่านไป 1,000 ปีก็จะเกิดของวิเศษต่างๆพวยพุ่งขึ้นมาบางคนก็บอกว่ามี10บางคนก็บอกมี5บางคนก็บอกมี7แล้วก็สุดแท้แต่นะแต่ว่าเอาที่เชื่อกันนะหลักๆเลยนะเมื่อกวนไปได้ที่นะกวนไปได้ที่ลำดับแรกที่โผล่ขึ้นมาเลยก็มีโคนมโผล่ขึ้นมาโคนมแล้วก็เนยไอ้เนยที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับทวีปเวลากวนน้ำนมมันจะได้เป็นเนยเป็นก้อนแข็งๆเนี่ยเหมือนกับเกิดทวีปต่างๆเป็นพื้นดินนะแต่ว่านี้ก็ว่ากันไปละนะเป็นบัตเตอร์เป เป็นเนยอ่ะเนยแข็งเกาะลอยอยู่ในทะเลน้ำนมก็คือเป็นทวีปเป็นแผ่นดินซึ่งมนุษย์จะอยู่ต่อไปในอนาคตแต่ว่าลำดับแรกที่ได้มานี่คือโคที่ว่านี่สำคัญโคที่ว่านี่เป็นโคสารพัดนึกคือขออะไรจากแม่โคนี่ก็ได้โคที่ว่านี่ชื่อสุรพีนั้นใครที่ชื่อสุรพีเนี่ยขอให้ทราบเลยว่าคุณเป็นชื่อพระโคนะเป็นพระโคผู้หญิงเป็นพระโคสาวแม่โคที่ชื่อสุรพีเนี่ยเป็นโคสารพัดนึกนะแล้วมันจะไปเกี่ยวพันอีกหลายเรื่องนะเพราะว่าฤาษีที่เจ๋งๆเนี่ยอย่างฤาษีวสิทธ์เนี่ยก็จะมีโคสารพัดนึกเมื่อเทวดา8คนคณะหนึ่งเนี่ยไปขโมยโคสุรพีของฤาษีวสิทธ์เนี่ยถูกสาปแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นพี่น้องตระกูลที่ต้องมาเกิดเป็นลูกเจ้าแม่คงคากับท้าวสารตนุในมหากาพย์มหาภารตะและคนสุดท้ายคนที่8นี่คือท้าวพีสมะนี่แหละมันจะเกี่ยวข้องกับโคสุรพีลำดับที่2เนี่ยก็จะได้เล่าเขาก็บอกว่ากำเนิดเทวีแห่งรสสุราหรือเทวีแห่งเหล้านะอันนี้ใครที่ชื่อวารุณีก็ให้ทราบว่านี่แหละนะชื่อวารุณีนี่คือเทพหรือเทวีแห่งสุรานะสุรพีนี่คือแม่โคสารพัดนึกลำดับที่2ก็เป็นวารุณีเป็นเทวีแห่งสุราชื่อวารุณีลำดับที่3ที่ได้จากการกวนเกษียรสมุทรก็คือเป็นต้นไม้ชื่อว่าปาริชาติต้นปาริชาตินี่เป็นต้นไม้สำคัญนะเพราะต้นปาริชาติเนี่ยเมื่อใครได้ดอกได้กลิ่นหอมของดอกปาริชาติจะระลึกชาติได้นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นของวิเศษทั้งนั้นลำดับที่4อันนี้แหละครับที่เรียกว่าอัปสราอัปสรในภาษาสันสกฤตหรือว่าอัจฉราในภาษาบาลีจะเกิดนางฟ้า35ล้านตนออกมาจากการกวนเกษียรสมุทรและจำนวนหนึ่งก็ไปสลักเป็นเทวะเป็นนางอัปสรตามปราสาทหินที่เขมรโดยเฉพาะที่ปราสาทนครวัดก็ประมาณสัก 1,800 กว่าตัวอัปสรหรือว่าเนี่ยถือว่าเป็นนางพรายน้ำเกิดจากน้ำเป็นสมบัติกลางในสวรรค์นะครับลำดับที่4เกิดพระจันทร์เมื่อกวนเกษียรสมุทรไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็เกิดพระจันทร์ลอยขึ้นมาจากน้ำนะลอยขึ้นมาจากน้ำเนี่ยพระจันทร์ซึ่งก็จะมีชื่อว่าโสมหรือว่าโสมาใครที่ชื่อว่าโสมหรือว่าโสมาเนี่ยให้รู้เลยว่าคือพระจันทร์คราวนี้พอมันลอยขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่านิดนึงเมื่อพระจันทร์ลอยขึ้นมาปั๊บนี่นะพระศิวะหรือพระอิศวรเนี่ยซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยดูการกวนเกษียรสมุทรด้วยก็เอาพระจันทร์เอามาปักไว้ที่พระเกศคือที่หัวที่มวยผมนะเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจันทร์ก็จะมาปรากฏที่พระอิศวรโดยเกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรนี่แหละถัดจากนั้นก็จะเกิดพิษนะหลังจากเป็นของวิเศษครั้งนี้เกิดพิษร้ายนะไอ้พิษร้ายที่ว่าเนี่ยก็จะเกิดนิยายเล่าต่อเนื่องกันไปนะว่าไอ้พิษร้ายที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีสัตว์ต่างๆเข้าไปกินเข้าไปอะไรเนี่ยบางคนบางชนิดเข้าไปคลุกอย่างมดแดงเนี่ยไปคลุกเศษพิษจากการกวนเกษียรสมุนมดแดงเนี่ยนะไปคลุกทั้งตัวเลยแม้นมดแดงก็จะมีพิษอย่างเงี้ยแมงป่องเนี่ยไปอยู่ที่ตรงหางนะหรือว่านาคนี่ก็กินพิษเข้าไปด้วยแต่พิษที่มันออกมามากมายตอนนั้นเนี่ยนะมันจะทำให้คนทั้งหมดในโลกตายนะเรียกว่าเกิดเป็นพิษร้ายคลุ้งทั่วในทะเลน้ำนมเลยร้อนถึงพระอิศวรหรือพระศิวะเนี่ยเห็นสถานการณ์โอ้ยังไม่ได้น้ำอมฤตเลยจะตายเพราะพิษร้ายกันหมดพระศิวะก็เลยดำเนินการดูดพิษทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรซึ่งถือว่าเป็นของวิเศษที่เกิดขึ้นในลำดับที่6เนี่ยก็ดูดเข้ามาแล้วก็เลยทำให้คองพระศิวะเนี่ยเป็นสีดำพระศิวะก็เลยได้ชื่ออีกชื่อนึงว่านิลกันทะเนี่ยแปลว่าคอสีดำพระศรดำเนี่ยเกิดขึ้นจากการยอมกินน้ำยอมกลืนพิษที่เกิดขึ้นจากการกวนเกษียรทมุตอันดับที่7เมื่อหลังจากเกิดพิษแล้วคราวนี้ก็เกิดเป็นผู้หญิงตอนแรกจะเกิดเป็นดอกบัวก่อนดอกบัวลอยขึ้นมาแล้วก็จะมีผู้หญิงเนี่ยดอกบัวตอนแรกมันตูมใช่ไหมพอดอกบัวบานออกมาปั๊บก็จะมีผู้หญิงนะขึ้นมาจากดอกบัวผู้หญิงที่ขึ้นมาจากดอกบัวเนี่ยคือพระลักษมีพระลักษมีเนี่ยสวยมากนะครับแล้ว พระนารายณ์เห็นโอ้สวยเว้ยสวยขอทำเมียเลยนะพระนารายณ์ก็ส่งสิกนะเอาพระศรีหรือว่าพระลักษมีเนี่ยมาทำเป็นศรีภรรยาคราวนี้ก่อนที่จะมาเป็นภรรยาของพระวิษณุนะพระศรีหรือพระลักษมีที่ว่าเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นนางอัศราแต่ว่าเกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรนะก่อนที่จะไปสยุมพรกับพระนารายณ์เนี่ยก็จะต้องมีคล้ายๆกับว่าอะไรล่ะทำชำระล้างตัวให้บริสุทธิ์นะก็จะมีเป็นถ้าใครไปดูภาพสลักหินดูนต่ำที่ระเบียงโทษที่หน้าบันที่ระเบียงกำแพงชั้นที่2ของปราสาทบันทายศรีเนี่ยหน้าบันที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเห็นมีเป็นรูปผู้หญิงอ้วนๆแล้วก็จะมีช้าง2ตัวอยู่ข้างๆช้างนี่จะเอางวงพันคนโทแล้วในคนโทนี่จะเอาน้ำลดไปที่พระศรีหรือพระลักษมีอันนี้ก็เป็นการชำระล้างให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะไปเป็นเมียของพระนารายณ์

วยมากนะครับลำดับที่9คือช้างเอราวัณนะผมถึงบอกว่าตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าตอนที่พระอินทร์ทรงช้างเนี่ยเป็นช้างสามเสียนเอราวัณหรือเปล่าเพราะว่าช้างเอราวัณเนี่ยเกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรแล้วพระอินทร์เอาไปนะ9อย่างหรืออาจจะมีมากกว่านี้นะแต่ว่า9อย่างที่จะเชื่อกันเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรนะแล้วในลำดับสุดท้ายคือลำดับที่10นะครับในลำดับที่10เนี่ยเป็นน้ำอมฤตละนะก่อนที่จะได้น้ำอมฤตเนี่ยจะมีเทพองค์หนึ่งชื่อว่าธันวันตริแพทย์สวรรค์นะธันวันตริแพทย์สวรรค์เนี่ยเป็นเทพซึ่งขึ้นมาจากน้ำแล้วก็บนหัวเนี่ยบนพระเศียรท่านเนี่ยเทินด้วยคนโทในคนโทนี่มีน้ำอมฤตก็เป็นอันว่าการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยมีของวิเศษเกิดขึ้นมาตามลำดับจนในขั้นสุดท้ายเนี่ยได้น้ำทิพย์อยู่ในคนโถเสร็จสิ้นกรรมวิธีต่อไปก็จะเกิดขึ้นก็คือว่าเอาละได้น้ำอมฤตหรือว่าน้ำทิพย์แล้วเนี่ยมันจะแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงแล้วมันก็จะเกิดเรื่องเล่าเป็นเกร็ดเป็นปมต่อเนื่องไปเล็กน้อยเอาละครับเมื่อการกวนเกษียรสมุทรในลำดับสุดท้ายเกิดขึ้นคราวนี้เมื่อทั้งอสูรที่อยู่ทางด้านหัวของพญานาควาสุกรีแล้วก็เทวดาที่อยู่ทางด้านหางเมื่อเห็นว่าน้ำทิพย์จากการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยผุดขึ้นมาอยู่บนพระเศียรของเทพองค์หนึ่งที่ทูลขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็กรูกันเข้ามาเลยคราวนี้จะเกิดรายการนุบหนับนุบหนับจะแย่งน้ำอมฤตจะกินกันละก็ปรากฏว่าพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์เนี่ยก็เล็งดูแล้วสถานการณ์บอกว่าโอ้ถ้าให้พวกอสูรได้น้ำอมฤตกินเพิ่มนี่นอกจากจะฤทธิ์มากขึ้นแล้วนี่ต่อไปเทวดาจะลำบากนะแล้วจริงๆแล้วการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยมันก็เป็นการซ่อนกลอยู่แล้วคือหมายความว่ากะจะให้ได้น้ำอมฤตแล้วให้เทวดากินฝ่ายเดียวเพื่อที่จะได้ล้างคำสาปของฤาษีทารุวาสที่ไปเจอกับพระอินทร์ในตอนแรกด้วยคราวนี้จะทำยังไงนะพระนารายณ์ก็ต้องคิดอ่านแปลงร่างอีกนะคราวนี้แปลงร่างเป็นเทพธิดาผมจำชื่อไม่ได้บางคนบอกชื่อโรหินีบางคนบอกชื่ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะก็เรียกว่าสวยล่ะก็บินลอยมาเหาะมาเลยเป็นเทพธิดาสวยมากอสูรที่มาร่วมในพิธีกวนเกษียรสมุทรเนี่ยก็เคลิ้มไปชั่วคราวคือแทนที่จะไปกรูแย่งน้ำอมฤตในตอนแรกที่ตั้งใจเอาไว้พอเห็นเทพธิดาสวยงามอย่างนั้นเหาะมาก็กรูเข้าไปหาเทพธิดาเทพธิดาองค์นี้ซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารก็ค่อยๆขยับเหาะหนีไปเรื่อยๆห่างจากไอ้ที่ที่เป็นที่มีหม้อหรือว่าคนโถน้ำอมฤตแล้วก็เทวดาไอ้โทษอสูรก็เคลื่อนขบวนตามเทพธิดาที่สวยสดงดงามที่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับเมื่อบรรดาอสูรตามเทพธิดาที่สวยสดงดงามไปเนี่ยช่องว่างที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยบรรดาเทวดาก็เข้าไปกลุ่มรุมกันดื่มน้ำทิพย์น้ำอมฤตกันเป็นโกลาหลในบรรดาเทวดาที่ได้ดื่มน้ำอมฤตแล้วเนี่ยก็จะได้รับการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอมรอมรแปลว่าผู้ไม่ตายเมื่อทานน้ำอมฤตแล้วก็เป็นผู้ไม่ตายนะครับเพราะตั้งแต่นั้นก็จะไม่ตายล่ะแต่ว่าในระหว่างที่เทวดากำลังไปกินน้ำอมฤตและอสูรตามเทพธิดาซึ่งเป็นพระนารายณ์แปลงร่างไปเนี่ยมีอสูรอยู่ตนหนึ่งชื่อว่าราหูราหูนี่เป็นลูกของนางสิงหิกาแล้วก็เท้าวิปรจิตติผมก็ไม่รู้ว่าแกไปสืบทราบอะไรมาอสูรที่ชื่อราหูเนี่ยไม่ได้ตามกลลวงของพระนารายณ์ที่แปลงเป็นเทพธิดาไปด้วยก็ไปกินน้ำอมฤตด้วยแกก็ดื่มเข้าไปอึกหนึ่งในระหว่างที่ดื่มเข้าไปเนี่ยพระจันทร์กับพระอาทิตย์ซึ่งคล้ายๆว่าลอยอยู่ข้างบนเนี่ยมองเห็นสถานการณ์ก็รีบฟ้องพระนารายณ์ว่าโอ้มีอสูรปลอมมากินน้ำอมฤตด้วยพระนารายณ์ก็รีบแก้ไขสถานการณ์นะจัดการใช้จักรกงจักรที่อยู่ในมือเนี่ยสะบัดออกไป

0: สะบัดออกไปก็ปรากฏว่าราหูซึ่งกำลังกินน้ำอมฤตเนี่ยกินเข้าไปได้ประมาณสักผ่านคอไปแล้วจนถึงประมาณสักลำตัวเนี่ยไอ้จักรของพระนารายณ์นี่ตัดตัวของราหูเนี่ยขาดเป็น2ท่อนแต่ไม่ตายเพราะท่อนบนนี่มันเป็นอมรละเป็นอมตะแล้วไอ้ท่อนร่างเนี่ยตัดขาดออกไปนั้นราหูก็จะมี2ท่อนท่อนบนคือเป็นที่มีหน้านะครับมีหน้าแล้วราหูเนี่ยจะไม่มีปากนะฮะราหูนี่จะมีแต่หน้าไม่มีปากครึ่งบนก็เป็นราหูส่วนท่อนล่างนี่ก็คือเรียกว่าพระเกศพระเกศหรือว่าดาวหางดาวหางนี่คือท่อนล่างของราหูนะแล้วในตอนที่จักรของพระนารายณ์ตัดตัวราหูเนี่ยมันก็เกิดหยดเลือดนะครับกับน้ำทิพย์ที่ราหูกินเข้าไปด้วยไอ้หยดเลือดของอสูรราหูเนี่ยเมื่อหยดลงบนพื้นสีแดงเนี่ยก็จะกลายเป็นหอมแดงส่วนน้ำทิพย์ที่กินเข้าไปหยดลงบนพื้นแล้วก็กลายเป็นหอมขาวเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อกันว่าหอมแดงเนี่ยกินแล้วจะมีพิษส่วนหอมขาวเนี่ยกินเข้าไปก็ดีนะอันนี้ก็เป็นคำเชื่อโบราณแล้วเขาบอกว่าหอมแดงเนี่ยจะทำให้เกิดตัณหาราคะส่วนหอมขาวเนี่ยจะทำให้สุขภาพร่างกายดีอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปอีกอันหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเมื่อราหูเจอพระอาทิตย์กับพระจันทร์ขี้ฟองแล้วก็ทำให้ตัวเองมีปัญหาเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าต่อไปสองคนนี้ถ้าราหูเจอพระอาทิตย์ราหูเจอพระจันทร์ก็จะไปกินน่ะนะก็เลยเกิดราหูอมจันทร์หรือว่าราหูอมอาทิตย์ก็คือสุริยคราสกับจันทคราสหรือสุริยุปราคาหรือว่าจันทรุปราคาแต่เนื่องจากว่ารำตัวของราหูเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อกลืนพระอาทิตย์กลืนพระจันทร์เข้าไปแล้วก็ต้องคายออกโดยสภาพการอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการที่เขาจะอธิบายเรื่องจันทรคราสแล้วก็สุริยคราสนะครับราหูก็เป็นตำนานในการจะอธิบายเรื่องสุริยคราสจันทคราสส่วนเรื่องหอมแดงหอมขาวก็เป็นเลือดของราหูกับน้ำทิพย์ที่หยดลงมาจากการที่ถูกจักรของพระนารายณ์เนี่ยตัดไปนั้นสถานการณ์ในขณะนี้ก็ปรากฏว่าบรรดาอสูรก็ถูกชักนำไปด้วยเทพธิดาที่เป็นพระนารายณ์แปลงตัวส่วนเทวดาก็ดื่มกินน้ำอมฤตกลายเป็นผู้ไม่ตายเป็นอมรอมตะราหูซึ่งเป็นอสูรที่แปลงเข้าไปก็ถูกจัดการด้วยจักรของพระนารายณ์เมื่อบรรดาเทวดาทั้งหลายเนี่ยดื่มน้ำอมฤตกันหนำใจแล้วเทพธิดาองค์นั้นก็หายไปอสูรก็ได้สติขึ้นมาว่าถูกหลอกก็วิ่งกลับมาที่หม้อคนโทที่มีน้ำอมฤตหรือว่าน้ำทิพย์แต่ครั้งนี้ไม่ทันแล้วนะครับจะเข้าไปดื่มนี่เทวดาก็ป้องกันล่ะนะนี่ป้องกันก็ตัวเองมีแรงเพิ่มขึ้นเป็นอมตะและไม่ตายยักษ์หรือว่าอสูรที่จะขอมากินน้ำอมฤตก็สู้ไม่ได้นะก็ถูกเรียกว่าทั้งฟันทั้งแทงบรรดาอสูรบรรดารากสดที่ถูกเชื้อเชิญมาร่วมในพิธีนี้ซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นหัวหน้ายักษ์คนสำคัญเนี่ยก็ต้องล่าถอยไปก็เท่ากับว่าคำสาปของฤาษีทารุวาสเนี่ยก็เป็นอันว่ายุติลงด้วยการกวนเกษียรสมุทรของพระนารายณ์ที่ให้พวกเทวดาไปหลอกอสูรมากวนเกษียรสมุทรกันแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็มีของวิเศษ 7-8 อย่างรวมทั้งพระลักษมีรวมทั้งม้ารวมทั้งช้างรวมทั้งอะไรต่อมีอะไรลุงตุงนางไปหมดเมื่อทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านหนึ่งพวกยักษ์อสูรเนี่ยก็จะมีความแค้นเทวดาเพิ่มขึ้นไปหลายเท่าแล้วก็จะเกิดสงครามระหว่างเทวากับอสูรต่อเนื่องกันไปอีกหลายภาคหลายตอนส่วนเทวดาก็แก้ไขสถานการณ์ฟื้นกลับคืนมาเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้พระนารายณ์ก็กลับไปที่ทะเลไวกูลก็เข้าสู่ช่วงของการนารายณ์บรรทมศิลป์เมื่อโลกสงบแล้วเนี่ยนะครับพระนารายณ์ก็จะไปอยู่ที่ไวกูลทะเลไวกูลก็เป็นทะเลน้ำนมของพระนารายณ์แล้วก็จะมีพญาอนันตนาคราชเป็นที่นอนเป็นเตียงให้พระนารายณ์แล้วเมื่อพระนารายณ์นอนหลับมีพระรัศมีนั่งอยู่ที่ทางปลายเท้านวดเฟ้นให้เสร็จเนี่ยเมื่อนารายณ์บรรทมศิลป์ดำเนินไปสักระยะหนึ่ง ก็จะเกิดดอกบัวออกมาจากสะดือของพระนารายณ์เมื่อดอกบัวออกมาจากสะดือพระนารายณ์มันก็จะค่อยงอกขึ้นงอกขึ้นงอกขึ้นในท้ายที่สุดเมื่อดอกบัวเปิดมาก็จะเกิดเป็นพระพรหมพระพรหมก็เกิดจากสะดือของพระนารายณ์แล้วพระพรหมก็จะเป็นผู้สร้างโลกพระศิวะก็จะเป็นพวก destroyer เป็นกองเรือพิฆาตคอยทำลายล้างโลกส่วนพระวิษณุหรือพระนารายณ์ก็จะเป็นผู้ปกปักรักษาพระวิษณุก็จะได้รับความนิยมจากบรรดาเทพบรรดามนุษย์เพราะว่าเป็นคนช่วยอภิบาลโลกส่วนพระศิวะนี่ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าเทพใหญ่ที่สุดนะถือว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดนารายณ์อวตารในปางที่สองที่จริงบทบาทของการอวตารมาเป็นเต่าที่เรียกว่ากุรมาวตารเนี่ยมีนิดเดียวเป็นเพียงแค่เป็นเต่ามาเทินเอาไว้ไม่ให้เขามันทะลุในทะลุจักรวาลแต่ว่าแกนกลางของเรื่องเนี่ยจะอยู่ที่พิธีการกวนเกษียรสมุทรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่เป็นการเปิดช่องให้เทวดาสามารถจะลบชนะยักษ์แล้วก็ทำให้เกิดความร่มเย็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการล้างคำสาปของฤาษีทารุวาสด้วยปางที่สองก็จะเป็นเรื่องโดยสรุปอย่างนี้ก็คิดว่าเมื่อได้รับฟังนารายณ์อวตารปางที่หนึ่งที่เป็นปลาปางที่สองที่เป็นเต่ารู้ฟังก็อาจจะอยากฟังต่อนะครับแต่ว่าคงจะเล่าให้ฟังได้แต่เพียงเท่านี
1: ้เรียบร้อยสำหรับกูรมอวตารนะสนุกไหมนะสองช่วงนะช่วงที่สองแล้วก็ช่วงที่สามแต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งช่วงใช่ไหมตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่ล่ะ15:30-40เนี่ยไม่เกินเนี้ยนะผมไปแอบดูแล้วไปแอบเจอแล้วว่ามีอีกอวตารหนึ่งที่คุณวิระเนี่ยคุยประมาณสัก10-20 นาทีน่าจะจบพอดีสำหรับวันนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างแต่ว่าผมจะคุยยืดเยื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข้มทิศสุขความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ

0: ช่วงสุดท้ายครับสำหรับวันอังคารที่13ตุลาคมนะซึ่งเป็นวันหยุดพิเศษนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะว่าวันนี้ผมขอเป็นเทปพิเศษจริงๆผมติดภารกิจนะถึงแม้ว่าคุณวีระจะไปอัดเทปฟังหูไว้หูนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์อ่ะสำหรับการไปดูติดตามบรรยากาศของการประชุม World Bank แล้วก็ IMF เนี่ยครับแต่ว่าสำหรับของเราเนี่ยนะวันนี้ช่วงแรกผมก็สรุปข่าวสั้นๆนะไม่ได้อะไรมากมายนะแล้วก็เอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะมาอ่านให้ฟัง2ตอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นำนาลายอวตารนะคุยเฟื่องเรื่องนาลายอวตารเนี่ยมาเปิดให้ฟังไปแล้ว1เรื่องก็คือกุลมอวตารยังเหลือที่พระนารายณ์นะแปลงร่างแกแปลงร่างเป็นสิงสารสัตว์เยอะมากเลยเป็นปลาฮะมัสยาวตารซึ่งคุณวีระคุยประมาณนี้แหละ10นาที20นาทีเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะจบได้ไปติดตามกับคุณวีระกันครับ
1: จริงๆแล้วในอินตระเดียเนี่ยนะหรือว่าอินเดียนะประเทศไทยชอบเรียกอินตระเดียก็มีเทพเจ้าที่สำคัญเนี่ย3องค์องค์หนึ่งก็คือพระศิวะหรือพระอิศวรอันนี้ถือว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นเทพสูงสุดนะครับแล้วก็มีพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุอันนี้ก็เป็นเทพในลำดับสูงสุดเหมือนกันแล้วก็พระพรหม3เทพเจ้าสูงสุดเนี่ยรวมกันก็จะเรียกว่าเป็นตรีมูลตินะ3ง่ามนี่แหละตรีมูลติตีศูนย์อะไรเนี่ยนะครับอันนี้เรื่องของนารายอวตารหรือว่านารายสิบปางหรือว่าจะที่จริงมีมากกว่าสิบปางคือเวลาพันธรายอวตารหรือว่ามาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อดับทุกข์เข็ญเนี่ยเขาจะเรียกว่านารายอวตารแล้วอวตารหนึ่งก็จะเรียกว่าปางนะครับก็คือภาคหนึ่งที่มาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อที่จะรักษาให้เกิดความเป็นธรรมก็บอกว่ามีหลายปางนะแต่ที่นิยมกันก็จะสัก10ปางนะครับ10ปางที่ว่าเนี่ยนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุเนี่ยนะครับถือว่าโดยลากศัพท์แล้วเนี่ยคำว่านารายณ์นอนหนูสระอารอเรือสระอายอยักษ์นอนเนนกลันเนี่ยมาจากคำว่านารานารานี่แปลว่าน้ำแล้วก็อายนะซึ่งแปลว่าการเคลื่อนไหวก็รวมความแล้วก็มีความหมายว่าเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวในน้ำนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยแรกๆของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเนี่ยก็มักจะมีอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเป็นสำคัญนารายณ์อวตารในภาคแรกๆเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องกับเป็นปลาเป็นเต่าเป็นหมูป่านะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็จะมาเป็นคนนะสำหรับ อวตารทั้ง10หรือว่านารายณ์10ปางของพระนารายณ์เนี่ยนะครับก็จะมีที่อวตารมาเป็นปลาอันนี้ก็จะเรียกว่ามัตสยาวตารนะถ้าอวตารลงมาเป็นหมูป่าเนี่ยจะเรียกว่าวราหาวตารวราหะนี่ก็คือหมูป่าแล้วก็ที่อวตารมาเป็นเต่านี่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพิธีการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยที่เรียกว่าชักนาคดึกดำบรรพ์เนี่ยอันนี้เรียกว่ากุรามอวตารแล้วก็จะมีอวตารที่มาเป็นสิงห์อันนี้ก็เรียกว่านรสิงห์วตารอวตารมาเป็นพระกฤษณะก็เป็นกฤษณาวตารนะครับแล้วก็จะมีอวตารมาเป็นพระรามนะเป็นพระรามอันนี้ก็เรียกว่ารามาวตารนะอันนี้ในการอวตารของพระนารายณ์10ปางเนี่ยถ้าจะแบ่งแล้วก็อาจจะเรียกว่าแบ่งคือทางคติทางศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่าโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเรียกว่ายุคทองกฤษฎายุคแล้วก็มายุคเงินไตรดายุคแล้วก็มายุคปัจจุบันที่เรียกว่าทวารปยุคนะครับแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันทวารปยุคนี่เป็นยุคก่อนที่จะมาถึงยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนี่เรียกว่ากรียุคนารายณ์10ปางเนี่ยก็ถ้าจะแบ่งตามยุคเนี่ยก็จะเป็น4 10ปางนี่ก็จะมาใน4ยุคยุคแรกคือกฤษฎายุคอวตารมาเป็นปลาอวตารมาเป็นเต่าอวตารมาเป็นหมูแล้วก็อวตารมาเป็นที่เรียกว่านรสิงห์ครึ่งคนครึ่งสิงห์ในสมัยไตรดายุคก็จะอวตารมาเป็นพราหมณ์แคระห รือว่าพราหมณ์เตี้ยนะครับวันอวตารอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็จะเป็นอวตารมาเป็นพราหมณ์ที่ถือขวานเพชรเรียกว่าปรสุรามาวตารแล้วก็จะอวตารมาเป็นพระรามนะพระรามนี่คือเรื่องรามเกียรติ์คือรามอวตารแล้วก็จะมีอวตารหนึ่งที่สำคัญคือเป็นพระกฤษณะก็เรื่องมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยเรียกว่ากฤษณาวตารแล้วในสมัยกรียุคเนี่ยจะอวตารมาเป็น2ภาคสำคัญหรือ2ปางสำคัญปางนึงก็เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้จะเรียกว่าทางฮินดูเขาขี้ตัวคือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอวตารปางหนึ่งของเขาเขาเรียกว่าพุทธามอวตารก็คือเนี่ยปัจจุบันแล้วในอนาคตจะมีคนที่เรียกว่าวีรบุรุษขี่ม้าขาวนะชื่อว่ากัลกีนะอันนี้ก็จะเป็นกัลกยวตารอีกภาคหนึ่งใครที่ไปเที่ยวเมืองโบราณด้วยกันที่พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทเนี่ยจะมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในห้องโถงกลางเนี่ยก็จะเป็นอวตารภาคต่างๆคราวนี้ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าเอาอวตารแรกกันละกันอวตารที่เรียกว่านารายณ์อวตารปางที่หนึ่งเป็นปลานะครับเป็นปลาเรื่องก็มีอยู่ว่านารายณ์อวตารภาคที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมโลกไอ้น้ำท่วมโลกนี้มีทุกขตินะทางมุสลิมก็มีน้ำท่วมโลกใช่ไหมทางคริสต์นี่ก็มีน้ำท่วมโลกนะในพระคัมภีร์เดิมโอลด์เทสตาเมนต์เนี่ยก็จะมีเรื่องโนอาห์นะเรื่องโนอาห์นี่พิภพเนรมิตเนี่ยนะเจเนซิสเนี่ยบทที่หนึ่งของโอลด์เทสตาเมนต์เลยนะจะเรื่องน้ำท่วมโลกก็เหตุก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือคล้ายๆกับว่ามนุษย์นี่มันชั่วนะพระเจ้าอาจจะโกรธก็บันดาลให้น้ำท่วมโลกน้ำท่วมโลกก็ตายกันหมดนะแต่ก็อาจจะมีความสงสารมนุษย์บางเผ่าบางพวกก็จะมาส่งซิกว่าจะต้องต่อเรือขนาดใหญ่อะไรทำนองเนี้ยรู้สึกว่าจะเหมือนกันหมดนะอันนี้ก็เหมือนกันนารายณ์อวตารปางที่หนึ่งคือที่เรียกว่ามัตสยาวตารหรือว่าปางที่มาเป็นปลาขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าในสมัยที่โลกกำลังจะสิ้นสุดยุคหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เป็นเวลาที่พระพรหมเนี่ยหลังจากสร้างโลกเสร็จแล้วก็คงจะเหนื่อยพระพรหมนี่มีหน้าที่เป็นสถาปนิกออกแบบสร้างโลกก็คงจะเหนื่อยก็ธรรมดาเหนื่อยทำยังไงครับแล้วหลานก็คงเหมือนกันหมดอะถ้าเหนื่อยก็นอนพระพรหมก็จะเหนื่อยก็จะพักผ่อนในขณะที่จะนอนนั้นนะครับในขณะที่จะนอนเนี่ยเมื่อพระพรหมจะนอนจะหลับเนี่ยพระพรหมเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของการเรียกว่าคัมภีร์ต่างๆที่ทำให้มนุษย์เรียกว่าท่องบทแล้ว เกิดความรู้เกิดความสุขเนี่ยที่เรียกว่าคัมภีร์พระเวทคือฤกขเวทยชุรเวทสามเวทแล้วก็อาถรรพ์พระเวทเนี่ยก็ไหลออกจากปากพระพรหมอาจจะไม่ใช่เป็นหนังสืออาจจะเป็นคำสวดไหลออกจากปากพระพรหมก่อนที่พระพรหมจะนอนหลับยาวเนี่ยก็คัมภีร์พระเวทสี่คัมภีร์ก็ไหลออกจากปากมาพอไหลจากปากก็ตกลงมาหาสมุทรนะครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นก็มียักษ์อยู่ตัวหนึ่งยักษ์ตัวที่ว่านี่ชื่อว่าไหยครีบไอ้ยักษ์ตัวนี้พอเห็นคัมภีร์พระเวทหรือว่าพระเวทที่เป็นถ้อยคำที่พรั่งพรูออกจากพระโอษฐ์ของพระพรหมไหลลงมาจากสวรรค์ก็วบเลยนะไอ้ยักษ์ตัวที่ว่านี่คือไหยครีบนี่ก็ผุดขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วฮุบคัมภีร์พระเวทรับประทานเข้าไปหมดเลยนะอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับว่าเข้าสู่ยุคมืดมนอนธการความรู้ต่างๆถูกอสูรตัวหนึ่งเนี่ยดูดกลับไปเสร็จแล้วแกก็วิ่งพาเหมือนฮุบเหยื่อก็พาดำดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรเลยนะจะกี่โยชน์ก็ไม่รู้แล้วก็ไปกบดานอยู่ตอนนี้เมื่อพระพรหมเข้านอนหลับเนี่ยนะการนอนหลับของพระพรหมเนี่ยถือว่าเป็นพรหมราตรีคือจะหลับยาวก็จะถึงเวลาที่โลกจะอวสานหลังจากพระพรหมนอนหลับแล้วเนี่ยน้ำก็จะท่วมโลกใครที่อยู่บนพื้นปฐพีทั้งหมดก็จะตายโลกเองก็จะตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามืดมนอนธการดำสนิทมองไม่เห็นนะอันนี้จริงๆแล้วทางดาราศาสตร์ก็มีความเชื่ออย่างนั้นคือคล้ายๆกับว่าจักรวาลเนี่ยจักรวาลที่เกิดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากที่เรียกว่าบิ๊กแบงระเบิดตูมออกมาแล้วจักรวาลก็ขยายตัวออกไปนะเมื่อถึงจุดๆหนึ่งมันดับเนี่ยมันจะวูบกลับมามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าหลุมดำแบ็คโฮเนี่ย มันจะดูดกลับมาหมดใครที่ชอบนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าไอ้คอนเซปต์ว่าพรหมราตรีหรือว่าความมืดสนิทมืดมนอนตรการเนี่ยก็คงจะไม่แตกต่างจากความคิดทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่เรียกว่าหลุมดำเขาบอกว่าหลุมดำเม็ดหนึ่งนะเท่าเม็ดข้าวสารเนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่าโลกด้วยเม็ดเดียวนะหลุมดำเม็ดเดียวเนี่ยมีความหนาแน่นนะเรียกว่าหนาแน่นขนาดไหนล่ะหนาแน่นขนาดว่าแสงเนี่ยพอวิ่งเข้าไปในหลุมดำปั๊บถูกดูดหายไปเลยหายไม่เป็นแสงเลยหายไปเลยนะแสงวิ่งด้วยความเร็วทะลุทะลวงไปหมดเนี่ยพอเข้าหลุมดำปั๊บหายไปเลยเนี่ยมันหนาแน่นขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแต่พอเข้าหลุมดำแล้วหายไปเลยนะไม่รู้หายไปไหนนะก็คงจะเป็นมืดบนอนทการที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นนะน้ำที่ท่วมเนี่ยนะก็ท่วมดวงอาทิตย์ด้วยท่วมดวงจันทร์ด้วยท่วมหมดอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ท่วมเล็กๆน้อยๆระยะเวลาในการท่วมหรือว่าพรหมราตรีของพระพรหมนี่ยาวนานมากเรียกว่าประมาณครึ่งของช่วงเวลาของโลกมนุษย์นะเขาก็ประมาณกันว่าประมาณ 4,320 ล้านปีของมันนี่ตรงกันโดยประหลาดนะปัจจุบันเขาก็เชื่อว่าโลกเนี่ยแต่ละยุคของโลกก่อนที่มันจะเรียกว่าล่มสลายแล้วเกิดใหม่เนี่ยประมาณ 10,000 ล้านปีตอนนี้เรามาแล้วประมาณ 5,000 ล้านปีเองเขาว่านะเราจะอยู่ได้อีกประมาณ 4,000 5,000 ล้านปีแล้วหลังจากนั้นก็จะเรียกว่าหมดยุคหมดกับหมดกันนะคราวนี้พระนารายณ์เนี่ยซึ่งรู้ว่าโอ้เหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าโดยธรรมชาติของพระนารายณ์นะหรือพระวิษณุเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบอภิบาลโลกชอบมนุษย์อ่ะนะมีความรู้สึกที่ชอบมนุษย์เป็นพิเศษก็ดูว่าเอ๊ะไอ้มนุษย์ที่มันพอเข้าท่าเนี่ยมันน่าจะมีชีวิตอยู่นะก็สอดสายดูนะใครที่เข้าท่าเข้าทางบ้างเมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามีพระราชาอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าสัตยพรตพรตหรือพรตะหรือพรตอะไรเนี่ยนะอินตระเดียแน่นอนนะเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาสืบเชื้อสายเนี่ยจะมีสืบเชื้อสายมาจากสองพวกพวกหนึ่งจะสืบเชื้อสายมาจากพระจันทร์พวกจันทรวงศ์พวกจันทรวงศ์เนี่ยจะสืบเชื้อสายมาจากพระจันทร์แล้วก็พวกที่สืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์พวกนี้ก็จะเรียกว่าสุริยวงศ์นะสำหรับพระราชาสัตยพรตที่ว่าเนี่ยจะสืบเชื้อสายมาจากพระสุริยะเทพญี่ปุ่นนี่ก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกพระอาทิตย์ก็ต้องถือว่าเป็นพวกสุริยะเทพสุริยะวงศ์เหมือนกันก็ครองอยู่กรุงอโยธยากรุงอโยธยาถ้าเกิดตามแผนที่ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ประมาณเหนือแม่น้ำคงคาอยู่ทางเหนือของเมืองกรุงนิวเดอีในปัจจุบันนี่แหละนะอยู่ลุ่มแม่น้ำคงคานะครับก็เห็นว่าพระราชาองค์เนี้ยเข้าท่าเข้าทางก็อยากจะเซฟชีวิตไว้พระวิษณุก็เลยเอาไงจะเซฟชีวิตทำไงก็ตัดสินใจอวตารคือกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อวตารมาเป็นปลาเอาอวตารมาเป็นปลาปลาตัวที่ว่าเนี่ยชื่อว่าสัพพรินะปลาตัวที่ว่าเนี่ยคือจะเป็นประกายทองเป็นประกายนะประกายที่เราเอามาทำอะไรนะทอดมันเนี่ยนะหรือว่าปลาเห็ดนะบ้านผมเรียกปลาเห็ดนะบ้านผมเรียกปลาเห็ดคนกรุงเทพเรียกทอดมันผมไม่เห็นมันเป็นมันอะไรมาทอดเลยทอดให้มันเข้าท่าปลาทอดมันแต่เรียกทอดมันสั้นๆบ้านผมเรียกปลาเห็ดปลาเห็ดนี่มันชัดมันเป็นรูปเหมือนเห็ดบานๆนะแล้วเอาปลามาทำมันเห็นชัดนะทอดปลาเห็ดนะผมบางเทพงงเลยเอ๊ะปลาทอดมันอะไรวะอะไรทอดมันนะแล้วรูปร่างก็ขยุกขยุยดูไม่ได้เลยเป็นก้อนๆดูแล้วไม่น่ากินเหมือนลูกชิ้นมากกว่านะเหมือนลูกชิ้นปลานะบ้านผมมันจะเป็นแบบแห้งๆเอาประกายทำกินแล้วกรวบๆเลยนุ่มเนียนนุ่มนะประกายทองที่ว่าเนี่ยพอพระวิษณุอวตารมาเป็นปลาชื่อสัพพริเนี่ยนะครับก็มาที่แม่น้ำที่เมืองอยุธยาตอนนั้นพระราชาสัตยพรตเนี่ยก็คงจะไปสงสนานริมแม่น้ำคงคาที่ว่านี่แหละนะปลาที่เป็นนารายณ์อวตารก็ระหว่างที่กำลังล้างหน้าอยู่ผมไม่อยากใช้คำภาษาราชาศัพท์นะระหว่างที่กษัตริย์สัตยพรตกำลังล้างหน้าอยู่เนี่ยนะปลาน้อยตัวที่ว่าก็มาติดอยู่ในอุ้งมือก็ขอร้องให้ช่วยชีวิตนะพระราชาก็เอาปลาไปเลี้ยงในบาตรเลี้ยงไปปลาตัวโตใหญ่ใหญ่กว่าบาตรอีกเต็มบาตรเลยเอาต้องถ่ายน้ำนะ หลานคนที่เลี้ยงปลาแล้วปลาตายต้องถ่ายน้ำนะปลามันตัวใหญ่ขึ้นก็ต้องถ่ายที่ให้มันใหญ่ขึ้นให้มันมีสเปซมากขึ้นก็เอาปลาไปเลี้ยงในบาทก็โตเต็มบาทเลยพอโตเต็มบาทก็ต้องไปปล่อยในอ่างให้มันใหญ่ขึ้นปลาก็โตเต็มอ่างอีกนะเต็มอ่างไม่พอเอาย้ายไปอยู่สระอยู่สระก็ใหญ่กว่าทรายอีกเอ้าอยู่ไม่ได้อีกในท้ายที่สุดนี่เอาไปปล่อยในทะเลสาบปล่อยในทะเลสาบที่ยังไม่พอให้ปลาตัวนี้อยู่เลยปลาที่เป็นนารายอวตารที่ว่าเนี่ยก็เลยหมดไม่รู้จะทำยังไงในท้ายที่สุดก็ต้องไปปล่อยในมหาสมุทรแหละเพราะว่าเห็นว่าปลานี่ไม่ใช่ปลาปกติธรรมดาได้นะแล้วก็อาจจะเป็นเทพเจ้ามาทดลองใจอะไรต่ออะไรนะครับพระราชาสัตยพรตเนี่ยก็แหมเห็นปลาประหลาดแบบนี้ก็เรียกว่าสุดๆนะคือว่าทำพิธีบูชาให้ความเคารพอะไรตลอดเนี่ยนะครับส่วนพระวิษณุก็แหมเห็นไหมมาช่วยไม่ผิดคนเลยนอกจากมีศีลธรรมอันดีแล้วยังมีใจเอื้อเฟื้อปราณีด้วยนะครับก็ถือโอกาสนี้บอกกับพระราชาสัตยพรตว่าน้ำกำลังจะท่วมโลกชีวิตทั้งหมดในโลกกำลังจะพินาศแต่ว่าจะช่วยพระองค์เอาไว้ก็บอกว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่น้ำท่วมโลกเนี่ยให้พระราชาเนี่ยไปต่อเรือใหญ่ๆนะเหมือนกันเหมือนกับโนอาเลยต่อเรือใหญ่นะแล้วต่อเรือใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปอัญเชิญฤาษีเนี่ยไปด้วยนะอย่างน้อยจะได้มีฤาษีรอดนะก็ไปอัญเชิญฤาษีระดับบิ๊กๆอ่ะนะระดับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยประมาณ7คน7ตนแล้วก็ชอบใจข้าราชบริพารคนไหนก็เก็บออกไปนะต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สิงสาราสัตว์ก็ทำเป็นคู่ๆเหมือนกับโนอานะนะนะถ้าเกิดโนอาแกเลือกไม่เป็นสมมตินะสมมติว่าแกเลือกช้างคู่หนึ่งอโทษแกเลือกอะไรสักคู่หนึ่งเลือกตัวผู้สองตัวเลือกตัวเมียสองตัวเนี่ยเสร็จแน่เลยนะฮะแสดงว่าไม่มีเผ่าพันธุ์สัตว์อันนั้นเหลืออยู่เลยนะก็แกเลือกถูกทุกคู่นะก็พระราชาสัตยพจน์ก็คงจะเลือกถูกทุกคู่ละนะครับเอาละพอถึงเวลาพระพรหมก็หลับสนิทพอหลับสนิทปั๊บเหมือนในเจเนซิสเลยฝนตกพายุใหญ่ปั่นป่วนไปทั่วโลกน้ำในทะเลก็หนุนเข้ามาโลกจมอยู่ใต้พื้นน้ำความมืดพระอาทิตย์พระจันทร์โอ้ดาวเดินทั้งหลายนี่เรียกว่าถูกน้ำท่วมทั้งจักรวาลเลยแต่ว่าพระราชาสัตยพจน์ซึ่งได้รับสิกจากพระวิษณุพระนารายณ์ก็พร้อมแล้วครับต่อเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เกณฑ์ผู้คนสัตว์ต้นไม้นี่ขึ้นเรือใหญ่คราวนี้ทำไงเพราะว่ามันท่วมหมดทั้งจักรวาลอะนะมันท่วมหมดทั้งจักรวาลนั้นลอยอยู่บนน้ำเทงเต้งไม่มีจุดหมายจะไปไหนก็ไม่ได้เอาละครับคราวนี้ก็ตึงถึงคิวของพระนารายณ์ที่อวตารมาเป็นปลาสัพพรินะซึ่งโอ้โหเขาว่าตัวใหญ่ขนาดภูเขาเหล่ากานะครับก็บอกว่าให้พระราชาเนี่ยเอาพญานาคเนี่ยมาผูกเรือเหมือนกับเส้นเชือกพญานาคคงไม่ตายนะมันอยู่ในน้ำนะเรื่องพญานาคนี่มีอะไรต้องคุยเยอะนะเอาไว้ว่างๆคุยให้ฟังแล้วก็เอาปลายด้านหนึ่งเนี่ยผูกไว้กับบนเขาบนหัวของปลาแสดงว่ามัสยะอวตารของพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยที่แปลงเป็นปลาขนาดใหญ่เนี่ยคงจะตัวใหญ่มากขนาดว่ามีเขาที่หัวนะครับก็เอาเชือกไปผูกที่เขาที่ปลาเชือกนี่ก็คือใช้ลำตัวพญานาคแล้วก็เกี่ยวกับเรือเอาละคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของปลามหึมาที่ว่าก็จูงลากแล้วครับนะอย่างน้อยก็พูดง่ายๆอ่ะคือถึงไม่จูงลากก็ทำให้มันมีทุ่นไม่กระเพื่อมมากเหมือนกับทุ่นลอยอ่ะทุ่นลอยกลางทะเลอ่ะมันก็มีหลักอ่ะโยไปโยมาก็จริงอ่ะแต่ไม่หายไปไหนก็โยไปโยมาจนเรียกว่านู่นแหละจนน้ำค่อยๆลดลงในท้ายที่สุดเมื่อพระพรหมนอนเสร็จ 4,320 ล้านปีโอนอนนานมากพระพรหมนอนเสร็จก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมานี่ก็น้ำเริ่มเข้าสภาพปกติเรือที่พระราชาสัตยพจน์ใช้เชือกซึ่งเป็นลำตัวพญานาคไปพันกับเขาบนหัวปลาที่เป็นพระนารายณ์อวตารลงมาก็เรียกว่าเรียบร้อยไม่ตายตัวพระยาปลาสัพพริก็ส่งพระราชาขึ้นฝั่งแล้วก็อำนวยอวยพรให้ครองโลกด้วยความผาสุกแล้วก็ตั้งต้นชีวิตใหม่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นกำเนิดมนุษย์ล่ะนะส่วนตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นเวลากลางวันแหละในเมื่อพระพรหมตื่นขึ้นก็ถือว่าเป็นพรหมธิวา ส่วนพระพรหมนอนหลับก็เรียกว่าเป็นพรหมราตรีอันนี้ก็จะว่ากันต่อไปยาวมาหมดยุคหนึ่งก็ว่ากันใหม่นะคราวนี้เมื่อพญาปรา

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
3: ไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษมีการเรียนให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดประชาชนใช้ได้ข้อมูลมากๆและหากมีการอภิปรายพาดพิงไปถึงหน่วยงานไหนก็ขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงได้มาชี้แจงส่วนได้ขอความมั่นใจเรื่องเสียงจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องขอพรรคเพื่อไทยเพราะหัวหน้าพรรคหัวหน้าทีมทุกอย่างยืนยันเมื่อถามว่าประธานสภาได้มาประสานแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเห็นว่ามีเวลาสัปดาห์ในการพิจารณายติส่วนเวลาในการอภิปรายเมื่อวานได้ตอบคำถามไปแล้วทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เคยปฏิบัติกันมาไม่มีปัญหาเมื่อถามว่าภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการขยับเก้าอี้คณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถามว่าดูจากยติแล้วเข้าท่าหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่เขียนก็ไม่เข้าท่าเท่าไหร่แต่จะไปบังคับเขาไม่ได้นี่ก็ว่าคงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ประธานสภายังไม่ส่งยติให้กับรัฐบาลกทมประชุมความปลอดภัยดูแลงานประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569พร้อมเปิดเผยถึงการดูแลความปลอดภัยในระหว่างการประชุมว่ากทม.มีกล้อง CCTV จำนวน 1,300 ตัว 21 เส้นทางที่ดูแลความเรียบร้อยซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้เดินทางและเฝ้าระวังน้ำท่วมเป็นหลักโดยสำนักระบายน้ำได้มีการคาดการณ์สถานการณ์ฝนว่าจะมีถึง 60% ในช่วงการประชุมแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงในพื้นที่การประชุมอาจจะยังไม่มีความชัดเจนโดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมเครื่องสูบน้ำและพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบไว้รวมถึงการระบายน้ำจากถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนการดูแลความเรียบร้อยโดยรอบสถานที่ประชุมมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และดูแลความเรียบร้อยซอยก้างปลาหรือซอยย่อยในถนนสุขุมวิทสำนักงานเขตพัฒนาสำนักงานเขตคลองเตยสำนักเทศกิจและสน.ในพื้นที่ส่วนในวันที่15ถึง16ตุลาคมนี้ที่จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นเบื้องต้นยังพบว่ามีการขออนุญาตกรุงเทพมหานครแต่กลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะขออนุญาตชุมนุมไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งสน.ลุมพินีได้แจ้งปิดการจราจรในถนนเส้นต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการชุมนุมซึ่งหากกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการใช้พื้นที่ลานคนเมืองก็ยินดีสูบน้ำคลองรังสิตพบฟองสีขาวคราบดำลอยเกลื่อนบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจุดรับน้ำต่อจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกแม่น้ำเจ้าพระยาพบฟองสีขาวและคราบสีดำจำนวนมากลอยอยู่บริเวณผิวน้ำส่วนน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านกังวลอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำเพราะน้ำทะลักเข้ามาในชุมชนที่อยู่ริมคลองสูงเกือบ1 เมตรซึ่งอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
8: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
11: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
10: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinking radio

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้นายกรัฐมนตรีและครม.ก็มีโอกาสได้ตอบได้ชี้แจงได้อธิบายได้ทำความเข้าใจในหลายประเด็นนายกรัฐมนตรีถูกถามเรื่องประเด็นบัญชีทรัพย์สินของส.ส.สุชาดาท่านก็ร้องเพลงนะครับอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันโดยคุณชัยชนกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกว่าต้องให้เจ้าตัวชี้แจงเองทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพรรคไม่ร่วมส่งทีมดูแลทุกคนก็มีทีมส่วนตัวกันอยู่เรื่องนี้ต้องตามกันนะครับเพราะว่าในฝั่งตรงกันข้ามฝั่งฝ่ายค้านเองเขาก็ตั้งคำถามเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาชี้จงชี้แจงก็เห็นว่าเงียบก็ขยี้ก็บี้กันไปขณะเดียวกันเรื่องของสอบท้องถิ่นนะครับแน่นอนปปช.ทำไม่ทันปุ๊บประเด็นทางการเมืองก็มีปัญหาท่านอดีตปลัดที่มาซัดกันวันก่อนถึงเรื่องกรณีที่ย้ายในอำเภอที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกแหมน่าอายนะกรณีสอบท้องถิ่นที่เป็นการโกงประวัติศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าข้าราชการยึดมั่นในความถูกต้องอย่าเกินหน้าที่โอ้โหนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการวิจารณ์ของท่านก็คือการติเตียนลูกน้องเก่าก็เปิดใจรับฟังถ้าทำดีอยู่แล้วก็ให้แผ่ส่วนกุศลท่านนายกเดี๋ยวนี้ท่านก็กรีดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านเองไม่ได้กรีดครับท่านก็เหมือนกับย้อนไปตอนที่ท่านอดีตปลัดอดีตปลัดมหาดไทยที่ท่านมีบริพาทเสียงดังๆในที่ประชุมผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยแล้วที่ถามว่าจบอะไรมงอะไรมาเนี่ยก็ย้อนไปถึงตรงนั้นตอนนี้ไม่ต้องเชียร์กันนะครับว่าใครเคยทำอะไรเอาเป็นว่ารอบนี้ปลัดท่านก็แซะแต่ถามว่าก่อนหน้านี้ท่านปลัดท่านอดีตปลัดท่านก็แรงมาก่อนก็แรงจริงครับแต่ประเด็นของท่านเนี่ยก็มีคำถามมีประเด็นที่เตรียมจะต้องตอบกันให้ได้ด้วยเรื่องของน้ำท่วมเมื่อวานวันนี้มีทั้งน้ำสีรุ้งทั้งแถวๆปทุมก็มีน้ำที่มีกลิ่นเหม็นมีโฟมขึ้นมาเป็นรองฟอยฟองลอยฟอดเลยเมื่อวานไม่แน่ใจตอนนี้เตือนอยู่ไหมกรุงเทพมหานครเขาเตือนริมคลองสายไหมคลองสามวาเฝ้าระวังระดับน้ำหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องมีการรับน้ำจากคลองหกวาใส่ล่างนะครับเรื่องนี้ก็ต้องดูกันส่วนกรณีคุณทักษิณเมื่อวานก็มีข่าววงในข่าวภายในอะไรกันออกมาจนมาตอนนี้ก็ชัดกันแล้วแหละว่าจะยื่นพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขล้างโทษคนถามท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านบอกว่าคณะกรรมการก็ต้องดูรายละเอียดว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่อันนี้ก็เป็นการขยับที่น่าสนใจนะครับมากันแบบเงียบๆเงียบๆเพราะมันจะมีบางประเด็นที่เป็นทั้งเรื่องแพ่งเป็นทั้งเรื่องอาญาขณะเดียวกันวันนี้ก็มีนักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีที่มีการนัดกินข้าวกับรัฐมนตรีของทางเพื่อไทยนักข่าวก็ถามถึงเรื่องการซักฟอกอะไรแต่มีอะไรไปท่านก็ให้ไปถามทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอ้เรื่องนี้ต้องมองกันยาวๆเหมือนกันนะครับส่วนท่านปลัดอันสิทธิ์นะครับนอกเหนือจากวันนี้ตอบถึงเรื่องของงบเยียวยาน้ำท่วมแล้วก็ยังจะมีการสวนท่านอดีตปลัดมหาดไทยด้วยตอนอยู่ไม่ทำอะไรมีอะไรก็บอกส่วนตัวได้นะไม่ต้องโวยผ่านสาธารณะ ไม่รู้ว่าติเพื่อก่อหรือว่าติเพื่อเหยียบส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับท่านรัฐมนตรีพลพีวันนี้มีรีพอร์เตอร์เขาลงคำพูดน่าสนใจบอกการอภิปรายทุกครั้งก็เด็ดทุกครั้งนั่นแหละสุดท้ายเด็ดไหมล่ะก็มีแต่โดนเด็ดกลับไปหรือเปล่าโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้รับมือดูประเด็นกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะรับศึกซักซอกเสียงเพื่อไทยก็เชื่อว่าปึกแผ่นแน่นปึกนักข่าวก็มีการถามนำนี่แหละประเด็นที่ถามเนี่ยเป็นยังไงท่านก็ตอบว่าประเด็นมันก็ยังไม่เข้าท่าส่วนการประชุม IMF World Bank มีขึ้นที่เมืองไทยกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม24ชาติเตือนเศรษฐกิจโลกนะครับเจอแรงกดดันรอบด้านก็อยากจะให้ IMF ธนาคารโลกเปิดทางให้กับประเทศที่กำลังพัฒนางานใหญ่จัดขึ้นในบ้านเรานะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจจากคาดการณ์ GDP ปี2027ล่าสุดนี่ประเทศเจ้าภาพอย่างเรานี่เติบโตต่ำที่สุดในเอเชียด้วยนะครับบวกคาดการณ์อยู่ที่ 2.1% เวียดนาม 7.5 อินเดีย 7.0 ฟิลิปปินส์ 5.1 อินโด 5.1 มาเลเซีย 4.6 จีน 4.0 โอ้ก็ถือได้ว่าต้องรับมือในทุกมิติวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
4: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันหยุดนะครับอันเนื่องมาจากนะครับวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงราชการที่9นะแต่แม้จะเป็นวันหยุดเนี่ยคุณอภิรักษ์เท่าที่คุณไปรักไล่เรียงมาเมื่อสักครู่นะต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้เดือดกันหลายคู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่กระทรวงมหาดไทยนะไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่เราจะได้เห็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะที่ออกตัวคือหายไปประมาณสัก2ปีและกลับมาในช่วงของเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเปิดศึกนั่นก็คือดูเหมือนท่านจะออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วท่านก็บอกว่าจบแล้วพอแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้อาจจะมีการเก็บตกจากทั้งในส่วนของฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำวันนี้ก็เลยออกมาทบต้นทบดอกโอ้โหจัดเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวอันนั้นก็คือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องบอกว่าวันนี้อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งนะออกหมัดก่อนและเป็นหมัดชุดด้วยแล้วก็เจอสวนกลับแบบเป็นชุดอีกเหมือนกันนั่นคือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่คิดว่าวันหยุดไม่น่าจะมีอะไรนะแต่กลับกลายเป็นวันที่น่าจะเดือดที่สุดของกระทรวงมหาดไทยเพียงแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยได้ฟังคลิปดูคลิปแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะก็เป็นเรื่องของฝ่ายประจำเนี่ยนะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปก็คือถ้าผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็โมอนุโมทนาสาธุแต่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองแต่ยังมีลูกจากนะฮะแต่ทีนี้นะวกกลับมาที่ฝ่ายการเมืองด้วยกันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าอารมณ์ไหนนะครับซึ่งก็พรุ่งนี้บก.ข่าวหน้าหนึ่งก็คงจะเลือกอะไรที่จะมาเป็นประเด็นพาดหัวข่าวตั้งแต่มหาไทยยันไปกระทั่งถึงอดีตนายกรัฐมนตรีท่านชวนหลีกภัยต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้ออกมาสะบัดมิดโกนนะกรีดรัฐบาลนะก็ต้องบอกว่าเป็นแผลเวอะหวะเหมือนกันทั้งเรื่องของปัญหาน้ำท่วมการโยกย้ายการทุจริตในส่วนของการเลือกสว.จนกระทั่งนำไปสู่การนะใช้คำว่านำไปสู่ปัญหาและวงจรอุบาทกำลังลุกลามนะก็ไปถึงนู่นแล้วครับองค์กรอิสระทั้งหลายแหละอันนี้คือผมเติมในส่วนที่คุณวิรักษ์ได้พูดไปถึงเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นวันหยุดที่ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีอยู่หลายๆคู่ด้วยกันครับคุณวิรักษ์ครับ
3: กติวันหยุดจะไม่ค่อยมีข่าวนะ
4: แ
3: ต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเริ่มจากทางท่านปลัดเก่งเปิดประเด็นมาก่อนในฝั่งตั้งรับก็เลยเปิดกันมาต่อเนื่องจริงๆท่านปลัดเก่งท่านก็มีลูกหนักกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งคุณมนตรีไม่งั้นรัฐมนตรีช่วยที่ท่านออกมาซัดกลับอ่ะแล้วก็พูดถึงแผลเก่าที่ท่านปลัดก็ไปออกแรงออกอะไรต่อมีอะไรแบบนั้นเนี่ยแต่พอวันนี้พอมีถ้อยคำที่ออกมาในงานที่สนามหลวงนี่แหละมันก็เลยจะทำให้มีอะไรกันออกมาเยอะทีนี้ในภาพใหญ่ครับให้ได้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของนายกรัฐมนตรีกันก่อนวันนี้คนก็ถามถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีการกินอาหารเช้ากับรัฐมนตรีจากเพื่อไทยเนี่ยตกลงยังไงเพราะเมื่อวานเนี่ยมันก็เหมือนกับทางภูมิใจไทยเขาก็เหมือนล็อกไว้เหมือนกันน่ะว่าถ้าอันไหนมันพลาดพิงหรือมันอะไรไปถึงรัฐมนตรีที่อยู่ในเพื่อไทยเนี่ยก็จะให้ช่วยตอบหรือจะให้ตอบด้วย
4: ครับ
3: คือเหมือนว่าอย่าทิ้งกัน1ก็คือเหมือนอย่าทิ้งกัน2คือบางครั้งบางทีเนี่ยถ้ามันมาเนี่ยจะรับอย่างเดียวไม่ได้นะจะขอให้ช่วยแบ่งกันไปรับมือกันด้วยทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้คุยอาหารเช้าคุยกันรับประทานอาหารเช้าไปด้วยกับรัฐมนตรีเพื่อไทยกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลในการชี้แจงกับประชาชนมากที่สุดไม่ได้กังวลเรื่องเสียงพรรคร่วมโดยเฉพาะเพื่อไทยทำงานกันดีราบรื่นสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอดทั้งตั้งแต่ในสมัยคุณเศรษฐาคุณแพทองธารแต่การลงมติก็เป็นเอกสิทธิ์2 ส.ส.ผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับความชัดเจนการตอบคำถามของคณะรัฐมนตรีส่วนยัตติเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากประธานสภาทีเนี้ยเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะเขียนไม่ค่อยเหมาะสมมั้งก็เลยอาจจะทำให้ประธานสภาต้องใช้เวลาในการขัดเกลาให้เป็นสากลมากขึ้นประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์ที่เตรียมอภิปรายเรื่องระบอบนอหนูคุณอนุทินบอกว่านอหนูขวักไข่ขวักไข่บอใบไม้ทับถมอันนี้ผมก็ไม่ได้ขวักไข่ทับถมยืนยันพร้อมรับฟังเสียงสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ไม่จำเป็นต้องมีองคลักษณ์พิทักษ์ในการรับมือสสจากพรรคประชาชนอย่างรังสิมันโรมหรือลักษณ์ชนกศรีนอกไปอย่างใดอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านพูดขึ้นมาเองหรือว่านักข่าวถามก่อนแต่บอกว่าถ้าไม่มีเนี่ยงั้นช่วยบอกบางซุปคุณสุประชัยให้นิ่งๆไหมให้บอกรัฐมนตรีให้บอกแต่ละคนให้เฉยๆไหมการประเมินทิศทางการลงมติของพรรคการเมืองอื่นๆกล้าทำว่าไงท่านก็บอกปฏิเสธที่จะคาดเดานักวิเคราะห์หรือว่าผู้ที่ตามการเมืองก็บอกอุ้ยเดากันไม่ผิดหรอกท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลก็ต้องทำชี้แจงทำหน้าที่ชี้แจงกรอบให้ดีที่สุดตอบคำถามเนี่ยถ้าตอบได้ไม่ดีก็ไม่ควรคาดหวังเสียงสนับสนุนจากฝ่ายอื่นโดยในการอภิปรายครั้งนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นที่ถูกพาดพิงขณะนี้ยังไม่มีแนวความคิดเรื่องการปรับครม.หลังจากจบการอภิปรายเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาประเมินผลการทำงานก็ดีนะครับที่ผ่านมาแสดงว่าท่านก็ให้เทอมของการทำงานของลูกเทพหรือว่าทางรัฐมนตรีแต่ละคนเต็มที่จะโดนน่วมจะโดนอะไรมาขนาดไหนก็ตามท่านนายกบอกยังไม่ถึงช่วงเวลาในการประเมินผลครับคุณมนตรี
4: ดูเหมือนจะผ่อนคลายพอสมควรคุณเพลักแต่ถ้าเราจะสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะมีจุดที่จะต้องใส่ดอกจันเอาไว้สักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมาร่วมวงข้าวมื้อเช้ากันในวันนี้นั้นเนี่ยนะอาจจะขาดไปสองท่านท่านแรกก็คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นว่าไม่สบายนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นระดับแม่ทัพใหญ่ด้วยเหมือนกันคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ไม่ได้มาร่วมวงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาในวันนี้จุดแรกนะครับเราจะได้เห็นถึงคำพูดนายกรัฐมนตรีนะครับเสมือนหนึ่งว่านะเป็นการหนึ่งตอบคำถามสองแล้วก็ล็อกพรรคเพื่อไทยเอาไว้นะในประเด็นที่มีนักวิเคราะห์ทั้งหลายนะไปมองว่า

0: จนกระทั่งมาถึงนายกแพทองธารเนี่ยก็ยืนหยัดยืนยันมาตลอดว่าท่านนายกไม่ต้องกังวลภูมิใจไทยสนับสนุนนายกอย่างเต็มที่อันนี้คืออันหนึ่งอันที่สองก็คือเมื่อเป็นการอภิปรายนายกรัฐมนตรีนั่นก็ย่อมแสดงว่าเป็นการอภิปรายนะเหมือนกับอภิปรายทั้งคณะไม่ใช่อภิปรายเป็นรายบุคคลแค่18คนอย่างที่ว่าดังนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ไปทุกเรื่องถ้าพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีหรือเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดนะใครตอบได้นะคนคนนั้นก็ต้องมีข้อมูลมากที่สุดแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะลุกขึ้นตอบไอ้นี่เป็นการใช้คำสุภาพหน่อยก็คือเป็นการมัดมือพรรคเพื่อไทยเอาไว้แล้วว่าอย่าได้ลอยตัวนะอย่าไปนั่งเฉยมือไม่พายนะเพราะเราต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอภิปรายนายกรัฐมนตรีเท่ากับอภิปรายครม.ทั้งคณะโปรดได้รับทราบเอาไว้ด้วยแล้วก็ไปทำการบ้านเตรียมตัวกันมาไว้ให้ดีอีกจุดหนึ่งเนี่ยผมเห็น
1: รัฐมนตรีแต่ในส่วนของไปฮะแต่ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยถ้าเขาเลือกทรงแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยจะขยี้น้ำเงินไม่แตกแดงเนี่ยในทางประเด็นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเลี่ยงได้อ่ะก็ไม่เอาอว.ไม่แตะเกษตรไม่แตะแรงงานถ้าไม่แตะสามเรื่องนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเลี้ยวไปถึงเพื่อไทยเนี่ยก็คือยาก
0: คือ
1: ถ้ามองถ้าส้มเขาไม่เขามองแบบนี้ยังไงก็ไปแตะยากทีนี้นายกอ่ะจะโยนแบบขมอยู่ดีๆไปให้เพื่อไทยตอบรัฐมนตรีตอบเนี่ยเขาก็เบี่ยงได้นะยังไงก็เป็นแค่ลูกปลายแต่อย่างน้อยเนี่ยก็บล็อกอ่ะก็สามารถบล็อกกันได้ว่าถ้าเสียงไม่ดีคะแนนไม่ดีเนี่ยเพื่อไทยจะรออย่างเดียวเนี่ยไม่ได้จะถามว่าต้องตอบจริงๆไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไปถึงให้ได้ตอบเท่าไหร่หรือเปล่าครับคุณมนตรีฮะ
0: คืออย่างที่คุณไปรักบอกงานเนี่ยถ้าเขาไม่โฉบไม่เฉียวไปที่เกษตรแรงงานศึกษาธิการแล้วก็อวนะกระทรวงไหนอีกนี่คือ4กระทรวงหลักๆนะมันก็จะไม่มีเหตุในการที่จะนะโยนลูกไปให้ท่านรัฐมนตรีสุริยะอาจารย์ยศชันนันคุณจุลพันธ์คุณประเสริฐจันทระรวงทองนะให้ไปชี้แจงแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยนี่คือการใช้เงินประกันสังคมที่มันผิดฝาผิดตัวนะตรงนี้เข้าทางเลยนะฮะเข้าร่องเลยที่คุณจุลพันธ์ในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็คงจะต้องลุกขึ้นตอบแล้วก็เรื่องของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างนี้ได้ยังไงนะรัฐมนตรีประเสริฐจันทระหลวงทองก็ต้องลุกขึ้นมาสิครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ฝ่ายค้านว่าจะมีศิลปะในการที่จะเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้นายกรัฐมนตรีนะต้องโยนลูกไปให้พรรคเพื่อไทยนะฮะอยู่ๆจะโยนลูกไปเนี่ยมันอาจจะแป๊กเหมือนกันนะนะก็ในเมื่อนายกโยนไปให้ตอบก็ต้องตอบแต่ก็จะเป็นการตอบแบบกว้างๆซึ่งคงจะไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะว่าไม่ได้มีการพาดพิงหรือกล่าวหาโดยตรงเพราะอย่าลืมนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจและระบุตัวบุคคลไว้ชัดเจนว่า18คนดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในกระทรวงเดียวกันอย่างคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยเขาไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนะท่านจะโยนลูกเนี่ยฝ่ายค้านก็ต้องบอกว่าท่านประธานครับในยัตติระบุไว้ชัดเจน18ท่าน18คนและกล่าวหาการทุจริตในส่วนของรัฐมนตรีว่าการไม่ได้ติดใจสงสัยในส่วนของรัฐมนตรีช่วยเลยนะมันก็จะกลายเป็นประเด็นว่าตกลงเนี่ยจะขอให้พี่เลี้ยงขึ้นช่วยแต่ก็บังเอิญว่าเขาก็ไม่ได้พูดถึงเนี่ยนี่แหละมันก็จะมินเมย์อยู่นิดนึงแต่ผมเชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีท่านออกมาสื่อสารในวันนี้เป็นการสื่อสารในทางการเมืองเพื่อให้เห็นความรับผิดชอบร่วมในฐานะลงเรือลำเดียวกันแต่ศิลปะทั้งหมดจะอยู่ที่ฝ่ายค้านว่านะจะเฉียบจะโฉบจะเฉียวแล้วก็แม่พลาดท่าเสียทีไปโดนเข้าตรงนั้นก็เท่ากับเปิดช่องให้เข้าครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: คือถ้าพูดถึงไอ้ DE ผมนั่งนึกแล้วน่าสนุกเพราะถึงเวลาแล้วเนี่ยคุณใจชนกอาจจะตอบส่วนนึงอีกส่วนนึงคุณแนนอาจจะมาช่วยตอบนะผมว่านะแม้ว่าจะไม่มีชื่อทีเนี้ยฝ่ายค้านก็ต้องประท้วงก็บอกว่าก็ถามถึงรัฐมนตรีดีอีไม่ได้ถามถึงรัฐมนตรีช่วยแต่อีกฝั่งนึงก็ต้องออกมาโต้บอกว่าเฮ้ยมันมีงานที่เขาแบ่งกันมันมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ได้ขึ้นมาช่วย

0: แต่มันเป็นหน้างานที่รัฐมนตรีบุญธิดาเนี่ยน่าจะตอบและอธิบายได้อย่างชัดเจนมากกว่าฝ่ายค้านอย่าเล่นการเมืองอย่าเล่นการเมืองเราดูกันเป็นประเด็นอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็ยัตติเขาอภิปรายรัฐมนตรีก็ไม่ได้ไปช่วยจะดูประเด็นจะดูแลรัฐมนตรียังไงเป็นเจ้ากระทรวงก็ต้องรู้ทั้งหมดจะมาให้รัฐมนตรีช่วยได้ยังไงเสร็จแล้วก็ต้องมาดูท่านประธานอีกเดี๋ยวท่านประธานก็จะบอกเทงเทงเทงอันนี้ผมก็นั่งนึกกันอยู่อะไรมันก็จะมีทรงอะไรกันแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยขณะเดียวกันท่านคุณมนตรีพูดถึงว่าเพื่อไทยเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเขาผูกเอาไว้ผมนั่งนึกดูนะถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อไทยกับเฉยเฉยลอยลอยปลิวปลิวเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวทางกล้าทำก็จะโชว์ผลงานดีไม่ดีเนี่ยเขาถูกไม่ได้เป็นรัฐบาลฝ่ายค้านไม่ได้เอานับเข้ามาในวิปด้วยเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอาจจะออกลูกช่วยรัฐบาลในบางกรณีด้วยซ้ำไปเนี่ยต้องดูกันว่าไมตรีจะเป็นยังไงเพราะนายกรัฐมนตรีแม้บอกว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงคราวที่จะปรับครม.ยังไม่ถึงคราวแต่ผมเชื่อว่ารอบนี้มันยังไงก็ต้องมีคะแนนมีอะไรกันอยู่ในใจและดีไม่ดีครับคุณมนตรีอาจจะมีการโชว์ชกที่มันจัดแจ้งจัดแจ้งอ่ะมันอาจจะได้มีร่วมวงไพบูลย์กับเขาด้วยแหละครับคุณมนตรี
1: ก็คงต้องหลังจากนั้นอ่ะคุณอภิรักษ์และผมเคยคุยกับคุณอภิรักษ์เอาไว้ว่าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้ายังไม่มีการปรับครม.และเพื่อกล้าไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยนะมันจะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะต้องโอ้โห
0: อ
1: ึ
0: ดอัด
1: มันอึดใช่นะและอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องดูแลกันเพิ่มมากขึ้นน่ะคือรอแล้วรอเล่าและจะปล่อยให้รอกันต่อไปอีกกี่พ.ศ.นะฮะอาจจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนทีนี้ผมยังติดใจเกี่ยวกับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าไม่ใช่เป็นการอภิปรายรายบุคคลแต่เป็นทั้งคณะเนี่ยอันนี้ต้องไปตีความอย่างเคร่งครัดนะฮะว่าในยัตติเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายเป็นรายบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยใครบ้างถ้าเขาจะอภิปรายทั้งคณะเนี่ยก็จะต้องเขียนเอาไว้ไม่ต้องระบุตัวบุคคลนะเพราะไม่ไว้วางใจทั้งคณะแต่นี่ไม่ไว้วางใจ18ท่านแต่นายกรัฐมนตรีนะฮะก็สรุปเอาเองว่าเมื่ออภิปรายนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับอภิปรายทั้งคณะแล้วก็จะแจกบทไปให้คนนั้นคนนี้เนี่ยมันก็จะมินเมย์นะฮะต่อการที่จะวินิจฉัยเอาเป็นว่าถ้าตีความตามตัวบทกฎหมายตามตัวอักษรเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยก็คู่ชกกับฝ่ายค้านคือ18เพราะนั้นนอกเหนือจาก18คนเนี่ยนะก็ถือว่าไม่ได้อยู่บนเวทีนะฮะก็อยู่ข้างล่างก็จะต้องส่งข้อมูลส่งอะไรที่เป็นน้ำเลี้ยงอื่นๆก็ว่ากันไปแต่จะเอาคนอื่นที่ไม่ใช่นะคนที่ถูกไม่ไว้วางใจนะมันก็ดูกะไรอยู่ยกตัวอย่างเนี่ยนะคนที่รู้ดูดีที่สุดก็คือท่านปลัดกระทรวงอดีนะครับเพราะฉะนั้นโยนให้ปลัดขึ้นมาชี้แจงลำพังในสมัยที่คุณอนุทินเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของวัคซีนปรากฏว่าปลัดกระทรวงยกคณะอธิบดีกรมควบคุมโรคมาแถลงกันใต้ถุนสภาก็ยังเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่เป็นอีกแบบหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ในส่วนของกระทรวงก็มีการมาแถลงตอบโต้ที่ใต้ถุนสภาด้วยก็เป็นการเพิ่มข้อมูลให้อีกแบบหนึ่งตอนนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปพอสมควรเหมือนกันแต่เที่ยวนี้ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆซึ่งไม่ถูกอภิปรายด้วยได้รับสิทธิ์ได้แจกบทให้ขึ้นมาชี้แจงเนี่ยก็รอดูนะครับว่าจะเกิดบรรยากาศอย่างนั้นขึ้นอีกหรือเปล่าทีนี้ผมส่งท้ายประเด็นนี้นิดหนึ่งผมเห็นที่นักข่าวเขาถามท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของยัตติที่นายกบอกว่าก็เขียนไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่เราไปบังคับเขาไม่ได้แล้วก็มีตอนท้ายได้บอกว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประธานยังไม่แจ้งรัฐบาลมาเสียทีคงต้องไปนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะมีความเป็นศรีวิไล ถ้าอย่างเนี้ยนะคือก็กลายเป็นว่ายัตติที่เขียนมานั้นเนี่ยนะซึ่งนักข่าวแหมก็บังเอิญว่าเอ๊ะมีคนมองว่ามีการใช้ AI เนี่ยนะมาเขียนและมันก็เลยมีคำออกไปในแนวลิเกเข้าทางท่านนายกฮะนายกก็บอกว่าผู้สื่อข่าวก็พูดเช่นนี้เดี๋ยวก็เต็งเต็งเต็งเต็งเต็งอะไรประมาณนั้นไปนู่นเลยเอาเป็นว่าตอนท้ายเป็นสีสันแต่ประเด็นที่ท่านโสพลยังไม่ได้ประสานมาเนี่ยก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ว่าจะมีการส่งยัตติกลับเพื่อที่จะให้ปรับแก้ข้อความภาษาให้มันไพเราะหรือมีความเป็นศรีวิไลอย่างที่ท่านนายกตรีได้พูดเอาไว้ในวันนี้หรือเปล่าต้องรอดูพรุ่งนี้ครับคุณวิระครับ
0: คุณมนตรีไม่แน่ใจคุณมนตรีได้คุยคุณวิสุทธิ์หรือคุยในรายการไปหรือยังเราขออนุญาตเลยอีกนิดนึงก็แล้วกันก็คือว่ารอบนี้ที่มันออกมามันผู้สันทัดกรณีก็คุยตรงกันอ่ะอย่างที่น่าจะได้คุยกันก็คือเหมือนกับไอ้ที่มาแต่ละคนอ่ะมันเหมือนกับว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยเขามีทีมแล้วก็โฟกัสคนนี้ทีมนี้เขียนคนนี้เขียนคนนี้เขียนอ่ะพอออกมารวมๆเนี่ยมันไม่มีการคัดท้ายกันเลยเป็นเอกภาพเนี่ยไอ้กลยุทธ์หรือ strategy อะไรแบบนี้มันสะท้อนหรือมันให้เห็นอะไรกันยังไงบ้างครับคุณมนตรี
1: ก็แบบมันเอาเป็นว่าม
0: ันเหมือนคำวินิจฉัยเฉพาะตัวนะคนนี้โฟกัสคนนี้โฟกัสอะไรแล้วเสร็จแล้วก็มาหยิบมารวม
1: เอามายำรวมกัน
0: เออ
1: แต่ทีเนี้ยในวิธีการยำขยำเอามายำรวมกันเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะมีความเป็นเอกภาพแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนะมันจะดุหรือจะอะไรเฉพาะในบางส่วนนะที่จะไม่ได้ไปดุหลายๆจุดนะที่อะไรนะเป็นจิตผูกหรืออะไรยังไงมันจะไม่มีหลายที่หลายทางไงมันก็จะหนักแล้วก็เน้นแล้วก็ออกมันกลมกล่อมมากกว่าเอาอย่างงี้ไม่รู้จะใช้คำไหนดีแต่เนี่ยเนื่องจากหลายๆคนและท่านอาจจะมีลักษณะเฉพาะของพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์เองในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านร่วมเนี่ยก็คงมีข้อเสนอในบางส่วนแต่ก็คงไม่ได้ไปเขียนหรือไปลงในรายละเอียดกำหนดรูปแบบเนื้อหาอะไรทั้งหมดได้เพราะว่าเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคุณพิรักครับเราพักกันก่อนไหมครับคุณพิรักนะ16:00 นกับอีก35 นาทีนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอส

0: ั้งบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปอร์เช่เช็คอินกัลปะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กัลปะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กัลปะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911 911 911

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีและผมอภิรักษ์นะครับเมื่อสักครู่สัญญาณผมหายไปคุณมนตรีเราจบกันตรงท้ายหรือยังครับว่ายัตติของฝ่ายค้านรอบนี้เป็นเพียงแค่วงรอบหรือว่าเป็นเทคนิคอะไรของเขาหรือเปล่าฮะ
5: คือจริงๆเนี่ยมันเป็นไฟบังคับเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วนะคุณหลักนะเป็นไฟบังคับก็เพราะว่ามันครบนะ1ปีในและเป็นสมัยประชุมที่2รัฐธรรมนูญกำหนดให้อภิปรายไม่ไว้วางใจนะได้ปีละ1ครั้งนะซึ่งคุณจะเลือกเอาสมัยประชุมที่1หรือสมัยประชุมที่2ก็ได้แต่ทีนี้รัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศนะสมัยประชุมแรกก็เลยผ่านนะไปโดยที่ไม่มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทีนี้มันมาถึงสมัยประชุมที่2ของปีที่1นะมันก็เลยเป็นไฟบังคับนะข้อแรกเนี่ยถ้าไม่ยื่นคุณจะเสียสิทธิ์ก็เลยยื่นทีนี้ก็ต้องมาดูเนื้อหาที่จะอภิปรายทั้งๆที่ต้องบอกว่าตลอดเวลา 5-6 เดือนของรัฐบาลชุดนี้นั้นเนี่ยโอ้โหมันแตะไปตรงไหนก็มีปัญหาทั้งนั้นเลยทีนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายค้านว่าจะมีข้อมูลมากพอในการที่จะนำมาอภิปรายแล้วก็กล่าวหาว่าบริหารบ้านเมืองล้มเหลวนะเอื้อทุนเทาอย่างที่เขากล่าวหาไว้ในยัตตินั้นน่ะอย่างไรบ้างนะและถ้าเกิดว่าใช้เวลานานๆตอนนี้ที่พูดกันถึงตกลงจะให้5วันได้ไหมนะ3วันก็พอหรือเปล่าหรือว่า5วันที่เสนอมานั้นเนี่ยนะเป็นการเสนอมาแบบเผื่อต่อทางนี้บอก3ทางนู้นบอก5งั้นก็พบกันครึ่งทางได้4วันผมเดานะคุณรักนะนะไม่ว่าจะ3วันหรือ4วันได้ไม่ถึง5วันก็ตามเถอะทีนี้แหละครับต้องดูเนื้อหาผมเห็นนักวิชาการเห็นนักวิเคราะห์เห็นใครต่อใครแล้วเราเองก็เคยเห็นการอภิปรายชนิดนะข้ามวันข้ามคืนสมัยผมยังทำข่าวอยู่ที่สภาตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธโอ้โหอภิปรายกันจนกระทั่งสว่างพระเดินบิณฑบาตออกบิณฑบาตเลิกยังอภิปรายกันอยู่อย่างนี้คนก็เลยตั้งคำถามว่าคุณพูดให้ใครฟังยิ่งยุคนั้นน่ะมันไม่ได้มีโซเชียลไม่ได้มีการตัดคลิปเอามาสื่อสารกันเพิ่มเติมต่ออย่างเนี้ยก็ขนาดในสภาด้วยกันเองยังหลับตื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าพูดแล้วมันได้ประโยชน์กี่มากน้อยไม่ใช่เอาสถิติในอดีตสมัยปีนู่นแหละครับสมัยรัฐบาลใครนายกอะไรที่พูดกัน7วัน7คืนสมัยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นผู้นำฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีความโดดเด่นนะในเรื่องของการเป็นฝ่ายค้านมืออาชีพและก็ทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบได้ดีนะฮะก็พอมาถึงตรงนี้ก็ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าการอภิปรายจำนวนวันนะก็ต้องดูความเหมาะสม สองเนี่ยถ้าเกิดว่าได้วันเยอะๆ4วันหรือว่า5วันเอาไปเลยเนี่ยก็ต้องดูว่านะเป็นเพียงแค่ต้องการอภิปรายมากวันและก็ยืนให้ครบยกเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังแล้วก็มีความโดดเด่นเนี่ยพูดง่ายๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านเลยฟังแล้วเยินๆน่ารำคาญเนี่ยนะ ก็จะเป็นการทำร้ายตัวเองของฝ่ายค้านนะแล้วก็ยิ่งจะทำให้สิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลนะเขาดูแคลนปรามาสเอาไว้นะครับว่าเป็นบันเทิงที่ปไตยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยจะมากจะน้อยนะฮะมันน่าจะอยู่ที่พอเหมาะพอควรแล้วข้อมูลผมตอนที่แต่ก่อนคนไทยเนี่ยโอ้โหเวลาเขาทรายขึ้นต่อยเนี่ยนะเป็นอะไรที่รถถนนโล่งจราจรไม่ติดนะฮะเพราะไม่รู้ว่าจะน็อกยกไหนอ่ะนะฮะอาจจะน็อกยกต้นๆหรือว่ามวยระดับเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะไม้ไทสันอย่างเงี้ยนะน็อกได้ตลอดน็อกจนกระทั่งแหมก็บางทีต้องไปขอร้องว่าเนี่ยโฆษณายังระบายไม่หมดเลยอะไรประมาณนั้นคือรู้ว่าน็อกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลและมั่นอกมั่นใจเนี่ยเวลาที่เหมาะสมนะก็สามารถน็อกได้ตั้งแต่ยกต้นยก2ยก3ก็น็อกได้ไม่ต้องรอไปถึงยก8ยก9ยก10อะไรตรงโน้นแหละครับคุณเวลาก็เอาเป็นว่าก็สุ่มเสี่ยงไม่น้อยสำหรับฝ่ายค้านถ้าจะใช้เวลาเยอะๆแล้วก็ไม่ได้มีหมัดเด็ดอะไรนะเพียงแค่ต้องการนวดให้ช้ำก็คงนวดได้แต่คนที่เขาฟังเขาก็จะประเมินว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ดูเป็นเนื้อเป็นหนังก็ตรงนี้สุ่มเสี่ยงพอสมควรครับคุณวีระครับ
4: ผมไม่แน่ใจคุณมนตรีกับผมเนี่ยเราตามมาในระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่าท่านนวดแล้วไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันจะเฟื่อแล้วมันจะฟ
5: อ
4: แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าฐานเสียงของฝ่ายค้านที่อาจจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อาจจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยล้มยังไงก็ล้มไม่ได
5: ้
4: ก็นวดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาคอนเทนต์มันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วถึงเวลาจะได้เอาจากตัวนั้นมาขยี้กันต่อแล้วเก็บสะสมเอาไว้แล้วถึงจังหวะเวลาที่เหมาะที่ควรค่อยไปล้มค่อยมานั่งล้มทีเดียวผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นเกมแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ายุทธศาสตร์สมัยใหม่มันมีไอ้อะไรนะไอ้ดิจิตอลฟุตพริ้นท์กับพอรื้อกับมาอะไรกันอยู่เต็มไปหมดเกมแบบนี้ก็สมัยก่อนเราดูทีวีคุณมนตรีแล้วพอถึงเวลาดูหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุแล้วแหมมันมีจุดเปลี่ยนมันล้มอะไรได้นะมันฮือกันเลยทีเดียวรอบนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมมวยแล้วน้ำหนักยังไงแล้วเนี่ยกรรมการไม่ได้ไหนจะใช้คำว่าอะไรเนี่ยกรรมการไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับทางฝ่ายค้านเท่าไหร่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าต่อยเอาแต้มก่อนแล้วกันคุณมนตรีโชว์เชิงชกก่อนหรือเปล่าลบที่ไม่ชนะแต่อย่างน้อยก็ได้ขึ้นเวทีสปอนเซอร์ก็จะได้เห็นผลงานซะหน่อยครับคุณมนตรีอันนี้ผมพยายามมองในอีกมุมนึงนะเผื่อว่าเขามองในแบบนี
5: ้คือถ้าขึ้นชกนะแล้วก็มันมีอะไรที่น่าสนใจได้ตลอดนะ5วันโอ้โหไม่แผ่วเลยนะเอาเป็นว่าผมไหนจะมันจะเปรียบเทียบกันได้หรือเปล่าน้องเนเน่เพลงแรกนะซอมบี้โอ้โหเนี่ยคนก็คาดหวังว่าเพลงต่อไปแหละนะฮะก็ปรากฏว่าฮิตซีเรียโอ้โหโดนอีกนะฮะแล้วถัดไปเพลงอะไรอ่ะคุณอภิรักษ์เพลงที่3ดูสินะ
4: ก็ผมจำไม่ได้แต่คนมีวิเคราะห์ไปบอกว่ารอบแรกโชว์ลมไอ้รอบที่2เนี่ยโชว์กีตาร์รอบที่3เนี่ยโชว์เพลงที่หลายคนเคยเห็นในงานในฟุตบอลแล้วพอถึงเวลาแล้วมันสามารถร้องตามกันได้มันดึงกระแสคนได้เรียกได้ว่าโชว์อารมณ์โชว์ฝีมือสร้างกระแสเนี่ยมันจบกันด้วย3ตอนไอ้นี่ก็ไอ้ของเนเน่เขาวิเคราะห์แบบนั้น
5: อ่
4: ะ
5: นี่ไงคือเอาชนิดที่วันแรกเนี่ยอยากดูวันที่2ต่อแล้ววันที่2อยากจะเห็นวันที่3อีกแล้วอยากจะเห็นวันที่4โอ้โหวันที่5น่าจะน็อกไม่น็อกเลยแต่มันดึงคนได้แล้วก็คนเขาสนใจแล้วมันคนเขาไม่แผ่วไม่หนีไงเนี่ยมันต้องมีอารมณ์นั้นออกมาก็ต้องวางจุดกันให้ดีเดี๋ยวจะกลายว่าเฮ้ยมนตรีเอาเรื่องของการเมืองเรื่องของบ้านเมืองนะเอาไปโยงกับเรื่องของดนตรีเรื่องของผมเพียงแต่เทียบเคียงให้เห็นเรื่องความน่าสนใจการจัดวางแล้วก็ความรู้สึกของคนน่ะ นะเขาอยากติดตามอยู่ตลอดอ่ะแล้วก็คาดหวังสูงว่าพรุ่งนี้มันต้องดีต้องมีอะไรออกมาใหม่กว่าวันนี้มันถ้าออกมาแบบนั้นได้เนี่ยมันเอาละ5วันยังน้อยไปได้ซ้ำไปน่าอยากจะให้เห็นหมัดชนิดที่มันต้องมีอะไรที่เด็ดกว่านั้นน่ะแต่เธอไม่สามารถที่จะเอาแพ้ชนะด้วยเสียงในสภาได้หรอกเพราะลำพังเสียงของฝ่ายค้านก็เท่านี้ส่วนที่มีการวิเคราะห์กันว่านี่แหละคือเป็นการตอกลิ่มสร้างความแตกแยกอะไรนะคือเขาก็จับกันแน่นแล้วคนเขาก็มองว่าแม้เรื่องของการเมืองเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็ตามแต่แนวโน้มโอกาสที่มันจะเกิดแบบนั้นขึ้นเนี่ยมันน่าจะยังไม่สุกงอมนะเพื่อไทยยังไม่พร้อมจะไปเป็นฝ่ายค้านยังต้องการฟื้นฟูตัวเองและยิ่งผมเห็นนักวิเคราะห์เนี่ยไปจับประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ยที่เป็นข่าวเมื่อวานนะเอ๊ะทำไมออกมาในจังหวะแบบนี้จังหวะที่เขากำลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ยังโยงเข้าไปหาบางประเด็นนะเรื่องของรถเรื่องของอะไรกี่คันไม่รู้เนี่ยเหมือนกับเป็นจังหวะทางการเมืองทำไมคุณทักษิณจะไม่รู้ทำไมทนายวินยัติชาติมนตรีจะไม่ทราบว่ามาตรา3ของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าเรื่องไหนเข้าไม่เข้านะแต่ก็มีการยื่นออกมาแล้วก็มันเหมือนกับนะด้วยความเคารพนะใช้คำแบบเดิมๆอ่ะนะอายุมากแล้วต้องการไม่ประสงค์จะอยู่ในแวดวงการเมืองอีกคือผมก็เลยค่อนข้างจะให้น้ำหนักไปทางว่ามันเป็นจังหวะมากกว่าที่จะหวังผลจริงๆอ่ะอันนั้นคือโฉบไปที่คุณทักษิณนิดเดียวเพราะนั้นเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เพื่อที่จะไปตอกลิ่มแล้วก็จะเกิดขั้วใหม่แล้วก็จะมีการลอยแพจะอะไรกันนั้นน่ะมันยังไม่สุกงอมขนาดนั้นครับคุณวิระครับ
4: ก็ไอ้ใครที่เชียร์ฝ่ายค้านอ่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยด้วยเหตุผลก็คือว่าชกจ่าแจ้งอ่ะแต่ว่ากรรมการเขาไม่กดคะแนนให้พร้อมกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดกันตามเกมก็คือว่าถ้าต่อยเข้าหน้าแต่ถ้าน็อกไม่ได้อ่ะพอมันไม่ได้อะไรใหม่กองเชียร์ก็เหนื่อยยกเว้นว่ากองเชียร์จะอยากจะให้มีการเปลี่ยนกรรมการหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ก็เป็นเกมที่เราได้เห็นจริงๆคุณประตรีผมเปลี่ยนมาที่ภาพใหญ่ของงานที่เกิดขึ้นที่บ้านเราครับ IMF กับ World Bank เอาบทบาทของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติหน่อยก็ได้มีโอกาสร่วมแสดงวิสัยทัศน์นะครับในเวที Thai MOF Flagship Event Building Resilient in Fragmented World นะครับการจะเรียกว่าอะไรการยืนระยะในโลกที่มันกระจัดกระจายเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยในเวทีนี้ก็มีทางกรรมการผู้จัดการ IMF นะครับประธานกลุ่มธนาคารโลกรัฐมนตรีคลังฟินแลนด์ก็มีการร่วมพูดคุยกันคุณเอกนิติบอกว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนจากการแข่งขันด้วยต้นทุนประสิทธิภาพไปสู่เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยก็ต้องมีการปรับ3ช่องทางหลักการค้าการเงินการลงทุนแล้วก็ปรับตัวให้เร็วขึ้นการค้าไทยเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิแล้วก็พึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางสูงกว่า 50% ปรับยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงขยายแหล่งนำเข้ามาจากทางแอฟริกาตะวันตกลาตินอเมริกาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมารักษาเสถียรภาพด้านตลาดผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย10ปีในช่วง8เดือนที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นเพียงแค่60 เบสิสพอยต์เมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งสูงถึง120 เบสิสพอยต์สะท้อนบวกต่อวินัยการเงินการคลังของไทยด้านการลงทุนไทยได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนทางตรงของต่างชาติสะท้อนจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง FDI ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนะครับของปีนี้เติบโตถึง 47% อันนี้ผมก็ใส่ดอกจันไว้หน่อยนะครับคำขอจริงๆกับลงทุนจริงนี่อาจจะต้องรอขณะเดียวกันลงทุนจริงแล้วส่งผลให้เกิดการจ้างงานก่อให้เกิด GDP เท่าไหร่ยังไงก็อีกเรื่องนึงขณะเดียวกันคุณเอกนิติก็พูดถึงการที่ไทยจะต้องเป็น trusted connector หรือตัวเชื่อมที่ได้รับความไว้วางใจเชื่อมระหว่างมหาอำนาจกับประเทศขนาดเล็กยึดมั่นในพหุภาคีกติกาสากลใช้ความหลากหลายสร้างความยืดหยุ่นในภูมิภาคที่ชัดเจนก็คือความร่วมมือในการส่งสายไฟฟ้าสายส่งนะครับอันนี้ที่เป็นกริดเนี่ยจากลาวผ่านไทยมาเลเซียไปยังสิงคโปร์สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่กับการเดินหน้าโครงการสกิลบริดจ์ภายในประเทศเชื่อมโยงเอกชนกับสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกันการดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศนะครับก็จะไม่หยุดแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปถึงเรื่องของการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีเทคทรานสเฟอร์ผมก็ใส่ดอกจันอีกนั่นแหละที่ผ่านมาทั้งการลงทุนทั้งเรื่องอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การลงทุนเรื่องรถยนต์ประเทศที่เขารับการลงทุนเขาได้ประโยชน์มีหลายประเทศครับอย่างจีนเนี่ยเขาก็ได้เรื่องของยานยนต์ได้เรื่องไฟฟ้ามาเลเซียเขาก็ได้เรื่องไอสารเซมิตัวนำสารพวกชิปพวกอะไรแต่ไม่อะไรพวกสมาร์ทเนี่ยจะอยู่สิงคโปร์อยู่ที่มาเลเซียแต่ของเราก็อาจจะไม่ได้เห็นตรงนี้นอกเหนือการค้าแล้วการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกครั้งนี้ก็สะท้อนการจานกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับมีสิ่งทอประดับตกแต่งห้องประชุมผมว่าก็เรื่องนิดหน่อยอันนี้เป็นเรื่องคอสเมติกคือเขามาถือถุงผ้าผ้าขาวม้าอะไรของเราก็โอเคก็ทางผู้เข้าประชุมเขาถือเขาก็ชื่นชมครับช่วงท้ายคุณเอกนิติบอกว่าไทยจำเป็นจะต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นรอบด้านเวทีโลกระดับท้องถิ่นมุ่งเป้าในการที่จะร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับประเทศระดับโลกนะครับเพื่อยกระดับผลิตภาพแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู
5: ่
4: ตัวเลขที่มีการเปิดเผยกันก่อนหน้านี้ GDP ไทย 2.1 จากการคาดการณ์เนี่ยน้อยที่สุดในเอเชียจะพูดอะไรก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีครับแต่ว่ามันมีคำหนึ่งเขาใช้คำว่าอะไรนะ stay on fact ก็คือมันจะขายได้ทุกอย่างอยู่บนตัวเลขที่มันชัดเจนที่สุดนะคุณมตรี
5: แล้วผมเห็นสื่อก็จับประเด็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยนั่นก็คือเวทีของ World Bank IMF นะฮะที่มาจัดบ้านเราในครั้งเนี้ยนะฮะก็ดูเหมือนจะให้น้ำหนักเหมือนกันก็คือทำให้ไทยได้กลับสู่จอเรดาร์อีกครั้งหนึ่งนะตอนนู้นนะคำว่าจอเรดาร์เนี่ยก็ได้ยินได้ฟังนะตอนที่นายกเศรษฐาก็เดินสายไปต่างประเทศนะในหลายๆประเทศแล้วก็บอกว่าทำให้ไทยเนี่ยได้กลับเข้าสู่จอเรดาร์อีกรอบอีกครั้งเช่นนี้ก็มีคำนี้ตามมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับเข้าสู่จอเรดาร์ในยุคที่นายกเศรษฐาพูดถึงนั้นก็พอเข้าใจได้ว่าเราเองมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารนะครับตลอด 8-9 ปีนะไม่ว่าจะเป็นสมัยที่2นะแต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นการสืบทอดอำนาจนะดังนั้นเนี่ยพอนายกเศรษฐาเข้ามาก็เลยไปในเวทีต่างๆทั่วโลกแล้วก็ใช้คำนี้วกกลับมาที่วันนี้มันมีอยู่2คำบนหน้าสื่อนะนั่นก็คือจอเรดาร์ที่เราได้กลับเข้าสู่ซึ่งไม่แน่ใจว่ากลับเข้าสู่แบบไหนแบบอย่างที่คุณกรจาติกวณิชได้ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้หรือเปล่าว่าเมื่อปี 3-4 ที่เราจัดประชุมธนาคารโลกครั้งแรกนั้นเนี่ยเรากำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของเอเชียของอาเซียนแต่วันนี้เรายังอยู่ในจุดที่อาจจะเรียกว่าเป็นคนป่วยนะฮะของภูมิภาคแถบนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขานะเห็นเรานะหรือเราไปปรากฏในจอตรงนั้นเนี่ยนะในส่วนไหนระหว่างคำแรกกับคำหลังนะถัดมาเนี่ยเกือบลืมไปแล้วด้วยความเคารพนะครับทุกครั้งที่ไปในเวทีโลกและมีการหยิบยกนำเสนอความคิดของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็นะชูในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาตรงนี้นั้นเนี่ยเราก็เอาไปขายเอาไปพูดแต่ถามเถอะครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆนั้นเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนนะคำนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นจริงกี่มากน้อยนะนอกจากเอามานะนำเสนอต่อเวทีโลกให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่เป็นจุดหลักตรงนี้ของประเทศไทยว่ามันเป็นจุดแข็งแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้กี่มากน้อยครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ครับการที่กลับสู่จอเรดาร์มันต้องมีความสว่างสวยในตัวเองนะ
5: ครับ
4: ไม่ใช่คุณมนตรีพูดยากนะบางทีเราจัดงานเราจัดอะไรอ่ะการเป็นแค่คนจัดงานอ่ะมันมีความหมายมากกว่านั้นถ้าเราทำได้อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาคร
5: ับคร
3: ับ อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: 9.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเอกนิติชุดไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกแบ่งขั้วในการเสวนาระดับสูงหัวข้อ Building Resilience in a Fragmented World ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยกล่าวว่าโลกที่แบ่งขั้วมากขึ้นกำลังเปลี่ยนแนวคิดทางเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและส่งผลกระทบต่อ3ช่องทางหลักของเศรษฐกิจได้แก่การค้าการเงินและการลงทุนโลกที่แบ่งขั้วส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆไม่เท่ากันโดยประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางจึงควรมีบทบาทเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเพื่อลดช่องว่างดังกล่าวพร้อมเสนอให้อาเซียนเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคการสร้างความไว้วางใจต้องเกิดขึ้นทั้งระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศโดยยกตัวอย่างการนำผ้าทอพื้นถิ่น37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วประเทศไทยมาใช้ตกแต่งแผงดูดซับเสียงภายในห้องประชุมเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกสะท้อนว่าการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแต่ต้องเชื่อมโยงถึงประชาชนและชุมชนด้วยเพราะความไว้วางใจที่เข้มแข็งทั้งในระดับโลกและระดับสังคมคือรากฐานสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งขั้วไทยถูกเอียูปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์มีการเสวนานำแนวทางทรัพย์สินทางปัญญาและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นเทคโนโลยีแบรนด์และองค์ความรู้มาใช้สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนของภาคธุรกิจนายแอนเดรียดิคาโลรองผู้อำนวยการบริหารสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรปกล่าวว่าผลการศึกษาพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสหภาพยุโรปเผชิญช่องว่างทางการเงินสูงถึง 365,000 ล้านยูโรต่อปีขณะที่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้สน

0: สนุนการจัดหาเงินทุนมีศักยภาพเพิ่มเงินทุนให้ธุรกิจได้สูงถึง 120,000 ล้านยูโรต่อปีแต่ปัจจุบันระบบการเงินยังไม่สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประกอบการพิจารณาให้เงินทุนได้อย่างเต็มที่ขณะที่นางกิริดาเก่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะ SME และสตาร์ทอัพที่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาไม่เพียงเพื่อคุ้มครองนวัตกรรมแต่ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดหาเงินทุนและขยายธุรกิจในอนาคตสำหรับอุปสรรคสำคัญของไทยคือผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกทรัพย์สินเหล่านี้ในบัญชีขณะที่ภาคธนาคารและตลาดทุนยังขาดระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเชื่อถือทำให้สถาบันการเงินและนักลงทุนไม่มั่นใจในการประเมินมูลค่าและความเสี่ยงอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยประกอบอาหารช่วยคนน้ำท่วมเป็นวันที่15ทักทายไรเดอร์ขอบคุณช่วยส่งอาหารก่อนนั่งจกข้าวเหนียวกินส้มตำไก่ทอดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยที่ยังช่วยทำอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นวันที่15ติดต่อกันโดยมีโรงครัวฮาลาลและโรงครัวเจเพิ่มเติมโดยเมื่อเดินทางถึงนายอนุทินได้ทักทายพูดคุยกับไรเดอร์ที่มารอส่งอาหารพร้อมสอบถามถึงขั้นตอนที่ประชาชนกดสั่งอาหารให้กับไรเดอร์มารับว่าทำอย่างไรพร้อมขอบคุณที่ช่วยกันส่งอาหารให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากนั้นนายอรุทินได้เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยของการประกอบอาหารในโรงครัวและทักทายสอบถามพ่อครัวแม่ครัวที่กำลังประกอบอาหารไก่ทอดและตักผัดกะเพราไก่ใส่ถุงเตรียมแพ็คใส่กล่องก่อนจะเดินมานั่งรับประทานอาหารทั้งส้มตำข้าวเหนียวและไก่ทอดอย่างอร่อย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Digital Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
6: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกิน

0: ลังกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official @thinkingradio
2: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอป้องตราเสือดาว

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: เรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของคอลเซ็นเตอร์นะครับมีปัญหาการสู้รบบริเวณชายแดนไทยพม่าก็ขยับไปเป็นประเด็นที่ชายแดนไทยกัมพูชาไทยกัมพูชามีปัญหากันเรื่องนี้ก็ขยับมาเป็นประเด็นเรื่องของชาติแต่ถามว่าเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของคอลเซ็นเตอร์ยังมีอยู่ไหมรีพอร์เตอร์เขาลงครับฝ่ายปกครองที่แม่สอดจังหวัดตากร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในแม่สอดนะครับรับแจ้งชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมืองบริเวณชายแดนบ้านใหม่ริมเมยตำบลแม่กะสาจำนวน21คนนะครับเป็นฟิลิปปินส์1อินโด5ยูกันดา1เคนยา14ไม่รู้ล่ะไปไงมาไงแต่ว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับชาวต่างชาติ21คนนี่ก็บอกว่าหลบหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ในฝั่งเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายทีนี้ก็มีผู้ต้องหาคดีหลบหนีเข้าเมือง4คนนะครับมีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายก็ถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกซ้อมถูกทรมานถูกไฟช็อตถูกของแข็งทำร้ายนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการตรวจสอบก็ได้จริงเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับก็จะส่งตัวชาวต่างชาติทั้งหมดให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปทีเนี้ยในเนี้ยก็ต้องโดนก่อนแหละในเรื่องของเข้าเมืองผิดกฎหมาย
6: ครับ
5: แต่จะเป็นเหยื่อหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่เหลือเนี่ยก็คงจะต้องมีการแยกกันให้ได้ชัดยกเว้นบางประเทศครับเครื่องบินเขามารับกลับประเทศเขาแล้วเขาไปจัดการกันเราเอง
6: ม
5: ันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคุณมตรีครับ
6: ครับแต่ดูเหมือนซาซาไปกระมังครับช่วงนี้แล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสู้รบนะในพม่าก็เลยทำให้ในด้านเมวดีนะก็อาจจะมีข่าวบ้างประปรายส่วนอีกด้านหนึ่งซึ่งเคยจะถูกใช้เป็นฐานนะครับของสแกมเมอร์เป็นรังใหญ่รังใหม่หลังจากหนีไปจากชเวโกโกหนีไปจากเมวดีแต่ก็ไม่สามารถที่จะคงยังไม่ได้เป็นที่โดดเด่นสักเท่าไหร่นั่นก็คือด้านพญาตองสูนะผมไปมาเมื่อวันอาทิตย์นะที่ผ่านมาปรากฏว่าเงียบกริบนะครับ
5: oh.
6: แล้วพอไปถึงปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้ข้ามคุณเวลากลับด้วยเหตุผลของปัญหาการสู้รบในฝั่งนู้นแล้วก็เกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยมันก็เลยทำให้เมืองชายแดนแถบนั้นเนี่ยก็นะเงียบนะบรรยากาศการค้าขายหรือว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวมันก็ไม่บูมนะไม่คึกคักเหมือนกับที่เคยเป็นเมืองชายแดนหลายๆที่หลายๆแห่งที่อาจจะมีการไปมาหาสู่กันได้อยู่เศรษฐกิจก็ยังเงินก็ยังสะพัดนะเหมือนกับทางด้านอำเภอแม่สายนะที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยเนี่ยก็ยังไปมาหาสู่กันได้ไม่มีปัญหาเรื่องของความไม่สงบแต่พญาตองสูเนี่ยเงียบสนิทเลยแต่ผมก็สังเกตด้วยตานะคุณวิรักษ์ว่ายืนคุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายเรื่องเหตุผลไม่ช่วงนี้ยังไม่เปิดนะแต่ฝั่งนู้นซึ่งมันติดกันอยู่แล้วแค่มองลอดรั้วซึ่งมันไม่ได้แน่นหนาอะไรก็เห็นเขาก็ยังใช้ชีวิตกันเป็นปกติสุขดีนะฮะก็ไปมาหาสู่รถราเขาก็วิ่งสัญจรกันไปแต่ก็เอาละก็เป็นนโยบายว่าช่วงนี้ก็คงต้องปิดไว้ก่อนมันก็เลยทำให้น่าจะมีรายได้นะจากการท่องเที่ยวจากเมืองชายแดนแล้วก็เป็นด่านเจดีย์สามองค์ก็เลยซบเซายกเว้นนะในตัวเมืองนะครับซึ่งก็แหมนะเจอปัญหาน้ำนะท่วมเกือบจะทั้งเมืองกาญจนบุรีแต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆนะไม่แน่ใจท่านนายกรัฐมนตรีได้หยิบยก เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นตัวอย่างเหมือนกับที่เพชรบุรีนะครับที่สามารถจัดการปัญหาได้ในเวลาอันรวดเร็วคือลักษณะทั้งที่เพชรบุรีแล้วก็ที่กาญจนบุรีเนี่ยก็คงจะแตกต่างจากอยุธยานครนายกปราจีนบุรีหรือกรุงเทพมหานครแน่ๆครับคุณเวลาครับกรุงเทพมหานครเป็นน้ำที่เกิดจากฝนและก็ระบายไม่ได้เช่นเดียวกันกับอีกหลายจังหวัดนะที่เป็นปัญหายังน้ำขังแล้วก็เจรจาขอให้เปิดประตูน้ำตรงนั้นตรงนี้เพราะมันมีปัญหาคือน้ำมันไปไม่ได้แต่ที่เพชรบุรีนั้นเนี่ยน้ำมันมาจากเทือกเขาตะนาวสีนะก็มีปัญหาพรึบแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็มีช่องทางไปลงสู่ทะเลในเวลาอันรวดเร็วช่วง10โมงเช้าเนี่ยยังรถยังผ่านไม่ได้แต่พอหลังเที่ยงบ่ายไปแล้วเนี่ยก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนกันที่จังหวัดกาญจนบุรีรถเล็กผ่านไม่ได้นะแถวดูเขาเรียกอะไรตรงนั้นเนี่ยที่จะเอาเป็นว่าขาไปจากกรุงเทพนะ M81 ลงเมืองกาญไม่ได้นะเพราะน้ำท่วมทั้งหมดนั่นคือวันอาทิตย์แต่พอสถานการณ์มันคลี่คลายน้ำมันไปแล้วเนี่ยวันจันทร์ก็สามารถสัญจรได้ตามปกติอันนั้นคือน้ำมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะแต่ที่ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็เป็นลมหายใจของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือสังขละบุรีนะยังเป็นเสน่ห์แล้วก็ยังเป็นจุดขายนะผมไปนั่งสังเกตการนะโอ้โหคณะทัวร์ทั้งรถตู้รถอะไรนะนั่นคือสะพานมอญนะไปดูวิถีชีวิตชาวมอญแต่นะสั้นๆนิดเดียวนะในเมื่อไปเห็นมาแล้วเนี่ยก็อยากจะสื่อสารอะไรบ้างก็น่าจะในเมื่อเป็นจุดขายอะคุณพิรักและเป็นแหล่งท่องเที่ยวผมเห็นเอาป้ายไปปักไว้แล้วก็เอากลวยไปตั้งนะระมัดระวังสะพานชำรุดผมก็นึกในใจว่าแล้วทำไมคุณไม่ซ่อมเพราะมันเป็นจุดขายไงนะแล้วมันมีใครไปสะดุดไปตกไปอะไรก็จะยิ่งไปกันใหญ่หรือว่าไม่มีงบประมาณการท่องเที่ยวไม่ดูแลหรือว่าท้องถิ่นยังกำลังตั้งงบอยู่แต่ผมก็เห็นตั้งชำรุดเนี่ยชำรุดไม่ใช่แผลใหม่นะคุณวิรักษ์แน่ก็ตั้งแต่กลางสะพานยันหลายๆจุดนะก็บอกระมัดระวังสะพานชำรุดผมก็แปลกใจว่าก็ซ่อมสิครับเพราะว่ามันเป็นจุดขายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวและคุณก็ขายได้ตรงนี้นะคนก็มากันอ่ะก็เอาเป็นว่ายังเป็นเมืองท่องเที่ยวนะแต่ฝนตกปีนี้นั้นเนี่ยผมข้ามมานอนรีสอร์ทแถวแถวเขื่อนศรีนครินโอ้โหไปคุยกับคนที่เขาดูแลเขาบอกอยู่ทำมา10กว่าปีแล้วคุณเอ้ยน้ำไม่เคยท่วมสูงขนาดนี้เพราะนั้นปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้เห็นที่เนปาล2ครั้งติดกันแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติจากหลายที่หลายแห่งที่ไม่เคยเจอนี่คือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่มนุษย์เองคงจะต้องตระหนักไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอแต่มันเจอแล้วก็คงจะต้องมาถอดกันนะครับว่าทำไมมันถึงเกิดและเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในปีถัดไปมันใหญ่กว่าปีนี้อย่างกรุงเทพมหานครครับอ่ะเอาหลายเรื่องรวมกันเลยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวครับคุณวิรัชครับ
5: ผมเติมให้คุณมนตรีหน่อยตรงที่เขาเขียนว่าระวังสะพานเนี่ย คือหนึ่งอ่ะก็คืออาจจะต้องรองบมาซ่อม อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเราถามว่าเขียนไว้ทำไมอันนี้ในหลายๆที่นะครับสถานที่เอกชนหรือสถานที่ราชการบางประเทศเขาเขียนเอาไว้ก็คือว่าเตือนแล้วนะถ้าถึงเวลาเนี่ยเกิดหล่นเกิดอะไรไปเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ 100% น่ะก็จะถือว่าเป็นการประมาทร่วมแบบนั้นไปก็เขียนเอาไว้ก่อนอ่ะเขียนเอาไว้ก่อนเผื่อว่าเป็นการเตือนเป็นการขู่หรือเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีถ้าเกิดคุณมนตรีเกิดจะล้มหรือเกิดจากอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหามาฟ้องร้องกันได้อย่างบางทีก็ระวังสายไฟฟ้าแรงสูงอ่ะระวังจริงๆก็คือระวังอ่ะจะถามว่าแล้วทำไมมาตั้งกันอยู่แถวเนี้ยบางจุดมันก็น่ากังวลเหมือนกันนะคุณมตรีฮะ
6: ก็เอามาไม่ได้ไปตำหนิท่านนะเพียงแต่ว่ามันเป็นจุดขายและเวลาตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่6โมงไปจนถึง 7-8 โมงเช้าที่พระมาบิณฑบาตเนี่ยโอ้โหลูกเล็กเด็กแดงเต็มแน่นสะพานตั้งแต่หัวยันท้ายคุณวิรังก็เกรงว่าถ้าผู้ใหญ่ก็พอระวังได้แต่ถ้าพลาดท่าอะไรต่อไม่ไรก็บอกแล้วไงว่าชำรุดก็ให้ระมัดระวังก็ หวังว่านะพื้นที่ตรงนี้เล็กๆจะได้สื่อสารแทนชาวบ้านที่นั่นเขาฝากมาว่าเมื่อไหร่จะมาซ่อมคุณนะผมวกกลับมาที่การเมืองอีกสักหน่อยหนึ่งที่พูดถึงท่านชวนหลีกภัยเอาไว้เมื่อสักครู่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านตั้งใจมาหรือว่าสื่อไปถามตรงแต่ท่านตอบนะฮะจนกระทั่งสื่อนำมาพาดหัวว่ากรีดนะเป็นสะบัดมีดโคนกรีดอ่ะคำนี้ยังใช้กับท่านชวนหลีกภัยได้อยู่นะครับคือนักข่าวนะก็ไปถามคุณชวนหลีกภัยถึงการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในการแก้ปัญหาน้ำท่วมหลายพื้นที่ท่านเริ่มต้นอย่างนี้นะครับท่านชวนบอกว่าตนไม่อยากวิจารณ์เพราะจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ไว้วางใจแล้วแต่ขอให้กำลังใจคนที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างจริงจังในวันแรกๆที่ตนลงพื้นที่ช่วยแจกสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีหน่วยงานราชการเข้าถึงประชาชนค่อนข้างน้อยท่านลงไปพื้นที่กรุงเทพนะครับในต่างจังหวัดการแก้ปัญหาจะมีความพร้อมและรับกลุ่มกว่ากรุงเทพเพราะมีอบต.มีผู้ใหญ่บ้านและกำนันขณะที่ในกรุงเทพตนมองว่าการทำงานยังมั่วพอสมควรใช้คำว่ามั่วนะฮะยังมั่วพอสมควรและยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงผู้ประสบอุทกภัยคุณชวนยังกล่าวถึงการโยกย้ายข้าราชการของท่านนายกอนุทินว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้หากเจ้าหน้าที่ละเลยหรือไม่ใส่ใจประชาชนจริงๆแต่หากเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดีอยู่แล้วและถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลอื่นในช่วงที่กำลังเผชิญปัญหาอาจทำให้คนทำงานเสียกำลังใจเช่นกรณีน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่นะท่านย้อนไปถึงหาดใหญ่เมื่อปีก่อนแล้วนะครับผู้ว่าเพิ่งย้ายมารับหน้าที่ได้7วันก่อนหน้านั้นอยู่ที่กระบี่เพียง3เดือนก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการโยกย้ายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหากเอาการเมืองเป็นที่ตั้งไม่สนใจว่าใครจะเหมาะหรือไม่เหมาะคนที่อาวุโสน้อยก็จะแซงขึ้นมาหมดคนที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ว่า 2-3 ปีก็หมดโอกาสเพราะระบบการเมืองมีผู้ว่าหลายคนยอมรับกับตนว่าเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนซึ่งข้าราชการนะเองควรทบทวนและไม่ควรปล่อยให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาปูยี่ปูยำระบบการแต่งตั้งโยกย้ายตอนนี้ระบบราชการมีปัญหาและวงจรอุบาทกำลังลุกลามบางกระทรวงเมื่อรัฐมนตรีทุจริตก็แต่งตั้งปลัดกระทรวงที่ทุจริตและปลัดทุจริตก็แต่งตั้งอธิบดีที่ทุจริตต่อกันไป หรือเลือกคนที่ยอมทำตามและหาประโยชน์ให้ขณะที่

0: ระของประเทศและผู้เสียภาษีซึ่งสังคมต้องติดตามตรวจสอบบุคคลในองค์กรอิสระว่าองค์กรเหล่านี้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่และไม่ควรยอมให้ผู้ที่ไม่ทำหน้าที่เช่นนั้นอยู่ในองค์กรต่อไปในมุมมองของผมนะคุณชวนหลีกภัยนะนักการเมืองจากรัฐบาลชุดนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรอิสระหลายแห่งที่เคยน่าเชื่อถือเสื่อมถอยลงยกตัวอย่างกรณีหัวสวที่ถือเป็นเรื่องคอร์รัปชันเชื่อมโยงไปถึงการตัดสินใจเลือกบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเพราะการใช้ดุลพินิจของสวขึ้นอยู่กับความผูกพันกับผู้มีอำนาจและที่มาของแต่ละคนหากนักการเมืองเข้ามาผัวพันกับสวก็อาจเกิดการตอบแทนบุญคุณขึ้นแต่การตอบแทนบุญคุณต้องไม่เอาประโยชน์ของชาติไปแลกเปลี่ยนนะถือว่าเป็นชุดใหญ่นะถามเรื่องน้ำโยงไปถึงเรื่องการโยกย้ายแล้วก็นะปิดท้ายที่องค์กรอิสระก็นี่คือสิ่งที่กำลังลุกลามและเกิดขึ้นในรัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวิรกูลที่อดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยอย่างท่านชวนหลีกภัยมองเข้ามายังสถานการณ์การเมืองณเวลานี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ขณะที่วันนี้คุณมนตรีประเด็นมาเรื่องของการตำหนิของทางท่านปลัดเก่งอดีตปลัดเนี่ยท่านนายกเนี่ยท่านบอกว่าลูกน้องเก่าว่าลูกน้องเก่าไม่ได้ว่านักการเมืองข้าราชการผู้ใหญ่ต้องรับฟังถ้าทำดีแล้วต้องออกมาแจงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยท่านปลัดคนปัจจุบันท่านก็สวนว่าเอ๊ะน่าอายตรงไหนก็ตอนอยู่ไม่เห็นทำอะไร มีอะไรก็บอกส่วนตัวได้ไม่ใช่โวยผ่านสาธารณะติเพื่อก่อหรือติเพื่อเหยียบอันนี้ก็เป็นการย้อนถึงกรณีที่ท่านอดีตปลัดคุณสุทธิพงษ์ชุนเจริญวิพากษ์การทำงานของมหาดไทยว่าอายที่มีการทุจริตในกระทรวงโดยเฉพาะการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นท่านบอกว่าตั้งแต่ผมเป็นปลัดมหาดไทยเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างดีเราแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดแล้วเราก็แก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยด้วยความรวดเร็วทีนี้ไอ้ชุดคำชี้แจงอะครับคุณมนตรีผมก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าฝั่งนึงเขาก็ยิงมาอีกฝ่ายนึงเขาก็ยิงกลับทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยเขาก็ย้อนกลับมาบอกว่าก่อนหน้านี้น่าจะอายมากกว่านี้ไห
0: ม
1: ผมพยายามสร้างให้ข้าราชการมีขวัญและมีกำลังใจแต่ปัญหาทั้งหลายเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนมาทำให้ข้าราชการได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดท้องถิ่นเนี่ยนายกก็สั่งการให้สอบข้อได้จริงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ดำเนินการและเสร็จภายใน7 วันทุกคนก็ทราบดีแต่ว่าก็ยังจะมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดำเนินการอยู่มหาดไทยสอบข้อได้จริงร้ายแรงแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิดแล้วนี่คือสิ่งที่มหาดไทยทำอย่างเต็มที่อันนี้ท่านปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันก็ว่าถึงขณะเดียวกันท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านพลพีเนี่ยท่านบอกว่าคือเป็นผมคงอายนะที่ผ่านมาเนี่ยผมถูกเรียกปลัดหมื่นล้านด่าข้าราชการกลางที่ประชุมเนี่ยแล้วเอี่ยวโครงการ EEC ด้วยผลอันนี้ท่านรัฐมนตรีพลพีก็มีการพูดถึงที่นี้มันหนักกันถึงขนาดที่ Facebook มหาดไทย BR เนี่ย
0: oh.
1: ไปเล่นกลับอ่ะอันนี้คือถ้านักการเมืองหรือข้าราชการใหม่เก่าเขาซัดกันผมว่าก็เรื่องหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าที่ต้องPR องค์กรเนี่ยในรีพอร์เตอร์เขาลงว่าในเพจ Facebook กระทรวงมหาดไทย PR เนี่ย Facebook อย่างเป็นทางการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มาชี้ว่ากระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวาน30 กันยา 67ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสงบสุขนี่แล้วก็เอาเสียงของท่านรัฐมนตรีมหาดไทยเข้ามาเปิดด้วยมันเลยกลายเป็นว่าณตอนนี้เวลานี
0: ้คลิปของปลัดครับตอนท้ายในเพจท่าฝืนรัก
1: คือประเด็นคือเดี๋ยวนี้ใช้สื่อของรัฐคือ2 องค์กรซัดฝ่ายตรงกันข้ามนี่มันกลายกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเหรอคุณมนตรีผมก็ไม่แน่ใจนะเห็นต่างซัดกันผมว่าก็เรื่องนึงนะแต่ใช้เครื่องมือของรัฐซัดกับอีกฝ่ายเห็นต่างเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเห็นกันเป็นเรื่องปกติแล้วมั้งครับคุณมนตรีฮะ
0: ก็อาจจะแยกลำบากนิดหนึ่งคุณพิรักษ์เพราะว่า1เป็นประเด็นระหว่างถ้าเป็นการจับคู่กันระหว่างปลัดปัจจุบันกับอดีตปลัดนะก็เราก็จะเห็นแล้วตอบโต้กันก็สมน้ำสมเนื้ออยู่แต่พอมาถึงเพจของมหาไทยที่ว่านี้นั้นเนี่ยถือว่ามันเป็นเพจทางการของหน่วยงานด้านหนึ่งก็เอาเถอะก็ท่านเป็นคนปัจจุบันท่านก็มีสิทธิ์แล้วก็ป ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านก็คงจะต้องใช้พื้นที่

0: แต่บังเอิญว่ามันแยกลำบากไงนะว่าตกมันเป็นเรื่องของหน่วยงานหรือว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลท่านนายกรัฐมนตรีเองนะถึงแม้จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ยังพยายามที่จะดึงตัวท่านเองออกมาว่าเป็นเรื่องระหว่างนายเก่ากับอดีตอะไรนะคือกับข้าราชการปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะมีลูกจากในตอนท้ายที่บอกว่าผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองคือในประโยคใหญ่ท่านบอกว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางการเมืองนะเป็นเรื่องของข้าราชการที่คงจะให้สัมภาษณ์ว่าลูกน้องเก่าท่านไม่ได้ว่านักการเมืองอะไรประมาณนั้นท่านนายกก็ยังรักษาระยะเอาไว้แต่ทีนี้มันจะไม่จบนะครับคุณอภิรักษ์เพราะว่าถ้าไปย้อนดูในสิ่งที่ปลัดเก่งท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นั้นเนี่ยคือมันรวมหลายๆเรื่องด้วยกันนะฮะอย่างเรื่องของอันดับแรกนะที่น่าจะเป็นประเด็นที่ไปสะดุดใจมากที่สุดก็คือที่ท่านพูดถึงว่าท่านรู้สึกอายที่เป็นข้าราชการบำนาญของกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็หยิบยกประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบสอถอที่มากที่สุดนะท่านใช้คำว่าไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีทุจริตสอบเกือบ 10,000 คนอันนี้เป็นประเด็นอันหนึ่งถัดมาเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนักข่าวเขาก็ถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหรือไม่คุณสุทธิพงศ์ก็บอกว่าต้องทำความดีอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่มันไม่ชอบต้องนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนหน้าที่ของตนเองก็ทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเกินไปนะดูเหมือนว่าอันไหนหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่มากน้อยอะไรหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีบางช่วงบางตอนนะฮะก็ไปหยิบเอาประเด็นที่พูดถึงนะอย่าไปทำเรื่องกระพี้จนลืมเรื่องแก่นนะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของการโยกย้ายและอันหนึ่งก็คือเกือบลืมไปแล้วเหมือนกันนะครับว่ากรณีที่มีประเด็นดราม่าที่พูดถึงคณะองคมนตรีนะมาประชุมร่วมกับท่านรัฐมนตรีมหาไทยที่ปภ.วันนี้นะอดีตปลัดกระทรวงมหาไทยก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในบางช่วงบางตอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะผมต่ออีกนิดหนึ่งก็คือคุณสุทธิพงศ์เนี่ยได้พูดถึงปัญหาน้ำท่วมนะครับบอกว่าอยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ความจริงระเบียบในการบริหารจัดการเรื่องน้ำท่วมหรือสาธารณภัยต่างๆคนโบราณเขากำหนดขั้นตอนหรือรูปแบบต่างๆไว้ดีมากแล้วก่อนเกิดเหตุเราต้องเตรียมทั้งแผนงานการสำรวจพื้นที่เช่นพื้นที่กีดขวางทางน้ำการจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยเปิดให้ประชาชนได้ซักซ้อมแผนที่สำคัญคือผู้บริหารระดับสูงต้องสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนในการประชุมซักซ้อมล่วงหน้าแต่น่าเสียดายในช่วงที่ผ่านมาเราเคยมีคณะขององคมนตรีลงมาติดตามประชุมล่วงหน้าเป็นเดือนก่อนเกิดเหตุอยู่เสมอแต่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้มันมีดราม่าเรื่องที่ไปโจมตีคณะองคมนตรีที่ลงมาช่วยในการรับฟังการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปภ.ซึ่งเป็นที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติแต่มีบางส่วนไปดราม่าเพราะฉะนั้นปีนี้ก่อนน้ำท่วมเราจะไม่ได้เห็นภาพองคมนตรีลงมาติดตามเรื่องของน้ำท่วมก็โยงไปถึงตรงนู้นด้วยจริงๆก็อย่างในกรณีของการโยกย้ายนายอำเภอบ้านสร้างนะครับคุณปิรักษ์ครับผมส่งท้ายกันแล้วกันท่านก็พูดถึงตรงนี้ว่านะกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเขาอยู่มา 4-5 ปีเขารู้จักพื้นที่ดีถึงอย่างไรก็ยังมีประโยชน์ถ้าไม่ไว้ใจเขาก็อาจจะส่งผู้ตรวจหรือปลัดจังหวัดไปลงพื้นที่เพราะถึงอย่างไรก็อาวุโสกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่แล้วให้ไปช่วยทำกระทรวงมหาดไทยต้องเอาทุกสุขของประชาชนเป็นหัวใจกรณีอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีที่คนเรียกผู้ว่าสีเทานะแต่ไม่ใช่ตนที่เรียกเขาก็เป็นผู้ว่าปราจีนมา 2-3 ปีแล้ว ซึ่งอดีตผู้ว่าก็อยู่กับนายอำเภอบ้านสร้างอย่างน้อย2ปีแล้วและจะมารู้สึกว่าไม่เหมาะสมวันที่30กันยายนนะตอนเหลือไม่ถึง24ชั่วโมงจากเกษียณมันก็ไม่สมเหตุสมผลตนรับไม่ได้ส่วนตัวตนไม่รู้จักนายอำเภออย่างไรก็ตามกรณีการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนร่วมกันของสังคมและของผู้มีอำนาจอย่าไปฟื้นฝอหาตะเข็บเลยช่วยกันเดินไปข้างหน้าก็อันนี้เป็นประเด็นนะครับอยู่ด้วยกันมา 2-3 ปีเพิ่งจะมารู้สึกว่าไม่เหมาะสมวันที่30กันยายนก่อนจะเกษียณได้ถึง24ชั่วโมงอ่ะนี่คือพูดถึงเรื่องอดีตผู้ว่ากับนายอำเภอบ้านสร้างก่อนจะถูกย้ายครับคุณวิรักษ์ครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 95 FM ที่ดีเลยเพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
1: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
0: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
1: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking RadioFM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
6: กลับมาติดตามข่าวประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับอีกไม่กี่วันที่อเมริกาก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมรีพับลิกันเองเขาก็ห่วงกันนะครับว่ากระแสเขาจะขึ้นจะลงเนี่ยบางทีมันไปผูกกับเรื่องของความนิยมของตัวทรัมป์ด้วยเกมแบบนี้จะมีการปรับมีการเปลี่ยนกันยังไงไปติดตามกันในสายตรงสุดที่ชายหยุ่นกันครับ
7: ครับ
8: สายตรงสุดที่ชายหยุ่น
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
9: 21วันก่อนเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐครับตอนนี้คนจำนวนหนึ่งที่เป็นผู้สมัครในนามพรรค Republican ของทรัมป์เนี่ยเริ่มจะกังวลแล้วครับว่าทรัมป์จะพาพรรคแพ้เลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าฉะนั้นตอนนี้คำว่าความจงรักภักดีต่อทรัมป์อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างคือเป็นทรัพย์สินหรือเป็นภาระซึ่งก็เริ่มมีอาการบางส่วนแล้วครับว่าการยืนเคียงข้างถ่ายรูปกับทรัมป์ในป้ายหาเสียงในเว็บไซต์นั้นสำหรับผู้สมัครของ Republican บางคนอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงก็ได้ครับเบื้องหลังความกังวลเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่คะแนนนิยมของทรัมป์อย่างเดียวครับแต่มันคือคำถามที่เริ่มกดดันสมาชิกพรรค Republican ว่าจะรักษาฐานเสียงของทรัมป์ไว้ได้อย่างไรโดยที่ไม่ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มอื่นเนี่ยหันหลังให้กับพรรคไปพร้อมกันด้วยไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองทางการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐจะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วครับมีความหมายมากกว่าการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ตามวาระปกติเพราะว่าเป็นการทดสอบว่าประชาชนยังสนับสนุนทิศทางการบริหารประเทศของทรัมป์หรือไม่มันกลายเป็นว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการทำประชามติต่อทรัมป์เลยนะครับว่าประชาชนเนี่ยให้คะแนนทรัมป์มากน้อยแค่ไหนแล้วจะยอมให้พรรครีพับลิกันรักษาอำนาจในสภาคองเกรสต่อไปหรือเปล่าด้วยสำหรับสมาชิกพรรคที่ต้องลงสมัครในเขตเลือกตั้งของตัวเองเนี่ยปัญหาสำคัญคือไม่ได้รับเลือกจากฐานเสียงของทรัมป์แต่เพียงกลุ่มเดียวจะยังต้องตอบคำถามของประชาชนเรื่องค่าครองชีพราคาแก๊สที่หน้าปั๊มเศรษฐกิจและผลกระทบจากนโยบายต่างประเทศเรื่องสงครามฉะนั้นความขัดแย้งมันก็อาจจะเกิดขึ้นภายในพรรคเดียวกันระหว่างคนที่เชื่อว่าการยืนอยู่เคียงข้างทรัมป์เป็นหนทางรักษาฐานเสียงกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มกลัวครับว่าการสนับสนุนทุกอย่างของทรัมป์เนี่ยอาจจะทำให้ผู้สมัครรีพับลิกันต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจฉะนั้นก็ต้องแยกให้ชัดระหว่างเรื่องความกังวลเรื่องความเสี่ยงในการเลือกตั้ง กับข้อสรุปว่าพรรครีพับลิกันกำลังจะแพ้เพราะว่าสองเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นต้องดูจากผลเซอร์เวย์ผลโพลการแข่งขันรายเขตและพัฒนาการการเมืองล่าสุดประกอบกันด้วยครับสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่ผมเห็นผู้สมัครรีพับลิกันเริ่มถอยห่างจากทรัมป์ครับเพราะว่ามีรายงานบอกว่าในการแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสที่สูสีกันตอนนี้เนี่ยณนาทีนี้มีอยู่62เขตสูสีกันมากและมีผู้สมัครรีพับลิกันถึง41เขตครับที่แสดงความเห็นแตกต่างไปจากทรัมป์ในบางนโยบายไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับในบางนโยบายและพยายามจะลดการเชื่อมโยงตัวเองกับทรัมป์คือรักษาระยะห่างจากทรัมป์ในบางนโยบายประเด็นนี้แหละครับที่ทำให้เกิดความแตกต่างคือเรื่องสงครามอิหร่านเรื่อง Data Center การนำเข้าเรื่องเนื้อวัวคือตลอดไปจนถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนขณะที่ผู้สมัครบางคนหลีกเลี่ยงการขึ้นเวทีหาเสียงร่วมกับทรัมป์หรือจะเอาการที่ให้ทรัมป์นี่ประกาศสนับสนุนตัวเองออกจากเว็บไซต์หาเสียงตัวเองด้วยซ้ำไปมีรายงานผลสำรวจความเห็นของ Reuters Ipsos ในช่วงเดียวกันสัปดาห์ก่อนบอกว่าคะแนนการสนับสนุนทรัมป์หมายความว่าคะแนนที่เห็นว่าทรัมป์ทำงานได้ดีเหลือแค่ 32% แล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้วสนับสนุนผู้สมัครเดโมแครตเนี่ยมี 44%ต่อ Republican ที่อยู่แค่ 37% ตรงนี้เป็นตัวเลขที่เริ่มสร้างความกังวลจริงๆเพราะว่าเขาดูจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้วก็บอกสนับสนุนฝั่งไหน Democrat หรือ Republican เนี่ยปรากฏว่า 44% อยู่ข้าง Democrat 37% อยู่ข้าง Republican ครับประเด็นที่น่าสนใจคือผู้สมัครเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ประกาศตัดขาดจากทรัมป์ทั้งหมดนะครับแต่กำลังเลือกว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ในเรื่องไหนนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญเพราะว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาทรัมป์สร้างอิทธิพลเหนือพรรครีพับลิกันอย่างมากเรื่องนี้ต้องยอมรับนักการเมืองที่ต่อต้านทรัมป์อาจจะเจอกับความเสี่ยงในการเลือกตั้งขั้นต้นที่เรียกว่า primary ของพรรคและจะถูกโจมตีจากฐานเสียง MAGA Make America Great Againซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ที่แข็งขึงขังแข็งขันที่สุดก็ได้แต่ในเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปใกล้เข้ามาความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งเด่นชัดขึ้นคือถ้าผู้สมัครถูกมองว่าเป็นเพียงตัวแทนของทรัมป์ก็อาจจะสูญเสียคะแนนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระที่ไม่ได้ยึดติดกับพรรคไหนพรรคใดพรรคหนึ่งหรือว่าถ้ามองอีกแง่หนึ่งนักการเมืองรีพับลิกันบางส่วนกำลังเผชิญกับทางเลือกที่ลำบากทั้งสองด้านลำบากยังไงครับลำบากคือถ้าถอยห่างจากทรัมป์มากเกินไปก็อาจจะเสียฐานเสียงของตัวเองในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือถ้ายืนข้างทรัมป์ทุกเรื่องก็อาจจะต้องรับผลทางการเมืองจากนโยบายที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่พอใจนี่เลยครับฉะนั้นปัญหาที่มันลึกกว่าเรื่องคะแนนนิยมคือค่าครองชีพเรื่องปากท้องชัดๆผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือจะเป็นประเทศยากจนแอฟริกาหรือจะเป็นประเทศบ้านเราปัญหาปากท้องในการหาเสียงนั้นเป็นตัวตัดสินอันดับหนึ่งว่าจะให้คะแนนผู้สมัครคนไหนแล้วทำไมความกังวลมันจึงเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ล่ะคำตอบส่วนหนึ่งอยู่ที่เศรษฐกิจครัวเรือนครับเป็นเรื่องที่ประชาชนสัมผัสได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันค่าอาหารค่าชาวบ้านหรือดอกเบี้ยเงินกู้เพราะว่าผลสำรวจที่ออกมาล่าสุดบอกว่าคนอเมริกัน 78% ที่ตอบแบบสำรวจรวมถึงผู้สนับสนุนทั้งสองพรรคส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายของทรัมป์มีส่วนทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นนอกจากนี้ผู้ตอบสำรวจที่เป็นรีพับลิกัน 57% บอกว่าราคาสินค้าเพิ่มเร็วกว่ารายได้ของตัวเองนี่คือปัญหาทางการเมืองที่สำคัญสำหรับทรัมป์และสำหรับรีพับลิกันพอทรัมป์กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวพร้อมคำมั่นว่าจะจัดการปัญหาเงินเฟ้อและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันดีขึ้นเมื่อประชาชนรู้สึกว่ารายได้ตามไม่ทันรายจ่ายคำถามก็ย่อมไม่ใช่เพียงว่า รัฐบาลประกาศตัวเลขเศรษฐกิจได้ดีแค่ไหนแต่เป็นคำถามว่านโยบายของรัฐบาลช่วยให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นจริงหรือเปล่าในกรณีนี้ครับมันมีปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้องเรื่องภาษีนำเข้าสงครามอิหร่านราคาน้ำมันที่สูงขึ้นฉะนั้นอาจจะไม่สามารถสรุปได้ว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากนโยบายข้อใดข้อหนึ่งเพียงเท่านั้นแต่ในทางการเมืองครับประชาชนมักจะประเมินรัฐบาลจากผลลัพธ์ที่ตัวเองเผชิญอยู่มากกว่าคำอธิบายที่ซับซ้อนเกี่ยวกับสาเหตุของเงินเฟ้อนี่เลยครับสำหรับผู้สมัครริพับลิกันในเขตที่มีการแข่งขันสูงนี่หมายความว่าการปกป้องนโยบายของทรัมป์อาจจะทำให้ตัวเองต้องตอบคำถามเรื่องค่าครองชีพไปด้วยและบ่อยครั้งก็ตอบไม่ได้นี่คือภาวะ3สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งกลางเทอมที่ทรัมป์กำลังถูกมองโดยภายในพรรคว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดหรือว่ากำลังเริ่มเป็นภาระให้กับพรรค
8: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหล่อที่ร้านขายยาชั้นนำ
6: กลับมาที่บ้านเรานะครับข้อกังวลของใครหลายๆคนโดยเฉพาะใครที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ได้เดินทางบ่อยๆเนี่ยแหละ
7: ครับ
6: แต่จะเจออีก 1,000 บาทบวกเข้ามาเนี่ยกรุงเทพธุรกิจก็จู่หัวไว้ครับว่าภาษีเที่ยวนอกเนี่ยเก็บจริง 1,000 บาทปลัดกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะบวกในตั๋วครอบคลุมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเรื่องนี้เป็นหัวข้อที่อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นพรบ.ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับก็มีการรับฟัง30กันยาจนถึง29ตุลาคมกำหนดให้ทุกครั้งใครก็ตามเนี่ยที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยจะต้องเสียค่าเดินทางตามกำหนดของกฎกระทรวงเนี่ยโดยไม่เกินครั้งละ 5,000 บาทอันนี้เขียนเอาไว้เนี่ยคำว่าไม่เกิน 5,000 บาทนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บถึงไหนวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะนำรายได้มาบริหารทรัพยากรภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังให้เกิดประโยชน์ยืดหยุ่นสถานการณ์ฉุกเฉินฟังดูแล้วก็จะนำเงินมาในทำนองมาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวยืดหยุ่นฉุกเฉินถ้าผมคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้กรณีมีภัยพิบัติกรณีที่จะต้องช่วยเหลือท่านปลัดกระทรวงการคลังครับท่านนวลลงก็บอกว่าแนวความคิดเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือเก็บจากผู้ที่มีฐานะหรือมีกำลังทรัพย์เพียงพอในการเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวนะแล้วก็นำเม็ดเงินที่ได้เนี่ยกลับมาสนับสนุนการท่องเที่ยวไม่สร้างภาระพึ่งพางบประมาณแผ่นดินคือฟังแล้วก็สวยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเก็บจากเงินเฉพาะคนที่เดินทางต่างประเทศเนี่ยและเข้ามาไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดินฟังดูแล้วสวย
7: คือ
6: มันคือการเติมเงินงบประมาณโดยการไปเอาจากคนบางส่วนเข้ามาเนี่ยมันจะไม่พึ่งพิงงบประมาณได้ไงคือจัดเก็บถ้ามันอยู่ที่จัดเก็บอ่ะว่าจัดเก็บตรงนี้มันถูกต้องมันเป็นธรรมไหมแนวทางเนี้ยนะครับบอกว่าเป็นการลดภาระงบประมาณแล้วสะท้อนการรักษาการเงินการคลังวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นความจำเป็นในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ใช้ประเมินต่อเสถียรภาพและการคลังของประเทศทีนี้จะมีข้อกังวลครับว่าตัวเลขเนี่ยที่มีการตั้งเอาไว้เนี่ยอาจจะสูงเอาไว้ถึง 5,000 เนี่ยท่านรวรนครับกรุงเทพธุรกิจก็บอกว่าตัวเลขนี้เป็นกรอบสูงสุดกฎหมายเพื่อคล่องตัวเลือกเพื่อไม่ให้เกิดการจัดการที่มีปัญหาหรือไม่ให้กระทรวงการคลังเนี่ยเก็บเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโอ้โหแต่ตั้งกรอบขนาดนี้อัตราการเก็บจริงก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายลำดับรองในรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาครับในทางปฏิบัตินี่อาจจะเป็นพันหนึ่งไหมเพื่อเป็นระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับอดีต20กว่าปีก่อนที่เคยเก็บ500คนต่อ500บาทต่อคนผ่านตู้จำหน่ายอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทุกวันนี้เราโดนกันที่500บาทโดยที่ผ่านตั๋วอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็น 1,000 บาท
10: ส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ไอ้อธิบายที่เหตุผลมาเนี่ยผมฟังดูแล้วมันดูเนียนๆไปหน่อยเพราะถ้าสุดท้ายแล้วใครที่เดินทางออกนอกประเทศทุกคนต้องเสียพันบาทเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรวยทุกคนนะในเงื่อนไขในการเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นนักท่องเที่ยวขาเข้าเขาก็จะโดนขาออกเขาก็จะโดนสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเข้าแล้วมันออกแล้วแบบเนี้ยมันจะแก้ปัญหาในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดคุณมนตรีไปญี่ปุ่นครับหรือในประเทศในยุโรปคุณมนตรีไปพักเกียวโตเขาบอกคนเยอะเพราะฉะนั้น1คืนเนี่ยเขาเก็บ200เยน2คืนเนี่ยเขาเก็บ400เยนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาแล้วท้องถิ่นเป็นคนกำหนดอย่างนี้ผมพอเห็นภาพคุณมนตรีไปบางเมืองเขาก็ไม่ได้เก็บเพราะคนเขาไม่ได้เยอะเขาไม่ได้แน่นมากเขาก็ไม่ได้อยากให้คนเนี่ยปฏิเสธหรือออกจากเมืองของเขาไปเที่ยวที่อื่นแต่บ้านเรานี่จะเก็บขาออกแบบนี้เนี่ยแล้วอ้างเหตุผลแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับคุณมนตรี
7: ก็เก็บขาออกอย่างเดียวแต่นักท่องเที่ยวเจอสองขาใช่ไหมคุณอภิรักษ
10: ์นักท่องเที่ยวก็เจอขาเข้าก่อนอยู่แล้วนี่ผมไม่แน่ใจนะณตอนนี้เวลานี้หรือกำลังอยู่ในไปลายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจะโดนขาออกอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่แฟร์กับนักท่องเที่ยวเลยนะผมว่านะ
7: จริงๆเนี่ยควรจะเก็บเฉพาะขาเข้า
10: ขาเหยียบเข้า
7: ขาออกนั้นเนี่ยก็จะไปเก็บเขาอีกทำไมเนี่ยก็แปลกดีนะยกเว้นอย่างที่ผมข้ามฝั่งไปท่าขี้เหล็กนะก็เก็บทั้งขาเข้าขาออกแต่5บาท10บาทไม่แพง15บาทเอาไปประมาณนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าบำรุงค่าอะไรที่ด่านเขาจัดเก็บนะทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอย่างวันเนี้ยเอาละโยงกลับมาที่เรื่องของการท่องเที่ยวแต่เป็นการท่องเที่ยวที่โยงมาถึงเรื่องของการประชุมธนาคารโลกการประชุมWorld Bank เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับก็พูดถึงภาพรวมการท่องเที่ยวสืบเนื่องจากการจัดประชุมปีของWorld Bank ของ IMF ในครั้งนี้ท่านบอกว่าการประชุมครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในครั้งที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดซึ่งไม่เพียงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและการเงินของประเทศแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมศิลปะการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวไทยให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาไทยเป็นครั้งแรกได้สัมผัสเอกลักษณ์ของไทยผ่านกิจกรรมภายในศูนย์ประชุมเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวในอนาคตและท่านก็ขมวดว่าแนวโน้มภาคการท่องเที่ยวนะของไทยนะแม้จะเผชิญปัจจัยท้าทายรอบด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกสงครามและราคาพลังงานแต่มั่นใจว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้จะฟื้นตัวจนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาและจะกลับมาเติบโตเด่นชัดยิ่งขึ้นในปีหน้าก็น่าจะเป็นดอกผลท่านบอกว่าการประชุมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและก็จะส่งเสริมส่งพลังไปจนถึงการท่องเที่ยวก็เอาไปว่าในช่วงท้ายปีนี้นะเชื่อมั่นว่าจะช่วยหนุนจำนวนนักท่องเที่ยวให้เข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ส่งอานิสงส์ไปถึงปีถัดไปจากผู้ที่เพิ่งจะเข้ามาไทยเป็นครั้งแรกกลับจากบ้านเราไปเขาก็คงอยากจะกลับมาอีกปากต่อปากอะไรทำนองนั้นก็ถือว่าการท่องเที่ยวไทยก็เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์หนึ่งที่ยังไม่ได้กลับมาเพราะว่าเราเคยมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีหนึ่งจำนวนมากมายเลยทีเดียวแต่ตอนหลังมีปัญหาตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างมันก็เลยทำให้หายไปโดยเฉพาะในช่วงโควิดนั้นหายไปชนิดที่ยังกู้ไม่กลับครับคุณอภิรักษ์ครับคุณอภิรักษ์ผมมีอีกข่าวหนึ่ง
10: คร
7: ับ ก็วันพรุ่งนี้แล้วสิแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีนะฝนไม่ตกเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำนายได้คาดการเอาไว้วันพรุ่งนี้จะไม่มีปัญหาในเรื่องของฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนั้นนะงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้ามาร่วมประชุมในบ้านเราครั้งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล400คนในวันพรุ่งนี้จะเป็นการจัดงานกึ่งๆกลางแจ้งงานเลี้ยงอยู่ข้างในแต่ข้างนอกก็จะมีการประดับประดาตกแต่งทั้งดอกไม้ทั้งแสง สารพัดอย่างในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ท่านนายกอนุทินนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ท่านจะเป็นประธานนะครับในงานเลี้ยงอาหารค่ำตรงนี้นายกรัฐมนตรีนะก็ลงไปนะตรวจสอบนะพื้นที่การจัดงานในตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในข่าวบอกว่าท่านนายกนะเดินไปยังหน้าเวทีที่กำลังมีการซ้อมดนตรีและร้องเพลงนะผมก็เพิ่งทราบนะครับว่างานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้นอกจากน้องเนเน่นะซึ่งเป็นแขกรับเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมีวงดนตรีนะชื่อวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตราเป็นวงดนตรีคลาสสิกนะออเคสตราขนาดใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะก็จะมาขึ้นเวทีวันนี้มาซ้อมกันใหญ่เลยทีมงานนะภายใต้ทีม Thailand Welcome the World ก็ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงามผมว่านายกรัฐมนตรีท่านเคยไปแจมกับวงนี้มาแล้วเนี่ยแต่กลับไปสอบถามจากเลขาไตรสุรีไตรสรณกุลว่าเป็นวงดนตรีจากบุรีรัมย์เหรอก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนเวทีตรวจดูโน้ตเพลงเครื่องดนตรีต่างๆแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอบคุณน้องเนเน่นะครับที่มาร่วมงานนี้เพราะน้องเขาเนี่ยเป็นคนดังระดับโลกนะก็ไปเวลาไม่ทันนะเนาะท่านนายกบอกว่าวันที่12ที่ผ่านมาได้ไปคุยกับผู้นำทางการเงินทั้งหลายแล้วรู้จักน้องเนเน่กันหมดเลยนะสุดท้ายนายกบอกนายกท่านในงานน้องเนเน่อย่างน้อยที่สุด2เพลงซอมบี้และก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงสมสารก็พรุ่งนี้รอดูครับคุณอภิรักษ์ลำ
10: หมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับข่าวเด่นเจอกันพรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
11: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
12: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 95.5 FM The Good Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขโมยของวันใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
9: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
10: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหาริย์ล้านนา
9: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: พิเศษที่ LINE @thinking radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: IMF World Bank Annual Meeting Update

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับวันอังคารที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ QSNCC ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ World Bank Group นะครับ Annual Meetings 2026ครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับซึ่งไฮไลท์ของวันนี้ที่สำคัญนะครับคือการพูดคุยกันเวทีสัมมนาในเวทีที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจไทยในอดีตปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตนะครับเวทีนี้ก็ใช้ชื่อว่า Building Resilience in a Fragmented World นะครับซึ่งก็มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับ International Monetary Fund แล้วก็มีคุณอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นะครับแล้วก็มีคุณริก้าปูรารองนายกและรัฐมนตรีคลังจากฟินแลนด์นะครับซึ่งผู้ที่จะมาสรุปสาระจากเวทีสัมมนานี้ให้เราได้ฟังกันในช่วงนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นครับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ครับจาก CEO Vision ทางคลื่นความคิดของเรานี่แหละครับซึ่งก่อติดบรรยากาศจากเวทีนี้มาให้เราได้ทราบกันนะครับว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างและอะไรเป็นสาระสำคัญสำหรับเวทีนี้บ้างนะครับคุณวิชัยสวัสดีครับ
1: นี่ครับคุณวารินสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
0: ครับผม
1: ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้หนึ่งในหัวข้อเสวนาที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมกันเสวนาทุกท่านในวันนี้อย่างที่คุณวารินได้เปิดไปนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้นั้นเป็นการสะท้อนนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้โดยเฉพาะเรื่องของขั้วอำนาจของโลกในประเทศยักษ์ใหญ่สำคัญครับคุณบารินครับ
0: ครับผมครับแต่ละท่านพูดยังไงบ้างครับที่ผมเกริ่นชื่อไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยครับ
1: ครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านเอกนิติพันธ์ประภาสก่อนนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสำหรับสื่อมวลชนก็คงจะเฝ้ารออยู่ว่าท่านให้มุมมองแนวคิดอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าหากจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับในมิติของการเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจโลกที่หลายๆท่านทราบกันดีว่าวันนี้ไม่ใช่ขั้วเดิมอีกแล้ววันนี้มีขั้วใหม่แล้วก็มีหลายขั้วด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราหันมามองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าช่องทางในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นนั่นก็คือในฝากฝั่งของประเทศทางฝั่งตะวันออกนะครับแล้วประเทศไทยของเราก็อยู่ในฝั่งนี้ด้วยกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นโลกกำลังเปลี่ยนขั้วมากขึ้นก็กำลังสะท้อนนะครับถึงการเปลี่ยนแนวทางด้านเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดครับไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงนะครับคุณวารินนะครับแล้วก็ยังคงเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนไปในหลากหลายทิศทางเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของการค้าการเงินและการลงทุนอันนี้จะเป็น3ช่องทางหลักที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนขั้วของมหาอำนาจของโลกนี่เองนะครับโดยการค้าถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคมากนะฮะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็ยังคงต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางนะฮะเพื่อที่จะสามารถประคับประคองเศรษฐกิจและการทำธุรกิจให้อยู่เนื่องอย่างต่อเนื่องต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องของการที่ทางการเงินก็จะเผชิญความเสี่ยงครับจากในเสถียรภาพของเศรษฐกิจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับคุณบริษัทถ้าหากว่าเรามามองนะฮะว่าเอ๊ะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็มาจากทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นท่านใดที่ทำการค้าอยู่ก็คงจะเข้าใจในประเด็นนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยพอมันมีต้นทุนเปลี่ยนแปลงไปก็จำเป็นต้องรักษาเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะฮะให้มีความมั่นคงมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศเขาก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะความมั่นคงที่ว่ามานี้นั้นจะสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าความเสี่ยงที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนทางด้านพันธบัตรต้นทุนการเงินต่างๆถ้าหากว่าสามารถจัดการได้อย่างมีเสถียรภาพประเทศนั้นนะครับก็จะมีโอกาสที่จะแข่งขันได้ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังการลงทุนต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศนั้นอาจจะได้เจอต่อไปนะครับนอกเหนือจากนี้สำหรับเมืองไทยครับเราได้ประโยชน์จากการกระจายห่วงโซ่อุปทาน สะท้อนได้จากยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับนะครับจากต่างประเทศในครึ่งแรกของปี2569ถึง 47% อันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะครับโดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านกฎระเบียบนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนมองในทิศทางที่แตกต่างกันไปว่าพอขั้นตอนลดลงนี้เราจะเสียเปรียบหรือเราจะถูกครอบงำหรือเปล่าทางรัฐบาลเองมองว่าการมุ่งเน้นขั้นตอนลดขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นั้นจะช่วยทำให้เป็นการจูงใจของนักลงทุนที่จะลงทุนในเมืองไทยมากขึ้นนะครับก็เป็นการสร้างงานเป็นการพัฒนาทักษะและยกระดับขีดความสามารถของคนไทยและภาคธุรกิจของไทยนะครับให้สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศต่างๆได้โลกที่แบ่งขั้วในลักษณะแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆไม่เท่ากันครับเกิดความแตกต่างในลักษณะที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ K shape นะฮะประเทศเศรษฐกิจเล็กก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วเท่าที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางก็ควรที่จะมีบทบาทที่ท่านบอกว่าต้องเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นทัสเทคคอนเนคเตอร์เพื่อที่จะลดช่องว่างดังกล่าวผ่านการสร้างความไว้วางใจและระบบนะครับที่เป็นความร่วมมือของประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกาและเสนอให้อาเซียนครับนั่นก็คือเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในด้านดิจิทัลครับแล้วก็ผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะฮะหรือว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคมีเป้าหมายสำคัญคือเปลี่ยนเงินทุนครับให้กลายเป็นขีดความสามารถยกระดับประชาชนการจ้างงานและการบริการครับที่เล่ามาตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับคุณมาริครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านรองนายกเน้นย้ำว่าการสร้างความไว้วางใจจะต้องเกิดขึ้นระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศยกตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยในงานของเราถ้าว่าท่านใดที่ได้ติดตามก็จะเห็นนะว่ามีเรื่องของการนำเอาธุรกิจท้องถิ่นนะครับนะยกตัวอย่างเช่นนำผ้าทอพื้นถิ่น37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วทั้งประเทศนั้นเอามาประดับเอามาเผยแพร่เพื่อที่จะให้มีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกแบบนี้สะท้อนถึงความร่วมมือครับและความเชื่อมั่นว่าไม่ได้จำกัดเพียงแต่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและจะเป็นการวางรากฐานในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งตัวไอ้แบ่งขั้วใหม่ด้วยนอกจากท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยแล้วนะครับทาง คุณไอเจบังกาซึ่งเป็นประธานธนาคารโลกก็เปิดเผยว่าเรื่องของการค้าของโลกครับนะในช่วง30ปี40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยุคที่ประเทศกำลังพัฒนาครับเขาได้รับประโยชน์จากกระแสการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะมีการสร้างงานพัฒนาขีดความสามารถต่างๆเหล่านี้รวมถึงความรู้และสร้างชนชั้นกลางในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันผ่านมายาวนานพอสมควรครับคุณวรินนะฮะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกันความไว้วางใจและกระแสเงินทุนก็ได้เปลี่ยนแปลงไปสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาในบางด้านนะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือโมเดลเก่าของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาก็เปลี่ยนไปสู่การที่ประเทศกำลังพัฒนาก็พัฒนาการค้าขายกันเองฮะเห็นไหมมีการจับกลุ่มแบ่งค่ายกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็จะสร้างห่วงโซ่นะฮะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอาเซียนเนี่ยมีการค้าขายระหว่างประเทศกันเองประมาณ 50-55% ครับถือว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นกลมเกลียวดูแลอาศัยซึ่งพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่มากพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าหันไปดูที่เอเชียใต้ตัวเลขพวกนั้นลดลงครับเหลือแค่หลัก10ต้นๆเท่านั้นเองแล้วถ้าหากว่าไปมองที่แอฟริกาก็ยิ่งต่ำไปกว่านี้อีกนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใดๆของบนโลกใบนี้นะครับในทศวรรษที่ผ่านมามีการลงนามในข้อตกลงทางการค้าระดับภูมิภาคครับและทวิภาคีเป็นร้อยฉบับแต่ลงนามไปไม่ได้เอาไปปฏิบัติแล้วมันก็จะไม่เกิดผลอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะครับซึ่งประเทศกำลังพัฒนาก็มีคนเก่งๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าในความจริงคนที่มีความสามารถมีอยู่ทุกที่แต่พวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่ได้มีโอกาสอย่างที่หลายๆคนเชื่อหรือว่าคิดว่าควรจะต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้พวกเขาได้เข้าถึงสิ่งที่คู่ควรโอกาสต่างๆนั่นก็คือแต่ละประเทศก็ต้องกลับมาขบคิดกันใหม่ครับว่า จะสร้างพันธกิจหลักของธนาคารที่เชื่อมกันอย่างธนาคารโลกและจะมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนแนวคิดแนวทางแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างความหวังและความศรัทธาในอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่และงานของพวกเขารวมถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตก็อย่างที่ทราบกันเมื่อวานนี้หลายคนเห็นข่าวว่า AI มันจะมาเบียดใช่ไหมครับมันจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยท่าทางจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ค่อนข้างที่จะยากครับเพื่อนที่อยากจะฟังทางคุณวิสตาลิน่าก็เคียว่าเนี่ยฮะ
0: จะมองยังไง IMF ครับคือผมเท่าที่ฟังจากเวทีก่อนหน้านี้เนี่ยแกก็บอกแล้วว่าเหมือนกับการลงทุนใน AI เนี่ยมันเป็นตัวช่วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ย IMF เนี่ยเขามีคาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้ตัวเลขหนึ่งหลังจากที่เกิดสงครามอิหร่านใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยแล้วก็หลายๆประเทศได้มีการลงทุน AI เพิ่มขึ้นในนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ทาง IMF นี่มีการปรับประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ด้วยครับ
1: ใช่เลยนะครับคุณคริสตาลีน่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับสัญลักษณ์สำคัญภายในประชุมก็ชมเรานะฮะอันนี้ก็เป็นความน่ารักของท่านนะครับก็บอกว่าเนี่ยเป็นฝีมือผ้าทอจากชุมชนต่างๆในเมืองไทยดูว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวเนี่ยคือเครื่องเตือนใจถึงเป้าหมายนะครับที่แท้จริงของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกผ้าทอมือเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ช่วยนำเสียงของประชาชนคนธรรมดามาสู่ห้องโถงนะฮะแห่งอำนาจทางเศรษฐกิจระดับสูงความรับผิดชอบระดับสูงสุดก็คือการที่ไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก็ท่านก็บอกว่าอยากจะให้ทิ้งสงครามการค้าสงครามเย็นและสงครามที่มันระอุอยู่ทุกวันนี้เอาไว้ที่อื่นนะครับเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมมือกันทำงานเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับเข้าถึงโอกาสแล้วก็มีความสุขมีอะไรได้มีผลงานเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์บอกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจต้องสร้างสมดุลครับกำหนดเป้าหมายความเสี่ยงเชื่อว่าประเทศอย่างฟินแลนด์ของเขาเนี่ยก็สามารถให้แนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจขนาดเล็กได้นะฮะแล้วมีความสามารถทางการผลิตในอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ก้าวใหม่ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดกรีนอีโคโนมีก็ยังได้รับความสนใจได้รับความสำคัญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมองเรื่องของการบรรเทาแรงกดดันจากความแตกแยกความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะสามารถสร้างจุดแข็งที่มีอยู่เดิมในด้านความมั่นคงแบบองค์รวมสร้างโอกาสในการพึ่งพาหรือว่าการที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากเวทีเสวนาทั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการประกาศความร่วมมือจะเป็นเรื่องของการชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่องของการที่พยายามตอกย้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตนั้นมันก็พิสูจน์แล้วว่าต่อให้มีการเซ็นสัญญามีความร่วมมือใดๆก็ตามแต่ถ้าหากว่าไม่ได้นำไปสู่การลงมือทำผลประโยชน์ก็ไม่ตกอยู่กับทุกคนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญคือในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศมหาอำนาจหลายๆแห่งมันก็จะทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้รับความเดือดร้อนนะครับยิ่งแบ่งกันหลายขั้วหลายค่ายยิ่งต่างคนต่างไม่พึ่งพาอาศัยกันจุดนี้เองจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจของโลกนั้นมันไม่เติบโตในทิศทางที่อย่างที่ควรจะต้องเป็นนะครับคุณวาริน
0: ครับครับน่าสนใจมากทีเดียวเลยนะครับสำหรับสาระที่มีการมาพูดคุยกันแต่สำคัญกว่านั้นคือการตั้งปณิธานที่จะร่วมมือกันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นความหวังของเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยากทิ้งท้ายเราไว้ไหมครับในช่วงนี้
1: จริงๆอยากจะบอกว่าวันนี้จะเห็นบรรยากาศของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมนะครับหลากหลายมากนะฮะแล้วก็มีความคึกคักอย่างชนิดที่ว่าเราในฐานะคนไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพของการจัดการประชุมครั้งนี้นั้นได้สัมผัสถึงเรื่องของความเป็นมืออาชีพแล้วก็มีโอกาสได้สะท้อนว่าคนไทยของเรานั้นเรามีความพร้อมเรามีศักยภาพที่จะเปิดรับการประชุมระดับนานาชาติแบบนี้ได้นะครับทุกๆอย่างที่เราได้สัมผัสกับตัวเราเองในฐานะสื่อมวลชนที่เข้ามาทำงานตรงนี้นั้นบอกได้เลยครับว่าถ้าหากว่างานใหญ่กว่านี้หรืออย่างน้อยก็ระดับนี้เนี่ยเรารับมือได้สบายและเราก็เชื่อว่าคนไทยจะภาคภูมิใจกับการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีครับ
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าวันนี้วันที่2ในตัวเลขคนที่มาร่วมงานเนี่ยตอนนี้เกิน 20,000 คนแล้วนะครับจากเดิมที่เราประกาศกันว่าจะเป็น 15,000 คนแล้วผม อยากจะฝากเป็นเกริ่นเล็กๆน้อยๆนะครับถึงความน่ารักของMD หรือว่ากรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุณคริสตินาจอร์เจียวาเนี่ยคือตั้งแต่วันเสาร์แล้วเธอก็ไปบนเหมือนกันนะครับไว้ให้ฟ้าฝนให้ฟ้าฝนเป็นใจแล้วสังเกตไหมครับ2วันแล้วนะครับวันนี้ก็แดดจัดมากฝนไม่ตกเลย2วันเนี่ยนี่คือความน่ารักนะครับของการที่แบบก็embrace วัฒนธรรมแล้วก็ culture ของเราด้วยนะครับในส่วนของตัว MD ของ IMF นะครับที่ก็รู้สึกดีกับประเทศไทยมากๆเลยแล้วเราก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้ดี2วันผ่านไปด้วยความเรียบร้อยมากเลยครับการจัดการในครั้งนี
1: ้นั่นเลยครับ
0: ครับผม
1: ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับครับผม
0: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณวิชัยและคุณฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณวิชัยวรธานีวงจาก CEO Vision นะครับจากคลื่นความคิดของเรานี่เองนะครับที่ไปก่อติดจากเวทีสัมมนาที่มีชื่อว่า Building Resilience in a Fragmented World นะครับซึ่งก็มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังของเรานะครับไปร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกันกับคุณคริสเตลิน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็คุณอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกคุณริก้าปูราครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังจากประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งก็เป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับอย่างที่บอกครับงานของเราที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนจากทั่วโลกที่เดินทางมาทำข่าวนี้นะครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเราเนี่ยติดทำการแต่เรามาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคกันสักเล็กน้อยนะครับว่าวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไร

ยกันในสัปดาห์นี้นะครับผมขอไล่ไปทีละตลาดเลยนะครับดัชนีนิกเกอิเนี่ยปรับตัวลงเกือบ 2% ครับท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนในตลาดเอเชียที่ผันผวนขณะที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยจับตาผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐซึ่งจะเริ่มทยอยประกาศกันในสัปดาห์นี้รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อที่อาจจะส่งผลต่อทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งก็เป็นประเด็นมาอยู่หลายสัปดาห์แล้วนะครับเรื่องของบอนด์ยีลด์วันนี้นิกเกอิปิดไปที่ 67,777.52 จุดครับลดลงไป 1,253.40 จุดคิดเป็น 1.82%Shanghai Composite วันนี้ปิดบวกเล็กน้อยครับสวนทางกับดัชนี CSI 300ที่ปรับตัวลดลง 0.29% นะครับท่ามกลางการติดตามทิศทางของตลาดหุ้นโลกและเริ่มประกาศผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐนะครับวันนี้ Shanghai Composite ปิดไปที่ 3,800.86 จุดเพิ่มขึ้นมา 3.62 จุดคิดเป็น 0.1% ครับตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้หางเสงปิดบวกเล็กน้อยครับแม้ในช่วงท้ายของการซื้อขายจะมีรายงานว่าดัชนีปรับตัวลดลงเกือบ 1% นะครับโดยนักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่และทิศทางตลาดการเงินโลกครับหางเสงปิดไปที่ 24,345.22 จุดเพิ่มขึ้นมา 74.02 จุดคิดเป็น 0.3% นะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ครับวันนี้คอสปรีอย่างที่บอกครับร่วงลงหนักไม่ใช่แค่5นะครับ 5.46% ปรับตัวลงระหว่างวันเนี่ยลงต่ำกว่าระดับ 6,000 จุดในระหว่างวันด้วยนะครับแล้วก็แต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นโลกและการประกาศผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐนะครับทำให้วันนี้คอสปีเนี่ยปิดไปที่ 6,035.35 จุดลดลงไป 348.89 จุดคิดเป็น 5.46% นะครับที่เป็นข้อมูลที่รวบรวมโดย CNBC นะครับส่วนของบ้านเรานะครับในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่เพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของการชูบทบาทของไทยว่าจะเป็นตัวกลางแห่งความไว้วางใจที่จะสร้างเป็นสะพานเชื่อมการค้าให้กับอาเซียนนะครับเพิ่มเติมจากที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้อีเวนท์ที่ผมเพิ่งคุยไปเมื่อสักครู่นี้ตอนเริ่มรายการเนี่ยนะครับ building resilience in a fragmented world นี่เป็น initiative จากทางประเทศไทยนะครับคือ Thai Minister of Finance flagship event นี่เป็น flagship event ของคุณเอกนิตินะครับซึ่งก็เป็น lead ในการประชุมครั้งนี้แล้วก็เชิญ IMF World Bank แล้วก็รองนายกรัฐมนตรีคลังจากฟินแลนด์มาร่วมประชุมคุยกันเนี่ยนะครับในด้านการค้าเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิครับนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางเนี่ยประมาณ 50% แต่ได้ปรับเปลี่ยนแหล่งนำเข้าไปยังแอฟริกาตะวันตกและลาตินอเมริกาซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าการค้าโลกนั้นยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเส้นทางและหาแหล่งนำเข้าทดแทนได้นะครับแม้จะเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้นส่วนตลาดการเงินเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีเพิ่มขึ้นประมาณ60จุดครับ60จุดพื้นฐานนะครับในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาเทียบกับสหรัฐที่เพิ่มขึ้นประมาณ120จุดพื้นฐานbasis point เนี่ยนะครับก็สะท้อนถึงความสำคัญของวินัยทางการคลังและเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหาภาคของเรานะครับสำหรับด้านการลงทุนเนี่ยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI ในไทยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 47% การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากกว่า 10% ติดต่อกัน2ไตรมาสแล้วนะครับไทยเนี่ยต้องใช้โอกาสจากการขยายฐานการลงทุนและการจัดระเบียบซัพพลายเชนของโลกใหม่ครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงแค่ดึงดูดเงินทุนนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนเงินทุนให้เป็นทักษะเทคโนโลยีและโอกาสของคนไทยผ่านการเชื่อมโยงนักลงทุนต่างชาติกับผู้ประกอบการในประเทศมหาวิทยาลัยและการพัฒนาทักษะแรงงานอย่างเช่นโครงการ Skill Bridge นะครับพร้อมกับกำหนดให้การลงทุนใหม่เนี่ยเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมคนไทยครับในฐานะที่เราเป็นประเทศขนาดกลางเมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติก็พูดในรายการเรานะครับว่าไทยเราเนี่ย positioning ของเราคือ middle power นะครับในฐานะที่เราเป็นประเทศขนาดกลางเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าไทยสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ได้รับความไว้วางใจเชื่อมโยงประเทศขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมถึงใช้ความร่วมมือในอาเซียนเนี่ยมาเปลี่ยนความแตกต่างทางด้านทรัพยากรให้เป็นความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเช่นการเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของลาวกับความต้องการพลังงานของสิงคโปร์นะครับโดยมีไทยและมาเลเซียเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมพร้อมกับย้ำนะครับว่าการสร้างความไว้วางใจนั้นต้องเกิดขึ้นทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศครับเพื่อให้ประชาชนและธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยได้รับประโยชน์จากการลงทุนนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยจำเป็นต้องร่วมมือกันให้มากขึ้นครับเนื่องจากสัดส่วนการค้าระหว่างกันภายในกลุ่มอาเซียนนั้นยังมีเพียงประมาณ 20

0: 2% เท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับ EU ซึ่งเขามีการค้าระหว่างกันในสูงถึง 60% ดังนั้นเนี่ยประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยจำเป็นต้องมีการสร้างสะพานนำงานเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งด้านการค้าและการลงทุนสร้างกรอบความร่วมมือเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะรับแรงกระแทกและเผชิญกับโลกในขอบฟ้าใหม่ New Horizon เนี่ยนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ต้องขยายกรอบความร่วมมือนี้สู่ทวีปอื่นๆด้วยอย่างเช่นทวีปยุโรปเพราะว่าเราไม่ควรที่จะจำกัดกรอบความร่วมมือไว้เพียงแค่พวกเรากันเองเท่านั้นระดับภูมิภาคเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งมีการผลักดันการขยายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA นะครับ Free Trade Agreements กับยุโรปควบคู่ไปกับอาเซียนด้วยการอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะครับ International Financial Institution IFIs อย่างเช่น IMF นะครับและธนาคารโลกรวมถึงการสร้างฟอรัมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและยุโรปนะครับความเสี่ยงรอบด้านในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจากโรคระบาดนะครับแม้ว่าโควิดจะหายไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นมาได้ทุกเมื่อนะครับวิกฤตการเงินโลกรวมถึงสงครามการค้าและสงครามรูปแบบต่างๆที่ปัจจุบันก็ยังไม่จบเนี่ยมันกำลังบีบให้เราเนี่ยต้องทำงานร่วมกันอย่างหนักเพื่อสร้างความยืดหยุ่น resilience นี่แหละครับนี่คือคำว่าresilience ที่อยู่ในหัวข้อ building resilience นะครับเพื่อสร้างความยืดหยุ่นยิ่งในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะเกิดความผันผวนหรือวิกฤตได้ทุกเมื่อเนี่ยอาเซียนจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะหรือว่าดิจิทัลพับลิกอินฟราสตรักเจอร์เข้าด้วยกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีกรอบความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเรามีดิจิทัลอีโคโนมีเฟรมเวิร์คร่วมกันแล้วนะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อแรงกระแทกทางเศรษฐกิจครับหากเรายังคงเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดหรือ Open Economy และเสรีภาพทางการค้าและการลงทุนเนี่ยโลกควรจะหันมาร่วมมือกันเพื่อหาทางยกระดับผลิตภาพของประชาชนท่ามกลางยุคสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับเราจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะเสริมสร้างพลังให้กับประชาชนในระดับรากหญ้าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยอาเซียนยุโรปหรือภูมิภาคอื่นๆเพื่อร่วมกันฟื้นฟูระเบียบการค้าระหว่างประเทศให้กลับมานะครับนั่นเป็นเมสเซจสำคัญนะครับจากเวทีนี้ครับที่เป็นอินิชิทีฟของทางรองนายกไทยและรัฐมนตรีคลังของไทยนะครับที่อยู่ในเวทีการประชุม IMF Level Bank Annual Meetings นะครับ Building Resilience in a Fragmented World นะครับ18นาฬิกากับอีก31นาทีแล้วครับเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับวันนี้อยู่ในช่วง China Update ซึ่งอาจารย์อาร์มก็จะอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับอาจารย์อาร์มอยากจะชวนคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของจีนนะครับมาดูมุมมองของจีนในเวทีนี้กันด้วยนะครับว่าจีนมองเวทีนี้อย่างไรบ้างนะครับอาจารย์จะดูเรื่องของการปรับตัวของประเทศไทยในยุค China Shock 3.0 ด้วยเช่นเดียวกันและถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวของบ้านเราต่อยอดจากการประชุม IMF World Bank อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันในช่วงหน้าพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: IMF World Bank Annual Meeting Update ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดว
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
4: ดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีว13ผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีว13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวก่อนการลงทุน
3: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
5: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
3: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: เศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก37นาทีกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรปิดท้ายนะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้กันใหม่ดีไหมครับด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตกันได้ไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบวิชาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้กันได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่เว็บธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB Contact Center 1115หรือเว็บธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้เราจะมาเกาะติดเศรษฐกิจกันนะครับทุกวันอังคารนะครับเป็นช่วงChina Updateกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์อาร์มพร้อมอยู่แล้วครับไปสวัสดีทั้งสามท่านกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
0: สวัสดีครับอาจารย์นามครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้คุณวารินอยู่ติดตามการประชุมเลยใช่ไหมครับ
0: ที่ใช่ครับวันนี้นั่งอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยครับผมเกาะติดบรรยากาศวันที่สองแล้วคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับดร.อาร์มครับ
3: ครับก็เป็นการประชุมที่สำคัญนะครับผมว่าพาไทยกลับสู่จอเรดาร์เศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็คือโลกก็จับจ้องอยู่ที่การประชุม IMF World Bank ของประเทศไทยนี่แหละครับอย่างวันนี้นี่ก็พาดหัวใหญ่ไปทั่วโลกนะครับเพราะว่า IMF ออกประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของที่ต่างๆโดยเฉพาะที่เราคุยกันถ้าเป็นเรื่องเมืองจีนนี่ตัวเลขดูดีขึ้นนะครับเพราะว่า IMFประเมินนะครับว่าจีนปีนี้จะโตได้ 4.5% แล้วก็ปีหน้านี่จะโตลดลงหน่อยได้ 4% นะครับแต่ว่าตัวเลข 4.5% ของปีนี้เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากการประเมินครั้งก่อนของ IMF นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าจีนก็ยังมี resilience นะครับก็คือค่าไม่ตายนะครับคุณวารินท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนต่างๆทั้งเรื่องพลังงานทั้งเรื่องสงครามการค้านะครับทั้งเรื่องคอนซัมชันในประเทศแต่ว่า 4.5% นี่มันก็เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่ประกาศเมื่อเดือนมีนาคมนะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ออกมาจากการประชุมวันนี้ด้วยถ้าเรื่องที่เกี่ยวกับจีนครับคุณวารินครับ
0: ครับแต่ว่าควอเตอร์ที่2เนี่ยโต 4.3% ใช่ไหมครับก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์กันไว้เพราะว่าการบริโภคภายในประเทศนี่ยังไม่กระเตื้องขึ้นมารวมไปถึงก็ยังมีเรื่องของส่งออกที่ยังคงเป็นอุปสรรคอยู่หรือเปล่าครับอาจารย
3: ์ถูกต้องครับคุณวารินโดยเฉพาะเรื่องการบริโภคในประเทศนะครับก็ยังเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจจีนอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องระยะยาวที่เกิดขึ้นจากปัญหาอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณวารินคือคนจีนนี่ความมั่งคั่งเขาอยู่ในอสังหาเนาะสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดยกตัวอย่างนะเป็นคนจีนมีบ้านที่ปักกิ่งนะครับทุกปีก็รวยขึ้นทุกปีนะครับเพราะราคาบ้านมันพุ่งไม่หยุดตอนนั้นก็มาเที่ยวเมืองไทยนะครับช้อปปิ้งหลุยส์วีตองนะครับก็เป็นมหากรรมช้อปปิ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันกลับกันเพราะว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอสังหาจีนฟองสบู่แตกนะครับมันก็กลายเป็นราคามันตก คนจีนอยู่เฉยๆก็เนี่ยครับจนลงทุกปีนะครับในความหมายเรื่องความมั่งคั่งที่อยู่ในอสังหาของเขาเขาก็เข้าสู่โหมดรัดเข็มขัดนะครับเข้าสู่โหมดประหยัดเที่ยวในประเทศนะครับซื้อของที่ดูราคาถูกนะครับไม่ซื้อของแพงนะครับแล้วก็ยิ่งความผันผวนนะข่าวสงครามข่าวสงครามการค้าข่าวเรื่องต่างๆมันก็ไม่ได้มีข่าวดีเลยนะครับเรื่องเศรษฐกิจโลกมันก็เลยทำให้ตัวการบริโภคเนี่ยมันฟื้นยากนะครับแล้วมันก็สะท้อนนะครับว่าถ้าเราดูตัวเลขปีนี้เนี่ยโอเคตัวเลขปีนี้ทำให้เราหายใจคล่องว่ามันได้ตามเป้าแต่ปรากฏว่า IMF พอปีหน้าบอกเอ๊ะตกลงมานะครับจาก 4.5 เป็น 4%คุณบารินได้ออกไหมเขาไม่ได้บอกว่าปีนี้ 4.5% ปีหน้า 5% นะครับเขาบอกปีนี้ 4.5% แต่ว่าปีหน้าเอทีจะโตต่ำลงเหลือ 4% นะครับแต่ถ้ามันลดลงปีละ 0.5 นี่มันอาจจะต่ำมาถึงเมืองไทยของเราเท่าไหร่ครับ 2% ใช่ไหมครับคุณวาริน
0: ก็คงจะเหมือนกับว่าปัจจัยที่มาจากราคาน้ำมันที่มันหรือพลังงานที่มันสูงขึ้นกับเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจจีนเรื่องอสังหาอะไรเงี้ยมันยังไม่เห็นผลกระทบในปีนี้ใช่ไหมครับมันจะไปเห็นผลปีหน้าเงี้ยเหรอฮะ
3: คือจริงๆมันก็ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับคุณวารินแต่ว่าผมคิดว่าไอ้ตัวเรื่องของภาคเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะครับคุณวารินอยู่ที่ศูนย์การประชุมเนี่ยธีมการประชุมที่สำคัญมากคือเรื่อง AI
0: ใช่ไหมครับ
3: แล้วก็เมื่อวานนี้นี่เขาพูดกันทั้งวันเลยว่า AI เนี่ยจะช่วยจ้างงานได้ยังไงบ้าง AI จะช่วยเศรษฐกิจได้ยังไงบ้างเพราะอะไรครับเพราะว่ากระแสในสื่อกระแสในดีเบตต่างๆมันเป็นทางตรงกันข้ามนะครับคือ AI จะฆ่างาน AI ทำให้คนตกงานมากขึ้น AI กลายเป็นทำให้กระเป๋าเงินคนมีเงินน้อยลงไม่ใช่มากขึ้นนะครับคุณวาริน
0: ใช่ครับใช่ครับ
3: บริษัทจ้าง AI แทนนะครับแต่อันนี้ก็เลยบอกว่าเมืองจีนเนี่ยเขาไปเน้นเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI เพียงแต่ว่ามันมีคำถามนะครับที่ยังไม่แน่นอนว่าตกลง AI เนี่ยมันช่วย consumption มันจะช่วยเศรษฐกิจหรือว่ามันโตอยู่แต่ภาค AI เนี่ยเขาเรียกว่าโตอยู่ภาคเดียวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่าถามว่าทำไมปีหน้าเนี่ยมันถึงดูตัวเลขต่ำลงไปอีกก็เพราะว่ามันตอบไม่ได้นะครับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนา AI ที่ไปเร็วมากของเมืองจีนเนี่ยมันจะช่วยกับเซกเตอร์ AI หรือว่ามันจะกระจายไปสู่ภาพกว้างของเศรษฐกิจด้วยครับคุณวารินครับ
0: ครับครับก็อย่างที่ IMF บอกนะครับว่าจริงๆปีนี้เนี่ยเขาปรับเศรษฐกิจโลกขยายตัวขึ้นแล้วเพราะว่าถึงแม้จะเกิดสงครามอิหร่านแต่ว่าการลงทุนใน AI เนี่ยมันช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยกระเตื้นขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เราก็ไม่เห็นจุดที่มันเชื่อมโยงกันนะครับว่าเศรษฐกิจโลกที่กระเตื้นขึ้นมาเนี่ยมันจะไป reflect ที่การจ้างงานยังไงใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ยังย้อนแย้งกันอยู่
3: เป็นประเด็นที่ดีมากครับที่คุณวารินพูดเรื่องนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะชวนคุยใช่ไหมครับว่าเศรษฐกิจมันจะโตเป็น J shape V shape K shape ใช่ไหมครับเราก็คุยกันมาพักหนึ่งแล้วว่ามันเป็น K shape หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่อง AI เรื่องไฮเทคมันขาขึ้นแต่ว่าภาคอื่นๆนี่มันขาลงกันหมดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นี่ในเมืองจีนนี่เขามีคำศัพท์ใหม่ที่ฟังแล้วตกใจกว่าเดิมนะครับคุณวารินเขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันดูจะเป็น I ตัว I ตัว I ที่เป็นตัว I เล็กครับคุณวาริน
0: ไอ
3: เล็กคือยังไงครับมันมีจุดอยู่ข้างบนคุณวาริน
0: จุดอยู่ข้างบนนะใช่ครับ
3: แต่ที่เหลือตกหมดเลย ที่เหลือลงหมดใช่ไหมครับ
0: แต่
3: ว่าลอยอยู่ข้างบนเนี่ยคือภาค AI ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นธีมของการประชุมปีนี้ที่เมื่อวานก็เลยเป็นธีมที่ทุกคนพูดกันนะครับว่าเราจะเอา AI มาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภาคจริงได้อย่างไร
0: จ้างงานได้อย่างไร
3: ใช่ๆๆที่เขาคุยกันเรื่องว่า AI เนี่ยมันจะลอยอยู่ข้างบนของมันคนเดียวมันทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจยังโตอยู่ครับคุณวารินที่เมื่อกี้คุณวารินบอก IMF ก็แปลว่าทำไมโกรทปีนี้มันยัง global growth ยัง 3% ทั้งที่มันมีปิดช่องแค่พอมูสก็มันอธิบายได้ด้วยเหตุผลเดียวว่า AI investment เพียงแต่ว่าม
0: ันกระจุกไงฮะมันกระจุกใช่มันกลายเป็นตัวดอทอยู่บนตัวไอเล็กนั่นนะครับเป็นบับเบิ้ลสำหรับกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนใช่ไหมครับแล้วที่ IMF บอกล่ะครับเขาไปเอาเขานั่งเขา ใครไปเข้าฝันป่ะฮะอาจารย์ที่บอกว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยคาดว่าน่าจะเปิดได้มีนาปีหน้าแล้วก็จะกลับมาสู่ภาวะก่อนสงครามได้เนี่ยโอ้โหตุลาปีหน้าเลยนี่เขาเอาอะไรมาเป็นข้อมูลในการประเมินแบบนี้ครับ
3: คือพวกนี้เขาก็คงจะมี assumption นะครับคุณวารินคือเขาต้องมีสมมติฐานนิดหน่อยเพื่อจะวางแผนแล้วครับแต่ว่าเนี่ยอย่างที่คุณวารินบอกเลยแหมอันนี้คือจะไปผูกดวงที่ไหนครับถึงจะรู้กันแน่นอนว่ามันจะเปิดมีนาคมมันจะกลับมาปกติได้ตุลาคมแต่ผมคิดว่าอันที่น่าสนใจเนี่ยไม่ใช่มีนาหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่แต่อันที่น่าสนใจก็คือจากมีนาถึงตุลาก็คือความหมายก็คือไม่ใช่เปิดมีนาแล้วมันจะกลับมาได้เลยนะครับปกติ
0: ถ
3: ูกมั้ยฮะสมัยก่อนเราคิดว่าเปิดช่องแคบพอบูสต์โลกก็จะได้กลับมาหายใจโล่งคอโหเขาบอกว่าจะหายใจโล่งคอนี่อีกหลายเดือนนะกว่าที่มันจะกลับมาปกติอ่ะเพราะว่ากว่าที่โลจิสติกกว่าเรือจะกลับมานึกออกมั้ยครับคุณบาริน
0: อ
3: ันนี้นี่เราคุยแค่เรื่องการขนส่งผ่านช่องแคบพอบูสต์นะครับเรายังไม่ได้คุยเรื่องที่ตัวโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในตะวันออกกลางหลายแห่งถูกถล่มแล้วบางที่นี่เขาบอกว่าจะสร้างกันกว่าจะซ่อมแซมนี่3ปี4ปีนะครับคุณวารินไม่ใช่เร็วนะครับแต่อันนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยแหละครับที่เราเห็นว่าเขาบอกตัวเลขเศรษฐกิจโลกโต 3% เพราะ AI investment เนี่ย
0: ครับ
3: เป็นปริศนาเศรษฐกิจนะครับว่าจริงๆอ่ะโลกมันควรจะเจ็บมากกว่านี้จากสงครามมันควรจะเจ็บมากกว่านี้จากการปิดช่องแคบพอมูสแต่กลายเป็นว่าที่เราทนได้เราอยู่กันได้ได้ออกไหมครับคุณบาริน
0: ครับ
3: มันเจ็บจริงนะฮะเออมันเจ็บก็จริงนะแต่ว่ามันเจ็บอะไรมันมีไอ้ตัวจุดดอทอยู่ข้างบนเนี่ยคือ AI อ่ะที่มันฉุดตัวเลขขึ้นไปอ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงอยู่กันลำบากกว่านี้มากนะครับคุณวารินมันก็เลยกลายเป็นนี่แหละครับถ้าประเทศไหนเข้าสู่เรื่อง AI นะครับมี AI investment มี AI boom ประเทศนั้นก็ยังดันgrowthได้สูงนะครับ แต่ว่าถ้าประเทศไหนเข้าไม่ถึงนะครับด้านนี้ทำไม่ได้ดีนะครับเราก็บอกโอ้มันก็จะเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายมากนะครับ
0: ครับแต่มันก็อย่างที่บอกไงฮะมันก็เป็นเบสนะฮะคือมันเป็นแค่ infrastructure เป็นแค่การลงทุนใน data center ยังมีโจทย์เรื่องพลังงานเรื่องของการจ้างงานซึ่งก็ยังไม่ได้คำตอบชัดเจนนะฮะว่าจะจ้างงานยังไงมันเป็นแค่โจทย์ที่เราได้จากเวทีการประชุมแห่งนี้นะครับแต่ว่าประเทศอย่างที่ยิ้มออกแน่เลย IMF โอ้โหดูจะชูมากเลยนะครับว่าอินเดียเนี่ยนะฮะเศรษฐขนาดเศรษฐกิจเนี่ยหมายประชากรก็ไล่ๆกับจีนมากกว่าจีนนิดหน่อยเนี่ยนะฮะแต่ว่ากลายเป็นเศรษฐกิจที่โตเร็วที่สุดนะครับในโฟร์แคสต์ของ IMF ยังไงฮะอาจารย
3: ์ในโฟร์แคสต์ IMF บอกว่าจีนนี่โต 7% ทั้งปี
0: นี้
3: และปีหน้าเอออินเดียโต 7% ทั้งปีนี้และปีหน้านี่ไงมันน่าสนใจคุณวารินเพราะว่าจีนเนี่ยปีนี้ 4.5 ปีหน้า 4ลดลงใช่ไห
0: ม
3: แต่ว่าอินเดียนี่เขาบอกโอ้โหอินเดียเสถียรมากนะ 7.7 ครับคุณวารินแล้ว7นี่มันก็อะไรอ่ะเกือบเท่าตัวของจีนนะคุณวาริน
0: มาจากใช่ครับใช่มาจากสมมติฐานอะไรฮะอาจารย
3: ์คือผมคิดว่าเรื่องสำคัญคือประชากรนะครับคือคุณวารินคืออีกอันนึงที่เราบอกว่าเราไม่รู้จะคือเราจัดงานเราก็แฮปปี้นะครับคุณวารินแต่ตัวเลขประกาศออกมาเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่าไทยโตต่ำสุดในอาเซียนนะครับ แต่ถ้าถามว่าเอ๊ะมันปัจจัยอะไรเนี่ยผมว่าทั้งอินเดียทั้งไทยอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่อธิบายคือเรื่องประชากรนะครับคุณวารินคือประเทศไทยเนี่ยประชากรเราลดนะครับเพราะฉะนั้นโกรทเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเติบโตของประชากรคนหนุ่มสาวแต่อินเดียเนี่ยประชากรเขายังเพิ่มคนหนุ่มสาวเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นโกรทเนี่ยมันมาจากเขาเรียกเดโมกราฟิกดิวิเดนด์นะครับคือเขาเรียกว่าประโยชน์จากการเติบโตของประชากรนะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้คุณมารินบอกว่าอินเดียนี่คนเท่าจีนนะแต่ว่าตรงกันข้ามนะเพราะว่าจีนนี่ประชากรลดอินเดียนี่ประชากรเพิ่มนะครับเราเคยคุยกันในรายการนะครับว่าอัตราการเกิดของจีนนี่น่าตกใจมากนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ไป80ปีนี่จีนจะเหลือคนแค่400ล้านคนนะครับคุณวารินหายไปพันล้านขณะที่อินเดียนี่ตอนนี้ประชากรก็ยังเติบโตอยู่นะครับแล้วก็เรื่อง AI investment IMF ก็บอกว่าอินเดียก็ถือว่าไม่เลวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ด้วย2ปัจจัยนี้ก็ทำให้ตัวเลขการเติบโตของอินเดียดูค่อนข้างดีครับในการประเมินของ IMF ครับ
0: ครับผมขอปิดท้ายที่เรื่องแนวคิดเชิงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายถึงการที่ประเทศจีนเนี่ยเข้ามาควบคุมห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรหรือว่า end-to-end capacity control นะครับตั้งแต่ต้นน้ำอย่างเช่นพวกแร่ธาตุสำคัญแร่เอิร์ธกลางน้ำคือการการกลั่นแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับรวมไปถึงปลายน้ำก็คือระบบเทคโนโลยีและสินค้าอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า China Shock ซึ่งตอนนี้เนี่ยคือ 3.0 แล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีมุมมองกับเรื่องนี้ไงบ้างครับ China Shock 3.0 แล้วเราเองจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับ
3: เดี๋ยวนี้มันเวอร์ชันมันอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับ 1.0 2.0 3.0 นะครับ
0: ไปตาม AI ไงฮะ
3: แต่ถูกต้องเลยคุณบารินบอกมันมีรีพอร์ตต้องออกมาเรื่อง China Shock 3.0 เอ๊ะมันต่างยังไงอ่ะกับ
0: 2.0
3: ก่อนก็คือก่อนๆเนี่ยนะครับคุณบารินจีนผลิตไม้ถึงฟันนะครับจีนผลิตสิ่งพอครับจีนผลิตผ้าเช็ดตัวยาสีฟันม่วงไหม
0: ครับ
3: แต่ว่าวันนี้จีนจะผลิตสมาร์ทโฟนจีนจะผลิตเซมิคอนดักเตอร์แล้วจีนบอกจีนจะทำเองปิดประเทศก็อยู่ได้ซีโร่โควิดก็อยู่ได้เขาทำเมื่อกี้ที่คุณบารินบอกตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำแล้วก็ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะครับคืออันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ผมว่าเราต้องคุยกันในรายการนี้กันอีกยาวเพราะอะไรครับคุณวารินเพราะมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกนะครับที่มีประเทศที่มีสเกลขนาด8เมืองจีนในการผลิตที่เป็นครั้งแรกนะครับคุณวารินที่มีประเทศหนึ่งที่ผลิตทั้งโลเทคไฮเทคเอาหมดทุกอย่างเลยหมายถึงปัจจัยเรือรบนะครับเพราะว่าสมัยก่อนถ้าผลิตไฮเทคเขาก็ปล่อยโลเทคให้คนอื่นทำใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นครั้งแรกที่ค่าแรงมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยเราบอกค่าแรงจีนแพงมันก็จะย้ายไปอาเซียนย้ายไปแอฟริกาถูกไหมครับตัวการผลิตต่างๆแต่ว่าตอนนี้จีนเขาบอกเขาใช้ออโตเมชั่นเขาใช้ AI เขายังผลิตได้ต้นทุนถูกโดยที่ค่าแรงเขาจะแพงก็ตามนะครับ
0: อ
3: ันนี้ผมว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งมันก็จะมีผลกระทบมากเพราะว่ากลายเป็นว่าจีนจะผลิตให้ทั้งโลกเนี่ยแล้วคนอื่นจะทำอะไรนะครับวันนี้เราไม่ได้ถูกแค่ AI แย่งงานนะคุณวารินเราถูกปัญหาไชน่าช็อคด้วยนะครับว
0: ่
3: าแล้วตกลงแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องปรับตัวอย่างไรผมว่าอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งนะครับที่ในการประชุมเบอร์แบงค์ในการประชุม IMF เนี่ยทุกคนจะต้องช่วยกันหาทางออกในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ในเชิงของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ
0: ครับแล้วเราเองนะครับเพราะว่าเราก็มีทั้งคู่ค้าที่เป็นสหรัฐกับจีนเราขาดดุลกับจีนเราได้ดุลกับสหรัฐเราจะโอ้โหถ้าเกิดแค่นี้เราก็ขาดดุลกับจีนอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นไชน่าช็อคขึ้นมานี่จะยังไงล่ะฮะอาจารย
3: ์คือจริงๆตอนนี้มันก็เป็นภาพนั้นอยู่แล้วนะครับคุณบารินเพราะว่าการขาดดุลกับของจีนกับจีนเนี่ยเราดูตัวเลขมันเพิ่มขึ้นตลอดนะครับ
0: ครับ
3: แต่ว่าหมายถึงผมคิดว่าเราต้องปรับตัวครับคุณบารินนะครับ แล้วเราก็ต้องถามนะอย่างที่เราพยายามจะถามกันว่าเอ๊นอกจากความท้าทายแล้วมันมีโอกาสอะไรบ้างนะครับ เราย้ำสองโอกาสนะครับอันที่หนึ่งก็คือโอกาสจากชิ้นส่วนราคาถูกเครื่องจักรราคาถูกจากเมืองจีนซึ่งอาจจะช่วยในการยกระดับภาคการผลิตยกระดับสินค้านะครับ
0: คร
3: ับอีกอันนึงก็คือโอกาสจากเทคโนโลยีราคาถูกจากเมืองจีนครับคุณวาริน
0: อ่าฮะ
3: เมื่อวานที่เขาคุยกันเรื่องAI เนี่ยท่านรองนายกเอ็นนิติท่านพูดดีมากนะครับท่านใช้คำว่า AI in all ใช่ไหมครับก็คือเอา AI ไปปรับใช้กับทุกเรื่องทุกอย่างทุกวงการยกระดับภาคเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าจะ AI in all นี่ต้อง AI จีนหรือ AI อเมริกาครับคุณบริษัทเมื่อเปรียบเทียบราคานี่ออกไหมครับเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนนะครับก็คือจีนเนี่ยตอนนี้ก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนเทคโนโลยีที่ถูกกว่าของฝั่งตะวันตกแต่ว่ามันก็จะเป็นโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยได้เอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับทุกเรื่องทุกวงการแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจเช่นเดียวกันครับ
0: ครับได้เลยครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับดร.อามตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดของเรื่องที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปักหมุด IMF World Bank ดันที่เที่ยวใกล้กรุงแล้วก็เมืองหลักสุทิศที่คาดว่าจะมีเงินสะพัด 2,250 ล้านบาทเนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงผมมาขยายความต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในงานนี้กันทั้งสัปดาห์นะครับแค่วันนี้ตัวเลขก็ 20,000 กว่าคนแล้วนะครับที่เข้ามาร่วมประชุมนับตั้งแต่เมื่อวานที่เปิดตัวกันไปนะครับและคนเหล่านี้เนี่ยคือเป็นบรรดานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงมีกำลังซื้อสูงนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยจะต่อยอดกับเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อในรายการในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวารินทร์ สัจเดลสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับเกาะติดการประชุมของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ World Bank นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 90.5 FM 30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
10: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
9: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
10: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยเรื่องรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเช่นชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์ 20:00 น.ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Cord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
2: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ ThinkingRadio ทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชในวันนี้ครับอังคารที่13ตุลาคมนะครับก็เป็นวันหยุดกันได้พักผ่อนกันแต่ว่าเรื่องราวความน่าสนใจของเศรษฐกิจจากทั้งในและต่างประเทศนั้นไม่ได้หยุดกันเลยนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเองนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมฮะเขาก็จะประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ธนาคารโลกประจำปีในทุกเดือนตุลาคมนะครับว่ากันทั้งสัปดาห์กันเลยนะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยไฮไลท์ก็ถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็คือวันนี้เสร็จแล้วก็วันศุกร์นะครับที่จะปิดกันเนี่ยนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับทำให้วันนี้ทั่วโลกเขาก็สนใจกันหมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมคณะทั้งหมดเดี๋ยวก็จะเปิดเลยครับมุมมองนะคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจของโลกทุกภูมิภาคนะครับและโดยเฉพาะของประเทศไทยอีกต่างหากนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ถอดตัวเลขนี้แล้วก็ดูนะครับว่าเราจะตีโจทย์ที่ IMF เขามองบ้านเรายังไงกับมองเศรษฐกิจยังไงนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับตลาดทองคำยังคงซื้อขายปกติแต่ตลาดหุ้นปิดทำการนะฮะทองคำบ้านเราวันนี้ก็ปรับพอของปากของคอครับ10กว่ารอบเท่านั้นเองสุดที่ก็ปรากฏว่าบวกขึ้นแผ่วๆ50บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 66,300 บาทขายออก 66,500 บาทครับส่วนทองรูปพรรณนะครับราคาขายออกขึ้นไปอยู่ที่ 67,300 บาทวันนี้ตลาดหุ้นปิดทำการเงินบาทในประเทศก็ปิดทำการซื้อขายนะครับมาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกันวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าน่าคุยนะฮะว่าวันนี้สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยความน่าสนใจตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะตัวเลขสัญญาณเศรษฐกิจทั้งระดับโลกนะฮะเอเชียแล้วก็มาถึงอาเซียนรวมถึงเขาจะมีจัดด้วยนะนะว่าเป็นอาเซียนบวก5หรือว่าอาเซียนทั้งหมดแล้วก็ประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคของเอเชียอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าสิ่งที่วันนี้นะผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเห็นตัวเลขกันไปแล้วแต่ตัวเลขเนี่ยมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนอย่างไรผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจที่สุดในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็คนที่ทำการค้านี่นะครับผมว่าต้องฟังเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกเลยนะครับว่าสัญญาณของเศรษฐกิจนั้นจะทำให้ทุกคนเนี่ยก้าวผ่านในช่วงภาวะที่ยากลำบากแสนเข็ญของเศรษฐกิจประเทศไทยไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับเอาละครับอยู่ในสายกันพูดคุยนะฮะกับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมลชัยครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเงินทุนเกียรตินายกินภัทระสวัสดีครับดร.พิพัฒน์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับดร.พิพัฒน์ครับวันนี้ก็เป็นนั้นว่าทั่วโลกได้รู้นะฮะว่า IMF นั้นมองเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเอเชียและบ้านเราเป็นอย่างไรเริ่มคำถามแรกกันดีกว่าฮะทำไมเขาถึงมองว่าเศรษฐกิจของโลกปีนี้และปีหน้าเนี่ยมันจะขยายตัวขึ้นมาครับ
5: จริงๆเศรษฐกิจโลกก็ต้องคาดการณ์กันอยู่แล้วว่าจะต้องขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็อัตราการขยายตัวเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3% บวกลบเนี่ยนะครับมาเป็นต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่เขาไฮไลท์เนี่ยนะครับก็คือมันมีการปรับประมาณการ GDP ปีหน้านะครับขึ้นนะครับจาก 3.5 2% เป็น 3.4% แล้วปรับประมาณการปีนี้ลงนะครับจากคิดว่าโลกจะชะลอลงมาเล็กน้อยนะครับจากปี2025โตได้ 3.5% ก็คือจะเอาลงไปเหลือ 3.1% นะครับแต่ว่าสิ่งที่คิดว่าเป็น key point ในวันที่ผมว่าน่าสนใจ2-3เรื่องนะครับก็คืออันที่1เนี่ยนะครับเศรษฐกิจโลกยังต้องใช้คำว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับใช้คำว่า resilient ได้นะฮะก็คือถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงหลายเรื่องนะครับถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีต้นมาเนี่ยนะครับมันมีทั้ง geopolitics มีทั้งสงครามมีทั้งราคาน้ำมันใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่ IMF พยายามไปบอกเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าจะมีช็อคพวกนี้เข้ามานะครับแต่ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ได้อ่อนไหวอย่างที่กังวลเอาไว้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยขยับขึ้นไปค่อนข้างสูงในช่วงไตรมาสที่2นะครับปรับลดลงมาแล้วก็เด้งขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับแต่ผลกระทบจากออยล์ช็อคโดยรวมเนี่ยนะครับมันมีผลน้อยกว่าที่กังวลไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยนะครับก็คือพยายามจะบอกว่าสาเหตุนึงที่ทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยแข็งแกร่งกว่าที่คาดเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เรื่องของ data center นะครับการลงทุนกันย้ายการผลิตการส่งออกทั้งหลายนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศในเอเชียเนี่ยนะครับที่มีได้รับอานิสงส์ค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นอย่างไต้หวันเนี่ยครับโตที่ double digit เลยนะครับเกาหลีจากที่โตช้าๆเนี่ยไปปีนี้ก็โตขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเมืองจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากกระแสเงินลงทุนนะครับที่ไปสนับสนุนเทคโนโลยี AI ครับ
4: ครับซึ่งอันนี้น่าสนใจหลายๆด้านด้วยกันเพราะว่าเป็นอันว่า AI ช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกต่อไปในปีหน้าทีนี้พอเราแกะเศรษฐกิจในแต่ละประเทศเอาแบบใหญ่ๆกันเลยนะฮะเช่นอเมริกาเบอร์หนึ่งของโลกจีนเบอร์สองของโลกของอเมริกาเนี่ยIMF ให้ตัวเลขเนี่ยแบบนิ่ง3ปีติดกันเลยใช่ไหมฮะ 2.3% เนี่ยนะครับ
5: ครับแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเราจำกันได้ครับก่อนหน้านี้จะมีความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มันก็เหมือนกับความกังวลนั้นก็โดนใช้คำว่า push back ออกไปก็คือถูกดันออกไปนะครับผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายตัวของการลงทุนเกี่ยวกับ AI เนี่ยแหละครับที่มีกระแสที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทาง IMF เองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโลกเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้คำว่า K-shape แบบที่เราใช้กันบ่อยๆนะก็คือมีทั้ง winner นะฮะแล้วก็มีทั้ง loser นะครับคนที่เป็น winner ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ประเทศในเอเชียที่รับอานิสงส์จากเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของการส่งออกนะครับแต่ประเทศที่เป็น loser นะครับหรือคนที่รับผลกระทบเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีหรืออาจจะไม่ได้รับอันนี้ส่งเท่านะครับแล้วก็เจอกับราคาน้ำมันที่แพงขึ้นด้วยครับ
4: ครับก็แสดงว่าประเทศที่เศรษฐกิจถูกชะลอถูกลดตัวเลขเป้าหมายเพราะว่าเราไปพึ่งพลังงานกันเยอะยกตัวอย่างเช่นในแถบเอเชียทั้งหมดนี้เลยเกือบหมดเลยใช่ไหมครับ
5: แต่จริงๆเอเชียได้ประโยชน์จากกระแส AI ด้วย
4: AI
5: ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยแต่ว่าก็ได้ดีมานด์จาก AI เข้ามาช่วยไว้ครับ
4: ทีนี้มาดูเศรษฐกิจเบอร์2อันนี้น่าสนใจนะดร.วิพัฒน์ครับเพราะว่า IMF เนี่ยกดตัวเลข3ปีติดกันของจีนนะฮะ2025เนี่ยโต5 2026วิ่งเหลือ 4.5 2027คาดว่าเหลือ4อันนี้น่ากังวลไหมครับสำหรับจีนเนี่ย
5: คือจริงๆต้องเรียนว่าจีนนะครับคงไม่มีใครคาดว่าจีนเนี่ยจะโตด้วยอัตราแบบ5 6 7 8% ไปได้เรื่อยๆถ้าเราจำได้ย้อนไป10ปีที่แล้วนี่คือจีนโตอยู่8ถูกมั้ยฮะอันนี้สิ่งที่ผมว่าทุกคนก็คาดเดาอยู่แล้วก็คือต่อไปนี้จีนจะต้องโตช้าลงจากที่เคยโต8วันนี้เหลือโตประมาณ 4-5 แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องอาจจะลงไปเหลือ 3-4 นะครับก็คิดว่ามีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยก็คือระดับของ GDP ต่อหัวเค้าเนี่ยนะครับภายใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเค้าเร่งตัวค่อนข้างเยอะนะครับคือโตเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากวันนี้จีนแซงไทยไปค่อนข้างเยอะแล้วเกือบจะ2เท่าแล้วนะฮะในแง่ของ GDP ต่อหัวเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะโตด้วยอัตราเดิมนะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของโครงสร้างประชากรที่จีนเนี่ยเจอคล้ายๆกับไทยก็คือจำนวนประชากรเนี่ยกำลังจะลดลงนะครับจากอัตราการเกิดที่ปรับลดลงนะครับแล้วเรื่องที่3เนี่ยวันนี้ถ้าเราดูในประเด็นระยะสั้นเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจีนเนี่ย ค่อนข้างอ่อนแอจากเรื่องของปัญหาอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่าเขาพยายามจะเร่งภาคการผลิตเรื่องของเรื่องการส่งออกนะครับแต่ว่าถ้าไปดูเศรษฐกิจภายในประเทศจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นภาคที่ค่อนข้างใหญ่นะครับพอมันชะลอตัวเนี่ยมันก็ดึงเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับและวันนี้จริงๆสิ่งที่คนส่วนใหญ่ประมาณการก็คือคาดว่าจีนคงจะค่อยๆโตช้าลงช้าลงจากที่เคยเห็น5ต่อไปก็คงจะเริ่มเห็นเลข4แล้วก็อาจจะลงไปเหลือเลข3ได้เหมือนกันครับ
4: ครับก็น่าเป็นกังวลเหมือนกันเพราะว่าเป็นเครื่องจักรเบอร์หนึ่งของเอเชียนี่นะฮะเดี๋ยวผมไปดูอีกประเทศหนึ่งชมพูทวีปอินเดียอินเดียเนี่ย IMF ก็บอกว่าให้โต 7.0% เสมอกัน2ปีคือปีนี้กับปีหน้าไม่ได้คาดการณ์นะครับแต่ว่าลดจากปีที่แล้วเพราะปีที่แล้ว 7.8 ตรงนี้ดร.วิพัฒน์มองไงครับ
5: คืออินเดียเนี่ยจะต่างกับจีนนะครับอินเดียเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของโครงสร้างประชากรเนี่ยก็ยังขยายตัวอยู่นะครับเพราะว่าจำนวนการเกิดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้แย่เท่าจีนนะครับแล้วก็ระดับของ GDP per capita หรือรายได้ต่อหัวเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำกว่านะครับงั้นก็มีคนถามมาอยู่แล้วนะว่าหลังจากจีนถ้าจีนชะลอไปเนี่ยใครจะขึ้นมาเป็นคนที่เป็นคอนทริบิวเตอร์นะครับหรือเป็นคนที่ทำให้เศรษฐกิจเอเชียเศรษฐกิจโลกโตได้ผมว่าอินเดียก็คงเป็นหนึ่งในความหวังนะครับว่าน่าจะโตมาจากขึ้นมาจากฐานที่ค่อนข้างต่ำกว่านะครับแล้วก็จริงๆผมว่าคล้ายๆกันนะครับว่าพอช่วงไหนที่เศรษฐกิจบูมนะครับมันก็จะบูมในช่วงที่ระดับรายได้ต่อหัวเนี่ยเริ่มจากในระดับที่ต่ำพอระดับรายได้ต่อหัวขึ้นมาถึงระดับนึงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มชะลอตัวเป็นเรื่องธรรมชาติถึงว่าคิดว่าตอนนี้อินเดียน่าจะเป็นคนที่ต้องรับไม้ต่อจากจีนในแง่ของคนที่จะรับผิดชอบจะเป็นแรงส่งในแง่ของเศรษฐกิจโดยรวมของเอเชียครับ
4: ครับโอ้ถือว่าเป็นอินเดียกลายเป็นแบกใหม่แทนจีนก็ว่าได้นะฮะต่อไปเนี้ย
5: ก็จริงๆต้องบอกว่าจากฐานที่ค่อนข้างต่ำใช่ไหมครับแล้วก็ในแง่ของโครงสร้างประชากรไม่ได้มีแรงกดดันเท่ากับหลายๆประเทศในเอเชีย
4: ใช่ครับเพราะวันนี้ที่คุยกับดร.มาร์ตินในมุมของเศรษฐกิจโลกเอาทั้งโลกมาดูอเมริกามาดูจีนมาดูอินเดียเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้เราจับได้อย่างหนึ่งว่า IMF เนี่ยก็มองแหละมันโอกาสโตมันมีการปรับตัวเลขได้แต่ว่าสิ่งที่เขาก็บอกไปว่า3อย่างด้วยกันใช่ไหมครับว่าที่ตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยต้องระวังกันนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันนะฮะเรื่องของ AI นะฮะเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะที่ตอนนี้โอ้มันเบ่งบานมากแต่น่าสังเกตนะฮะสามปัจจัยเสี่ยงที่ IMF บอกเนี่ยทั้งหมดมันเชื่อมไปที่เงินเฟ้อทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับผมว่าวันนี้สิ่งที่ผมว่านั้นเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงราคาน้ำมันใช่ไหมครับพูดถึงAI CapEx แล้วก็โลกที่แบ่งเป็น winners แล้วก็ losers ใช่ไหมครับส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือพอราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยเงินเฟ้ออยู่แบบที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเราจะเห็นว่าธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกเนี่ยกลับมาเป็นกระแสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงภาคการคลังเรื่องของหนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการในการกู้เงินเพื่อจะไปลงทุนเนี่ยมันกำลังดันทำให้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นสู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับงั้นต้นทุนของการกู้ยืมเงินที่แพงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกู้หรือเป็นบริษัทกู้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสำคัญว่าใครก็ตามที่มีความเสี่ยงในแง่ของกระแสเงินสดนะครับแล้วเราเห็นกำลังเจอความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจสามารถไปเจาะทำให้อาจจะเศรษฐกิจชะลอตัวลงหรือไปทำให้เกิดปัญหาในภาคการเงินต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอีกอันหนึ่งที่เขาพยายามไฮไลท์ไว้ครับ
4: ครับเพราะสามตัวนี้ถ้าเอาเข้าจริงนะฮะมันมีตัว AI ที่มันมีทั้งบวกและลบแต่อีสองตัวแรกนี่ดูเหมือนมันจะลบพอสมควรถูกไหมฮะ
5: ใช่ก็ผมว่าก็จริงๆ IMF ก็พยายามไฮไลท์ความเสี่ยงมาตลอดนะครับก็มีความเสี่ยงอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้าง
4: นั่นสิครับพอเรามาจับเชื่อมทั้ง3ปัจจัยที่ก็เตือนโลกเนี่ยเฮ้ยมันนำไปสู่เรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่ทุกคนจะกลัวกันถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเราแกะแต่ละตัวฮะต้องระวีพันธ์แสดงว่าปีนี้หรือในยุคนี้โลกสามารถจะมีความยืดหยุ่นสูงในการต้านทานกับราคาพลังงานที่แพงๆได้แล้วใช่ไหมครับ
5: ผมว่าเขาใช้คำว่าโชคดีที่มันมีการลงทุนเพื่อเข้ามาแอบสอบตรงนี้ได้นะครับ คือก็คือใช้คำว่าAI แล้วการลงทุนที่ร้องกับ AI เนี่ยนะครับเป็นตัว offset ที่สำคัญที่ไปช่วยลดบรรเทาผลกระทบนะที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันนะฮะคือสมมติปกติเนี่ยราคาน้ำมันแพงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีเงินเหลือไปใช้จ่ายอย่างอื่นน้อยลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุปสงค์ในประเทศเนี่ยก็จะอ่อนแอลงแต่ว่าโชคดีว่ามีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI เข้ามาก็ไปดันนำให้อุปสงค์โดยรวมของเศรษฐกิจหลายๆเศรษฐกิจเนี่ยช่วยพยุงเอาไว้นะครับไฮไลท์ไว้พอสมควรเนี่ยนะครับก็คือบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มประโยคเรื่องของ resilience ใช่ไหมครับก็คือความแข็งแกร่งหรือความทนทานของเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะไฮไลท์เหมือนกันว่ามันก็มีอีเวนต์นะครับหรือเหตุการณ์ที่อาจจะ reverse ไอ้ resilience ที่เราพูดถึงกันได้ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าenergy shock เนี่ยไม่จบนะฮะสงครามสู้ต่อโรงกลั่นถูกทำลายราคาดีเซลราคาเจ็ตเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปอีกอันนี้ก็จะไปให้มีความเสี่ยงที่ไปซ้ำเติมความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่สูงมาในช่วงที่ผ่านมาใช่มั้ยฮะอันที่2เนี่ยถ้าเกิด AI ที่คนกำลังบอกว่ามันเป็นไฮป์ใช่มั้ยฮะแล้วมันทำให้ไม่เศรษฐกิจดีทำให้ตลาดหุ้นดีเนี่ยเกิดโดนประเด็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนของ AI จนทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมี correction หรือว่าปรับตัวลดลงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไปกระทบปัจจัยที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจเอาไว้ใช่ไหมฮะแล้วที่สามเนี่ยเกิดความกังวลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงภาคการคลังนะฮะก็อาจจะทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นเนี่ยตอนนี้นะครับมันส่งผลไปทำให้คนกังวลแล้วไปทำให้อาจจะไปเกิดความเสี่ยงต่อเนื่องได้นะฮะซึ่งวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีใช่ไหมครับในอังกฤษเองญี่ปุ่นสหรัฐเนี่ยวันนี้ความเสี่ยงเรื่องภาคการคลังเนี่ยคนพูดถึงกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็บอกว่ามันก็จะไปผลกระทบทำให้ภาษานักเศรษฐศาสตร์ใช้คำว่า self fulfilling นิดนึงเนี่ยก็คือคนกังวลความเสี่ยงคนก็ยิ่งไปขายพันธบัตรพวกนี้ก็ยิ่งให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นแล้วก็ไปทำให้โกลด์เนี่ยได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมองว่าริสเนี่ยมันเอียงไปด้านที่จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยอ่อนแอลงได้ครับ
4: ครับมีหน้าหรอครับทางกรรมการผู้จัดการ IMF หรือว่าทางหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ IMF เนี่ยก็ยังเชื่อมไปต่อประเด็นที่2ถูกไหมครับตรงที่ว่าคือเขากลัวมากว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกเนี่ยมันจะไปถึง 100% ภายใน GDP ของปี2030แล้วตอนนี้อย่างที่ดร.วิพัฒน์พูดเมื่อสักครู่คือวันดีคืนดีก็ได้ยินว่าฝรั่งเศสหนี้สาธารณะเริ่มมีปัญหาแล้วนะแล้วก็บอนด์ยิวของฝรั่งเศสก็อีลุงตุงนางกันพอสมควรเนี่ยนะฮะถามว่าทำไมตรงเนี้ยมันเริ่มที่จะกลายเป็นแผลปะทุขึ้นมาจนกลายเป็นคำเตือนล่วงหน้ากันแล้วครับ
5: ครับก็จริงๆตั้งแต่คือจริงๆอาการของการจริงๆอาการของการที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันมีตั้งแต่หลังโควิดแล้วใช่ไหมคล้ายๆไทยเนี่ยฮะที่ก่อนโควิดเนี่ยหนี้สาธารณะเราแค่41%เนี่ยนะฮะแต่พอผ่านโควิดมาเนี่ยเราก็ต้องกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบเนี่ยตอนนี้เราขึ้นมา68แล้วนะฮะขึ้นมา 20% นะครับในหลายประเทศอย่างในสหรัฐเนี่ยนะครับก็จาก80ขึ้นมาเป็น100ใช่ไหมครับในหลายประเทศในยุโรปก็เจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับว่าวันนี้คนก็จะเริ่มตั้งคำถามเหมือนกันว่าเราเนี่ยนะครับผ่านโควิดมาแล้วนะครับหนี้สาธารณะมันเด้งขึ้นไปแล้ววันนี้อยู่ในต้องจ่ายคืนแล้วนะจ่ายคืนคือตอนช่วงโควิดเนี่ยไปเพิ่มหนี้สาธารณะกันเยอะวันนี้ต้องเพิ่ม เรื่องของการเกินดุลหรือลดการขาดดุลได้แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจก็ชุบมือเปิดนะคือใช้เงินเหมือนเดิมเลยจนหนี้มันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนตลาดตั้งคำถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วนี่น่ากลัวไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเลยตลาดเลยกลับมาเริ่มกังวลนะครับจนทำให้หลายคนเนี่ยตอนนี้กำลังเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปเปรียบเทียบกับEuropean Debt Crisis นะฮะสถานการณ์วิกฤตนี่ในยุโรปช่วงปี2011 2012 2013นะตอนนั้นเนี่ยกรีซจำได้ไหมที่กรีซโอ้โหนี่เยอะมากคนขายนี่ของกรีซจนตั้งคำถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวใครจะมาช่วยเบลเอาท์อะไรต่างๆใช่ไหมครับวันนี้ ปัญหาไม่ได้อยู่กับกรีซปัญหาไม่ได้อยู่กับโปรตุเกสปัญหาไม่ได้อยู่กับสเปนแล้วนะฮะประเทศเหล่านั้นเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องภาคการคลังไปเยอะมากเพราะเขาเจอแรงกดดันคล้ายๆกันในช่วงเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับวันเนี้ยเขากลายมาเป็นประเทศที่สามารถลดหนี้ลงได้นะครับถ้าไม่รวมค่าใช้จ่ายที่จ่ายคืนดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้เขาเกินดุลการคลังแล้วนะฮะสิ่งสปอตไลท์เนี่ยนะครับมันเทิร์นมาโดนประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีแทน
4: ใช
5: ่พอมันโผล่มาเนี่ยเมื่อก่อนนี้กรีซเนี่ยกรีซเป็นเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดในยุโรปนะฮะแล้วถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าถ้ากรีซเป็นอะไรไปเนี่ยประเทศในยุโรปเนี่ยช่วยกันเบลเอาท์กรีซได้ใช่มั้ยฮะวันเนี้ยนะครับเศรษฐกิจที่กำลังเจอปัญหาคือฝรั่งเศสกับอิตาลีซึ่งเป็นเบอร์2และเบอร์3ของยุโรป
4: คร
5: ับมันจะเจอปัญหาไม่ใช่ too big to fail นะฮะจะเป็นปัญหา too big to save ที่ใหญ่เป็นไปที่ไม่มีใครเซฟได้แล้วเพราะว่าใหญ่กว่านั้นคือเยอรมันแค่คนเดียวแล้วซึ่งเยอรมันก็ไม่สามารถเบลเอาท์ประเทศที่เป็นอันดับ2ได
4: ้
5: เพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดก็เลยดูเหมือนว่าถูกกำลังถามคำถามพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่ในสโคปของตัวปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของตัวนโยบายการคลังถ้าเทียบกับเมื่อตีตอนปี2011เนี่ยนี่มันปัญหาการขาดดุลการคลังเนี่ยเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยมันใหญ่กว่านี้นะครับตอนนี้มันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คนกังวลเนี่ยก็คือการเมืองเนี่ยวันนี้ไม่มีใครพูดถึงการลดการขาดดุลการคลังเลยนึกออกไหมคือว่าถ้าเกิดความเสี่ยงเนี่ยมันคือการที่เรากังวลว่านี่สาธารณะจะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยวิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือการลดการขาดดุลการคลังถูกไหมฮะ
4: ใช่
5: เพื่อที่จะพยายามบอกตลาดว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวมีเงินมาจ่ายคืนนะ

0: ก็ต้องสร้างความมั่นใจก่อนนะฮะว่ารับมือไหว แต่ว่าถ้ามันก็คือขึ้นอยู่กับประเทศแบบไหนที่เจอปัญหาใช่มั้ยฮะถ้าเป็นฝรั่งเศสเป็นอิตาลีอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่อยู
1: ่ครับโอ้ก็นะพอเศรษฐกิจโลกเราเห็นตัวเลขปรับขึ้นก็ดีใจได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามาดูในรายละเอียดกับไอ้เครื่องยนต์ของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างเปราะบางจริงๆทีนี้พอเข้ามาถึงประเทศไทยอ่ะวันนี้ชัดละประกาศออกมาเรียบร้อย IMF เอาเข้าจริงเนี่ยเท่ากับปรับตัวเลข GDP เราขึ้นมา2ครั้งติดกันจาก 1.5 วันนี้เป็น 2.1 ถ้าถามดร.พิพัฒน์ตรงๆฮะถือว่าเป็นไปตามคาดไหมและตัวเลข 2.1 นี้ถือว่าเรายังพอใจได้ไหม
0: คือจริงๆต้องบอกว่า IMF ยังให้ตัวเลขการประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยที่ยังต่ำกว่าคอนเซนซัสนะฮะในหรือนักวิเคราะห์ที่ตอนนี้ปรับขึ้นมาผมว่าน่าจะเข้ามาใกล้ๆสักประมาณ 2.2 ถึง 2.5% ถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือเพราะว่าถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยควอเตอร์1เนี่ยก็โตไป 2.5 2.6 แล้วนะฮะไตรมาส2เนี่ยอาจจะชะลอมาที่ 1.8 งั้นจริงๆครึ่งแรกเนี่ยก็เกินตัวเลขที่ IMF ให้แล้วงั้นผมว่าเขาอาจจะมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆน้ำมันหรือว่าผลกระทบจากการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็มีโอกาสที่เราอาจจะเห็น IMF ปรับสูงขึ้นกว่านี้นะครับเพราะวันนี้ผมว่าประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของคนอื่นเนี่ยก็สะท้อนขึ้นมาแต่ผมว่าห่างกันจุด 2.3 จุด 4 อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเมสเสจที่สำคัญเลยก็คือเขาให้ไทยเนี่ยโตช้าที่สุดในภูมิภาคเอเชียเลย
1: ใช่เลย
0: เพราะว่าถ้าเราพูดย้อนกลับไปถึงประเด็นแรกที่เขาส่งเห็นปัญหาเนี่ยนะครับคือบอกแล้วว่าเอเชียเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มประเทศนะครับที่ได้รับอานิสงส์จากอุปสงค์เกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับ AI เยอะที่สุดใช่ไหมฮะแล้วไปดูอย่างไต้หวันเนี่ยนะครับควอเตอร์2เนี่ยโตไป10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะทั้งปีไอเนี่ยให้โตเกิน 10% เกาหลีก็คือโตขึ้นมาจาก 1% กว่าโตมาสัก 3% เวียดนามโตประมาณ 8 มาเลย์โตประมาณ 6 อะไรเงี้ยไทยก็คือโต 2% บวกลบนั้นมันค่อนข้างแตกต่างประเทศอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นpoint ที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ในsupply chain ของการลงทุนเกี่ยวกับ AI แล้วก็การส่งออกเกี่ยวกับ AI แต่ปรากฏว่าเลขอันนี้ส่งทางเศรษฐกิจที่เราได้เนี่ยนะครับมันน้อยกว่ากลุ่มประเทศอื่นค่อนข้างชัดเจนนะครับถึงแม้ว่านะครับจริงๆ IMF เนี่ยนะครับพูดว่าไทยเนี่ยนะครับเป็นคนที่ส่งออกAI export เนี่ยคือการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยนะครับที่ใหญ่ที่สุด4อันดับของโลกนะครับใช้คำว่าเป็น top 4
1: ใช่
0: ซึ่งคนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะพูดถึงเกาหลีไต้หวันมาเลยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะฮะจริงๆเขาบอกว่าเราได้ประโยชน์แต่กลายเป็นว่าผลกระทบที่มาถึงตัวเลข GDP ผลกระทบที่มาถึงรายได้ของคนในประเทศจริงๆเนี่ยนะครับกับมีน้อยกว่าประเทศอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับอันนั้นผมว่าเป็นข้อสังเกตที่จริงๆก็สอดคล้องกับที่เรามองเหมือนกันเพราะตัวเลขเราก็เห็นแบบนั้นนะครับ
1: ครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนอกจากเราวันนี้ถ้าเราจัด11ประเทศในอาเซียนเนี่ยเราโตชนะบรูไนกับเมียนมา2ประเทศนะฮะไอ้ตัวเลข 2.1 เนี่ยแล้วพอไปจัดเข้าทั้งหมดได้ถูกไหมฮะแล้วพอไปจัดเข้ากับเอเชียเอ้าทำไมเรา 2.1 ซึ่งอยู่ในกลุ่มประมาณตีสว่า 2% บวกลบนิดๆเนี่ยนะครับแล้วมันก็เลยกลับมาตรงที่ว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไอ้ตัวการส่งออกหรือว่า net export import ของ semiconductor ก็ดี microchip ก็ดีหรือจะ PCB อะไรก็แล้วแต่ซึ่งนำไปสู่ AI เนี่ยทำไมมันถึงได้ให้น้ำหนักกับเราน้อยมากขนาดนั้นเนี่ย
0: คือผมจะมีข้อสังเกตอยู่ประมาณ3ข้อนะฮะประเด็นแรกเนี่ยก็คือ gross investment นะคือตัวเลขที่เราบอกว่าเราส่งออกเยอะเนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงผลประโยชน์สุทธินะครับที่ประเทศได้นะทำไมถึงพูดอย่างนั้นคือพูดง่ายคือว่าเราเนี่ยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานจริงก็คือเราเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่ประกอบแล้วก็ส่งออกแต่เรานำเข้าสินค้าเยอะมากเพื่อมาผลิตแล้วก็ส่งออกออกไปทำให้มูลค่าเพิ่มนะ value added จากการกระบวนการผลิตนั้นเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าที่ควร ลองนึกภ

0: นะครับไต้หวันเนี่ยนะครับเขาผลิตชิปใช่ไหมครับเขามี TSMC เขามีอะไรเนี่ยนะฮะกระบวนการผลิตเขาเนี่ยทั้งออกแบบทั้งผลิตทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมูลค่าเพิ่มมันอยู่ในประเทศเขาเกือบหมดเลยนะฮะงั้นแล้วถ้าแล้วความต้องการของสินค้าพวกนี้มันโตเร็วมากนะครับงั้น value added เขาเนี่ยเลยได้เต็มๆนะถึงแม้ว่านะครับถ้าเราไปดูเนี่ยเราเนี่ยส่งออกใช่ไหมครับในช่วงประมาณ8เดือนแรกของปีเนี่ยตัวเลขส่งออกเราโต 18% นะ
1: ว้าว
0: ซึ่งถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าการนำเข้าเราโต 40% นะฮะงั้นการนำเข้าเนี่ยมันเยอะจริงๆแล้วก็เป็นการนำเข้าเพื่อเอามาผลิตเพื่อการส่งออกแล้วก็การนำเข้าเพื่อเอาไปลงทุนด้วยเพราะช่วงหลังเราก็มีพวกการลงทุน data center การลงทุนต่างๆเนี่ยซึ่งอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ได้พูดชัดว่านำเข้าที่โตเร็วกว่าส่งออกเนี่ยเป็นเพราะเป็นการนำเข้าเพื่อผลิตเพื่อการส่งออกแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าเพิ่มสุทธิที่เราได้จากกิจกรรมที่เราบอกว่าโอ้เราติด1ใน4เนี่ยนะฮะพอมาถึงเป็นมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะมีน้อยกว่าที่คาดนะครับนั่นคือข้อสังเกตข้อที่1นะครับข้อสังเกตข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือถึงแม้ว่าเรามีเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับเน็ตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเน็ตเวิร์คนะครับดิสก์ไดรฟ์นะครับที่ไปทำให้เรามีการส่งออกพวกนี้เยอะๆเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูอย่างตัวเลขที่เราอาจจะเคยได้ยินกันก็คือmanufacturing production นะครับก็คือการผลิตดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับโตน้อยกว่าตัวเลขการส่งออกเยอะมากนะครับก็คือแต่ว่าถึงแม้ว่าเรามีอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับแต่อุตสาหกรรมที่ยังเผชิญความท้าทายจากอุตสาหกรรมรูปแบบเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นปิโตรเคมีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอะไรพวกนี้ก็คือเป็นพระเอกเดิมของประเทศไทยเนี่ยนะครับพูดง่ายคือพระเอกใหม่เนี่ยมานะฮะแต่พระเอกใหม่เนี่ยยังตัวเล็กเมื่อเทียบกับพระเอกเก่าพระเอกเก่าเนี่ยยังเหนื่อยอยู่เลยนะครับยังโดนโจมตียังโดนอัดกันอยู่เลยนะครับงั้นกลายเป็นว่าวินเนอร์ที่มีเนี่ยไม่ใหญ่พอที่จะลากเศรษฐกิจโดยรวมทั้งอันขึ้นไปได้นะครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่2นะครับก็คือ gross export นี่เท่ากับ net benefit นะครับคือถึงแม้ว่าเราจะโชว์ยอดส่งออกเยอะก็ตามเนี่ยแต่ว่าผลประโยชน์สุทธิต่อเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยยังไม่เยอะเพราะเรายังเจอปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมรูปแบบเก่าอยู
1: ่โอ้
0: ไม่เห็นได้ชัดเลยนะว่ารถยนต์ ICE ผลิตน้อยลงซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องรถยนต์ก็โดนเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าของใหม่โตจริงแต่ของเก่ายังไม่หยุดหดตัวแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยนะครับก็คือเศรษฐกิจภายในประเทศเองเนี่ยยังค่อนข้างมีความท้าทายนะครับที่เห็นชัดๆอย่างเช่นวันนี้เราพูดถึงหนี้ครัวเรือนเราพูดถึงการบริโภคภายในประเทศเราพูดถึงธุรกิจอย่างเช่นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวนะครับพวกนี้มันกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าเรามีภาคการผลิตรูปแบบใหม่การส่งออกที่ดีการลงทุนใน data center อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ตรง อุปสงค์ภายในประเทศเนี่ยยังไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มันขยายตัวได้เต็มที่นะงั้นก็คือง่ายๆคือว่าผลประโยชน์เนี่ยมันยังไม่ไหลลงมาถึงคนทั่วไปในภาคเศรษฐกิจงั้นการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันก็เลยยังไม่ดีขึ้นงั้นต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าที่ผลประโยชน์พวกนี้มันจะกระจายไปถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
1: โอ้โห3ข้อสังเกตเนี่ยหนักทั้งนั้นนะฮะดร.วิภัทรครับเพราะมันแสดงได้หลายอย่างคือ1ใช่มั้ยฮะคือไอ้การพัฒนาของเราเศรษฐกิจต้องยอมรับว่าถ้าเป็นศัพท์นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า lagging ถูกไหมหรือมันละกาดถูกไหมฮะ
0: คืออาจจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราเก่งนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ปิโตรเคมีนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้าไปรวมกับอิเล็กทรอนิกส์และอาหารเนี่ยจริงๆเป็นพระเอกที่เราทำได้ค่อนข้างดีในช่วงเป็น10ปีที่ผ่านมานะครับจริงแต่ว่าใน 3-4 อุตสาหกรรมแรกเนี่ยนะครับมันกำลังเจอความท้าทายจากการแข่งขันจากสินค้านำเข้าการแข่งขันจากจีนอะไรเงี้ยนะครับแต่การเป็นว่าอิเล็กทรอนิกส์พระเอกอยู่คนเดียวเลยวันนี้แต่ว่าตัวประกอบอีก4ตัวเนี่ยหรือพระเอกเดิมเนี่ยนะครับยังน่วมอยู่นะครับยังปรับตัวได้ไม่ดีพอครับ
1: ครับโอ้แต่ก็เป็นนั้นว่าถ้าเราฟังจากตัวเลข IMF ซึ่งเป็นว่าพูดง่ายๆเขาเป็นสถาบันการเงินระดับโลกอิสระเนี่ยสำนักสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับปีนี้เนี่ยที่ให้ตัวเลขมุมมองเศรษฐกิจคาดการณ์เพราะไล่มาตั้งแต่ธนาคารโลกธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียแล้วก็มาสุดท้ายที่ IMF เนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมพวกอันแทบหรือว่า IIF อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเท่ากับว่าทุกสำนัก ดูเหมือนจะมองตรงกันเลยนะครับว่าเราเนี่ยกำลังการเติบโตเราอยู่แค่นี้จริงๆสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพอที่จะเดาได้ว่าผมว่ามันก็อยู่ประมาณเนี้ย 2-3% ในนี้ฝ่ายจะอยู่ข้างล่างหน่อยมาชิด2มากกว่าถึง3แล้วก็อาจจะ2-2.5%ครึ่งอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราพอคาดเดาได้ว่าปีนี้ปีหน้าน่าจะโตในเรนจ์ประมาณเนี้ยครับ
1: ครับครับก็กลับกลายมาเป็นโจทย์ถูกไหมฮะสำหรับทางด้านของรัฐบาลก็ดีหรือภาคเอกชนก็ดีเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะเดินหน้าปีหน้ายังไงเท่าที่มองอย่างนี้เนี่ยครับ
0: จริงๆผมคิดว่าเอาจริงๆนะมันมีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่ามันเริ่มดีขึ้นนะฮะอย่างที่บอกคือ AI อุปสงค์จากเรื่องของ AI เนี่ยจริงๆเป็นแรงส่งที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็การลงทุนใหม่ๆเนี่ยนะครับที่เริ่มเราจะเริ่มเห็นข่าวนะครับจริงๆก็เริ่มมีมานะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับอย่างเช่นเรื่องของ data center แม้กระทั่ง data center เองนะแต่ data center ก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันกับเรื่องของการส่งออกนะครับก็คือตัวเลขยอดลงทุนเนี่ยใหญ่มากนะครับแต่ว่า net benefit ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าหลายคนพูดถึง 80% 70% อาจจะเป็นสินค้านำเข้าใช่ไหมว่าจะเป็นชิปเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้ามองอีกรูปแบบนึงมันก็อาจจะเป็นroom หรือว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถทำให้มันเกิดอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศได้เหมือนกันถูกไหมถ้าจะตัวเลขการส่งออกมันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเราสามารถที่จะผลิตแล้วตอบโจทย์คนที่จะเข้ามาลงทุนมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยนะเพิ่มมูลค่าเพิ่มภายในประเทศจากที่ได้ครับจากการลงทุนเนี่ยผมว่านี่มันก็อาจจะเป็นโอกาสเหมือนกันที่เราจะโตไปพร้อมกับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะฮะแล้วก็การส่งออกที่เกิดขึ้นจากกระแส AI มีมานที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับ
1: ครับก็จะมาถึงปมสุดท้ายแล้วล่ะผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ห่วงกังวลกันและโดยเฉพาะบ้านเราก็คือว่าสภาพตัวเลข GDP มันต้องใช้คำตรงๆนะมันก็ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่อย่างนี้เนี่ยแต่รอบของจังหวะดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลกมันชัดแล้วโดยเฉพาะในปีหน้าหรือแม้แต่โกลเมนแซกล่าสุดก็ยังบอกว่ายังไงประเทศไทยก็ต้องขึ้นปีหน้า3รอบละสลึงเนี่ยนะฮะตรงนี้ดร.พิพัฒน์มองไงครับว่าปีหน้า1มันใช่ไหมสำหรับดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วกดดันแบงก์ชาติบ้านเราไหมครับ
0: ผมว่ามันเป็นแรงกดดันจริงๆนะครับแต่ว่าถ้ามองสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจจะยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะครับแล้วก็ความกังวลอะไรต่างๆที่แบงก์ชาติมีนะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยนะครับต้องตั้งคำถามว่าเงินเฟ้อปีหน้าหน้าตาเป็นไงนะฮะอันนี้ก็ต้องถามคำถามที่ผมว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้มีคำตอบได้ไหมก็คือแล้วราคาน้ำมันปีหน้าจะอยู่ตรงไหนถ้าราคาน้ำมันปีหน้าเนี่ยลงมาต่ำกว่า100นะครับลงไปเหลือ80-70เนี่ยนะฮะผมว่าเราจะมีโอกาสที่เราจะเห็นอัตราเงินเฟ้อเมืองไทยเนี่ยลงไปกลับไปที่0หรือติดลบได้นะครับจำได้ไหมครับว่าไตรมาส2ปีเนี้ยที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันเนี่ยอยู่120 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วราคาน้ำมันที่ปั๊มเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบ50 บาทต
1: ่อลิตร
0: ใช่ไหมฮะงั้นคำถามคือแล้วไตรมาส2ปีนี้ปีหน้าปี2027เนี่ยราคาน้ำมันจะอยู่ที่ไหนนะฮะถ้าราคาน้ำมันยังอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะครับเราก็อาจจะเห็นเงินเฟ้อสัก 1% นะครับไม่ใช่ 4% หรือ 3% อย่างที่กำลังเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับความจำเป็นในการเร่งขึ้นถ้าพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้ออย่างเดียวแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศต่างๆเนี่ยความจำเป็นในการขึ้นมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะมีแรงกดดันให้ขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะมาจาก1คือราคาน้ำมันไม่ลงอย่างที่คาดกันแล้วเงินเฟ้อค้างสูงเป็นเวลานานครับอันนั้นเป็นคำถามที่1ก่อนนะฮะว่าแล้วราคาน้ำมันไปอยู่ตรงไหนนะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็คือยิ่งประเทศอื่นเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างต่างประเทศกับไทยเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับวันนี้ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐเนี่ยอยู่ใกล้ๆ4เราเนี่ยอยู่ที่1แต่ว่าส่วนต่างเนี่ย 3% ละนะครับวันนี้ดอกเบี้ยไทย10ปีนะครับรัฐบาลไทยวันนี้กู้เป็นบาทนะครับ10ปีนะฮะ 2.4% นะครับที่อเมริกาวันนี้กู้เป็นดอลลาร์นะครับ10ปีเนี่ยอยู่ที่ 5.3% อเมริกากู้แพงกว่าเรา 3% กว่านะครับคำถามคือถ้านะครับอเมริกาขึ้นต่อเนี่ยนะครับแรงกดดันต่อแบงก์ชาติมีแน่นอนแต่มันจะออกมาในรูปแบบของค่าเงินถูกไหมฮะ
1: อ๋อใช่
0: เพราะถ้าเกิดค่าเงินไม่อ่อนเนี่ยแบงก์ชาติก็

0: ไม่โดนกดดันก็คงก็แล้วแต่ว่าเงินเฟ้อภายในประเทศเป็นยังไงแต่ถ้าห้างเงินบาทอ่อนนะครับก็จะเจอปัญหา2อย่าง1ก็คืออัตราเงินเฟ้อนะครับจะได้รับผลกระทบจากสินค้านำเข้าเช่นราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะว่าราคาน้ำมันที่คูณกับดอลลาร์มาเป็นบาทเนี่ยก็จะแพงขึ้นก็จะกดดันมันให้เยอะขึ้นงั้นก็อาจจะมีโอกาสที่ถูกกดดันที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่วันที่สองเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันไปลากทำให้มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินอ่อนค่าเยอะๆหรือว่าดอกเบี้ยขึ้นแรงๆเนี่ยก็จะเป็นแรงกดดันที่แบงก์ชาติต้องดูแลเรื่องเสถียรภาพนะครับแต่วันนี้นะครับเรายังwork on assumption ว่าราคาน้ำมันควรจะลงถ้าราคาน้ำมันลงได้จริงๆเนี่ยนะครับแรงกดดันต่อแบงก์ชาติก็ไม่น่าจะเยอะนะครับในเรื่องของเงินเฟ้อมันก็จะไปอยู่ที่เรื่องของค่าเงินแทนนะครับมันก็ต้องตั้งคำถามแล้วครับว่า rate differential เนี่ยจะมีผลต่อค่าเงินเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะยังเห็นแบงก์ชาติเนี่ยพยายามที่จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยไปได้สักระยะหนึ่งอาจจะต้องไปอาจจะพูดถึงจนถึงไตรมาส2ของปีหน้านะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะขึ้นนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันขยับขึ้นไปได้นะครับงั้นผมว่า3ครั้งเนี่ยจะเยอะเป็นนิดนึงนะครับงั้นก็ยังเราอาจจะมองว่าแบงก์ชาติน่าจะพยายามดึงให้มันนานที่สุดเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อไม่ได้เป็นปัญหามากนักนะครับแล้วก็ความเสี่ยงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าคือเศรษฐกิจภายในประเทศตัวเลขมันยังไม่ฟื้นดีครับ
1: โบชัดเจนเลยนะครับสำหรับวันนี้เราได้เห็นทั้งหมดเลยว่าทำไมวันนี้ IMF ถึงประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไทยแบบนี้โลกแบบนี้และปัจจัยทั้งหมดที่วันนี้ถอดออกมาให้เกิดทำความเข้าใจแล้วก็ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นจะได้รู้ครับว่าปีหน้าเราจะว่ายังไงกันต่อโดยเฉพาะห่วงเรื่องดอกเบี้ยกันเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับวันนี้ฮะดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มธุรกิจการเงินของเกียรตินาคินภัทระนะครับขอบคุณครับดร.พิพัฒน์ครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับแหมเอาให้แบบชัดๆเห็นกันเคลียร์ไปเลยนะครับว่าวันนี้ IMF ใช้เวทีของประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยในการแถลงตัวเลขเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาก่อนจะพักกันนิดนึงนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่ IMF เนี่ยเขาประชุมกันกับธนาคารโลกใช้เวทีประเทศไทยนะครับปรากฏว่าวันนี้นะการประชุมวันที่2เขาก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของรายงานเสถียรภาพการเงินโลกประจำปีนะครับหรือเรียกว่า Global Financial Stability Report นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเงินทุนของ IMF เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะความเสี่ยงปัจจุบันตลาดโลกเนี่ยก็ยังมีความผันผวนนะฮะและที่สำคัญก็คือมันก็ต้องมีการเรียกว่าอะไรฮะเป็นการปรับลดเรื่องของตัวเลขคาดการณ์แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะฮะรวมถึงความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นรายงานที่เขาได้ประกาศกันออกมานะครับแต่ทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่าในการที่เขาจะประชุมต่อไปอย่างที่ผมบอกไงว่าทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับพรุ่งนี้นะไล่กันแต่9โมงเช้า10โมง10โมงครึ่งแล้วก็เที่ยงครึ่งนี่นะครับ9โมงเช้าเขาก็จะประชุมกันต่อนะฮะ IMF ก็จะเปิดตัวรายงาน Fiscal Monitor ถ้าเป็นภาษาไทยแปลว่าเปิดตัวรายงานการจับตามองนโยบายการคลังอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าเป็น1ใน3ปัจจัยเสี่ยงที่ธนาคารโลกเตือนไว้นะอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยกับดร.พิพัฒน์แต่ก็คือมีอะไรครับมี1ก็คือเรื่องของ AI ซึ่ง AI มีทั้งบวกและลบ2วิกฤตพลังงานถูกไหมฮะและ3คือหนี้สาธารณะของโลกซึ่งพรุ่งนี้9โมงเนี่ย IMF จะเปิดเผยเรื่องนี้ว่าการจับตามองนโยบายการคลังของรัฐบาลทั่วโลกแล้วก็ในฐานะภาพรวมเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงคือก็จะเปิดแนวโน้มหนี้สาธารณะภาระดอกเบี้ยด้วยแนวทางการสร้างความยั่งยืนของนโยบายการคลังนะนโยบายการคลังถ้าคนเรียนเศรษฐศาสตร์มาหรือชาวบ้านชาวช่องเข้าใจก็มี2อย่างนะครับคือการใช้ภาษีกับการใช้จ่ายเงินลงทุนของรัฐบาลนะครับอันเนี้ยเขาจะเปิดการจับตาตัวนี้ซึ่งก็คงต้องมีนโยบายการคลังประเทศไทยด้วยนะครับว่าภายใต้เศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นก็จริงฟื้นตัวก็จริงแต่ปัจจัยเสี่ยงก็สูงจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้ว10โมงนะฮะ IMF กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF เนี่ยก็จะแถลงข่าว10โมงเนี่ยเรื่องของการมองทิศทางเศรษฐกิจโลกแล้วก็ในเรื่องของเชิงนโยบายสำคัญในการประชุมประจำปีนะก็คงจะมีการสรุปเพิ่มเติมหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับที่สำคัญต่อไปนะฮะประมาณสักสิบโมงครึ่งเนี่ยนะฮะธนาคารโลกทีนี้ธนาคารโลกก็จะจัดเวทีที่เรียกว่า flagship unlocking investment opportunities in emerging markets to create jobs นะฮะอาจจะแปลง่ายนะฮะก็หมายความว่าทำยังไงจะปลดล็อกนะไอโอกาสการลงทุนในพวกตลาดเกิดใหม่เพื่อที่จะสร้างงานสร้างแรงงานนะครับก็จะเป็นการหารือระดมเงินทุนภาคเอกชนในตลาดเกิด

0: จใหม่นี่นะครับเพื่อจะเป็นพื้นฐานในการสร้างงานถ้าใครติดตามการประชุมมาเมื่อวันจันทร์วันแรกเนี่ยธนาคารโลกก็ดีIMF ก็ดีก็พูดถึงเรื่องของ AI ว่าตกลงจะสร้างงานหรือว่าตกลงจะไม่สร้างงานกันแน่ถูกไหมครับแล้วก็มีการเตือนๆกันด้วยคำว่า AI เนี่ยมันถึงจุดที่จะเข้ามาเปลี่ยนเรื่องของการใช้คนประสิทธิภาพการทำงานชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อไปจากนั้นเช่นครึ่งพรุ่งนี้นะครับจะเปิดตัวโอ้อันนี้สำคัญเลยนะฮะ Bangkok Blueprint of Fraud Resilient Financial Services นะครับหรือเป็นการเปิดตัวเขาเรียกว่าเป็นข้อพิจารณาเชิงนโยบายเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินแล้วก็เสริมประสานระหว่างประเทศเพื่อเกิดความมั่นความเชื่อมั่นในระบบการเงินของประเทศไทยนะครับก็จะใช้เวทีนี้เลยนะฮะในการที่จะพูดคุยกันว่าบลูพรินท์หรือพิมพ์เขียวของเราเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับเราจะได้แบบว่าตั้งรับกับสถานการณ์ของการฉ้อโกงทางการเงินในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาการประชุมในวันที่3นะการประชุมประจำปีระหว่าง IMF กับธนาคารโลกซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับบอกแล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยประชุมกันเน็ตเนื้อๆนะฮะเสร็จแล้วมันจะมีผลกระทบเศรษฐกิจแบบไหนและจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อนะครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: Radio
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชา

0: ชุมชัยเวชIMF World Bank Annual Meeting Update
1: ถึงทุ่ม49นาทีนะครับเรากลับเข้าสู่ Econbiz กับช่วงของ Annual Meeting Update ของ IMF กันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าการประชุมของ IMF ก็จะมีต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่เขาอยู่ในประเทศไทยก็กลางสัปดาห์กันสำหรับวันที่14ตุลาคมวันพรุ่งนี้กันนะครับก็ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าสำหรับเรื่องของการประชุมในวันพรุ่งนี้เนื้อหาสาระเด่นๆไล่กันตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณช่วงกลางวันแต่เขาก็จะมีประชุมแยกย่อยกันนะฮะของในแต่ละองค์กรก็ว่ากันไปนะครับอย่าง9โมง IMF ก็จะเปิดตัวรายงาน Fiscal Monitor นะครับจับตาเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการคลังของทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยกันด้วยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะต่อไปในอนาคตเสี่ยงที่ทราบนะว่าหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะขึ้นไปแตะ 100% ของ GDP ภายในปี2030อันนี้เป็นการคาดการณ์ IMF นะครับเสร็จแล้ว10โมงเนี่ยนะฮะกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนี่นะครับก็จะแถลงทิศทางเรื่องเศรษฐกิจโลกเรื่องที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับซึ่งอาจจะมีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทีนี้เป็นเวทีธนาคารโลกแต่ก็อยู่ในการประชุมเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องของทำยังไงเนี่ยจะปลดล็อกเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในตลาดเกิดใหม่เพื่อที่จะสร้างงานนะครับ create job ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย AI เข้ามามีบทบาทจนเป็นที่น่ากังวลถ้าใช้ดีนะIMF ยังบอกเลยนะครับว่าถ้าใช้ AI ในด้านดีเนี่ยมันจะทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจโลกปีละโตละปีละประมาณ 0.5% แต่ถ้าใช้ผิดเนี่ยนะครับงานเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเยอะเลยเนี่ยนะฮะนี่ยังไม่ต้องรวมนึกถึงเรื่องของภาวะ AI จะเกิดภาวะฟองสบู่กันหรือไม่ในอนาคตอย่างวันเนี้ยหุ้นในแถบเอเชียเนี่ยและในระดับตัวแดงหมดเลยเรียกว่าตลาดหุ้นบ้านเราที่โชคดีเป็นวันหยุดเนี่ยนะครับต่อมานะครับประมาณเที่ยงครึ่งก็เดี๋ยวก็จะเปิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นบลูพินหรือว่าพินเขียวนะครับในเรื่องของบริการทางการเงินให้มีความยืดหยุ่นเพื่อต่อต้านเรื่องของการช่อโกงทางการเงินอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองกันต่อนะครับกลับเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวเศรษฐกิจในวันนี้จริงๆวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะทุกอย่างดูเหมือนว่าจะมันเงียบๆแต่ไม่เงียบนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครคิดจะสร้างบ้านใครคิดจะซื้อบ้านซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าอสังหาริมทรัพย์ของบ้านรอปีนี้ยังซอมบี้กันต่อเนี่ยแต่ปรากฏว่าต้นทุนการสร้างบ้านพุ่งแรงมากโดยเฉพาะคอนกรีตนะฮะพุ่ง 13% มันจะโดนผลกระทบ2อย่างนะคือ1บริษัทที่ทำบ้านหรือว่ารับจ้างสร้างบ้านกำไรคุณหายแน่ขณะเดียวกันคนที่จะซื้อบ้านกับคนจะสร้างบ้านโอ้โหคุณต้องเห็นเลยนะครับว่าราคาในการว่าจ้างเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะเรื่องนี้เนี่ยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือว่า REICเขาทำดัชนีราคาก่อสร้างบ้านแบบมาตรฐานหรือว่า HCCI นะครับเจาะกรุงเทพเลยนะและเป็นรายไตรมาสปรากฏว่าในไตรมาสที่3นะครับที่ทางด้านดัชนีตัวนี้ได้เปิดกันออกมาเนี่ยนะครับถึงกับตกใจกันเลยนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าค่าดัชนีอันนี้มันเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับพอไปแกะในรายละเอียดเนี่ยก็จะพบว่างานโครงสร้างขึ้น 6.2% คอนกรีตขึ้น 13%พอไปดูในแต่ละหมวดต่อไปอีกก็จะพบว่างานวิศวกรรมโครงสร้างเป็นหมวดที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 3% กว่าเพิ่มจากไตรมาสก่อนด้วยท่านผู้ชมคิดดูสิครับจะสร้างบ้านแล้วต้นทุนมันมาเพิ่มขึ้นอีกตอนนี้เนี่ยน่าห่วงเนี่ยนะฮะดังนั้นเองเนี่ยก็จะทำให้คนที่จะต้องสร้างบ้านเนี่ยมีต้นทุนที่คุณจะต้องแบกรับเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแน่นอนถ้าจะพูดไปนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยพอค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมเงินเฟ้อมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็ทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ออกมาตรการต่างๆเพื่อมาสกัดเงินเฟ้อพยุงค่าใช้จ่ายถูกไหมครับแต่พอใช้ไปเยอะๆเนี่ยนะมันก็ต้องหารายได้เข้าหนึ่งในนั้นที่เป็นประเด็นกันมาแล้วเราก็คุยกันไปแล้วเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะฮะก็คือค่าห่อเหินเดือนอากาศออกไปนอกประเทศไทยนะผมใช้คำนี้เลยนะฮะค่าห่อเหินเดือนอากาศที่มันจะเก็บขั้นต่ำ 1,000 สูงสุด 5,000 บาทเนี่ยนะครับวันนี้มีความชัดเจนจากปลัดคลังนะฮะบอกว่าเก็บจริงกัน 1,000ไอ้ 5,000 บาทเนี่ยเอาไว้เป็นเพดานข้างบนเนี่ยนะครับคุณรัฐวรนแสงสนิทเนี่ยประกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้มันอยู่ในการแบบประชาพิจารณ์ถูกไหมครับแล้วมันจะสรุปออกมาอะไรก็ต้องไปฟังกันต่อซึ่งเรื่องนี้ความกังวลของสังคมเนี่ยนะโอ้เป็นโพสต์กันใหญ่แล้วโอ้โหตอนนี้จะไปเมืองนอกเนี่ยจ่าย 5,000 นะอะไรเนี่ยคือ 5,000 เป็นเพดานสูงสุดนะครับเอาไว้สำหรับในทางกฎหมายเขาบอกว่าเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการแล้วก็ป้องกันไม่ให้กระทรวงการคลังเนี่ยใช้อำนาจจัดเก็บเกินกรอบที่กฎหมายกำหนดนะครับส่วนอัตราจัดเก็บจริงยังไม่ต้องออกมาเป็นกฎหมายนะฮะแล้วก็ไปประกาศในรูปแบบพระราชกฤษฎีกานะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะเก็บ 1,000 บาทเนี่ยเหมาะสมนะฮะเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งถ้าไปเทียบกับในอดีตที่ผ่านมากว่า20ปีเนี่ยก่อนเนี่ยเขาเคยจัดเก็บเท่าไหร่รู้ไหมฮะ500บาทต่อคนต่อตู้ จำหน่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าตัวเลขเนี่ยนิ่งๆ น่าจะอยู่ที่ 1,000 กันนะครับพอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยนะไอ้เรื่องของการที่กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆจากการประชุมของทางด้าน IMF แล้วก็ธนาคารโลกในบ้านเราเนี่ยนะครับวันนี้ปรากฏว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกพูดถึงเรื่องนี้นะครับรู้ไหมครับว่าการประชุม IMF World Bank เป็นอีกครั้งนึงในรอบ35ปีเนี่ยนะครับทำให้การท่องเที่ยวทั้งกรุงเทพเมืองหลักเนี่ยนะฮะโอ้เงินสะพัดนะ 2,250 ล้านบาทนะฮะคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอาบอกเลยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยนอกเหนือจากเป็นหน้าตาของประเทศแล้วนี่นะครับเงินสะพัดท่องเที่ยวในกรุงเทพปริมณฑลและก็ช่วงใกล้ๆนะครับคือเขาไปตรวจสอบมาแล้วพบว่าอย่างนี้ครับว่าโปรแกรมท่องเที่ยวระยะสั้นเฉพาะ 2-4 วันนะครับเฉพาะ 2-4 วันแบบลักชัวรี่เนี่ยนะฮะเอาง่ายๆเลยนะไปแถวพัทยาอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าเงินจะหมุนเวียนในระบบทันทีเนี่ย 1,050-2,250 ล้านบาทจากคนเข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนคิดแล้วนะจะพักเฉลี่ยกันประมาณ 7-10 วันและใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 10,000-15,000 บาทต่อคนต่อวันนะครับโดยใช้จ่ายกับอะไรบ้างท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารแล้วก็สินค้าชุมชนนะครับซึ่งถือว่าเงินสะพัดแน่ๆนะฮะอันนี้ดีตัวเลขโดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้พอกลับมาเรื่องของการเก็บตกกับเรื่องของ IMF กันนิดนึงก็คือวันนี้IMFก็ประกาศไงว่าตัวเลขเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะครับปรับเพิ่มขึ้น 0.2 นะครับจากเดิมในเดือนกรกฎาคมนะฮะเขาปรับขึ้นมาแล้วรอบนึงให้เราเหลือ1ให้เราขึ้นเป็น 1.9 พอมาเป็นเดือนตุลาคมวันนี้ก็ยึดประเทศไทยแล้วก็ประกาศเลยขึ้นอีก 0.2 เป็น 2.1% นะครับแต่มีแนวโน้มจะโตแบบชะลอตัวนะครับแล้วก็ห่วงด้วยว่าดูบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันอาจจะติดลบก็ได้นะสำหรับประเทศไทยนี่นะครับอันนี้เป็นการแถลงจากเวทีของทางด้าน IMF ในวันนี้ก็แน่นอนตรงนี้มันก็ไปสอดรับกับมุมมองของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณพิไทยแกก็ห่วงนะว่าโครงสร้างเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตได้ช้านะครับคุณพิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยดูแล้วนะน่าจะโตได้ 2.3% ซึ่งมันก็สอดคล้องกับสำนักต่างๆที่เขามองนะว่าโต2บ้างโต 2.3% บ้างเนี่ยนะครับก็ยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้ในระดับนี้โดยยังไม่ได้ปรับประมาณการตัวเลขเพิ่มเติมนะครับส่วนเงินเฟ้อก็มอง 2.2% นะครับก็อยู่ในเป้าของทางแบงก์ชาติเขาดูจากตรงนี้แล้วปัจจัยบวกที่หนุนเศรษฐกิจให้ไทยอันนี้หมายถึงว่าเป็นตัวเลขในไทยที่ว่าจะโต 2.3% เนี่ยนะครับส่งออกน่าจะโต 18% ลงทุนเอกชนมันก็โตต่อไปได้นะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อีกส่วนนึงก็คือการลงทุนจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะก้อนลงทุนเนี่ยบ้านเราน่าจะโตประมาณ 13%เมื่อเทียบกับในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย IMF ก็เปิดเผยต่อไปครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะฮะก็จะโต 3.1% นะจะชะลอจากปีก่อนหน้านี้แต่ก็จะโตขึ้นปีหน้าเป็น 3.4% ซึ่งก็จะมีอานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่เรียกกันว่าพวก AI นะครับพวกศูนย์ Data Center เนี่ยเข้ามาพยับพยุงให้กับด้านเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้ไปกันต่อนะครับซึ่งก็ถือว่าโอ้โหนะวันนี้สัปดาห์นี้ต้องอย่าเพิ่งเบื่อเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามันจะมากันแบบทุกวันกันเลยนะครับเพราะเป็นการประชุมของ2หน่วยงานใหญ่ของโลกก็คือธนาคารโลกกับ IMF นั่นเองครับโอ้เวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับ Econbiz กันต่อในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็กลับมาทำงานทำการกันตามปกตินะครับสนใจติดตามฟังนี่นะฮะตั้งแต่ทุ่มเศษถึง2ทุ่ม1ชั่วโมงเต็มๆจันทร์อังคารพุธพฤหัสทาง 90.5 MHz ขึ้นความคิดกับผมบัญชาชุนเฉลิมใน Econbiz นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ติดตามกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ
0: IMF World Bank Annual Meeting Update Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้านกนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชดารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศด้วยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทรงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตโดยเชิญบทเพลงพระชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกลองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินด้วย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่ง Happy Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: ตระการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
9: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 20นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะอริศราปริศวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในวันอังคารแบบนี้แทนคุณพิสุทธิ์1วันค่ะคุณพิสุทธิ์ติดภารกิจนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงได้กลับมาพูดคุยกันต่อแต่ว่าในทุกๆวันอังคารค่ะเราก็จะมีวิทยากรประจำในทั้ง2ช่วงนะคะโดยในช่วงแรกค่ะเราจะไปพูดคุยเรื่องราวของจริงๆมันเป็นเรื่องราวของกฎหมายทั้งคู่เลยนะคะทั้ง2ช่วงเลยช่วงแรกมีเรื่องกฎหมายที่น่าสนใจค่ะว่าเอ๊ะอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทำไมถึงไม่แยกประมวลกฎหมายออกจากกันนะแต่ว่าเอามารวมกันแล้วรวมกันแล้วมันมีข้อจำกัดอะไรหรือแม้กระทั่งแยกกันแล้วจะเป็นประโยชน์มากกว่าอย่างไรนะคะไปติดตามพูดคุยเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะกับศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลอยู่กับเราแล้วค่ะอาจารย์จรัญสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณโบสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: อาจารย์คะไม่เคยคิดเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมประมวลกฎหมายทั้งสองอย่างแพ่งและพาณิชย์ทำไมมันถึงอยู่รวมกันแล้วตอนนั้นทำไมเราเอามารวมกันทำไมเราไม่แยกกันเพราะว่าทั้งแพ่งและพาณิชย์บางทีมันก็เป็นมีข้อที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์
4: ตอนที่จัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและก็กฎหมายพาณิชย์ปฏิรูปกฎหมายเมื่อ100ปีก่อนเพื่อให้พ้นข้อกล่าวหา ของประเทศมหาอำนาจ2ฝ่ายคืออังกฤษกับฝรั่งเศสที่กล่าวหาว่าระบบกฎหมายไทยกระบวนการยุติธรรมของไทยศาลไทยเนี่ยมันไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือเพื่อง่ายมันป่าเถื่อนอย่าเอามาใช้กับคนในสังกัดของเขาเนี่ยที่เราเรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเขาทำเรื่องนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนแรกเพื่อจะนำไปสู่ว่าถ้าเราแข็งขืนแล้วก็ดื้อดึงมันก็จะมีมาตรการแรงตามมาได้ออกไปครับแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าบรรพบุรุษของชาวไทยเนี่ยท่านมีไหวพริบปฏิภาณชาญฉลาดว่าเอาเมื่อกล่าวหาอย่างนี้ก็พยายามปฏิรูประบบกฎหมายระบบงานยุติธรรมระบบการศาลของประเทศเนี่ยโดยให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับของฝรั่งสองมหาอำนาจนั้นให้ได้มากที่สุดเพื่อลบล้างข้อกล่าวหานี้ก็แล้วก็ต้องรีบทำให้เร็ววิธีที่จะทำให้เร็วเนี่ยก็คือประมวลกฎหมายแพ่ง1ประมวลกฎหมายพาณิชย์อีก1ประมวลเนี่ยนะครับมันทำยากมันใช้เวลาแล้วประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยเราไม่สัมทัสชัดเจนในเรื่องของการค้าพาณิชย์เพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็วิธีที่เราใช้ก็คือเสียกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวก็ยกร่างประมวล1ประมวลแล้วก็บอกเนี่ยนี่คือกฎประมวลกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์เราก็ไม่ต้องไปยกร่างทำ2ประมวลแยกออกจากกันแล้วเราก็แนวคิดก็คือกฎหมายพาณิชย์ก็เอาไปอยู่ในบทที่3เรื่องสัญญาทางภาคธุรกิจการค้าพาณิชย์ส่วนใหญ่ก็ไปลอกของฝรั่งมาเอาชาตินั้นบ้างเอาชาตินี้บ้างเลือกมาให้เหมาะให้สมให้มันพอเหมาะพอควรกับประเทศไทยแล้วเราก็จึงสามารถยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะรวมกันเนี่ยประกาศใช้ได้ในปี 2 2476ขอประทานโทษ24682468เนี่ยนับถึงวันนี้ก็101ปีแล้วนะครับแต่การยกร่างเนี่ยใช้เวลา20 30ปีก่อนหน้านั้นเพราะนั้นมันก็เป็นกฎหมาย100ปีถ้าเรียกกันสั้นๆเขาเพิ่งประชุมทางวิชาการกันไปว่าครบ100ปีประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของไทยเนี่ยมันควรจะต้องมีการปฏิรูปกันอีกสักระลอกหนึ่งแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดประเด็นว่ามันอาจจะจำเป็นแล้วนะยุคนี้คุณโบครับเพราะว่าประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ได้พึ่งรายได้ของประเทศจากทางเกษตรกรรมอย่างเดียวนะครับเกษตรกรรมเราก็เป็นมหาอำนาจทางเกษตรกรรมละแน่นอนแต่รายได้ของประเทศเนี่ยมาจากธุรกิจการค้าพาณิชย์ส่งออกนำเข้า

0: สาหกรรมแล้วก็รวมตลอดไปถึงธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจโลจิสติกอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันขยายตัวไปกว้างขวางมากก็มันถึงเวลาว่าเรามาดูซิว่าแหมมันถ้าเผื่อทำประมวลกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งให้มันทันกับความเจริญก้าวหน้าของโลกและของประเทศเราเนี่ยแยกได้ไหมแยกประมวลกฎหมายพาณิชย์ออกมาจากประมวลกฎหมายแพ่งเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นความมันเป็นคุณภาพมาตรฐานของระบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรมทางการค้าพาณิชย์ของประเทศนะโอกาสความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเข้าไปสู่เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของตลาดโลกถูกไหมครับนี่แหละก็ทำให้เกิดประเด็นที่ชวนคุณโบคุยเรื่องนี้ในวันนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วถ้าถามคนทั่วไปเนาะหลายคนก็จะมองว่าแล้วกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันหรอกหรือว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงกฎหมายแพ่งมันเฉพาะอะไรแล้วกฎหมายพาณิชย์มันเฉพาะเรื่องอะไรคะอาจารย
0: ์โอ้โหความจริงนะมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำทางการธุรกิจการค้าพาณิชย์เนี่ยเขาไม่แยกสองระบบนี้ออกจากกันนะเขาแยกเพราะมันต่างกันมันไม่เหมือนกันแต่มันคล้ายกันมากเห็นไหมครับถ้าไม่สังเกตก็ยังนึกว่าเหมือนที่คนไทยส่วนใหญ่นะนึกว่าพาณิชย์ก็คือแพ่งชนิดหนึ่งนั่นแหละก็ไม่ใช่เรื่องอาญาเมื่อไม่ใช่เรื่องอาญามันก็เป็นพาณิชย์มันก็เป็นแพ่งมันก็คือกฎหมายกลุ่มเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเอามาอยู่รวมกันใช้ระบบเดียวกันกระบวนการเดียวกันคนไทยก็ไม่รู้สึกผิดสังเกตนะแต่ในตลาดการค้าโลกเนี่ยเขาเห็นเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องการกฎหมายระบบกฎหมายระบบงานยุติธรรมที่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเรียบง่ายได้มาตรฐานไม่ซับซ้อนไม่สร้างความสับสนให้เกิดความผิดพลาดยุ่งยากแก่ผู้ที่เข้ามาพ่อค้าพาณิชย์ที่เข้ามาสู่การใช้กฎหมายพาณิชย์และกระบวนวิธีพิจารณาทางพาณิชย์รวมตลอดถึงความเชื่อถือศรัทธาในศาลคดีพาณิชย์เนี่ยที่เขาจะลงฐานการค้าเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องวิเคราะห์พวกนี้ครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรากำลังจะบอกว่าแม้เราอยากให้ประเทศไทยเราในทำเลทองของเราเนี่ยมันเป็นฮับเป็นศูนย์ของธุรกิจการค้าได้หลากหลายประเภทหลากหลายชนิดเลยเราก็จะลงทุนจะพัฒนาให้เราเป็นฮับให้เราเป็นศูนย์กลางอย่างน้อยในภูมิภาคอาเซียนให้ได้แต่ถ้าระบบกฎหมายระบบงานยุติธรรมและระบบศาลของเราเนี่ยยังแยกกันไม่ออกเลยว่าอะไรคือกฎหมายพาณิชย์แล้วอะไรคือกระบวนวิธีพิจารณาทางพาณิชย์แล้วศาลที่จะมาวินิจฉัยที่ขาดข้อพิพาททางธุรกิจการค้ามันทำไมใช้ศาลคดีแพ่งธรรมดาไม่ได้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้กันมาร้อยปีนะกฎหมายพาณิชย์คือแพ่งชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ได้เห็นความแตกต่างในสายตาของแม้แต่นักกฎหมายไทยจำนวนไม่น้อยละแล้ววิธีพิจารณาพาณิชย์เราก็ไม่มีนะครับคุณโบเ
1: ราใช้แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหนูนะ
0: ใช่เพราะเราถือว่าพาณิชย์คือแพ่งชนิดหนึ่งใช่ไหม พราะฉะนั้นก็จะไปเสียเวลาค้นคว้ายกร่างพัฒนาให้มันเป็นสงประมวลให้มันเสียแรงงานเสียเวลาล่าช้าทำไมเอาเร็วเสียกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวคือสร้างประมวลกฎหมายแพ่งแล้วให้ใช้กับคดีพาณิชย์ด้วยเพราะพาณิชย์คือแพ่งชนิดหนึ่งเห็นไหมครับนี่จุดที่สองแล้วพอมาถึงศาลก็ไม่ต้องตั้งศาลพาณิชย์เหมือนในฝรั่งเศสในเยอรมนีในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องครับเราก็ใช้ศาลคดีพาณิชย์เพราะคดีแพ่งขอบคุณครับเพราะว่าพาณิชย์คือแพ่งชนิดหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยนะครับเรามีศาลแพ่ง6ศาลแยกตามเขตต่างๆนะครับยังพอที่จะใกล้เคียงกับศาลที่จะพิจารณาคดีพาณิชย์เพราะพาณิชย์กับแพ่งเนี่ยใกล้เคียงกันนะส่วนความแตกต่างในรายละเอียดเนี่ยถ้ามีเวลาก็อาจจะชวนคุณโบคุยให้มันเห็นชัดขึ้นแต่ว่าเอาให้เห็นว่าไปใช้ศาลแพ่งในกรุงเทพพอทนแต่พอคดีในต่างจังหวัดอีก76จังหวัดเนี่ยไม่มีศาลแพ่งครับมีแต่ศาลจังหวัดกับศาลแขวงแล้วคดีในศาลจังหวัดศาลแขวงนะครับส่วนใหญ่เป็นคดีอาญาครับใช่ฮะคดีแพ่งเป็นส่วนน้อยแล้วก็พาณิชย์แท้ๆที่ไม่เหมือนแพ่งเอายิ่งน้อยไปใหญ่แต่พอไปขึ้นศาลแขวงศาลจังหวัดเนี่ยเขาถ้าคนต่างชาติมาขึ้นศาลในต่างจังหวัดเขาจะเห็นเลยว่าเอานี่มันไม่ใช่เนี่ยแล้วอย่างนี้จะเป็นศาลคดีพาณิชย์ได้ยังไงล่ะแล้วคดีของเขาจะต้องไปอยู่ปนกับอะไรล่ะจำเลยในคดีอาญาผู้ต้องขังมาศาลพร้อมกับโซ่ตรวนหรือกุญแจมือมีผู้คุมมามันไม่มีบรรยากาศแบบนี้ในศาลพาณิชย์เห็นไหมครับและผู้พิพากษาคุณพ่อผู้พิพากษาในศาลพาณิชย์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้นักกฎหมายเป็นหลักนะครับนักผู้พิพากษาที่เป็นนักกฎหมายก็ต้องเชี่ยวชาญในวิชาในหลักของการธุรกิจการค้าอยู่แล้วแต่เขาต้องมีองค์คณะที่ไม่ใช่พวกนักกฎหมายครับที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าพาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตล้างมือในอ่างทองคำอาสาสมัครเข้ามาคล้ายๆบริการให้บริการแก่วงการค้าธุรกิจของเขาได้รับความเชื่อถือเคารพศรัทธาจากบรรดาพ่อค้าพาณิชย์ไม่ใช่ในระดับประเทศเท่านั้นนะไปถึงในระดับระหว่างประเทศเพราะว่าในวงการของนักธุรกิจการค้าพาณิชย์เนี่ยเขาก็ไม่ใช่มีมากมายเป็นสิบล้านร้อยล้านอะไรไม่ใช่นะครับเราก็จะมีอยู่กลุ่มในธุรกิจของเขาเนี่ยแหละครับเราออกแบบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะเราไม่แยกเลยพาณิชย์คืออะไรสมมตินะคดีการค้าระหว่างประเทศซื้อขายสินค้าข้ามประเทศนะครับราคาตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วก็หรือมีการวางมัดจำหรือชำระหนี้บางส่วนเนี่ยอย่างนี้เป็นลักษณะของกฎหมายแพ่งในอะไรภายในแต่ละประเทศระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านพ่อค้าเขาไม่ต้องเป็นข้ามจังหวัดข้ามประเทศมันต้องเซ็นสัญญาแสนเขายังไม่ต้องเสียเวลาขนาดนั้นแม้แต่ล้านเขาก็ยังไม่ต้องเสียเวลาขนาดนั้นเขาเอารวดเร็วเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ย

0: ในการที่จะทำให้มันแตกต่างให้ชัดเจนนะครับต้องไปดูว่าในศาลพาณิชย์เนี่ยเขาต้องการกระบวนพิจารณาที่เรียบง่ายรวดเร็วมีประสิทธิภาพอย่าไปจุกจิกนิดหน่อยหน่อยกับเรื่องยุ่งหยิมหยิงพุ่งเข้าไปที่เป้าแล้วสิ่งที่เขาต้องการให้กฎหมายทั่วโลกยอมรับคือประเพณีทางการค้าของพวกเขาประเพณีทางการค้าของพวกเขาเนี่ยพวกเขาพัฒนากันขึ้นมาเองโดยไม่ต้องมีตัวหนังสือนะแต่พอมาอยู่ในประเทศแต่ละประเทศก็จะเอากฎหมายของประเทศนั้นไปตัดสินข้อพิพาทเขาเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงก็นี่ถึงเวลาที่เราจำเป็นครับในวาระ100ปีของประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องแยกประมวลแพ่งพาณิชย์แต่ต้องแก้ไขกฎหมายพาณิชย์ให้ชัดเจนโดยเฉพาะในบับ3ครับครับผม
1: ค่ะอาจารย์แต่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็เราอาจจะไม่จำเป็นต้องแยกออกมาเป็นประมวลกฎหมายแพ่งกับประมวลกฎหมายพาณิชย์นะอาจารย์บอกว่าสามารถเข้าไปแก้ไขได้ในบรรสามเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือถ้าเราเข้าไปแก้ไขมันมีความยากหรือความง่ายยังไงไหมคะอาจารย
0: ์ก็ง่ายกว่าการไปแยกประมวลแพ่งพาณิชย์มองเห็นไหมครับเพราะเรื่องนั้นเรื่องใหญ่เลยครับใช้เวลาผมว่า10ปีจะเสร็จหรือไม่ยังไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าเราไปเลือกแยกเราจัดว่าเอากฎหมายพาณิชย์พวกสัญญาทางพาณิชย์ต่างๆนะครับบัญชีเดินสะพัดห้างหุ้นส่วนบริษัทชาวบ้านเขาไม่ได้ทำครับเว้นแต่ว่าเขาจะทำการค้าพาณิชย์เขาก็ถึงจะต้องไปทำถูกไหมครับอย่างนี้ปรับปรุงใหม่ให้มันอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานทำได้ไม่ยากส่วนที่ต้องทำประมวลหรือกฎหมายฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีพาณิชย์แยกออกมาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับให้มันคนละเส้นทางอันนี้ทำไม่ยากนักโอเคไหมครับแล้วก็ศาลปรับปรุงระบบศาลเอาปรับพัฒนาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศยกฐานะให้เป็นศาลพาณิชย์เสียแล้วก็ใช้กลไกของศาลการค้าระหว่างประเทศที่เรามีอยู่แล้วเปิดทำการมาตั้งแต่ปี2539นะเป็นที่ยอมรับพอสมควรนะฮะเนี่ยยกฐานะเป็นศาลพาณิชย์ไม่ต้องเสียงบประมาณสร้างศาลใหม่เห็นไหมครับก็เพียงแต่แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมบุคลากรอีกเล็กน้อยครับผม
1: ก็บุคลากรเดิมก็คือมีอยู่แล้วแต่ว่าก็เพิ่มเติมในส่วนของที่จะมีดูคดีพาณิชย์มาเพิ่มขึ้นใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับแทนที่จะมีสองขาการค้าระหว่างประเทศกับทรัพย์สินทางปัญญาก็เพิ่มขาที่3เข้าไปแผนกที่3ทรัพย์สินทางปัญญา1การค้าระหว่างประเทศ2และเพิ่มแผนกคดีพาณิชย์ภายในประเทศโอเคไหมครับเพราะว่าคดีพาณิชย์ภายในประเทศก็เราปรึกษาหารือกับพ่อค้านักธุรกิจของไทยให้มันลงตัวมีอะไรอาจจะแตกต่างจากประเพณีทางการค้าของ International Trade ได้อย่างนี้ครับไม่ต้องสร้างอาคารศาลใหม่เห็นไหมครับก็ปรับปรุงกฎหมายเท่านั้นครับ
1: ค่ะเนี่ยต้องติดตามต่อไปค่ะอาจารย์ว่าจริงๆมันจะสามารถเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้ไหมคะอาจารย์
0: ผมคิดว่ามันรอกันมานานแล้วนะครับ100ปีคิดดูสิไอตอนที่ทำระบบนี้เมื่อ100ปีก่อนเนี่ยก็หวังว่าใช้ก่อนใช้ไปก่อนเอาให้พ้นกรงเล็บจักรวรรดินิยมออกไปขยายก่อน

0: แล้วค่อยขยับแต่นี่ร้อยกว่าปีแล้วชินเลยใช้มาจนชินเลยจะไม่ปรับนะผมว่าไม่ถูกละ
1: ใช้โอกาสนี้อาจารย์ในควรครบรอบร้อยปีเนี่ยก็ปรับกันซะอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดความเรียกว่าความชัดเจนเนาะมากขึ้นเนาะเพื่อทำให้เราเรื่องของธุรกิจการค้าเราจะไปได้ไกลกว่านี้ค่ะอาจารย์เสียดายเวลาหมดเดี๋ยวโอกาสหน้าได้กลับมาพูดคุยกันต่อค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณมากครับขอให้มีโอกาสได้คุยในเชิงลึกรายละเอียดนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป

0: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
3: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
4: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 น.ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า 965 เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
7: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปริญญาเทวานฤมิตกุลศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลร่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: 20:38 ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเวทีความคิดช่วงสุดท้ายด้วยนะคะก็ก่อนจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลค่ะแต่ว่ามีข่าวคราวที่อยากชวนผู้ฟังไปเที่ยวที่ศรีสัชนาลัยค่ะ FM 96.5 ชวนออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์3เมืองผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนในกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกค่ะเป็นทริปเดียวที่จะพาไปเที่ยวเมืองเก่าไหว้พระชมวิถีชุมชนลิ้มรสของอร่อยแล้วก็สัมผัสมนต์เสน่ห์งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัย2569ค่ะไปชมความงามของอุทยานประวัติศาสตร์ยามค่ำคืนท่ามกลางแสงประทีปการแสดงแสงสีเสียงและริ้วขบวนอันตรการตาค่ะเราจะพาไปย้อนอดีตเมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัยค่ะเดินทางผ่านเรื่องราวของเมืองเก่าชมโบราณสถานและสัมผัสเสน่ห์อารยธรรมสุโขทัยในมุมที่มากกว่าการเที่ยวทั่วไปค่ะไปไหว้พระเสริมสิริมงคลสักการะพระพุทธชินราชนะคะพระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกพร้อมชมความงามวิหารทองอารามของวัดจันทร์ตะวันตกนะคะแล้วเราจะพาไปนั่งรถกลางตะลุยเมืองลับแลสัมผัสเรื่องราวของเมืองลับแลแบบใกล้ชิดผ่านสถานที่สำคัญที่ซ่อนเรื่องราวน่าสนใจไว้เยอะแยะเลยนะคะเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบใกล้ชิดสัมผัสภูมิปัญญาและของดีค่ะที่บ้านวังส้มซ่าจังหวัดพิษณุโลกอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านเรียนรู้วิถีเกษตรที่บ้านนาต้นจันทร์จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ไปล่องเรือชมสวนฝรั่งนะคะที่สวนดีพิชัยค่ะสวนดีพิชัยฝรั่งกิมจูอุตรดิตถ์นะคะก็เราจะพาไปทั้งหมด3วัน2คืน3เมืองแห่งเสน่ห์ครบทั้งเที่ยวไหว้พระกินเรียนรู้แล้วก็ลอยกระทงด้วยนะคะก็16-18พฤศจิกายนนี้ค่ะสนใจร่วมเดินทางไปขอโปรแกรมได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ LINE @thinkingradio ค่ะก็เราชวนกันไปในช่วงของเทศกาลลอยกระทงพอดีเลยนะคะก็ใครสนใจก็ติดต่อไปได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะกลับมาเรื่องราวของเรากันบ้างช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องราวของสื่อค่อนข้างเยอะและตอนนี้เองก็สื่อสาธารณะก็ดูจะเป็นที่จับตามากๆเลยนะมีการตรวจสอบกันค่อนข้างจะหนักทีเดียววันนี้เราก็เลยจะไปพูดคุยกันละค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาค่ะ
10: สวัสดีครับนี่เราเจอเป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันใช่ไหมครับ
9: ในช่วงเดือนนี้เป็นครั้งแรกอาจารย์น่าจะเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
10: ครับขออภัยผมพอดีวันอังคารเนี่ยผมสอนเลิก2:30แล้วมันวันนี้มันเลยเวลามานิดนึงขอโทษนะครับ
9: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
10: ครับก็ตอนนี้ผมคิดว่าประเด็นเรื่องสื่อสาธารณะเนี่ยนะครับมันก็มีที่มานะครับจากการที่พรรคภูมิใจไทยใช่ไหมครับโดยคุณสุประชัยเขาเสนอร่างแก้ไขใช่ไหมครับพรบร่างพรบเรื่องเกี่ยวเรื่องไทย PBS อ่ะจะเปลี่ยนที่มาของเงินงบประมาณคือเดิมเนี่ยไทยพีเอสมีที่มาของเงินเนี่ยนะครับมาจากภาษีสุราแล้วก็บุหรี่นะครับที่มักจะเรียกภาษีบาปอะไรนะภาษีเหล้าบุหรี่ไว้ง่ายนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นงบประมาณแผ่นดินนี่ฟังดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะงบประมาณแผ่นดินใช่ไหมได้ถูกตรวจสอบได้เข้าในระบบงบประมาณแผ่นดินอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมก็ขออนุญาตว่ามันมี2ประเด็นนะครับในเรื่องไทยพีพีเอสที่เราต้องพูดแบบแยกแยะออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกคือจำเป็นแต่หมายถึงว่าควรจะเปลี่ยนที่มาของเงินให้เป็นงบดินหรือไม่อันที่2นะครับกับปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนะครับที่มีการตั้งคำถามเรื่องรายการที่มีการใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงค่อนข้างมากใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของพูดมารายการบางรายการที่ดูเหมือนว่าค่าตอบแทนจะสูงใช่ไหมครับมีคำถามเรื่องรวมถึงอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยนะครับผมว่าสองเรื่องนี้ต้องมองแยกกันนะครับการที่ไทยพีเอสก็มีปัญหาดังที่เป็นข่าวอยู่เรื่องไหนก็แล้วแต่ที่หรือตั้งคำถามว่ามีปัญหาไหมเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องต้องแก้ไขอยู่แล้วต้องปฏิรูปอยู่แล้วนะครับแต่หลักการของการเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องมองไปด้วยกันนะครับจะบอกว่าเมื่อมีปัญหาแบบนี้ก็มันต้องมีแล้วไทย PBS หรือเอาไปขึ้นอยู่กับงบประมาณแผ่นดินไปซะเลยผมเรียนว่ามันต้องพูดแยกกัน ผมอธิบายงี้นะครับว่าไทย PBS นะครับมีที่มานะครับจากเหตุการณ์พฤษภา35นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับตอนช่องโทรทัศน์ของรัฐบาลนะครับก็ล้วนแต่เสนอข่าวแบบที่เรียกว่าถูกเซ็นเซอร์ถูกควบคุมนะครับให้ภาพของการชุมนุมเนี่ยเป็นผู้ก่อความไม่สงบนะครับเผาบ้านเผาเมืองแล้วนำไปสู่ความชอบธรรมในการสังหารนะครับในการเอาปืนมาปราบหรือมายิงประชาชนบนถนนลาดเนินนะครับนำมาซึ่งความสูญเสียนะครับที่เฉพาะคนที่เสียชีวิตที่พบศพนะครับก็44ศพแต่ศพสูญหายที่สูญไปซ่อนทำลายก็อีกหลายร้อยคนนะครับหลังเหตุประชาชนตอนนั้นเนี่ยทราบข่าวข้อเท็จจริงเนี่ยจาก CNN นะครับจากสำนักข่าวต่างประเทศพอดีคนไทยตอนนั้นเริ่มมีจานดาวเทียมก็พบว่าไอ้ทีวีที่ดูจากต่างประเทศเนี่ยมันเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมันคนละเรื่องกันกับที่ช่องทีวีของรัฐออกมาไงนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการเรียกร้องนะครับเมื่อเหตุการณ์สงบลงเออเราต้องการทีวีที่เป็นอิสระจากรัฐบาลนะครับก็เลยเกิด ITV ขึ้นมาก่อนแล้วต่อมาก็กลายเป็นไทย PBS นะครับในปี251ก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือเป็น Public Broadcasting นะครับคือเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะนะครับเพราะว่าในตอนจัดทำร่างกฎหมายนะครับให้มีไทย PBS เนี่ยนะครับก็ไปดูโมเดลนะครับของ BBC กับ NHK แล้วก็ARD กับ CDF นะครับของประเทศเยอรมันนะครับกับประเทศอื่นด้วยก็พบว่า BBC นี่เป็นที่เก่าแก่สุด100ปีแล้วนะครับแล้วก็ NHK ก็ตั้ง90ปีแล้วมั้งของญี่ปุ่นหลักการของเขานะครับทำยังไงให้มีทีวีหรือโทรทัศน์สาธารณะนะครับที่เป็นของสาธารณะที่ไม่อยู่ใต้อำนาจสั่งการของรัฐบาลนะครับแล้วก็2ครับไม่ต้องพึ่งงบโฆษณาจากภาคธุรกิจเพราะถ้าหากพึ่งงบโฆษณาเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับก็จะถูกอยู่ใต้อำนาจของธุรกิจเช่นถ้าหากจะวิจารณ์เขาทำข่าวที่เขาติดลบขึ้นมาภาคธุรกิจก็ถอนสปอนเซอร์เพื่อจะควบคุมนะครับสื่อด้วยการให้สปอนเซอร์หรือไม่ให้สปอนเซอร์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยหลักการของ BBC NHK ARD CDF ของเยอรมันนี้นะครับก็หลักเดียวกันนะครับก็คือจะต้องมีที่มาของงบประมาณที่ไม่ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของรัฐบาลนะครับทีนี้ประเทศBBC เนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีการเรียกว่าเป็นเทเลวิชันฟรีความหมายคือถ้าใครมีทีวีและดูทีวีต้องเสียใบอนุญาตนะครับต้องเสียค่าอนุญาตในการดูทีวีอ่ะคือไม่ใช่ฟรีทีวีต้องเสียตังค์เป็นค่าธรรมเนียมในการมีทีวีอ่
9: ะ
10: นะครับ BBC ก็เอาเงินตรงนี้นะครับเอามาทำสถานี NHK ของญี่ปุ่นก็คล้ายกันของอังกฤษอาจจะมีระบบที่แตกต่างกันบ้างแต่หลักๆก็จะคล้ายกันกับของอังกฤษนะครับส่วนเยอรมันนี่ไปขั้นหนึ่งนะเยอรมันเรียกว่าหรือว่าทุกบ้านต้องมีทีวีคือใครไม่ใช่ของบ้านต้องเสียค่าดูทีวีเลยเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าที่บ้านไม่มีทีวีเช่นถ้าเขาจะมาตรวจนะครับเจ้าที่มาตรวจเนี่ยนะครับก็ต้องอนุญาตให้เข้ามาตรวจดูได้นะว่าที่บ้านไม่มีทีวีเรื่องไหมครับคือเยอรมันเนี่ยไปขั้นหนึ่งเลยนะคือถือว่าทุกบ้านมีทีวีเลยนะครับต้องเสียทุกบ้านเว้นแต่ว่าพิสูจน์ได้ว่าตัวเองไม่มีทีวีนะครับทีนี้หลักการของประเทศเยอรมันของอังกฤษนะครับหรือว่าของญี่ปุ่นเนี่ยเอามาใช้เมืองไทยเห็นจะลำบากถูกไหม
9: ค่ะ
10: เพราะเราติดกับฟรีทีวีใครจะไปยอมเสียตังค์ล่ะใครอยากเสียตังค์ใช่ไหมคงเก็บยากเต็มทีคนคงไม่อยากเสียไม่เต็มใจก็มีระบบหนึ่งครับระบบของฝรั่งเศสกับประเทศทางสแกนดิเนเวียนะครับได้แก่ประเทศเขาเรียกประเทศนอร์ดิกเนี่ยนะครับประเทศได้แก่ประเทศเดนมาร์กแล้วก็ฟินแลนด์นะครับอันนี้ใช้ระบบเขาเรียกว่าเป็นเก็บภาษีเลยอยู่ในภาษีที่ต้องเสียเลยนะครับอันนี้ก็ยังยากอยู่นะครับถ้าเราจะมีภาษีการดูทีวีนะครับอันนี้ก็ยังยากอยู่ทีนี้ของไทยเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนทำไทย PBS เนี่ยก็คงจะเห็นว่าเอ้ยเรามีสสสในกองทุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพใช่ไหมเอาเงินมาจากภาษีเหล้าบุหรี่ ไอ้ถ้างั้นก็ทำแบบเดียวกันสิกับไทย PBS แล้วก็ตั้งไว้ 2,000 บาทไม่เกินนี่ใช่ไหมแต่กองทุนนี้นะครับก็ด้วยความที่เหมือนกับว่าก็เลยเกิดการประกันความเป็นอิสระนะครับเพราะมันได้ไปขึ้นกับงบประมาณแผ่นดินนะครับแต่เราเนี่ยถือเป็นนวัตกรรมนะครับเพราะว่าที่อื่นเขาใช้วิธีการเสียค่าดูทีวีนะครับหรือภาษีทีวีของเราเนี่ยเอามาจากภาษีเหล้าบุหรี่นะครับแต่หลักการเดียวกันนะครับคือถ้าหากว่าต้องการความเป็นอิสระก็ต้องทำให้การอนุมัติงบไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองหรืองบโฆษณาจากภาคธุรกิจซึ่งจะมาควบคุมเนื้อหาได้ควบคุมข่าวได้จากการให้สปอนเซอร์หรือไม่ให้สปอนเซอร์ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือหลักนะครับต้องการทีวีสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะคือเพื่อทุกคนแล้วก็เน้นไปที่เรื่องการศึกษาเน้นไปเรื่องของการสร้างสติปัญญาอะไรต่างๆนะครับไม่มีอคติในทางการเมืองทำให้เกิดการเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นหลักการตรงนี้ดังนั้นถ้าต้องการทีวีสาธารณะนะครับแม้ว่าทางคุณสุประชัยจะชี้แจงว่าเปลี่ยนแปลงแค่ที่มาของเงินแต่จะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับกับการบริหารจัดการผมเรียนว่าที่มาของเงินถ้าหากขึ้นอยู่กับการอนุมัตินะครับของรัฐบาลเนี่ยนะครับในตอนบรรจุเข้าพรบมารายจ่ายเนี่ยนะครับก็เรียกว่ายากแล้วครับที่ความเป็นอิสระจะเกิดวิธีการทำให้มีทีวีอิสระนะครับก็คือต้องทำให้ที่มาไม่ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของรัฐบาลนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าหากรัฐบาลจะเปลี่ยนนะครับไม่เอาภาษีเหล้าบุหรี่ก็ต้องหาวิธีการแบบอื่นนะครับที่ไม่ใช่การอนุมัติจากรัฐบาลซึ่งผมก็นึกไม่ออกนะครับว่าจะมีตรงไหนได้อีกนะครับถ้าหากทำมาดีแล้วนะครับในระบบภาษีเหล้าบุหรี่เพื่อประกันความอิสระเนี่ยก็ควรมีต่อไปส่วนในข้อที่ว่าปัญหาของไทย PBS นะครับซึ่งมีการตั้งคำถามกันมากเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่สองที่ต้องทำนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีนะครับที่เราแปลเป็นมาจากภาษาอังกฤษว่าธรรมาภิบาลจาก Good Governance นะครับแต่ผมเองโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบคำว่าธรรมาภิบาลนะครับเพราะธรรมาภิบาลจะชวนให้คิดไปถึงเรื่องคอร์รัปชันอย่างเดียวนะครับ Good Governance คือหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีซึ่งมี2เรื่องหลักๆ1คือต้องมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับบรรลุผลลัพธ์ใช่มั้ยครับและ2เนี่ยก็ต้องมี accountability ภาษาอังกฤษเรียก accountability ภาษาไทยก็เรียกว่ารับผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้2เรื่องนี้ต้องไปด้วยกันนะครับคือเราเข้าใจได้นะครับว่าการที่ไทย PBS เนี่ยเขามีรายการเฉพาะเจาะจงไประบุตัวพิธีกรเรตติ้งดีคนดูมากมาเพราะว่าเขาต้องการให้มีคนดูเยอะๆเพราะไทย PBS มีปัญหาว่ารายการที่มีเนื้อหาสาระเนี่ยคนดูน้อยเขาก็เลยต้องมีรายการที่เป็นแม่เหล็กเอาคนดังมาทำเอาคนมีชื่อเสียงเอาคนเรตติ้งดีมาทำก็เลยมีค่าตัวที่เรียกว่าสูงกว่าพิธีกรปกตินะครับตรงนี้เองครับทำให้เกิดคำถามไงแล้วมันมีระบบที่มีการแข่งขันเปิดกว้างแค่ไหนเป็นธรรมไหมนะครับตรงนี้ก็เลยเกิดคำถามผมคิดว่าถ้าไทยพีเอสถือโอกาสนี้นะครับว่าเรื่องของประสิทธิผลกับรับผิดชอบตรวจสอบได้เนี่ยนะครับมันต้องไปด้วยกันจะมุ่งไปแต่ประสิทธิผลนะครับไปเอาคนที่ค่าตัวแพงมาแต่คำถามในเรื่องของ accountability นะครับหรือว่าความเป็นธรรมรับผิดชอบตรวจสอบได้โปร่งใสทั้งหลายมันมีคำถามมันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับผมว่าต้องสมดุลกันนะครับทั้งเรื่องของประสิทธิผลแล้วก็เรื่องของรับผิดชอบตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับเพราะว่าเป็นวิธีการของภาคเอกชนไงไปเฉพาะเจาะจงแต่เงินเป็นเงินสาธารณะนะครับแม้จะเป็นภาษีเหล้าบุหรี่ก็เป็นเงินสาธารณะก็ต้องมีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ทีนี้พอมีปัญหาขึ้นมานะครับมีคนตั้งคำถามเรื่องพิธีกรค่าตอบแทนต่อตอนสูงมีเฉพาะเจาะจงมากนะครับมีการเปิดให้แข่งขันน้อยเนี่ยนะครับก็เลยพูดกันไปถึงขนาดที่เรียกว่าลืมไปครับว่าเราประเทศไทยและระบอบประชาธิปไตยเนี่ยต้องการยังคงต้องการทีวีสาธารณะนะครับคือผมคิดว่าอย่าให้ถึงขนาดที่เรียกว่าปัญหาของไทย PBS นำมาสู่การล้มไทย PBS นะครับเพราะประเทศไทยยังต้องการสื่อสาธารณะนะครับเราก็ต้องปรับปรุงพัฒนานะครับผมคิดว่าไทย PBS เนี่ยควรจะเป็นยุคนี้เนี่ย ม่ได้เป็นแค่ทีวีแล้วต้องมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆถ้าไทย PBS นะครับจะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นแม่ข่ายนะครับของสื่อสาธารณะทั้งประเทศทำให้สื่อสาธารณะนะครับเขาพึ่งในทุนของช่องนะครับซึ่งเป็นธุรกิจเนี่ยนะครับให้น้อยลงพึ่งเงินบางทีก็มาจากพรรคการเมืองบ้างให้น้อยลงและมีความอิสระมากขึ้นนะครับคือถ้าทำได้นะครับมันก็จะเป็นการ2,000 ล้านบาทก็ถือว่ามากเพียงพอแต่ถ้าไม่มากถ้าไปเทียบกับ BBC NHK นี่ก็ถือว่าน้อยกว่ากันเยอะเพราะของ BBC เนี่ยมีงบเป็นแสนล้าน NHK ก็เป็นหมื่นล้านของเราเนี่ยแค่ 2,000 นะครับผมคิดว่าในเรื่องเนี้ยก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับผมฟังดูทางผู้บริหารไทย PBS ก็ยอมรับนะครับต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ได้ประกาศออกมานะครับระดับผู้บริหารแล้วก็ระดับผู้ปฏิบัติงานก็พูดตรงกันนะครับว่าพร้อมที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงแล้วผมว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงเราอยากเห็นไทยพีเอสเนี่ยเหมือน NHK ของญี่ปุ่นเป็นรายการที่มีสาระที่ดูสนุกแล้วก็ส่งเสริมสติปัญญาและการเรียนรู้ของสังคมนะครับอันนี้ผมว่าเป็นข้อที่ต้องทำไปด้วยกันคือต้องปกป้องหลักการของการที่ประเทศไทยนะครับคือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับยังคงต้องการสื่อสาธารณะที่เป็นอิสระทั้งจากรัฐบาลแล้วก็จากทุนนิยมนะครับให้มาทำเรื่องสาระที่สนุกและตอบโจทย์ของแก้ปัญหาของประเทศชาตินะครับเป็นแม่ข่ายของสื่อสาธารณะในภาคประชาชนต่างๆผมว่านี่เราต้องการตรงนี้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะครับผมคิดว่าก็ควรต้องไปผมใช้คำว่าปฏิรูปนะก็ต้องทำไปพร้อมกันนะครับอย่าทำให้ปัญหาของไทย PBS ซึ่งหรือคำถามที่ตั้งขึ้นมาในขณะนี้นะครับนำไปสู่การไปเปลี่ยนแปลงให้ไทย PBS กลายเป็นสื่อรัฐบาลนะครับแล้วกลายเป็น NBT หมายเลข2อะไรแบบนี้ไปนะครับก็ผมว่าต้องทำคู่ขนานไปในด้านหนึ่งก็ต้องทำให้ความเป็นสื่อนะในยังคงต้องมีต่อและ2ครับก็ต้องเป็นสื่อนะที่ตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็เรียกว่าคำถามต่างๆที่คนสงสัยก็ต้องตอบให้ได้แล้วก็ต้องให้ไม่มีนะครับ
9: ค่ะต้องอย่างเงินจังบอกว่าคำถามมันต้องตอบให้ได้แต่นะตอนนี้เองหลายคนก็ยังคิดอาจารย์พวกคุณจะตั้งคำถามเรื่องของการที่ใช้วิธีในแบบเฉพาะเจาะจงแล้วเป็นเฉพาะเจาะจงค่อนข้างเยอะตรงนี้ที่ต้องออกมาชี้แจงอาจารย์ว่าทำไมถึงต้องเฉพาะเจาะจงถ้าเราเปลี่ยนหรือว่าปรับเรื่องของผู้ดำเนินรายการเป็นในคนอื่นมันจะทำให้เรตติ้งมันลดลงหรือรายการมันจะต้องมีคำอธิบายในสิ่งเหล่านี้ขนาดไหน
10: นะคำอธิบายเขามีนะแล้วผมเองเนี่ยก็คิดว่าก็ฟังได้พอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าคือไทย PBS เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเขาต้องการให้มีเรตติ้งด้วยเพราะเจอปัญหาว่ารายการมีสาระคนดูน้อยเลยต้องมีรายการที่คนดูเยอะเข้ามาช่วยนะครับทีนี้พอคนดูเยอะเนี่ยก็ต้องเฉพาะเจาะจงคนที่มีชื่อเสียงหรือคนดังใช่ไหมครับเลยต้องเฉพาะเจาะจงพอดีเนื่องจากว่าอยากจะใช้วิธีการแบบเอกชนไงเอกชนเฉพาะเจาะจงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดคำถามต่อสังคมมีคำถามขึ้นมาผมคิดว่าปัญหาไทยพีบีเอสไม่ใช่เรื่องการโกงนะสตง.ที่มีหนังสือมาต่างๆนานานั่นนะครับก็ไม่ได้บอกเขาโกงนะคำถามคือมีการเบิกจ่ายที่มีระเบียบรองรับถูกระเบียบหรือไม่แต่ไม่ใช่เรื่องของการโกงในข้อที่สตง.มีหนังสือมานะครับจะผมซึ่งผมเห็นว่าถ้าเริ่มอ่านดูนะครับติดตามดูระเบียบเนี่ยก็พอชี้แจงได้นะครับไม่ใช่ชี้แจงไม่ได้อันนี้ไม่ได้พูดเข้าข้างนะแต่ว่า เรื่องที่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับต้องทำให้สังคมเชื่อถือเชื่อมั่นนะครับบางทีไม่ได้ทุจริตก็จริงแต่สังคมมีคำถามก็ต้องทำให้หายสงสัยและทำให้สังคมเนี่ยเชื่อมั่นขึ้นมานะครับผมก็น่าแปลกใจอยู่นิดนึงนะครับว่าพอไทยพีเอสเนี่ยมีเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าสื่อมวลชนด้วยกันจำนวนมากก็เหมือนกับอะไรล่ะก็มาผสมโลงกันเยอะเลยอ่ะทีนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าหากว่าเป็นในจังหวะเวลาที่ไม่ได้มีร่างกฎหมายอะไรจากพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลที่อยากจะเปลี่ยนเรื่องที่มาไทยพีบีเอสไงที่มาของเงินแต่พอมีจังหวะเวลาที่พรรคภูมิใจไทยเขาเสนอให้เปลี่ยนที่มาของไทยพีเอสซึ่งทำให้ไทยพีเอสเนี่ยหมดความเป็นอิสระลงไปเนี่ยมันเลยกลายเป็นจังหวะที่จะไปผสมลงไปสู่การจุดที่ว่าไทยพีเอสจะนำไปสู่การเป็นไทย NBT 2ไงผมว่าตรงเนี้ยต้องแยกแยะนะครับว่า ว่าไอ้หลักการไทยพีเอสที่ต้องเป็นทีวีสาธารณะเนี่ยผมว่าประเทศไทยยังต้องการทีวีสาธารณะแต่ถ้าปัจจุบันยังไม่ถึงจุดที่เราคาดหวังหรือมีปัญหาประการใดก็ต้องแก้ไขให้ถึงนะครับไม่ใช่ปัญหาในทางปฏิบัติความจริงทีมงานของคุณวันชัยตันติเทพรักษ์ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะเพิ่งมาเป็นผู้บริหารใหม่ได้สักไม่ถึงปีแล้วมั้งใช่ไหมหนึ่งปีก็ต้องมาเจอเรื่องที่มันมีมาก่อนหน้านี้นะครับไอ้หนังสือต่างๆที่สตง.เข้ามาถึงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาหรือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับก่อนหน้าท
9: ี
10: มงานชุดนี้จะเข้ามาด้วยซ้ำไปส่วนใหญ่นะในเชิงระเบียบเนี่ยนะครับที่สตง.บอกไม่มีระเบียบรองรับเนี่ยผมก็ไปดูนะผมนักกฎหมายเข้าไปค้นดูเนี่ยนะครับพอดีเข้าไปดูระเบียบของปี67เรื่องการเงินนะครับไอ้การอนุมัติเงินตามข้อ20เนี่ยมันมีวรรค2ครับบอกต้องมีระเบียบย่อยมารองรับทีนี้ระเบียบย่อยยังไม่ออกไงสตง.ก็เลยบอกว่าเนี่ยทำให้ไม่มีระเบียบรองรับก็เลยต้องคืนเงินแต่ปรากฏว่าถ้าเราไปดูนะครับระเบียบก่อนหน้า
9: อาจารย์แต่ว่าไม่หมดเวลาแล้ว
10: หมดเวลาแล้วไม่เป็นไรนะครับ
9: ใช่อาจารย
10: ์ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปกป้องนะครับเรื่องของทีวีสาธารณะกับมีปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับอย่าเอาปัญหามาทำลายว่าประเทศไทยยังไม่มีทีวีสาธารณะต่อไปนะครับ
9: ได้ค่ะจะติดตามกันต่อไปครับได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์นี่เป็นรายการเวทีความคิดในวันอังคารนี้อดิศราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
8: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลก IMF เผย35ปีที่ผ่านมาไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดขณะที่เอกนิติเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยสนับสนุนทุนมนุษย์เพื่อการแข่งขันรอบใหม่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงบทบาทนำของไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกโดยหนึ่งในเวทีเสวนาของวันนี้คือ IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991-2026นายเคนจิโอกามูระรองกรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานเสวนาว่าเมื่อ35ปีที่แล้วที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี1991ครั้งนั้นไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรต่ำกว่า 1,800 เหรียญสหรัฐมีคนจนประมาณ 50% ของประชากรทั้งหมดในสมัยนั้นขณะที่ปัจจุบันไทยมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงถึง 8,000 ถึง 9,000 เหรียญสหรัฐต่อปีอัตราความยากจนเหลือไม่ถึง 5% นอกจากนี้มูลค่าตลาดหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและสาเหตุที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการผลิตการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เพราะไทยมีสถาบันที่เข้มแข็งกรอบการคลังที่เชื่อถือได้การเปิดกว้างเพื่อรับการลงทุนที่แข็งแกร่งและทุนมนุษย์ที่ไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนขณะที่นายเอ็งนิติกล่าวว่าไทยเติบโตมาจากประเทศเกษตรกรรมสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตหลังการประชุม IMF World Bank ครั้งแรกไทยได้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องจนมีรายได้รายรับต่อหัวประชากรสูงขึ้นและกำลังเป็นเสือตัวใหม่ของเอเชียแต่ในปี1997เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือที่รู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งแต่ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองมากกว่านี้ถึง3เท่าเวทีนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534จนถึงปี2569พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานและพร้อมรับมือกับอุตสาหกรรมยุคใหม่เอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เลี้ยงต้อนรับน้องเน่เน่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขันระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมด้วยบิดานายณรงค์อัมลอยรวมทั้งทีมงานและผู้จัดงานท้องถิ่นในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์เพื่อแสดงเป็นวงเปิดให้แก่วงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ในค่ำวันที่13ตุลาคมที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ได้แสดงความยินดีและชื่นชมเนเน่รอยัลในโอกาสที่คว้าชัยชนะจากการแข่งขัน AGT 21ซึ่งสะท้อนถึงพรสวรรค์ความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับและสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวไทยทั่วโลกพร้อมทั้งส่งกำลังใจสำหรับการแสดงเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญบนเวทีดนตรีระดับสากลทั้งนี้น้องเนเน่ยังมีกำหนดการร่วมแสดงในฐานะแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนที่เดินทางมาร่วมการประชุม IMF World Bank ที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สำนักงานสลากแจ้งเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมเป็นวันที่17ธันวาคม2569สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักในงวดวันที่16ธันวาคม2569เลื่อนการออกรางวัลเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนร้ายไล่แทงผู้คนในซูเปอร์มาร์เก็ตเกาหลีใต้เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดแทงผู้คนภายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านค้าและลูกค้าที่มากินข้าวกลางวันโด ยมีหญิงสาวอายุ20ปีเศษรายหนึ่งถูกแทงเข้าที่หน้าอกและหัวไหล่จนอยู่ในสภาวะหัวใจหยุดเต้นเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ60ปีถูกพลเมืองดีควบคุมตัวได้ในเวลาต่อมาก่อนส่งตัวให้ตำรวจเบื้องต้นพบว่าชายคนดังกล่าวใช้เชือกมัดมีดไว้กับมือทั้งสองข้างก่อนไล่แทงคนและพบว่าสวมกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก่อเหตุด้วยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ก้าวถึง95 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราศัยศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่นกมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพล

0: Landy Home
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เอ้านี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
2: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
3: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอก

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศทั่วโลกนะคะที่รับฟังทางวิทยุ FMแอปพลิเคชัน MCOT Connect เว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net แล้วก็ Facebook YouTube ก็ตอนนี้ก็ TikTok พยายามไลฟ์อยู่นะคะเพราะว่าพอพูดถึงโซเชียลอื่นๆปุ๊บเขาก็จะเตือนมาเลยว่าผิดเงื่อนไขของเขานะคะวันนี้วันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะเป็นวันที่รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยนะคะวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านหลายๆท่านเองก็ได้ทำภารกิจกิจกรรมการกุศลจิตสาธารณะต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นคุยแบบนิรุตกับคุณนิรุตสิริจันยาซึ่งจะมาทุกวันอังคารมาชวนคุณผู้ฟังกันคบคิดตั้งคำถามและหาคำตอบในประเด็นที่บางอย่างเราก็อาจจะลืมเลือนกันไปวันนี้พร้อมที่จะมาพูดคุยกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
4: ครับและก็เรียกว่าเป็นวันนวมินทรมหาราช
3: ค่ะ
4: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แบบนิรันดร์ครับสวัสดี 96.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีพี่เก่งครับและขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage แซ่จีผมครับ
3: สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
4: เหนื่อยไหมครับ
3: ไม่เหนื่อยค่ะสนุกไปศูนย์ประชุม
4: เรื่องเงินทองเรื่องอะไรมีเงินมาแบ่งกันบ้างไหม IMF เนี่ย
3: IMF เนี่ยเขามากระจาย ให้ประเทศที่อยู่ในขั้นเรียกว่ากำลังพัฒนาค่ะพี่หนิงเราข้ามขั้นนั้นมาแล้วเราไปเป็นโมเดลเป็นต้นแบบเป็นเคสสตั๊ดดี
4: ้ไม่เลยเรากำลังพัฒนาอยู่ยังพัฒนาไม่เสร็จเพราะยังถอดบทเรียนอะไรก็ไม่เสร็จผมเองก็พูดผิดไปน้ำท่วม2475ไม่ใช่2485
3: ใช่ไหมค
4: ือ85จนมาถึงวันนี้เลยยังถอดบทเรียนกันไม่เสร็จอีกเลยเหรอพี่เก่ง
3: ก็ถอดไปถอดมามันก็หายไปตามรัฐบาลนะคะเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยเขาก็แฟ้มมันอาจจะหล่นหายค่ะพี่นี่
4: เขามีตำราเขียนไว้ด้วยจะเป็นรัฐบาลไหนมามีการประชุมครม.มีอะไรก็มีบันทึกเอาไว้นั่นคือบทเรียนทั้งหมดเลยตั้งแต่2485มาแล้ว
3: เห็นพี่ๆเขาไปดูงาน
4: กลับมาเริ่มท่วมใหม่ก็ประมาณสักปี2520 21 22 23จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ล่ะครับ
3: ค่ะเมื่อก่อนนี้ลอยกะละมังพายออกมาเล่นน้ำแล้วก็เดินทางไปโรงเรียน เดี๋ยวนี้ต้องเรือหางยาวแล้วมั้งคะพี่หนิงค่ะมันใหญ่ขึ้น
4: คือว่ามันก็ยังมีเรื่องให้พูดเพราะว่าก็มีเรื่องเดือดร้อนไปแปลกๆไปในแต่ละแห่งคือไม่ได้เหมือนกันหมดในทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมหรือว่าเหมือนกันทั้งหมดในทั้งประเทศนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่ประสบเหตุน้ำท่วมและเรื่องอื่นๆอย่างเช่นว่ามีผู้เสียชีวิต
3: จ
4: ากผู้เสียชีวิตด้วยเราจะไม่พูดถึงว่าด้วยน้ำท่วมด้วยไฟช็อตหรือด้วยอะไรแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตและก็ต้องออกมากับเรือนี่ต้องไปลากออกมาไม่มีรถเข้าไปไม่สามารถตั้งศพไว้ที่บ้านได
3: ้ค่ะ
4: ปัญหาอันที่หนึ่งก็คือไม่สามารถตั้งศพไว้ที่บ้านไม่สามารถนิมนต์พระมาสวดที่บ้านแบบเหตุการณ์ปกติก็ต้องลงเรือแล้วก็มีคนเดินลากเรือนั้นมาพอมาถึงวัดก็มีประสบปัญหาอีกคือหนึ่งโรงไม่มีจะใส่เพราะน้ำท่วมโรง
3: มันจะเป็นไม้มันก็จะบวมผุพังเสียหาย
4: ก็ไม่ได้เพราะเปียกเปียกแล้วจะไปเข้าเมนไปเผายังไง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ก็เผาได้พอเผาได้แต่ว่าโรงก็จะแตกซะก่อนตอนที่ยกขึ้นไป
3: ค่ะ
4: สรุปแล้วเหตุที่มันหนักไปกันนั่นอีกยกขึ้นไปถึงบนเมนก็ยกไปไม่ได้เพราะว่า1น้ำก็ท่วมวัด2น้ำก็ท่วมเมนอีกก็ต้องรอให้น้ำมันเหือดแห้งลงไปอีกเสียก่อนถึงจะเผาได้นี่แบบเนี่ยแบบเดือดร้อนแบบที่ว่าแม้กระทั่งคนตายก็ยังเดือดร้อนปลาก็ตายสงสารปลากระโคตัวใหญ่ๆเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วตัว60โล80โล50โลเนี่ย
3: ก
4: ็มันก็เดือดร้อนไปถึงสัตว์ต่างๆสัตว์มนุษย์อย่างเราด้วยแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตด้วย
3: ค
4: ืออยากจะพูดถึงว่าเรื่องที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยเราเห็นภาพตามข่าวเท่านั้นเองอย่างเช่นฉะเชิงเทราฉ
3: ะ
4: เชิงเทราที่ปราจีนบุรีเอ่ยเห็นที่ไหนๆก็เห็นแต่ที่ข่าวแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ลึกหนาบางยังไงคนที่กระประสบแต่ว่าเราเห็นในภาพข่าวว่าเขาเดือดร้อนมากๆแต่ว่าเหตุที่เกิดจากน้ำท่วมณบัดนี้แล้วก็ยังไม่มีใครพูดถึงว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นก็คือโทษฝนนะน้ำจากฝน
3: ฝนเยอะ300มิลลิเมตรเยอะ
4: นี่ก็พูดอยู่แค่นั้นเองก็จบจบอยู่แค่นั้นว่าเป็นน้ำจากฟ้าลงมาเพราะนั้นไม่ใช่หน้าที่ตรงนั้นหน้าที่ของที่บริหารก็บริหารน้ำที่อยู่บนดินกันไปหรือว่าอยู่ในคลองนี้แต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมการผมจะพูดในสิ่งที่ผมรู้กันแล้วกันเก่งครับก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่รู้ว่าเมื่อวันที่28เนี่ยผมจะต้องเดินทางกลับมาทำงานเดินทางไม่ได
3: ้
4: ก็ไม่มีภาพข่าวอะไรออกมาเลย
3: ค่ะ
4: เนื่องจากว่าถนนเนี่ยขาดถนนขาดด้วยแล้วก็น้ำท่วมปิดด้วยรถเล็กไม่สามารถเดินทางได้ยกเว้นแต่รถบัสรถบรรทุกใหญ่ๆเท่านั้นเองต
3: ั้
4: งแต่หนองคลาที่จะเข้าวัดสุกิมวัดเขาสุกิมหลวงพ่อสมใจออกไปจากจันทบุรีนะครับสัก25กิโล30กิโลจากนั้นมาก็จะมาท่วมที่แถวบริเวณปากน้ำประแสจากปากน้ำประแสนี่ก็คือเป็นไฟเขียวไฟแดงแรกเลยที่จะไฟเขียวไฟแดงสุดท้ายที่จะถึงอำเภอแกลงหรือไฟเขียวไฟแดงแรกที่เรามาจากกรุงเทพพอออกบายพาสออกมาจากแกลงเนี่ยเราจะเจอไฟเขียวไฟแดงแรกถนนสี่เลนอย่างใหญ่เลี้ยวขวาเข้าไปปากน้ำประแสแล้วก็เริ่มไปอีกสัก 2-3 อำเภอก็จะเข้าสู่เขตจังหวัดจันทบุรีแล้วทีนี้ว่าเขาก็ปิดหมดเลยผมก็ถามกับคนที่จันเมื่อสัก3วันก็คือเมื่อวันเสาร์ที่แล้ววันนี้วันจันทร์ใช่วันนี้วัน
3: เสาร์ที่10ตุลา
4: วันนี้วันอังคารเม
3: ื่
4: อวันเสาร์ที่แล้วผมก็ถามคนที่จันทร์บอกว่ากลับได้หรือยังครับกรุงเทพผมจะต้องมาทำงานแล้วเนี่ยวันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยผมจะต้องกลับมาแล้วบอกว่ายังไม่ได้นะมันยังมีน้ำท่วมอยู่แถวประแสแล้วก็ที่แกลงยังหนักอยู่นิดนึงแล้วก็บายพาสเนี่ยห้ามเข้าเลยแต่ถ้าเผื่อคุณมีรถยกสูงหน่อยคุณก็จะพอไปได้
3: ค่ะ
4: นั่นคือวันเสาร
3: ์
4: แต่ว่ายังไงผมก็ต้องมาวันจันทร์ก็คือเมื่อวานผมจะต้องเข้ามาเพราะวันนี้ต้องคุยโทรศัพท์ซึ่งคุยที่ไหนก็ได้แต่ว่าผมก็ต้องมาเตรียมตัวว่าพรุ่งนี้ผมก็มีงานบรรลือนก็มีงานไปจนถึงวันที่20แล้วก็ในช่วงระหว่างว่างๆนั้นก็จะมีรายการถ่ายรายการอาหารด้วยเพราะว่าหยุดถ่ายไปตั้งเดือนกว่าแล
3: ้
4: วเด
3: ี๋
4: ยวจะไม่มีรายการออก
3: ค่ะ
4: ทีนี้เพราะนั้นผมก็ต้องตรวจสอบให้แน่นอนอีกทีนึงคือวันอาทิตย์เย็นเลยผมก็ตรวจกับเส้นทางที่จะเดินทางจากจันทร์ก็ต้องถามก็ต้องผ่านบ้านหนองคล้าห้วยสะท้อนก็คือชื่อเดียวกันนะเอ้ยมันสถานที่เดียวกันเดี๋ยวก็ตั้งสองชื
3: ่
4: อห้วยสะท้อนกับหนองคล้าแล้วก็มาที่ปากน้ำประแสจากปากน้ำประแสก็ไปอีกหนึ่งไฟแดงก็จะถึงอำเภอแกลงจากอำเภอแกลงก่อนจะถึงอำเภอแกลงก็จะมีทางเบียดแต่ทางเบี่ยงเนี่ยปิดไม่ให้ไปอยู่แล้วเพราะว่าเป็นถนนที่กำลังสร้างกันอยู่แล้วก
3: ็
4: เป็นร่องที่เขาลึกมากก็เลยยังปิดอยู่ไม่ให้ไปก็ต้องตรงไปที่แกลงเพราะฉะนั้นผมก็เลยตรวจสอบเส้นทางตรงนี
3: ้
4: แล้วก็บอกไว้ว่าแล้วจากแกลงผมจะเดินทางถึงกรุงเทพก็เป็นข่าวดีก็ดีใจบอกว่าเปิดให้ใช้ทั้งหมดได้แล้วไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์อะไรก็ใช้ได้หมดนี่ก็

0: ก็นำข่าวมาแจ้งแต่คิดว่าทุกท่านคงรู้หมดแล้วแต่ว่าผมก็จะแจ้งให้อีกทีสำหรับบางท่านที
1: ่ด้วยความมั่นใจ
0: วันนี้หรือเมื่อวานเนี้ย
1: ค่ะ
0: ก็ยังมีข่าวว่าระยองเนี่ยเจอฝนหนักและน้ำท่วมอีกแต่ว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปเช็คถึงที่ตัวจังหวัดตัวจังหวัดอาจจะไม่มีแต่ว่าอาจจะมีในอำเภอบางอำเภอหรือว่าแถวปลวกแดงหรืออะไรซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับเส้นทางสายใหญ่ที่เดินทางสู่กรุงเทพน้ำตกเขาชะเมาก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แต่เราก็ไม่ได้เข้าไปที่เขาชะเมาก
1: ็
0: ใช้เส้นทางสายเมนที่ไม่ตรงไปเลยแกล้งไปเราเลี้ยวขวาซึ่งมาออกบ้านบึงแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็มาเข้ากรุงเทพถนนแห้งหมดเลยครับมาได้สบายมากทิศบ้านบึงก็ไม่ท่วมแล้วเมื่อก่อนที่เคยท่วมบ้านบึงที่ไหนก็ไม่ท่วมครับบ้านบึงก็ท่วมบ้านบึงก็ท่วมแต่ว่าเขามาเปลี่ยนเป็นยกถนนสูงขึ้นมาเป็นคอนกรีตแล้วก
1: ็
0: เลยช่วยปัญหาว่าน้ำไม่ท่วมเมื่อก่อนนี้จะเป็นแอ่งท้องน้ำเลยตรงบ้านบึงจะติดกันแบบ 2-3 ชั่วโมง
1: เหมือนชื่อเลยใช่ไหมบึงเป็นบึงรับน้ำใช่ไหม
0: มันเป็นบ้านบึงแต่ถนนก็เป็นเหมือนกับบึงด้วยนะครับเป็นแอ่งเป็น
1: อะ
0: ไรก็ช่วยจะติดยาวมาตั้งแต่ก่อนถึงหนองปลือมาเรื่อยมาถึงหนองปลือมาหนองปลือมาตลาดเสร็จกว่าจะบ้านบึงจากบ้านบึงกว่าจะมาถึงทางขึ้นต่างระดับมอเตอร์เวย์นั่นแหละครับจะท่วมมาหมดเลยแต่ตอนนี้ดีแล้วนะครับไม่มีปัญหาไม่เคยมีท่วมมาหลายปีแล้วครับทีนี้ผมจะถอดบทเรียนให้ทั้งที่ผมไม่ได้ทำงาน
1: ด้านนี้
0: ราชการผมไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือป้องกันน้ำท่วมแต่ว่าผมก็จะค่อยๆเสาะหาเข้าไปถามนู่นถามนี่หาข้อมูลอะไรต่างๆมาว่าผมจะพูดแค่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ระยองที่ผมจะมากรุงเทพทำไมผมถึงมาไม่ได
1: ้
0: ครั้งเก่าไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเราเคยพูดกันถึงเรื่องว่าจะมีการประท้วงแล้วก็จะมีการให้สร้างอ่างเก็บน้ำ
1: ใช่
0: คลองวังโตนดฟังให้ดีนะอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังกับพี่เก่งครับเรามีอ่างเก็บน้ำอยู่ที่แก่งหางแมวแล้วเนี่ย3อ่างด้วยกันแต่ยังไม่พอใจเขาจะต้องการสร้างอีกหนึ่งอ่างเก็บน้ำอันแรกนั้นเขาจะใช้ว่ายังไม่ได้เป็นอ่างเก็บน้ำแต่ว่าใช้ว่าเป็นลุ่มน้ำคลองวังโตนด
1: อ
0: ันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำสองอ่างและอ่างเก็บน้ำคลองปะแก๊ต
1: คลองปะแก
0: ๊ตแก๊ส
1: นะฮะ
0: หนึ่งคลองเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นใช้ชื่อแก่งหางแมวเลยครับอ่างเก็บน้ำคลองแก่งหางแมวทีนี้อันแรกก็คือคลองวังโตนดนั่นแหะยังเป็นสายน้ำอยู
1: ่
0: ก็เรียกว่าเป็นสายน้ำคลองวังโตนดซึ่งเขามีนโยบายแล้วก็รู้สึกจะอนุมัติให้สร้างหรืออะไรกันแล้วหรือใกล้ๆจะอนุมัติให้สร้างแล้วก็คืออ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดที่มีการไปประท้วงกันอยู่ที่จังหวัดจันทร์ว่าขออนุญาตเธออย่าทำเลยที่ขออนุญาตไม่ทำก็คือพอผมไปสืบได้จากเมื่อวานนี้กับวันนี้เพราะที่จะมาพูดว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่เคยท่ว
1: ม
0: เส้นทางจันทบุรีกรุงเทพเลยทำไมปีนี้เจอหรือว่าฝนจากฟ้าหนักมากผมว่าอยู่ที่การมิได้เตรียมการอะไรกันทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ทำไมท่วมที่ประแสทำไมประแสน้ำท่วมประแสอยู่ติดทะเลเลยนะพี่เก่งมีคลองมีต้นโกงกลางมีปากน้ำเขาเรียกปากน้ำประแสเป็นปากน้ำที่ออกสู่ทะเลเลยอย่ามาบอกว่าน้ำทะเลหนุนแล้วมันจะมันหนุนเข้ามาจนกระทั่งท่วมถนนสุขุมวิทเลยเนี่ยมันเป็นแบบไม่ได
1: ้
0: ก็ถึงบางอ้อไงครับว่าเขาไม่ได้ระบายน้ำกันเลยครับพี่เก่ง
1: ไม่หมายถึงว่าขุดลอกคูคลองเอาดันน้ำออกทะเลอะไรเงี้ยมันมีตะกอน
0: ไหมคูคลองคืออ่างเก็บน้ำปะแก๊สคลองปะแก๊สอ่างเก
1: ็
0: บน้ำคลองเมื่อกี้แก่งหางแมว
1: คลองแก่งหางแมวคลองปะแก๊ส
0: ก็ลุ่มน้ำ
1: คลองวังโตนดค่ะ
0: เขาเก็บน้ำไว้เต็มเลยน้ำ 100% เลยนะไม่ใช่90-89นะเก็บน้ำไว้เต็มเลย 100% แล้วน้ำก็เลยข้ามสปิลเวย์ลงมามันก็ส่งต่อมาเพราะว่าไอ้ตัวนี้สปิลเวย์เนี่ยมันทำเชื่อมไปที่คลองประแสไงครับปากน้ำประแส

0: ก็เก็บน้ำเพราะว่าอ้างว่ากลัวว่าตามที่อุตุหรือใครๆก็พูดกันทั้งโลกนี้ว่ามันจะเข้าสู่มันจะเข้าสู่แล้งจัดมากไปถึงต้นปีก็เลยกลัวว่าจะไม่มีน้ำก็เลยไม่พร่องน้ำไม่อะไรทั้งหมดเลยก็เลยเก็บน้ำไว้หมดเพื่อจะได้ใช้ที่ EEC ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนี่หรอกมันก็มีปัจจัยอื่นด้วยเนื่องจากว่าฝนมันก็ตกมาซ้ำมากแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจันทบุรีตราดระยองเนี่ยเขาเป็นเมืองฝน
1: ฝนแปดแดดสี่ไหม
0: ใช่เหมือนกับระนองเหมือนกับทางใต้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ว่าคุณไม่ได้เตรียมการไม่ได้พร่องเลยน้ำก็ล้นสปิลเวย์มาเหมือนอย่างเช่นเขาชะเมาเหมือนกันน้ำก็ล้นสปิลเวย์ขึ้นมาตอนนั้นมีอ่างเก็บน้ำอยู่สองสามอ่างแต่ไม่ได้แตกที่ตอนแรกคนบอกว่าอ่างเก็บน้ำแตกเอาจริงๆไม่ใช่แค่ล้นสปิลเวย์มาซึ่งเราพูดไปแล้วแต่ทีนี้ว่านี่ก็คือถ้าคุณจะสร้างอ่างเก็บน้ำที่จะบอกว่าจะใช้กันอีก 7,000 ไร่ 70,000 ไร่อะไรนี่7,000 กว่าไร่อะพวกน
1: ี
0: ้และน้ำจะไม่ท่วมมโหฬารมากกว่านี้ถ้าพวกคุณห่วงว่าอ้างว่าคือไม่มีใครยอมรับผิดหรอกพี่เก่งครับเขาบอกว่ากลัวว่าพร่องน้ำไปแล้วแล้วเดี๋ยวเอลนีโญมาแล้วก็จะไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรและชนประทานต่าง
1: ๆ
0: หรือว่าน้ำบริโภคอุปโภคต่างๆสำหรับประชาชนไม่มีเขาก็เลยเก็บไว้แต่ว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่ได้ดูเลยหรือไงคือเราไม่อยากใช้คำหรูหรูแบบที่เวลาเขาประชุมกันแล้วบอกบูรณาการโน่นนี่นั่นเราเห็นเขาบูรณาการกันมาตลอดชีวิตแล้วไม่รู้ว่าบูรณาการอะไรไม่รู้การน้ำท่วมมั้งให้มันน้ำมันท่วมอยู่ทีนี้เรามีกรมน้ำเรามีสธนช.
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็มีเกษตรส่วนเกษตรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ดูแล
1: ใครเป็นเจ้าภาพ
0: คุณไปทำบูรณาการ คุณต้องร่วมกันหมดใช่ไหมพี่เก่ง
1: ใช่ใช่ใช่แย่งกันเป็นเจ้าภาพ
0: วันนี้ก็เห็นสนทช.ไปนครนายกเพราะว่าจะมีปัญหากันกับปทุมธานีจะเปิดประตูน้ำก็ต้องใช้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเขาไปช่วยเพราะว่าท่านเป็นคณะกรรมการอยู่ในสนทช.
1: ค่ะ
0: ตกลงแท่งก็ไปตรงนั้นและคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นทำอะไรกัน
1: คนอยู่ในพื้นที่อาจจะมองไม่เห็นภาพรวม
0: เขาไม่เห็นน้ำท่วม
1: เห็นค่ะน้ำท่วมอยู่หน้าบ้านแต่ไม่เห็นภาพรวม
0: ประตูน้ำมันปิดอยู่น้ำก็เลยขังอยู่พวกองคลักษ์พวกนครนายกเขาก็จะตายกันแต่ว่าตรงปทุมตรงรังสิตไอ้พูดไปเดี๋ยวก็เขาก็ไม่ชอบเราอีกว่าเขาอยู่เขาดีๆแล้วเราไปพูดแล้วเดี๋ยวนะมันไม่ใช่หรอกที่พูดทั้งหมดก็คือว่าคุณต้องเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่านี่ผ่านเข้ามาเนี่ยเท่าไหร่แล้วพี่เก่งเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะ
1: ใช่ค่ะบางพื้นที่นี่น้ำท่วมขังรอระบายมา3สัปดาห
0: ์
1: เป็นเดือนแล้วฮะ
0: นี่เกือบเดือนแล้วแล้ววันนี้โอ้โหบางทีชาวบ้านแบบทำข่าวโอ้ดีใจจังเลยวันนี้น้ำลดลงไปตั้งฟุตหนึ่งหรือ30เซนหนึ่งไม้บรรทัดแต่ว่าที่เข้ามาลึกหน่อยยังแค่คออยู่แล้วคุณจะดีใจทำไมอ่ะ
1: มันไหลจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำอ่ะพี่หนิง
0: ทุ่งนาบ้านเขาอยู่ทุ่งนาเขาถ่ายรูปมาเนี่ยพวกคุณจะมาดีใจทำไมเนี่ยที่มันยังแค่คอผมอยู่เลยเนี
1: ่
0: ย
1: เนี่ยกิ่งดูภาพดาวเทียมของจิสดาเนี่ยก็ยังมีสีฟ้าน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างอยู่นะคะ 3-4 จังหวัดใช่ใช่
0: ยังอยู่เยอะเลยก็จังหวัดซ้ำๆตั้งแต่บ้านสร้างปลาจีนบุรีมาเชิงเซาหนองกามาหนองจอกมาเนี่ยองคลักษ
1: ์ตะวันออก
0: มันก็ยังมีอยู่เยอะแต่ว่าทำไมเขาเงียบกันล่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเขตของคุณตรงนี้หมู่บ้านตรงนี้ตำบลตรงนี้หมู่บ้านตรงนี้ตรงไหนเดือดร้อนชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นมีใครมาช่วยเขาเลยยิ่งอยู่ลึกๆยิ่งไม่มีใครมาช่วยเขาก็ต้องลากกระมังแบบที่พี่เก่งบอกว่าถ่ายเดือนน่ะเขาก็ต้องเดิน2กิโลนะ
1: ค่ะ
0: 2กิโลนี่เดินในน้ำนะเกือบ1ชั่วโมงนะ
1: ค่ะ
0: เขาต้องเดินลุยน้ำเพราะว่าคนชอบไปแจกทำข่าวไง
1: มีแบบว่าเรือไปได้แค่เนี้ยขนไป50ชุดหมดแค่ไหนก็กลับประมาณนั้น
0: เขาทำไมไม่เข้าไปลึกก่อนละ50ชุดเขาจะไปยืนตรงแปะน้ำแล้วก็ยืนถ่ายรูปแล้วก็แจกแล้วก็หมดตรงนั้นก็กลับกัน
1: ถ่ายเร็วส่งข่าวเร็วออกอากาศเร็ว
0: ใช่นี่คือคนข้างในก็พูดเลยผมนั่งดูข่าวจะเหมือนว่าผมติดอยู่กับน้ำกับพวกเขาไปแล้วอ่ะ เขาบอกนี่ข้างในไม่มีใครมาเลยมันลึกมากถึงหน้าอกเนี่ย

0: ข้าใจว่ารถไม่มาไม่ได้แต่คุณก็นั่งเรือกันอยู่ก็เห็นพายกันอยู่ตรงที่แฉะนิดเดียวตรงนั้นน่ะก็ลงมายืนได้แค่ตะตุ่มวันนี้ก็โค้ชออสก็น่าสงสารมากเลยเดินไปแล้วไปตกท่อครับพี่เก่งเห็นข่าวไหมน่าแข้งแตกถ้าแค่ถึงหัวเข่าเนี่ยแตกแล้วก็ไปจากข้อเท้าขึ้นมาก็พอดีมีกู้ภัยอยู่ด้วยเขาก็เลยทำแผลให้แล้วก็เลยจับขึ้นนั่งท้ายกระบะเขาไม่ให้ลงไปเดินเลยก็เดี๋ยวจะติดเชื้อ
1: ใช่
0: ก็น้ำมันเริ่มเน่าแล้ว
1: ทั้งฉี่
0: ถ้าน้ำมันใสมันก็จะเห็นไอ้ปากท่อที่มันแตกนี่เลยถ้าบอกว่าขนาดโคตรออสเนี่ยเราดูในทีวีเนี่ยเราไม่เคย
1: แข็งแรง
0: ครับผมไม่เคยดูเขาสูงมากนะ
1: ใช่
0: เขาหล่นพวบลงไปเนี่ยแค่คอนะเขาบอกเข้าคอก็เลยนะถ้าเป็นพี่เก่งเป็นผมนี่คงจะมิดหัวนะ
1: ของเก่งนี่คาดว่าคงแบบสุดเอื้อมแขนนะคะ
0: ต้องสิ
1: เหยียดแขนแล้วก็คงไม่พ้น
0: เขาจะเข้าไปช่วยคนที่เดือดร้อนเข้าตัวเขาเองเดือดร้อนเองแ
1: ต
0: ่แข้งแตกที่มันเจ็บมากนะพ
1: ี่
0: เก่งเคย
1: ค่ะตอนนี้นักแข้งก็ยังแตกอยู่ค่ะเจ็บมากเดินชนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็เจ็บ
0: เดินชนโต๊ะกับไอ้ที่ไปคูดกับซีเมนต์นี่มันคนละเร
1: ื่อง ใช่ใช่ก็ขนาด
0: มาในท่อแล้วมันคูดมาตั้งแต่เหนือตะตุ่มขึ้นมาถึงหัวเข่าเนี่ยแล้วก็พันเป็นสองล็อกเนี่ยแล้วก็แล้วโคตรออสแกก็ตัวใหญ่มากๆด้วย
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะก็เลยต้องนั่งอยู่บนแกก็ยังจะเดินไปอีกนะกู้ภัย
1: อยากไปช่วย
0: ให้จิตอาสาคุณเป็นจิตอาสาที่ประสบภัยแล้ว คุณนั่งรออยู่บนรถกระบะแกก็เลยนั่งคุยอยู่บนรถกระบะก็จิตอาสาคนอื่นก็ไปผมยังสงสัยว่าทำไมมีแต่จิตอาสาล่ะ
1: ก็ข้าราชการประจำเขาก็โดนน้ำท่วมบ้านเหมือนกันไงพี่หนิงเขาก็เลยต้องหาทางกู้ชีวิตตัวเองก่อนก็เลยอาจจะไม่มีเวลาไปช่วยคนในพื้นที่ก็เลยต้องเป็นจิตอาสาจากนอกพื้นที่ไปประมาณนั้น เหมือนที่สนามบินของเราเนี่ยบ้านน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปทำงานเลยใช่ไหมของตกค้างกันเป็นหมื่นชิ้น
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คือพนักงานแบบที่บางทีอัตราจ้างเนี่ยแบบบางทีไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เลยซ้ำก
1: ็
0: คือเป็นจ้างมาแบบชั่วคราวไปอันนี้ผมดาวเอาแล้วก็สอสอพอน้ำท่วมเขาก็เลยมาไม่ได้แต่ทำไมสายการบินอื่นไม่เป็นล่ะมันมีคำถามอยู่
1: เป็นคำถามที่คนตอบเองก็แบบอ๋อเพราะค่าปรับเขาแพงแรงก็เลยหาคนได้ทัน
0: แล้วคุณเอาคนไปช่วยที่ไม่โดนค่าปรับนะคุณได้กำไรเท่าไหร่มาคุณ
1: ประหยัด
0: แต่เงินกำไรอย่างเดียวแต่นี่มันกลายเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: คือต้องการเงินเอากำไรอะไรต่ออะไรอย่างเดียวยังไม่จบของแก่งหางแมวก
1: ับที่
0: ท
1: ่
0: าใหม่กระท่วมนะครับท่าใหม่ก็ไม่ค่อยได้เดือดร้อนกับเส้นทางสายเมนสายสุขุมวิทที่วิ่งกลับมากรุงเทพไปจากกรุงเทพจะไปตราดหรือจะเข้าจันทร
1: ์มีทางเลี่ยงอะค่ะพี่หนิง
0: เป็นอำเภอที่เลี่ยงก็ไปอยู่หลังข้างๆคู่ขนานไปกับเส้นทางสายสุขุมวิท
1: ค่ะ
0: เรากำลังพูดถึงเมื่อกี้เจ้าหน้าที่กับน้ำท่วมใช่ไหมครับ
1: ค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกไปช่วยน้ำท่วม
0: ท่วมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พี่เก่งรู้ไหมครับว่าเขาก็ไม่ทำข่าวกันอีกอะ
1: นักข่าวก็บ้านน้ำท่วมเปล่าพี่หนิงนักข่าว
0: อะไรนะ
1: นักข่าวก็บ้านน้ำท่วมเหมือนกันมันก็เลยไม่มีข่าวออก
0: ทำไมเขาไปทำข่าวบ้านน้ำท่วมตรงนี้ได้แต่ว่าจันทบุรีเนี่ยไม่เห็นเลยนะผมนั่งดูข่าวอยู่นี่ไม่เห็นเลยนะเห็นมีเชิงสาวีบ้านสร้างเพราะว่าท่วมมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าพี่เก่งท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุเรียนเราตายไป 3-4-5 แสนต้นครับ
1: คิดว่าแค่แบบน้ำหลากผ่านไปเฉยๆนี่คือขังแช่ทุเรียนตายหมดเลยใช่ไหม
0: แค่3วันเองครับแค่3วันเองครับ
1: ตาย
0: อยู่ไม่ได้แล้วครับตายหมดครับ
1: รากเน่าหมดเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับผมไม่เห็นกระทรวงไหนมาเลยครับแต่พอหน้าทุเรียนสุกนี่มากันทุกกระทรวง
1: อันนั้นไปชิม
0: แต่ว่าหน้าทุเรียนตายเนี่ยแกงหางแมวเขาก็ตายไปไม่รู้กี่แสนต้นที่ท่าใหม่ก็ตายที่ระยองก็ตายระยองนี่ตายไปเกือบครึ่งหนึ่งเขาปลูก200กว่าตายไป100กว่าแล้วถ้าเผื่อว่าคุณจะชดเชยเขายังไงกันครับชดเชยไม่เป็นไรเพราะคุณยังไงคุณชดเชยไม่ไหวหนึ่งคนที่ก็เป็นเจ้าของสวนอยู่ที่ท่าใหม่ผูกคอตายตามทุเรียนไปเลยครับ
1: อุ้ย
0: และหนึ่งคนที่แก่งหางแมวก็ผูกคอตายตามทุเรียนไปอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับ เป็นสิ่งที่ชาวบ้านพูดกันมาคุณก็ไปกระทำหาข่าวกันเองเพราะว่าผมนึกบอกไงว่าทำไมไม่มีใครทำข่าวหรือโดนปิดข่าวครับแต่ผมไม่ได้ยืนยันนะ
1: ตอนนี้ต้องมีสายสืบ
0: เป็นคนที่เขาไม่พูดโกหกและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชื่อได
1: ้ค่ะ
0: เขาพูดมาผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่แถวนั้นเขาเปียร์บอกว่าเขาผ่านมาแล้วก็เนี่ยทุเรียนมันตายทั้งที
1: ่
0: เขาหมดต
1: ั
0: วสิ้นเนื้อประดาตัวคือทุเรียนเนี่ยกว่าคุณจะปลูกมาได้เนี่ยพี่เก่งครับเราเคยพูดกันไปแล้วว่า
1: 7 ปี
0: ถึงจะให้ผลที่ชัดเจน4 ปีเริ่มออกลูกแต่คุณเก็บไว้ได้ลูกหนึ่งหรือ2 ลูกเท่านั้น5 ปีก็เหมือนกันคุณเก็บได้ 2-3 ลูกปีที่6นี่ได้ไม่เกิน10 ลูกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือนกับเด็กที่ออกลูกมาแล้วคุณไปให้ออกลูกทุกปีติดกันเด็กอายุ10 ขวบ12 ขวบเด็กก็จะโทรมคือแม่เด็กก็จะโทรมเหมือนกันให้เห็นภาพเพราะงั้น4ปีพอเริ่มสอนออกนี่ปั๊บคุณจะเก็บไว้ทุกต้นมันก็ตายไปพร้อมๆกับลูกมัน
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่ได้เพราะงั้นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่าคนที่เคยไปขายลูกละ100 บาทแล้วก็โดนขาดทุนไป100 ล้านบาทก็ไม่เห็นจะไปดูหรือว่าเห็นพูดถึงเลยว่าเอาทุเรียนที่เป็นต้นกล้าเนี่ยเอามาแจกได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ต้นกล้าก็ต้นละ80-100 กว่านะครับ
1: เดี๋ยวมันก็อาจจะมีโปรเจกต์แบบแจกต้นกล้ายางพาราไหมพี่หนิงถ้าแจกต้นกล้าทุเรียน
0: ผมไม่รู้ไงต้นกล้ายางพารามันเทวดาเลี้ยงนี
1: ่อันนั้นเคยมีแจกอันนี้เดี๋ยวรอ
0: ถ้ามาแจกปั๊บเนี่ยหัวฝนอย่างเงี้ยคุณก็ปลูกไปให้ปุ๋ยนิดหน่อยแล้วเผื่อมาแรงมาคุณก็เอาน้ำโชยๆหน่อยเท่านั้นแล้วก็ปล่อยเทวดาเลี้ยงไปแล้ว
1: อันนั้นรอ
0: แต่ทุเรียนมันไม่ใช่
1: ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
0: ใช่ทุเรียนไม่มีเทวดามาช่วยเลี้ยงเทวดาจะมาตอนออกลูกเท่านั้นตอนนี้ตอนตายไม่มาเลย
1: เดี๋ยวอาจจะมีหมอ
0: ก็บอกไม่มาเลยเกษตรกระทรวงเกษตรไปไหนเกษตรจังหวัดไปไหนเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรหมู่บ้านอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเรามีเจ้าหน้าที่เยอะแยะไปหมดเลย
1: มีค่ะมีเดี๋ยวมา
0: เรามีพาณิชย์ก็เข้าไปช่วยเรื่องทุเรียนด้วยแล้วก็มีแม่ค้าที่จะไปขายลูกละร้อยช่วยขายทุเรียนให้เราด้วยแต่พอตอนนี้ไม่มีใครมาเลยไม่มีใครพูดถึงเลยระยองจันทบุรีตราไม่มีใครพูดถึงต้นทุเรียนที่มันตายเลย
1: นักข่าวท้องถิ่นก็น่าจะเห็น
0: น้ำม
1: ัน
0: ท่วมหนักมากนะครับที่แก่งหางแมวเนี่ยเนื่องจากว่าเขาทำ3 อ่างเก็บน้ำหรือที่เก็บน้ำ2 อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำของแก่งหางแมวเนี่ยส่งไปที่กระแสเพื่อเอาไปอุดหนุนอุตสาหกรรม
1: อีซี
0: ใช่แล้วตอนนี้พอน้ำมันไม่ได้โดนต้องไม่อะไรมันท่วมและท่วมหนักมากๆก็ไม่มีใครรายงานเลยว่าอำเภอแก่งหางแมวท่วมหนักมากไม่มีใครไปดูเลย
1: พรุ่งนี้มีแน่นอนค่ะพี่หนิงบอกเล่า965บอกเลยแก่งหางแมวค่ะพรุ่งนี้จะต้องมีคนไปดูแล้ว
0: แล้วก็ไม่ใช่แต่แก่งหางแมวนะแล้วก็ที่ท่าใหม่ด้วยถ้าใหม่ก็อาหารอร่อยแต่บะหมี่เจ๊แดงก็อร่อยนะ
1: ทอง
0: ม้วนนิ่มเป็นต้นตำรับเลยที่มาขายกันที่พักกลางทางมอเตอร์เวย์ก็เป็นทองม้วนนิ่มนะก็มาจากท่าใหม่นะทองม้วนแข็งก็กรอบก็มาจากท่าใหม่บะหมี่ทำวันต่อวันนะบะหมี่ไข่กับร้านเจ๊แดงนี
1: ่
0: ก็อร่อยมากบะหมี่เกี๊ยวน้ำเนี่ยแล้วก็มีขนมท็อฟฟี่แบบใช้น้ำตาลตะโหลดทำเนี
1: ่
0: ยแต่ตังเมย์จบไปแล้วไม่มีแล้วผมเสียดายมากตังเมย์ที่ดึงยืดๆมาถุนไหนแล้วตัดกึกมาร
1: ู้สึกเขาไปฮิต
0: เป็นเส้นแล้วก็แทะแล้วก็เจอถั่วลิสงอยู่ข้างในพี่เก่งเคยกินมา
1: เคยกินค่ะแต่รู้สึกจะไปฮิตอยู่แถววัดไร่ขิงค่ะพี่หนิงเขาไปขายตังเมย์
0: นมเรียกตังเมย์นมจะสีขาว
1: แล้วบะหมี่เจ๊แดงที่ท่าใหม่นี่ไม่โดนน้ำท่วมเหรอพี่หนิง
0: อะไรนะครับ
1: บะหมี่เจ๊แดงท่าใหม่นี้โดนน้ำท่วมไหมคะ
0: เป็นห่วงไม่ท่วมเพอไม่ได้ท่วมแต่ว่าท่วมที่สวนที่ไร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วท่าใหม่ก็รวมด้วยบางกระจะบางกระชัยนี่อันนี้เป็นแหล่งพลอยเลยนะเมื่อสมัยใหม่ๆที่ผมไปปี242ไอ้ปี141516เนี่ยถนนเป็นลาดยางแล้วก็มีน้ำกัดก็เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยผมก็เห็นชาวบ้านเขานั่งอยู่เต็มถนนลาดยางนี่เลยเขาคงจะมาช่วยกันอุดหลุมปิดหลุมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถวิ่งไม่ได้ไม่ใช่ครับเขาไปช่วยทำให้ถนนรูกว้างขึ้นมาเพราะ
1: ไปขุด
0: ล่อนพลอยกันเลยครับ
1: ขุดพลอยล่อนพลอย
0: ผ่านไปผมก็ต้องไปหลบคนไปเขาก็ไม่หนีเขาเห็นรถเรามาก็ไม่หนีผมก็ต้องหลบอ้อมๆไปเพราะกำลังล่อนอยู่ที่ได้ตรงนี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเขียวส่อง
1: เขียวส่องนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็ล่อนกันอยู่ไหมคะช่วงนี้ครับพี่นิ่ง
0: ตอนนี้เป็นทุเรียนไปแล้วดีกว่ากลอยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็เนี่ยฮะก็นำมาเล่าสู่กันฟังก
1: ็
0: ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับและขอให้ทุกท่านอยากคิดอะไรแล้วก็ฟังผมพูดไปแล้วก็ลืมไปซะแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับพี่เก่งด้วยขอบคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณค่ะพี่หนิงค่ะพรุ่งนี้ก็ต้อนรับนะคะแก่งหางแมวกับท่าใหม่นะคะไปดูเผื่อจะมีคนไปแอบย่องวิดน้ำล่วงหน้า
0: ไปดูความเสียหายจากน้ำที่หายท่วมแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นห่วงชาวสวนชาวไร่นะคะขออย่าให้เป็นจริงเลยที่ท่านเจ้าของสวนผูกคอตายอาจจะเป็นแค่ข่าวที่อยากจะให้รีบตรวจสอบกันนะคะเพราะว่าความเสียหายมันจะทำให้หลายท่านเนี่ยอาจจะคิดสั้นคิดไม่ตกแก้ปัญหาหนี้ระดับเขาเรียกว่าเกินที่จะพลิกชีวิตขึ้นมากู้ได้ใหม่เพราะฉะนั้นก็ขอให้หลายๆท่านที่มีส่วนรับผิดชอบก็ช่วยลงพื้นที่ไปฟื้นฟูไปช่วยให้คำแนะนำเกษตรกรกันหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพสำคัญของชาติไทยเลยนะฮะเราจะเป็นครัวโลกเราจะเป็นแหล่งส่งออกนี่ถ้าเผื่อทุเรียนตายกันก็คนก็อาจจะตายตามไปด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะคุณขาพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกเล่า965มีเรื่องรออยู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งปลาไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปลาไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
11: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับทานตะลุยเมืองลับแล
10: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
12: เมื่อโลกของยานยนต์กำลังหมุนไวคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวทันนวัตกรรมแห่งอนาคตขอต้อนรับสู่รายการ Thinking Drive เปลี่ยนทุกความสงสัยในรถยนต์ EV ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเจาะลึกทุกนวัตกรรมยานยนต์ EV ยุคใหม่รีวิวจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงรวมถึงแนวทางในการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องเทรนด์ชุดแต่งสุดเท่และเจาะลึกเทคโนโลยีการขับขี่ในโลกอนาคตก่อนใครดำเนินรายการโดยยอดมนูพมรมนตรีผู้ใช้รถ EV ตัวจริงเสียงจริงที่พร้อมมาแชร์ประสบการณ์แบบไม่มีกั๊กตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้รายการ Thinking Drive ขับเคลื่อนความคิดไร้ขีดจำกัดเรื่อง EV ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
13: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
1: เข้าช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ะเอาใจคนสายแซ่บกันนะคะนี่ค่ะเป็นกระปุกน้ำพริกมี4รส4กลิ่น4ความแซ่บนะฮะน้ำพริกแมงดาน้ำพริกนรกนรกปลาย่างนรกปลาป่นแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบซึ่งก็จะมีกุ้งแห้งตัวโตๆอยู่เนี่ยนะคะสุดยอดมากเลยตอนนี้เนี่ยช็อปมาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นน้ำพริกแซ่บยี่ห้อแม่รัศมีค่ะเป็นสินค้ามาตรฐานโอท็อปชุมชนของดีบ้านบึงค่ะจากชลบุรีนะคะมีประวัติความอร่อยออกร้านมานานมากกว่า10ปีแล้วค่ะงานนี้นะคะเป็นของที่อยากจะให้มีไว้คู่บ้านคู่ใจคู่มื้อซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนี่นะคะขนาดกลางซื้อ12กระปุกจะแถมกระปุกเล็กอีก12กระปุกคุณจะได้รับทั้งหมด24กระปุกในราคาเหมาๆ890บาทค่ะ24กระปุก890บาทตกกระปุกละ20กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะหรือ40บาทประมาณนี้ประมาณ40บาทนะฮะกระปุกตอนนี้ก็กินกับคลุกไข่เจียวคลุกข้าวกินได้หมดเลยค่ะช็อปมาเนี่ยจัดให้ราคาพิเศษนะคะ24กระปุก890บาทโทรด่วนเลยค่ะสั่งซื้อ02-114-3990 02-114-3990ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียแล้วสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการวางแผนการเงินการใช้จ่ายค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายๆได้ดอกเบี้ยสูงๆรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะ MYMOรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทถ้าท่านมียอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo แอป MyMo ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะและมีล่าสุดนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมเดินทางไปกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลเราจะเดินทางไปภูฏานกันวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนี้แล้วค่ะแล้วก็ผู้ที่จะไปดูงาน SME กับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยก็จะเดินทางวันที่15พฤศจิกายนเหมือนกันส่วนวันที่16พฤศจิกายนค่ะเราก็จะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัส3เมือง3อารยธรรมแหล่งประวัติศาสตร์นะคะ16 17 18พฤศจิกายนหลายท่านบอกว่าอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปเที่ยวกันเองขับรถอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกูรูไม่มีผู้รู้ไม่มีคนแนะนำครั้งนี้ไปกับ 96.5 ค่ะเรามีกูรูแนะนำ 1. เป็นกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีศาสนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกค่ะ 3. เมืองนี้ทำไมต้องไป คุณอาจจะไปเที่ยวสุโขทัยมาแล้วคุณอาจจะไปอุตรดิตถ์คุณอาจจะไปพิษณุโลกแต่ความสำคัญมันอยู่ที่ว่าไปกับใครไปกับใครแล้วใครพาไปค่ะคุณคะเรานะคะขึ้นความคิดอยากให้คุณได้ไปสัมผัสประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การไปสรรหาวิถีชุมชนเนี่ยค่ะเราไปค้นคว้าสรรหามาให้คุณผู้ฟังได้ไปเจอกับชุมชนทางท่านชุมชนน่ะวังส้มซ่าชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนฝรั่งกิมจูขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินกลับรถบัสค่ะคุณขาเราจะบินไปแล้วก็ค่อยๆเก็บของฝากแวะซื้อกินนู่นนี่นั่นสัมผัสวิถีของความเป็นวัฒนธรรมชุมชนเรามีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเรามีประเพณีที่คนทั่วโลกเขาต้องบินกันมาก็คือเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงนะคะเราจัดให้พิเศษกลุ่มนี้เลยแล้วคุณก็จะได้ไปกับคนรู้ใจไปกับผู้จัดของเราไม่ว่าจะเป็นดีเจพี่โบอริสราดีเจน้องกระแตมหาชนน้องชนาพรกระแตน้องสแตมทิติวัฒน์ค่ะก็จะพาพี่ๆดูแลอย่างดีให้ความสะดวกสบายอย่างดีนะคะ16 17 18พฤศจิกายนค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE @thinkingradio LINE @thinkingradio นะคะถ้าคุณอาจจะคิดว่าการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลที่พิษณุโลกเนี่ยต้องไปกราบพระพุทธชินราชดิฉันไปมาล่าสุดคุณขาเขาเปิดตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยนะคะงดงามศักดิ์สิทธิ์ได้สติแล้วก็มีความอิ่มเอมในความศรัทธาของพระพุทธศาสนาศิลปะของพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกเนี่ยนะคะต้องไปกี่ครั้งก็จะได้สัมผัสถึงความอิ่มเอมนะได้เดินเข้าไปในโบสถ์ของวัดที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชนั้นดิฉันบอกได้เลยว่าคุณจะเย็นสงบแล้วก็มีความสุขอ่ะพูดแล้วยังขนลุกเลยนะคะดิฉันเพิ่งไปมาส่วนวัดจันทร์ตะวันตกมีความสำคัญอย่างไรทำไมคณะเราต้องไปต้องรอไปร่วมกันค่ะคุณคะแล้วเมืองลับแลเนี่ยนะคะดิฉันไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็บอกได้คำเดียวว่าลับแลนี่กว่าจะได้กลับมันต้องแลจนลับสายตาเลยค่ะเพราะว่าหาที่ไหนไม่ได้บรรยากาศของเมืองลับแลการทานอาหารฉันโตการได้ชมวิถีของชาวเมืองลับแลเนี่ยเขาจะมีประตูเมืองมีวัฒนธรรมมีผ้าทอโบราณนะฮะคุณจะได้ไปสัมผัสกับพวกเราแบบเอาพูดง่ายว่าคณะนี้เนี่ยเดินทางไปด้วยกันนะทุกคนจะอิ่มเอมใจทั้งความสุขใจสุขกายอิ่มท้องแล้วก็ได้ความรู้เติมพลังสมองกับพลังชีวิตกลับมาแน่นอนค่ะคุณคะเขาบอกว่าฝรั่งกิมจูเนี่ยทำไมต้องไปดูที่อุตรดิตถ์ดีขนาดไหนท้าพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ3จังหวัดนี้นะคะบินไปแล้วก็เดินทางกลับโดยรถเที่ยวชุมชนวิถีไทยมาตลอดค่ะงานนี้คุณจะประทับใจแบ ไม่กล้าจะไปบอกใครเพราะกลัวเขาจะมาแย่งความประทับใจอันนี้เรารับจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้เหลือที่นั่งจำนวนจำกัดค่ะรีบทักมาเลยนะคะดีเจน้องกระแตดีเจน้องสแตมแล้วก็ดีเจน้องโบรออยู่ค่ะทีมบอกเล่า965ของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกันค่ะ16 17 18พฤศจิกายนเสียดายมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปเพราะความสำคัญมันอยู่ที่ว่าไปกับเรายิ่งกว่า VVIP ค่ะมีอย่างที่ไหนบินไปแล้วก็เดินทางโดยรถบัสกลับมาแบบช้อปปิ้งเก็บของฝากมาฝากถึง3จังหวัดกันเลยนะคะเรื่องดีๆที่ฝากให้คุณผู้ฟังได้ร่วมคุยกันก็คือกิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะนอกจากสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วเราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมติดตามการรายงานเรื่องราวดีๆของการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะคะ IMF World Bank Annual Meeting ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขาทุ่มเททั้งเรื่องอาหารใช้ของดีทุกจังหวัดคัดสรรมาหมดไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดอันดามันข้าวเหนียวสุรินทร์หรือเนื้อสกลนครหรือของต่างๆของที่ระลึกผ้าจากแพร่ผ้า40กว่าลายที่ไปอยู่ตามห้องประชุมนับร้อยห้องเนี่ยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มคุณเคยกินไหมเครื่องดื่มใส่อบเชยอ่ะเขาเรียกว่าว้าวไหมล่ะขนมที่ใช้กล้วยตากแต่แบบหรูหราเหมือนขนมที่เขาทำพิเศษเลยหรือแม้กระทั่งงานเนี้ยมีรถเข็นผลไม้เดินเสิร์ฟในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอ่ะเพราะเขาจะทำให้คน 20,000 กว่าคนจากทั่วโลก191ประเทศเนี่ยนะคะได้ซึมซับวัฒนธรรมของเราซอฟต์พาวเวอร์อย่างวันนี้ก็มีการแสดงโขนเดี๋ยวคุณผู้ฟังเป็นชมได้ในทาง YouTube แล้วก็ TikTok นะคะแล้วก็ Facebook ดิฉันกับทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณบอยชันเดชคุณโบอริสราคุณสแตมคุณวิชัยคุณวารินแล้วก็ดิฉันด้วยเนี่ยก็ไปถ่ายทำไปพูดคุยไปสัมภาษณ์หาข้อมูลกันก็ชมได้บนคลิปออนไลน์ทั้งหมดนะคะวันนี้มีโขนเมื่อวานมีโนราพรุ่งนี้ก็จะมีมวยเดี๋ยวก็จะมีการแสดงวัฒนธรรม4ภาคคือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยจะซึมซับเข้าไปให้คน 20,000 คนที่มาจากทั่วโลกเขาได้อยากไปเที่ยวรอบกรุงของเราในแบบช็อตทริปหรือว่าวันเดย์ทริปเนี่ยก็มีอีกเยอะนะคะหวังว่าจะทำให้กลุ่มนักบริหารนักธุรกิจผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเงินของโลกได้เห็นความเป็นไทยของเราอย่างมีคุณค่าและประทับใจนะคะวันนี้เวลาของบอกเล่า965หมดแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเจอกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ในช่วงบอกเล่า965ช่วงประสาประสานค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพิชราพรลับแล้วสวัสดีค่ะ
0: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลก
5: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับพลานตะลุยเมืองลับแล
4: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
6: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Cord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
1: ับ วันนี้ค่ะมีบรรยากาศและสีสันเนี่ยนะคะของงาน IMF World Bank 2026มาเล่าให้กับผู้ชมได้รับทราบเนี่ยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงของถามมาต่อไปทางทีมงานของเราก็คัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะแล้วก็ยังมีของที่ลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยค่ะอาจารย์คะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมแน่นอนนะคะว่าเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ค่ะ
2: โอเคก็จริงๆตอนนี้ไอ้เรื่องที่เราเป็นกังวล นะคือเรื่องฝนตกกรุงเทพวันนี้ยังไม่มีถ้าจะมีเนี่ยแล้วมันหนักเนี่ยผมว่าตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมนะคือตอนนี้ที่ห่วงก็ห่วงเรื่องเดียวขนาดกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะ
1: ค่ะ
2: ชื่ออะไรคริสเตียนาจอร์เจวาเนี่ย
1: คริสตาลีนาจอร์เจวาค่ะ
2: คริสตาลีนาจอร์เจวาเนี่ยก็ยังพูดเลยนะว่ากลัวว่าฝนจะตกเออแต่โอเคแล้วประมาณนั้นเห็นเขาไปทำอะไรกัน
1: ไปทำกิจกรรมค่ะแล้วก็ไปดูโอ้
2: อันนี้โอเคละคราวนี้เอาเป็นว่า
1: ฟ้าฝน
2: น่าจบไปนะแต่มันจะมีข่าวมาเยอะมากเยอะอีลุงตุงนังอะนะหมายว่ามีคนนั้นไปเจอคนนี้คนนู้นไปเจอคนนั้นมีคนไปเจอกับนายกมีอะไรแต่ว่าเราคงติดตามทั้งหมดไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าไอ้ตัวที่มันเป็นรายการที่เป็นรายการพูดที่สำคัญนะซึ่งอันนี้มันเหมือนกับเป็นที่เขาเรียกว่าเรือธงอ่ะหรือจะเรียกว่าธงนำก็ได
1: ้
2: นะอันนี้คือหัวข้อที่เขาตั้งใจจะตั้งใจจะพูด
1: ในภาพใหญ่ที่เป็น
2: ใช่ใช่อันนี้มันพูดถึงทั้งโลกล่ะน
1: ะ
2: นี่เรายังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการออกรายงานภาวะเศรษฐกิจโลกอ่ะ World Economic Outlook อะไรต่ออะไรที่จะทำอะไรกันต่อไปเนี่ยซึ่งทุกคนต้องดูว่าเพราะว่าเขารวบคือต้องเข้าใจอ่ะคือเราดูประเทศเราดูประเทศนู้นประเทศนี้มันไม่เหมือนคนที่มันดูทั้ง200ประมาณ200ประเทศอ่ะ190ประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะเห็นอะไรความเชื่อมโยงอะไรที่ดีกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็สำคัญนะเพียงแต่ว่าเรื่องของการประมาณการทางด้านเศรษฐกิจคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราฟังสภาพัฒน์แถลงว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสนี้เป็นอย่างงี
1: ้
2: A B C D มันบวกมันลบเพราะอย่างนั้นอย่างงี้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายอย่างงี้ไอ้ World Bank IMF ก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ก็บอกสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ปัญหาที่ต้องกังวลเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะสิ่งที่มวลสมาชิกควรจะทำอะไรเป็นเรื่องสำคัญอะไรเป็นเรื่องอันนี้มันจะมีเวทีที่เขาพูด
1: ในแต่ละวัน
2: อันนี้อันนึงต้องบอกก่อนว่าถ้าจะตามตรงนี
1: ้12ถึง18ตุลาคม
2: ทุกวันนะอย่างวันนี้เดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังอันนี้ประเด็นนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจกรรมวิธีของเขาเนี่ยนะจริงๆต้องบอกอะว่าแม้ว่าคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะ
1: ค่ะ
2: ผมคิดว่านักข่าวหรือสำนักข่าวที่เขาไปทำเนี่ยก็ค่อนข้าง cover ค่อนข้างจะเรียกว่าทำค่อนข้างละเอียด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในรายการที่เป็นภาษาไทยที่คุณไปเปิดเว็บไซต์ดูที่เป็นมีเดียพาร์ทเนอร์ที่เขาทำเนี่ยผมว่าใช่ได้คนนี้แหละครับเจนี่แหละครับเจ
1: คริสตาลีนาจอร์เจวาท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ IMF ค่ะ
2: กรรมการจัดการเขาไม่ใช่กรรมการผู้จัดการ
1: ค่ะ
2: กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคราวนี้มันมีถ้าอย่างนั้นวันนี้เราควรจะให้ความสนใจที่วงสนทนา
1: วงสนทนาที่นำมานำเสนอเนี่ยอาจารย์นุ่งก็ดูเขาไลฟ์นะเวลาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอ่ะจะดูติดตามแบบสดๆอ่ะเข้าไปในเพจของ World Bank ก็ได้หรือจะไปเพจของ AM 2026 Thailand ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสเตจเนี้ยเวทีเนี้ยของวันนี้ค่ะเขาชื่อว่า World Bank Group Flagship หัวข้อคือ Small AI More and Better Jobs
2: โอเคอันเนี้ยคือข้อใหญ่ใจความ
1: ค่ะ
2: นะของประเด็นที่เขาตั้งวงคุย
1: ค่ะ
2: แล้วก็เอาตัวท็อปมา
1: ค่ะ
2: ตัวท็อปก็คือ
1: คริสตาลีนาจอร์เจียว่าก
2: รรมการอันนี้คือกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF
1: ค่ะ
2: คนที่2
1: AJ Banga ค่ะ
2: คนเนี้ยเป็นประธานธนาคารโลก
1: ค่ะ
2: นะ คนที่3เนี่ยเป็นประธานาธิบดีของสิงคโปร
1: ์ทามานชานมุกรัตนำค่ะอาจารย์แต่ว่าคือตอนแรกนุ่นเห็นท่านนั้นนุ่นรู้สึกว่าท่านเป็นคนสิงคโปร์จริงๆเหรอ
2: ไม่สิงคโปร์เนี่ยมันมีทั้งคนจีน
1: ค่ะ
2: ทั้งคนมุสลิมแล้วก็คนอินเดีย
1: ค่ะ
2: คุณดูจากนามสกุลก็รู้แล้ว
1: นุ่นก็เลยเข้าไปดู เขาว่าสัญชาติสิงคโปร์เกิดที่สิงคโปร์นี่แหละแต่เป็นเชื้อสายทมิฬจากศรีลังกาค่ะ
2: ใช่ก็จะมีทมิฬทางอินเดียเนี่ยก
1: ็
2: เป็นเวทีอย่างเงี้ย
1: พิธีกร อาจารย์พิธีกรเนี่ยค่ะราจินีไวทยานาเท

0: ทันค่ะเขาเป็นมาจาก BBC World เก่งมากนะ
1: คนนี้ผมเคยดูเขาค่อนข้างคล่องก็หลายเวทีที่เขาจะขึ้นไป
0: เขาแนะนำก่อนเลยสวัสดีทุกคนค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ใช่ผมจำหน้าได้นี
0: ่
1: แขกเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช
1: ่คนนี้บ่อย
0: ค่ะ
1: น่าเสียดายอ่ะแต่ว่ามันไม่คือถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของภาคเอกชนถ้าเป็นภาคเอกชนจะมีตัวเก่งๆจากอเมริกาอย่างมาเรียนาอะไรมาเรียอะไรนี่ก็เก่ง
0: แต่ภาคเอกชนก็เข้าไปฟังอ่ะอย่างน้อยๆก็จะมีทั้ง SpaceX Google ค่ะในเวทีแล้วก็ฟอรัม
1: นี้4คนพูดกัน
0: ใช่ค่ะ
1: 3คนหรือ4คน
0: 3ท่านค่ะที่ดิสคัสกันแล้วก็มีพิธีกรที่เป็นโมเดอเรเตอร์ก็คือ1ค่ะ
1: โอเคอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะล้อไปกับสิ่งที่เรานำเสนอด้วยโอเคมั้ย
0: ค่ะ
1: ประเด็นก็คืออย่างนี้ประเด็นเอาประเด็นก่อนนะคือผมต้องบอกคุณอย่างนี้ว่าเรื่องที่มันเป็นจะเรียกว่าเป็นพัฒนาการใหม่ในเศรษฐกิจโลกขณะนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: นะมันคือเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence คือผมเมื่อวานนี้ผมไปตั้งวงคุยเล็กๆก็มีคนถามผมเรื่องนี้ว่าเราจะใช้โอกาสยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าถ้ามันเข้ามาเราจะใช้โอกาสทำนู่นทำนี่ผมบอกต้องถามตัวเองก่อนว่ารู้จักมันหรือเปล่าร
0: ู้จักมันใน
1: รู้จักมันหรือเปล่าไอ้ artificial intelligence เนี่ยนะมันก็คือตัวแรกมันคือสิ่งจำลอง artificial หรือสิ่งประดิษฐ์เนี่ยไม่ใช่ของจริงปัญญาไอ้ตัวหลังเนี่ยคือสติปัญญาของมนุษย์แหละ
0: ค่ะ
1: คราวนี้มันเป็นสติปัญญาที่มันประดิษฐ์ขึ้นมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรหลายๆอย่างกรรมวิธีในการประเมินผลในการข้อมูลการเอาไปใช้อะไรต่ออะไรมันซึมอยู่ในกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจ
0: ค่ะ
1: นะประเด็นก็คือว่าเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่มาหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ในสังคมมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงก็คือรูปแบบของการผลิตสินค้าและบริการ
0: ค่ะ
1: เพราะเราผลิตแค่สองอย่างสินค้าและบริการเท่านั้น
0: ค่ะ
1: ที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยมันมีแบ่งออกเป็นสองอย่าง
0: สินค้ากับบริการประเทศอื่นก็เป็นอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ทั้งโลกครับนี่คือวิชาพื้นนี่คืออีคอน101ครับ
0: แค่สินค้ากับบริการ
1: มันมีแค่นี้มันคุณมีอะไรอย่างมากกว่านี้ไหมล่ะถ้ามันไม่ใช่บริการมันก็คือสินค้า
0: บริการ
1: แต่สินค้ามันก็หลากหลายนะเหมือนคุณไปดูในห้างสรรพสินค้า
0: อย่างนี้เรียกสินค้าไหม
1: สินค้าสิครับ
0: กล้องอันนี้สินค้า
1: สินค้าถ้าเป็นเนี่ยสินค้าจับต้องได้เนี่ยกูส
0: โอเคอาจารย์ทัน
1: ยังละยังยัง
0: น้ำหน่อยค่ะอันนี้เรียกอะไร
1: อ่ะอันนี้คือบริการ
0: เซอร์วิสคุณผู้ชมก็จะได้เข้าใจ
1: สิ่งที่มันจะกระทบ
0: ค่ะ
1: เมื่อมันเปลี่ยนโหมดหรือมันปรับนู่นปรับเนี่ยมันต้องกระทบเรื่องของการทำงานสำหรับคนที่ทำอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นี่แบบนี้กับคนที่จะมาทำงานในอนาคต
0: อ
1: ันนี้ต้องแยกนี้ก่อนงั้นมันเป็นความปริวิตกเพราะพอมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันได้รับคนที่เกี่ยวข้องในสายงานนั้นในเรื่องนั้นเนี่ยต้องได้รับผลกระทบ
0: ค่ะ
1: นะอันนี้มันเป็นทั้งโลกเลยนะ
0: ก่อนที่อาจารย์จะไปดูถึงสาระสำคัญนะนุ่นพูดแบบนี้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะเวลาที่เราพูดถึงการประชุมประจำปี IMF World Bank หลายคนเขาจะคิดว่ามันดูไกลตัวเขาเนาะเขาก็ไปคิดว่าเขาคงจะพูดแต่ตัวเลขเศรษฐกิจ
1: no.
0: ค่ะแต่พอเนี่ยค่ะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์รวมไปถึงวันนี้ค่ะที่เนื้อข่าวออกมาแล้วอะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ใกล้ตัวเพราะมันเป็นมากกว่าเวทีเศรษฐกิจสิ่งที่เขาพูดเขามีในเชิงตัวเลขเขามีเรื่องของการวิจัยแต่เขาก็บอกไปด้วยว่าทิศทางในอนาคตเรื่องของการจ้างงานน่ะมันจะเป็นยังไงคนตกงานหรือเปล่าภาวะสังคมด้วย
1: มันไม่ใช่เฉพาะอย่าง
0: น
1: ี้พูดง่ายว่าอันนี้มันเป็นการระดมความคิด
0: ค่ะ
1: ระดมความคิดของโลกนี้เราจะอยู่กันยังไงทางด้านเศรษฐกิจภายใต้สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะในแง่นี้คือถ้าความยิ่งใหญ่เนี่ย
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ได้รู้สึกเพราะเราไม่ได้ไปประชุมด้วยแต่ถ้าเกิดเราอะไปประชุมเนี่ยเราจะรู้เลยว่า
0: ค่ะ
1: โอ้โหมันผู้คนมากไอ้คนที่เราเคยได้ยินชื่อไอ้คนที่เราเห็นในโทรทัศน์ในทีวีหรือคนที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อในข่าวเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันตัวเป็นๆมานั่งอยู่ข้างหน้าไอ้สำหรับคนเข้าร่วมนะ ซึ่งเขาก็อาจจะต้องเอ้ยอยากมีคนนี้มาเหรอมาก็จะจัดระบบอันนี้ช่างมันไม่ประเด็นก็คือว่าถ้าพูดถึงการจัดการประชุมเนี่ยมันอาทิตย์นึงเต็ม
0: ๆค่ะ
1: 12 13 14 15 16 17 18แต่ละวันไม่เหมือนกันในแง่เขาชอบใช้คำว่าเป็นคือมันไม่ใช่การแข่งขันกีฬาแต่เขาใช้คำว่าเป็นโอลิมปิกทางด้านการเงินการคลังก็โอเคก็ได้แหละน
0: ะ
1: อันนี้ถ้ามันเป็นโอลิมปิกหรือมันเป็นที่ประชุมการเงินการคลังระดับโลกใครมันจะมา
0: ค่ะ
1: รัฐมนตรีครับผู้ว่าแบงก์ชาติผู้ว่าธนาคารกลางของทั้งโลกถ้าไม่ติดงานอื่นมาอยู่แล้ว
0: นักธุรกิจมาไหม
1: นักธุรกิจก็มาด้วยแน่นอนใช่ไหมแล้วเขาไปอาจไปจัดเวทีอื่นเขาจะมาเมืองไทยใช่ไหมคนที่เขาเป็นบริษัทในเมืองไทยเขาก็ย่อมต้องการให้เจอนายเขา
0: ค่ะ
1: เขาก็ต้องจัดฟอรัมให้นายเขาได้พูดมันก็เป็นเวทีย่อยเต็มไปหมดเลย
0: อ้าวอาจารย์เข้ามาแบบนี้นอกจากเขาคุยกันเขาก็ต้องกินต้องใช้นะ
1: อ้าวไอ้เรื่องนึงไอ้ทำไมมันแง่ๆอยู่แล้วมันก็ต้องกินต้องใช้แต่มันแค่อาทิตย์เดียวเลยอย่าไปซีเรียสคือเขากินเขาใช้นะถูกแล้วแต่ว่าผลต่อเนื่องตามมาเนี่ยคือสิ่งที่เราให้ความสนใจ
0: คืออะไร
1: แล้วที่สำคัญนะเราพูดมาแล้วแหละแต่ว่าซ้ำอีกทีนึงปี2534เราเป็นเจ้าภาพ
0: ค่ะ
1: ปี2569เราเป็นเจ้าภาพ
0: ห่างกันกี่ปี
1: 35ปี
0: ค่ะ
1: ด้านหนึ่งเนี่ยมันมีรายงานของทางกองทุนของธนาคารโลกออกมาว่าเฮ้ยในช่วง35ปีเนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงเขาก็นั่งไล่เป็นพีเรียดเป็นช่วงๆเหมือนกับรีวิวแล้วในเวลาเดียวกันเขาก็บอกเลยนะว่าเฮ้ยคุณมาถึงตรงนี้คุณจะไปยังไงต
0: ่
1: อคุณมีปัญหาอะไรอันนี้เป็นเรื่องของเขากับเราโดยตรงแล
0: ้
1: วแต่สำหรับเรื่องในเวทีอื่นเขาก็จะต้องพูดเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าเฉพาะวันนี
0: ้
1: ผมก็ให้ความสนใจสำหรับฟอรัมที่คุณพูดเน
0: ี่ย Small AI More and Better Job
1: คราวนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าในเมื่อมันเป็น Small AI เนี่ย
0: แล้วมันมีคำว่าม
1: ันก็ต้องมีไม่ Job นั่นก็ใช่เข้าใจมันก็ต้องมี Big AI ถูกไหมถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทำไมเขามาเน้น Small AI
0: ทำไมเขาเน้น Small AI และสิ่งที่เขาพูดสาระสำคัญมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะเราดูสาระสำคัญของการประชุมนะคะ Small AI More and Better Jobs ค่ะธนาคารโลกเนี่ยเขาเสนอการใช้ AI ค่ะอาจารย์ให้เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนาและที่อาจารย์ถามคำถามว่าเขาพูด Small AI นั่นแปลว่ามันต้องมี Big AI สิ
1: จริงๆอ่ะเราสภาพการที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันไปโฟกัสที่นู่นการลงทุนของ Microsoft การลงทุนของ Amazon การลงทุนของ Nvidia อะไรต่ออะไรพวกเนี้ยพวกนี้เขาเป็นอีกสเกลหนึ่งเขาเรียกว่าไฮเปอร์สเกลซึ่งเนื่องจากอย่างเนี้ยเราไม่รู้ตัวอย่างที่เราใช้มือถือเนี้ยมันมีฐานข้อมูลที่จะทำให้เราไปทางไหนยังไงเนี่ยมันมีอยู่ในนี้อยู
0: ่
1: แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นถ้าพูดในกลุ่มนั้นเนี่ยมันจะเป็น AI มันจะเป็น Data Center มันจะเป็นเรื่อง Cloud ซึ่งมันใหญ่เพียงแต่ว่าไอ้ที่พูดกันตอนนี้ไอ้ตรงนั้นก็กระทบกับงานนะไม่ใช่ไม่กระทบกระทบกับคนทำงานเพียงแต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนค่อยว่ากันค่อยไล่ไปแต่สำหรับที่ World Bank เขาเสนอเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงนั้นก็ทำไปแต่เราลงมาดูซิว่าเราหาโมเดลที่มันเล็กๆเหมาะสมถ้าจำได้ไหมคุณเอกนิติมาบอกโอเคเนี่ยนะชาวบ้านอาจจะไม่รู้ตัวนะพอเรามีถุงเงินเรามีกระซิบใน
0: น
1: กกระซิบอยู่ในมือถือเนี่ยมันช่วยประมวลผลแล้วก็นำไปสู่เรื่องถ้าเกิดคุณจะต้องการใช้เงินจากสถาบันการเงินก็ใช้ข้อมูลพวกนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันคือการเหมือนกับว่าเราถอดของใหญ่มาใช้กับของเล็กให้เหมาะสมให้มันมีต้นทุนที่ต่ำนะแต่แน่นอนมันต้องกระทบกับงาน
0: ค
1: ราวนี้ทางธนาคารโลกเนี่ยทางอาจารย์บังก้าเนี่ยเขาก็บอกว่าคือตอนนี้มันมองไม่เหมือนกัน
0: มองยังไง
1: มอง AI ไม่เหมือนกันคือถ้าอันนึงเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เรียกว่า LLM เป็นกลุ่มใหญ่ข้อมูลฐานมันมีนะเราก็มีนะองค์การสถาบันความรู้ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้อันนี้มันรวบรวมข้อมูลอีกแบบ
0: มันเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ
1: ่นั่นใช่จะมันต้องรวมหมดไงนะซึ่งอันเนี้ยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่คุณใช้ Gemini ที่คุณใช
0: ้
1: ChatGPT หรืออื่นๆที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันใช้ฐานจาก ข้อมูลขนาดใหญ
0: ่
1: ที่มันเอามาแปลงนู่นแปลงนี่ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็ว่ากันไป
0: ครา
1: วนี้

0: เปิดโอกาสให้ประชาชนนะเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้นค่ะเขาก็บอกว่าไอ้ small AI เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะในหลายประเทศอ่ะเขาก็เอาไปใช้แล้วและเอาไปเชื่อมกับอะไรบ้างเช่นประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมันก็เอาสิ่งนี้ไปใช้ได้อย่างอินโดนีเซียก็ทำค่ะ
1: อินโดนีเซียเขายกตัวอย่างซึ่งมันไม่ได้เป็นต้นทุนที่แพงเขาพูดถึงคลินิกหนึ่งในอินโดนีเซีย
0: สมมุติว่ามีผู้ป่วยเดินเข้ามาพบพยาบาลด้วยอาการผื่นบนผิวหนัง
1: อันนี้หมายความว่าเหมือนกับรอพอสอตอ
0: ่ะ
1: เขาไม่มีขีดความสามารถแต่พยาบาลเขาดูแล้วเนี่ยส่งรูปถ่ายไปให้คลินิก
0: ให้แพทย
1: ์ให้แพทย์ดูอีกสัก20แผงแล้วช่วยวินิจฉัยว่าจะต้องส่งต่อไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ทำ
0: โอเค
1: มันก็จะลดคือมันก็จะลดต้นทุนไม่จำเป็นจะต้องไปก็ไม่ต้องไป
0: ค่ะ
1: นะ
0: ในอินเดียล่ะ
1: อินเดียเนี่ยคล้ายๆกับเรื่องอะไรล่ะ
0: เกษตรกรในอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าธนาคารโลกกำลังทำงานร่วมกับ Google ไปพัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เกษตรกรและสหกรณ์เนี่ยเข้าถึงพวกปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ประกันภัยพืชผล
1: อันนี้เดี๋ยวสมมติเขาสมมตินะ
0: ค่ะ
1: มันเกิดโรคเกษตรกรไปเห็นศัตรูพืชบนใบไม
0: ้ค่ะ
1: ก็ไม่รู้มันคืออะไรจะต้องทำยังไงพอถ่ายรูปไปให้ดูให้พวกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยวิจัยก็จะทำให้สามารถจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างของเรานกกระซิบผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยทางท่าน
0: เอกนิติ
1: ก็นำเสนอด้วยใช่ไหม
0: คือเดี๋ยวเราจะมีเสนอแบบลงลึกค่ะแต่ว่าท่านนะพูดในภาพรวมก่อนสาระสำคัญนะท่านก็ยังพูดถึงเรื่องของ AI in all คือเพิ่มผลิตภาพงานธุรกิจที่มีอยู่แล้วก็ all in AI สร้างทักษะและงานใหม่ AI for all ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงแต่เซสชั่นที่ท่านจะลงลึกอะค่ะให้ติดตาม
1: โอเค
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรุ่งนี
1: ้คณิตในแง่ของถ้าเราดูนะเวลาเราลงทุนเราก็จะเห็นการลงทุนในเชิงโครงสร้างพื้นฐานทำถนนทำเขื่อนทำอะไรเนี่ยว่ากันไปได้หลายอย่างน้ำประปาแต่ว่าถ้าพูดถึงการนำ AI มาประยุกต์เนี่ยที่ธนาคารโลกเขาแนะนำก็คือว่าเกษตรกรรายย่อยการสาธารณสุขขั้นปฐ
0: ม
1: นะเรื่องการท่องเที่ยวจะเอาจัดมันจะทำให้เกิดประโยชน์ยังไงนะเขาก็ยกตัวอย่างประเทศไทยนะใช้การท่องเที่ยวขับเคลื่อนการจ้างงานแล้วก็จะพัฒนาต่อไปแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิต
0: ค่ะ
1: นะคราวนี้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ที่ผมคิดว่าผมชอบนะคือตัวประธานาธิบดีของสิงคโปร
0: ์ทามานชานมุกรัตนำค่ะเอาคุณอาเจเนี่ยอาเจบังกาเท่ากับสรุปโดยประมาณนี้นะคะว่าเขามองว่าการใช้ AI เนี่ยเพิ่มความสามารถของคนทำงานในเศรษฐกิจจริงให้เน้น small AI โอกาสที่ประเทศกำลังพัฒนาเข้าถึงได้ทีนี้ที่อาจารย์สนใจประธานาธิบดีสิงคโปร์เพราะ
1: คืออย่างนี้ผมกำลังคิดอยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดป่ะแต่ผมฟังมาประมาณนี้นะคือถามว่าการผลิตด้วยโรงงานยังมีไหม
0: มีไหมล่ะคะ
1: แฟคทอรี่ยังมีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังมี
0: ค่ะ
1: นะแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงกันยังไงในแง่ของการปรับนะทางประธานาธิบดีสิงคโปร์บอกว่าคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงขนาดนี้คืออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเติบโตไม่ทันกับความต้องการงานที่จะทำ
0: ค่ะ
1: ไอ้ตรงนี้มันจะมีเหตุเลยว่าเศรษฐกิจโตขึ้นแต่คนไม่ได้งานทำแล้วก็มีปัญหาว่าถ้าเกิดคนที่จบมหาลัยภายในปีนึงยังไม่ได้งานเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องถอยแล้ว
0: ท่านบอกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วก็มองว่าต้องเร่งแก้ไขก็คือโอกาสในการได้งานแรกของบัณฑิตจบใหม่ที่สภาวะตอนนี้มันกำลังลดลงอาจารย
1: ์อันนี้ก็เป็นปัญหาในบ้านเราก็ปัญหานี
0: ้ค่ะ
1: นะเด็กจบมาไม่มีงานทำนะซึ่งมันก็ไม่ได้มันก็ทุกคนก็เป็นแต่จะปรับยังไง
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็มีอันนึงที่น่าสนใจที่เขาพูดเป็นประเด็นอาจจะเป็นเพราะเขาสิงคโปร์เป็นแบบนี้ด้วยก็ได้เขาบอกว่า AI จะทำให้ลูกจ้างกับผู้ประกอบการเนี่ยมันมีเส้นที่มันค่อนข้างจะมันไม่แบ่งกันชัดเจน
0: ค่ะ
1: เพราะเทคโนโลยีมันช่วยคนเดียวนี่ทำอะไรได้หลายอย่าง มันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าบริษัทคนของคนคนเดียว one person company ผมว่าเขาก็มองอีกแบบนึง
0: ค่ะ
1: แล้วไอ้นี่มันอาจจะเป็นเชื้อที่จะค่อยๆเติบโตแล้วก็ใช้ AI มาช่วยนะคือแทนที่เราจะไปมุ่งหางานเป็นลูกจ้างมันอาจจะไม่ใช่แล้วแล้วการเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่มันอาจจะมีรูปแบบที่เราเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กมากแต่ใช้ AI อย่างได้ผล อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นประเด็น
0: แล้วที่สำคัญนุ่งก็ชอบท่านเหมือนกันที่ท่านพูดเรื่องประเด็นการศึกษาท่านบอกว่าอ้าวแล้วมันจะไปยังไงเรื่องของแรงงานเรื่องของทำงานใช่ไหมคะท่านก็ให้ความสนใจตั้งแต่เรื่องของการเตรียมคนเลยท่านบอกว่าการเตรียมคนให้

0: พร้อมกับโลกการทำงานยุค AI อ่ะคุณต้องเริ่มตั้งแต่ระบบการศึกษาเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนเชิงวิชาการมากเกินไปดังนั้นเขาเลยเสนอให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเพิ่มการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำค่ะอาจารย
1: ์อันนี้ก็อาจจะเป็นนามธรรมไปสักนิดนึง
0: ค่ะ
1: นะแต่ถ้าเกิดคนที่3เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมาแบบว่าพร้อมข้อมูลใช่ไหม
0: คือ
1: จริงๆตอนนี้ที่พูดกันผมลืมพูดไปประเด็นหนึ่งนะว่าในช่วงเนี้ยถ้าเกิดมองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าคนอีก15ปีต่อไป
0: 15ปีข้างหน้า
1: เชื่อกันว่าเนี่ยจะมีคนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยทั้งโลกเนี่ยประมาณ 1,400 ล้านคนซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีงานให้คน 1,400 ล้านคนนี่ทำหรือเปล่า
0: oh. อ
1: ันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่เขามาโยงกับเรื่องจ็อบไง
0: ค่ะ
1: นะแต่คราวนี้ถ้ามามองจากมุมของทางจอร์เจียนาเนี่ย
0: คริสตาเลน่าจอร์เจียว่า
1: จอร์เจียว่าเนี่ยนะกรรมการจัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศคือผมว่าเขาเริ่มต้นเนี่ยก็คิดเหมือนผมนะแม้ว่าผมจะไม่รู้จักมันนะก็บอกว่าไม่ว่าจะรักไม่ว่าจะเกลียดหรือไม่ว่าจะกลัวหรือไม่ว่าจะหลงด้วยอ่ะอคติเสียเอาให้ครบเลย
0: ต้องเอาใส่ปีดกมาช่วย
1: แกสามอันแกขาดไปอันนึง
0: บอกว่า
1: แกพูดถึงรักเกลียดแล้วก็กลัวเนี่ยมาใช่ไหมโมหะแกพูดแกลืมพูดเรื่องหลงยังขาดไปอีกอัน
0: ดีไม่เชื่อมกับโลกธรรมแปดอีกอ่ะเขาบอกว่าอะไรคะ
1: เทคโนโลยีเนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วปฏิเสธมันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คราวนี้แกบอกว่าละลอกแรกที่เป็นผลกระทบเห็นละผ่านการลงทุนซึ่งเราเห็นว่าเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ไปเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้ไปสร้างโรงงานไม่ได้ไปสร้างเขื่อนไม่ได้ไปสร้างถนนไม่ได้ไปมันไปอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงที่เราเรียกว่า data center ที่เราเรียกว่า cloud ที่เราเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเนี่ยนะเขาบอกอันเนี้ยมันไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องดูว่าจากนี้ไปเนี่ยประเทศที่มันเกี่ยวข้องแกพูด3ประเทศเลยบอกว่าประเทศที่มีความสัมพันธ์ในห่วงโซ่ของ AI ทั้งหมดเนี่ยอเมริกาจีนแล้วก็อินเดียอันนี้จะมีบทบาทหลักในการผลิต AI แล้วก็จะมีกลุ่มที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีนี้เอาไปทำอย่างอื่นต่อแกบอกในเนี้ยอยู่ในประเทศในภูมิภาคเอเชียเยอะหนึ่งในนั้นคือเราอย่างที่เราพูดกันนะเราก็อ้าวเชิญชวนคนมาลงทุนทำ data center ทำอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมพลังงานไฟฟ้าสีเขียวแล้วซึ่งเรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นข้อต่อเพราะเขาต้องการลงทุนอย่างนี้แล้วมันมีคลื่นของการลงทุนออกมาอย่างนี้ซึ่งมันก็กระจายแผ่ออกไปเราก็รับอันนี้สงส่วนนี
0: ้
1: เนี่ยคราวนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าการพัฒนาที่เอา AI มาใช้ในระบบเศรษฐกิจของทุกๆประเทศหรือของบริษัทต่างๆเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไร
0: ค่ะ
1: นะแต่เชื่อว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่คนเข้าถึงได้ไม่ต่างจากมือถือจริงๆในนี้มันเป็น AI ไปตั้งครึ่งนึงแล้ว
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้คุณชอบอะไรมันหามาให้คุณเองคุณไม่ต้องไปเซิร์ชถ้าคุณชอบอะไรเนี่ยนะคุณเปิดบ่อยๆเดี๋ยวมันมาหาคุณเองมันจะส่งมาให้คุณเองเลย
0: ไม่รู้มันดักฟังเราหรือว
1: ่
0: า
1: ไม่มันก็เพราะเราไปเปิดไอ้ที่มันบอกว่าเปิด
0: เข้า
1: ถ
0: ึ
1: งได
0: ้
1: ไปไหนถ่ายรูปอะไรเข้าถึงมันรู้หมดละว่าเราไปไหนมาไหนเนี่ยนะคราวนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าสำหรับประเทศการพัฒนาเนี่ยถ้าจะเอา AI มาใช้ตามที่จอร์เจียว่าพูดเนี่ยคือเรื่องการเข้าถึงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลความพร้อมของประชาชนทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยอันเนี้ยซึ่งเราก็พยายามทำเห็นไหมเราจะทำอะไรที่แบบจะให้คนเข้าไปใช้แล้วก็ฝึกอะไรเนี่ยแต่อันนี้ผมคิดว่าสำคัญที่สุดทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่า AI อาจจะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชียก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์อาจจะรวมบางส่วนของจีนจะช่วยให้เศรษฐกิจโตได้เพิ่มเติมเนี่ยประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 1% แอดอัพเข้าไปแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศเกิดใหม่หรือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหร
0: ือ
1: รายได้อย่างเรารายได้ปานกลางขั้นสูงเนี่ยอาจจะช่วยให้เศรษฐกิจโตได้ ร้อยละ 0.2 ถึงร้อยละ 0.8 ต่อปีถ้าเอา AI มาใช้แล้วดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันคนแก่เยอะเพราะฉะนั้นเอา AI มาช่วยอาจจะพยุงให้เศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวได้ประมาณสัก 1%
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นการมองภาพกว้างๆที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจเราพูดถึง overall นะเมื่อเราพูดถึงเศรษฐกิจที่มันโตครึ่งเปอร์เซ็นต์ 1% เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการจ้างงานการผลิตสินค้าและบริการเรื่องการบริการต่างๆเนี่ยมันจะแตกย่อยรายละเอียดไปเยอะหมดเลย
0: และทีนี้เขาเสนอยังไงอะคะอาจารย์คะในเมื่อเขาฉายภาพให้ดูแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมความพร้อมใน3ด้านสำคัญด้วยกันก็คือ1ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน2ปฏิรูประบบการศึกษาให้รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ3ค่ะทบทวนนโยบายการคลังและก็ระบบภาษี
1: แต่ที่น่าสนใจเนี่ยจอร์เจียนาบอกอย่างนี้บอกว่าAI เนี่ยจะกระทบการจ้างงานทั่วโลกเนี่ยคนที่ทำงานอยู่ปัจจุบันร้อยละ40
0: ค่ะ
1: จะได้รับผลกระทบจาก AI ในระยะยาวไม่ว่าจะเอา AI มาช่วยหรือลดความสำคัญของงานบางประเภทซึ่งเข้ามาทดแทนแรงงาน
0: ค่ะ
1: นี่เราพอ AI มันจะไปต่อเรื่อง precision เรื่องโรโบติกเรื่องอะไรเยอะแยะนะคือเราไม่รู้ว่าปลายทางของมันไปถึงไหน
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็จะมีคนที่มาพัฒนาแต่ละอันเพื่อจะมาตอบโจทย์มันก็จะไปกันใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานเขาแยกนะตามระดับเศรษฐกิจแรงงานที่ได้รับกระทบประมาณ 60% เนี่ยจะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วอีก 23% จะอยู่ในประเทศที่รายได้ต่ำแล้วก็รายได้ปานกลางแต่โอเคตอนเนี้ยทุกคนก็มองลูกแก้วแล้วก็พยากรณ
0: ์ค่ะ
1: แต่จริงๆก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะว่า AI มันจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดไหนแต
0: ่
1: ท
0: ุ
1: กคนก็ใช้ประสบการณ์อย่างนี้คุณชุติมาสมัยก่อนกรุงเทพใช้คลองบ้านหันหน้าเข้าหาคลองวัดหันหน้าเข้าหาแม่น้ำ
0: ก็สัญจรทางน้ำอ่ะ
1: จากนั้นก็เป็นถนนโอเคไหมผิดทางเว้ยบ้านเข้าหลังบ้าน
0: ใช่
1: ไหมถนนเข้าหลังบ้านคุณไปดูแถวอัมพวาแถวอะไรพวกนี้สิแถวที่เป็นเนี่ยตามคลอง
0: อันนี้ในสมัยอดีตค่ะอาจารย์คะแต่ว่าตอนนี้
1: แล้วพอปัจจุบันเนี่ยเอาใกล้กว่านั้นเอาใกล้กว่านั้นการลงทุนทางหลวงก็เปลี่ยนโหมดลงทุนรถไฟฟ้าก็เปลี่ยนโหมดลงทุนเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมมือถืออะไรนี่ไอ้นี่มันมาประมาณ20ปีจะมันเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมันก็ทำให้บางคนเนี่ยไม่มีงานทำไปเลยบางคนได้งานใหม
0: ่
1: บางคนโตจากไอ้งานตรงนี้
0: การวิวัฒน์ของมันเนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะนี่เพียงแค่วันแรกของการประชุมแต่วันพรุ่งนี้ค่ะเขามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวคุยให้ฟังกันค่ะก็จะทำให้เราได้รู้เท่าทันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ไปอ่านฉบับเต็มเนาะอาจารย์เนาะสำหรับผลการประชุมส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะก็น่าติดตามน่าสนใจนะคะเพราะว่าจะมีหัวข้อการเสวนาในหัวข้อ building resilience in a fragmented world ค่ะ
1: คือ
0: พรุ่งนี
1: ้แปลเป็นไทยก็คือว่าสร้างความดึงดัง
0: ดึงดัง
1: ในโลกที่มันแตกเป็นเสี่ยง
0: ๆให้มันมีความยืดหยุ่นในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
1: เป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะ
0: ทีนี้ใครจะร่วมเวทีบ้าง
1: ขาประจำ
0: คริสตาลีน่าจอร์เจียว่าค่ะ
1: แปดตัวกันอีกคนนึง
0: อาเจบังก้าค่ะ
1: ธนาคารโลกคนที่3
0: รีก้าปูราอันนี้ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด
1: ์
0: และพระเอกของเราท่านเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะขึ้นเวทีนี้ด้วย
1: อันนี้น่าสนใจกี่โมงไม่รู้ผมไม่
0: เวลาก็คือบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็ได้ฟังตัวจริงเสียงจริงพูดกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นนี
0: ้พรุ่งนี้ให้ติดตาม
1: พูดถึงเรื่องรีเซเลียนเนี่ยคือเรื่องของการยืดหยุ่นแล้วก็ดึงดังอ่ะผมไม่อยากใช้คำว่ายืดหยุ่นยืดหยุ่นมัน flexible นะไอ้นี่มันคืออึดอะอึดแล้วก็กลับมาได้เอางี้กัน
0: เราเป็นอย่างนั้นไหม
1: ไม่รู้ว่า
0: เราก็ได้รับการชื่นชมอยู่เหมือนกันนะว่ารับมืออะไรต่างๆได้ดีอาจารย์ขาไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นการรับมือไหมคะเรื่องของการสร้างวินัยให้กับคนในการออมกับคนพันธบัตรรัฐบาลออม plus มาอีกแล้ว
1: โอเค อันนี้ก็ตัดมาเรื่องนี้ได้เหรอ
0: เอาเรื่องนี้แหละ
1: อันนี้แค่
0: เวลาหมด
1: ไม่ไม่แค่รีมาย
0: จ้ะ
1: คนที่จะลงทุนน่
0: ะ
1: เหมือนเดิมก็คือจะมี2ก้อน 4,000 ล้านเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเดือนธันวา
0: ค่ะ
1: นะแล้วจะมี2อายุ2อย่างก็คือ3ปีกับ10ปีดอกเบี้ยก็เหมือนเดิมอ่ะ 1.8 2.8 นี่แหละ
0: ค่ะ
1: จ่ายทุกอะไรก็ว่ากันไป
0: เอาครั้งนี้ก่อนค่ะอาจารย์
1: ครั้งนี้เอาว่า
0: ครั้งนี้ 4,000 ล้านบาทถูกไหมคะ
1: จะไปทางไหนบ้
0: าง2รุ่นเหมือนเดิมก็คือมี3ปีกับ10ปีทีนี้ดอกเบี้ยก็เหมือนเดิม3ปีคือ 1.8 10ปีคือ 2.8
1: กรรมวิธีในการจอง
0: แน่นอนเหมือนเดิมอีกเหมือนกันค่ะวอลเล็ตสบม.นะคะจองได้ตั้งแต่26ตุลาคมนี้เลยค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้กำหนดวงเงิน
0: ค่ะ
1: เท่าไหร่ก็ว่าไป
0: โอเค
1: อีกงานหนึ่ง
0: บอนคอนเน็กค่ะ
1: อันนี้ผมทำ
0: 27-29ตุลาคมค่ะ
1: อันนี้คืออันแรกเนี่ยใครมาก่อนได้ก่อน
0: First come first serve
1: จบเลย
0: ค่ะ
1: อันไม่ได้จำกัดจำนวนด้วยนะคุณอยากจะลงเท่าไหร่ก็ลงไป
0: ขั้นต่ำเนี่ย100บาทแล้วก็ไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งแล้วก็ไม่เกิน50ล้านบาทค่ะ
1: โอเคอันนั้นคือไอ้แบบที่ First come first serve
0: ส่วนบอนคอนเน็ก
1: บอนคอนเน็กเนี่ยจ่ายเงินก่อน
0: ค่ะ
1: เท่าไหร่ก็ได้จ่ายไป
0: แต่เขาจะ
1: จัดสรร
0: small lot first ค่ะขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดค่ะอันนี้
1: ไม่จำกัดแต่ว่าจ่ายเงิน3วันแล้ววันที่4เขาจะประกาศแล้วก็หักเงินอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ต้องไปใช้ในแพลตฟอร์มนะต้องไปใน Money Connect ถ้าเป็นกรุงไทยนะหรือคนอื่นก็ว่ากันไป
0: ค่ะ
1: ก็โอเค
0: อาจารย์แต่เนี่ยเท่ากับว่ามันเป็นปีรอบ
1: ปีงบประมาณใหม่
0: 70
1: ก็คือล็อตแรกก็คือตุลาเนี่ยงบประมาณแล้วก็จะมีเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาพอเดือนพฤศจิกาเข้ามาไหว้ว่าวันไหนเข้ามาไหว้ทีละครั้ง
0: ทั้ง3ครั้งเนี่ยเม็ดเงินขาย3ครั้งเนี่ยอยู่ในกรอบวงการ 12,000 ล้านบาทนะคะก็เตรียมตัวไว้นะคะในช่วง26ตุลาคมน
1: ี้อันนี้รีมายที่เฉย
0: ค่ะรีมายเรื่องนี้นิดนึงกองทุนติดลบเท่าไหร่แล้วน้ำมันเนี่ย
1: ก็บอกแล้วทะลุแสนแล้ว
0: แสนล้าน
1: 1,161 ล้านบาทณวันที่11ตุลาคม
0: ค่ะแต่ว่าย
1: ังไม่เห็นทิศทางว่าพี่จะทำอะไรนอกจากชดเชยกับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินดีเซล
0: ค่ะ
1: ตามกลไกของราคาในตลาดโลกก็ไม่รู้จะแก้ไง
0: ในเวทีการประชุม
1: ผมไม่ทวงถามอะไรแล้วผมบอก
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟังเขาก็ได้ค่ะ
1: จะมีเรื่องพูดเลย
0: การประชุม IMF World Bank เนี่ยเขาพูดเรื่องของพลังงานในภาพใหญ่อย่างไรก็รอติดตามนะคะวันนี้ได้การขอรับหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
8: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
7: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: ไลน์ @medone07 หรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: 21วันก่อนเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐครับตอนนี้คนจำนวนหนึ่งที่เป็นผู้สมัครในนามพรรค Republican ของทรัมป์เนี่ยเริ่มจะกังวลแล้วครับว่าทรัมป์จะพาพรรคแพ้เลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าฉะนั้นตอนนี้คำว่าความจงรักภักดีต่อทรัมป์อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างคือเป็นทรัพย์สินหรือเป็นภาระซึ่งก็เริ่มมีอาการบางส่วนแล้วครับว่าการยืนเคียงข้างถ่ายรูปกับทรัมป์ในป้ายหาเสียงในเว็บไซต์นั้นสำหรับผู้สมัครของ Republican บางคนอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงก็ได้ครับเบื้องหลังความกังวลเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่คะแนนนิยมของทรัมป์อย่างเดียวครับแต่มันคือคำถามที่เริ่มกดดันสมาชิกพรรค Republican ว่าจะรักษาฐานเสียงของทรัมป์ไว้ได้อย่างไรโดยที่ไม่ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มอื่นเนี่ยหันหลังให้กับพรรคไปพร้อมกันด้วยไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองทางการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐจะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วครับมีความหมายมากกว่าการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ตามวาระปกติเพราะว่าเป็นการทดสอบว่าประชาชนยังสนับสนุนทิศทางการบริหารประเทศของทรัมป์หรือไม่มันกลายเป็นว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการทำประชามติต่อทรัมป์เลยนะครับว่าประชาชนเนี่ยให้คะแนนทรัมป์มากน้อยแค่ไหนแล้วจะยอมให้พรรครีพับลิกันรักษาอำนาจในสภาคองเกรสต่อไปหรือเปล่าด้วยสำหรับสมาชิกพรรคที่ต้องลงสมัครในเขตเลือกตั้งของตัวเองเนี่ยปัญหาสำคัญคือไม่ได้รับเลือกจากฐานเสียงของทรัมป์แต่เพียงกลุ่มเดียวแต่ยังต้องตอบคำถามของประชาชนเรื่องค่าครองชีพราคาแก๊สที่หน้าปั๊มเศรษฐกิจและผลกระทบจากนโยบายต่างประเทศเรื่องสงครามฉะนั้นความขัดแย้งมันก็อาจจะเกิดขึ้นภายในพรรคเดียวกันระหว่างคนที่เชื่อว่าการยืนอยู่เคียงข้างทรัมป์เป็นหนทางรักษาฐานเสียงกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มกลัวครับว่าการสนับสนุนทุกอย่างของทรัมป์เนี่ยอาจจะทำให้ผู้สมัครรีพับลิกันต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจฉะนั้นก็ต้องแยกให้ชัดระหว่างเรื่องความกังวลเรื่องความเสี่ยงในการเลือกตั้งกับข้อสรุปว่าพรรครีพับลิกันกำลังจะแพ้เพราะว่าสองเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นต้องดูจากผลเซอร์เวย์ผลโพลการแข่งขันรายเขตและพัฒนาการการเมืองล่าสุดประกอบกันด้วยครับสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่ผมเห็นผู้สมัครรีพับลิกันเริ่มถอยห่างจากทรัมป์ครับเพราะว่ามีรายงานบอกว่าในการแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรสที่สูสีกันตอนนี้เนี่ยณนาทีนี้มีอยู่62เขตสูสีกันมากและมีผู้สมัครรีพับลิกันถึง41เขตครับ

0: ที่แสดงความเห็นแตกต่างไปจากทรัมป์ในบางนโยบายไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับในบางนโยบายและพยายามจะลดการเชื่อมโยงตัวเองกับทรัมป์คือรักษาระยะห่างจากทรัมป์ในบางนโยบายประเด็นนี้แหละครับที่ทำให้เกิดความแตกต่างคือเรื่องสงครามอิหร่านเรื่อง Data Center การนำเข้าเรื่องเนื้อวัวคือตลอดไปจนถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนขณะที่ผู้สมัครบางคนหลีกเลี่ยงการขึ้นเวทีหาเสียงร่วมกับทรัมป์หรือจะเอาการที่ให้ทรัมป์นี่ประกาศสนับสนุนตัวเองออกจากเว็บไซต์หาเสียงตัวเองด้วยซ้ำไปมีรายงานผลสำรวจความเห็นของ Reuters Ipsos ในช่วงเดียวกันสัปดาห์ก่อนบอกคะแนนการสนับสนุนทรัมป์หมายความว่าคะแนนที่เห็นว่าทรัมป์ทำงานได้ดีเหลือแค่ 32%แล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้วสนับสนุนผู้สมัครเดโมแครตเนี่ยมี 44% ต่อรีพับลิกันที่อยู่แค่ 37% ตรงนี้เป็นตัวเลขที่เริ่มสร้างความกังวลจริงๆเพราะว่าเขาดูจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้วก็บอกสนับสนุนฝั่งไหนเดโมแครตหรือรีพับลิกันเนี่ยปรากฏว่า 44% อยู่ข้างเดโมแครต37% อยู่ข้างรีพับลิกันครับประเด็นที่น่าสนใจคือผู้สมัครเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ประกาศตัดขาดจากทรัมป์ทั้งหมดนะครับแต่กำลังเลือกว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ในเรื่องไหนนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญเพราะว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาทรัมป์สร้างอิทธิพลเหนือพรรครีพับลิกันอย่างมากเรื่องนี้ต้องยอมรับนักการเมืองที่ต่อต้านทรัมป์อาจจะเจอกับความเสี่ยงในการเลือกตั้งขั้นต้นที่เรียกว่า primary ของพรรคและอาจจะถูกโจมตีจากฐานเสียง MAGA Make America Great Again ซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ที่แข็งขึงขังแข็งขันที่สุดก็ได้แต่ในเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปใกล้เข้ามาความเสี่ยงอีกด้านหนึ่งเด่นชัดขึ้นคือถ้าผู้สมัครถูกมองว่าเป็นเพียงตัวแทนของทรัมป์ก็อาจจะสูญเสียคะแนนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระที่ไม่ได้ยึดติดกับพรรคไหนพรรคใดพรรคหนึ่งหรือว่าถ้ามองอีกแง่หนึ่งนักการเมืองรีพับลิกันบางส่วนกำลังเผชิญกับทางเลือกที่ลำบากทั้งสองด้านลำบากยังไงครับลำบากคือถ้าถอยห่างจากทรัมป์มากเกินไปก็อาจจะเสียฐานเสียงของตัวเองในการเลือกตั้งขั้นต้นหรือถ้ายืนข้างทรัมป์ทุกเรื่องก็อาจจะต้องรับผลทางการเมืองจากนโยบายที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่พอใจนี่เลยครับฉะนั้นปัญหาที่มันลึกกว่าเรื่องคะแนนนิยมคือค่าครองชีพเรื่องปากท้องชัดๆผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือจะเป็นประเทศยากจนแอฟริกาหรือจะเป็นประเทศบ้านเราปัญหาปากท้องในการหาเสียงนั้นเป็นตัวตัดสินอันดับหนึ่งว่าจะให้คะแนนผู้สมัครคนไหนแล้วทำไมความกังวลมันจึงเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ล่ะคำตอบส่วนหนึ่งอยู่ที่เศรษฐกิจครัวเรือนครับเป็นเรื่องที่ประชาชนสัมผัสได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันค่าอาหารค่าชาวบ้านหรือดอกเบี้ยเงินกู้เพราะว่าผลสำรวจที่ออกมาล่าสุดบอกว่าคนอเมริกัน 78% ที่ตอบแบบสำรวจรวมถึงผู้สนับสนุนทั้งสองพรรคส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายของทรัมป์มีส่วนทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นนอกจากนี้ผู้ตอบสำรวจที่เป็นรีพับลิกัน 57% บอกว่าราคาสินค้าเพิ่มเร็วกว่ารายได้ของตัวเองนี่คือปัญหาทางการเมืองที่สำคัญสำหรับทรัมป์และสำหรับรีพับลิกันพอทรัมป์กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวพร้อมคำมั่นว่าจะจัดการปัญหาเงินเฟ้อและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอเมริกันดีขึ้นเมื่อประชาชนรู้สึกว่ารายได้ตามไม่ทันรายจ่ายคำถามก็ย่อมไม่ใช่เพียงว่ารัฐบาลประกาศตัวเลขเศรษฐกิจได้ดีแค่ไหนแต่เป็นคำถามว่านโยบายของรัฐบาลช่วยให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นจริงหรือเปล่าในกรณีนี้ครับมันมีปัจจัยหลายด้านที่เกี่ยวข้องเรื่องภาษีนำเข้าสงครามอิหร่านราคาน้ำมันที่สูงขึ้นฉะนั้นอาจจะไม่สามารถสรุปได้ว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากนโยบายข้อใดข้อหนึ่งเพียงเท่านั้นแต่ในทางการเมืองครับประชาชนมักจะประเมินรัฐบาลจากผลลัพธ์ที่ตัวเองเผชิญอยู่มากกว่าคำอธิบายที่ซับซ้อนเกี่ยวกับสาเหตุของเงินเฟ้อนี่เลยครับสำหรับผู้สมัครรีพับลิกันในเขต ที่มีการแข่งขันสูงนี่หมายความว่าการปกป้องนโยบายของทรัมป์อาจจะทำให้ตัวเองต้องตอบคำถามเรื่องค่าครองชีพไปด้วยและบ่อยครั้งก็ตอบไม่ได้นี่คือภาวะ3สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งกลางเทอมที่ทรัมป์กำลังถูกมองโดยภายในพรรคว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดหรือว่ากำลังเริ่มเป็นภาระให้กับพรรคครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
4: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
3: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันแล้วก็แน่นอนครับวันนี้13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็ถือว่าเป็นวันที่เรียกว่าวันนวมินทรมหาราชด้วยนะครับก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันที่2นะครับหลังจากเมื่อวานมีการเปิดงานประชุม IMF World Bank นะครับAnnual Meeting ประจำปี2026ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยนะครับก็ทุกคนก็นะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานวันในช่วงนี้ด้วยนะครับถึง18ตุลาคมนะครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับวันนี้วันหยุดแต่เราไม่หยุดครับเราก็ยังเดินหน้าพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจกันกับอาจารย์พิพัฒน์นะครับดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการอยู่กับเราทั้งชั่วโมงเลยครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณวรพงศ์ครับแล้วก็สวัสดีทุกฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยนะครับ
3: ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ก็ภูมิใจไปกับประเทศไทยแล้วก็พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะอาจารย์นะวันนี้
4: ใช่ครับก็หวังว่าจะมีผลลัพธ์จากการประชุมที่ดีๆออกมาทั้งในส่วนของที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยกับโลกนะครับจริงๆต้องเล่าเบื้องหลังนิดนึงเมื่อคืนคุณบอยโทรมาหาผมบอกว่าอยากจะคุยในหัวข้อนี้นะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยเพิ่งประชุมกันไปวันเดียวเองมีทั้งอาทิตย์เดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าเรามาสรุปรวบยอดให้ฟังแล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์ต่างๆที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังด้วยในมุมของผู้ประกอบการ SME ละกันนะครับก็ผมเชื่อว่าถ้าเราพูดรายละเอียดก่อนโดยที่เขายังไม่ได้มีการแถลงเนี่ยก็อาจจะคาดเคลื่อนได้นะก็เลยรอว่าเดี๋ยวประชุมให้เสร็จในสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับ
3: ดีเลยครับเยี่ยมมากเลยอาจารย์เพื่อดูว่าเขาจะเคลื่อนนะครับไปในทิศทางไหนพลวัตของโลกใบนี้ไปในทิศทางไหนเพราะว่าคือเขาใช้คำว่าไม่ใช่คนธรรมดาคนที่มาประชุมนอกจากจะมีตำแหน่งแห่งหนในระดับโลกแล้วเนี่ยคือก็เป็นระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีมีตรงมีตังกันทั้งนั้นเอางี้ดีกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยการเดินทางมาครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในแง่ของวิชาการในแง่ของทิศทางของโลกใบนี้แต่มันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับสู่ความยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนและในภูมิภาคเอเชียเพราะว่าประเทศไทยเหมือนกับมันเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่มันดีอ่ะอาจารย์ชัยภูมิใช้คำนี้ชัยภูมิที่เหมาะสมเห็นเขาว่าทำไมเราก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมต้องจัดที่กรุงเทพเพราะเขาบอกว่าปกติแล้วกว่าจะวนมาถึงรอบกรุงเทพมหานครเนี่ยจะ50กว่า60ปีแต่นี่แค่35ปีก็วนกลับมาเขาบอกว่ามันหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญคือภูมิศาสตร์ชัยภูมิของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันอยู่ตรงกลางในภูมิภาคเอเชียแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาสนา10ปีที่ผ่านมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างใช้คำว่ามีเสถียรภาพเพราะเราไม่ค่อยเด็ดทะเลาะอะไรยังไงกับใครเต็มที่ก็กระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสาระอะไรมากมายก็ดูจะสงบกว่าชาวบ้านเขาอ่ะต้องใช้คำนี้นะอาจารย์นะ
4: ใช่ใช่ใช่คือทางตรงเนี่ยคนมาร่วมเป็นหมื่นเนี่ยก็ได้อยู่แล้วครับในระยะสั้นก็คือก็ทำให้เศรษฐกิจในรอบๆศูนย์ประชุมแล้วก็ข้างเคียงก็คึกคักนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็คงจะต้องดูจากเรื่องของการสรุปผลว่ามันจะมีนโยบายหรือมาตรการอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศในระยะยาวต่อไปได้นะครับคือผมมองสองมุมนะในแง่ของประเทศไทยเดี๋ยวเราโฆษณาเรื่องชัยภูมิเรื่องโลเคชั่นมานานแล้วล่ะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงเพราะเป็นจุดแข็งของไทยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็มักจะใช้คำเราอยากกินบุญเก่าเยอะเดี๋ยวหมดนะครับเพราะว่าโลเคชั่นอย่างเดียวมันอาจจะไม่ใช่คำตอบ 100% เพราะว่าปัจจุบันในโลกมันก็แข่งกันด้วยอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวฟิสิกอลอย่างเดียวนะอย
3: ่
4: างเมื่อวานที่ประชุมเนี่ยก็พูดกันหนักเรื่อง AI ใช่ไหมครับดังนั้นมันเหมือนกับตอนนี้ธุรกิจเนี่ยอยู่ดีๆร้านค้าใน ถนนตรอกซอกซอยบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่ลอยขึ้นมาข้างบนที่มากับคลาวเราก็สามารถที่จะมาแข่งขันกับโลเคอลได้เพราะฉะนั้นโลเคชั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จใช่แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องพยายามตามโลกให้ทันนะผมก็เลยคิดว่าในแง่ของผู้กำหนดนโยบายก็เห็นตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะทำให้ไทยเนี่ยไม่ใช่เด่นเฉพาะเรื่องของ destination แต่ว่าทำยังไงถึงจะทำให้มีเรื่องของตัวเทคโนโลยีเรื่องของธุรกิจที่มันอาจจะไม่ได้ยึดติดกับโลเคชั่นด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของเราความมองไปไกลๆนะครับที่จะทำให้เรามีขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวได้ต่อไปนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องท้าทายเพราะว่ายิ่งโลกวันนี้มีความปั่นป่วนมากนะครับโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกกลางตอนนี้ก็เริ่มมีการถล่มสถานที่พลเมืองพลเรือนแล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องของจุดที่เป็นยุทธศาสตร์ทางทหารอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ SME เราก็คงจะต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่พอสมควรครับ
3: อาจารย์พูดถึงมุมนี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็ให้เป็นแบบว่าใกล้ตัวมากๆก็คือถ้าบ้านคุณทำเลดีแต่ถ้าบ้านคุณไม่พร้อมไม่สะอาดรองรับลูกค้าที่จะมาทำเป็นคุณจะทำร้านอาหารไม่ดีไม่มีคุณภาพต่อให้เขามาภูมิศาสตร์ดีชัยภูมิดีมาถึงปั๊บโอเคไม่โอเคเขาเดือนหน้านี้เขาก็ไม่มาอีกอยู่ดีขายไม่ได้ของถ้าทำเลดียังไงถ้าของไม่ดีมันก็ขายไม่ออกถูกไหมอาจารย
4: ์ใช่อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าของดีแต่ว่ามีคู่แข่งที่แบบ delivery มาอย่างเงี้ยเสิร์ฟถึงโต๊ะอาหารเลยเนี่ยเขาไม่ได้มาหน้าร้านเราก็อันนี้ก็เป็นอีก challenge นึงที่ผู้ประกอบการเราก็ต้องเจอเหมือนกันนะครับ
3: ครับก็เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญโอ้ยุโรปก็วุ่นนะอาจารย์ฝรั่งเศสเอ้ยสเปนเอ้ย
4: ใช่ตอนนี้กลายเป็น
3: เรื่องของความชั่วโมงนี้ถ้าไม่มองที่ตอนออกกลางที่มีปัญหาออกไปไกลๆตรงนั้นนะครับ
4: ฮะผมก็เชื่อว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยที่มีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเพราะว่าจากสถานการณ์ที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์เขาพยายามที่จะ
3: โอ้ทำเขายอมรับว่าถ้าเขาแพ้เขาก็ยอมรับได้นะเห็นข่าวว่างั้นนะ
4: จริงหรือเปล่าครับ
3: จริงเขายอมรับได้แต่เป็นในทีเวลาเขาพูดจริงไหมไม่ทราบแต่เขาพูดออกมาแบบนี้ว่าถ้าแพ้
4: ผมว่า
3: ถ้าผมแพ้มิดเลือกตั้งมิดเทอร์มผมก็ยอมรับได้แต่ผมก็จะรันสหรัฐอเมริกาแบบนี้ต่อไปเพราะมันคือการเลือกตั้งมิดเทอร์มไม่ใช่การเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับ
4: ถ้าเขายอมรับได้เราต้องลงจริงเนี่ยผมว่ายิ่งเป็นโจทย์ใหญ่เพราะว่าการลงจากตำแหน่งนี้ตอนนี้อย่าลืมว่าเขาก็มีการไปสร้างโจทย์ไว้เยอะนะครับคดีอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะต้องมีการทำ
3: โจทย์นี่ไม่ใช่ให้แก้ไขนะหมายถึงว่าศัตรูเยอะ
4: ใช่ครับ
3: ครับผมก็รอดูแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะครับเดี๋ยววันอังคารหน้าคงได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นพอประชุมมาถึงวันที่18นะครับเราคงได้พอดีเลยอาจารย์นะ18วันอาทิตย์เรามาคุยกันวันที่20อังคารหน้าก็คงจะได้ประมวลผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้วันอังคารที่จะมาคุยกับอาจารย์ผมเห็นประเด็นที่ส่งมาก็น่าสนใจเพราะว่าอาจารย์ก็จะอยู่ในแวดวงนี้อยู่เป็นประจำเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่องของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นมันจะเป็นตัวชี้วัดขององค์กรได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจทำไมเราอยากจะคุยกับเรื่องนี้ครับอาจารย
4: ์ต้องโตยี้ก่อนนะครับก่อนผู้ประกอบการ SME จะบิดคลื่นหนีนะครับคือพอพูดถึงเรื่องของ circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่ง perception แรกของคนฟังเนี่ยก็บอกเอาอีกแล้วจะมาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ผมอยากจะเปลี่ยนโจทย์นิดหนึ่งว่าจริงๆเราไม่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกต่อไปแล้วนะครับเรื่อง circular economy เนี่ยคำว่าเศรษฐกิจนี่ก็คือเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงเรากำลังจะมองว่าโอกาสของการที่ทุกๆประเทศเนี่ยพยายามจะให้ความสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นโจทย์ของธุรกิจในการสร้างมูลค่าได้ยังไงนะพูดง่ายๆก็คือมาที่บรรทัดสุดท้ายของกิจการแล้วครับว่าถ้าพูดแบบภาษาตรงไปตรงมากับ SME ที่เป็นเท่าแก่หน่อยก็บอกว่าจะสามารถเอาโอกาสเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี้ยมาทำให้เกิดรายได้หรือกำไรในธุรกิจยังไงอันนี้คือโจทย์ที่วันนี้หลักเราอยากจะคุยกันครับผม
3: ครับนี้เราจะมีจุดเริ่มต้นในเรื่องนี้ยังไงได้ครับอาจารย์ครับเรียนเชิญเลยครับ
4: ครับครับก็อาจจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนิดนึงนะครับว่า จริงๆมันก็มองในมุมของการกระบวนการทำธุรกิจนั่นแหละเพราะว่าธุรกิจจะต้องมีหน้าที่ในการผลิตสินค้าและบริการทีนี้เวลาที่เรามีการผลิตสินค้าและบริการเพื่อขายเนี่ยมันจะต้องมีวัตถุดิบใช่ไหมคุณมรพงศ
3: ์
4: ซึ่งวัตถุดิบเนี่ยมันก็ต้องมาจากการนำเข้าไม่จะเป็นเรื่องของแร่หรือวัสดุธรรมชาติหรือการแปรรูปมาระดับหนึ่งแล้วก็เพื่อจะมาทำเป็นตัววัสดุที่ใช้ในการผลิตของเรานะครับนั้นคำว่าหมุนเวียนในกรณีนี้มันก็หมายถึงว่าเฮ้ยเราจะสามารถประหยัดการใช้วัสดุนำเข้านะหรือวัตถุดิบที่จะเอามาผลิตสินค้าของเราหรือมาบริการในธุรกิจเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนั้นประเด็นแรกก็คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะครับอันนี้คือขาเข้าเหมือนกับคุณรพงศ์เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเขาจะทำยังไงถึงจะประหยัดวัตถุดิบแต่ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เราของสินค้าเรายังดีอยู่ยังไม่ถูกบ่นจากลูกค้านะคร
3: ับ ใช้วัตถุดิบ

0: ให้คุ้มค่าที่สุดแต่ว่าคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเดิมหรืออาจจะถ้าทำได้ดีกว่าเดิมก็จะยิ่งเจ๋งเลยว่างั้นครับ
1: ใช่ซึ่งมันมีหลายทางนะครับในการทำให้เรื่องของวัตถุดิบในการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าเนี่ย
0: จะคำว่าทรัพยากรที่อาจารย์พูดมันดูกว้างมันดูเป็นทางการถ้าให้เข้าใจ
1: วัตถุดิบ
0: แล้วคือวัตถุดิบนั่นเอง
1: ถ้าแปลสัพพลายใช่มันคือ material วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของเรานั่นแหละนะครับแล้วถึงขาเข้านะครับขาออกก็คือว่านอกจากจะได้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่มันออกมาพร้อมกันที่มันใช้ไม่ได้เขาเรียก waste เขาเรียกของเสียใช่ไหมครับหรือขยะพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นจะทำยังไงถึงทำให้สินค้าของเรามีขยะที่มันเป็นขาออกน้อยที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะเพราะนั้นในทางวิชาการเขาจะมีคำสองคำเรียกนะครับบอกว่าถ้าคุณสามารถจะผลิตสินค้าและบริการโดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าหรือมีประโยชน์ที่สุดเขาใช้คำว่าประสิทธิภาพหรือ efficiency แล้วในอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมติผลิตออกมาแล้วของเสียมันน้อยนะครับมีผลิตภัณฑ์ออกมาได้เยอะนะอันนี้เขาเรียกประสิทธิผลหรือ effectiveness สองคำนี้มันจะใช้กันอยู่เรื่อยๆนะประสิทธิภาพคือวัดความสามารถทางขาเข้าประสิทธิผลคือวัดความสามารถทางขาออกนะครับแล้วก็จะวนเวียนอยู่กับสองคำนี้ก็คือ
0: โอเคแป๊บนึงอาจารย์
1: ให้คุ้ม
0: แป๊บนึงฮะประสิทธิภาพคือขาเข้าประสิทธิผลออกผลคือผลลัพธ์ก็คือขาออกโอเคไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เทียบอีกอันหนึ่งผมก็จะยกตัวอย่างเวลาไปบรรยายบอกเหมือนหมออันนี้ไม่เกี่ยวกับสินค้าแล้วหมอให้บริการรักษาคนไข้เนี่ย
0: สม
1: มติในชั่วโมงหนึ่งหมอให้บริการคือตรวจรักษาคนไข้ได้คนแรกได้5คนคนที่2ได้10คนอันนี้ก็คือหมอคนแรกมีประสิทธิภาพน้อยกว่าหมอคนที่2ถูกมั้ยครับเพราะว่าหมอคนที่2เนี่ยตรวจได้10คนคนไข้เข้ามาหาหมอเนี่ยหมอคนที่2เนี่ยสามารถทำงานได้เร็วกว่าก็คือมีประสิทธิภาพแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าหมอคนแรกตรวจได้แค่5คนแต่หายทั้ง5คนกับหมอ10คน
0: เมื่อกี้ผมกำลังจะพูดเลยว่าที่ตรวจได้เยอะกว่าอาจจะคุณภาพด้อยกว่าก็ได้
1: ถูกต้องถูกต้องเพราะนั้นถ้าหมอคนที่
0: ตรวจให้เร็วตรวจให้เร็วตรวจให้เร็วแต
1: ่
0: ตรวจแบบรวดเร็วอย่างนั้นใช่ไหม
1: แค่2คนเนี่ยแสดงว่าหมอคนที่2มีประสิทธิผลด้อยกว่าหมอคนแรก
0: เฮ้ยอาจารย์เปรียบเทียบนี้เห็นชัดมากหมอตรวจรักษาโรคอินพุตคือประสิทธิภาพเข้ามาจำนวนได้10คนเลยออกมาปุ๊บเนี่ยออกมาจากห้องหมอเนี่ยรอบนี้1ชั่วโมงเนี่ยหมอตรวจได้10คนแต่อีกคนนึงออกจากห้องหมอเนี่ยได้แค่5คนแต่ต้องมาดูประสิทธิผลว่า5คนนั้นหายไหมและ10คนนั้นหายไหมถูกไหมอาจารย
1: ์ใช่คือมันก็ไม่ได้บอกว่า
0: ผมทำก๋วยเตี๋ยวก็เท่ากับไอ้10ชามที่ผมทำออกมาทำได้เร็วมากเนี่ยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้
1: ถูกต้องครับเปรียบเทียบได้ดี
0: เลย
1: คร
0: ับ
1: ผมเพราะฉะนั้นในทางธุรกิจมันก็ต้องวัดทั้ง2อันทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะก็ธุรกิจก็อยากได้ทั้งคู่อีกอันนึงก็คือว่าวันนี้เวลาเราพูดถึงการทำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยส่วนใหญ่ธุรกิจก็มักจะเอามาใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ
0: ์
1: เคลมนู่นเคลมนั่นแต่ว่าวัดเป็นหน่วยเงินจริงๆยังไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยว่าแทนที่จะไปพูดน้ำท่วมทุ่งทำยังไงถึงจะมาวัดกันที่ตัวรายได้เลยดีกว่าว่าไอการเอาเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจเนี่ยบริษัทไหนได้รายได้มากกว่าหรือน้อยกว่ากันไม่ใช่ไปวัดกันที่มีเดียหรือพื้นที่ในการสื่อสารว่าใครสื่อสารได้เจ๋งกว่ากันนะครับซึ่งอันนั้นมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน
0: ์ไปวัดเอาไปทางตรงผลลัพธ์ทางออกว่ามันมีผลทำให
1: ้
0: ประบริษัท1ประหยัดมากขึ้นไหม2มีพัฒนาศักยภาพของบริษัทหรือองค์กรไหมผลลัพธ์ออกมาสินค้าหรือบริการดีขึ้นลูกค้าแฮปปี้ถูกใจไหมไปวัดกันตรงปลายทางดีกว่า
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะนั้นโจทย์3อันเนี้ยประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ตัวรายได้ที่เป็นbottom lineเนี่ยท้ายที่สุดเราก็สามารถจะมาเปรียบเทียบกันได้ระหว่างกิจการว่าใครทำได้ดีกว่ากันในทั้ง3ตัวแปรนี้ก็เหมือนกับถ้าผมเป็นคนที่กำลังมองหาการลงทุนในธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวผมอาจจะไปมองร้านคุณวรพงษ์ร้านคุณสลินนาร้านคุณบอยแล้วก็ใช้ตัวแปร3ตัวเนี้ยไปจับแล้วก็ดูว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมลงกับร้านไหนที่จะทำให้ได้รีเทิร์นหรือผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่ากัน
0: โอ้ถ้าเทียบกันทำก๋วยเตี๋ยวใน3ร้านนี้ผมน่าจะกินขาดถ้าผมทำม
1: าก
0: กว่าเทียบในสิ่งที่ผมถนัดมากกว่า
1: ใช่ใช่
0: ผมเคยดูรายการ

0: าเลยเนี่ย อย่างเนี้ยมันคือการวัดผลลัพธ์ที่เข้าเป็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วก็สร้างรายได้จากการขายน้ำซุปจากหัวปลาอย่างนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ถูกเลยครับแต่ว่าเคสเนี้ยเกณฑ์คะแนนที่เขาให้เนี่ยเขาไปเน้นให้น้ำหนักกับเรื่องเวสคือการลดขยะให้เหลือศูนย์ที่ใช้คำว่าซีโร่เวสเพราะฉะนั้นไอ้ตัวคะแนนของประสิทธิผลเนี่ยจะโด่งมากกว่าตัวประสิทธิภาพในมุมเนี้ยถ้าสมมติว่ามีอีกการแข่งขันหนึ่งใช้เกณฑ์ว่าคุณทำยังไงก็ได้ที่จะไปฮาร์เวสหรือใช้วัตถุดิบที่เป็นปลาน้อยที่สุดนะมันอาจจะมีเชฟบางคนบอกว่าฉันใช้แค่ซุปของปลาโดยไม่ต้องใช้เนื้อปลานะครับแล้วทำให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าติดใจในเมนูนั้น อันนี้ก็หมายความว่าเขาสามารถจะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าก็เหมือนว่าใช้น้อยนะครับไม่ต้องไปใช้อะไรที่มันแบบเยอะแยะจนจะต้องมาเซิร์ฟหรือ
0: ให้บริการอาจจะใช้แค่น้ำซุปจากหัวปลาอย่างเดียวเนื้อยังไม่ต้องใช้ก็ได้อะไรทำนองน
1: ั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทนอันนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์คะแนนตรงประสิทธิภาพเยอะหน่อยก็แล้วแต่ใครจะเป็นจัดว่าจะเอาน้ำหนักคะแนนตรงไหนเป็น
0: หรือเอาน้ำซุปจากหัวปลาไปขายได้เงินมาเท่าไหร่มันน่าจะมีรายได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนมากเช่น
1: ใช้
0: ห
1: ั
0: วปลาในราคาที่ไม่แพงพอไปทำน้ำซุปอร่อยมากเลยขายได้ดีราคาสูงอันนี้ก็ไปวัดกันที่รายได้ปลายทาง
1: ใช่เลยครับแล้วคุณรพงศ์เปิดประเด็นได้ดีมากตรงที่ว่าเรากำลังจะทำให้เรามีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะมองโปรเซสการผลิตเป็นเส้นตรงนะครับแต่ตัวเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันเป็นตัวที่จะบอกว่าทำยังไงถึงทำให้การทำกระบวนการทางธุรกิจเนี่ยจากเส้นตรงเนี่ยให้เป็นวงกลมเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นเซอร์คูล่าใช่ไหมเซอร์คูล่ามันก็คือมันมาจากคำว่าเซอร์เคิลก็คือวงกลมเนี่ยก็หมายความว่าจากต้นทางที่เป็นเส้นตรงมีวัตถุดิบเข้ามาซึ่งมันอาจจะไปรบกวนธรรมชาติไม่มากก็น้อยเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นปลายทางที่เป็นเส้นตรงมันต้องมีการทิ้งหรือที่เขาเรียกว่าแลนด์ฟิลก็เป็นเวสที่มันจะต้องกลับไปสู่ธรรมชาติให้ธรรมชาติฟื้นฟูดูแลสมมติถ้าเรางอไอ้เส้นตรงเนี่ยเป็นวงกลมให้มันเป็นลูปปกติเศรษฐกิจหมุนเวียนในทางวิชาการอันหนึ่งเขาก็จะมักใช้คำสั้นๆว่าคำว่าลูปลูปก็คือมันวนลูปอะนะครับก็หมายความว่าไอ้เวสที่มันออกมาจากโปรเซสของเราเนี่ยทำยังไงถึงจะให้กลับไปเป็นมัตเทียลหรือวัสดุหรือวัตถุดิบของอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งจะเป็นของเราก็ได้หรือจะเป็นของคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้คือหัวใจของเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนเลยครับคือทำธุรกิจที่เป็นเส้นตรงให้เป็นวงกลมอันนี้คือเรื่องของซิร์คูล่า
0: แล้วมันก็จะวนหลูไปอย่างนี้เรื่อยๆๆๆซึ่งมันก็จะไม่มีเวสแล้วมันก็ยังสร้างรายได้แล้วมันก็ยังพอมีรายได้ก็ไปใช้ซื้อวัตถุดิบก็มาวนกลับไปกลับมาอย่างนี้ตลอดเวลา
1: ใช่ใช่ครับซึ่งในอุดมคติเนี่ยถ้าสมมติไอ้วงกลมนี้มัน
0: ฟังดูมันอุดมคติมากเลยจ้ะ
1: มัน 100% สมมติถ้ามันหมดได้ 100% นะคือแบบไม่มีเวสออกมาเลยที่เขาใช้คำว่าซีโร่เวสเนี่ยโอ้โหนี่เราไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติเลยถูกไหมครับ
0: ไม่ต้องไปตัดต้นไม้เพิ่มไม่ต้องไปจับปลาเพิ่ม
1: ใช่ใช่ใช่แต่ในทางปฏิบัติคุณรพงศ์เข้าใจถูกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีธุรกิจในความเป็นจริงที่มันจะวนได้ 100% มันจะต้องมีแบบเวสออกมาบ้างแหละไม่มากก็น้อยมันไม่ถึงกับขั้นแบบเต็ม 100% ตามขีดนะครับซึ่งมันก็จะมีเริ่มมีวิธีแล้วว่าไอ้ลูปเนี้ยมันมี4เกณฑ์ในการใช้นะครับซึ่ง2เกณฑ์แรกเนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยมันจะเป็นการทำให้เส้นตรงเป็นวงกลมคือ close the loop ก็หมายความว่าจากเดิมเนี่ยที่มันไม่อาจจะไม่ได้เชื่อมต่อกันจากปลายมาไปสู่หัวเนี่ยทำยังไงให้มัน close ก็คือเราจะเอา waste ของอีกกระบวนการหนึ่งไปใช้ให้เป็นวัตถุดิบของอีกกระบวนการหนึ่งซึ่ง2กระบวนการเนี่ยคุณพลงอาจจะเป็นเจ้าของเองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนละเจ้าของก็ได้นะก็เหมือนกับทุกวันเนี่ยธุรกิจ1มี waste แต่เขาใช้ waste นั้นเนี่ยไปเป็นวัตถุดิบไม่ได้เขาก็เอาเวฟเนี่ยไปขายให้กับอีกธุรกิจหนึ่ง
0: ก็เหมือนธุรกิจรีไซเคิลทั้งหลายที่มีใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับนั่นแหละครับนั่นก็คือการ close the loop ก็คือการมองให้ตัววัสดุเนี่ยมันสามารถจะใช้ประโยชน์ได้เรื่อยๆครับแต่พอมันไม่สามารถจะ close ได้ 100% เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการอื่นมาทดแทนนะก็เขาจะใช้คำว่า narrow แล้วก็ slow the loopnarrow ก็คือทำให้แคบลงกับ slow นี่ก็คือทำให้ช้าลงนะครับแต่ในความหมายทางธุรกิจคืออะไร narrow นี่ก็หมายความว่าแทนที่คุณเคยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ร้อยหน่วยนะครับ
0: แ
1: ต่ปีเป็นไม่ต้องเป็นกิโลเป็นตันกันเป็นร้อยหน่วยเนี่ยทำยังไงถึงจะทำให้มันแคบลงก็คือใช้มันสัก

0: เหลือ80หน่วยหรือ60หน่วยเหมือนที่เมื่อกี้เราเปรียบเทียบคุณวรพงษ์ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแทนนี้ใช้เส้นใช้ลูกชิ้นใช้เนื้อเป็นแพ็คนะครับแต่เราลดปริมาณลงมาเพื่อไปรบกวนธรรมชาติหรือซัพพลายเออร์น้อยลงแต่ว่าลูกค้ายังแฮปปี้เหมือนเดิมนะขายได้ราคาเดิมโดยที่ไม่ลดทอนคุณภาพอันนี้คือการแนโร่เดอะลูปก็คือทำไงถึงทำให้เราเนี่ยสามารถจะใช้ทรัพยากรได้น้อยลงนะครับ
1: ถ้าคุณไม่วนเดอะลูปก็แนโร่เดอะลูปให้มันใช้น้อยลง
0: ใช
1: ่โอเคสองโจทย์นี้เดี๋ยวขยายความเพิ่มเติมกันเบรกหน้านะครับอาจารย์ครับ
0: ได้เลยครับ
1: จะได้คุยกันยาวๆอีกเบรกนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันก่อนจะก่อนปิดเบรกนะครับเรามีเรื่องราวดีๆเรื่องของการออมเงินครับอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับกับเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีทั้งนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
5: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
4: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio
6: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: พื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus มาขยายความกันต่อครับอาจารย์ครับกำลังเพลินกับการทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำอาหารเลยฮะอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบเห็นภาพก็จะชัดขึ้นเชิญต่อเลยอาจารย์สองเรื่องเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงถ้าเป็นไม่วนลูปก็ต้องแนโรลูปอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ใช่เมื่อตอน close the loop หรือเราทำไงให้มันวนลูปให้ได้เนี่ยเชื่อไม่ง่ายวันนี้ตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นชัดเลยคือไอ้น้ำดื่มที่เป็นขวดเนี่ยจะเห็นแล้วว่าโอ้เรากินกันทุกวันเฉลี่ยคนหนึ่งสองขวดสามขวดนะฮะทีนี้คำถามใหญ่ก็คือว่าเอาไรพลาสติกที่เป็นขวดน้ำมันไปไหนนะครับวันนี้ก็มีโจทย์ที่ท้าทายกับผู้ผลิตน้ำดื่มขายก็บอกว่าจะต้องเอาขวดเพชรเหล่านี้มาทำให้เป็นอาเพชรหรือที่มันรีไซเคิลได้เพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นขยะล้นโลกอันนี้ก็คือตัวอย่างในการ close the loop นะส่วน narrow the loop หรือทำยังไงให้มันแคบลงก็คือโจทย์ก็คือมุ่งให้ธุรกิจเนี่ยพยายามจะใช้ทรัพยากรวัตถุดิบให้น้อยลงนะครับส่วนอีกอันหนึ่งคำว่า slow the loop เนี่ยอันนี้ก็มีดีเบตเหมือนกันก็คือทำยังไงถึงทำให้มีการชะลอการนำทรัพยากรใหม่หรือวัตถุดิบใหม่เข้าสู่ระบบนะก็พูดง่ายคือทำยังไงถึงให้ product life cycle มันยาวขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นก๋วยเตี๋ยวคงอาจจะไม่ได้แล้วถ้
4: าในมุมนี้มันเร็วใช่ไหมอาจารย์
5: หมายว่ากินแล้วให้มันอิ่มท้องนานขึ้นไม่ต้องกินหลายมื้อเลยใช่ไหมก็จะได้เปลือยวัตถุดิบน้อยลงแต่ถ้าเป็น
4: น้อยลงให้มันอยู่ยาวขึ้นใช่ไหม
5: สินค้าอย่างอื่นเนี่ยมันจะมีเห็นชัดอย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าวันนี้ก็มีการรณรงค์กันว่าไอ้ธุรกิจประเภทฟาสต์แฟชั่นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นมิตรต่อโลกนะก็เราทำไงถึงจะใช้เสื้อผ้ากระเป๋าให้ยาวนานขึ้นหรือพวกแอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือในยุโรปตอนนี้เริ่มมีการรณรงค์ออกมาเป็นกฎหมายแล้วนะครับว่าสินค้าเหล่านี้จำเป็นต้องให้ผู้บริโภคซ่อมเองได้ก็คือเป็นการยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ให้ยาวขึ้นนะครับ
4: โอ้ไม่มีแต่เขาพูดกันว่าอะไรนะซื้อใหม่ถูกกว่าซ่อมกันนะหลัง
5: อ่านี่เป็นแนวคิดของช่วงหนึ่งที่ว่าเราเริ่มมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาแล้วเราก็ปลูกฝังความคิดว่าเปลี่ยนใหม่นะฮะมันดีกว่าซ่อมเพราะว่ามันถูกกว่านะคุ้มกว่านะครับคนก็อยากได้ของใหม่ใช่ไหมครับแต่วันนี้มันบวมอีกข้างหนึ่งก็คือว่าเวสมันเยอะมากนะครับเรายังไม่เห็นเลยว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์วันนี้มันจะไปฝังกบได้ยังไง
4: วันนี้เขาบอกว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วแบตเตอรี่จะไปทิ้งไว้ไหนอะไรทั้งนั้น
5: เพราะนั้นโลกมันก็จะกลับทางแล้วก็เขากล่าวไปว่าวันนี้ค่านิยมเรื่องของการที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆมันซ่อมได้เนี่ยมันเริ่มกลับมาใหม่เราก็อาจจะ
4: ว่าแค่ดีเองของเรื่องถ้าทำให้ SME มีรายได้มากขึ้นจะให้ทำอะไรเขาก็ยอมนะผมว่าถูกไหม
5: ใช่ใช่ใช่ซึ่งคำว่า slow the loop เนี่ยมันอาจจะมีแนวคิดที่สวนทางกับธุรกิจนิดนึงตรงที่ว่าเอ๊ะมันขัดกันหรือเปล่าว่าถ้าเราทำให้ life cycle ของ product มันใช้นานขึ้นเนี่ยโอกาสที่ธุรกิจจะขายของได้บ่อยขึ้นก็ลดลงสิอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ทำยังไงถึงทำให้ธุรกิจเนี่ยบายอินว่าการซ่อมก็ดีการไม่เปลี่ยนใหม่ก็ดีเนี่ยสามารถที่จะเทิร์นออกมาเป็นรายได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่จำเป็นจะต้องซื้อใหม่อย่างเดียวนะอันนี้
4: จริงๆเรื่องแบบนี้ผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเจ๋งมากนะเพราะว่าสมัยตั้งแต่โบราณสมัยเราเด็กๆหรือเราโตแล้วมาทำงานเนี่ยสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันใช้ทนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น

0: ยานยนต์บางทีเนี่ยโอ้โหผมเห็นแอร์เครื่องนึงไม่ต้องเอ่ยยี่ห้อนะเขาบอกจะใช้คอมยี่ห้อนี้20-30ปีมันก็ไม่พังหรือรถยนต์เนี่ยทุกวันนี้บางรุ่นเนี่ยใช้กัน10-20-30ปีมันสะท้อนโจทย์ที่เราคุยไปแบบนั้นนะครับ
1: จริงเลยครับอันนี้คือเรื่องของการ slow the loop คือทำยังไงถึงให้วัตถุว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการใช้วัสดุที่ไม่ไปรบกวนธรรมชาตินานหรือถี่ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นในการที่เราจะใส่โจทย์เนี่ยเข้าไปอยู่ในธุรกิจแล้วก็ทำไงถึงทำให้เขาสามารถจะสร้างรายได้ได้ด้วยเราก็จะเห็นว่ามีหลายธุรกิจที่พยายามจะเน้นจุดเรื่องของการซ่อมแซมนะฮะการบำรุงรักษาเพราะการที่จะทำให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยาวนานขึ้นเนี่ยจุดหนึ่งมันก็มาจากเรื่องของ preventive maintenance ก็คือการเข้าไปทำยังไงถึงจะไม่ให้อุปกรณ์มันเสียล่วงหน้านะครับก็คือต้องไป preventive ซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่ามันก็เป็นโจทย์หรือโอกาสธุรกิจเหมือนกันที่ว่าธุรกิจที่เข้าไปช่วยผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยทำเรื่อง preventive maintenance เนี่ยก็ได้รายได้ประจำจากการเข้าไปใช้ให้บริการตรงนี้เพราะว่าเพื่อจะยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆออกไปเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการบริการไปเช็คไปดูแลรักษาอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มันเสียอันนี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจหนึ่งที่ทำได้จากเรื่อง slow the loop นะครับทีนี้ก็มาถึงอีกโจทย์หนึ่งที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการก็คงสนใจไม่แพ้กันกับเรื่องของจะลดวัตถุดิบที่เข้าจะลดขยะนะตอนนี้ก็จะมาถึงเรื่องวัดให้เป็นรายได้แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีเขาเรียกตัววัดอยู่ประมาณ 2-3 ตัวที่อาจจะขออนุญาตพูดในรายการตัวหนึ่งเรียกว่าผลิตภาพนะหรือ productivity ก็คือเรามีความสามารถในการใช้วัสดุหมุนเวียนได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเริ่มมีการวัดเป็นตัวเงินเข้ามาเทียบเคียงแล้วนะครับสมมติเราบอกว่าเรามีธุรกิจหนึ่งที่ผลิตและจำหน่ายอะไรเดียลิฟต์ก็ได้ลิฟต์มันจะมีอุปกรณ์หลายตัวทั้งเหล็กทองแดงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลหะรีไซเคิล
0: ลิฟต์ที่ใช้ขึ้นลงตึกอะไรเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: ครับโอเค
1: บริษัทแรกสมมุตินะครับมีรายได้สัก150ล้านบาทนะครับใช้วัสดุที่เป็นวัสดุใหม่ที่เขาเรียกว่าเวอร์จินแมทเทียลคือต้องไปเอ็กซ์แทรคมาจากธรรมชาติเลยเนี่ยประมาณสัก 3,000 ตันนะครับพอเอามาหารกันเนี่ยก็ปรากฏว่าต่อตันของวัสดุที่ใช้ทำลิฟต์เนี่ยมันสามารถจะสร้างให้เกิดตัวรายได้หรือเม็ดเงินได้ประมาณ 50,000 บาทนะครับในขณะที่สมมติอีกปีหนึ่งนะปีถัดมาไอ้บริษัทเดียวกันเนี่ยสามารถจะทำรายได้เพิ่มขึ้นเป็น155ล้านบาทแล้วก็ใช้วัสดุใหม่ลดลงนะเหลือ 2,800 ตันนะ
0: โอ้ลดลงไป200โอเค
1: ใช่พอเอามาหารกันเนี่ยปรากฏว่าเขามี productivity เพิ่มขึ้นในประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือ
0: ใช้วัสดุน้อยลงแต่ผลลัพธ์เป็นตัวเงินสูงขึ้นโอเคครับ
1: ใช่เพราะนั้นในทางบริหารจัดการเนี่ยเราก็จะพบว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อทุกๆบาทที่ได้เข้ามาเนี่ยเราสามารถจะมีการใช้วัสดุจากธรรมชาติเนี่ยลดลงเพราะว่าเราไม่พยายามใช้ virgin material นะครับแต่เราจะพยายามใช้ตัว circular material เพิ่มขึ้นตัวนี้ก็เป็นการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้วัตถุดิบใหม่ในกิจการนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบเป็นเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับคุณวรพงศ์อาจจะไปเช็คต้นทุนว่าแต่ละวัตถุดิบที่ซื้อมาเนี่ยเทียบเป็นต่อกิโลของเส้นของผักของอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอามาหารด้วยตัวราคานะครับหรือต้นทุนนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณวรพงศ์จะเอาตรงไหนเป็นเกณฑ์นะครับพอออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหน่วยบาทต่อกิโลของวัตถุดิบเพราะนั้นมันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าทุกๆกิโลกรัมของวัตถุดิบที่คุณวรพงศ์ใช้ในการทำธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันสามารถจะให้ผลเป็นเงินกี่บาทนะก็หมายความว่าถ้าตัวเลขนี้ยิ่งเยอะประสิทธิภาพของคุณวรพงศ์ก็ดีเพราะว่า1กิโลกรัมของวัตถุดิบที่ใช้มันสามารถจะสร้างให้เกิดเม็ดเงินได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการวัดเขาเรียกว่าตรงนี้ว่าเป็น circular material productivity การวัดผลิตภาพของการใช้วัสดุหมุนเวียนครับผม
0: ผมว่าสิ่งที่ SME concern อันนี้นิดนึงอาจารย์ก็คือว่าไม่ใส่ใจที่จะวัดผลสักแต่ว่าทำแล้วก็ขายนี่ผมบ่นตัวผมนะตอนที่ผมทำแรกนะก็ทำก๋วยเตี๋ยวมันไปเอาแบบบุ้งมาใส่เอาเส้นมาใส่เอาลูกชิ้นมาใส่แล้วก็ขายเขาขายกันเท่าไหร่ล่ะแถวนั้นเขาขายกัน50 บาท 40 บาทผมบอกโอเคครับ

0: ผมจะสู้ด้วยราคาประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยเพราะชาวบ้านเขาขายกันเท่านี้ผมก็ขาย50 บาทบางทีถ้าผมพิเศษหน่อยก็ขาย60 บาทโดยผมไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าสิ่งที่ผมอินพุตเข้าไปเนี่ยมันมีมูลค่าหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่ต้นทุนเท่าไหร่แล้วหาต้องมาเฉลี่ยต่อกิโลกรัมที่ใส่ไปได้กี่ชามขายได้กี่บาทเพราะว่าเราหรืออาจจะเป็นผมคนเดียวก็ได้มักจะเปรียบเทียบว่าชาวบ้านเขาขายเท่านี้เราก็ขายเท่านี้อย่าไปมากกว่าหรืออย่าไปถูกกว่าแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราใส่อ่ะโอ้เราคัดวัตถุดิบอย่างดีลูกชิ้นอย่างดีปลาหมึกอย่างดีผักบุ้งอย่างดีอร่อยกว่าดีกว่ากลายเป็นว่าเราลงทุนสูงกว่าชาวบ้านในขายได้ราคาเท่ากับชาวบ้านหากกบลบหนี้ผมเหลือน้อยกว่าชาวบ้านเขาอีก
1: ใช่ครับคืออันนี้เราใช้เกณฑ์ตลาดที่อยู่รอบๆข้างเป็นตัวกำหนดราคาขายนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองในแง่ของโอเปอเรชั่นของเราเองเนี่ยเราอาจจะมีเกณฑ์บางอย่างภายในเพื่อจะทำให้ไอ้ตัวมาร์จิ้นของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้คอสต่อกิโลกรัมวัตถุดิบลดลงอันนี้ก็คือวิธีคิดที่มันละเอียดขึ้น
0: คร
1: ับอันนี้ตัววัดอันต่อมาเขาเรียกว่า material revenue คือรายได้จากการใช้วัสดุหมุนเวียนซึ่งตัวนี้ก็สะท้อนโดยตรงกับเรื่องของรายได้เลยนะครับก็หมายความว่าสมมติมี2กิจการนะครับกิจการแรกอาจจะมีรายรับที่มาจากวัสดุหมุนเวียนเทียบกันแล้วว่า10ล้านบาทนะเรามีรายได้ที่มาจากวัสดุหมุนเวียน5 ล้าน 5 แสนนะครับ
0: ครับ
1: กับอีกอันนึงถ้าเป็นธุรกิจที่มีการผลิตแล้วก็ขายได้รายได้อาจจะน้อยกว่านะครับก็คืออาจจะอยู่ที่4ล้านนะครับก็ปรากฏว่าถ้าเราเทียบ2ธุรกิจเนี้ยเราก็จะพบว่าเฮ้ยธุรกิจแรกมันน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้เกิดรายได้จากวัสดุหมุนเวียนเนี่ยมากกว่าธุรกิจที่2นะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดเรื่องของ circular material ที่ใช้เนี่ยเราสามารถจะไปเทียบเคียงกับตัวรายได้ของกิจการโดยตรงได้ด้วยว่าพอชั่นของรายได้เนี่ยมันมาจากวัสดุหมุนเวียนเท่าไหร่แล้วก็มาจากวัสดุที่เราไปเอาจากธรรมชาติเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถจะใช้วัสดุหมุนเวียนได้ดีกว่าโอกาสที่เราจะทำรายได้ในตรงสัดส่วนตรงนี้มากกว่ามันก็จะมีสูงครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น material circularity revenue หรือรายรับจากการใช้วัสดุหมุนเวียนที่เอามาประกอบการนะครับซึ่งสองตัวนี้มันสามารถจะออกมาเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเงินทั้งคู่นะครับก็เป็นหน่วยบาทไม่ใช่เป็นการวัดว่าเราจะใช้วัสดุหมุนเวียนลดลงกี่กิโลกี่ตันนะซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าในธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยวัดอยู่แล้วแล้วก็สื่อสารอยู่แล้วแต่วันเนี้ยเราสามารถจะเอาตัววัดที่มันเป็นหน่วยเงินมาให้เป็นตัวอย่างของธุรกิจในการที่จะวัดให้ลึกขึ้นว่ามันสะท้อนออกมาในตัวเลขที่เป็นรายรับของกิจการได้อย่างไรนะครับ
0: ถ้าฟังแบบนี้เราย้อนกลับไปที่อาจารย์ตั้งโจทย์ตอนแรกที่บอกว่าจะเป็นซาร์คูล่ามั้ยเป็นวงกลมเป็นลูปหรือจะเป็นแนโร่ลูปหรือว่าจะชะลอลูปหรือว่าสโลว์ลูปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะให้ SME เริ่มต้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นเป็นลูปก็ได้เริ่มต้นจากสโลว์ก่อนแล้วค่อยมาแนโร่ก่อนแล้วค่อยวนลูปก็ได้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องเลยครับไม่ได้มีลำดับว่าจะต้องเริ่มจาก close the loop ก่อนนะครับสมมติถ้าเราบอกว่าเราจะอยากทำรายได้บริการใหม่จาก slow the loop ก่อนก็โจทย์ที่ผมให้เป็นไกด์ไลน์ก็คือว่าคุณสามารถจะสร้างบริการที่เป็นลักษณะเชิง preventive maintenance ได้ไหมนะครับซึ่งอันนี้จุดขายของลูกค้าคือว่าแทนที่คุณจะรอให้อุปกรณ์มันเสียเราต้องซ่อมที่มันแพงคุณก็มีการจ่ายบริการรายเดือนรายปีเพื่อให้เรามาบำรุงรักษาไปต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นรายรับที่ได้โดยที่เราไม่ต้องมีต้นทุนในการขายเพิ่มขึ้นเลยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นสินค้าเดิมที่ลูกค้าใช้อยู่แล้ว
0: นั่นหมายว่าตรงนั้นเนี่ยสินค้าและบริการต้องเป็นสินค้าและบริการที่ต้องการการบำรุงรักษาเพื่อไม่ให้เสียหายและใช้ได้นานขึ้นต้องเอาโจทย์นี้มาก่อนแล้วก็จะมาดูว่าเป็นธุรกิจอะไรเกี่ยวข้องกับ SME แค่ไหนใช่ไหม
1: ถูกต้องครับผมจริงๆอย่างในร้านก๋วยเตี๋ยวผมก็มีหลายอุปกรณ์นะครับที่ซัพพลายเออร์ของคุณวรพงษ์เนี่ยอาจจะมาเสนอคุณวรพงษ์ก็ได้อย่างเช่นตู้แช่นะหม้อต้มก๋วยเตี๋ยว
0: เครื่องปั่นซอสเย็นตาโฟอย่างเงี้ย
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เสียบ่อยมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่านะน้องพนักงานมาพี่ครับเป็นยังไงบ้างครับเครื่องโอเคไหมยังใช้ได้ไหมนะมันต้องใช้เปลี่ยนอะไรอย่างเดียวก็ได้พี่ไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดเลยมีอย่างนี้เยอะนะอาจารย์
1: ถูกต้องอันนั้นแหละครับก็คือจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเขากำลังมาขายคุณรพงษ์ในแง่สโลว์เดอะลูปแหละ ก็คือทำไงถึงจะยืดอายุการใช้อุปกรณ์ไปได้ให้มากนานขึ้นแต่ว่าก็อาจจะต้องแลกกับค่าบริการนิดหน่อยระหว่างทางอันนี้ก็คือโอกาสในการสร้างรายได้ใช่
0: หรือศูนย์รถยนต์อะไรอย่างนี้ก็คงเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ preventive maintenance เนี่ยทุกๆกี่หมื่นโลกี่พันโลเข้าไปนะจริงๆมันไม่เสียหรอกแต่ต้องเปลี่ยนนะก็ศูนย์ก็จะใช้โอกาสนั้นในการเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถของเรานะครับส่วนแนวโน้มโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าในร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีจุดที่สามารถจะมองเห็นได้อย่างเช่นพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่เราใช้มันอาจจะมีนวัตกรรมบางอย่างของฝั่งเครื่องปรุงเครื่องเทศที่บอกว่าแทนที่จะเติมน้ำตาลพริกป่นไปในปริมาณเท่านี้เราใช้น้อยกว่าเดิมนะด้วยราคาต่อหน่วยเท่าเดิมเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณพงษ์จะประหยัดไอ้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันก็มีสูงนะครับหรือเดี๋ยวนี้มันก็จะเริ่มมีวิธีการประหยัดในแง่ของการใช้อย่างเช่นกระดาษทิชชู่เนี้ยคือผมก็เห็นแล้วก็เตี๋ยวหลายร้านเนี่ยแทนที่จะวางกระดาษทิชชู่ในทุกโต๊ะเพราะนั้นโดยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยอ่ะก็มีให้บริการเราก็ใช้มันเลยไม่ต้องคำนึงว่ามันประหยัดหรือไม่ประหยัดใช่ไหมครับแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเริ่มบอกว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยมีไว้ตรงโต๊ะกลางนะถ้าใครอยากจะใช้ก็มาหยิบไป
0: หรือไม่ก็แหวนไว้ข้างๆฝาสักสองจุดแล้วก็เป็น
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: คนที่ขี้เกียจจะเดินก็หยิบได้น้อยหน่อยอะไรอย่างงี้
1: ใช่มันก็ทำให้ประหยัดการใช้
0: โจทย์นี้อาจารย์พูดในยกตัวอย่างนี้ดีมากมันเป็นปัญหาโลกแตกของผมตอนทำร้านนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้โหร้านอยู่ไหนหยุดชั่วคราวนะคุณผู้ฟังตอนนี้ไม่มีเวลาแต่ว่าเคประเด็นคืออย่างนี้คือแรกๆทีเดียวเนี่ยเราใช้กระดาษทิชชู่แบบที่เป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วเสียบลงในกล่องเป็นแผ่นเสียบในกล่องก็หยิบมามันก็จะมีขายเป็นแผ่นเสียบในกล่องหยิบทีนึงถ้าหยิบชิ้นนึงเนี่ยมันใช้เวลาในการหยิบนานมันต้องนั่งกรีดเพราะถ้าเพราะว่ามันหยิบทีก็หยิบเป็นปึงนึงมันจะเร็วหน่อยผมก็
1: เปลือง
0: มากโอ้โหน่าเสียดายที่ทู่มากเลยคือเราก็เป็นลูกค้ามาก่อนเราก็รู้สึกเหมือนกันแล้วเปลี่ยนใหม
1: ่
0: ผมเปลี่ยนเป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษที่เป็นแบบดึงทีละแผ่นน่ะดึงแล้วมันจะตึงขึ้นมาได้1แผ่นแล้วมันจะมีกระดาษแผ่นที่2เนี่ยเป็นลิ้นออกมาหน่อยนึงเพื่อที่หยิบต่ออาจารย์นึกภาพออก
1: อือออก
0: อันนี้ประหยัดลงเพราะมันหยิบได้ทีละแผ่นแต่ก็ยังคงดึงแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงอยู่นั่นแหละท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ทำที่อาจารย์พูดเนี่ยคือ ให้มันอยู่ในสเตชันสัก2สเตชันละกันร้านมี10โต๊ะให้มันอยู่ในสเตชันอาจจะเป็นสเตชันตรงที่ผมทำก๋วยเตี๋ยวหรือจุดนึงอีกจุดนึงอาจจะอยู่หน้าทางเดินที่จะไปห้องน้ำอีกจุดนึงให้เขาเดินห้องน้ำแล้วมาหยิบกระดาษมาใช้อันนี้ประหยัดได้เยอะแต่มันก็จะอำนวยความสะดวกลูกค้าน้อยลงแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นที่ลูกค้าจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวผมอันนี้ใช่ไหมอาจารย์ตัวอย่างนี้เห็นชัด
1: ใช่เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้จำกัดโดยการบอกว่าไม่มีให้อันนั้นอาจจะดูแห้งแรงไปหน่อยนะครับ
0: ใช่
1: แต่กรณีอย่างเนี้ยมีแต่ว่าคุณก็ต้องไปบริการตัวเองนิดนึงนะครับก็เดินไปหยิบเพราะไอ้ช่วงการเดินไปหยิบนี่แหละมันจะเป็นคล้ายๆกับอุปสรรคที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าฉันก็หยิบทิชชู่ในกระเป๋าฉันออกมาใช้เองก็ได้นะก็เราในทางเดียวกันเราก็สามารถจะประหยัดทิชชู่ในร้านได้อันนี้ก็เป็นวิธีการ
0: เหมือนบางห้องน้ำในห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่สาธารณะเขาก็จะเอากระดาษม้วนติดไว้ตรงที่ล้างมือจุดเดียวในห้องน้ำแต่ละห้องไม่มีกระดาษม้วนบางที่ก็เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะ
1: ใช่ใช่แต่นั้นท่านคนไปเข้าหนักนี่ท่านลืมหยิบกระดาษไปนี่ก
0: ็อันนั้นก็จะกระทบต่อการใช้จ่ายการบริการของลูกค้าก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งได้อาจารย์ใช่ครับใช่
1: เพราะนั้นโจทย์แบบนี้แหละครับผมคิดว่าบางทีถ้าเราช่างสังเกตเราดูในร้านของเราเนี่ยเราอันไหนที่มันสามารถที่จะแนโรว์เดอะลูปได้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็สามารถจะช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่าย
0: โดยกระทบต่อการเซอร์วิสลูกค้าให้น้อยที่สุดหรืออาจจะน้อยลงโดยไม่รู้สึกเขาก็จะยินดีที่จะกลับมาร้านเราเหมือนเดิมหรือซื้อสินค้าเราเหมือนเดิมได้ใช่ไหม
1: ครับถูกต้องครับถูกต้องครับหรือบางร้านก็อาจจะเริ่มมีนะครับผมว่าเวลาที่เราซื้อก๋วยเตี๋ยวกลับไปเนี่ยพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยร้านก็จะถามก่อนว่าจะเอาไหมถ้าไม่เอาก็ไม่ใส่ให้ก็เป็นการลดการใช้วัตถุพวกนี้ออกไป
0: ลูกค้าบางคนเป็นลูกค้าประจำที่ซื้อกลับบ้านบ่อยๆเขาเอามาคืนผมทีเป็นถุงใหญ่เลยจานผมเอาไปผมไม่ได้ใช้เลยคุณเอากลับไปเลยจะได้เอาไปให้ลูกค้าคนอื่นอย่างนี้ก็มี
1: นี่แหละก็เป็นจุดหนึ่งที่ลดค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันจากการเราแนโรว์เดอะลูปก็คือใช้ทรัพยากรให้น้อย
0: ถ้า SME มีเวลาแล้วตั้งใจค่อยๆคิดพิจารณาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ที่เรายกตัวอย่างหรือธุรกิจขนาดใหญ่ทำลิฟต์เป็นละตัวหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเนี่ยผมก็สามารถทำแนวคิดที่อาจารย์พูดได้แต่ว่านั่งลงคิดแล้วก็นั่งค่อยๆดูพิจารณาดูว่าอะไรอะไรอะไรอะไรที่พอจะประหยัดแล้วไม่ลดทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลออกมาท้ายที่สุดรายได้ก็เพิ่มด้วยผมว่าค่อยๆใจเย็นๆบางทีไม่ค่อยใส่ใจจะคิดเพราะว่ากลัวลำคาญนี่หน่อยๆช่างมันเถอะผมว่าอันนี้แหละจะเป็นความเสียหายนะอาจารย์เนาะ
1: ใช่คือจุดที่เป็นช่องว่างใหญ่ของ SME คือว่าเวลาที่เราซื้อวัสดุพวกนี้มาใช้ในร้านเนี่ยเราไปซื้อเป็นเงินก้อนครั้งเดียวแล้วมันก็กลายเป็นต้นทุนเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้ถูกเอามาคิดทุกครั้งที่มีธุรกรรมเกิดขึ้นอยู่เนี่ย
0: จริงคร
1: ับคุณวรพงษ์ไปซื้อทิชชู่มาเนี่ยจ่ายไปแล้วจบแต่เราไม่ได้รู้เลยว่าลูกค้าเนี่ยความถี่หรือเวลาที่มันหมดเนี่ยมันช้าเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่ต้นทุนนี้เข้าไปในทุก transaction มันก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนี้นะแต่ถ้าเราลงมานั่งดีๆว่าเฮ้ยทิชชู่เนี่ยถ้าเราทำแบบนี้โอ้เคยซื้อที2เดือนครั้งมันกลายเป็นว่าซื้อที4เดือนครั้งอย่างเงี้ยมันประหยัดจริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวเลขพวกนี้มา take into account ครับผม
0: แล้วเราก็เอากระปุกมาตั้งแล้วเราก็ดูว่าไอ้ที่เราซื้อทิชชู่4เดือนครั้งกับ2เดือนครั้งเนี่ยเงินมันเหลือเท่าไหร่เราจะได้เห็นผลลัพธ์แล้วจับต้องได้ใช่มั้ยอาจารย์
1: ใช่ถูกต้องเลยครับผมนะก็มีหลายไอเดียมากเลยครับที่ถ้าเรานั่งมีเวลานึกดูตอนที่เราเลิกขายเราก็มานั่งจับดูว่าอะไรที่มันสามารถที่จะลดได้หรือเพิ่มโอกาสในการขายได้นะอย่างบางร้านก็จะมีกล่องที่เป็นกระปุกทิปตั้งไว้ให้เวลาเราทอนเศษเหรียญเนี่ยลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้านอร่อยบริการดีเหรียญไม่อยากเอากลับหนักกระเป๋าก็ใส่ไว้ในกระปุกให้เราก็เป็นทิปอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรที่สามารถที่จะเซฟได้ในแง่ของการบริการเหมือนกันนะก็มองในทั้งสองมุมลดก็ได้หรือมุมจะเพิ่มรายได้อะไรบางอย่างในรูปแบบอื่นๆก็ได้เหมือนกันครับผม
0: ผมว่าแนวคิดนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังเอาไปปฏิบัติจับต้องได้ในช่วงสถานการณ์ที่หลายๆอย่างมันไม่ค่อยจะเป็นใจนะครับกับเศรษฐกิจตัวเลขนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเนี่ยมีเวลามานั่งทบทวนนะครับใครที่ในช่วงน้ำท่วมไม่รู้จะทำอะไรก็มานั่งทบทวนเราจะลดอะไรได้ลดแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแล้วมีรายได้ไม่ได้เพิ่มรายได้แต่เหลือรายได้จากที่จ่ายน้อยลงก็ถือเป็นสิ่งที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วนะอาจารย์
1: ใช่เพราะสุดท้ายกำไรก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ากำไรมาจาก2ตัวเลขเท่านั้นแหละนะครับไม่ค่าก๋วยเตี๋ยวที่เพิ่มหรือก็คือรายจ่ายค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ลดนะก็เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งครับผม
0: นี่เป็นคีย์ซักเซสของธุรกิจได้ง่ายๆเลยครับอาจารย์พูดเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวและทำได้ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเขาประชุม World Bank กันเสร็จเรียบร้อยอังคารหน้าเรามาคุยกันอีกทีนึงว่าได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
1: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับผมหมดเวลาครับ 9:58 นาทีเป็นเจ้าภาพการประชุมด้วยความเป็นมิตรและทุกคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประชุมก็โดยตรงแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะส่งกำลังใจให้ประเทศเราดังไกลไปทั่วโลกกับงานนี้นะครับวันนี้หมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 95 FM The Real Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้นายกรัฐมนตรีและครม.ก็มีโอกาสได้ตอบได้ชี้แจงได้อธิบายได้ทำความเข้าใจในหลายประเด็นนายกรัฐมนตรีถูกถามเรื่องประเด็นบัญชีทรัพย์สินของส.ส.สุชาดาท่านก็ร้องเพลงนะครับอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันโดยคุณชัยชนกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็บอกว่าต้องให้เจ้าตัวชี้แจงเองทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพรรคไม่ร่วมส่งทีมดูแลทุกคนก็มีทีมส่วนตัวกันอยู่เรื่องนี้ต้องตามกันนะครับเพราะว่าในฝั่งตรงกันข้ามฝั่งฝ่ายค้านเองเขาก็ตั้งคำถามเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาชี้จงชี้แจงก็เห็นว่าเงียบก็ขยี้ก็บี้กันไปขณะเดียวกันเรื่องของสอบท้องถิ่นนะครับแน่นอนปปช.ทำไม่ทันปุ๊บประเด็นทางการเมืองก็มีปัญหาท่านอดีตปลัดที่มาซัดกันวันก่อนถึงเรื่องกรณีที่ย้ายในอำเภอที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกแหมน่าอายนะกรณีสอบท้องถิ่นที่เป็นการโกงประวัติศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าข้าราชการยึดมั่นในความถูกต้องอย่าเกินหน้าที่โอ้โหนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการวิจารณ์ของท่านก็คือการติเตียนลูกน้องเก่าก็เปิดใจรับฟังถ้าทำดีอยู่แล้วก็ให้แผ่ส่วนกุศลท่านนายกเดี๋ยวนี้ท่านก็กรีดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านเองไม่ได้กรีดครับท่านก็เหมือนกับย้อนไปตอนที่ท่านอดีตปลัดอดีตปลัดมหาดไทยที่ท่านมีบริพาทเสียงดังๆในที่ประชุมผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยและที่ถามว่าจบอะไรมงอะไรมาเนี่ยก็ย้อนไปถึงตรงนั้นตอนนี้ไม่ต้องเชียร์กันนะครับว่าใครเคยทำอะไรเอาเป็นว่ารอบนี้ปลัดท่านก็แซะแต่ถามว่าก่อนอันนี้ท่านปลัดท่านอดีตปลัดท่านก็แรงมาก่อนก็แรงจริงครับแต่ประเด็นของท่านเนี่ยก็มีคำถามมีประเด็นที่เตรียมจะต้องตอบกันให้ได้ด้วยเรื่องของน้ำท่วมเมื่อวานวันนี้มีทั้งน้ำสีรุ้งทั้งแถวๆปทุมก็มีน้ำที่มีกลิ่นเหม็นมีโฟมขึ้นมาเป็นฟองลอยฟอดเลยเมื่อวานไม่แน่ใจตอนนี้เตือนอยู่ไหมกรุงเทพมหานครเขาเตือนริมคลองสายไหมคลองสามวาเฝ้าระวังระดับน้ำหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องมีการรับน้ำจากคลองหกวาใส่ล่างนะครับเรื่องนี้ก็ต้องดูกันส่วนกรณีคุณทักษิณเมื่อวานก็มีข่าววงในข่าวภายในอะไรกันออกมาจนมาตอนนี้ก็ชัดกันแล้วแหละว่าจะยื่นพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขล้างโทษคนถามท่านรัฐมนตรียุติธรรมท่านบอกว่าคณะกรรมการก็ต้องดูรายละเอียดว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่อันนี้ก็เป็นการขยับที่น่าสนใจนะครับมากันแบบเงียบๆเงียบๆเพราะมันจะมีบางประเด็นที่เป็นทั้งเรื่องแพ่งเป็นทั้งเรื่องอาญาขณะเดียวกันวันนี้ก็มีนักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีที่มีการนัดกินข้าวกับรัฐมนตรีของทางเพื่อไทยนักข่าวก็ถามถึงเรื่องการซักฟอกอะไรแต่มีอะไรไปท่านก็ให้ไปถามทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอ้เรื่องนี้ต้องมองกันยาวๆเหมือนกันนะครับส่วนท่านปลัดอันสิทธิ์นะครับนอกเหนือจากวันนี้ตอบถึงเรื่องของงบเยียวยาน้ำท่วมแล้วก็ยังจะมีการสวนท่านอดีตปลัดมหาดไทยด้วยตอนอยู่ไม่ทำอะไรมีอะไรก็บอกส่วนตัวได้นะไม่ต้อง โวยผ่านสาธารณะไม่รู้ว่าติเพื่อก่อหรือว่าติเพื่อเหยียบส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับท่านรัฐมนตรีพลพีวันนี้มีรีพอร์เตอร์เขาลงคำพูดน่าสนใจบอกการอภิปรายทุกครั้งก็เด็ดทุกครั้งนั่นแหละสุดท้ายเด็ดไหมล่ะก็มีแต่โดนเด็ดกลับไปหรือเปล่าโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้รับมือดูประเด็นกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะรับศึกซักฟอกเสียงเพื่อไทยก็เชื่อว่าปึกแผ่นแน่นปึกนักข่าวก็มีการถามนั่นนี่แหละประเด็นที่ถามเนี่ยเป็นยังไงท่านก็ตอบว่าประเด็นมันก็ยังไม่เข้าท่าส่วนการประชุม IMF World Bank มีขึ้นที่เมืองไทยกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม24ชาติเตือนเศรษฐกิจโลกนะครับเจอแรงกดดันรอบด้านก็อยากจะให้ IMF ธนาคารโลกเปิดทางให้กับประเทศที่กำลังพัฒนางานใหญ่จัดขึ้นในบ้านเรานะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจจากคาดการ GDP ปี2027ล่าสุดนี่ประเทศเจ้าภาพอย่างเรานี่เติบโตต่ำที่สุดในเอเชียด้วยนะครับบวกคาดการอยู่ที่ 2.1% เวียดนาม 7.5 อินเดีย 7.0 ฟิลิปปินส์ 5.1 อินโด 5.1 มาเลเซีย 4.6 จีน 4.0 โอ้ก็ถือได้ว่าต้องรับมือในทุกมิติวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันหยุดนะครับอันเนื่องมาจากนะครับวันนวมินทร์พระมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงราชการที่9นะแต่แม้จะเป็นวันหยุดเนี่ยคุณอภิรักษ์เท่าที่คุณไปรักไล่เรียงมาเมื่อสักครู่นะต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้เดือดกันหลายคู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่กระทรวงมหาดไทยนะไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่เราจะได้เห็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะที่ออกตัวคือหายไปประมาณสัก2ปีและกลับมาในช่วงของเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเปิดศึกนั่นก็คือดูเหมือนท่านจะออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วท่านก็บอกว่าจบแล้วพอแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการเก็บตกจากทั้งในส่วนของฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำวันนี้ก็เลยออกมาทบต้นทบดอกโอ้โหจัดเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวอันนั้นก็คือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องบอกว่าวันนี้อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดเก่งนะออกหมัดก่อนและเป็นหมัดชุดด้วยแล้วก็เจอสวนกลับแบบเป็นชุดอีกเหมือนกันนั่นคือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่คิดว่าวันหยุดไม่น่าจะมีอะไรนะแต่กลับกลายเป็นวันที่น่าจะเดือดที่สุดของกระทรวงมหาดไทยเพียงแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยได้ฟังคลิปดูคลิปแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะก็เป็นเรื่องของฝ่ายประจำเนี่ยนะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณวิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปก็คือถ้าผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็โมอนุโมทนาสาธุแต่ส่วนกุศลไทยก็แค่นั้นเองแต่ยังมีลูกจากนะฮะแต่ทีนี้นะวกกลับมาที่ฝ่ายการเมืองด้วยกันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าอารมณ์ไหนนะครับซึ่งก็พรุ่งนี้บก.ข่าวหน้าหนึ่งก็คงจะเลือกอะไรที่จะมาเป็นประเด็นพาดหัวข่าวตั้งแต่มหาไทยยันไปกระทั่งถึงอดีตนายกรัฐมนตรีท่านชวนหลีกภัยต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้ออกมาสะบัดมิดโกนนะกรีดรัฐบาลนะก็ต้องบอกว่าเป็นแผลเวอะหวะเหมือนกันทั้งเรื่องของปัญหาน้ำท่วมการโยกย้ายการทุจริตในส่วนของการเลือกสวจนกระทั่งนำไปสู่การนะใช้คำว่านำไปสู่ปัญหาและวงจรอุบาทกำลังลุกลามนะก็ไปถึงนู่นนะครับองค์กรอิสระทั้งหลายแหละอันนี้คือผมเติมในส่วนที่คุณไปรักได้พูดไปถึงเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นวันหยุดที่ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีอยู่หลายๆคู่ด้วยกันครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: กติวันหยุดจะไม่ค่อยมีข่าวนะแต
3: ่
2: ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเริ่มจากทางท่านปลัดเก่งเปิดประเด็นมาก่อนในฝั่งตั้งรับก็เลยเปิดกันมาต่อเนื่องจริงๆท่านปลัดเก่งท่านก็มีลูกหนักกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วมั้งคุณมนตรีไม่งั้นรัฐมนตรีช่วยที่ท่านออกมาซัดกลับอ่ะแล้วก็พูดถึงแผลเก่าที่ท่านปลัดก็ไปออกแรงออกอะไรต่อมีอะไรแบบนั้นเนี่ยแต่พอวันนี้พอมีถ้อยคำที่ออกมาในงานที่สนามหลวงนี่แหละมันก็เลยจะทำให้มีอะไรกันออกมาเยอะทีนี้ในภาพใหญ่ครับให้ได้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของนายกรัฐมนตรีกันก่อนวันนี้คนก็ถามถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็มีการกินอาหารเช้ากับรัฐมนตรีจากเพื่อไทยเนี่ยตกลงยังไงเพราะเมื่อวานเนี่ยมันก็เหมือนกับทางภูมิใจไทยเขาก็เหมือนล็อกไว้เหมือนกันนะว่าถ้าอันไหนมันพลาดพิงหรือมันอะไรไปถึงรัฐมนตรีที่อยู่ในเพื่อไทยเนี่ยก็จะให้ช่วยตอบหรือจะให้ตอบด้วย
3: ครับ
2: คือเหมือนว่าอย่าทิ้งกัน1ก็คือเหมือนอย่าทิ้งกัน2คือบางครั้งบางทีเนี่ยถ้ามันมาเนี่ยจะรับอย่างเดียวไม่ได้นะจะขอให้ช่วยแบ่งกันไปรับมือกันด้วยทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้คุยอาหารเช้าคุยกันรับประทานอาหารเช้าไปด้วยกับรัฐมนตรีเพื่อไทยกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลในการชี้แจงกับประชาชนมากที่สุดไม่ได้กังวลเรื่องเสียงพรรคร่วมโดยเฉพาะเพื่อไทยทำงานกันดีราบรื่นสนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอดทั้งตั้งแต่ในสมัยคุณเศรษฐาคุณแพทองธารแต่การลงมติก็เป็นเอกสิทธิ์สองส.ส.ผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับความชัดเจนการตอบคำถามของคณะรัฐมนตรีส่วนยัตติเนี่ยคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากประธานสภาทีเนี้ยเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะเขียนไม่ค่อยเหมาะสมมั้งก็เลยอาจจะทำให้ประธานสภาต้องใช้เวลาในการขัดเกลาให้เป็นสากลมากขึ้นประเด็นที่พรรคประชาธิปัตย์ที่เตรียมอภิปรายเรื่องระบอบนอหนูคุณอนุทินบอกว่านอหนูขวักไข่ขวักไข่บอใบไม้ทับถมอันนี้ผมก็ไม่ได้ขวักไข่ทับถมยืนยันพร้อมรับฟังเสียงสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ไม่จำเป็นต้องมีองคลักษณ์พิทักษ์ในการรับมือสสจากพรรคประชาชนอย่างรังสิมันโรมหรือลักษณ์ชนกสีนอกไปอย่างไรอันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านพูดขึ้นมาเองหรือว่านักข่าวถามก่อนแต่บอกว่าถ้าไม่มีเนี่ยงั้นช่วยบอกบางซุปคุณสุประชัยให้นิ่งๆไหมให้บอกรัฐมนตรีให้บอกแต่ละคนให้เฉยๆไหมการประเมินทิศทางการลงมติของพรรคการเมืองอื่นๆกล้าทำว่าไงท่านก็บอกปฏิเสธที่จะคาดเดานักวิเคราะห์หรือว่าผู้ที่ตามการเมืองก็บอกอุ้ยเดากันไม่ผิดหรอกท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลก็ต้องทำชี้แจงทำหน้าที่ชี้แจงกรอบให้ดีที่สุดตอบคำถามเนี่ยถ้าตอบได้ไม่ดีก็ไม่ควรคาดหวังเสียงสนับสนุนจากฝ่ายอื่นโดยในการอภิปรายครั้งนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในประเด็นที่ถูกพาดพิงขณะนี้ยังไม่มีแนวความคิดเรื่องการปรับครม.หลังจากจบการอภิปรายเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาประเมินผลการทำงานก็ดีนะครับที่ผ่านมาแสดงว่าท่านก็ให้เทอมของการทำงานของลูกเทพหรือว่าทางรัฐมนตรีแต่ละคนเต็มที่จะโดนน่วมจะโดนอะไรมาขันหันไหนก็ตามท่านนายกบอกยังไม่ถึงช่วงเวลาในการประเมินผลครับคุณมนตรี
3: ดูเหมือนจะผ่อนคลายพอสมควรคุณไปรักแต่ถ้าเราจะสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะมีจุดที่จะต้องใส่ดอกจันเอาไว้สักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เชิญรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมาร่วมวงข้าวมื้อเช้ากันในวันนี้นั้นเนี่ยนะอาจจะขาดไปสองท่านท่านแรกก็คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจุลพันธ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นว่าไม่สบายนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นระดับแม่ทัพใหญ่ด้วยเหมือนกันคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ไม่ได้มาร่วมวงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาในวันนี้จุดแรกนะครับเราจะได้เห็นถึงคำพูดนายกรัฐมนตรีนะครับเสมือนหนึ่งว่านะเป็นการหนึ่งตอบคำถามสองแล้วก็ล็อกพักเพื่อไทยเอาไว
2: ้
3: นะฮะในประเด็นที่มีนักวิเคราะห์ทั้งหลายนะไปมองว่าอุ้ยเที่ยวเนี้ยอภิปรายนะระบอบสีน้ำเงินล้วนๆไม่แตะเพื่อไทยนี่คือเป็นยุทธวิธีนะปกติทั่วๆไปเขาเลยบอกว่าเป็นกลยุทธ์ทั่วๆไปที่จะต้องนะตอกลิ่มเพื่อที่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในพรรคร่วมรัฐบาล นะก็มีอยู่สองพรรคนะภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็หนึ่งเชิญมาร่วมรับประทานอาหารและก็สื่อสารขอความร่วมไม้ร่วมมือรวมไปถึงย้อนความว่าสมัยที่ตัวท่านเองภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในยุคของนายกเศรษฐาจนกระทั่งมาถึงนายกแพทองธารเนี่ยก็ยืนหยัดยืนยันมาตลอดว่าท่านนายกไม่ต้องกังวลภูมิใจไทยสนับสนุนนายกอย่างเต็มที่อันนี้คืออันหนึ่งอันที่สองก็คือเมื่อเป็นการอภิปรายนายกรัฐมนตรีนั่นก็ย่อมแสดงว่าเป็นการอภิปรายนะเหมือนกับอภิปรายทั้งคณะไม่ใช่อภิปรายเป็นรายบุคคลแค่18คนอย่างที่ว่าดังนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ไปทุกเรื่องถ้าพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีหรือเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดนะใครตอบได้นะคนคนนั้นก็ต้องมีข้อมูลมากที่สุดแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะลุกขึ้นตอบไอ้เนี่ยเป็นการใช้คำสุภาพหน่อยก็คือเป็นการมัดมือพรรคเพื่อไทยเอาไว้แล้วว่าอย่าได้ลอยตัวนะอย่าไปนั่งเฉยมือไม่พายนะเพราะเราต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอภิปรายนายกรัฐมนตรีเท่ากับอภิปรายพรม.ทั้งคณะโปรดได้รับทราบเอาไว้ด้วยแล้วก็ไปทำการบ้านเตรียมตัวกันมาไว้ให้ดีอีกจุดหนึ่งเนี่ยผมเห็น
2: รัฐมนตรีแต่ในส่วนของภัยฮะแต่ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยถ้าเขาเลือกทรงแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยจะขยี้น้ำเงินไม่แตะแดงเนี่ยในทางประเด็นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเลี่ยงได
3: ้อ
2: ะก็ไม่เอาอว.ไม่แตะเกษตรไม่แตะแรงงานถ้าไม่แตะ3เรื่องนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเลี้ยวไปถึงเพื่อไทยเนี่ยก็คือยาก
3: คือ
2: ถ้ามองถ้าส้มเขาไม่เขามองแบบนี้ยังไงก็ไปแตะยากทีนี้นายกอ่ะจะโยนแบบขมๆอยู่ดีๆไปให้เพื่อไทยตอบรัฐมนตรีตอบเนี่ยเขาก็เบี่ยงได้นะยังไงก็เป็นแค่ลูกปลายแต่อย่างน้อยเนี่ยก็บล็อกอ่ะก็สามารถบล็อกกันได้ว่าถ้าเสียงไม่ดีคะแนนไม่ดีเนี่ยเพื่อไทยจะรออย่างเดียวเนี่ยไม่ได้จะถามว่าต้องตอบจริงๆไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไปถึงให้ได้ตอบเท่าไหร่หรือเปล่าครับคุณมนตรีฮะ
3: คืออย่างที่คุณวิรักษ์บอกงานเนี่ยถ้าเขาไม่โฉบไม่เฉียวไปที่เกษตรแรงงานศึกษาธิการแล้วก็อวนะกระทรวงไหนอีกนี่คือ4กระทรวงหลักๆนะมันก็จะไม่มีเหตุในการที่จะนะโยนลูกไปให้ท่านรัฐมนตรีสุริยะอาจารย์ยศชนันคุณจุลพันธ์คุณประเสริฐจันทระรวงทองนะให้ไปชี้แจงแต่ถ้าบอกว่าเนี่ยนี่คือการใช้เงินประกันสังคมที่มันผิดฝาผิดตัวนะตรงนี้เข้าทางเลยนะฮะเข
2: ้
3: าร่องเลยที่คุณจุลพันธ์ในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็คงจะต้องลุกขึ้นตอบแล้วก็เรื่องของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างนี้ได้ยังไงนะรัฐมนตรีประเสริฐจันทระหลวงทองก็ต้องลุกขึ้นมาสิครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ฝ่ายค้านว่าจะมีศิลปะในการที่จะเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้นายกรัฐมนตรีนะต้องโยนลูกไปให้พรรคเพื่อไทยนะฮะอยู่ๆจะโยนลูกไปเนี่ยมันอาจจะแป๊กเหมือนกันนะก็ในเมื่อนายกโยนไปให้ตอบก็ต้องตอบแต่ก็จะเป็นการตอบแบบกว้างๆซึ่งคงจะไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะว่าไม่ได้มีการพาดพิงหรือกล่าวหาโดยตรงเพราะอย่าลืมนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจและระบุตัวบุคคลไว้ชัดเจนว่า18คนดังนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในกระทรวงเดียวกันอย่างคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยเขาไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนะท่านจะโยนลูกเนี่ยฝ่ายค้านก็ต้องบอกว่าท่านประธานครับนะในยัตติระบุไว้ชัดเจน18ท่าน18คนและกล่าวหาการทุจริตนะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการไม่ได้ติดใจสงสัยในส่วนของรัฐมนตรีช่วยเลยนะมันก็จะกลายเป็นประเด็นว่าตกลงเนี่ยจะขอให้พี่เลี้ยงขึ้นช่วยแต่ก็

0: อาจจะมาช่วยตอบนะผมว่านะแม้ว่าจะไม่มีชื่อทีเนี้ยฝ่ายค้านก็ต้องประท้วงก็บอกว่าก็ถามถึงรัฐมนตรีดีอีไม่ได้ถามถึงรัฐมนตรีช่วยแต่อีกฝั่งนึงก็ต้องออกมาโต้บอกว่าเฮ้ยมันมีงานที่เขาแบ่งกันมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันไม่ได้ขึ้นมาช่วยแต่มันเป็นหน้างานที่รัฐมนตรีบุญธิดาเนี่ยน่าจะตอบและอธิบายได้อย่างชัดเจนมากกว่าฝ่ายค้านอย่าเล่นการเมืองอย่าเล่นการเมืองเราดูกันเป็นประเด็นอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็ยัตติเขาอภิปรายรัฐมนตรีก็ไม่ได้ไปช่วยจะดูประเด็นจะดูแลรัฐมนตรียังไงเป็นเจ้ากระทรวงก็ต้องรู้ทั้งหมดจะมาให้รัฐมนตรีช่วยได้ยังไงเสร็จแล้วก็ต้องมาดูท่านประธานอีกเดี๋ยวท่านประธานก็จะบอกเทงเทงเทงอันนี้ผมก็นั่งนึกกันอยู่อะไรมันก็จะมีทรงอะไรกันแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยขณะเดียวกันถ้าคุณมนตรีพูดถึงว่าเอเพื่อไทยเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเขาผูกเอาไว้ผมนั่งนึกดูนะถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อไทยกับเฉยๆลอยๆปลิวๆเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวทางกล้าทำก็จะโชว์ผลงานดีไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้เขาถูกไม่ได้เป็นรัฐบาลฝ่ายค้านไม่ได้เอานับเข้ามาในวิปด้วยเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอาจจะออกลูกช่วยรัฐบาลในบางกรณีด้วยซ้ำไปเนี่ยต้องดูกันว่าไมตรีจะเป็นยังไงเพราะนายกรัฐมนตรีแม้บอกว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงคราวที่จะปรับครม.ยังไม่ถึงคราวแต่ผมเชื่อว่ารอบนี้มันยังไงก็ต้องมีคะแนนมีอะไรกันอยู่ในใจและดีไม่ดีครับคุณมนตรีอาจจะมีการโชว์ชกที่มันจัดแจ้งจัดแจ้งอ่ะมันอาจจะได้มีร่วมวงไพบูลย์กับเขาด้วยแหละครับคุณมนตรี
1: ครับก็คงต้องหลังจากนั้นอ่ะคุณอภิรักษ์และผมเคยคุยกับคุณอภิรักษ์เอาไว้ว่าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้ายังไม่มีการปรับครม.และเพื่อกล้าไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ย
0: ต้อง
1: มันจะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะต้องโอ้โห
0: อ
1: ึ
0: ดอัด
1: มันอึดใช่นะและอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องดูแลกันเพิ่มมากขึ้นน่ะคือรอแล้วรอเล่าและจะปล่อยให้รอกันต่อไปอีกกี่พ.ศ.นะฮะอาจจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนทีนี้ผมยังติดใจเกี่ยวกับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าไม่ใช่เป็นการอภิปรายรายบุคคลแต่เป็นทั้งคณะเนี่ยอันนี้ต้องไปตีความอย่างเคร่งครัดนะฮะว่าในยัตติเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายเป็นรายบุคคลซึ่งประกอบไปด้วยใครบ้างถ้าเขาจะอภิปรายทั้งคณะเนี่ยก็จะต้องเขียนเอาไว้ไม่ต้องระบุตัวบุคคลนะเพราะไม่ไว้วางใจทั้งคณะแต่นี่ไม่ไว้วางใจ18ท่านแต่นายกรัฐมนตรีนะฮะก็สรุปเอาเองว่าเมื่ออภิปรายนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับอภิปรายทั้งคณะแล้วก็จะแจกบทไปให้คนนั้นคนนี้เนี่ยมันก็จะมินเมย์นะต่อการที่จะวินิจฉัยเอาเป็นว่าถ้าตีความตามตัวบทกฎหมายตามตัวอักษรเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยก็ผู้ชกกับฝ่ายค้านคือ18เพราะนั้นนอกเหนือจาก18คนเนี่ยนะก็ถือว่าไม่ได้อยู่บนเวทีนะฮะก็อยู่ข้างล่างก็จะต้องส่งข้อมูลส่งอะไรที่เป็นน้ำเลี้ยงอื่นๆก็ว่ากันไปแต่จะเอาคนอื่นที่ไม่ใช่นะคนที่ถูกไม่ไว้วางใจนะมันก็ดูกับอะไรอยู่ยกตัวอย่างเนี่ยนะคนที่รู้ดูดีที่สุดก็คือท่านปลัดกระทรวงอดีแล้วครับเพราะฉะนั้นโยนให้ปลัดขึ้นมาชี้แจงลำพังในสมัยที่คุณอนุทินเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของวัคซีนปรากฏว่าปลัดกระทรวงยกคณะอธิบดีกรมควบคุมโรคมาแถลงกันใต้ถุนสภาก็ยังเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเออนี่เป็นอีกแบบหนึ่งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแต่ในส่วนของกระทรวงก็มีการมาแถลงตอบโต้ที่ใต้ถุนสภาด้วยก็เป็นการเพิ่มข้อมูลให้อีกแบบนึงตอนนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปพอสมควรเหมือนกันแต่เที่ยวนี้ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆซึ่งไม่ถูกอภิปรายด้วยได้รับสิทธิ์ได้แจกบทให้ขึ้นมาชี้แจงเนี่ยก็รอดูนะครับว่าจะเกิดบรรยากาศอย่างนั้นขึ้นอีกหรือเปล่าทีนี้ผมส่งท้ายประเด็นนี้นิดหนึ่งผมเห็นที่นักข่าวเขาถามท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของยัตติที่นายกบอกว่า ก็เขียนไม่ค่อยเข้าท่า

0: เท่าไหร่แต่เราไปบังคับเขาไม่ได้แล้วก็มีตอนท้ายได้บอกว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประธานยังไม่แจ้งรัฐบาลมาเสียทีคงต้องไปนั่งเกลาคำให้มีความไพเราะมีความเป็นศรีวิไลถ้าอย่างเนี้ยนะคือก็กลายเป็นว่ายัตติที่เขียนมานั้นเนี่ยนะซึ่งนักข่าวแหมก็บังเอิญว่ามีคนมองว่ามีการใช้ AI เนี่ยนะมาเขียนและมันก็เลยมีคำออกไปในแนวลิเกเข้าทางท่านนายกฮะนายกก็บอกว่าผู้สื่อข่าวก็พูดเช่นนี้เดี๋ยวก็เต็งเต็งเต็งเต็งเต็งอะไรประมาณนั้นไปนู่นเลยเอาเป็นว่าตอนท้ายเป็นสีสันแต่ประเด็นที่ท่านโสพลยังไม่ได้ประสานมาเนี่ยก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ว่าจะมีการส่งยัตติกลับเพื่อที่จะให้ปรับแก้ข้อความภาษาให้มันไพเราะหรือมีความเป็นศรีวิไลอย่างที่ท่านนายกตรีได้พูดเอาไว้ในวันนี้หรือเปล่าต้องรอดูพรุ่งนี้ครับคุณวิระครับ
1: คุณมนตรีไม่แน่ใจคุณมนตรีได้คุยคุณวิสุทธ์หรือคุยในรายการไปหรือยังเราขออนุญาตเลยอีกนิดนึงก็แล้วกันก็คือว่ารอบนี้ที่มันออกมามันผู้สันทัดกรณีก็คุยตรงกันอย่างที่น่าจะได้คุยกันก็คือเหมือนกับไอ้ที่มาแต่ละคนอ่ะมันเหมือนกับว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยเขามีทีมแล้วก็โฟกัสคนนี้ทีมนี้เขียนคนนี้เขียนคนนี้เขียนน่ะพอออกมารวมๆน่ะมันไม่มีการคัดท้ายกันในเป็นเอกภาพเนี่ยไอ้กลยุทธ์หรือ strategy อะไรแบบนี้มันสะท้อนหรือมันให้เห็นอะไรกันยังไงบ้างครับคุณมนตรี
0: ก็แบบมันเอาเป็นว่าม
1: ันเหมือนคำวินิจฉัยเฉพาะตัวนะคนนี้โฟกัสคนนี้โฟกัสอะไรแล้วเสร็จแล้วก็มาหยิบมารวม
0: เอามายำรวมกันแต่ทีเนี้ยในวิธีการยำขยำเอามายำรวมกันเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะมีความเป็นเอกภาพแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนะมันจะดุหรือจะอะไรเฉพาะในบางส่วนที่จะไม่ได้ไปดุหลายๆจุดนะที่อะไรนะเป็นจิตผุหรืออะไรยังไงมันจะไม่มีหลายที่หลายทางไงมันก็จะหนักแล้วก็เน้นแล้วก็ออกมันกลมกล่อมมากกว่าอย่างนี้ไม่รู้จะใช้คำไหนดีแต่เนี้ยเนื่องจากหลายๆคนและท่านอาจจะมีลักษณะเฉพาะของพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์เองในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านร่วมเนี่ยก็คงมีข้อเสนอในบางส่วนแต่ก็คงไม่ได้ไปเขียนหรือไปลงในรายละเอียดกำหนดรูปแบบเนื้อหาอะไรทั้งหมดได้เพราะว่าเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคุณพิรักษ์ครับเราพักกันก่อนไหมครับคุณพิรักษ์นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีและผมอภิรักษ์นะครับเมื่อสักครู่สัญญาณผมหายไปคุณมนตรีเราจบกันตรงท้ายหรือยังครับว่ายัตติของฝ่ายค้านรอบนี้เป็นเพียงแค่วงรอบหรือว่าเป็นเทคนิคอะไรของเขาหรือเปล่าฮะ
0: คือจริงๆเนี่ยมันเป็นไฟบังคับเนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วนะคุณอภิรักษ์นะเป็นไฟบังคับก็เพราะว่ามันครบนะ1ปีในและเป็นสมัยประชุมที่2รัฐธรรมนูญกำหนดให้อภิปรายไม่ไว้วางใจนะได้ปีละ1ครั้งนะซึ่งคุณจะเลือกเอาสมัยประชุมที่1หรือสมัยประชุมที่2ก็ได้แต่ทีนี้รัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศนะสมัยประชุมแรกก็เลยผ่านนะไปโดยที่ไม่มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทีนี้มันมาถึงสมัยประชุมที่2ของปีที่1นะมันก็เลยเป็นไฟบังคับนะข้อแรกเนี่ยถ้าไม่ยื่นคุณจะเสียสิทธิ์ก็เลยยื่นทีนี้ก็ต้องมาดูเนื้อหาที่จะอภิปรายทั้งๆที่ต้องบอกว่าตลอดเวลา 5-6 เดือนของรัฐบาลชุดนี้นั้นเนี่ยโอ้โหมันแตะไปตรงไหนก็นะมีปัญหาทั้งนั้นเลยทีนี้ก็อยู่ที่ฝ่ายค้านว่าจะมีข้อมูลมากพอในการที่จะนำมาอภิปรายแล้วก็กล่าวหาว่าบริหารบ้านเมืองล้มเหลวนะเอื้อทุนเทาอย่างที่เขากล่าวหาไว้ในยัตตินั้นน่ะอย่างไรบ้างนะและถ้าเกิดว่าใช้เวลานานๆตอนนี้ที่พูดกันถึงตกลงจะให้5วันได้ไหมนะ3วันก็พอหรือเปล่าหรือว่า5วันที่เสนอมานั้นเนี่ยนะเป็นการเสนอมาแบบเผื่อต่อทางนี้บอก3ทางนู้นบอก5งั้นก็พบกันครึ่งทางได้4วันนะผมเดานะคุณรักนะนะไม่ว่าจะ3วันหรือ4วันได้ไม่ถึง5วันก็ตามเถอะทีนี้ล่ะครับต้องดูเนื้อหาผมเห็นนักวิชาการเห็นนักวิเคราะห์เห็นใครต่อใครแล้วเราเองก็เคยเห็นการอภิปรายชนิดนะข้ามวันข้ามคืนสมัยผมยังทำข่าวอยู่ที่สภาตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธโอ้โหอภิปรายกันจนกระทั่งสว่างพระเดินบิณฑบาตออกบิณฑบาตเลิกยังอภิปรายกันอยู่อย่างนี้คนก็เลยตั้งคำถามว่าคุณพูดให้ใครฟังยิ่งยุคนั้นน่ะมันไม่ได้มีโซเชียลไม่ได้มีการตัดคลิปเอามาสื่อสารกันเพิ่มเติมต่ออย่างเนี้ยก็ขนาดในสภาด้วยกันเองยังหลับตื่นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าพูดแล้วมันได้ประโยชน์กี่มากน้อยไม่ใช่เอาสถิติในอดีตสมัยปีนู่นแหละครับสมัยรัฐบาลใครนายกอะไรที่พูดกัน7วัน7คืนสมัยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นผู้นำฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีความโดดเด่นนะในเรื่องของการเป็นฝ่ายค้านมืออาชีพและก็ทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบได้ดีนะฮะก็พอมาถึงตรงนี้ก็ต้องย้อนกลับมาดูครับว่าการอภิปรายจำนวนวันนะก็ต้องดูความเหมาะสมสองเนี่ยถ้าเกิดว่าได้วันเยอะๆ4วันหรือว่า5วันเอาไปเลยเนี่ยก็ต้องดูว่านะเป็นเพียงแค่ต้องการอภิปรายมากวันและก็ยืนให้ครบยกเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังแล้วก็มีความโดดเด่นเนี่ยพูดง่ายๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยฟังแล้วเยินๆน่ารำคาญเนี่ยนะก็จะเป็นการทำร้ายตัวเองของฝ่ายค้านนะแล้วก็ยิ่งจะทำให้สิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลนะเขาดูแคลนปรามาสเอาไว้นะครับว่าเป็นบันเทิงที่ประไตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยจะมากจะน้อยนะมันน่าจะอยู่ที่พอเหมาะพอควรแล้วข้อมูลผมตอนที่แต่ก่อนคนไทยเนี่ยโอ้โหเวลาเขาทรายขึ้นต่อยเนี่ยนะเป็นอะไรที่รถถนนโล่งจราจรไม่ติดนะฮะเพราะไม่รู้ว่าจะน็อกยกไหนอ่ะนะฮะอาจจะน็อกยกต้นๆหรือว่ามวยระดับเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะไม้ไทสันอย่างเงี้ยนะน็อกได้ตลอดน็อกจนกระทั่งแหม ก็บางทีต้องไปขอร้องว่าเนี่ยโฆษณายังระบายไม่หมดเลยอะไรประมาณนั้นคือรู้ว่านอกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลและมั่นอกมั่นใจเนี่ยเวลาที่เหมาะสมนะก็สามารถนอกได้ตั้งแต่ยกต้นยก2ยก3ก็นอกได้ไม่ต้องรอไปถึงยก8ยก9ยก10อะไรตรงนู้นล่ะครับคุณเวลาก็เอาเป็นว่าก็สุ่มเสี่ยงไม่น้อยสำหรับฝ่ายค้านถ้าจะใช้เวลาเยอะๆแล้วก็ไม่ได้มีหมัดเด็ดอะไรนะเพียงแค่ต้องการนวดให้ช้ำก็คงนวดได้แต่คนที่เขาฟังเขาก็จะประเมินว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ดูเป็นเนื้อเป็นหนังก็ตรงนี้สุ่มเสี่ยงพอสมควรครับคุณกีฬาครับ
1: ผมไม่แน่ใจคุณมตรีกับผมเนี่ยเราตามมาในระยะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่าถ้านวดแล้วไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันจะเฟื่อแล้วมันจะฟ
0: อ
1: แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าฐานเสียงของฝ่ายค้านที่อาจจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่อาจจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่าว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยล้มยังไงก็ล้มไม่ได
0: ้
1: ก็นวดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาคอนเทนต์มันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วถึงเวลาจะได้เอาจากตัวนั้นมาขยี้กันต่อแล้วเก็บสะสมมาไว้แล้วถึงจังหวะเวลาที่เหมาะที่ควรค่อยไปล้มค่อยมานั่งล้มทีเดียวผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นเกมแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ายุทธศาสตร์สมัยใหม่มันมีไอ้อะไรนะไอ้ดิจิตอลฟุตพริ้นท์กับพรื้อกับมาอะไรกันอยู่เต็มไปหมดเกมแบบนี้ก็สมัยก่อนเราดูทีวีคุณมนตรีแล้วพอถึงเวลาดูหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุแล้วแหมมันมีจุดเปลี่ยนมันล้มอะไรได้นะมันฮือกันเลยทีเดียวรอบนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมมวยแล้วน้ำหนักยังไงแล้วเนี่ยกรรมการไม่ได้แหมจะใช้คำว่าอะไรเนี่ยกรรมการไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับทางฝ่ายค้านเท่าไหร่เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าต่อยเอาแต้มก่อนแล้วกันคุณมนตรีโกโชเชิงชกก่อนหรือเปล่าลบที่ไม่ชนะแต่อย่างน้อยก็ได้ขึ้นเวทีสปอนเซอร์ก็จะได้เห็นผลงานซะหน่อยครับคุณมตรีอันนี้ผมพยายามมองในอีกมุมนึงนะเผื่อว่าเขามองในแบบนี
0: ้คือถ้าขึ้นชกนะแล้วก็มันมีอะไรที่น่าสนใจได้ตลอดนะ5วันโอ้โหไม่แผ่วเลยนะเอาเป็นว่าผมไหนจะมันจะเปรียบเทียบกันได้หรือเปล่าน้องเน่เพลงแรกนะซอมบี้โอ้โหเนี่ยคนก็คาดหวังว่าเพลงต่อไปล่ะนะฮะก็ปรากฏว่าฮิตซีเรียโอ้โหโดนอีกนะฮะแล้วถัดไปเพลงอะไรอ่ะคุณอภิรักษ์เพลงที่3ดูสินะ
1: ก็ผมจำไม่ได้แต่คนมีวิเคราะห์ไปบอกว่ารอบแรกโชว์อารมณ์รอบที่2เนี่ยโชว์กีตาร์รอบที่3เนี่ยโชว์เพลงที่หลายคนเคยเห็นในงานในฟุตบอลแล้วพอถึงเวลาแล้วมันสามารถร้องตามกันได้มันดึงกระแสคนได้เรียกได้ว่าโชว์อารมณ์โชว์ฝีมือสร้างกระแสเนี่ยมันจบกันด้วย3ต่อนะไอ้นี่ก็ไอ้ของเนเน่เขาวิเคราะห์แบบนั้นน่ะอันนี้ได้มั้ยล่ะ
0: นี่ไงคือเอาชนิดที่วันแรกเนี่ยอยากดูวันที่2ต่อแล้ววันที่2อยากจะเห็นวันที่3อีกแล้วอยากจะเห็นวันที่4โอ้โหวันที่5น่าจะน็อกไม่น็อกเลยแต่มันดึงคนได้แล้วก็คนเขาสนใจแล้วมันคนเขาไม่แผ่วไม่หนีไงเนี่ยมันต้องมีอารมณ์นั้นออกมาก็ต้องวางจุดกันให้ดีเดี๋ยวจะกลายว่าเฮ้ยมนตรีเอาเรื่องของการเมืองเรื่องของบ้านเมืองนะเอาไปโยงกับเรื่องของดนตรีเรื่องของผมเพียงแต่เทียบเคียงให้เห็นเรื่องความน่าสนใจการจัดวางแล้วก็ความรู้สึกของคนนะเขาอยากติดตามอยู่ตลอดอ่ะแล้วก็คาดหวังสูงว่าพรุ่งนี้มันต้องดีต้องมีอะไรออกมาใหม่กว่าวันนี้มันถ้าออกมาแบบนั้นได้เนี่ยมันเอาละ5วันยังน้อยไปได้ซ้ำไปน่าอยากจะให้เห็นหมัดชนิดที่มันต้องมีอะไรที่เด็ดกว่านั้นน่ะแต่เอาเถอะไม่สามารถที่จะเอาแพ้ชนะด้วยเสียงในสภาได้หรอกเพราะลำพังเสียงของฝ่ายค้านก็เท่านี้ส่วนที่มีการวิเคราะห์กันว่านี่แหละคือเป็นการตอกลิ่มสร้างความแตกแยกอะไรน่ะคือเขาก็จับกันแน่นแล้วคนเขาก็มองว่าแม้เรื่องของการเมืองเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็ตามแต่แนวโน้มโอกาสที่มันจะเกิดแบบนั้นขึ้นเนี่ยมันน่าจะยังไม่สุกงอมนะเพื่อไทยยังไม่พร้อมจะไปเป็นฝ่ายค้านยังต้องการฟื้นฟูตัวเองและยิ่งผมเห็นนักวิเคราะห์เนี่ยไปจับประเด็นที่คุณทักษิณเนี่ยที่เป็นข่าวเมื่อวานนะเอ๊ะทำไมออกมาในจังหวะแบบนี้จังหวะที่เขากำลังจะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ยังโยงเข้าไปหาบางประเด็นนะเรื่องของรถเรื่องของอะไรกี่คันไม่รู้เนี่ยเหมือนกับเป็นจังหวะทางการเมืองทำไมคุณทักษิณจะไม่รู้ทำไมทนายวินยัติชาติมนตรีจะไม่ทราบ ว่ามาตรา3ของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นน่ะเขากำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าเรื่องไหนเข้าไม่เข้านะแต่ก็มีการยื่นออกมาแล้วก็มันเหมือนกับนะด้วยความเคารพนะใช้คำแบบเดิมๆอ่ะนะอายุมากแล้วต้องการไม่ประสงค์จะอยู่ในแวดวงการเมืองอีกคือผมก็เลยค่อนข้างจะให้น้ำหนักไปทางว่ามันเป็นจังหวะมากกว่าที่จะหวังผลจริงๆอ่ะอันนั้นคือโฉบไปที่คุณทักษิณนิดเดียวเพราะนั้นเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เพื่อที่จะไปตอกลิ่มแล้วก็จะเกิดขั้วใหม่แล้วก็จะมีการลอยแพจะอะไรกันนั้นน่ะมันยังไม่สุขงอมขนาดนั้นครับคุณวิระครับ
1: ก็ไอ้ใครที่เชียร์ฝ่ายค้านอ่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยด้วยเหตุผลก็คือว่าชกจ่าแจ้งอ่ะแต่ว่ากรรมการเขาไม่กดคะแนนให้พร้อมกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดกันตามเกมก็คือว่าถ้าต่อยเข้าหน้าต่อยเข้าหน้าต่อยเข้าหน้าแต่ถ้าน็อกไม่ได้อ่ะพอมันไม่ได้อะไรใหม่กองเชียร์ก็เหนื่อยยกเว้นว่ากองเชียร์จะอยากจะให้มีการเปลี่ยนกรรมการหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ก็เป็นเกมที่เราได้เห็นจริงๆคุณปตรีผมเปลี่ยนมาที่ภาพใหญ่ของงานที่เกิดขึ้นที่บ้านเราครับ IMF กับ World Bank เอาบทบาทของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติหน่อยก็ได้มีโอกาสร่วมแสดงวิสัยทัศน์นะครับในเวที Thai MOF Flagship Event Building Resilience in Fragmented World นะครับการอาจจะเรียกว่าอะไรการยืนระยะในโลกที่มันกระจัดกระจายเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยในเวทีนี้ก็มีทางกรรมการผู้จัดการ IMF นะครับประธานกลุ่มธนาคารโลกรัฐมนตรีคลังฟินแลนด์ก็มีการร่วมพูดคุยกันคุณเอกนิติบอกว่าโลกปัจจุบันเปลี่ยนจากการแข่งขันด้วยต้นทุนประสิทธิภาพไปสู่เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยก็ต้องมีการปรับ3ช่องทางหลักการค้าการเงินการลงทุนแล้วก็ปรับตัวให้เร็วขึ้นการค้าไทยเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิแล้วก็พึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางสูงกว่า 50% ปรับยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงขยายแหล่งนำเข้ามาจากทางแอฟริกาตะวันตกลาตินอเมริกาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมารักษาเสถียรภาพด้านตลาดผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย10ปีในช่วง8เดือนที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นเพียงแค่60 basis point เมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งสูงถึง120 basis point สะท้อนบวกต่อวินัยการเงินการคลังของไทยด้านการลงทุนไทยได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนทางตรงของต่างชาติสะท้อนจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง FDI ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนะครับของปีนี้เติบโตถึง 47% อันนี้ผมก็ใส่ดอกจันไว้หน่อยนะครับ
0: ครับ
1: คำขอจริงๆการลงทุนจริงนี่อาจจะต้องรอขณะเดียวกันลงทุนจริงแล้วส่งผลให้เกิดการจ้างงานก่อให้ได้เกิด GDP เท่าไหร่ยังไงก็อีกเรื่องนึงขณะเดียวกันคุณเอกนิติก็พูดถึงการที่ไทยจะต้องเป็น Trusted Connector หรือตัวเชื่อมที่ได้รับความไว้วางใจเชื่อมระหว่างมหาอำนาจกับประเทศขนาดเล็กยึดมั่นในพหุภาคีกติกาสากลใช้ความหลากหลายสร้างความยืดหยุ่นในภูมิภาคที่ชัดเจนก็คือความร่วมมือในการส่งสายไฟฟ้าสายส่งนะครับอันนี้ที่เป็นกริดเนี่ยจากลาวผ่านไทยมาเลเซียไปยังสิงคโปร์สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเดินหน้าโครงการสกิลบริดจ์ภายในประเทศเชื่อมโยงเอกชนกับสถาบันการศึกษาเข้าด้วยกันการดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศนะครับก็จะไม่หยุดแค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่ต้องต่อยอดไปถึงเรื่องของการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีเทคทรานสเฟอร์ผมก็ใส่ดอกจันอีกนั่นแหละที่ผ่านมาทั้งการลงทุนทั้งเรื่องอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การลงทุนเรื่องรถยนต์ประเทศที่เขารับการลงทุนเขาได้ประโยชน์มีหลายประเทศครับอย่างจีนเนี่ยเขาก็ได้เรื่องของยานยนต์ได้เรื่องไฟฟ้ามาเลเซียเขาก็ได้เรื่องไอสารเซมิตัวนำสารพวกชิปพวกอะไรแต่มีอะไรพวกสมาร์ทเนี่ยจะอยู่สิงคโปร์อยู่ที่มาเลเซียแต่ของเราก็อาจจะไม่ได้เห็นตรงนี้นอกเหนือการค้าแล้วการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกครั้งนี้ก็สะท้อนการจานกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับมีสิ่งทอประดับตกแต่งห้องประชุมผมว่าก็เรื่องนิดหน่อยนี่เป็นเรื่องคอสเมติกคือเขามาถือถุงผ้าขาวม้าอะไรของเราก็โอเคก็ทางผู้เข้าประชุมเขาก็ถือแล้วก็ชื่นชมครับช่วงท้ายคุณเอกนิติบอกว่าไทยจำเป็นจะต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นรอบด้านเวทีโลกระดับท้องถิ่นมุ่งเป้าในการที่จะร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับประเทศระดับโลกนะครับเพื่อยกระดับผลิตภาพแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่
0: ครับ
1: ตัวเลขที่มีการเปิดเผยกันก่อนอันนี้ GDP ไทย 2.1 จากการคาดการณ์เนี่ยน้อยที่สุดในเอเชียจะพูดอะไรก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีครับแต่ว่ามันมีคำหนึ่งเขาใช้คำว่าอะไรนะ stay on fact ก็คือมันจะขายได้ทุกอย่างอยู่บนตัวเลขที่มันชัดเจนที่สุดนะคุณมตรี
0: และผมเห็นสื่อก็จับประเด็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยนั่นก็คือเวทีของ World Bank IMF นะฮะที่มาจัดบ้านเราในครั้งเนี้ยนะฮะก็ดูเหมือนจะให้น้ำหนักเหมือนกันก็คือทำให้ไทยได้กลับสู่จอเรดาร์อีกครั้งหนึ่งนะตอนนู้นนะคำว่าจอเรดาร์เนี่ยก็ได้ยินได้ฟังนะตอนที่นายกเศรษฐาก็เดินสายไปต่างประเทศนะในหลายๆประเทศแล้วก็บอกว่าทำให้ไทยเนี่ยได้กลับเข้าสู่จอเรดาร์อีกรอบอีกครั้งเช่นนี้ก็มีคำนี้ตามมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับเข้าสู่จอเรดาร์ในยุคที่นายกเศรษฐาพูดถึงนั้นก็พอเข้าใจได้ว่าเราเองมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารนะครับตลอด 8-9 ปีนะไม่ว่าจะเป็นสมัยที่2นะแต่ก็ยังถูกมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นการสืบทอดอำนาจนะดังนั้นเนี่ยพอนายกเศรษฐาเข้ามาก็เลยไปในเวทีต่างๆทั่วโลกแล้วก็ใช้คำนี้วกกลับมาที่วันนี้มันมีอยู่2คำบนหน้าสื่อนะนั่นก็คือจอเรดาร์ที่เราได้กลับเข้าสู่ซึ่งไม่แน่ใจว่ากลับเข้าสู่แบบไหนแบบอย่างที่คุณกรจาติกวณิชได้ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้หรือเปล่าว่าเมื่อปี 3-4 ที่เราจัดประชุมธนาคารโลกครั้งแรกนั้นเนี่ยเรากำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของเอเชียของอาเซียนแต่วันนี้เรายังอยู่ในจุดที่อาจจะเรียกว่าเป็นคนป่วยนะของภูมิภาคแถบนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาเห็นเราหรือเราไปปรากฏในจอตรงนั้นเนี่ยในส่วนไหนระหว่างคำแรกกับคำหลังนะถัดมาเนี่ยเกือบลืมไปแล้วด้วยความเคารพนะครับทุกครั้งที่ไปในเวทีโลกและมีการหยิบยกนำเสนอความคิดของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็นะชูในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาตรงนี้นั้นเนี่ยเราก็เอาไปขายเอาไปพูดแต่ถามเถอะครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆนั้นเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนนะคำนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นจริงกี่มากน้อยนะนอกจากเอามานะนำเสนอต่อเวทีโลกให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่เป็นจุดหลักตรงนี้ของประเทศไทยว่ามันเป็นจุดแข็งแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้กี่มากน้อยครับคุณพิรักษ์ครับ
1: กับการที่กลับสู่จอเรดาร์มันต้องมีความสว่างสวยในตัวเองนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่คุณมนตรีพูดยากนะบางทีเราจัดงานเราจัดอะไรอ่ะการเป็นแค่คนจัดงานอ่ะมันมีความหมายมากกว่านั้นถ้าเราทำได
8: ้หมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับข่าวเด่นเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยาลวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio The

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
2: IMF World Bank Annual Meeting Update
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับ QSNCC ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ World Bank Group นะครับ Annual Meetings 2026ครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับซึ่งไฮไลท์ของวันนี้ที่สำคัญนะครับคือการพูดคุยกันเวทีสัมมนาในเวทีที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจไทยในอดีตปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตนะครับเวทีนี้เขาใช้ชื่อว่า Building Resilience in a Fragmented World นะครับซึ่งก็มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณคริสตัลีนาจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับ International Monetary Fund แล้วก็มีคุณอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นะครับแล้วก็มีคุณริก้าปูรารองนายกและรัฐมนตรีคลังจากฟินแลนด์นะครับซึ่งผู้ที่จะมาสรุปสาระจากเวทีสัมมนานี้ให้เราได้ฟังกันในช่วงนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นครับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ครับจาก CEO Vision ทางคลื่นความคิดของเรานี่แหละครับซึ่งก่อติดบรรยากาศจากเวทีนี้มาให้เราได้ทราบกันนะครับว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างและอะไรเป็นสาระสำคัญสำหรับเวทีนี้บ้างนะครับคุณวิชัยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณวารินสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
3: ครับผม
4: ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้หนึ่งในหัวข้อเสวนาที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมกันเสวนาทุกท่านในวันนี้อย่างที่คุณวารินได้เปิดไปนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้นั้นเป็นการสะท้อนนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้โดยเฉพาะเรื่องของขั้วอำนาจของโลกในประเทศยักษ์ใหญ่สำคัญครับคุณบารินครับ
3: ครับผมครับแต่ละท่านพูดยังไงบ้างครับที่ผมเกริ่นชื่อไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยครับ
4: ครับผมเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านเอกนิติพันธ์ประภาสก่อนนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสำหรับสื่อมวลชนก็คงจะเฝ้ารออยู่ว่าท่านให้มุมมองแนวคิดอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าหากจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับในมิติของการเปลี่ยนแปลงของขั้วอำนาจโลกที่หลายๆท่านทราบกันดีว่าวันนี้ไม่ใช่ขั้วเดิมอีกแล้ววันนี้มีขั้วใหม่แล้วก็มีหลายขั้วด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราหันมามองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าช่องทางในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นนั่นก็คือในฝากฝั่งของประเทศทางฝั่งตะวันออกนะครับแล้วประเทศไทยเราก็อยู่ในฝั่งนี้ด้วยกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นโลกกำลังเปลี่ยนขั้วมากขึ้นก็กำลังสะท้อนนะครับถึงการเปลี่ยนแนวทางด้านเศรษฐกิจจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดครับไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงนะครับคุณวารินนะครับแล้วก็ยังคงเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนไปในหลากหลายทิศทางเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของการค้าการเงินและการลงทุนอันนี้จะเป็น3ช่องทางหลักที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนขั้วของมหาอำนาจของโลกนี่เองนะครับโดยการค้าถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคมากนะฮะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็ยังคงต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางนะครับเพื่อที่จะสามารถประคับประคองเศรษฐกิจและการทำธุรกิจให้อยู่เนื่องอย่างต่อเนื่องต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องของการที่ทางการเงินก็จะเผชิญความเสี่ยงครับจากในเสถียรภาพของเศรษฐกิจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับคุณบริษัทถ้าหากว่าเรามามองนะฮะว่าเอ๊ะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็มาจากทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นท่านใดที่ทำการค้าอยู่ก็คงจะเข้าใจในประเด็นนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยพอมันมีต้นทุนเปลี่ยนแปลงไปก็จำเป็นต้องรักษาเรื่องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะฮะให้มีความมั่นคงมากกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศเขาก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะความมั่นคงที่ว่ามานี้นั้นจะสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าความเสี่ยงที่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนทางด้านพันธบัตรต้นทุนการเงินต่างๆถ้าหากว่าสามารถจัดการได้ อย่างมีเสถียรภาพประเทศนั้นนะครับก็จะมีโอกาสที่จะแข่งขันได้ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังการลงทุนต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศนั้นอาจจะได้เจอต่อไปนะครับนอกเหนือจากนี้สำหรับเมืองไทยครับเราได้ประโยชน์จากการกระจายห่วงโซ่อุปทานสะท้อนได้จากยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ครับนะครับจากต่างประเทศในครึ่งแรกของปี2569ถึง 47% อันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะครับโดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านกฎระเบียบนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนมองในทิศทางที่แตกต่างกันไปว่าพอขั้นตอนลดลงนี้เราจะเสียเปรียบหรือเราจะถูกครอบงำหรือเปล่าทางรัฐบาลเองมองว่าการมุ่งเน้นขั้นตอนลดขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นั้นจะช่วยทำให้เป็นการจูงใจของนักลงทุนที่จะลงทุนในเมืองไทยมากขึ้นนะครับก็เป็นการสร้างงานเป็นการพัฒนาทักษะและยกระดับขีดความสามารถของคนไทยและภาคธุรกิจของไทยนะครับให้สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศต่างๆได้โลกที่แบ่งขั้วในลักษณะแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆไม่เท่ากันครับเกิดความแตกต่างในลักษณะที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ K-shape นะฮะประเทศเศรษฐกิจเล็กก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วเท่าที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศเศรษฐกิจขนาดกลางก็ควรที่จะมีบทบาทที่ท่านบอกว่าต้องเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็น trusted connector เพื่อที่จะลดช่องว่างดังกล่าวผ่านการสร้างความไว้วางใจและระบบนะครับที่เป็นความร่วมมือของประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกาและเสนอให้อาเซียนครับนั่นก็คือเพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในด้านดิจิทัลครับแล้วก็ผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนนะฮะหรือว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศนอกภูมิภาคมีเป้าหมายสำคัญคือเปลี่ยนเงินทุนครับให้กลายเป็นขีดความสามารถยกระดับประชาชนการจ้างงานและการบริการครับที่เล่ามาตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับคุณวารินครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านรองนายกเน้นย้ำว่าการสร้างความไว้วางใจจะต้องเกิดขึ้นระหว่างประเทศและภายในสังคมของแต่ละประเทศยกตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยในงานของเราถ้าว่าท่านใดที่ได้ติดตามก็จะเห็นนะว่ามีเรื่องของการนำเอาธุรกิจท้องถิ่นนะครับนะยกตัวอย่างเช่นนำผ้าทอพื้นถิ่น37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วทั้งประเทศนั้นเอามาประดับเอามาเผยแพร่เพื่อที่จะให้มีส่วนร่วมในเวทีระดับโลกแบบนี้สะท้อนถึงความร่วมมือครับและความเชื่อมั่นว่าไม่ได้จำกัดเพียงแต่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญและจะเป็นการวางรากฐานในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจในโลกที่แบ่งตัวไอ้แบ่งขั้วใหม่ด้วยนอกเหนือจากท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยแล้วนะครับทางคุณไอเจบังกาซึ่งเป็นประธานธนาคารโลกก็เปิดเผยว่าเรื่องของการค้าของโลกครับนะฮะในช่วง30ปี40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยุคที่ประเทศกำลังพัฒนาครับเขาได้รับประโยชน์จากกระแสการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะมีการสร้างงานพัฒนาขีดความสามารถต่างๆเหล่านี้รวมถึงความรู้และสร้างชนชั้นกลางในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันผ่านมายาวนานพอสมควรครับคุณวารินนะฮะแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกันความไว้วางใจและกระแสเงินทุนก็ได้เปลี่ยนแปลงไปสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาในบางด้านนะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือโมเดลเก่าของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาก็เปลี่ยนไปสู่การที่ประเทศกำลังพัฒนาก็พัฒนาการค้าขายกันเองฮะเห็นไหมครับมีการจับกลุ่มแบ่งค่ายกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็จะสร้างห่วงโซ่นะฮะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอาเซียนเนี่ยมีการค้าขายระหว่างประเทศกันเองประมาณ 50-55% ครับถือว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นกลมเกลียวดูแลอาศัยซึ่งพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่มากพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าหันไปดูที่เอเชียใต้ตัวเลขพวกนั้นลดลงครับเหลือแค่หลัก10ต้นๆเท่านั้นเองแล้วถ้าหากว่าไปมองที่แอฟริกาก็ยิ่งต่ำไปกว่านี้อีกนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใดๆของบนโลกใบนี้นะครับในทศวรรษที่ผ่านมามีการลงนามในข้อตกลงทางการค้าระดับภูมิภาคครับและทวิภาคีเป็นร้อยฉบับแต่ลงนามไปไม่ได้เอาไปปฏิบัติแล้วมันก็จะไม่เกิดผลอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะครับ ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาก็มีคนเก่งๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าในความจริงคนที่มีความสามารถมีอยู่ทุกที่แต่พวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่ได้มีโอกาสอย่างที่หลายๆคนเชื่อหรือว่าคิดว่าควรจะต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้พวกเขาได้เข้าถึงสิ่งที่คู่ควรโอกาสต่างๆนั่นก็คือแต่ละประเทศก็ต้องกลับมาขบคิดกันใหม่ครับว่าเอ๊ะจะสร้างพันธกิจหลักของธนาคารที่เชื่อมกันอย่างธนาคารโลกและจะมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนแนวคิดแนวทางแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างความหวังและความศรัทธาในอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่และงานของพวกเขารวมถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตก็อย่างที่ทราบกันเมื่อวานนี้หลายคนเห็นข่าวว่า AI มันจะมาเบียดใช่ไหมครับมันจะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยท่าทางจะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ค่อนข้างที่จะยากครับเพื่อที่อยากจะฟังทางคุณวิสตาลีน่าก็เคียว่าเนี่ยฮะ
3: จะมองยังไง IMF ครับคือผมเท่าที่ฟังจากเวทีก่อนหน้านี้เนี่ยแกก็บอกแล้วว่าเหมือนกับการลงทุนใน AI เนี่ยมันเป็นตัวช่วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ย IMF เนี่ยเขามีคาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้ตัวเลขหนึ่งหลังจากที่เกิดสงครามอิหร่านใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปเนี่ยแล้วก็หลายๆประเทศได้มีการลงทุนใน AI เพิ่มขึ้นในนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ทาง IMF นี่มีการปรับประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ด้วยครับ
4: ได้เลยนะครับคุณคริสตาลีน่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับสัญลักษณ์สำคัญภายในประชุมก็ชมเรานะฮะอันนี้ก็เป็นความน่ารักของท่านนะครับก็บอกว่าเนี่ยเป็นฝีมือผ้าทอจากชุมชนต่างๆในเมืองไทยดูว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวเนี่ยคือเครื่องเตือนใจถึงเป้าหมายนะครับที่แท้จริงของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกผ้าทอมือเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ช่วยนำเสียงของประชาชนคนธรรมดามาสู่ห้องโถงนะฮะแห่งอำนาจทางเศรษฐกิจระดับสูงความรับผิดชอบระดับสูงสุดก็คือการที่ไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก็ท่านก็บอกว่าอยากจะให้ทิ้งสงครามการค้าสงครามเย็นและสงครามที่มันระอุอยู่ทุกวันนี้เอาไว้ที่อื่นนะครับเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมมือกันทำงานเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับเข้าถึงโอกาสแล้วก็มีความสุขมีอะไรได้มีผลงานเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์บอกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจต้องสร้างสมดุลครับกำหนดเป้าหมายความเสี่ยงเชื่อว่าประเทศอย่างฟินแลนด์ของเขาเนี่ยก็สามารถให้แนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจขนาดเล็กได้นะฮะแล้วมีความสามารถทางด้านการผลิตในอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ก้าวใหม่ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดกรีนอีโคโนมีก็ยังได้รับความสนใจได้รับความสำคัญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมองเรื่องของการบรรเทาแรงกดดันจากความแตกแยกความมั่นคงทางเศรษฐกิจจะสามารถสร้างจุดแข็งที่มีอยู่เดิมในด้านความมั่นคงแบบองค์รวมสร้างโอกาสในการพึ่งพาหรือว่าการที่จะดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยสิ่งนึงที่เราเห็นจากเวทีเสวนาทั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการประกาศความร่วมมือจะเป็นเรื่องของการชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่องของการที่พยายามตอกย้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตนั้นมันก็พิสูจน์แล้วว่าต่อให้มีการเซ็นสัญญามีความร่วมมือใดๆก็ตามแต่ถ้าหากว่าไม่ได้นำไปสู่การลงมือทำผลประโยชน์ก็ไม่ตกอยู่กับทุกคนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญคือในยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศมหาอำนาจหลายๆแห่งมันก็จะทำให้ประเทศที่กำลังพัฒนาได้รับความเดือดร้อนนะครับยิ่งแบ่งกันหลายขั้วหลายค่ายยิ่งต่างคนต่างไม่พึ่งพาอาศัยกันจุดนี้เองจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจของโลกนั้นมันไม่เติบโตในทิศทางที่อย่างที่ควรจะต้องเป็นนะครับคุณวาริน
3: ครับครับน่าสนใจมากทีเดียวเลยนะครับสำหรับสาระที่มีการมาพูดคุยกันแต่สำคัญกว่านั้นคือการตั้งปฏิทานที่จะร่วมมือกันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นความหวังของเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยากทิ้งท้ายอะไรไว้ไหมครับในช่วงนี้
4: เออจริงๆอยากจะบอกว่าวันนี้จะเห็นบรรยากาศของผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมนะครับหลากหลายมากนะฮะแล้วก็มีความคึกคักอย่างชนิดที่ว่าเราในฐานะคนไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพของการจัดการประชุมครั้งนี้นั้นได้สัมผัสถึงเรื่องของความเป็นมืออาชีพแล้วก็มีโอกาสได้สะท้อนว่าคนไทยของเรานั้นเรามีความพร้อมเรามีศักยภาพที่จะเปิดรับการประชุมระดับนานาชาติแบบนี้ได้นะครับทุกๆอย่างที่เราได้สัมผัสกับตัวเราเองในฐานะสื่อมวลชนที่เข้ามาทำงานตรงนี้นั้นบอกได้เลยครับว่าถ้าหากว่างานใหญ่กว่านี้หรืออย่างน้อยก็ระดับนี้เนี่ย เรารับมือได้สบายแต่เราก็เชื่อว่าคนไทยจะภาคภูมิใจกับการทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีครับ
3: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าวันนี้วันที่สองในตัวเลขคนที่มาร่วมงานในตอนนี้เกิน 20,000 คนแล้วนะครับจากเดิมที่เราประกาศกันว่าจะเป็น 15,000 คนแล้วผมอยากจะฝากเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับถึงความน่ารักของMD หรือว่ากรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุณคริสตินาจอร์เจวาเนี่ยคือตั้งแต่วันเสาร์แล้วเธอก็ไปบนเหมือนกันนะครับไว้ให้ฟ้าฝนให้ฟ้าฝนเป็นใจแล้วสังเกตไหมครับ2วันแล้วนะครับวันนี้ก็แดดจัดมากฝนไม่ตกเลย2วันเนี่ยนี่คือความน่ารักนะครับของการที่แบบก็embrace วัฒนธรรมแล้วก็ culture ของเราด้วยนะครับในส่วนของตัว MD ของ IMF นะครับที่ก็รู้สึกดีกับประเทศไทยมากๆเลยแล้วเราก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพได้ดี2วันผ่านไปด้วยความเรียบร้อยมากเลยครับการจัดการในครั้งนี
4: ้แน่นเลยครับ
3: ครับผม
4: ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับครับผม
3: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณวิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: คุณวิชัยและคุณฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวิชัยวรธานีวงจาก CEO Vision นะครับจากคลื่นความคิดของเรานี่เองแหละครับที่ไปก่อติดจากเวทีสัมมนาที่มีชื่อว่า Building Resilience in a Fragmented World นะครับซึ่งก็มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังของเรานะครับไปร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกันกับคุณคริสเตลินาจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็คุณอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกคุณรีกาปูราครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังจากประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งก็เป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับอย่างที่บอกครับงานของเราที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนจากทั่วโลกที่เดินทางมาทำข่าวนี้นะครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเราเนี่ยปิดทำการแต่เรามาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคกันสักเล็กน้อยนะครับว่าวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไรบ้างตลาดหุ้นเกาหลีใต้วันนี้ร่วงหนักเลยครับเมื่อวานก็ร่วงไป 3% นะครับวันนี้ร่วงหนักไป 5% ครับหลังจากที่ดัชนีปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 6,000 จุดระหว่างวันนะครับบ้านเราปิดทำการเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูกันด้วยนะครับว่าจะมีปัจจัยอะไรจากตลาดในภูมิภาคหรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้บ้านเราตลาดเปิดทำการแค่วันจันทร์ที่ผ่านมาที่เมื่อวานนี้วันพรุ่งนี้นะครับพุธพฤหัสและวันศุกร์ก็ปิดทำการนะครับวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยลดลงเกือบ 2% ครับสวนทางกับตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงที่ติดบวกเล็กน้อยนักลงทุนเนี่ยจับตาการประกาศผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐรวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อที่จะเปิดเผยกันในสัปดาห์นี้นะครับผมขอไล่ไปทีละตลาดเลยนะครับดัชนีนิกเกอิเนี่ยปรับตัวลงเกือบ 2% ครับท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนในตลาดเอเชียที่ผันผวนขณะที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยจับตาผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐซึ่งจะเริ่มทยอยประกาศกันในสัปดาห์นี้รวมถึงข้อมูลเงินเฟ้อที่อาจจะส่งผลต่อทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งก็เป็นประเด็นมาอยู่หลายสัปดาห์แล้วนะครับเรื่องของบอนด์ยิลด์วันนี้นิกเกอิปิดไปที่ 67,777.52 จุดครับลดลงไป 1,253.40 จุดคิดเป็น 1.82%ช่างไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยครับสวนทางกับดัชนี CSI 300ที่ปรับตัวลดลง 0.29% นะครับท่ามกลางการติดตามทิศทางของตลาดหุ้นโลกและเริ่มประกาศผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐนะครับวันนี้ช่างไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,800.86 จุดเพิ่มขึ้นมา 3.62 จุดคิดเป็น 0.1% ครับตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ฮั่งเส็งปิดบวกเล็กน้อยครับแม้ในช่วงท้ายของการซื้อขายจะมีรายงานว่าดัชนีปรับตัวลดลงเกือบ 1% นะครับโดยนักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่และทิศทางตลาดการเงินโลกครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 24,345.22 จุดเพิ่มขึ้นมา74.02 จุดคิดเป็น 0.3% นะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ครับวันนี้คอสฟรีอย่างที่บอกครับร่วงลงหนักไม่ใช่แค่5นะครับ 5.46% ปรับตัวลงระหว่างวันเนี่ยลงต่ำกว่าระดับ 6,000 จุดในระหว่างวันด้วยนะครับแล้วก็แต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นโลกและการประกาศผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐนะครับทำให้วันนี้คอสปีเนี่ยปิดไปที่ 6,035.35 จุดลดลงไป 348.89 จุดคิดเป็น 5.46% นะครับที่เป็นข้อมูลที่รวบรวมโดย CNBC นะครับส่วนของบ้านเรานะครับในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่เพิ่งคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของการชูบทบาทของไทยว่าจะเป็นตัวกลางแห่งความไว้วางใจที่จะสร้างเป็นสะพานเชื่อมการค้าให้กับอาเซียนนะครับเพิ่มเติมจากที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้อีเวนท์ที่ผมเพิ่งคุยไปเมื่อสักครู่นี้ตอนเริ่มรายการเนี่ยนะครับ Building Resilience in a Fragmented World นี่เป็น initiative จากทางประเทศ

ไทยอายุ10ปีเพิ่มขึ้นประมาณ60จุดครับ60จุดพื้นฐานนะครับในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาเทียบกับสหรัฐที่เพิ่มขึ้นประมาณ120จุดพื้นฐานbasis point เนี่ยนะครับก็สะท้อนถึงความสำคัญของวินัยทางการคลังและเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหาภาคของเรานะครับสำหรับด้านการลงทุนเนี่ยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศหรือ FDI ในไทยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 47% การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากกว่า 10% ติดต่อกัน2ไตรมาสแล้วนะครับไทยเนี่ยต้องใช้โอกาสจากการขยายฐานการลงทุนและการจัดระเบียบซัพพลายเชนของโลกใหม่ครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงแค่ดึงดูดเงินทุนนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนเงินทุนให้เป็นทักษะเทคโนโลยีและโอกาสของคนไทยผ่านการเชื่อมโยงนักลงทุนต่างชาติกับผู้ประกอบการในประเทศมหาวิทยาลัยและการพัฒนาทักษะแรงงานอย่างเช่นโครงการ Skill Bridge นะครับพร้อมกับกำหนดให้การลงทุนใหม่เนี่ยเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมคนไทยครับในฐานะที่เราเป็นประเทศขนาดกลางเมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติก็พูดในรายการเรานะครับว่าไทยเราเนี่ย positioning ของเราคือ middle power นะครับในฐานะที่เราเป็นประเทศขนาดกลางเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าไทยสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ได้รับความไว้วางใจเชื่อมโยงประเทศขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมถึงใช้ความร่วมมือในอาเซียนเนี่ยมาเปลี่ยนความแตกต่างทางด้านทรัพยากรให้เป็นความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจเช่นการเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของลาวกับความต้องการพลังงานของสิงคโปร์นะครับโดยมีไทยและมาเลเซียเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมพร้อมกับย้ำนะครับว่าการสร้างความไว้วางใจนั้นต้องเกิดขึ้นทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศครับเพื่อให้ประชาชนและธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยได้รับประโยชน์จากการลงทุนนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยจำเป็นต้องร่วมมือกันให้มากขึ้นครับเนื่องจากสัดส่วนการค้าระหว่างกันภายในกลุ่มอาเซียนนั้นยังมีเพียงประมาณ 22% เท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับ EU ซึ่งเขามีการค้าระหว่างกันเนี่ยสูงถึง 60% ดังนั้นเนี่ยประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยจำเป็นต้องมีการสร้างสะพานนำงานเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันทั้งด้านการค้าและการลงทุนสร้างกรอบความร่วมมือเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะรับแรงกระแทกและเผชิญกับโลกในขอบฟ้าใหม่ New Horizon เนี่ยนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ต้องขยายกรอบความร่วมมือนี้สู่ทวีปอื่นๆด้วยอย่างเช่นทวีปยุโรปเพราะว่าเราไม่ควรที่จะจำกัดกรอบความร่วมมือไว้เพียงแค่พวกเรากันเองเท่านั้นระดับภูมิภาคเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งมีการผลักดันการขยายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA นะครับ Free Trade Agreements กับยุโรปควบคู่ไปกับอาเซียนด้วยการอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศนะครับ International Financial Institution IFI อย่างเช่น IMF นะครับและธนาคารโลกรวมถึงการสร้างฟอรัมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและยุโรปนะครับความเสี่ยงรอบด้านในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจากโรคระบาดนะครับแม้ว่าโควิดจะหายไปแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นมาได้ทุกเมื่อนะครับวิกฤตการเงินโลกรวมถึงสงครามการค้าและสงครามรูปแบบต่างๆที่ปัจจุบันก็ยังไม่จบเนี่ยมันกำลังบีบให้เราเนี่ยต้องทำงานร่วมกันอย่างหนักเพื่อสร้างความยืดหยุ่น resilience นี่แหละครับนี่คือคำว่า resilience ที่อยู่ในหัวข้อ building resilience นะครับเพื่อสร้างความยืดหยุ่นยิ่งในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะเกิดความผันผวนหรือวิกฤตได้ทุกเมื่อเนี่ยอาเซียนจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะหรือว่าดิจิทัลพับลิกอินฟราสตรักเจอร์เข้าด้วยกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีกรอบความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเรามีดิจิทัลอีโคโนมีเฟรมเวิร์กร่วมกันแล้วนะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อแรงกระแทกทางเศรษฐกิจครับหากเรายังคงเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดหรือ Open Economy และเสรีภาพทางการค้าและการลงทุนเนี่ยโลกควรจะหันมาร่วมมือกันเพื่อหาทางยกระดับผลิตภาพของประชาชนท่ามกลางยุคสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับเราจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะเสริมสร้างพลังให้กับประชาชนในระดับรากหญ้าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยอาเซียนยุโรปหรือภูมิภาคอื่นๆเพื่อร่วมกันฟื้นฟูระเบียบการค้าระหว่างประเทศให้กลับมานะครับนั่นเป็นเมสเซจสำคัญนะครับจากเวทีนี้ครับที่เป็นอินิชิทีฟของทางรองนายกไทยและรัฐมนตรีคลังของไทยนะครับที่อยู่ในเวทีการประชุม IMF Level Bank Annual Meetings นะครับ Building Resilience in a Fragmented World นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์กับดร.อาร์มตั้งนิรันดร นะครับวันนี้อยู่ในช่วง China Update ซึ่งอาจารย์อาร์มก็จะอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับอาจารย์อาร์มอยากจะชวนคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของจีนนะครับ
มาดูมุมมองของจีนในเวทีนี้กันด้วยนะครับว่าจีนมองเวทีนี้อย่าง

0: จารย์จะดูเรื่องของการปรับตัวของประเทศไทยในยุค China Shock 3.0 ด้วยเช่นเดียวกันและถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวของบ้านเราต่อยอดจากการประชุม IMF World Bank อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันในช่วงหน้าพักกันสักครู่นึงครับ
1: IMF World Bank Annual Meeting Update
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อามตั้งนิรันดรดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับดร.อามตั้งนิรันดรปิดท้ายนะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้กันใหม่ดีไหมครับด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตกันได้ไวขึ้นนะครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับผู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบวิชาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้กันได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่เว็บธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB Contact Center 1115หรือเว็บธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้เราจะมาเกาะติดเศรษฐกิจกันนะครับทุกวันอังคารนะครับเป็นช่วงChina Updateกับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์อาร์มพร้อมอยู่แล้วครับไปสวัสดีทั้งท่านกันเลยครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สวัสดีครับอาจารย์อาร์มครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณวารินสวัสดีท่านผู้ฟังครับวันนี้คุณวารินอยู่ติดตามการประชุมเลยใช่ไหมครับ
0: ที่ใช่ครับวันนี้นั่งอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยครับผมเกาะติดบรรยากาศวันที่2แล้วคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับดร.อาร์มครับ
8: ครับก็เป็นการประชุมที่สำคัญนะครับผมว่าพาไทยกลับสู่จอเรดาร์เศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็คือโลกก็จับจ้องอยู่ที่การประชุม IMFWorld Bank ของประเทศไทยนี่แหละครับอย่างวันนี้นี่ก็พาดหัวใหญ่ไปทั่วโลกนะครับเพราะว่า IMF ออกประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของที่ต่างๆโดยเฉพาะที่เราคุยกันถ้าเป็นเรื่องเมืองจีนนี่ตัวเลขดูดีขึ้นนะครับเพราะว่า IMF ประเมินนะครับว่าจีนปีนี้จะโตได้ 4.5% แล้วก็ปีหน้านี่จะโตลดลงหน่อยได้ 4% นะครับแต่ว่าตัวเลข 4.5% ของปีนี้เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากการประเมินครั้งก่อนของ IMF นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าจีนก็ยังมี resilience นะครับก็คือค่าไม่ตายนะครับคุณวารินท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนต่างๆทั้งเรื่องพลังงานทั้งเรื่องสงครามการค้านะครับทั้งเรื่อง consumption ในประเทศแต่ว่า 4.5% นี้มันก็เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่ประกาศเมื่อเดือนมีนาคมนะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ออกมาจากการประชุมวันนี้ด้วยถ้าเรื่องที่เกี่ยวกับจีนครับคุณวารินครับ
0: ครับแต่ว่าควอเตอร์ที่2เนี่ยโต 4.3% ใช่ไหมครับก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์กันไว้เพราะว่าการบริโภคภายในประเทศเนี่ยยังไม่กระเตื้องขึ้นมารวมไปถึงก็ยังมีเรื่องของส่งออกที่ยังคงเป็นอุปสรรคอยู่หรือเปล่าครับอาจารย
8: ์ถูกต้องครับคุณวารินโดยเฉพาะเรื่องการบริโภคในประเทศนะครับก็ยังเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจจีนอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องระยะยาวที่เกิดขึ้นจากปัญหาอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณวารินคือคนจีนนี่ความมั่งคั่งเขาอยู่ในอสังหาเนาะสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดยกตัวอย่างนะเป็นคนจีนมีบ้านที่ปักกิ่งนะครับทุกปีก็รวยขึ้นทุกปีนะครับเพราะราคาบ้านมันพุ่งไม่หยุดตอนนั้นก็มาเที่ยวเมืองไทยนะครับช้อปปิ้งหลุยส์วีตองนะครับก็เป็นมหากรรมช้อปปิ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันกลับกันเพราะว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอสังหาจีนฟองสบู่แตกนะครับมันก็กลายเป็นราคามันตกคนจีนอยู่เฉยๆก็เนี่ยครับจนลงทุกปีนะครับในความหมายเรื่องความมั่งคั่งที่อยู่ในอสังหาของเขาก็เข้าสู่โหมดรัดเข็มขัดนะครับเข้าสู่โหมดประหยัดเที่ยวในประเทศนะครับซื้อของที่ดูราคาถูกนะครับไม่ซื้อของแพงนะครับแล้วก็ยิ่งความผันผวนนะข่าวสงครามการค้าข่าวเรื่องต่างๆมันก็ไม่ได้มีข่าวดีเลยนะครับเรื่องเศรษฐกิจโลกมันก็เลยทำให้ตัวการบริโภคเนี่ยมันฟื้นยากนะครับแล้วมันก็สะท้อนนะครับว่าถ้าเราดูตัวเลขปีนี้เนี่ยโอเคตัวเลขปีนี้ทำให้เราหายใจคล่องว่ามันได้ตามเป้าแต่ปรากฏว่า IMF พอปีหน้าบอกตกลงมานะครับจาก 4.5 เป็น 4%คุณวารินได้ออกไหมเขาไม่ได้บอกว่าปีนี้ 4.5% ปีหน้า 5% นะครับเขาบอกปีนี้ 4.5% แต่ว่าปีหน้าจะโตต่ำลงเหลือ 4% นะครับแต่ถ้ามันลดลงปีละ 0.5 นี่มันอาจจะต่ำมาถึงเมืองไทยของเราเท่าไหร่ครับ 2% ใช่ไหมครับคุณวาริน
0: ก็คงจะเหมือนกับว่าปัจจัยที่มาจากราคาน้ำมันที่มันหรือพลังงานที่มันสูงขึ้นกับเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจจีนเรื่องอสังหาอะไรเงี้ยมันยังไม่เห็นผลกระทบในปีนี้ใช่ไหมครับมันจะไปเห็นผลปีหน้าเงี้ยเหรอฮะ
8: คือจริงๆมันก็ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับคุณวารินแต่ว่าผมคิดว่าไอ้ตัวเรื่องของภาคเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะครับคุณวารินอยู่ที่ศูนย์การประชุมเนี่ยธีมการประชุมที่สำคัญมากคือเรื่อง AI
0: ใช่ไหมครับ
8: แล้วก็เมื่อวานนี้นี่เขาพูดกันทั้งวันเลยว่า AI เนี่ยจะช่วยจ้างงานได้ยังไงบ้าง AI จะช่วยเศรษฐกิจได้ยังไงบ้างเพราะอะไรครับเพราะว่ากระแสในสื่อกระแสในดีเบตต่างๆมันเป็นทางตรงกันข้ามนะครับคือ AI จะฆ่างาน AI ทำให้ คนตกงานมากขึ้น AI กลายเป็นทำให้คนกระเป๋าคนกระเป๋าเงินคนมีเงินน้อยลงไม่ใช่มากขึ้นนะครับคุณวาริน
0: ใช่ครับใช่ครับ
8: บริษัทจ้าง AI แทนนะครับแต่อันนี้ก็เลยบอกว่าเมืองจีนเนี่ยเขาไปเน้นเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI เพียงแต่ว่ามันมีคำถามนะครับที่ยังไม่แน่นอนว่าตกลง AI เนี่ยมันช่วย consumption มันจะช่วยเศรษฐกิจหรือว่ามันโตอยู่แต่ภาค AI เนี่ยเขาเรียกว่าโตอยู่ภาคเดียวหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่าถามว่าทำไมปีหน้าเนี่ยมันถึงดูตัวเลขต่ำลงไปอีกก็เพราะว่ามันตอบไม่ได้นะครับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนา AI ที่ไปเร็วมากของเมืองจีนเนี่ยมันจะช่วยกับเซกเตอร์ AI หรือว่ามันจะกระจายไปสู่ภาพกว้างของเศรษฐกิจด้วยครับคุณวารินครับ
0: ครับครับก็อย่างที่ IMF บอกกันนะครับว่าจริงๆปีนี้เนี่ยเขาปรับเศรษฐกิจโลกขยายตัวขึ้นแล้วเพราะว่าถึงแม้จะเกิดสงครามอิหร่านแต่ว่าการลงทุนใน AI เนี่ยมันช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เราก็ไม่เห็นจุดที่มันเชื่อมโยงกันนะว่าเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไปรีเฟล็กที่การจ้างงานยังไงใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ยังย้อนแย้งกันอยู
8: ่เป็นประเด็นที่ดีมากครับที่คุณวารินพูดเรื่องนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะชวนคุยใช่ไหมครับว่าเศรษฐกิจมันจะโตเป็น J shape V shape K shape ใช่ไหมครับเราก็คุยกันมาพักหนึ่งแล้วว่ามันเป็น K shape หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่อง AI เรื่องไฮเทคมันขาขึ้นแต่ว่าภาคอื่นๆนี่มันขาลงกันหมดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นี่ในเมืองจีนนี่เขามีคำศัพท์ใหม่ที่ฟังแล้วตกใจกว่าเดิมนะครับคุณวารินเขาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันดูจะเป็น ไอที่เป็นตัวไอเล็กอะครับคุณวาริน
0: โอ้
8: ไอเล็กคือยังไงครับมันมีจุดอยู่ข้างบนคุณวาริน
0: จุดอยู่ข้างบนนะใช่ครับ
8: แต่ที่เหลือตกหมดเลย ที่เหลือลงหมด
0: เป็นแค่กลุ่ม
8: แต่แต่ว่ารออยู่ข้างบนเนี่ยคือภาค AI ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นธีมของการประชุมปีนี้ที่เมื่อวานก็เลยเป็นธีมที่ทุกคนพูดกันนะครับว่าเราจะเอา AI มาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภาคจริงได้อย่างไร
0: จ้างงานได้อย่างไร
8: ใช่ที่เขาคุยกันเรื่องว่า AI เนี่ยมันจะลอยอยู่ข้างบนของมันคนเดียวมันทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจยังโตอยู่ครับคุณวารินที่เมื่อกี้คุณวารินบอก IMF ก็แปลว่าทำไมโกรธปีนี้มันยัง global growth ยัง 3% ทั้งที่มันมีปิดช่องแคบพอมูสก็มันอธิบายได้ด้วยเหตุผลเดียวว่า AI investment
0: แต่มันกระจุกไงฮะมันกระจุกใช่มันกลายเป็นตัวดอทอยู่บนตัวไอเล็กนั่นนะครับเป็นบับเบิ้ลสำหรับกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนใช่ไหมครับแล้วที่ IMF บอกล่ะครับเขาไปเอาเขานั่งเขาใครไปเข้าฝันป่ะฮะอาจารย์ที่บอกว่าช่องแคบฮอร์มูสเนี่ยคาดว่าน่าจะเปิดได้มีนาปีหน้าแล้วก็จะกลับมาสู่ภาวะก่อนสงครามได้ในโอ้โหตุลาปีหน้าเลยนี่เขาเอาอะไรมาเป็นข้อมูลในการประเมินแบบนี้ครับ
8: คือพวกนี้เขาก็คงจะมี assumption นะครับคุณวารินคือเขาต้องมีสมมติฐานนิดหน่อยเพื่อจะวางแผนแล้วครับแต่ว่าเนี่ยอย่างที่คุณวารินบอกเลยแหมอันนี้คือจะไปผูกดวงที่ไหนครับถึงจะรู้กันแน่นอนว่ามันจะเปิดมีนาคมมันจะกลับมาปกติได้ตุลาคมแต่ผมคิดว่าอันที่น่าสนใจเนี่ยไม่ใช่มีนาหรอกนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะเปิดเมื่อไหร่แต่อันที่น่าสนใจก็คือจากมีนาถึงตุลาก็คือความหมายก็คือไม่ใช่เปิดมีนาแล้วมันจะกลับมาได้เลยนะครับปกติน้องนะฮะสมัยก่อนเราคิดว่าเปิดช่องแคบพอบูสโลกก็จะได้กลับมาหายใจโล่งคอโอ้เขาบอกว่าจะหายใจโล่งคออันนี้อีกหลายเดือนนะกว่าที่มันจะกลับมาปกติเพราะว่ากว่าที่โลจิสติกกว่าเรือจะกลับมาน้องไหมครับคุณบารีน
0: อ
8: ันนี้นี่เราคุยแค่เรื่องการขนส่งผ่านช่องแคบพอบูสนะครับเรายังไม่ได้คุยเรื่องที่ตัวโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในตะวันออกกลางหลายแห่งถูกถล่มแล้วบางที่นี่เขาบอกว่าจะสร้างกันกว่าจะซ่อมแซมนี่3ปี4ปีนะครับคุณวารินไม่ใช่เร็วนะครับแต่อันนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยแหละครับที่เราเห็นว่าเขาบอกตัวเลขเศรษฐกิจโลกโต 3% เพราะ AI investment เนี่ยมันก็เลยเป็นปริศนาเศรษฐกิจนะครับว่าจริงๆอ่ะโลกมันควรจะเจ็บมากกว่านี้จากสงครามมันควรจะเจ็บมากกว่านี้จากการปิดช่องแคบของฮุสแต่กลายเป็นว่าที่เราทนได้เราอยู่กันได้ได้ออกนะครับคุณมาริน
0: ครับ
8: เจ็บจริงนะฮะเออมันเจ็บก็จริงนะแต่ว่ามันเจ็บ อะไรมันมีไอ้ตัวจุดดอทอยู่ข้างบนเนี่ยคือ AI อ่ะที่มัน
0: uh-huh.
8: มันฉุดตัวเลขขึ้นไปอ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคงอยู่กันลำบากกว่านี้มากนะครับคุณวารินมันก็เลยกลายเป็นนี่แหละครับถ้าประเทศไหนเข้าสู่เรื่อง AI นะครับมี AI investment มี AI boom ประเทศนั้นก็ยังดันโกรธได้สูงนะครับแต่ว่าถ้าประเทศไหนเข้าไม่ถึงนะครับด้านนี้ทำไม่ได้ดีนะครับเราก็บอกโอ้มันก็จะเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายมากนะครับ
0: อืมครับแต่มันก็อย่างที่บอกไงฮะมันก็เป็นแบทนะฮะคือมันเป็นแค่ infrastructure เป็นแค่การลงทุนใน data center ยังมีโจทย์เรื่องพลังงานเรื่องของการจ้างงานซึ่งก็ยังไม่ได้คำตอบชัดเจนนะฮะว่าจะจ้างงานยังไงมันเป็นแค่โจทย์ที่เราได้จากเวทีการประชุมแห่งนี้นะครับแต่ว่าประเทศอย่างที่ยิ้มออกแน่เลย IMF โอ้โหดูจะชูมากเลยนะครับว่าอินเดียเนี่ยนะฮะเศรษฐขนาดเศรษฐกิจเนี่ยหมายประชากรก็ไล่ๆกับจีนมากกว่าจีนนิดหน่อยนี่นะฮะแต่ว่ากลายเป็นเศรษฐกิจที่โตเร็วที่สุดนะครับในโฟร์แคสต์ของ IMF ยังไงฮะอาจารย
8: ์ในโฟร์แคสต์ IMF บอกว่าจีนนี่โต 7% ทั้งปี
0: อินเดีย
8: ปีหน้าอ๋ออินเดีย
0: อินเดีย
8: โต 7% ทั้งปีนี้และปีหน้านี่ไงมันน่าสนใจคุณวารินเพราะว่าจีนเนี่ยปีนี้ 4.5 ปีหน้า 4 ลดลงใช่ไห
0: ม
8: แต่ว่าอินเดียนี่เขาบอกโอ้โหอินเดียเสถียรมากนะ 7.7 ครับคุณวารินแล้ว7นี่มันก็อะไรอ่ะเกือบเท่าตัวของจีนนะคุณวาริน
0: มาจากใช่ครับใช่มาจากสมมติฐานอะไรฮะอาจารย
8: ์คือผมคิดว่าเรื่องสำคัญคือประชากรนะครับคือคุณวารินคืออีกอันนึงที่เราบอกว่าเออเราไม่รู้จะคือเราจัดงานเราก็แฮปปี้นะครับคุณวารินแต่ตัวเลขประกาศออกมาเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่าไทยโตต่ำสุดในอาเซียนนะครับ แต่ถ้าถามว่าเอ๊ะมันปัจจัยอะไรเนี่ยผมว่าทั้งอินเดียทั้งไทยอันหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่อธิบายคือเรื่องประชากรนะครับคุณวารินคือประเทศไทยเนี่ยประชากรเราลดนะครับเพราะฉะนั้นโกรธเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเติบโตของประชากรคนหนุ่มสาวแต่อินเดียเนี่ยประชากรเขายังเพิ่มคนหนุ่มสาวเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นโกรธเนี่ยมันมาจากเขาเรียก demographic dividend นะครับคือเขาเรียกว่าประโยชน์จากการเติบโตของประชากรนะครับแล้วก็ที่เมื่อกี้คุณมารินบอกว่าอินเดียนี่คนเท่าจีนนะแต่ว่าตรงกันข้ามนะเพราะว่าจีนนี่ประชากรลดอินเดียนี่ประชากรเพิ่มนะครับเราเคยคุยกันในรายการนะครับว่าอัตราการเกิดของจีนนี่น่าตกใจมากนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ไป80ปีนี่จีนจะเหลือคนแค่400ล้านคนนะครับคุณวารินหายไป1,000ล้านขณะที่อินเดียนี่ตอนนี้ประชากรก็ยังเติบโตอยู่นะครับแล้วก็เรื่อง AI investment IMF ก็บอกว่าอินเดียก็ถือว่าไม่เลวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ด้วย2ปัจจัยนี้ก็ทำให้ตัวเลขการเติบโตของอินเดียดูค่อนข้างดีครับในการประเมินของ IMF ครับ
0: ครับผมขอปิดท้ายที่เรื่องแนวคิดเชิงภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายถึงการที่ประเทศจีนเนี่ยเข้ามาควบคุมห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรหรือว่า end to end capacity control นะครับตั้งแต่ต้นน้ำอย่างเช่นพวกแร่ธาตุสำคัญแร่เอิร์ธกลางน้ำคือการกลั่นแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับรวมไปถึงปลายน้ำก็คือระบบเทคโนโลยีและสินค้าอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า China Shockซึ่งตอนนี้เนี่ยคือ 3.0 แล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับใช้หน้าช็อค 3.0 แล้วเราเองจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับ
8: แม้เดี๋ยวนี้มันเวอร์ชันมันอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับ 1.0 2.0 3.0 นะครับ
0: ไปตาม AI ไงฮะ
8: แต่ถูกต้องเลยคุณวารินบอกมันมีรีพอร์ตต้องออกมาเรื่องใช้หน้าช็อค 3.0 เอ๊ะมันต่างยังไงอ่ะกับ
0: 2.0
8: ก่อนก็คือก่อนเนี่ยนะครับคุณวารินจีนผลิตไม้ทิ่มฟันนะครับจีนผลิตสิ่งพอครับจีนผลิตผ้าเช็ดตัวยาสีฟันม่วงไหม
0: ครับ
8: แต่ว่าวันนี้จีนจะผลิตสมาร์ทโฟนจีนจะผลิตเซมิคอนดักเตอร์แล้วจีนบอกจีนจะทำเองปิดประเทศก็อยู่ได้ซีโร่โควิดก็อยู่ได้เพราะทำเมื่อกี้ที่คุณวารินบอกตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำแล้วก็ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะครับคืออันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ผมว่าเราต้องคุยกันในรายการนี้กันอีกยาวเพราะอะไรครับคุณวารินเพราะมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกนะครับที่มีประเทศที่มีสเกลขนาดแบบเมืองจีนในการผลิตที่เป็นครั้งแรกนะครับคุณวารินที่มีประเทศหนึ่งที่ผลิตทั้งโลเทคไฮเทคเอาหมดทุกอย่างเลยไม่ติ้งปั้นอย่างเรือรบนะครับเพราะว่าสมัยก่อนถ้าผลิตไฮเทคเขาก็ปล่อยโลเทคให้คนอื่นทำใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าแล้วก็อันที่3ก็คือ เป็นครั้งแรกที่ค่าแรงมันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยระบบค่าแรงจีนแพงมันก็จะย้ายไปอาเซียนย้ายไปแอฟริกาถูกไหมครับตัวการผลิตต่างๆแต่ว่าตอนนี้จีนเขาบอกเขาใช้ออโตเมชั่นเขาใช้ AI เขายังผลิตได้ต้นทุนถูกโดยที่ค่าแรงเขาจะแพงก็ตามนะครับ
9: อ
8: ันนี้ผมว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งมันก็จะมีผลกระทบมากเพราะว่ากลายเป็นว่าจีนจะผลิตให้ทั้งโลกเนี่ยแล้วคนอื่นจะทำอะไรนะครับวันนี้เราไม่ได้ถูกแค่ AI แย่งงานนะคุณวารินเราถูกปัญหาไชน่าช็อคด้วยนะครับว
0: ่
8: าแล้วตกลงแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องปรับตัวอย่างไรผมว่าอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งนะครับที่ในการประชุมเวิลด์แบงก์ในการประชุม IMF เนี่ยทุกคนจะต้องช่วยกันหาทางออกในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ในเชิงของการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ
0: ครับแล้วเราเองนะครับเพราะว่าเราก็มีทั้งคู่ค้าที่เป็นสหรัฐกับจีนเราขาดดุลกับจีนเราได้ดุลกับสหรัฐเราจะโอ้โหถ้าเกิดแค่นี้เราก็ขาดดุลกับจีนอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นไชน่าช็อคขึ้นมานี่จะยังไงล่ะฮะอาจารย
8: ์คือจริงๆตอนนี้มันก็เป็นภาพนั้นอยู่แล้วนะครับคุณมารินเพราะว่าการขาดดุลของจีนกับจีนเนี่ยเราดูตัวเลขมันเพิ่มขึ้นตลอดนะครับ
0: ครับ
8: แต่ว่าหมายถึงผมคิดว่าเราต้องปรับตัวครับคุณมารินนะครับ แล้วเราก็ต้องถามนะอย่างที่เราพยายามจะถามกันว่าเอ๊นอกจากความท้าทายแล้วมันมีโอกาสอะไรบ้างนะครับ เราย้ำสองโอกาสนะครับอันที่หนึ่งก็คือโอกาสจากชิ้นส่วนราคาถูกเครื่องจักรราคาถูกจากเมืองจีนซึ่งก็จะช่วยในการยกระดับภาคการผลิตยกระดับสินค้านะครับ
0: คร
8: ับอีกอันนึงก็คือโอกาสจากเทคโนโลยีราคาถูกจากเมืองจีนครับคุณวารินเมื่อวานที่เขาคุยกันเรื่องAI เนี่ยท่านรองนายกเอกนิติท่านพูดดีมากนะครับท่านใช้คำว่า AI in all ใช่ไหมครับก็คือเอา AI ไปปรับใช้กับทุกเรื่องทุกอย่างทุกวงการยกระดับภาคเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าจะ AI in all นี่ต้อง AI จีนหรือ AI อเมริกาครับคุณบริษัทเมื่อเปรียบเทียบราคานี่ออกไหมครับเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนนะครับก็คือจีนเนี่ยตอนนี้ก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนเทคโนโลยีที่ถูกกว่าของฝั่งตะวันตกแต่ว่ามันก็จะเป็นโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยได้เอาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับทุกเรื่องทุกวงการแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจเช่นเดียวกันครับ
0: ครับได้เลยครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
8: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับดร.อาร์มตั้งนิรันดรผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวยังไงรายละเอียดของเรื่องที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปักหมุด IMF World Bankดันที่เที่ยวใกล้กรุงแล้วก็เมืองหลักสุดฮิตที่คาดว่าจะมีเงินสะพัด 2,250 ล้านบาทเนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงผมมาขยายความต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในงานนี้กันทั้งสัปดาห์นะครับแค่วันนี้ตัวเลขก็ 20,000 กว่าคนแล้วนะครับที่เข้ามาร่วมประชุมนับตั้งแต่เมื่อวานที่เปิดตัวกันไปนะครับและคนเหล่านี้เนี่ยคือเป็นบรรดานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงมีกำลังซื้อสูงนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยจะต่อยอดกับเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันต่อในรายการในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมวารินสัจเดลสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับเกาะติดการประชุมของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ World Bank นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.อาร์มตั้งนิรันดร ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

0: อดสูตรแกะในไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็เจอกันอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งหลายท่านนะก็คงได้หยุดกันนะแล้วก็คนที่อยู่กรุงเทพมหานครจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่วันจันทร์แล้ว Work from Home วันนี้วันหยุดวันพุธพฤหัส Work from Home นะโดยเฉพาะของข้าราชการนะแล้วก็ในวันศุกร์นี้ก็ประกาศให้เป็นวันหยุดนะตามมติคณะรัฐมนตรีนะซึ่งเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเพราะว่าสำคัญก็คือว่ามีการประชุมWorld Bank IMF นะครับของบ้านเราเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นหลายเรื่องนะที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เด็กที่จบใหม่นะโอ้โหทางด้านของใครอ่ะของทั้ง IMF แล้วก็ทาง World Bank เนี่ยเขาก็มองเป็นทิศทางเดียวกันนะว่า AI นี่จะส่งผลกระทบกับคนที่จบใหม่ที่จะหางานทำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย 40% เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะก็ต้องมีการพัฒนาศักยภาพต่างๆนะของคนที่เป็นวัยเริ่มต้นในการทำงานนะให้มันสอดรับกับยุค AI ด้วยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันประเทศขนาดเล็กนะประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยเรื่องของ small AI เนี่ยเรื่องของการพัฒนา AI สำหรับกลุ่มประเทศเนี้ยก็น่าสนใจทีเดียวนะผมคงไม่สรุปอะไรให้ฟังนะสำหรับวันเนี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับแล้วก็ผมปรึกษาหารือคุณวีระจริงๆคุณวีระเนี่ยเดินทางไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะแล้วก็วันเนี้ยมีต้องไปทำเทปรายการฟังหูให้หูนะเข้าใจว่าคงจะพาไปชมนะพาไปดูในหลายๆที่นะผมก็ปรึกษาหารือคุณวีระแล้วผมก็ขอความกรุณาคุณวีระนะตอนแรกคุณวีระบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาจัดรายการนะตอนนี่แหละนะบ่าย2บ่าย3นี่แหละนะเข้ามาเป็นปกตินะผมก็บอกว่าโอ้โหไปทำทั้ง2เทปนะวันนี้ขอเป็นพิเศษแล้วกันนะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับก็ขอเป็นเทปพิเศษไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าประเด็นเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนเราต้องติดตามใช่ไหมโดยเฉพาะทางภาคใต้นะแล้วก็ทางภาคตะวันตกนะซึ่งก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ด้วยความที่ลักษณะของภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นที่ลาดเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันหลากมาแล้วมันก็ไหลไปค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าสถานการณ์แล้วก็ทางศูนย์ข้อมูลแถลงข่าวเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยเขาก็ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปเพราะมันมีเรื่องของการฟื้นฟูมีเรื่องของคนที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยานะผ่านทางปภ.เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ว่าในกรุงเทพมหานครนี่ผมว่าจบแล้วไม่มีปัญหาแล้วถ้าจะมีนะอาจจะมีฝนมาเนี่ยคืนเนี้ยแล้วก็วันต่อเนื่องอาจจะต่อเนื่องวันพุธนะพุธพฤหัสเนี่ยแถวๆเนี้ยนะอาจจะมีฝนมานะแต่ว่าด้วยความที่บ้านเรานะอากาศมันแปรปรวนนะมรสุมอะไรต่างๆนานาเนี่ยคืออย่างที่เราเห็นนะตอนแรกก็คาดการณ์กันนะช่วงเสาร์อาทิตย์แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ขยับไปอีกที่หนึ่งนะถามว่ามันผิดจะคาดการณ์ไปเยอะไหมก็ไม่ได้มากนะเพราะว่ามันเลื่อนช่องลมอ่ะพูดง่ายๆช่องลมมันเลื่อนจากถ้ามันจะพาดผ่านกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยมันขยับไปทางภาคตะวันตกนะหรือว่าทางทิศตะวันตกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วมันก็ตอนเนี้ยมวลอากาศเย็นที่มันกดลงมาข้างล่างมันก็ดันร่องมรสุมร่องฝนเนี่ยลงไปข้างล่างด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นภาคใต้ตอนบนนะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยช่วงนี้นะหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆไล่ลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมรสุมนะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าเราไม่ติดตามเลยนะผมก็ติดตามแหละนะแต่ว่าอย่างที่บอกวันนี้ผมขอเป็นพิเศษซะหน่อยแล้วเป็นวันหยุดด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งผมติดภารกิจด้วยนะฮะจะต้องพา ที่บ้านเนี่ยนะไปโรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือโอกาสขอคุณวิระนะว่าวันนี้ผมขอ1วันนะเป็นวันหยุดคุณวิระก็บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาแต่ถามว่าผมจะเอาอะไรมาฝากแน่นอนครับหลายท่านนะที่ติดตามช่วงโอกาสพิเศษเนี่ยผมเอาหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะ on professionalism นะซึ่งคุณวิระเนี่ยเขียนไว้โอ้นานนะตั้งแต่ปี2562นะที่มีการตีพิมพ์ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ท่านนับถึงตอนนี้ก็7ปีถูกไหมพอพฤศจิกายนนี้ก็ครบรอบ7ปีพอดีผมก็ทยอยอ่านตั้งแต่หน้าแรกเลยนะตั้งแต่คำนำเลยนะก็ค่อยๆไล่อ่านมาตามโอกาสอันสมควรนะช่วงไหนที่เป็นวันหยุดพิเศษช่วงไหนที่คุณวีระอาจจะเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมเราก็จะได้โอกาสในการเอาหนังสือที่คุณวีระเขียนนี่แหละมาอ่านให้ฟังมาเล่าสู่กันฟังนะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเพราะว่าบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ช่วงนี้มันไม่มีประเด็นอะไรเลยคุณณัฐพงษ์นะเอาหนังสือมาอ่านก็ดีนะเพราะว่าบางคนบอกโอ้ข่าวสารก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะขอฟังเรื่องที่คุณวีระเขียนไว้หน่อยก็ได้นะจริงๆก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะที่คุณวีระเขียนไว้แล้วผมก็ค่อยๆทยอยเอามาอ่านนะอย่างที่ลงใน Facebook เนี่ยล่าสุดเนี่ยนะวีระธีรพัฒน์ตรานนท์เนี่ยนะฮะใน Facebook ของคุณวีระเนี่ยเรื่องของสัมมาอาชีวะกับมิจฉาอาชีวะใช่ไหมผมก็รอสักนิดนึงรอให้มันได้หลายๆตอนหน่อยนะแล้วถ้าช่วงไหนโอกาสดีๆเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังนะแต่ว่าวันนี้นะไม่อยากให้เสียเวลานะครับก็เอามาอ่านต่อเนื่องเลยแล้วกันนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะผมอ่านค้างเอาไว้ถึงตอนที่40นะซึ่งเป็นช่วงที่คุณวิระนะหลังจากที่โอ้เรียกว่าผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของการทำงานนะทางทีวีวิทยุใช่ไหมแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์นะตอนนี้ถ้าเป็นปีเนี่ยก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณสัก2542แถวนั้นนะคุณวีระเขียนว่ายังไงในตอนที่41ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมทำงานแบบโรนินนินจาไร้สังกัดไร้ร่องรอยตั้งแต่ปลายปี2543แบบไม่มีทางเลือกไม่ว่าจะเป็นความต้องการของผมหรือไม่ก็ตามทีว่ากันตามมาตรฐานการเป็นลูกจ้างอาชีพหรือจะเรียกว่าเป็นขี้ข้าอาชีพก็สุดแท้แต่ผมต้องบอกว่านี่เป็นการทำงานแบบไร้สังกัดเร็วเกินความเป็นจริงไปหน่อยแต่ผมจะไปมีทางเลือกอะไรในเรื่องแบบนี้ได้ลองคิดดูว่าผมอยู่ในตำแหน่งบนสุดขององค์กรในสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุและสื่อเคเบิลทีวีแห่งหนึ่งมา 4-5 ปีแล้วนับตั้งแต่ปี2537ถึง2542แถมยังเป็นคนที่เมื่อเดินหน้าแล้วจะไม่ย้อนหันหลังกลับไปทำงานที่เดิมอีกต่างหากการปิดตัวเองของกลุ่มธุรกิจที่ผมทำอยู่แม้ผมจะไม่ตกงานแต่ก็ไร้สังกัดไม่มีลูกน้องลูกมือแม้แต่คนเดียวอยากได้อะไรต้องลงมือทำด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบแต่จะให้ผมกลับไปทำงานที่ Daily News หรือมติชนที่เคยทำมาก่อนก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันการจะไปทำหนังสือพิมพ์ที่ยังอยู่รอดปลอดภัยหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือภาษาอังกฤษอย่างหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทำหน้าที่อะไรและตำแหน่งอะไรหรือว่าหมดหนทางจริงๆกลับไปเป็นนักข่าวนับหนึ่งใหม่คงไม่มั้งสิ่งที่พอทำได้เพื่อก่อเกี่ยวกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผมถนัดและชอบด้วยในเวลานั้นก็คือทำบางอย่างที่ผมทำได้ดีและมีประโยชน์บวกกับมีรายได้นิดหน่อยด้วยการเป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจผมก็ว่าดีแล้วไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับคนในกองบรรณาธิการไม่มีตำแหน่งหน้าที่ใดๆในหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวด้วยผมเองพอใจกับสถานภาพอย่างนั้นมากกว่าเรื่องก็เลยมาจบอยู่แค่ตรงนั้นในแง่สื่อวิทยุก็ต้องบอกว่าเป็นการทำงานแบบอิสระไร้สังกัดชนิดที่เรียกว่าสุดๆไปเลยครับ ที่ไหนทำได้ก็ทำไปที่ไหนทำไม่ได้ก็เลิกทำจัดรายการประเภทเปิดสาย Open Line อยู่2สถานีคือ FM 97 Trinity Radio กับ FM 96.5 Thinking Radio ส่วนรายการวิทยุที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโดยตรงก็ทำอยู่ที่ FM 101คุยเฟื่องเรื่องเงินกับ FM 90.5 เงินทองต้องรู้ส่วนรายการทีวีต้องบอกว่าไปมาเข้าช่องนู้นออกช่องนี้ทำยาวบ้างสั้นบ้างจนจำไม่ได้แล้วว่าไปทำอะไรกับใครบ้างผมต้องบอกเลยครับว่าการทำงานสื่อแบบโรนินหรือว่าไร้สังกัดและเป็นแบบนินจาแบบไร้ร่องรอยเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากครับหาความแน่นอนอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียววันดีคืนร้ายก็ตกงานแบบง่ายๆไม่มีปีไม่มีคุยสิ่งที่ผมพยายามทำให้ได้ก็คืออย่างน้อยก็มีงานทำสักชิ้นหนึ่งพอให้มีรายได้ไม่ต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บออกมาใช้ใครที่เคยได้ยินผมพูดว่ามีน้อยใช้น้อยมีมากใช้น้อยมีหนี้ใช้หนี้ผมอยากจะบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องที่มาจากประสบการณ์จริงของผมในการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตและสัมมาอาชีวะของผมโดยแท้ไม่ได้คิดขึ้นมาแบบลอยๆหรือพูดอะไรเท่ๆแต่นี่เป็นบทสรุปจากชีวิตจริงครับบนความไม่แน่นอนบนความเสี่ยงสุดๆสำหรับหน้าที่การงานของคนอายุ40ต้นๆที่เริ่มใหม่ยากและสานต่อจากที่มีก็ยากเช่นกันผมต้องระมัดระวังในทุกๆเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องงานแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้มีมาตรฐานไม่มีกฎเกณฑ์ในการทำงานไม่ใช่อะไรก็ได้ไม่ใช่หยวนไปหมดทุกเรื่องเหมือนกันจะว่าไปแล้วผมออกจะเลือกแล้วก็มีเงื่อนไขที่ต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มงานค่อนข้างมากด้วยซ้ำไปแต่ที่สามารถทำได้อย่างนั้นไม่สะดุดผมคิดว่าความเป็นเลิศในวิชาชีพและความเป็นเลิศในวิชาการซึ่งเป็นสองเสาหลักในการค้ำจุนการทำงานของผมและยังเป็นหลักประกันที่มั่นคงการมีงานทำด้วยแต่ที่ทำให้ผมทำอย่างนั้นได้ส่วนหนึ่งก็เพราะผมไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองเหมือนกับคนอื่นๆผมคิดแบบนี้แหละครับเงินมีเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับว่ายังหาได้อีกหรือเปล่าตราบใดที่ยังทำมาหากินได้มีรายได้มีเงินทองจับจ่ายใช้สอยเหมาะควรตามอัตภาพคุณจะไม่รู้สึกเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์กับเรื่องพวกนี้เลยผมจะบอกให้สำหรับผมรวยจนไม่สำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินไม่สำคัญนะครับสำคัญมากต้องมีแล้วก็ต้องใช้อย่างไม่ฝืดเคืองด้วยแต่ต้องมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนต้องไปคำนวณให้เหมาะสมกับตัวเองผมไม่มีตัวเลขผมไม่มีคำตอบสำหรับเรื่องนี้แต่ความลับที่ทำให้ผมทำงานอย่างมีความสุขแม้จะอยู่ในภาวะเสี่ยงภัยต่อการตกงานอย่างมากนั้นอยู่ที่ผมมักจะค้นหาแล้วก็ค้นพบสิ่งแปลกใหม่ที่ผมชอบแล้วมีความสุขกับการทำงานที่ว่าที่อาจจะไม่ให้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินเสมอไปเรื่องหลายเรื่องเมื่อเริ่มแล้วก็จะยาวใหญ่อย่างมหากาพย์มหาภารตะหรือการไปเที่ยวไปทัวร์ที่เริ่มต้นเพราะต้องการเปิดหูเปิดตาตัวเองไปมาเรื่องที่ชอบก็เกิดดอกออกผลกลายเป็นอาชีพเสริมและยังไปเสริมการทำงานอาชีพหลักได้อย่างประหลาดประสบการณ์พิสดารเฉพาะเรื่องพวกนี้ผมเขียนให้อ่านคุยให้ฟังในข้อเขียนชุดช่วงหนึ่งของชีวิตไปแล้วจะไม่เอามาเล่าซ้ำทวนความกันใหม่ถ้าหากมีโอกาสไปหามาอ่านกันเองก็แล้วกันผมมานั่งทบทวนชีวิตการทำงานของผมมองย้อนกลับไปจากปลายปี2543จนถึงปัจจุบันที่ทำงานแบบไร้สังกัดผมเองก็ประหลาดใจอยู่เหมือนกันว่าสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างไม่น่าเชื่อแถมอยู่ได้อย่างมั่นคงพอสมควรอีกต่างหากอยู่ยืนยาวจนผมสามารถบอกกับตัวเองได้ว่าเมื่อไหร่อยากเลิกก็เลิกได้ด้วยนี่เป็นความมหัศจรรย์ของชีวิตโดยแท้ตอนที่42อ่านต่อเลยนะคำตอบเป็นภาษาอังกฤษที่ผมมักได้ยินบ่อยๆในระยะหลังเวลาถามพรรคพวกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็คือคำว่า self-employee self-employ self-employment ผมไม่รู้จะแปลเป็นไทยยังไงดีถึงจะได้ความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษจะบอกว่าตกงานก็ไม่ใช่จะบอกว่าทำอะไรไม่เป็นหลักเป็นแหล่งก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นนายจ้างตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรผ มเลยไม่แปลเพราะไม่แน่ใจแต่ความหมายจะใกล้เคียงในทำนองที่ว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างบริษัทไหนเป็นเรื่องเป็นราวมีงานทำแต่ไม่ประจำหรือไม่ก็มีกิจการของตัวเองแบบไม่ค่อยจะมั่นคงแน่นอนสักเท่าไหร่ผมเองแม้จะเป็นคนทำงานแบบโรนินไรนินจาไร้สังกัดไร้เจ้านายก็จริงแต่ดูๆไปแล้วก็ไม่ต่างจากคนทำงานที่มีสังกัดมีเจ้านายชัดเจนเพราะก็ทำแบบสม่ำเสมอมีหลักมีแหล่งที่ค่อนข้างจะแน่นอนเรื่องนี้จะมีอะไรมากไปกว่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะคุยให้ฟังครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมาตามลำดับว่าผมทำงานแบบไร้สังกัดไร้เจ้านายตั้งแต่ปลายปี2543จนถึงปัจจุบันเผลอประเดี๋ยวเดียวผ่านไปแล้วเกือบ40ปีเรียกว่าเกือบครึ่งชีวิตของการทำงานที่กำลังจะยุติลงในอนาคตไม่ไกลจากนี้ก็ว่าได้ลองทบทวนรูปแบบการทำงาน2แบบคู่ตรงข้ามจุดขั้วดูหน่อยก็ดีผมมานั่งนึกดูว่าการทำงานแบบลูกจ้างแบบมีสังกัดแน่นอนตายตัวรับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนมีสวัสดิการพอสมควรเป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วก็มีเงินเก็บในรูปแบบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีหัวหน้ามีลูกน้องมีเส้นทางในการทำงานที่ขยับขึ้นขยับลงหรือคงที่ตามสภาพการจ้างในแต่ละบริษัทที่ตัวเองสังกัดก็มีข้อดีเป็นอันมากโดยเฉพาะความรู้สึกมั่นคงในอาชีพการงานอยู่ลึกๆคือไม่อดตายแน่นอนแน่นอนครับชีวิตแบบนี้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าการเมืองในที่ทำงานหรือออฟฟิศโพลิติกกันบ้างไม่มากก็น้อยอันนี้จะผิดแผกแตกต่างจากการทำงานแบบไร้สังกัดไร้เจ้านายของผมเป็นอันมากผมไม่มีเจ้านายลูกน้องไม่มีหัวหน้ามีแต่เพื่อนหรือว่าผู้ร่วมงานเป็นสำคัญข้อดีก็มีข้อเสียก็มากแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นอีกเช่นกันครับคำถามผมที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือจะทำงานแบบไร้สังกัดไร้เจ้านายให้เรียบร้อยลงตัวได้อย่างไรผมไม่มีคำแนะนำอะไรนะครับบอกกล่าวคนซื้อก่อนตั้งแต่ต้นแต่ถ้าหากให้เล่าให้ฟังว่าทำได้ยังไงแบบนี้พอคุยให้ฟังได้หลายคนทราบอยู่แล้วว่าทุสมบัติคือตรงข้ามกับคุณสมบัติของคนทำงานที่ผมรังเกียจประกอบด้วยมักง่ายเอาแต่ได้โง่อันนี้แล้วไม่คิดจะทำให้ตัวเองหายด้วยและพ่วงกับเรื่องหน้าด้านทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำงานให้ลุล่วงไปด้วยดีแต่ถ้าหากจะทำงานแบบไร้สังกัดไร้เจ้านายที่ผมไม่เรียกว่าเป็นอาชีพอิสระด้วยแล้วนั้นผมคิดว่าวินัยกับคุณภาพน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญครับที่จริงอาจจะมีอะไรมากไปกว่านี้เยอะแต่ผมคิดว่าเอาแค่ 2-3 อย่างที่เป็นหลักก็พอแล้วสำหรับการจะทำงานแบบไร้สังกัดให้เรียบร้อยลงตัวแต่จะสำเร็จหรือล้มเหลวเป็นอีกเรื่องนะครับที่จริงคำว่าวินัยนี่ก็เกือบจะครอบคลุมทุกอย่างของการทำงานอยู่แล้วเพราะเป็นคำที่มีความหมายกว้างมากเป็นกติกาที่ตั้งเอาไว้เพื่อควบคุมความประพฤติวัดปฏิบัติของเราให้มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าแล้วยังทำให้การทำงานร่วมกับคนอื่นเรียบร้อยลงตัวไม่มีปัญหาด้วยตรงต่อเวลาซื่อสัตย์รับผิดชอบจริงจังหรือจะขยายความออกไปให้กว้างขวางยังไงก็ได้แค่ตรงต่อเวลารับผิดชอบกับงานที่ทำแล้วก็ซื่อสัตย์ไม่เสียคำพูดทำจริงจังไม่หลอดแหละผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าหากพ่วงกับคำว่าคุณภาพเข้าไปด้วยตรงนี้จะช่วยได้เยอะเลยครับผมไม่รู้ว่าแบบนี้จะเรียกว่าคุณภาพได้หรือเปล่าแต่ผมมีมาตรฐานการทำงานของผมครับต้องทำให้ได้ระดับนี้แค่นี้ถึงจะผ่านถ้าหากรู้สึกว่าไม่ได้มาตรฐานผมจะไม่ปล่อยให้ผ่านออกไปแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานน้อยแค่ไหนจริงๆจะใช้คำว่าอย่าช่วยก็ได้ฟังแล้วไม่ต้องอธิบายให้มากความเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่างานที่เราทำนั้นเราเต็มที่กับมันมากน้อยแค่ไหนกัลยาณมิตรของผมคนหนึ่งชอบใช้คำว่าช้าแต่ไม่ช่วยส่วนผมชอบคำว่าช้าแต่อย่าช่วยความหมายใกล้เคียงกันนั่นคือการควบคุมคุณภาพของงานที่เราทำแต่ในบางกรณีอาจจะต้องเร็วแต่ไม่ช่วยด้วยซ้ำไปเพราะบางทีความล่าช้าก็เป็นความช่วยแบบไม่ค่อยจะรับผิดชอบสักเท่าไหร่เหมือนกันจะช้าหรือเร็วก็ต้องตัดคำว่าช่วยออกไปทั้งนั้นสำหรับผมคราวนี้จะทำจะฝึกให้มีวินัยยังไง

0: 95.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะช่วงแรกผมก็วันนี้เทปพิเศษนะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนะขออนุญาตคุณผู้ฟังและขออนุญาตคุณวีระด้วยนะครับช่วงแรกเนี่ยผมเอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะตอนที่เท่าไหร่ล่ะอ่านให้ฟัง2ตอนเดี๋ยวดูสักนิดนึง41แล้วก็42นะในหนังสือนะ On Professionalism นะคุณวีระเขียนไว้ตั้งแต่ปี2562นะอันนี้รวมเป็นเล่มตอนช่วงเดือนพฤศจิกายน2562แต่ว่าอ่านที่ไรนะอ่านตอนไหนคุณผู้ฟังก็ติดตามนะชื่นชอบนะแล้วอยากให้อ่านต่อเนื่องด้วยนะแต่ว่ามันก็จะอ่านต่อทั้ง2ชั่วโมงมันก็กระไรถูกไหมฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อย่างที่ทราบนะวันนี้มันเป็นเทปพิเศษบางท่านอาจจะคิดอยู่ในใจว่าโอ้สงสัยคุณณัฐพงศ์เอาคุยเฟื่องเรื่องเขมรมาเปิดต่อแน่ๆเลยเพราะยังคุยค้างอยู่เรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะเมืองนครธมใช่ไหมฮะแล้วก็พาไปดูปราสาทต่างๆในเมืองนครธมเต็มไปหมดเลยนะยังไม่จบยังไม่จบนะแต่นั้นเนี่ยมันต้องเปิดในต่อเนื่องต้องแบบมีโอกาสพิเศษคุณวีระไปต่างประเทศหลายวันติดต่อกันผมอาจจะเปิดวันละประมาณสัก20นาที10นาทีต่อเนื่องอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้ามีเป็นพิเศษแบบวันเดียวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะหาเรื่องที่สามารถจบในตัวหรือว่าถ้าไม่จบในตัวนี้ต้องแบบเป็นเรื่องเล่าที่คุณวีระอาจจะเล่าแล้วแบบเหลือนิดหน่อยจริงๆนะเพราะไม่อยากจะให้ค้างๆเอาไว้วันนี้ก็อย่างที่บอกนะพิเศษเหมือนกันผมย้อนกลับไปนะเจอซีดีอยู่ชุดหนึ่งนะชื่อชุดที่ชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องนารายณ์อวตารจริงๆก็จะบอกว่าเป็นภาคขยายก็ได้เพราะว่าถ้าใครได้ฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรตอนภาพสลักหินนุนต่ำในเมืองในปราสาทนครวัดที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศพาไปชมเนี่ยที่เรานั่งจินตนาการไปด้วยเนี่ยมันก็มีการพูดถึงเรื่องของอวตารการพูดถึงเรื่องของการกวนเกษียณสมุทรหรือแม้แต่ภาพสลักหินนุนต่ำในหลายๆที่นะฮะก็จะมีเนี่ยนะเป็นนารายณ์อวตารนะผมก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเอานารายอวตารเนี่ยนะมาเปิดให้ฟังดีกว่าไม่ยาวมากด้วยแล้วสามารถที่จะดูและจบในตอนได้คุณวีระคุยสนุกมากเกริ่นไว้ด้วยว่าเออมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงและตอนแรกสำหรับวันนี้ที่จะเปิดให้ฟังเป็นเรื่องของกูรามอวตารนะคือการอวตารเป็นเต่าของพระนารายณ์แต่ว่าจะปราบทุกเข็นยังไงไปติดตามกับคุณวีระติลพัทครับ
2: เรื่องของนารายณ์อวตารหรือว่าการแปลงร่างนะหรือว่ามากำเนิดในโลกเพื่อดับยุคเข็นของพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยเราก็เรียกกันว่านารายณ์อวตารอวตารก็ incarnation

0: นะ incarnation ก็คือเป็นเทวดามาจุติในโลกมนุษย์เพื่อปราบทุกข์เข็นนะอันนี้ก็เป็นอินตระเดียล่ะนะสำหรับในการอวตารของพระนารายณ์เนี่ยถ้าจะเล่าเป็นแบบเป็นยุคๆ ก็ได้นะครับคือถ้าหากว่าเป็นยุคแรกเลยเขาเรียกว่ากฤษฎายุคเนี่ยก็จะอวตารมาเป็นปลานะที่เรียกว่ามัตสยาวตารอวตารมาเป็นเต่ากุรุมาวตารอวตารมาเป็นหมูคือวราหวตารแล้วก็อวตารมาเป็นครึ่งคนครึ่งสิงอันนี้ก็คือนรสิงหาวตารในสมัยต้นๆเนี่ยจะเป็นสิงสาราสัตว์ทั้งนั้นพอถัดมาในยุคที่สองเขาเรียกว่าไตรดายุคไตรขายุคนะในยุคที่สองเนี่ยจะอวตารมาเป็นพรามแคะหรือว่าพรามเตี้ยก็สุดแท้แต่จะเรียกกันอันนี้คือวามนาวตารแล้วก็จะอวตารมาเป็นพรามชื่อว่าปรสุรามาวตารแล้วก็อวตารมาเป็นพระรามอันนี้คือรามาวตารส่วนในยุคที่สามที่เรียกว่าสมัยทวาปรยุคเนี่ยจะอวตารมาเป็นพระกฤษณะคือกฤษณาวตารซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับคัมภีร์มหากาพย์มหาภารตะซึ่งก็ยังเล่าค้างไว้อยู่เหมือนกันส่วนในยุคปัจจุบันซึ่งเราเรียกว่าเป็นกรียุคหรือว่าเขาเรียกว่ากัลลียุคหรือว่ากรียุคไม่ทราบน่าจะกัลลียุคกไก่ลอเรือสระอียอยักษ์สระอูคอควายเนี่ยจะอวตารมาเป็นสองอวตารด้วยกันคืออวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธอวตารแล้วก็อวตารสุดท้ายเป็นวีรบุรุษขี่ม้าขาวชื่อกาลกีอันนั้นเรียกว่ากาลกยาวตารซึ่งจะมาในอนาคตก่อนที่จะสิ้นกับสิ้นกันนี้แล้วก็จะเกิดรายการล้างโลกสร้างกันใหม่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสำหรับเรื่องการอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าทางฮินดูนี่ก็คิดตู่นะคือมั่วนิ่มนะถือโอกาสเอาพระพุทธเจ้าไปเป็นนารายณ์อวตารอันนี้ก็คนในศาสนาพุทธเขาก็วิจารณ์ว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นการครอบนะไม่ใช่เป็นการยกย่องเลยเป็นการครอบนะเพราะว่าหลักคิดของพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่นับถือพระเจ้าชัดๆนะฮะเราไม่นับถือพระเจ้าไม่มีพระเจ้าในศาสนาพุทธสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุและปัจจัยแล้วก็กรรมแล้วก็เจตนานะไม่มีเรื่องของพระเจ้าดลบันดาลเพราะฉะนั้นจะไม่มีการบวงสรวงไม่มีการทำบูชายันอะไรทั้งนั้นไม่มีการขอพรอะไรกันบ้าบอคอแตกนะอันนี้ก็เป็นคนละหลักกันสำหรับนารายณ์อวตารปางที่สองเนี่ยคือที่เรียกว่ามาเป็นเต่านะเป็นเต่าที่เรียกว่ากูรมะก็เลยชื่อว่ากูรมาวตารอันนี้ต้องพูดอธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับว่าในนารายณ์อวตารปางที่สองที่พระนารายณ์อวตารเป็นเต่าอันนี้มันมีภูมิหลังนะแล้วมันเกี่ยวโยงกับเรื่องหลายเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเมื่อพูดถึงนารายณ์อวตารปางที่สองเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่สำคัญที่สุดพิธีกรรมหนึ่งนะแล้วก็จะถูกอกถูกใจมนุษย์กันเป็นอันมากก็คืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยมั่งมีสีสุขมีทรัพย์สมบัติมีความมั่งคั่งนะหรือทำอะไรได้ตามใจสารพัดนึกหรือที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นอมตะอมตะคือไม่ตายนะครับอมตะคือไม่ตายตรงเนี้ยจะเป็นที่ชอบอกชอบใจกันมากนะก็เลยมีพิธีหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าพิธีกวนเกษียณสมุทรเกษียณนี่แปลว่าน้ำนมสมุทรก็คือมหาสมุทรก็คือการกวนน้ำนมทะเลน้ำนมหรือมหาสมุทรน้ำนมให้ได้น้ำอมฤตน้ำอมฤตนี่กินแล้วก็จะไม่ตายนะแสดงว่ามนุษย์เนี่ยกลัวตายแล้วต้องการจะเป็นอมตะนะก็สะท้อนความรู้สึกลึกๆอยู่เหมือนกันนะคราวนี้เนื่องจากว่าแกนกลางของเรื่องเนี่ยเป็นพิธีการกวนเกษียณสมุทรนะแล้วการกวนเกษียณสมุทรนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับการที่พระนารายณ์ต้องอวตารมาเป็นเต่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวนครวัดเนี่ยภาพสลักหินนูนต่ำแผงที่4นะแผงที่4ที่ระเบียงทางเดินชั้นที่2ทางด้านทิศตะวันออกฝั่งใต้นะความยาวประมาณสักผมคิดว่าสัก49เมตร50เมตรเนี่ย ซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับภาพสลักหินนูนต่ำสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตรจากเรื่องมหากาพย์มหาภารตะซึ่งเป็นกฤษณาอวตารซึ่งกำลังจะต้องเล่าให้ฟังกันต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปพิธีการกวนเกษียรสมุทรสวยงามมากแผ่นใหญ่สูงประมาณ3เมตรยาว49เมตรสลักเต็มพื้นที่เป็นภาพการกวนเกษียรสมุทรแล้วก็ยังมีที่นู่นที่นี่เยอะนะครับที่เป็นยักษ์แล้วก็เทวดายุทธนาคซึ่งไปพันล้อมภูเขามัณฑระเนี่ยเพื่อที่จะกวนทะเลน้ำนมให้ได้น้ำอมฤตเนี่ยที่ปราสาทบายนทางระเบียงชั้นที่2ทางด้านทิศตะวันตกฝั่งใต้ไอ้โทษทางด้านทิศตะวันตกฝั่งเหนือก็มีภาพการกวนเกษียรสมุทรเช่นเดียวกันแล้วจะมีหน้าบันที่เป็นการกวนเกษียรสมุทรอยู่ทั่วไปหมดที่ปราสาทหินพิมายก็มีเข้าใจว่าที่พนมลุงก็น่าจะมีนะครับปราสาทบันทายสำเร็จก็มีนะเยอะแยะไปหมดอะระหว่างการกวนเกษียรสมุทรกับนารายณ์บรรทมศิลป์เนี่ยจะคู่กันนะโดยเฉพาะเทวสถานที่บูชาพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์เป็นสำคัญคราวนี้ก่อนที่มันจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ไปก่อนนะว่าทำไมอยู่ดีๆถึงจะต้องไปกวนเกษียรสมุทรทำไมจะต้องการน้ำอมฤตคราวนี้เรื่องที่เล่าเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เล่าเนี่ยแตกต่างกันนะผมก็จะเล่าทั้งสองเวอร์ชันกันละกันนะครับคือหมายว่าทั้งสองแบบที่เขาเล่าสู่กันฟังนะก็เรื่องก็จะเริ่มอย่างนี้ครับนะคือเรื่องจะเริ่มที่ตัวฤาษีคือมีฤาษีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเป็นฤาษีที่ค่อนข้างจะขี้หงุดหงิดอารมณ์ร้ายโกรธง่ายแล้วไม่หายเร็วนะครับฤาษีคนนี้หรือตนนี้เนี่ยโกรธง่ายไม่หายเร็วเป็นคนเจ้าโทสะขี้หงุดหงิดใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจเนี่ยพี่แกสาบซะเสียหายหายเดือดร้อนไปทั่วนะฤาษีคนที่ว่าเนี่ยก็มีคนตั้งชื่อเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ก็คล้ายๆกันบางคนก็เรียกว่าทุรวาสนะททหารสระอุรอเรือวอแหวนสระอาสอเสือเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทุรวาสเนี่ยแปลว่าผู้แต่งกายปอนคือไม่ว่าผู้แต่งกายแบบสกปรกมอมแมมเขาก็บอกว่าอันเนี้ยฤาษีทุรวาสเนี่ยแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นอวตารของพระศิวะปางหนึ่งนะซึ่งเป็นอวตารที่มาเป็นฤาษีชื่อทุรวาสอวตารองค์ที่ว่าเนี่ยนะตอนที่อวตารมาเป็นพระศิวะก็อวตารได้นะครับอวตารมาเป็นฤาษีชื่อทุรวาสเนี่ยแกก็เที่ยวท่องไปทั่วนะครับเรียกว่าไปในป่าหิมพานต์นะแล้วก็ได้รับพวงมาลัยจากเป็นดอกไม้ทิพย์จากนางฟ้าเป็นเครื่องบูชาแล้วก็เอาไปให้พระอินทร์อันนี้เวอร์ชั่นหนึ่งก็ว่าอย่างนี้ส่วนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ขอเล่าเพราะว่าเรื่องมันจะมาคล้ายๆกันแต่ว่าที่มาที่ไปไม่เหมือนกันนะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็บอกว่ามีฤาษีหรือว่าดาบสเนี่ยชื่อทรุวาสสระอุเปลี่ยนที่นะฮะทุรวาสกับทรุวาสผมคิดว่าแล้วแต่จะสะกดอะนะแต่ว่าก็อันเดียวกันนั่นแหละนะคือฤาษีที่ชื่อว่าทรุวาสเนี่ยนะครับก็บำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าหิมพานต์ก็ท่องเที่ยวไปนะแล้วก็มาพบนางฟ้านางหนึ่งนางฟ้าคนที่ว่าเนี่ยนะครับก็เห็นฤาษีทรุวาสเนี่ยก็มีความศรัทธาเลื่อมใสนอกจากศรัทธาเลื่อมใสแล้วเนี่ยนางฟ้าก็ไปเก็บดอกไม้จากสวรรค์เอามาทำเป็นพวงมาลัยมาร้อยเป็นพวงมาลัยให้นะครับแล้วก็เอาพวงมาลัยนั้นมาถวายฤาษีถือว่าเป็นการบูชาฤาษีทรุวาสผมก็ไม่ทราบว่าแกคิดอะไรนะคือแกก็เอาพวงมาลัยที่เป็นดอกไม้จากสวรรค์ที่นางฟ้าคนนั้นเนี่ยมาดอกมาร้อยถวายเนี่ยคล้องคอตัวเองพอคล้องคอตัวเองก็ปรากฏว่ากลิ่นดอกไม้ที่มันหอมฉุนเนี่ยนะมันทำให้ฤาษีทรุวาสเนี่ยนะเกิดอาการที่เรียกว่าเกิดเต้นแรปเลยคือเกิดคลั่งนะตลบอบอวนเต้นแรปเลยเป็นดาจิมกับชาติมาเกิดเลยนะแกก็เต้นแรปของไก่คือมันมึนอ่ะคงจะไม่รู้อะไรเกิดลุกขึ้นมาเต้นท่าทางอะไรลุงตุงนางไปหมด ล่ายลำไปมั่วซั่วเลยนะแต่ว่าทั้งสองเวอร์ชันนี้เหมือนกันอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นฤาษีได้รับพวงมาลัยจากนางฟ้าแล้วก็ไม่ได้บ้าคลั่งอะไรไม่ได้เต้นแต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าคล้องไปปั๊บนี่เกิดดาจิมเข้าสิงเต้นแรปเลยเนี่ยนะแต่ว่าทั้งสองอันนี้จะเหมือนกันอย่างหนึ่งมาบรรจบกันตรงนี้มาบรรจบกันตรงว่าถ้าเป็นเวอร์ชันแรกก็จะบอกว่าเจอพระอินทร์เจอพระอินทร์ผ่านมาขี่ช้างเอราวัณผ่านมาก็ถวายให้กับพระอินทร์นะแต่ว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าตอนที่แกลุกขึ้นมาเต้นแล้วเมาเนี่ยนะเมาดอกไม้ที่นางฟ้าร้อยให้เนี่ยนะก็คือว่าเมาไปเมามานี่ไล่ลำไปจนเจอพระอินทร์นะก็ไปยื่นพวงมาลัยให้กับพระอินทร์นะคือทั้งสองอันนี้เหมือนกันว่าในท้ายที่สุดแล้วก็ไปยื่นพวงมาลัยให้กับพระอินทร์นะพระอินทร์ก็ไม่รู้ล่ะมีคนยื่นให้แกก็คงรับไว้แต่ผมเชื่อเวอร์ชั่นหลังนะคือเวอร์ชั่นแรกเนี่ยดูแล้วมันไม่มีเหตุผลว่าทำไมจะต้องไปให้พระอินทร์แต่เวอร์ชั่นหลังเนี่ยคือหมายความว่าแกเอาดอกไม้เอาพวงดอกไม้ร้อยไปที่คอแกเองนะคล้องคอแกแล้วเนี่ยแกก็ได้กลิ่นดอกไม้แกก็แบบว่ามั่วแล้วแบบสลึมสลือแบบเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไล่ลำไปจนเจอพระอินทร์ก็ไปให้พระอินทร์อย่างนี้ดูแล้วมันหลงไปอ่ะลืมตัวแล้วก็ทำอย่างนั้นเป็นไปได้พระอินทร์รับไปแล้วทำไงอ้าวมีคนให้อะนะรับไปแล้วผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าพระอินทร์จะทำยังไงถ้าพระอินทร์รับแล้วไว้เคราะห์ถ้าเกิดแกคล้องคลอตัวเองก็คงจะยุ่งนะอาจจะเกิดอาการเต้นแรปเหมือนฤาษีทารุวาสก็ได้พระอินทร์แกคงอาจจะรับไว้อย่างเสียไม่ได้อ้าวฤาษีมาถวายอะนะคนอยู่ป่าหิมพานต์ด้วยกันเจอกันก็มีการทักทายกันนะแล้วแกรับมาแกก็แกก็เอาไปพาดเอาไปคล้องไว้ที่ตะพองช้างตะพองช้างนี่เด็กๆอาจจะไม่รู้จักนะไอ้อยู่ตรงหน้าผากเขาเรียกตะพองช้างไอ้โก่งๆอ่ะนะไอ้ตรงหน้าผากใหญ่ๆนะเรียกว่าตะพองช้างก็พระอินทร์เอาไปวางที่กระพองช้างเนี่ยที่ตรงไอ้ที่เป็นหน้าผากใหญ่ๆเนี่ยคราวนี้ไอ้พวงมาลัยเนี่ยนะมันก็พวงมันคงไม่เล็กล่ะนะถ้าพวงเล็กก็คงจะไปวางที่ตะพองช้างไม่ได้ละพอไปวางที่ตะพองช้างนี่ช้างทรงของพระอินทร์ซึ่งบางคนบอกว่าเป็นช้างเอราวัณแต่ผมเข้าใจว่าช้างเอราวัณตอนนี้ยังไม่มีนะเพราะช้างเอราวัณนี่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการกวนเกษียรสมุทรอันนี้ก็ว่ากันไปนะหรือว่าจะเป็นช้างอื่นเอาเป็นว่าถ้าเป็นช้างเอราวัณกับช้างเอราวัณนะช้างสามเศียรเอราวัณกับเอราวัณล่ะไม่เป็นไรนะก็ได้กินดอกไม้พอช้างได้กินดอกไม้เนี่ยนะมันก็คงเกิดอาการเดียวเหมือนกับฤาษีทารุวาสนั่นแหละก็คงจะแบบว่าเกิดอาการคึกคักเกิดอาการเต้นแรงเต้นกาแล้วมันก็เกิดคลั่งพอคลั่งเนี่ยคลั่งไม่เป็นไรแต่คลั่งแล้วมันเอางวงเนี่ยนะไปดึงพวงมาลัยจากตะบองที่หัวกระบาลมันเนี่ยก็เอาลงมาแล้วก็เอาเท้าขยี้โอ้โหฤาษีทารุวาสเห็นแบบนี้ก็โอ้อย่างนี้พระอินทร์ดูถูกนี่หว่าเอาช้างมาเหยียบพวงมาลัยที่ให้โกรธจนตัวสั่นเลยแล้วแกสาบเลยนะแกสาบเลยบอกว่าต่อไปเป็นลบกับใครแพ้ตลอดเทวดานะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งลบกับพวกยักษ์เนี่ยแพ้ตลอดพระอินทร์ก็บอกเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจพระอินทร์ก็ขอโทษขอโพยฤาษีทารุวาสนะบอกว่าโอ้โหไม่ได้ตั้งใจเลยนี่ไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของช้างที่ช้างทรงไม่เกี่ยวเลยนะเพราะว่าช้างทรงที่ว่าเนี่ยได้กลิ่นดอกไม้เกิดอาการคลั่งขึ้นฤาษีแกตอบไงฤาษีแกตอบข้อท่านะแกบอกไม่รู้แหละก็พระอินทร์ทรงช้างอ่ะทำไมไม่บังคับช้างเล่าทำไมไม่บังคับช้างตัวเองให้มันเรียบร้อยล่ะโอ้พระอินทร์ก็บทท่าเหมือนกันนะเจอฤาษีทรุวาสแกก็เรียกว่าอะไรล่ะแกก็ไม่ยอมอ่ะนะแล้วแกยังบอกว่าเนี่ยนะอวดดีพระอินทร์นี่อวดดีถือว่ามีฤทธทั้งสามโลกนะต่อไปนี้เนี่ยสาปให้สิ้นฤทธิ์เลยนะลบไงแพ้ตลอดเนี่ยส่วนจะพ้นคำสาปยังไงเนี่ยนะฤาษีทารุวาสแกบอกเฮ้ยผมสาปไปแล้วเรื่องถอนคำสาปผมทำไม่เป็นนะผมสาปคุณไปเรียบร้อยแล้วนะต่อไปคุณลบกับยักษ์คุณแพ้ตลอดนะแต่ว่าจะถอนคำสาปยังไงผมไม่รู้เว้ยคุณไปหาทางแก้กันเอาเองเสร็จแล้วแกไปเลยคนที่ซวยคือพระอินทร์กันเราเทวดาตอนนี้ซวยแล้วนะสถานการณ์ไม่ดีแล้วนะ คราวนี้เมื่อฤาษีทรุวาสเนี่ยแกสาบแบบนี้มันเกิดความหายนะนะบรรลัยเกิดพวกเทวดานี่โอ้โหลำบากเลยเพราะทั้งนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปพอเทวดาทำสงครามกับพวกอสูรทีไรก็แพ้ทุกทีไม่ใช่แพ้อย่างเดียวถูกฆ่าไปเป็นจำนวนมากนะคราวนี้ผมต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่านะคือในอินตาลาเดียเนี่ยนะบริเวณที่เป็นเขาหิมพานต์มันเป็นที่อยู่ของบรรดาทั้งเทวดาทั้งยักษ์ยักษ์นี่คืออสูรแล้วก็รากสดนะรากสดนี่ก็เป็นยักษ์อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคือเขาอยู่กันแถวแถวนั้นนะแล้วก็มันก็จะมีการลบพุ่งผิดใจกันอยู่เรื่อยนะยกพวกตีกันอยู่บ่อยๆนะถ้าช่วงไหนที่ยักษ์เนี่ยแบบคล้ายๆว่าเก่งกล้าสามารถพวกอสูรเก่งกล้าก็โลโหมเข้าไปตีกับเทวดาช่วงไหนเทวดาแข็งแกร่งก็มาตีกับยักษ์แล้วหัวหน้าเทวดาเนี่ยก็คือพระอินทร์นะพระอินทร์นี่ถือว่าเป็น King of God นะถือว่าเป็นเทวราชาถือว่าเป็นหัวหน้าของเทพนะอันนี้พอเจอคำสาปของฤาษีทรุวาสเข้าไปเนี่ยพระอินทร์ตกที่นั่งลำบากนะไปลบยังไงก็แพ้ตลอดแถมก็ต้องตายด้วยนะพระอินทร์ก็คิดอ่านโอ้ทำไงดีในท้ายที่สุดเนี่ยบรรดาเทพเล็กเทพน้อยทั้งหลายทั้งปวงที่มานั่งประชุมปรึกษาหารือกับพระอินทร์ก็บอกเอางี้พระอินทร์ควรจะไปหาพระนารายณ์ไปเฝ้าพระนารายณ์เพื่อให้พระนารายณ์ช่วยนะพระนารายณ์ก็พิจารณาสถานการณ์แล้วนะก็ดูว่างานนี้เนี่ยถ้าไม่แก้ไขสงสัยบรรดาเทวดาจะสูญพันธุ์แน่พระนารายณ์ก็บอกว่าเอางี้นะมันจะต้องทำพิธีกวนน้ำทิพนะกวนน้ำทิพก็คือว่าทำพิธีกวนทะเลน้ำนมเนี่ยให้ได้น้ำอมฤตนะแต่ครั้งนี้เนื่องจากว่ามันเป็นงานใหญ่ลำพังเทวดาทำพวกเดียวไม่พอพูดง่ายๆว่าต้องช่วยกันทั้งสกลมหาจักรวาลเลยเทวดาทำฝ่ายเดียวไม่พอคราวนี้ก็ต้องไปงอยักษ์เฮ้ยมาช่วยหน่อยนะก็มาช่วยก็จะแบ่งน้ำอมฤตให้กินน่ะพูดง่ายๆแหละนะผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่ายักษ์นี่ทำไมมันโง่นะแต่คราวนี้ในคำอธิบายอย่างนี้พระอินทร์ก็บอกให้เทวดาเนี่ยนะแยกกันไป4ทิศ4ทางเลยด้านนึงก็ไปเก็บพวกโอสถพวกรากไม้พวกอะไรพวกเนี้ยเอามาเป็นเครื่องเคียงในการที่จะกวนเกษียรสมุทรแล้วก็มีเครื่องยาผสมเพื่อให้ได้น้ำทิพย์อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ให้เทวดาเนี่ยไปทำสงครามจิตวิทยาทำการโฆษณาชวนเชื่อพูดง่ายคือไปหลอกยักษ์นะครับไปหลอกพวกยักษ์พวกรากศพพวกอสูรเนี่ยบอกให้มาช่วยกันกวนเกษียรสมุทรแล้วก็จะได้น้ำอมฤตไปดื่มแล้วก็จะไม่ตายเหมือนกันพวกยักษ์เนี่ยก็ไม่คิดอะไรมากแฮะก็มาช่วยคราวนี้วิธีการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยคุณผู้ฟังก็ให้นึกถึงทำไอติมกันแล้วกันง่ายๆนะผมสมัยเด็กๆทำไอติมเองเป็นนะทำไอติมปั่นเป็นนะคือเวลาทำไอติมเนี่ยนะเวลาทำไอติมเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำกะทิน้ำตาลนะแล้วก็อาจจะมีของอะไรถ้าเกิดจะใส่ขนุนจะใส่ลอดช่องอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะนะแล้วจัดสัดส่วนให้เหมาะสมนะแล้วก็เอาไอ้หม้อที่เป็นมีน้ำนมเนี่ยนะเอาไปตั้งตรงกลางมีน้ำแข็งล้อมรอบน้ำแข็งนี่ก็โรยเกลือนะเพื่อให้อุณหภูมิมันต่ำเสร็จแล้วก็เขย่านะเขย่าไปเขย่ามาเนี่ยนะจากน้ำกะทิเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นไอศกรีมนะผมเคยทำกินเองตอนเด็กเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าไอ้กวนเกษียรสมุทรแบบทำเป็นไอศกรีมนี่ทำยังไงฉันใดก็ฉันนั้นคล้ายๆกันนะก็ใช้วิธีว่าเอาละนะก็ให้เทวดากับยักษ์เนี่ยไปชะลอเขามัณฑระเป็นภูเขาลูกหนึ่งเอาไอ้ภูเขาที่ว่าเนี่ยมาเหมือนกับเป็นลูกตุ้มเป็นตัวกลางเนี่ยเป็นแกนเหมือนลูกข่างเอามาปั่นแล้วในเวลาเดียวกันก็ไปนิมนต์นาคพญานาคใหญ่นะก็ชื่อว่าท้าววาสุกรี ไปขอแรงท้าววาสุกีซึ่งเป็นพญานาคตัวเบล่มเลยเนี่ยนะขอแรงมาขอแรงมาก็ให้พญานาคเนี่ยเอาตัวเนี่ยพันรอบเขามันทละ4รอบเวียน4รอบนะเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นหัวนาคทางนึงแล้วก็หางนาคทางนึงแล้วก็พันรอบภูเขามันทละเอาภูเขามันทละเนี่ยมาตั้งตรงกลางทะเลน้ำนมหรือว่าเกษียรสมุทรแล้วก็เอาไอ้พวกลากไม้พวกเครื่องยาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ให้เทวดาเนี่ยมาอยู่แถวหนึ่งทางด้านลำตัวไปทางหัวแล้วก็โทษให้ยักษ์หรืออสูรเนี่ยแถวหนึ่งทางด้านลำตัวไปทางหัวแล้วก็เทวดาเนี่ยก็มาอยู่ทางด้านหางนะครับที่ภาพสลักหินนูนต่ำที่ปราสาทนครวัดนะที่ว่าเป็นแผงทางด้านทิศตะวันออกฝั่งใต้เนี่ยจะมีเป็นแถวของยักษ์ทางพอเดินเข้าไปก็จะเห็นเลยแถวด้านตัวแรกเลยนะซ้ายมือพอเข้าไปพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปปั๊บก็ลำดับแรกจะเห็นเป็นแถวของอสูรก่อนเลยแต่ว่าเขาจะมีอสูรที่เป็นหัวหน้าอสูรด้วยนะผมจำจำนวนตัวเลขไม่ได้เข้าใจว่าจะ92คนสำหรับอสูรส่วนแถวเทวดานี่88นะครับเทวดานี่จะมี88คนอสูรนี่จะมี92คน92ตนก็เทวดาอยู่ทางหางยักษ์อยู่ทางหัวนะครับก็เอาละคราวนี้ก็กวนแหละนะคลึงกันไปคลึงกันมาโยกกันไปโยกกันมาพระนารายณ์ก็อวตารไม่ใช่อวตารพระนารายณ์ก็บัญชาการในการที่จะกวนเกษียรสมุทรในลำดับที่กวนเกษียรสมุทรเนี่ยนะครับเมื่อกวนเกษียรสมุทรเนี่ยนะครับกวนไปได้สักพักหนึ่งตัวนาควาสุกีที่ถูกดึงทั้งหัวทั้งหางตลอดเวลาเนี่ยแล้วสีข้างก็ต้องสีกับภูเขามันทราเพราะไปม้วนรอบอยู่เนี่ยก็คงจะเกิดอาการคล้ายๆมันร้อน
1: ยังไม่จบนะครับครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้านะมาตามกันต่ออีกครึ่งทางที่เหลือสำหรับการอวตารเป็นเต่าของพระนารายณ์ไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีบุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 95.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะอย่างที่บอกนะว่า เรื่องของการคุยที่คุณวีระเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยสำหรับเรื่องคุยเฟื่องเรื่องนารายอวตารวันนี้น่าจะเปิดให้ฟังแล้วก็จบได้ในตอนไม่ต้องติดค้างเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะได้สักการอวตารทั้งสองอวตารนะอวตารแรกตอนนี้เราเปิดไปได้ครึ่งทางแล้วสำหรับกูรัมอวตารนะที่มีการอวตารเป็นเต่าของพระนารายณ์นะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจะปราบทุกข์เข็ญยังไงคุณวีระกำลังเล่าสนุกเลยเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เสียเวลาไม่อยากขัดจังหวะฮะเวลาคุยกันอย่างนี้แล้วหลายท่านบอกโอ้คุณณัฐพงศ์อยากฟังคุณวีระเล่านะไปเลยไปเลยไปเลยนะไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: เมื่อกวนเกษียณสมุทรเนี่ยนะครับกวนไปได้สักพักหนึ่งนะตัวนาควาสุกีที่ถูกดึงทั้งหัวทั้งหางตลอดเวลาเนี่ยแล้วสีข้างก็ต้องสีกับภูเขามันทราเพราะไปม้วนรอบอยู่เนี่ยก็คงจะเกิดอาการคล้ายๆมันร้อนผมจะบอกคุณผู้ฟังนะว่าการกวนเกษียณสมุทรเนี่ยมีทั้งยาพิษแล้วก็มีทั้งน้ำอมฤตออกมาคู่กันนะเพราะฉะนั้นระหว่างที่กำลังกวนมันร้อนอ่ะนะความร้อนนี่มันก็ออกมาตลอดเวลาเลยนะทางฝ่ายอสูรนี่อยู่ทางด้านหัวนะก็คงจะร้อนพอสมควรละนะเพราะไอพิษก็ออกจากตัวพญานาคด้วยในเวลาเดียวกันก็ทางเทวดาที่อยู่ทางหางเนี่ยนอกจากไม่ค่อยออกแรงแล้วเนี่ยผมว่าพระวิษณุหรือพระนารายณ์ก็อาจจะเรียกว่าเป็นใจอ่ะนะก็คือแกเป็นหัวหน้าฝ่ายเทวดาพูดง่ายๆแกก็ไล่พระเวทนะทำให้เกิดฝนตกอีกต่างหากนะนอกจากไม่ร้อนแล้วยังมีฝนตกอีกต่างหากนะในการยุทธนาคนะอันนี้เขาเรียกว่าชักนาคติดดำบันนี่แหละที่เรียกว่าชักนาคติดดำบันเนี่ยคือพิธีกวนเกษียณสมุทรเนี่ยนะทางฝ่ายยักษ์ก็ค่อนข้างจะร้อนนะแต่ก็ต้องทนเพราะว่ามันมีการตกลงกันว่าถ้าหากว่าได้น้ำทิพย์มาได้น้ำอมฤตมาแล้วเนี่ยจะแบ่งคนละครึ่งนะระหว่างยักษ์กับเทวดาเพราะว่าต่างคนถึงแม้ว่าจะร้อนก็จะต้องทนเพราะหนึ่งจะได้เพิ่มฤทธิ์เดชด้วยแล้วก็จะได้เป็นอมตะไม่ตายด้วยเมื่อภูเขาหมุนไปนะกวนน้ำนมไปเนี่ยนะครับเมื่อเริ่มกวนไปกวนมาเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคราวนี้ในระหว่างที่กำลังกวนกันอยู่เนี่ยนะเมื่อปั่นภูเขามันทะลักเข้าไปมากๆเข้าเนี่ยนะเมื่อปั่นเข้าไปมากๆเนี่ยมันเกิดอาการที่เรียกว่าภูเขามันทะลักนี่มันก็ไปกร่อนเอาทะเลใต้ทะเลเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทะลุจักรวาล นะพอแรงเสียดสีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตะกุยถ้าใครไปดูภาพนี่จะเห็นว่าไอ้ใกล้ๆกับไอ้ภูเขามันทะลักเนี่ยปลาเปิร์นเนี่ยตัวขาดเป็น2ท่อนเลยเพราะแรงปั่นจีที่ว่าเนี่ยนะในทะเลน้ำนมเนี่ยมันก็มีปลามีสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยจระคงจระเข้เรียกว่าตัวขาดวิ่นเลยเพราะมันใกล้ไอ้อนาบริเวณที่เป็นศูนย์กลางในการปั่นเมื่อปั่นไปได้สักช่วงหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าภูเขามันทะละนี่มันจะทำให้จักรวาลทะลุตรงเนี้ยที่ทำให้พระนารายณ์ซึ่งแกก็บัญชาการการกวนเกษียณสมุทรอยู่แล้วเนี่ยแกก็ต้องอวตารมาเป็นเต่าชื่อว่ากุรามาวตารหรือว่าเต่ากุรุมุเนี่ยนะกุรุมะเนี่ยนะกุรามาวตารคืออวตารมาเป็นเต่าเนี่ยอวตารมาเป็นเต่าเพื่อที่จะลองจักรวาลตรงที่เป็นฐานใต้ภูเขามันทะลักอีกทีนึงเพื่อไม่ให้มันทะลุไม่ให้จักรวาลทะลุเนี่ยปางที่2ที่อวตารมาเป็นเต่าเนี่ยสาระสำคัญอยู่ตรงนี้แต่ที่จริงไอ้โทษที่แปลงมาก็แปลงมาเป็นเต่าแค่นี้แต่ว่าความสำคัญมันอยู่ที่ว่าอันนี้เป็นปางที่ทำให้เกิดพิธีการกวนเกษียณสมุทรได้น้ำอมฤตหรือว่าน้ำทิพย์แล้วก็ยังมีอย่างอื่นเกิดขึ้นตามมามากมายนะครับเมื่อกวนกันไปก่อนที่จะได้น้ำอมฤตเนี่ยมันก็จะมีสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับ

เมื่อกวนเกษียรสมุทรไปได้ 1,000 ปีเวลาผ่านไป 1,000 ปีก็จะเกิดของวิเศษต่างๆพวยพุ่งขึ้นมาบางคนก็บอกว่ามี10บางคนก็บอกมี5บางคนก็บอกมี7แล้วก็สุดแท้แต่นะแต่ว่าเอาที่เชื่อกันนะหลักๆเลยนะเมื่อกวนไปได้ที่นะกวนไปได้ที่ลำดับแรกที่โผล่ขึ้นมาเลยก็มีโคนมโผล่ขึ้นมาโคนมแล้วก็เนยไอ้เนยที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับทวีปเวลากวนน้ำนมมันจะได้เป็นเนยเป็นก้อนแข็งๆเนี่ยเหมือนกับเกิดทวีปต่างๆเป็นพื้นดินนะแต่ว่านี้ก็ว่ากันไปละนะเป็นบัตเตอร์เป็นเนยอ่ะเนยแข็งเกาะลอยอยู่ในทะเลน้ำนมก็คือเป็นทวีปเป็นแผ่นดินซึ่งมนุษย์จะอยู่ต่อไปในอนาคตแต่ว่าลำดับแรกที่ได้มานี่คือโคที่ว่านี่สำคัญโคที่ว่านี่เป็นโคสารพัดนึกคือขออะไรจากแม่โคนี่ก็ได้โคที่ว่านี่ชื่อสุรพีงั้นใครที่ชื่อสุรพีเนี่ยขอให้ทราบเลยว่าคุณเป็นชื่อพระโคนะเป็นพระโคผู้หญิงเป็นพระโคสาวแม่โคที่ชื่อสุรพีเนี่ยเป็นโคสารพัดนึกนะแล้วมันจะไปเกี่ยวพันอีกหลายเรื่องนะเพราะว่าฤาษีที่เจ๋งๆเนี่ยอย่างฤาษีวสิทธิ์เนี่ยก็จะมีโคสารพัดนึกเมื่อเทวดา8คนคณะหนึ่งเนี่ยไปขโมยโคสุรพีของฤาษีวสิทธิ์เนี่ยถูกสาปแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นพี่น้องตระกูลที่ต้องมาเกิดเป็นลูกเจ้าแม่คงคากับท้าวสารตนุในมหากาพย์มหาภารตะและคนสุดท้ายคนที่8นี่คือท้าวพีสมะนี่แหละมันจะเกี่ยวข้องกับโคสุรพีลำดับที่2เนี่ยก็จะได้เล่าเขาก็บอกว่ากำเนิดเทวีแห่งรสสุราหรือเทวีแห่งเหล้านะอันนี้ใครที่ชื่อวารุณีก็ให้ทราบว่านี่แหละชื่อวารุณีนี่คือเทพหรือเทวีแห่งสุรานะสุรพีนี่คือแม่โคสารพัดนึกลำดับที่2ก็เป็นวารุณีเป็นเทวีแห่งสุราชื่อวารุณีลำดับที่3ที่ได้จากการกวนเกษียรสมุทรก็คือเป็นต้นไม้ชื่อว่าปาริชาติต้นปาริชาตินี่เป็นต้นไม้สำคัญนะเพราะต้นปาริชาติเนี่ยเมื่อใครได้กลิ่นหอมของดอกปาริชาติจะระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นของวิเศษทั้งนั้นลำดับที่4อันนี้แหละครับที่เรียกว่าอัปสราอัปสรในภาษาสันสกฤตหรือว่าอัจฉราในภาษาบาลีจะเกิดนางฟ้า35ล้านตนออกมาจากการกวนเกษียรสมุทรและจำนวนหนึ่งก็ไปสลักเป็นเทวะเป็นนางอับสรตามปราสาทหินที่เขมรโดยเฉพาะที่ปราสาทนครวัดก็ประมาณสัก 1,800 กว่าตัวอับสรหรือว่าเนี่ยถือว่าเป็นนางพรายน้ำเกิดจากน้ำเป็นสมบัติกลางในสวรรค์นะครับลำดับที่4เกิดพระจันทร์เมื่อกวนเกษียรสมุทรไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็เกิดพระจันทร์ลอยขึ้นมาจากน้ำนะลอยขึ้นมาจากน้ำเนี่ยพระจันทร์ซึ่งก็จะมีชื่อว่าโสมหรือว่าโสมาใครที่ชื่อว่าโสมหรือว่าโสมาเนี่ยให้รู้เลยว่าคือพระจันทร์คราวนี้พอมันลอยขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่านิดหนึ่งเมื่อพระจันทร์ลอยขึ้นมาปั๊บนี่นะพระศิวะหรือพระอิศวรเนี่ยซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยดูการกวนเกษียรสมุทรด้วยก็เอาพระจันทร์เอามาปักไว้ที่พระเกศคือที่หัวที่มวยผมนะเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจันทร์ก็จะมาปรากฏที่พระอิศวรโดยเกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรนี่แหละถัดจากนั้นก็จะเกิดพิษนะหลังจากเป็นของวิเศษครั้งนี้เกิดพิษร้ายนะไอ้พิษร้ายที่ว่าเนี่ยก็จะเกิดนิยายเล่าต่อเนื่องกันไปนะว่าไอ้พิษร้ายที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีสัตว์ต่างๆเข้าไปกินเข้าไปอะไรเนี่ยบางคนบางชนิดเข้าไปคลุกอย่างมดแดงเนี่ยไปคลุกเศษพิษจากการกวนเกษียรสมุทรมดแดงเนี่ยนะไปคลุกทั้งตัวเลยแม่นมดแดงก็จะมีพิษอย่างเงี้ยแมงป่องเงี้ยไปอยู่ที่ตรงหางนะหรือว่านาคนี่ก็กินพิษเข้าไปด้วยแต่พิษที่มันออกมามากมายตอนนั้นเนี่ยนะมันจะทำให้คนทั้งหมดในโลกตายนะเรียกว่าเกิดเป็นพิษลายคลุ้งทั่วในทะเลน้ำนมเลยร้อนถึงพระอิศวรหรือพระศิวะเนี่ยเห็นสถานการณ์โอยังไม่ได้น้ำอมฤตเลยจะตายเพราะพิษลายกันหมดพระศิวะก็เลยดำเนินการดูดพิษทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรซึ่งถือว่าเป็นของวิเศษที่เกิดขึ้นในลำดับที่6เนี่ยก็ดูดเข้ามาแล้วก็เลยทำให้ของพระศิวะเนี่ยเป็นสีดำ
พระศิวะก็เลยได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่านิลกันนิลกันทะเนี่ยแปลว่าคอสีดำพระศรดำเนี่ยเกิดขึ้นจากการยอมกินน้ำยอมกลืนพิษที่เกิดขึ้นจากการกวนเกษียรทมุตอันดับที่7เมื่อหลังจากเกิดพิษแล้วคราวนี้ก็เกิดเป็นผู้หญิงตอนแรกจะเกิดเป็นดอกบัวก่อนดอกบัวลอยขึ้นมาแล้วก็จะมีผู้หญิงเนี่ยดอกบัวตอนแรกมันตูมใช่ไหมพอดอกบัวบานออกมาปั๊บก็จะมีผู้หญิงนะขึ้นมาจากดอกบัวผู้หญิงที่ขึ้นมาจากดอกบัวเนี่ยคือพระลักษมีพระลักษมีเนี่ยสวยมากนะครับแล้วพระนารายณ์เห็นโอ้สวยเว้ยสวยขอทำเมียเลยนะพระนารายณ์ก็ส่งสิกนะเอาพระศรีหรือว่าพระลักษมีเนี่ยมาทำเป็นศรีภรรยาคราวนี้ก่อนที่จะมาเป็นภรรยาของพระวิษณุนะพระศรีหรือพระลักษมีที่ว่าเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นนางอัศวดาแต่ว่าเกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรนะก็ก่อนที่จะไปสยุมพรกับพระนารายณ์เนี่ยก็จะต้องมีคล้ายๆกับว่าอะไรล่ะทำชำระล้างตัวให้บริสุทธิ์นะก็จะมีเป็นถ้าใครไปดูภาพสลักหินนูนต่ำที่ระเบียงโทษที่หน้าบันที่ระเบียงกำแพงชั้นที่2ของปราสาทบันทายศรีเนี่ยหน้าบันที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเห็นมีเป็นรูปผู้หญิงอ้วนๆแล้วก็จะมีช้าง2ตัวอยู่ข้างๆช้างนี่จะเอางวงพันคนโทแล้วในคนโทเนี่ยจะเอาน้ำลดไปที่พระศรีหรือพระลักษมีอันนี้ก็เป็นการชำระล้างให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะไปเป็นเมียของพระนารายณ์นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครไปดูที่ปราสาทบันทายศรีจะเห็นภาพสลักหินที่หน้าบันเป็นอย่างนี้ถัดจากนั้นก็จะเกิดในลำดับที่8นะเป็นม้าวิเศษนะผมเข้าใจว่าม้านี่จะมี5หัวชื่อว่าม้าอุจจะชัยสรบนะอุจจะชัยอุจจะชัยสรบหรืออุจจะชัยสรบอะไรเนี่ยทำนองเนี้ยนะครับภาพสลักหินนูนต่ำที่เป็นม้าวิเศษจากการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยจะอยู่ที่ลานช้างลานพระเจ้าขี่เรือนไปหาดูเอานะเป็นม้า5เสียนสวยมากนะครับลำดับที่9คือช้างเอราวัณนะผมถึงบอกว่าตอนแรกผมไม่แน่ใจว่าตอนที่พระอินทร์ทรงช้างเนี่ยเป็นช้าง3เสียนเอราวัณหรือเปล่าเพราะว่าช้างเอราวัณเนี่ยเกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรแล้วพระอินทร์เอาไปนะ9อย่างหรืออาจจะมีมากกว่านี้นะแต่ว่า9อย่างที่จะเชื่อกันเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรนะแล้วในลำดับสุดท้ายคือลำดับที่10นะครับในลำดับที่10เนี่ยเป็นน้ำอมฤตล่ะนะก่อนที่จะได้น้ำอมฤตเนี่ยจะมีเทพองค์หนึ่งชื่อว่าธันวันตริแพทย์สวรรค์นะธันวันตริแพทย์สวรรค์เนี่ยเป็นเทพซึ่งขึ้นมาจากน้ำแล้วก็บนหัวเนี่ยบนพระเศียรท่านเนี่ยเทินด้วยคนโทในคนโทนี่มีน้ำอมฤตนะก็เป็นอันว่าการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยมีของวิเศษเกิดขึ้นมาตามลำดับจนในขั้นสุดท้ายเนี่ยได้น้ำทิพย์อยู่ในคนโทเสร็จสิ้นกรรมวิธีต่อไปก็จะเกิดขึ้นก็คือว่าเอาละได้น้ำอมฤตหรือว่าน้ำทิพย์แล้วเนี่ยมันจะแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงแล้วมันก็จะเกิดเรื่องเล่าเป็นเกร็ดเป็นปมต่อเนื่องไปเล็กน้อยเอาล่ะครับเมื่อการกวนเกษียรสมุทรในลำดับสุดท้ายเกิดขึ้นคราวนี้เมื่อทั้งอสูรที่อยู่ทางด้านหัวของพญานาควาสุกรีแล้วก็เทวดาที่อยู่ทางด้านหางเมื่อเห็นว่าน้ำทิพย์จากการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยผุดขึ้นมาอยู่บนพระเศียรของเทพองค์หนึ่งที่ทูลขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็กรูกันเข้ามาเลยคราวนี้จะเกิดรายการนุบหนับจะแย่งน้ำอมฤตจะกินกันละก็ปรากฏว่าพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์เนี่ยก็เล็งดูแลสถานการณ์บอกว่าโอ้ถ้าให้พวกอสูรได้น้ำอมฤตกินเพิ่มนี่นอกจากจะฤทธิ์มากขึ้นแล้วนี่ต่อไปเทวดาจะลำบากแล้วจริงๆแล้วการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยมันก็เป็นการซ่อนกลอยู่แล้วคือหมายความว่ากะจะให้ได้น้ำอมฤตแล้วให้เทวดากินฝ่ายเดียวเพื่อที่จะได้ล้างคำสาปของฤาษีทรุวาส
ที่ไปเจอกับพระอินทร์ในตอนแรกด้วยอันนี้จะทำยังไงนะพระนารายณ์ก็ต้องคิดอ่านแปลงร่างอีกนะคราวนี้แปลงร่างเป็นเทพธิดาผมจำชื่อไม่ได้บางคนบอกชื่อโรหินีบางคนบอกชื่ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะก็เรียกว่าสวยล่ะก็บินลอยมาเหาะมาเลยเป็นเทพธิดาสวยมากอสูรที่มาร่วมในพิธีกวนเกษียรสมุทรเนี่ยก็เคลิ้มไปชั่วคราวนะคือแทนที่จะไปกรูแย่งน้ำอมฤตในตอนแรกที่ตั้งใจเอาไว้พอเห็นเทพธิดาสวยงามอย่างนั้นเหาะมาก็กรูเข้าไปหาเทพธิดาเทพธิดาองค์นี้ซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารก็ค่อยๆขยับเหาะหนีไปเรื่อยๆห่างจากไอ้ที่ที่เป็นที่มีหม้อหรือว่าคนโถน้ำอมฤตแล้วก็เทวดาไอ้โทษอสูรก็เคลื่อนขบวนตามเทพธิดาที่สวยสดงดงามที่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับเมื่อบรรดาอสูรตามเทพธิดาที่สวยสดงดงามไปเนี่ยช่องว่างที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยบรรดาเทวดาก็เข้าไปกลุ่มลุมกันดื่มน้ำทิพน้ำอมฤตกันเป็นโกลาหลในบรรดาเทวดาที่ได้ดื่มน้ำอมฤตแล้วเนี่ยก็จะได้รับการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอมรอมรแปลว่าผู้ไม่ตายเมื่อทานน้ำอมฤตแล้วก็เป็นผู้ไม่ตายนะครับเพราะตั้งแต่นั้นก็จะไม่ตายละแต่ว่าในระหว่างที่เทวดากำลังไปกินน้ำอมฤตและอสูรตามเทพธิดาซึ่งเป็นพระนารายณ์แปลงร่างไปเนี่ยมีอสูรอยู่ตนหนึ่งชื่อว่าราหูราหูนี่เป็นลูกของนางสิงหิกาแล้วก็เท้าวิปรจิตติผมก็ไม่รู้ว่าแกไปสืบทราบอะไรมาอสูรที่ชื่อราหูเนี่ยไม่ได้ตามกลลวงของพระนารายณ์ที่แปลงเป็นเทพธิดาไปด้วยก็ไปกินน้ำอมฤตด้วยแกก็ดื่มเข้าไปอึกหนึ่งในระหว่างที่ดื่มเข้าไปเนี่ยพระจันทร์กับพระอาทิตย์ซึ่งคล้ายๆว่าลอยอยู่ข้างบนเนี่ยมองเห็นสถานการณ์ก็รีบฟ้องพระนารายณ์ว่าโอ้มีอสูรปลอมมากินน้ำอมฤตด้วยพระนารายณ์ก็รีบแก้ไขสถานการณ์นะจัดการใช้จักรกงจักรที่อยู่ในมือเนี่ยสะบัดออกไปสะบัดออกไปก็ปรากฏว่าราหูซึ่งกำลังกินน้ำอมฤตเนี่ยกินเข้าไปได้ประมาณสักผ่านคอไปแล้วจนถึงประมาณสักลำตัวเนี่ยไอ้จักรของพระนารายณ์นี่ตัดตัวของราหูเนี่ยขาดเป็น2ท่อนแต่ไม่ตายเพราะท่อนบนนี่มันเป็นอมรละเป็นอมตะแล้วไอ้ท่อนร่างเนี่ยตัดขาดออกไปงั้นราหูก็จะมี2ท่อนท่อนบนคือเป็นที่มีหน้านะครับมีหน้าแล้วราหูเนี่ยจะไม่มีปากนะฮะราหูนี่จะมีแต่หน้าไม่มีปากครึ่งบนก็เป็นราหูส่วนท่อนล่างนี่ก็คือเรียกว่าพระเกศพระเกศหรือว่าดาวหางดาวหางนี่คือท่อนล่างของราหูนะแล้วในตอนที่จักรของพระนารายณ์ตัดตัวราหูเนี่ยมันก็เกิดหยดเลือดนะครับกับน้ำทิพย์ที่ราหูกินเข้าไปด้วยไอ้หยดเลือดของอสูรราหูเนี่ยเมื่อหยดลงบนพื้นสีแดงเนี่ยก็จะกลายเป็นหอมแดงส่วนน้ำทิพย์ที่กินเข้าไปหยดลงบนพื้นแล้วก็กลายเป็นหอมขาวเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อกันว่าหอมแดงเนี่ยกินแล้วจะมีพิษส่วนหอมขาวเนี่ยกินเข้าไปก็ดีนะอันนี้ก็เป็นคำเชื่อโบราณแล้วเขาบอกว่าหอมแดงเนี่ยจะทำให้เกิดตัณหาราคะส่วนหอมขาวเนี่ยจะทำให้สุขภาพร่างกายดีอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปอีกอันนึงซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเมื่อราหูเจอพระอาทิตย์กับพระจันทร์ขี้ฟ้องแล้วก็ทำให้ตัวเองมีปัญหาเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าต่อไปสองคนนี้ถ้าราหูเจอพระอาทิตย์ราหูเจอพระจันทร์ก็จะไปกินน่ะนะก็เลยเกิดราหูอมจันทร์หรือว่าราหูอมอาทิตย์ก็คือสุริยคราสกับจันทคราสหรือสุริยุปราคาหรือว่าจันทรุปราคาแต่เนื่องจากว่ารำตัวของราหูเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อกลืนพระอาทิตย์กลืนพระจันทร์เข้าไปแล้วก็ต้องคายออกโดยสภาพการอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการที่เขาจะอธิบายเรื่องจันทรคราสแล้วก็สุริยคราสนะครับราหูก็เป็นตำนานในการจะอธิบายเรื่องสุริยคราสจันทรคราสส่วนเรื่องหอมแดงหอมขาวก็เป็นเลือดของราหูกับน้ำทิพย์ที่หยดลงมาจากการที่ถูกจักรของพระนารายณ์เนี่ยตัดไปงั้นสถานการณ์ในขณะนี้ก็ปรากฏว่าบรรดา
อสู

0: ครับจะเข้าไปดื่มนี่เทวดาก็ป้องกันล่ะนะนี่ป้องกันก็ตัวเองมีแรงเพิ่มขึ้นเป็นอมตะและไม่ตายยักษ์หรือว่าอสูรที่จะขอมากินน้ำอมฤตก็สู้ไม่ได้นะก็ถูกเรียกว่าทั้งฟันทั้งแทงบรรดาอสูรบรรดารากสดที่ถูกเชื้อเชิญมาร่วมในพิธีนี้ซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นหัวหน้ายักษ์คนสำคัญสำคัญเนี่ยก็ต้องล่าถอยไปก็เท่ากับว่าคำสาปของฤาษีทารุวาสเนี่ยก็เป็นอันว่ายุติลงด้วยการกวนเกษียรสมุทรของพนารายที่ให้พวกเทวดาไปหลอกอสูรมากวนเกษียรสมุทรกันแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็มีของวิเศษ 7-8 อย่างรวมทั้งพระลักษมีรวมทั้งม้ารวมทั้งช้างรวมทั้งอะไรต่อมีอะไรลุงตุงนางไปหมดเมื่อทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านหนึ่งพวกยักษ์อสูรเนี่ยก็จะมีความแค้นเทวดาเพิ่มขึ้นไปหลายเท่าแล้วก็จะเกิดสงครามระหว่างเทวากับอสูรต่อเนื่องกันไปอีกหลายภาคหลายตอนส่วนเทวดาก็แก้ไขสถานการณ์ฟื้นกลับคืนมาเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้พระนารายณ์ก็กลับไปที่ทะเลไวกูลก็เข้าสู่ช่วงของการนารายณ์บรรทมศิลป์เมื่อโลกสงบแล้วเนี่ยนะครับพระนารายณ์ก็จะไปอยู่ที่ไวกูลทะเลไวกูลก็เป็นทะเลน้ำนมของพระนารายณ์แล้วก็จะมีพญาอนันตนาคราชเป็นที่นอนเป็นเตียงให้พระนารายณ์แล้วเมื่อพระนารายณ์นอนหลับมีพระรัศมีนั่งอยู่ที่ทางปลายเท้านวดเฟ้นให้เสร็จเนี่ยเมื่อนารายณ์บรรทมศิลป์ดำเนินไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดดอกบัวออกมาจากสะดือของพระนารายณ์เมื่อดอกบัวออกมาจากสะดือพระนารายณ์มันก็จะค่อยงอกขึ้นงอกขึ้นงอกขึ้นในท้ายที่สุดเมื่อดอกบัวเปิดมาก็จะเกิดเป็นพระพรหมพระพรหมก็เกิดจากสะดือของพระนารายณ์แล้วพระพรหมก็จะเป็นผู้สร้างโลกพระศิวะก็จะเป็นพวก destroyer เป็นกองเรือพิฆาตคอยทำลายล้างโลกส่วนพระวิษณุหรือพระนารายณ์ก็จะเป็นผู้ปกปักรักษาพระวิษณุก็จะได้รับความนิยมจากบรรดาเทพบรรดามนุษย์เพราะว่าเป็นคนช่วยอภิบาลโลกส่วนพระศิวะนี่ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าเทพใหญ่ที่สุดนะถือว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดนารายณ์อวตารในปางที่สองที่จริงบทบาทของการอวตารมาเป็นเต่าที่เรียกว่ากุรมาวตารเนี่ยมีนิดเดียวเป็นเพียงแค่เป็นเต่ามาเทินเอาไว้ไม่ให้เขามันทะลุในทะลุจักรวาลแต่ว่าแกนกลางของเรื่องเนี่ยจะอยู่ที่พิธีการกวนเกษียรสมุทรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่เป็นการเปิดช่องให้เทวดาสามารถจะลบชนะยักษ์แล้วก็ทำให้เกิดความร่มเย็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการล้างคำสาปของฤาษีทารุวาสด้วยปางที่สองก็จะเป็นเรื่องโดยสรุปอย่างนี้ก็คิดว่าเมื่อได้รับฟังนารายณ์อวตารปางที่หนึ่งที่เป็นปลาปางที่สองที่เป็นเต่ารู้ฟังก็อาจจะอยากฟังต่อนะครับแต่ว่าคงจะเล่าให้ฟังได้แต่เพียงเท่านี
1: ้เรียบร้อยสำหรับกูรมวตารนะสนุกไหมนะสองช่วงนะช่วงที่สองแล้วก็ช่วงที่สามแต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งช่วงใช่ไหมตอนนี้มันประมาณเท่าไหร่ล่ะ15:30 กว่า 40เนี่ยไม่เกินเนี้ยนะผมไปแอบดูแล้วไปแอบเจอแล้วว่ามีอีกอวตารหนึ่งที่คุณวิระเนี่ยคุยประมาณสัก10-20 นาทีน่าจะจบพอดีสำหรับวันนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างแต่ว่าผมจะคุยยืดเยื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจ

0: รกิจ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market

0: ช่วงสุดท้ายครับเป็นวันหยุดพิเศษนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะนะว่าวันนี้ผมขอเป็นเทปพิเศษจริงๆผมติดภารกิจนะถึงแม้ว่าคุณวีระจะไปอัดเทปฟังหูไว้หูนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์อะสำหรับการไปดูติดตามบรรยากาศของการประชุม World Bank แล้วก็ IMF เนี่ยครับแต่ว่าสำหรับของเราเนี่ยนะวันนี้ช่วงแรกผมก็สรุปข่าวสั้นๆนะไม่ได้อะไรมากมายนะแล้วก็เอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะมาอ่านให้ฟัง2ตอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นำนาลายอวตารนะคุยเฟื่องเรื่องนาลายอวตารเนี่ยมาเปิดให้ฟังไปแล้ว1เรื่องก็คือกุลมอวตารยังเหลือที่พระนารายณ์นะแปลงร่างแกแปลงร่างเป็นสิงสารสัตว์เยอะมากเลยเป็นปลาฮะมัตสยอวตารซึ่งคุณวีระคุยประมาณนี้แหละ10นาที20นาทีเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะจบได้ไปติดตามกับคุณวีระกันครับ
1: จริงๆแล้วในอินตระเดียเนี่ยนะหรือว่าอินเดียนะประเทศไทยชอบเรียกอินตระเดียก็มีเทพเจ้าที่สำคัญเนี่ย3องค์องค์หนึ่งก็คือพระศิวะหรือพระอิศวรอันนี้ถือว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นเทพสูงสุดนะครับแล้วก็มีพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุอันนี้ก็เป็นเทพในลำดับสูงสุดเหมือนกันแล้วก็พระพรหม3เทพเจ้าสูงสุดเนี่ยรวมกันก็จะเรียกว่าเป็นตรีมูลตินะ3งามนี่แหละตรีมูลติตีศูนย์อะไรเนี่ยนะครับอันนี้เรื่องของนารายอวตารหรือว่านารายสิบปางหรือว่าจะที่จริงมีมากกว่า10ปางคือเวลาพันธรายอวตารหรือว่ามาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อดับทุกข์เข็ญเนี่ยเขาจะเรียกว่านารายอวตารแล้วอวตารหนึ่งก็จะเรียกว่าปางนะครับก็คือภาคหนึ่งที่มาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อที่จะรักษาให้เกิดความเป็นธรรมก็บอกว่ามีหลายปางนะแต่ที่นิยมกันก็จะสัก10ปางนะครับ10ปางที่ว่าเนี่ยนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุเนี่ยนะครับถือว่าโดยลากศัพท์แล้วเนี่ยคำว่านารายณ์นอนหนูสระอารอเรือสระอายอยักษ์นอนเนนกะลันเนี่ยมาจากคำว่านารานารานี่แปลว่าน้ำแล้วก็อายนะซึ่งแปลว่าการเคลื่อนไหวก็รวมความแล้วก็มีความหมายว่าเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวในน้ำนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยแรกๆของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเนี่ยก็มักจะมีอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเป็นสำคัญนารายณ์อวตารในภาคแรกๆเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องกับเป็นปลาเป็นเต่าเป็นหมูป่านะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็จะมาเป็นคนนะสำหรับ อวตารทั้ง10หรือว่านารายณ์10ปางของพระนารายณ์เนี่ยนะครับก็จะมีที่อวตารมาเป็นปลาอันนี้ก็จะเรียกว่ามัตสยาวตารนะถ้าอวตารลงมาเป็นหมูป่าเนี่ยจะเรียกว่าวราหาวตารวราหานี่ก็คือหมูป่าแล้วก็ที่อวตารมาเป็นเต่าเต่านี่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพิธีการกวนเกษียรสมุทรเนี่ยที่เรียกว่าชักนาคดึกดำบรรพ์เนี่ยอันนี้เรียกว่ากุรามาวตารแล้วก็จะมีอวตารที่มาเป็นสิงห์อันนี้ก็เรียกว่านรสิงห์วตารอวตารมาเป็นพระกฤษณะก็เป็นกฤษณาวตารนะครับแล้วก็จะมีอวตารมาเป็นพระรามนะเป็นพระรามอันนี้ก็เรียกว่ารามาวตารนะอันนี้ในการอวตารของพระนารายณ์10ปางเนี่ยถ้าจะแบ่งแล้วก็อาจจะเรียกว่าแบ่งคือทางคติทางศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่าโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเรียกว่ายุคทองกิสดายุคแล้วก็มายุคเงินไตรดายุคแล้วก็มายุคปัจจุบันที่เรียกว่าทวารปยุคนะครับแล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันทวารปยุคนี่เป็นยุคก่อนที่จะมาถึงยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนี่เรียกว่ากรียุคนารายณ์10ปางเนี่ยก็ถ้าจะแบ่งตามยุคเนี่ยก็จะเป็น4 10ปางนี่ก็จะมาใน4ยุคยุคแรกคือกฤษดายุคอวตารมาเป็นปลาอวตารมาเป็นเต่าอวตารมาเป็นหมูแล้วก็อวตารมาเป็นที่เรียกว่านรสิงห์ครึ่งคนครึ่งสิงห์ในสมัยไตรดายุคก็จะอวตารมาเป็นพราหมณ์แคระหรือว่าพราหมณ์เตี้ยนะครับ วันอวตารอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็จะเป็นอวตารมาเป็นพราหมณ์ที่ถือขวานเพชรเรียกว่าปรสุรามาวตารแล้วก็จะอวตารมาเป็นพระรามนะพระรามนี่คือเรื่องรามเกียรติ์คือรามาวตารแล้วก็จะมีอวตารหนึ่งที่สำคัญคือเป็นพระกฤษณะก็เรื่องมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยเรียกว่ากฤษณาวตารแล้วในสมัยกรียุคเนี่ยจะอวตารมาเป็น2ภาคสำคัญหรือ2ปางสำคัญปางนึงก็เป็นพระพุทธเจ้าอันนี้จะเรียกว่าทางฮินดูเขาคิดตัวคือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอวตารปางหนึ่งของเขาเขาเรียกว่าพุทธามอวตารก็คือเนี่ยปัจจุบันแล้วในอนาคตจะมีคนที่เรียกว่าวีรบุรุษขี่ม้าขาวนะชื่อว่ากัลกีนะอันนี้ก็จะเป็นกัลกยาวตารอีกภาคหนึ่งใครที่ไปเที่ยวเมืองโบราณด้วยกันที่พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทเนี่ยจะมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในห้องโถงกลางเนี่ยก็จะเป็นอวตารภาคต่างๆคราวนี้ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าเอาอวตารแรกกันละกันอวตารที่เรียกว่านารายณ์อวตารปางที่1เป็นปลานะครับเป็นปลาเรื่องก็มีอยู่ว่านารายณ์อวตารภาคที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมโลกไอ้น้ำท่วมโลกนี้มีทุกขตินะทางมุสลิมก็มีน้ำท่วมโลกใช่ไหมทางคริสต์นี่ก็มีน้ำท่วมโลกนะในพระคัมภีร์เดิมโอลด์เทสตาเมนต์เนี่ยก็จะมีเรื่องโนอาห์นะเรื่องโนอาห์นี่พิภพในระมิดเนี่ยนะเจเนซิสเนี่ยบทที่1ของโอลด์เทสตาเมนต์เลยนะจะเรื่องน้ำท่วมโลกก็เหตุก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือคล้ายๆกับว่ามนุษย์นี่มันชั่วนะพระเจ้าอาจจะโกรธก็บันดาลให้น้ำท่วมโลกน้ำท่วมโลกก็ตายกันหมดนะแต่ก็อาจจะมีความสงสารมนุษย์บางเผ่าบางพวกก็จะมาส่งซิกว่าจะต้องต่อเรือขนาดใหญ่อะไรทำนองเนี้ยรู้สึกว่าจะเหมือนกันหมดนะอันนี้ก็เหมือนกันนารายณ์อวตารปางที่1คือที่เรียกว่ามัตสยาวตารหรือว่าปางที่มาเป็นปลาขนาดใหญ่เนี่ยก็จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าในสมัยที่โลกกำลังจะสิ้นสุดยุคหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เป็นเวลาที่พระพรหมเนี่ยหลังจากสร้างโลกเสร็จแล้วก็คงจะเหนื่อยพระพรหมนี่มีหน้าที่เป็นสถาปนิกออกแบบสร้างโลกก็คงจะเหนื่อยก็ธรรมดาเหนื่อยทำยังไงครับและหลานก็คงเหมือนกันหมดอะถ้าเหนื่อยก็นอนพระพรหมก็จะเหนื่อยก็จะพักผ่อนในขณะที่จะนอนนั้นนะครับในขณะที่จะนอนเนี่ยเมื่อพระพรหมจะนอนจะหลับเนี่ยพระพรหมเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของการเรียกว่าคัมภีร์ต่างๆที่ทำให้มนุษย์เรียกว่าท่องบทแล้ว เกิดความรู้เกิดความสุขเนี่ยที่เรียกว่าคัมภีร์พระเวทคือฤกขเวทยชุรเวทสามเวทแล้วก็อาถรรพ์พระเวทเนี่ยก็ไหลออกจากปากพระพรหมอาจจะไม่ใช่เป็นหนังสืออาจจะเป็นคำสวดไหลออกจากปากพระพรหมก่อนจะนอนก่อนที่พระพรหมจะนอนหลับยาวเนี่ยก็คัมภีร์พระเวท4คัมภีร์ก็ไหลออกจากปากมาพอไหลออกจากปากก็ตกลงมหาสมุทรนะครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นก็มียักษ์อยู่ตัวหนึ่งยักษ์ตัวที่ว่านี่ชื่อว่าไหยครีบไอ้ยักษ์ตัวนี้พอเห็นคัมภีร์พระเวทหรือว่าพระเวทที่เป็นถ้อยคำที่พรั่งพรูออกจากพระโอษฐ์ของพระพรหมไหลลงมาจากสวรรค์ก็วบเลยนะไอ้ยักษ์ตัวที่ว่านี่คือไหยครีบนี่ก็ผุดขึ้นมาจากใต้น้ำนะฮุบคัมภีร์พระเวทรับประทานเข้าไปหมดเลยนะอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับว่าเข้าสู่ยุคมืดมนอนธการความรู้ต่างๆถูกอสูรตัวหนึ่งเนี่ยดูดกลับไปเสร็จแล้วแกก็วิ่งพาเหมือนฮุบเหยื่อก็พาดำดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรเลยนะจะกี่โยชน์ก็ไม่รู้แล้วก็ไปกบดานอยู่คราวนี้เมื่อพระพรหมเข้านอนหลับเนี่ยนะการนอนหลับของพระพรหมเนี่ยถือว่าเป็นพรหมราตรีคือจะหลับยาวก็จะถึงเวลาที่โลกจะอวสานหลังจากพระพรหมนอนหลับแล้วเนี่ยน้ำก็จะท่วมโลกใครที่อยู่บนพื้นปฐพีทั้งหมดก็จะตายโลกเองก็จะตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามืดมนอนธการดำสนิทมองไม่เห็นนะอันนี้จริงๆแล้วทางดาราศาสตร์ก็มีความเชื่ออย่างนั้นคือคล้ายๆกับว่าจักรวาลเนี่ยจักรวาลที่เกิดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากที่เรียกว่าบิ๊กแบงระเบิดตูมออกมาแล้วจักรวาลก็ขยายตัวออกไปนะเมื่อถึงจุดหนึ่งมันดับเนี่ยมันจะวูบกลับมามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าหลุมดำแบ็คโฮเนี่ยมันจะดูดกลับมาหมดใครที่ชอบนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าไอ้ก คอนเซปต์ว่าพรหมราตรีหรือว่าความมืดสนิทมืดมนอนตการเนี่ยก็คงจะไม่แตกต่างจากความคิดทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่เรียกว่าหลุมดำเขาบอกว่าหลุมดำเม็ดนึงนะเท่าเม็ดข้าวสารเนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่าโลกด้วยเม็ดเดียวนะหลุมดำเม็ดเดียวเนี่ยมีความหนาแน่นนะเรียกว่าหนาแน่นขนาดไหนล่ะหนาแน่นขนาดว่าแสงเนี่ยพอวิ่งเข้าไปในหลุมดำปั๊บถูกดูดหายไปเลยหายไม่เป็นแสงเลยหายไปเลยนะแสงวิ่งด้วยความเร็วทะลุทะลวงไปหมดเนี่ยพอเข้าหลุมดำปั๊บหายไปเลยเนี่ยมันหนาแน่นขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแต่พอเข้าหลุมดำแล้วหายไปเลยนะไม่รู้หายไปไหนนะก็คงจะเป็นมืดบนอนทการที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นนะน้ำที่ท่วมเนี่ยนะก็ท่วมดวงอาทิตย์ด้วยท่วมดวงจันทร์ด้วยท่วมหมดอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ท่วมเล็กๆน้อยๆระยะเวลาในการท่วมหรือว่าพรหมราตรีของพระพรหมนี่ยาวนานมากเรียกว่าประมาณครึ่งของช่วงเวลาของโลกมนุษย์นะเขาก็ประมาณกันว่าประมาณ 4,320 ล้านปีของมันนี่ตรงกันโดยประหลาดนะปัจจุบันเขาก็เชื่อว่าโลกเนี่ยแต่ละยุคของโลกก่อนที่มันจะเรียกว่าล่มสลายแล้วเกิดใหม่เนี่ยประมาณ 10,000 ล้านปีตอนนี้เรามาแล้วประมาณ 5,000 ล้านปีเองเขาว่านะเราจะอยู่ได้อีกประมาณ 4,000 5,000 ล้านปีแล้วหลังจากนั้นก็จะเรียกว่าหมดยุคหมดกับหมดกันนะคราวนี้พระนารายณ์เนี่ยซึ่งรู้ว่าโอ้เหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าโดยธรรมชาติของพระนารายณ์นะหรือพระวิษณุเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบอภิบาลโลกชอบมนุษย์อ่ะนะมีความรู้สึกที่ชอบมนุษย์เป็นพิเศษก็ดูว่าเอ๊ะไอ้มนุษย์ที่มันพอเข้าท่าเนี่ยมันน่าจะมีชีวิตอยู่นะก็สอดสายดูนะใครที่เข้าท่าเข้าทางบ้างเมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามีพระราชาอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าสัตยพรตพรตหรือพรตะหรือพรตอะไรเนี่ยนะอินตระเดียแน่นอนนะเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ในสมัยโบราณเนี่ยเวลาสืบเชื้อสายเนี่ยจะมีสืบเชื้อสายมาจากสองพวกพวกหนึ่งจะสืบเชื้อสายมาจากพระจันทร์พวกจันทร์ถอนวงพวกจันทร์ถอนวงเนี่ยจะสืบเชื้อสายมาจากพระจันทร์แล้วก็พวกที่สืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์พวกนี้ก็จะเรียกว่าสุริยวงศ์นะสำหรับพระราชาสัตยพรตที่ว่าเนี่ยจะสืบเชื้อสายมาจากพระสุริยะเทพญี่ปุ่นนี่ก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกพระอาทิตย์ก็ต้องถือว่าเป็นพวกสุริยะเทพสุริยะวงศ์เหมือนกันก็ครองอยู่กรุงอโยธยากรุงอโยธยาถ้าเกิดตามแผนที่ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ประมาณเหนือแม่น้ำคงคาอยู่ทางเหนือของเมืองกรุงนิวเดอีในปัจจุบันนี่แหละนะอยู่ลุ่มแม่น้ำคงคานะครับก็เห็นว่าพระราชาองค์เนี้ยเข้าท่าเข้าทางก็อยากจะเซฟชีวิตไว้พระวิษณุก็เลยเอาไงจะเซฟชีวิตทำไงก็ตัดสินใจอวตารคือกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อวตารมาเป็นปลาเอาอวตารมาเป็นปลาปลาตัวที่ว่าเนี่ยชื่อว่าสัพพรินะปลาตัวที่ว่าเนี่ยคือจะเป็นประกายทองเป็นประกายนะประกายที่เราเอามาทำอะไรนะทอดมันเนี่ยนะหรือว่าปลาเห็ดนะบ้านผมเรียกปลาเห็ดนะบ้านผมเรียกปลาเห็ดคนกรุงเทพเรียกทอดมันผมไม่เห็นมันเป็นมันอะไรมาทอดเลยทอดให้มันเข้าท่าปลาทอดมันแต่เรียกทอดมันสั้นๆบ้านผมเรียกปลาเห็ดปลาเห็ดนี่มันชัดมันเป็นรูปเหมือนเห็ดบานๆนะแล้วเอาปลามาทำมันเห็นชัดนะทอดปลาเห็ดนะผมบางเทพงงเลยเอ๊ะปลาทอดมันอะไรวะอะไรทอดมันนะแล้วรูปร่างก็ขยุกขยุยดูไม่ได้เลยเป็นก้อนๆดูแล้วไม่น่ากินเหมือนลูกชิ้นมากกว่านะเหมือนลูกชิ้นปลานะบ้านผมมันจะเป็นแบบแห้งๆเอาประกายทำกินแล้วกรวบๆเลยนุ่มเนียนนุ่มนะประกายทองที่ว่าเนี่ยพอพระวิษณุอวตารมาเป็นปลาชื่อสัพพริเนี่ยนะครับก็มาที่แม่น้ำที่เมืองอโยธยาตอนนั้นพระราชาสัตยพรตเนี่ยก็คงจะไปสงสนานริมแม่น้ำคงคาที่ว่านี่แหละนะปลาที่เป็นนารายณ์อวตารก็ระหว่างที่กำลังล้างหน้าอยู่ผมไม่อยากใช้คำภาษาราชาศัพท์นะระหว่างที่กษัตริย์สัตยพรตกำลังล้างหน้าอยู่ปลาน้อยตัวที่ว่าก็มาติดอยู่ในอุ้งมือก็ขอร้องให้ช่วยชีวิตนะพระราชาก็เอาปลาไปเลี้ยงในบาตรเลี้ยงไปปลาตัวโตใหญ่ใหญ่กว่าบาตรอีกเต็มบาตรเลยเอาต้องถ่ายน้ำนะ หลานคนที่เลี้ยงปลาแล้วปลาตายต้องถ่ายน้ำนะปลามันตัวใหญ่ขึ้นก็ต้องถ่ายที่ให้มันใหญ่ขึ้นให้มันมีสเปซมากขึ้นก็เอาปลาไปเลี้ยงในบาทก็โตเต็มบาทเลยพอโตเต็มบาทก็ต้องไปปล่อยในอ่างให้มันใหญ่ขึ้นปลาก็โตเต็มอ่างอีกนะเต็มอ่างไม่พอเอาย้ายไปอยู่สระอยู่สระก็ใหญ่กว่าทรายอีกเอาอยู่ไม่ได้อีกในท้ายที่สุดนี่เอาไปปล่อยในทะเลสาบปล่อยในทะเลสาบที่ยังไม่พอให้ปลาตัวนี้อยู่เลยปลาที่เป็นนารายณ์อวตารที่ว่าเนี่ยก็เลยหมดไม่รู้จะทำยังไงในท้ายที่สุดก็ต้องไปปล่อยในมหาสมุทรแหละเพราะว่าเห็นว่าปลานี่ไม่ใช่ปลาปกติธรรมดาได้นะแล้วก็อาจจะเป็นเทพเจ้ามาทดลองใจอะไรต่ออะไรนะครับพระราชาสัตยพรตเนี่ยก็มาเห็นปลาประหลาดแบบนี้ก็เรียกว่าสุดๆนะคือว่าทำพิธีบูชาให้ความเคารพอะไรตลอดเนี่ยนะครับส่วนพระวิษณุก็แหมเห็นไหมมาช่วยไม่ผิดคนเลยนอกจากมีศีลธรรมอันดีแล้วยังมีใจเอื้อเฟื้อปราณีด้วยนะครับก็ถือโอกาสนี้บอกกับพระราชาสัตยพรตว่าน้ำกำลังจะท่วมโลกชีวิตทั้งหมดในโลกกำลังจะพินาศแต่ว่าจะช่วยพระองค์เอาไว้ก็บอกว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่น้ำท่วมโลกเนี่ยให้พระราชาเนี่ยไปต่อเรือใหญ่ๆนะเหมือนกับโนอาเลยต่อเรือใหญ่นะแล้วต่อเรือใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ไปอัญเชิญฤาษีเนี่ยไปด้วยนะอย่างน้อยจะได้มีฤาษีรอดนะก็ไปอัญเชิญฤาษีระดับบิ๊กๆอ่ะนะระดับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยประมาณ7คน7ตนแล้วก็ชอบใจข้าราชบริพารคนไหนก็เก็บเอาไปนะต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สิงสาราสัตว์ก็ทำเป็นคู่ๆเหมือนกับโนอานะนะนะถ้าเกิดโนอาแกเลือกไม่เป็นสมมุตินะสมมุติว่าแกเลือกช้างคู่หนึ่งโทษแกเลือกอะไรสักคู่หนึ่งเลือกตัวผู้2ตัวเลือกตัวเมีย2ตัวเนี่ยเสร็จแน่เลยนะฮะแสดงว่าไม่มีเผ่าพันธุ์สัตว์อันนั้นเหลืออยู่เลยนะก็แกเลือกถูกทุกคู่นะก็พระราชาสัตยพจน์ก็คงจะเลือกถูกทุกคู่ละนะครับเอาล่ะพอถึงเวลาพระพรหมก็หลับสนิทพอหลับสนิทปั๊บเหมือนในเจเนซิสเลยฝนตกพายุใหญ่ปั่นป่วนไปทั่วโลกน้ำในทะเลก็หนุนเข้ามาโลกจมอยู่ใต้พื้นน้ำความมืดพระอาทิตย์พระจันทร์โอ้ดาวเดินทั้งหลายนี่เรียกว่าถูกน้ำท่วมทั้งจักรวาลเลยแต่ว่าพระราชาสัตยพจน์ซึ่งได้รับซิกจากพระวิษณุพระนารายณ์ก็พร้อมแล้วครับต่อเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เกณฑ์ผู้คนสัตว์ต้นไม้นี่ขึ้นเรือใหญ่คราวนี้ทำไงเพราะมันทั่วหมดทั้งจักรวาลน่ะนะมันทั่วหมดทั้งจักรวาลนั้นลอยอยู่บนน้ำเทงเต้งไม่มีจุดหมายจะไปไหนก็ไม่ได้เอาล่ะครับคราวนี้ก็ตึงถึงคิวของพระนารายณ์ที่อวตารมาเป็นปลาสัพพรินะซึ่งโอ้โหเขาว่าตัวใหญ่ขนาดภูเขาเหล่ากานะครับก็บอกว่าให้พระราชาเนี่ยเอาพญานาคเนี่ยมาผูกเรือเหมือนกับเส้นเชือกพญานาคคงไม่ตายนะมันอยู่ในน้ำเรื่องพญานาคนี่มีอะไรต้องคุยเยอะนะเอาไว้ว่างๆคุยให้ฟังแล้วก็เอาปลายด้านหนึ่งเนี่ยผูกไว้กับบนเขาบนหัวของปลาแสดงว่ามัสยะอวตารของพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยที่แปลงเป็นปลาขนาดใหญ่เนี่ยคงจะตัวใหญ่มากขนาดว่ามีเขาที่หัวนะครับก็เอาเชือกไปผูกที่เขาที่ปลาเชือกนี่ก็คือใช้ลำตัวพญานาคแล้วก็เกี่ยวกับเรือเอาละคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของปลามหึมาที่ว่าก็จูงลากแล้วครับนะพูดอย่างน้อยก็พูดง่ายๆอ่ะคือถึงไม่จูงลากก็ทำให้มันมีทุ่นไม่กระเพื่อมมากเหมือนกับทุ่นลอยอ่ะทุ่นลอยกลางทะเลอ่ะมันก็มีหลักอ่ะโยไปโยมาก็จริงอ่ะแต่ไม่หายไปไหนก็โยไปโยมาจนเรียกว่านู่นแหละจนน้ำค่อยๆลดลงในท้ายที่สุดเมื่อพระพรหมนอนเสร็จ4,320 ล้านปีโอนอนนานมากนะพระพรหมนอนเสร็จก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมานี่ก็น้ำเนิ่มก็เข้าสภาพปกติเรือที่พระราชาสัตยพจน์ใช้เชือกซึ่งเป็นลำตัวพญานาคไปพันกับเขาบนหัวปลาที่เป็นพระนารายณ์อวตารลงมาก็เรียกว่าเรียบร้อยไม่ตายตัวพญาปลาสัพพริก็ส่งพระราชาขึ้นฝั่งแล้วก็อำนวยอวยพรให้ครองโลกด้วยความผาสุกแล้วก็ตั้งต้นชีวิตใหม่อันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นกำเนิดมนุษย์ล่ะนะส่วนตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นเวลากลางวันล่ะในเมื่อพระพรหมตื่นขึ้นก็ถือว่าเป็นพรหมธิวา ส่วนพระพรหมนอนหลับก็เรียกว่าเป็นพรหมราตรีอันนี้ก็จะว่ากันต่อไปยาวมาหมดยุคหนึ่งก็ว่ากันใหม่นะคราวนี้เมื่อพญาปราสัพพริส่งพระราชาโทษเมื่อพญาปราสัพพริส่งพระราชาสัตยพจน์เนี่ยขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลืองานสำคัญอีกงานหนึ่งคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับตอนที่พระพรหมก่อนจะสลีปปี้เนี่ยนะก่อนจะหลับเนี่ยนะพระพรหมก็ปล่อยคัมภีร์สี่คัมภีร์เป็นพระเวทหลุดออกจากปากมาใช่ไหมครับแล้วก็มียักษ์ตัวหนึ่งไปฮุบพระเวทแล้วก็ดำดิ่งลงไปกบดานที่ใต้สมุทรมนุษย์ก็ไม่มีความรู้อะไรเลยใช่ไหมเพราะว่าสรรพสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของความรู้ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในปากของปลาไอ้ตัวของยักษ์ที่ไปกบดานอยู่ใต้พิภพก็เดือดร้อนนารายณ์อวตารที่เป็นแปลงเป็นปลาก็พอส่งกษัตริย์สัตยพจน์เรียบร้อยครับหน้าที่สุดท้ายก่อนจะทำก็สืบหาไว้ตัวยักษ์ที่ว่าเนี่ยยักษ์นี่มันไม่ตายนะไอ้ยักษ์ที่ว่าเนี่ยมันไม่ตายนะไอ้คนที่ขโมยคัมภีร์พระเวทไปซ่อนไว้เนี่ยในที่สุดก็ตามจนเจอไอ้ยักษ์ตัวที่ว่าเนี่ยมันเก่งนะมันไม่ใช่ขี้ๆนะมันเลยมันรู้ว่ามีคนมาตามมาไอ้อสูรที่ชื่อไหยครีบเนี่ยเก่งมากพอรู้ว่าจะมาปลาจะมาจัดการแปลงตัวเลยมันแปลงตัวกลายเป็นหอยสังนะแปลงตัวกลายเป็นหอยสังนอนนิ่งนิ่งพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์ก็ต้องเข้าไปจัดการกับหอยสังตัวนี้ก็ใช้วิธีเข้าไปฉีกท้องแล้วก็หยิบเอาพระเวททั้ง4ฉบับเนี่ยเอาไปถวายพระพรหมซึ่งตอนนี้ก็เวกอัพตื่นแล้วนะตามเดิมก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดภารกิจของนารายณ์อวตารในภาคที่1ซึ่งแปลงมาเป็นปลาขนาดใหญ่แต่ยังมีเรื่องอีกนิดนึงตอนท้ายนะครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยเคยเห็นหอยสังไหมครับหอยสังเนี่ยนะที่เห็นอยู่เนี่ยหอยฝังนี่จะเปลือกหอยจะอ้าหมดเขาก็บอกว่าที่หอยสังมันเปลือกอ้าเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่หอยสังที่เป็นยักษ์แปลงตัวเป็นหอยสังเนี่ยในตอนที่พระนารายณ์เป็นปลาเนี่ยไปจิกให้เปิดอ้าเนี่ยมันก็ยังเป็นรอยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ที่หอยสังงั้นใครที่ไปดูสังลองสังเกตดูว่ามีรอยอ้าอยู่หรือเปล่าถ้ารอยอ้าที่ว่านั้นเป็นรอยที่ไปจิกทำให้หอยสังนั้นต้องแบกมาเพื่อที่จะไปเอาคัมภีร์พระเวทจากท้องของอสูรชื่อว่าไหยครีบซึ่งแปลงเป็นหอยสังเพื่อกบดานอยู่ใต้พิภพใต้มหาสมุทรใต้บาดาลแล้วก็รักษาพระเวทไว้ก็คิดว่าพอหอมปากหอมคอนะสำหรับนารายณ์อวตารภาคที่1เป็นปลาส่วนที่เหลืออีก9จะมาเล่าให้ฟังเป็นลำดับไป
0: เรียบร้อยครบถ้วนนะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังจริงๆนะที่วันนี้ไม่ได้มาเปิดสายมาคุยอะไรกันนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดด้วยนะคุณผู้ฟังหลายท่านก็หยุดพักผ่อนเหมือนกันนะวันคล้ายวันสวรรคตนะในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าบ้านเมืองมีข่าวสารไหมนะโฟกัสก็อยู่ที่การประชุม World Bank IMF นะมีประเด็นเศรษฐกิจอะไรต่างๆน่าสนใจเยอะนะในเซกชันต่างๆที่เขาคุยกันเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีข่าวสารต่างๆทยอยเพิ่มเติมออกมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันนะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจมีเรื่องอะไรที่เราต้องติดตามส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมณัฐพงษ์และคุณมีระลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
2: สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศทั่วโลกนะคะที่รับฟังทางวิทยุ FM แอปพลิเคชัน MCOT Connect เว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net แล้วก็ Facebook YouTube ก็ตอนนี้ก็ TikTok พยายามไลฟ์อยู่นะคะเพราะว่าพอพูดถึงโซเชียลอื่นๆปุ๊บเขาก็จะเตือนมาเลยว่าผิดเงื่อนไขของเขานะคะวันนี้วันเป็นวันที่รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยนะคะวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านหลายๆท่านเองก็ได้ทำภารกิจกิจกรรมการกุศลจิตสาธารณะต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นคุยแบบนิรุธกับคุณนิรุธศิริจันยาซึ่งจะมาทุกวันอังคารมาชวนคุณผู้ฟังกันคบคิดตั้งคำถามและหาคำตอบในประเด็นที่บางอย่างเราก็อาจจะลืมเลือนกันไปวันนี้พร้อมที่จะมาพูดคุยกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
3: ครับและก็เรียกว่าเป็นวันนวมินทรมหาราช
2: ค่ะ
3: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แบบนิรันดร์ครับสวัสดีครับ 6.5 ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีพี่เก่งครับและขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook Fanpage แอร์จีให้ผมครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
3: เหนื่อยไหมครับ
2: ไม่เหนื่อยค่ะสนุกไปศูนย์ประชุม
3: เรื่องเงินทองเรื่องอะไรมีเงินมาแบ่งกันบ้างไหม IMF เนี่ย
2: IMF เนี่ยเขามากระจายให้ประเทศที่อยู่ในขั้นเรียกว่ากำลังพัฒนาค่ะพี่หนิงเราข้ามขั้นนั้นมาแล้วเราไปเป็นโมเดลเป็นต้นแบบเป็นเคสสตั๊ดดี
3: ้ไปเลยเรากำลังพัฒนาอยู่ยังพัฒนาไม่เสร็จเพราะยังถอดบทเรียนอะไรก็ไม่เสร็จเองก็พูดติดไปน้ำท่วม2475ไม่ใช่2485
2: ใช่ไหม
3: คือ85จนมาถึงวันนี้เลยยังถอดบทเรียนกันไม่เสร็จอีกเลยเหรอพี่เก่ง
2: ก็ถอดไปถอดมามันก็หายไปตามรัฐบาลนะคะเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยเขาก็แฟ้มมันอาจจะหล่นหายค่ะพี่นี่
3: เขามีตำราเขียนไว้ด้วยจะเป็นรัฐบาลไหนมามีการประชุมครม.มีอะไรก็มีบันทึกเอาไว้นั่นคือบทเรียนทั้งหมดเลยตั้งแต่2485มาแล้ว
2: เห็นพี่ๆเขาไปดูงานเนี่ย
3: กลับมาเริ่มท่วมใหม่ก็ประมาณสักปี2520 21 22 23จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ล่ะครับ
2: ค่ะเมื่อก่อนนี้ลอยกะละมังพายออกมาเล่นน้ำแล้วก็เดินทางไปโรงเรียน เดี๋ยวนี้ต้องเรือหางยาวแล้วมั้งคะพี่หนิงค่ะมันใหญ่ขึ้น
3: คือว่ามันก็ยังมีเรื่องให้พูดเพราะว่าก็มีเรื่องเดือดร้อนไปแปลกๆไปในแต่ละแห่งคือไม่ได้เหมือนกันหมดในทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมหรือว่าเหมือนกันทั้งหมดในทั้งประเทศนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านที่ประสบเหตุน้ำท่วมและเรื่องอื่นๆอย่างเช่นว่ามีผู้เสียชีวิต
2: จาก
3: ผู้เสียช
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ตด้วยเราจะไม่พูดถึงว่าด้วยน้ำท่วมด้วยไฟช็อตหรือด้วยอะไรแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตและก็ต้องออกมากับเรือนี่ต้องไปลากออกมาไม่มีรถก็ไปไม่สามารถตั้งศพไว้ที่บ้านได
2: ้ค่ะ
3: ปัญหาอันที่หนึ่งก็คือไม่สามารถตั้งศพไว้ที่บ้านไม่สามารถนิมนต์พระมาสวดที่บ้านแบบเหตุการณ์ปกติก็ต้องลงเรือแล้วก็มีคนเดินลากเรือนั้นมาพอมาถึงวัดก็มีประสบปัญหาอีกคือหนึ่งโรงไม่มีจะใส่เพราะน้ำท่วมโรง
2: ค่ะมันจะเป็นไม้มันก็จะบวมผุพังเสียหาย
3: ก็ไม่ได้เพราะเปียกก็จะไปเข้าเมนไปเผายังไง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ก็เผาได้แต่ว่าโรงก็จะแตกซะก่อนตอนที่ยกขึ้นไปสรุปแล้วเหตุที่มันหนักไปกันนั่นอีกยกขึ้นไปถึงบนเมนก็ยกไปไม่ได้เพราะว่า1น้ำก็ท่วมวัด2น้ำก็ท่วมเมนอีกก็ต้องรอให้น้ำมันเหือดแห้งลงไปอีกเสียก่อนถึงจะเผาได้ที่แบบเนี้ยแบบเดือดร้อนแบบที่ว่าแม้กระทั่งคนตายแล้วก็ยังเดือดร้อนปลาก็ตายสงสารปลากระโคตัวใหญ่ๆเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วตัว60โล80โล50โลเนี้ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็มันก็เดือดร้อนไปถึงสัตว์ต่างๆสัตว์มนุษย์อย่างเราด้วยแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตด้วย
2: ท
3: ีนี้อยากจะพูดถึงว่าเรื่องที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยเราเห็นภาพ ตามข่าวเท่านั้นเองอย่างเช่นฉะเชิงเทราแต่เชิงเทราที่ปราจีนบุรีเอ่ยเห็นที่ไหนๆก็เห็นแต่ที่ข่าวแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ลึกหนาบางยังไง คนที่กระประสบแต่ว่าเราเห็นในภาพข่าวว่าเขาเดือดร้อนมากๆแต่ว่าเหตุที่เกิดจากน้ำท่วมณบัดนี้แล้วก็ยังไม่มีใครพูดถึงว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นก็คือโทษฝนนะน้ำจากฝน
2: ฝนเยอะ
3: ฟ้า
2: 300มิลลิเมตรเยอะ
3: ค่ะเนี่ยก็พูดอยู่แค่นั้นเองก็จบ
2: ค่ะ
3: จบอยู่แค่นั้นว่าเป็นน้ำจากฟ้าลงมาเพราะงั้นไม่ใช่หน้าที่ตรงนั้นหน้าที่ของที่บริหารก็บริหารน้ำที่อยู่บนดินกันไปหรือว่าอยู่ในคลองเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมการผมจะพูดในสิ่งที่ผมรู้กันแล้วกันเก่งครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่รู้ว่าเมื่อวันที่28เนี่ยผมจะต้องเดินทางกลับมาทำงานเดินทางไม่ได
2: ้
3: ก็ไม่มีภาพข่าวอะไรออกมาเลย
2: ค่ะ
3: เนื่องจากว่าถนนเนี่ยขาดถนนขาดด้วยแล้วก็น้ำท่วมปิดด้วยรถเล็กไม่สามารถเดินทางได้ยกเว้นแต่รถบัสรถบรรทุกใหญ่ๆเท่านั้นเองต
2: ั้
3: งแต่หนองคล้าที่จะเข้าวัดสุกิมวัดเขาสุกิมหลวงพ่อสมชายออกไปจากจันทบุรีนะครับสัก25 กิโล30 กิโลจากนั้นมาก็จะมาท่วมที่แถวแถวบริเวณตากน้ำประแสจากตากน้ำประแสนี่ก็คือเป็นไฟเขียวไฟแดงแรกเลยที่จะไฟเขียวไฟแดงสุดท้ายที่จะถึงอำเภอแกลงหรือไฟเขียวไฟแดงแรกที่เรามาจากกรุงเทพพอออกบายพาสออกมาจากแกลงเนี่ยเราจะเจอไฟเขียวไฟแดงแรกถนนสี่เลนอย่างใหญ่เลี้ยวขวาเข้าไปไปปากน้ำประแสแล้วก็เริ่มไปอีกสัก 2-3 อำเภอก็จะเข้าสู่เขตจังหวัดจันทบุรีแหละ
2: ค
3: ่ะทีนี้ว่าเขาก็ปิดหมดเลยผมก็ถามกับคนจันเมื่อสัก3วันก็คือเมื่อวันประมาณเมื่อวันเสาร์ที่แล้วว
2: ัน
3: นี้วันจันทร์ใช่วันนี้วัน
2: เสาร์ที่10ตุลา
3: วันนี้วันอังคารเม
2: ื่
3: อวันเสาร์ที่แล้วผมก็ถามคนที่จันทร์บอกว่ากลับได้หรือยังครับกรุงเทพผมจะต้องมาทำงานแล้วเนี่ยวันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยผมต้องกลับมาแล้วบอกว่ายังไม่ได้นะมันยังมีน้ำท่วมอยู่แถวประแสแล้วก็ที่แกลงยังหนักอยู่นิดนึงแล้วก็บายพาสไม่ห้ามเข้าเลยแต่ถ้าเผื่อคุณมีรถยกสูงหน่อยคุณก็จะพอไปได้
2: ค่ะ
3: นั่นคือวันเสาร์แต่ว่ายังไงผมก็ต้องมาวันจันทร์ก็คือเมื่อวานผมจะต้องเข้ามาเพราะวันนี้ต้องคุยโทรศัพท์ซึ่งคุยที่ไหนก็ได้แต่ว่าผมก็มาเตรียมตัวว่าพรุ่งนี้ผมก็มีงานมะรืนก็มีงานไปจนถึงวันที่20แล้วก็ในช่วงระหว่างว่างๆนะก็จะมีรายการถ่ายรายการอาหารด้วยเพราะว่าหยุดถ่ายไปตั้งเดือนกว่าแล
2: ้
3: วเดี๋ยวจะไม่มีรายการออก
2: ค่ะ
3: ทีนี้เพราะนั้นผมก็ต้องตรวจสอบให้แน่นอนอีกทีนึงคือวันอาทิตย์เย็นเลยผมก็ตรวจกับเส้นทางที่จะเดินทางจากจันทร์ก็ต้องถามก็ต้องหันบ้านหนองคล้าห้วยสะท้อนก็คือชื่อเดียวกันนะไอ้มันสถานที่เดียวกันเนี่ยก็ตั้งสองชื
2: ่
3: อห้วยสะท้อนกับหนองคล้าแล้วก็มาที่ปากน้ำประแสจากปากน้ำประแสก็ไปอีกหนึ่งไฟแดงก็จะถึงอำเภอแกลงจากอำเภอแกลงก่อนจะถึงอำเภอแกลงก็จะมีทางเบียดแต่ทางเบี่ยงเนี่ยปิดไม่ให้ไปอยู่แล้วเพราะว่าเป็นถนนที่กำลังสร้างกันอยู่แล้วก
2: ็
3: เป็นร่องที่เขาลึกมากเขาก็เลยยังปิดอยู่ไม่ให้ไปก็ต้องตรงไปที่แกลงเพราะฉะนั้นผมก็เลยตรวจสอบเส้นทางตรงนี
2: ้
3: แล้วก็บอกไว้ว่าแล้วจากแกลงผมจะเดินทางถึงกรุงเทพก็เป็นข่าวดีก็ดีใจบอกว่าเปิดให้ใช้ทั้งหมดได้แล้วไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์อะไรก็ใช้ได้หมดนี่ก็นำข่าวมาแจ้งแต่คิดว่าทุกท่านคงรู้หมดแล้วแต่ว่าผมก็จะแจ้งให้อีกทีสำหรับบางท่านที
2: ่ความมั่นใจ
3: เพราะว่าวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีข่าวว่าระยองเนี่ยเจอฝนหนักและน้ำท่วมอีกแต่ว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปเช็คถึงที่ตัวจังหวัดตัวจังหวัดอาจจะไม่มีแต่ว่าอาจจะมีในอำเภอบางอำเภอหรือว่าแถวปลวกแดงหรืออะไรซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับเส้นทางสายใหญ่ที่เดินทางสู่กรุงเทพน้ำตกเขาชะเมาก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แต่เราก็ไม่ได้เข้าไปที่เขาชะเมาใช้เส้นทางสายเมนที่ไม่ตรงไปเลยแกลงไปเราเลี้ยวขวาซึ่งมาออกบ้านบึงแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็มาเข้ากรุงเทพถนนแห้งหมดเลยครับมาได้สบายมากทิศบ้านบึงก็ไม่ท่วมแล้วเมื่อก่อนที่เคยท่วมบ้านบึงที่ไหนก็ไม่ท่วมบ้านบึงก็ท่วมบ้านบึงก็ท่วมแต่ว่าเขามาเปลี่ยนเป็นยกถนนสูงขึ้นมาเป็นคอนกรีตแล้วก
2: ็
3: เลยช่วยปัญหาว่าน้ำไม่ท่วมมาก่อนนี้มันจะเป็นแอ่งท้องน้ำเลยตรงบ้านบึงจะติดกันแบบ 2-3 ชั่วโมง
2: เหมือนชื่อเลยใช่ไหมครับบึงเป็นบึงรับน้ำ
3: มันเป็นบ้านบึงแต่ถนนก็เป็นเหมือนกับบึงด้วยนะครับเป็นแอ่งเป็นอะไรก็จะติดยาวมาตั้งแต่ก่อนถึงหนองปลือมาเรื่อยมาถึงหนองปลือมาหนองปลือมาตลาดตลาดเสร็จกว่าจะบ้านบึงจากบ้านบึงกว่าจะมาถึงทางขึ้นต่างระดับมอเตอร์เวย์นั่นแหละครับจะท่วมมาหมดเลยแต่ตอนนี้ดีแล้วนะครับไม่มีปัญหาไม่เคยมีท่วมมาหลายปีแล้วครับทีนี้ผมจะถอดบทเรียนให้ทั้งที่ผมไม่ได้ทำงาน
2: ด้านนี้
3: ราชการผมไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือป้องกันน้ำท่วมแต่ว่าผมก็จะค่อยๆสอบหาเข้าไปถามนู่นถามนี่หาข้อมูลต่างๆมาว่าผมจะพูดแค่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ระยองที่ผมจะมากรุงเทพทำไมผมถึงมาไม่ได้ครั้งเก่าไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเราเคยพูดกันถึงเรื่องว่าจะมีการประท้วงแล้วก็จะมีการให้สร้างอ่างเก็บน้ำ
2: ใช่
3: คลองวังโตนด
2: ค่ะ
3: ฟังให้ดีนะอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังกับพี่เก่งครับเรามีอ่างเก็บน้ำอยู่ที่แก่งหางแมวแล้วเนี่ย3อ่างด้วยกัน
2: ค่ะ
3: แต่ยังไม่พอใจเขาจะต้องการสร้างอีกหนึ่งอ่างเก็บน้ำอันแรกนั้นจะเขาจะใช้ว่ายังไม่ได้เป็นอ่างเก็บน้ำแต่ว่าใช้ว่าเป็นลุ่มน้ำคลองวังโตนด
2: อ
3: ันนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำสองอ่างละอ่างเก็บน้ำคลองปะแก๊ส
2: คลองปะแก๊ส
3: แก๊ส
2: นะฮะ
3: หนึ่งคลองเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นใช้ชื่อแก่งหางแมวเลยครับอ่างเก็บน้ำคลองแก่งหางแมวทีนี้อันแรกก็คือคลองวังโตนดนั่นนะยังเป็นสายน้ำอยู
2: ่
3: ก็เรียกว่าเป็นสายน้ำคลองวังโตนดซึ่งเขามีนโยบายแล้วก็รู้สึกจะอนุมัติให้สร้างหรืออะไรกันแล้วหรือใกล้ๆจะอนุมัติให้สร้างแล้วก็คืออ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดที่มีการไปประท้วงกันอยู่ที่จังหวัดจันทร์ว่าขออนุญาตเธออย่าทำเลยที่ขออนุญาตไม่ทำก็คือพอผมไปสืบได้สักเมื่อวานนี้กับวันนี้เพราะที่จะมาพูดว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่เคยท่ว
2: ม
3: เส้นทางจันทบุรีกรุงเทพเลยทำไมปีนี้เจอหรือว่าฝนจากฟ้าหนักมากผมว่าอยู่ที่การมิได้เตรียมการอะไรกันทั้งหมด
2: ค่ะ
3: ทำไมท่วมที่ประแสทำไมประแสน้ำท่วมประแสอยู่ติดทะเลเลยนะพี่เก่งมีคลองมีต้นโกงกลางมีปากน้ำเขาเรียกปากน้ำประแสเป็นปากน้ำที่ออกสู่ทะเลเลยอย่ามาบอกว่าน้ำทะเลหนุนแล้วมันจะหนุนเข้ามาจนกระทั่งท่วมถนนสุขุมวิทเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
2: ้ค่ะ
3: ก็ถึงบางอ้อไงครับว่าเขาไม่ได้ระบายน้ำกันเลยครับพี่เก่ง
2: ไม่หมายถึงว่าขุดลอกคูคลองเอาดันน้ำออกทะเลอะไรเงี้ยมันมีตะกอนไหม
3: ไม่ได้ขุดคูคลองคืออ่างเก็บน้ำปะแก๊สคลองปะแก๊สอ่างเก็บน้ำคลองเมื่อกี้แก่งหางแมว
2: คลองแก่งหางแมวคลองปะแก๊ส
3: แล้วก็ลุ่มน้ำ
2: คลองวังโตนดค่ะ
3: เขาเก็บน้ำไว้เต็มเลยน้ำ 100% เลยนะไม่ใช่90-89นะเก็บน้ำไว้เต็มเลย 100% แล้วน้ำก็เลยข้ามสปิลเวย์ลงมาลงมามันก็ส่งต่อมาเพราะว่าไอ้ตัวนี้สปิลเวย์เนี่ยมันทำเชื่อมไปที่คลองประแสไงครับปากน้ำประแสปากน้ำประแสก็ไม่ได้ปล่อยเลยแล้วก็ไม่จะไปปล่อยตรงไหนแล้วน้ำก็เลยท่วมก็เลยย้อนกลับมาท่วมถนนสุขุมวิทในหมดเลยแล้วมันก็เลยไล่ไปจนถึงว่าเขาชะเมาก็น้ำล้นสปิลเวย์เหมือนกันมันก็เลยมาผนวกกับตัวน้ำที่ลงมาจาก3แหล่งน้ำที
2: ่คลองปากแก๊สคลองแก่งหางแมวแล้วก็คลองวังโตนด
3: ที่แก่งหางแมวก็ต้องส่งต่อมาส่งต่อมาให้ที่ปากน้ำประแสปากน้ำประแสก็จะส่งไปที่ EEC นี่คมอุตสาหกรรมไงครับแต่ว่าเมื่อเขาไม่ได้เตรียมการอะไรเนี่ยเขาเก็บน้ำเพราะว่าอ้างว่ากลัวว่าตามที่อุตุหรือใครๆก็พูดกันทั้งโลกนี่ว่ามันจะเข้าสู่แล้งจัดมากไปถึงต้นปีก็เลยกลัวว่าจะไม่มีน้ำก็เลยไม่พร่องน้ำไม่อะไรทั้งหมดเลยก็เลยเก็บน้ำไว้ทั้งหมดเพื่อจะได้ใช้ที่ EEC ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของ ของเรื่องที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนี่หรอกมันก็มีปัจจัยอื่นด้วยเนื่องจากว่าฝนมันก็ตกมาซ้ำมากแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจันทบุรีตราดระยองเนี่ยเขาเป็นเมืองฝน
2: ฝนแปดแดดสี่ไหม
3: ใช่เหมือนกับระนองเหมือนกับทางใต้
2: ใช่ใช่ใช
3: ่แต่ว่าคุณไม่ได้เตรียมการไม่ได้พร่องเลยน้ำก็ล้นสปิลเวย์มาเหมือนอย่างเช่นเขาชะเมาเหมือนกันน้ำก็ล้นสปิลเวย์ขึ้นมาเพราะว่ามีอ่างเก็บน้ำอยู่สองสามอ่างแต่ไม่ได้แตกที่ตอนแรกคนบอกว่าอ่างเก็บน้ำแตกเอาจริงๆไม่ใช่แค่ล้นสปิลเวย์มาซึ่งเราพูดไปแล้วแต่ทีนี้ว่านี่ก็คือถ้าคุณจะสร้างอ่างเก็บน้ำที่จะบอกว่าจะใช้กันอีก 7,000 ไร่ 70,000 ไร่อะไรนี่7,000 กว่าไร่อะไรพวกน
2: ี
3: ้และน้ำจะไม่ท่วมโอ้โหลานมากกว่านี้ถ้าพวกคุณห่วงว่าอ้างว่าคือไม่มีใครยอมรับผิดหรอกพี่เก่งครับเขาบอกว่ากลัวว่าพร่องน้ำไปแล้วแล้วพอเดี๋ยวเอลนีโญมาแล้ว
2: ก็
3: จะไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรและชนประทานต่าง
2: ๆ
3: หรือว่าน้ำบริโภคอุปโภคต่างๆสำหรับประชาชนไม่มีเขาก็เลยเก็บไว้แต่ว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบหรือไม่ได้ดูเลยหรือไงคือเราไม่อยากใช้คำหรูหรูแบบที่เวลาเขาประชุมกันแล้วบูรณาการโน่นนี่นั่นเราเห็นเขาบูรณาการกันมาตลอดชีวิตแล้วไม่รู้ว่าบูรณาการอะไรไม่รู้การน้ำท่วมมั้งให้มันน้ำมันท่วมอยู่เดี๋ยวนี้เรามีกรมน้ำเรามีสธนช.
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วเราก็มีเกษตรส่วนเกษตรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ดูแล
2: ใครเป็นเจ้าภาพ
3: คุณต้องบูรณาการคุณต้องร่วมกันหมดใช่ไหมพี่เก่ง
2: ใช่ใช่ใช่แย่งกันเป็นเจ้าภาพ
3: วันนี้ก็เห็นสนทช.ไปนครนายกเพราะว่าจะมีปัญหากันกับปทุมธานีจะเปิดประตูน้ำก็ต้องใช้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเขาไปช่วยเพราะว่าท่านเป็นคณะกรรมการอยู่ในสนทช.
2: ค่ะ
3: ตกลงท่านก็ไปตรงนั้นและคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นทำอะไรกัน
2: คนอยู่ในพื้นที่อาจจะมองไม่เห็นภาพรวม
3: เขาไม่เห็นน้ำท่วม
2: เห็นค่ะน้ำท่วมอยู่หน้าบ้านแต่ไม่เห็นภาพรวม
3: เขาไม่เห็นว่าประตูน้ำมันปิดอยู่น้ำก็เลยขังอยู่พวกองคลักษ์พวกนครนายกเขาก็จะตายกันแต่ว่าตรงปทุมตรงรังสิตไอ้พูดไปเดี๋ยวก็เขาก็ไม่ชอบเราอีกว่าเขาอยู่เขาดีๆแล้วเราไปพูดแล้วเดี๋ยวนะมันไม่ใช่หรอกที่พูดทั้งหมดก็คือว่าคุณต้องเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่านี่ผ่านเข้ามาเนี่ยเท่าไหร่แล้วพี่เก่งเกือบเดือนหนึ่งแล้วนะ
2: ใช่ค่ะบางพื้นที่นี่น้ำท่วมขังรอระบายมา3สัปดาห
3: ์
2: เป็นเดือนแล้วฮะ
3: นี่เกือบเดือนแล้วแล้ววันนี้โอ้โหบางทีชาวบ้านแบบทำข่าวโอ้ดีใจจังเลยวันนี้น้ำลดลงไปตั้งฟุตหนึ่งหรือ30เซนหนึ่งไม้บรรทัดแต่ว่าที่เข้ามาลึกหน่อยยังแค่คออยู่แล้วคุณจะดีใจทำไมอ่ะ
2: มันไหลจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำอ่ะพี่หนิง
3: ทุ่งนาบ้านเขาอยู่ทุ่งนาเขาถ่ายรูปมาเนี่ยพวกคุณจะมาดีใจทำไมเนี่ยที่มันยังแค่คอผมอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: นี่เก่งดูภาพดาวเทียมของจิสดาเนี่ยก็ยังมีสีฟ้าน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างอยู่นะคะ 3-4 จังหวัดใช่ใช่
3: ยังอยู่เยอะเลยก็จังหวัดซ้ำๆตั้งแต่บ้านสร้างปลาจีนบุรีมาตากเชิงเซาหนองกามาหนองจอกมาเนี่ยองคลักษ
2: ์ตะวันออก
3: ธานีมันก็ยังมีอยู่เยอะแต่ว่าทำไมเขาเงียบกันวะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเขตของคุณตรงนี้หมู่บ้านตรงนี้ตำบลตรงนี้หมู่บ้านตรงนี้ตรงไหนเดือดร้อนชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นมีใครมาช่วยเขาเลยยิ่งอยู่ลึกๆยิ่งไม่มีใครมาช่วยเขาก็ต้องลากกระมังแบบที่พี่เก่งบอกว่าพายเรือน่ะเขาก็ต้องเดิน2กิโลนะ
2: ค่ะ
3: 2กิโลนี่เดินในน้ำนะเกือบ1ชั่วโมงนะ
2: ค่ะ
3: เขาต้องเดินลุยน้ำมาเพราะว่าคนชอบไปแจกทำข่าวไง
2: มีแบบว่าเรือไปได้แค่เนี้ยขนไป50ชุดหมดแค่ไหนก็กลับประมาณน
3: ั้นเขาทำไมไม่เข้าไปลึกก่อนละ50ชุดเขาจะไปยืนตรงแปะน้ำแล้วก็ยืนถ่ายรูปแล้วก็แจกแล้วก็หมดตรงนั้นก็กลับกัน
2: ถ่ายเร็วส่งข่าวเร็วออกอากาศเร็ว
3: ใช่นี่คือคนข้างในก็พูดเลยผมดั้งดูข่าวจะเหมือนว่าผมติดอยู่กับน้ำกับพวกเขาไปแล้วอ่ะเขาบอกนี่ข้างในไม่มีใครมาเลย มันลึกมากถึงหน้าอกอย่างเงี้ยเข้าใจว่ารถไม่มาไม่ได้แต่คุณก็นั่งเรือกันอยู่ก็เห็นพายกันอยู่ตรงที่แฉะนิดเดียวตรงนั้นน่ะถ้าลงมายืนได้แค่ตะตุ่มวันนี้ก็โค้ชออสก็น่าสงสารมากเลยเดินไปแล้วไปตกท่อครับพี่เก่งเห็นข่าวไหมหน้าแข้งแตก ถ้าแค่ถึงหัวเข่าเนี่ยแตกแล้วก็ไปจากข้อเท้าขึ้นมาก็พอดีมีกู้ภัยอยู่ด้วยเขาก็เลยทำแผลให้แล้วก็เลยจับขึ้นนั่งท้ายกระบะเขาไม่ให้ลงไปเดินเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้อ
4: ใช่
3: ต้นน้ำมันเริ่มเน่าแล้ว
4: ทั้งฉีด
3: ถ้าน้ำมันใสมันก็จะเห็นไอ้ปากท่อที่มันแตกนี่เลยถ้าบอกว่าขนาดโคตรออสเนี่ยเราดูในทีวีเนี่ยเราไม่เคย
4: แข็งแรง
3: ครับผมไม่เคยเขาสูงมากนะ
4: ใช่
3: เขาหล่นพวบลงไปเนี่ยแค่คอนะเขาบอกเข้าคอก็เลยนะถ้าเป็นพี่เก่งเป็นผมนี่คงจะมิดหัวนะ
4: ของเก่งนี่คาดว่าคงแบบสุดเอื้อมแขนนะคะ
3: ต้องสิ
4: เหยียดแขนแล้วก็คงไม่พ้น
3: เขาจะเข้าไปช่วยคนที่เดือดร้อนเข้าตัวเขาเองเดือดร้อนเองแต่แข้งแตกที่มันเจ็บมากนะพ
4: ี่
3: เก่งเคย
4: ค่ะตอนนี้นักแข่งก็ยังแตกอยู่ค่ะเจ็บมากเดินชนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็เจ็บ
3: เดินชนโต๊ะกับไอ้ที่ไปคูดกับซีเมนต์นี่มันคนละเร
4: ื่องใช่ใช่ก็ขนาด
3: ตกมาในท่อแล้วมันคูดมาตั้งแต
4: ่
3: เน
4: ื้
3: อตะตุ่มขึ้นมาถึงหัวเข่าเนี่ยแล้วก็พันเป็นสองล็อกเนี่ยแล้วโคตรออสแกก็ตัวใหญ่มากๆด้วย
4: ใช
3: ่
4: ใช
3: ่ค่ะก็เลยต้องนั่งอยู่บนแกก็ยังจะเดินไปอีกนะกู้ภัย
4: ไปช่วย
3: ให้จิตอาสาคุณเป็นจิตอาสาที่ประสบภัยแล้ว คุณนั่งรออยู่บนรถกระบะแกก็เลยนั่งคุยอยู่บนรถกระบะ

0: พนักงานแบบที่บางที
1: อับซอส
0: อันนี้ผมดาวเอาแล้วก็สอสอพอน้ำท่วมเขาก็เลยมาไม่ได้แต่ทำไมสายการบินอื่นไม่เป็นล่ะมันมีคำถามอยู่
1: เป็นคำถามที่คนตอบเองก็แบบอ๋อเพราะค่าปรับเขาแพงแรงก็เลยหาคนได้ทัน
0: แล้วคุณเอาคนไปช่วยที่ไม่โดนค่าปรับนะคุณได้กำไรเท่าไหร่มาคุณ
1: ประหยัด
0: แต่เงินกำไรอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: คือต้องการเงินเอากำไรอะไรต่ออะไรอย่างเดียวยังไม่จบของแก่งหางแมวก
1: ับ
0: ท
1: ่
0: าใหม่กระท่วมนะครับท่าใหม
1: ่
0: ก็ไม่ค่อยได้เดือดร้อนกับเส้นทางสายเมนสายสุขุมวิทที่วิ่งกลับมากรุงเทพไปจากกรุงเทพจะไปตราดหรือจะเข้าจันทร
1: ์มีทางเลี่ยงเหรอคะพี่หนิง
0: เป็นอำเภอที่เลี่ยงก็ไปอยู
1: ่
0: หลังข้างๆคู่ขนานไปกับเส้นทางสายสุขุมวิท
1: ค่ะ
0: เรากำลังพูดถึงเมื่อกี้เจ้าหน้าที่กับน้ำท่วมใช่ไหมครับ
1: ค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกไปช่วยน้ำท่วม
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พี่เก่งรู้ไหมครับว่าเขาก็ไม่ทำข่าวกันอีกอ่ะ
1: นักข่าวก็บ้านน้ำท่วมเปล่าพี่หนิงนักข่าว
0: อะไรนะ
1: นักข่าวก็บ้านน้ำท่วมเหมือนกันมันก็เลยไม่มีข่าวออก
0: ทำไมเขาไปทำข่าวบ้านน้ำท่วมตรงนี้ได้แต่ว่าจันทบุรีเนี่ยไม่เห็นเลยนะผมนั่งดูข่าวอยู่นี่ไม่เห็นเลยนะเห็นมีเชิงสังวิปัสสนาเพราะว่าท่วมมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าพี่เก่งท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุเรียนเราตายไป 3-4-5 แสนต้นครับ
1: คิดว่าแค่แบบน้ำหลากผ่านไปเฉยๆนี่คือขังแช่ทุเรียนตายหมดเลยใช่ไหม
0: แค่3วันเองครับแค่3วันเองครับ
1: ตาย
0: อยู่ไม่ได้แล้วครับตายหมดครับ
1: รากเน่าหมดเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับผมไม่เห็นกระทรวงไหนมาเลยครับแต่พอหน้าทุเรียนสุกนี่มากันทุกกระทรวง
1: อันนั้นไปชิม
0: แต่ว่าหน้าทุเรียนตายเนี่ยแกงหางแมวเขาก็ตายไปไม่รู้กี่แสนต้นที่ท่าใหม่ก็ตายที่ระยองก็ตายระยองนี่ตายไปเกือบครึ่งนึงเขาปลูก200กว่าตายไป100กว่าแล้วถ้าเผื่อว่าคุณจะชดเชยเขายังไงกันครับชดเชยไม่เป็นไรเพราะคุณยังไงคุณชดเชยไม่ไหวหนึ่งคนที่ก็เป็นเจ้าของสวนอยู่ที่ท่าใหม่ผูกคอตายตามทุเรียนไปเลยครับ
1: อุ้ย
0: และหนึ่งคนที่แก่งหางแมวก็ผูกคอตายตามทุเรียนไปอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับเป
1: ็
0: นสิ่งที่ชาวบ้านพูดกันมาคุณก็ไปหาข่าวกันเองเพราะว่าผมนึกบอกไงว่าทำไมไม่มีใครทำข่าวหรือโดนปิดข่าวครับแต่ผมไม่ได้ยืนยันนะ
1: ตอนนี้ต้องมีสายสืบ
0: เป็นคนที่เขาไม่พูดโกหกและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชื่อได
1: ้ค่ะ
0: เขาพูดมาผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่แถวนั้นเขาเพียงบอกว่าเขาผ่านมาแล้วก็เนี่ยทุเรียนมันตายทั้งที
1: ่
0: เขาหมดต
1: ั
0: วสิ้นเนื้อประดาตัวคือทุเรียนเนี่ยกว่าคุณจะปลูกมาได้เนี่ยพี่เก่งครับเราเคยพูดไปแล้วว่า
1: 7 ปี
0: ถึงจะให้ผลที่ชัดเจน4 ปีเริ่มออกลูกแต่คุณเก็บไว้ได้ลูกหนึ่งหรือ2ลูกเท่านั้น5 ปีก็เหมือนกันคุณเก็บได้ 2-3 ลูกปีที่6นี่ได้ไม่เกิน10ลูกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือนกับเด็กที่ออกลูกมาแล้วคุณไปให้ออกลูกทุกปีติดกันเด็กอายุ10ขวบ12ขวบเด็กก็จะโทรมคือแม่เด็กก็จะโทรม
1: ค่ะ
0: เหมือนกันให้เห็นภาพเพราะงั้น4ปีพอเริ่มสอนออกนี่ปั๊บคุณจะเก็บทุกต้นมันก็ตายไปพร้อมๆกับลูกมัน
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่ได้เพราะงั้นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ว่าคนที่เคยไปขายลูกละ100บาทแล้วก็โดนขาดทุนไป100ล้านบาทก็ไม่เห็นจะไปดูหรือว่าเห็นพูดถึงเลยว่าเอาทุเรียนที่เป็นต้นกล้าเนี่ยเอามาแจกได้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ต้นกล้าก็ต้นละ80-100กว่านะครับ
1: เดี๋ยวมันก็อาจจะมีโปรเจกต์แบบแจกต้นกล้ายางพาราไหมพี่หนิงถ้าแจกต้นกล้าทุเรียน
0: ผมไม่รู้ไงเพราะต้นกล้ายางพารามันเทวดาเลี้ยงนี
1: ่อันนั้นเคยมีแจกอันนี้เดี๋ยวรอ
0: ถ้ามาแจกปั๊บเนี่ยหัวฝนอย่างเงี้ยคุณก็ปลูกไปให้ปุ๋ยนิดหน่อยแล้วเผื่อมาแรงมาคุณก็เอาน้ำช่วยๆหน่อยเท่านั้นแล้วก็ปล่อยเทวดาเลี้ยงไปแล้ว
1: อันนั้นรอ
0: แต่ทุเรียนมันไม่ใช่
1: ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
0: ใช่ทุเรียนไม่มีเทวดามาช่วยเลี้ยงเทวดาจะมาตอนออกลูกเท่านั้นตอนนี้ตอนตายไม่มาเลย
1: ตอ
0: นน
1: ้
0: ำ
1: ท่วม
0: คนบอกไม่มาเลยเกษตรกระทรวงเกษตรไปไหนเกษตรจังหวัดไปไหนเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรหมู่บ้านอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเรามีเจ้าหน้าที่เยอะแยะ

0: ทั้งหมดเลย
1: มีค่ะมีเดี๋ยวมา
0: ตอนนี้ทางนี้ก็เข้าไปช่วยเรื่องทุเรียนด้วยแล้วก็มีแม่ค้าที่จะไปขายลูกละร้อยช่วยขายทุเรียนให้เราด้วยแต่พอตอนนี้ไม่มีใครมาเลยไม่มีใครพูดถึงเลยระยองจันทบุรีตราดไม่มีใครพูดถึงต้นทุเรียนที่มันตายเลย
1: นักข่าวท้องถิ่นก็น่าจะเห็น
0: น้ำท
1: ่
0: วมหนักมากนะครับที่แก่งหางแมวเนี่ยเนื่องจากว่าเขาทำสามอ่างเก็บน้ำหรือที่เก็บน้ำสองอ่างเก็บน้ำแล้วและแหล่งน้ำของแก่งหางแมวเนี่ยส่งไปที่กระแสเพื่อเอาไปอุดหนุนอุตสาหกรรมเนี่ยใช่แล้วตอนนี้พอน้ำมันไม่ได้โดนพ่อไม่อะไรมันท่วมและท่วมหนักมากๆก็ไม่มีใครรายงานเลยว่าอำเภอแก่งหางแมวท่วมหนักมากไม่มีใครไปดูเลย
1: พรุ่งนี้มีแน่นอนค่ะพี่หนิงบอกเล่า965บอกเลยแก่งหางแมวค่ะพรุ่งนี้จะต้องมีคนไปดูแล้ว
0: แล้วก็ไม่ใช่แต่แก่งหางแมวนะแล้วก็ที่ท่าใหม่ด้วยถ้าใหม่ก็อาหารอร่อยแล้วบะหมี่เจ๊แดงก็อร่อยนะ
1: ของ
0: ม้วนนิ่มเป็นต้นตำรับเลยที่มาขายกันที่พักกลางทางมอเตอร์เวย์ก็เป็นทองม้วนนิ่มนะก็มาจากท่าใหม่นะทองม้วนแข็งก็กรอบก็มาจากท่าใหม่บะหมี่ทำวันต่อวันนะบะหมี่ไข่กับร้านเจ๊แดงนี
1: ่
0: ก็อร่อยมากบะหมี่เกี๊ยวน้ำเนี่ยแล้วก็มีขนมท็อฟฟี่แบบใช้น้ำตาลตะโหนดทำเนี่ยแต่ตังเมย์จบไปแล้วไม่มีแล้วผมเสียดายมากตังเมย์ที่ดึงยืดๆมันมีถุงไหนแล้วตัดกึกมาร
1: ู้สึกเขาไปฮิต
0: เป็นเส้นแล้วก็แทะแล้วก็เจอถั่วลิสงอยู่ข้างในพี่เก่งเคยกินมา
1: เคยกินค่ะแต่รู้สึกจะไปฮิตอยู่แถววัดไร่ขิงค่ะพี่หนิงเขาไปขายตังเมย์
0: ตังเมย์นมเรียกตังเมย์นมจะสีขาว
1: แล้วบะหมี่เจ๊แดงที่ท่าใหม่นี่ไม่โดนน้ำท่วมหรอพี่หนิง
0: อะไรนะครับ
1: บะหมี่เจ๊แดงท่าใหม่นี้โดนน้ำท่วมไหมคะเป็น
0: ท่วมอำเภอไม่ได้ท่วมแต่ว่าท่วมที่สวนที่ไร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าท่าใหม่ก็รวมด้วยบางกระจับบางกระชัยนี่อันนี้เป็นแหล่งพลอยเลยนะก็สมัยใหม่ๆที่ผมไปปี242ไอ้ปี1415 16เนี่ยถนนเป็นลาดยางแล้วก็มีน้ำกัดก็เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยผมก็เห็นชาวบ้านเขานั่งอยู่เต็มถนนลาดยางนี่เลยก็คงจะมาช่วยกันอุดหลุมปิดหลุมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถวิ่งไม่ได้ไม่ใช่ครับเขาไปช่วยทำให้ถนนรูกว้างขึ้นมาเพราะเขาไปล่อนพลอยกันครับ
1: ขุดพลอยล่อนพลอย
0: ผ่านไปผมก็ต้องไปหลบคนเพราะเขาก็ไม่หนีเพราะเขาเห็นรถเรามาก็ไม่หนีผมก็ต้องหลบอ้อมๆไปเพราะกำลังล่อนอยู่ที่ได้จงนี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเขียวสอง
1: นะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็ล่อนกันอยู่ไหมคะช่วงนี้ครับพี่นิ่ง
0: ตอนนี้เป็นทุเรียนไปแล้วดีกว่าพลอยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็เนี่ยฮะก็นำมาเล่าสู่กันฟังก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วขอทุกท่านอย่าคิดอะไรแล้วก็ฟังผมพูดไปแล้วก็ลืมไปซะแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับพี่เก่งด้วยขอบคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณค่ะพี่หนิงค่ะพรุ่งนี้ก็ต้อนรับนะฮะแก่งหางแมวกับท่าใหม่นะคะไปดูเผื่อจะมีคนไปแอบย่องวิทน้ำล่วงหน้า
0: ไปดูความเสียหายจากน้ำที่หายท่วมแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นห่วงชาวสวนชาวไร่นะคะขออย่าให้เป็นจริงเลยที่ท่านเจ้าของสวนผูกคอตายอาจจะเป็นแค่ข่าวที่อยากจะให้รีบตรวจสอบกันนะคะเพราะว่าความเสียหายมันจะทำให้หลายท่านเนี่ยอาจจะคิดสั้นคิดไม่ตกแก้ปัญหานี่ระดับเขาเรียกว่าเกินที่จะพลิกชีวิตขึ้นมากู้ได้ใหม่เพราะฉะนั้นก็ขอให้หลายๆท่านที่มีส่วนรับผิดชอบก็ช่วยลงพื้นที่ไปฟื้นฟูไปช่วยให้คำแนะนำเกษตรกรกันหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพสำคัญของชาติไทยเลยนะฮะเราจะเป็นครัวโลกเราจะเป็นแหล่งส่งออกนี่ถ้าเผื่อทุเรียนตายกันก็คนก็อาจจะตายตามไปด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะคุณขาพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกเล่า965มีเรื่องรออยู่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยา
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
2: ้บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธศิริจันยา
3: เข้าช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ค่ะเอาใจคนสายแซ่บกันนะคะนี่ค่ะเป็นกระปุกน้ำพริกมี4รส4กลิ่น4ความแซ่บนะคะน้ำพริกแมงดาน้ำพริกนรกนรกปลาย่างนรกปลาป่นแล้วก็น้ำพริกกุ้งเสียบซึ่งก็จะมีกุ้งแห้งตัวโตๆอยู่เนี่ยนะคะสุดยอดมากเลยตอนนี้เนี่ยช็อปมาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นน้ำพริกแซ่บยี่ห้อแม่รัศมีค่ะเป็นสินค้ามาตรฐานโอท็อปชุมชนของดีบ้านบึงค่ะจากชลบุรีนะคะมีประวัติความอร่อยออกร้านมานานมากกว่า10ปีแล้วค่ะงานนี้นะคะเป็นของที่อยากจะให้มีไว้คู่บ้านคู่ใจคู่มื้อซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนี่นะคะขนาดกลางซื้อ12กระปุกจะแถมกระปุกเล็กอีก12กระปุกคุณจะได้รับทั้งหมด24กระปุกในราคาเหมา890บาทค่ะ24กระปุก890บาทตกกระปุกละ20กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะหรือ40บาทประมาณนี้ประมาณ40บาทนะฮะกระปุกตอนนี้ก็กินกับคลุกไข่เจียวคลุกข้าวกินได้หมดเลยค่ะช็อปมาเนี่ยจัดให้ราคาพิเศษนะคะ24กระปุก890บาทโทรด่วนเลยค่ะสั่งซื้อ02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยแล้วสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ต้องการวางแผนการเงินการใช้จ่ายค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายๆได้ดอกเบี้ยสูงๆรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะ MYMO รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทถ้าท่านมียอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo แอป MyMo ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะและมีล่าสุดนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมเดินทางไปกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลเราจะเดินทางไปภูฏานกันวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนี้แล้วค่ะแล้วก็ผู้ที่จะไปดูงาน SME กับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยก็จะเดินทางวันที่15พฤศจิกายนเหมือนกันส่วนวันที่16พฤศจิกายนค่ะเราก็จะชวนคุณผู้ฟังไปสัมผัส3เมือง3อารยธรรม แหล่งประวัติศาสตร์นะคะ16 17 18พฤศจิกายนหลายท่านบอกว่าอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปเที่ยวกันเองขับรถอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกูรูไม่มีผู้รู้ไม่มีคนแนะนำครั้งนี้ไปกับ 96.5 ค่ะเรามีกูรูแนะนำ 1. เป็นกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีศาสนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกค่ะ 3. เมืองนี้ทำไมต้องไปคุณอาจจะไปเที่ยวสุโขทัยมาแล้วคุณอาจจะไปอุตรดิตถ์คุณอาจจะไปพิษณุโลกแต่ความสำคัญมันอยู่ที่ว่าไปกับใครไปกับใครแล้วใครพาไปค่ะคุณขาเรานะคะขึ้นความคิดอยากให้คุณได้ไปสัมผัสประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การไปสรรหาวิถีชุมชนเนี่ยค่ะเราไปค้นคว้าสรรหามาให้คุณผู้ฟังได้ไปเจอกับชุมชนทางท่านชุมชนวังส้มซ่าชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนฝรั่งกิมจูขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินกลับรถบัสค่ะคุณขาเราจะบินไปแล้วก็ค่อยๆเก็บของฝากแวะซื้อกินนู่นนี่นั่นสัมผัสวิถีของความเป็นวัฒนธรรมชุมชนเรามีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเรามีประเพณีที่คนทั่วโลกเขาต้องบินกันมาก็คือเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงนะคะเราจัดให้พิเศษกลุ่มนี้เลยแล้วคุณก็จะได้ไปกับคนรู้ใจไปกับผู้จัดของเราไม่ว่าจะเป็นดีเจพี่โบอริสราดีเจน้องกระแตมหาชนน้องชนาพรกระแตน้องสแตมทิติวัฒน์ค่ะก็จะพาพี่ๆดูแลอย่างดีให้ความสะดวกสบายอย่างดีนะคะ16 17 18พฤศจิกายนค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE @thinkingradio LINE @thinkingradio นะคะถ้าคุณอาจจะคิดว่าการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลที่พิษณุโลกเนี่ยต้องไปกราบพระพุทธชินราชดิฉันไปมาล่าสุดคุณขาเขาเปิดตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยนะคะงดงามศักดิ์สิทธิ์ได้สติแล้วก็มีความอิ่มเอมในความศรัทธาของพระพุทธศาสนาศิลปะของพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกเนี่ยนะคะต้องไปกี่ครั้งก็จะได้สัมผัสถึงความอิ่มเอมนะได้เดินเข้าไปในโบสถ์ของวัดที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชนั้นดิฉันบอกได้เลยว่าคุณจะเย็นสงบแล้วก็มีความสุขอ่ะพูดแล้วยังขนลุกเลยนะคะดิฉันเพิ่งไปมาส่วนวัดจันทร์ตะวันตกมีความสำคัญอย่างไรทำไมคณะเราต้องไปต้องรอไปร่วมกันค่ะคุณขาแล้วเมืองลับแลเนี่ยนะคะดิฉันไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็บอกได้คำเดียวว่าลับแลนี่กว่าจะได้กลับมันต้องแลจนรับสายตาเลยค่ะเพราะว่าหาที่ไหนไม่ได้บรรยากาศของเมืองลับแลการทานอาหารขันโตการได้ชมวิถีของชาวเมืองลับแลเนี่ยเขาจะมีประตูเมืองมีวัฒนธรรมมีผ้าทอโบราณนะฮะคุณจะได้ไปสัมผัสกับพวกเราแบบเอาพูดง่ายว่าคณะนี้เนี่ยเดินทางไปด้วยกันนะทุกคนจะอิ่มเอมใจทั้งความสุขใจสุขกายอิ่มท้องแล้วก็ได้ค ความรู้เติมพลังสมองกับพลังชีวิตกลับมาแน่นอนค่ะคุณคะเขาบอกว่าฝรั่งกิมจูเนี่ยทำไมต้องไปดูที่อุตรดิตถ์ดีขนาดไหนท้าพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ3จังหวัดนี้นะคะบินไปแล้วก็เดินทางกลับโดยรถเที่ยวชุมชนวิถีไทยมาตลอดค่ะงานนี้คุณจะประทับใจแบบไม่กล้าจะไปบอกใครเพราะกลัวเขาจะมาแย่งความประทับใจอันนี้เรารับจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้เหลือที่นั่งจำนวนจำกัดค่ะรีบทักมาเลยนะคะดีเจน้องกระแตดีเจน้องสแตมแล้วก็ดีเจน้องโบรออยู่ค่ะทีมบอกเล่า965ของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกันค่ะ16 17 18พฤศจิกายนเสียดายมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปเพราะความสำคัญมันอยู่ที่ว่าไปกับเรายิ่งกว่า VVIP ค่ะมีอย่างที่ไหนบินไปแล้วก็เดินทางโดยรถบัสกลับมาแบบช้อปปิ้งเก็บของฝากมาฝากถึง3จังหวัดกันเลยนะคะเรื่องดีๆที่ฝากให้คุณผู้ฟังได้ร่วมคุยกันก็คือกิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะนอกจากสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วเราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมติดตามการรายงานเรื่องราวดีๆของการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะคะ IMF World Bank Annual Meeting ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเขาทุ่มเททั้งเรื่องอาหารใช้ของดีทุกจังหวัดคัดสรรมาหมดไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดอันดามันข้าวเหนียวสุรินหรือเนื้อสกลนครหรือของต่างๆของที่ระลึกผ้าจากแพร่ผ้า40กว่าลายที่ไปอยู่ตามห้องประชุมนับร้อยห้องเนี่ยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มคุณเคยกินไหมเครื่องดื่มใส่อบเชยอ่ะเขาเรียกว่าว้าวไหมล่ะขนมที่ใช้กล้วยตากแต่แบบหรูหราเหมือนขนมที่เขาทำพิเศษเลยอ่ะหรือแม้กระทั่งงานเนี้ยมีรถเข็นผลไม้เดินเสิร์ฟในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอ่ะเพราะเขาจะทำให้คน 20,000 กว่าคนจากทั่วโลก191ประเทศเนี่ยนะคะได้ซึมซับวัฒนธรรมของเราซอฟต์พาวเวอร์อย่างวันนี้ก็มีการแสดงโขนเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปชมได้ในทาง YouTube แล้วก็ TikTok นะคะแล้วก็ Facebook ดิฉันกับทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณบอยชันเดชคุณโบอริสราคุณสแตมคุณวิชัยคุณวารินแล้วก็ดิฉันด้วยเนี่ยก็ไปถ่ายทำไปพูดคุยไปสัมภาษณ์หาข้อมูลกันก็ชมได้บนคลิปออนไลน์ทั้งหมดนะคะวันนี้มีโขนเมื่อวานมีโนราพรุ่งนี้ก็จะมีมวยเดี๋ยวก็จะมีการแสดงวัฒนธรรม4ภาคคือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยจะซึมซับเข้าไปให้คน 20,000 คนที่มาจากทั่วโลกเขาได้อยากไปเที่ยวรอบกรุงของเราในแบบช็อตทริปหรือว่าวันเดย์ทริปเนี่ยก็มีอีกเยอะนะคะหวังว่าจะทำให้กลุ่มนักบริหารนักธุรกิจผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเงินของโลกได้เห็นความเป็นไทยของเราอย่างมีคุณค่าและประทับใจนะคะวันนี้เวลาของบอกแล้ว965หมดแล้วนะคะพรุ่งนี้จะเจอกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ในช่วงบอกเล่า965ช่วงประสานค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพิชราพรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
7: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
6: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official@thinking radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: ันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:06 นะครับสวัสดีโลกยามเช้าในช่วงเทศกาลกินเจตลอดสัปดาห์นี้แต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับวันนี้กรุงเทพมหานครที่ผมอยู่ข้างๆนะครับวันนี้ย้ายจากปากช่องมาปากเกร็ดนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนรอบนอกของมหานครอันยิ่งใหญ่ไพศาลบนโลกมนุษย์เพราะว่าน้ำท่วมเยอะเรียกว่าอภิมหาอุทกภัยหรือจะเรียกว่ามหาอุทกภัยหรือจะเรียกว่าอุทกภัยหรือจะเรียกว่าน้ำท่วมธรรมดาผมก็ชอบที่คุณปลอดประสบสุรสวดีให้สัมภาษณ์ยาวกับมติชน1ชั่วโมงในช่องมติชนทีวี YouTube แหละยี่แนะนำให้ท่านผู้ฟังลองไปฟังดูดิไปดูไปฟังก็จะได้ความรู้ภาพรวมกว้างๆเลยนะครับว่าปัญหาน้ำท่วมปัญหาการทดน้ำในเมืองไทยเป็นยังไงบางว่าคงจะแวะไปดูนะครับไม่ต้องไปตั้งแง่ว่าคุณปลอดประสบเป็นใครอยู่ภาคไหนดูประสบการณ์ดูการเรียนรู้หรือการศึกษาแล้วการทำงานแล้วก็ดูเนื้อหาที่แกพูดผมว่าเข้าใจได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้องต่อสู้กันทางวิชาการไม่ใช่ต่อสู้กันทางการเมืองไม่ใช่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มบ่นทางการเมืองเลยนะครับโลกยามเช้าวันนี้วันพุธที่14ตุลาคมนะครับขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียแล้วเราก็พบว่ามีแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามเมื่อวานนี้นะครับถ้าดูตามเวลาก็จะเป็นตอนวันที่13ตุลาคม20:42นี่ก็ผ่านมาแล้วล่ะวันนี้เราเข้าสู่วันที่14ตุลาแล้วนะครับแผ่นดินไหวที่เวียดนามขนาด 4.5 ริกเตอร์หรือแมกนิจูดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือว่าเล็กน้อยยังไม่ถึง 6, 7, 8เพราะฉะนั้นก็พออยู่กันได้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอโขงเจียมอุบลราชธานีประมาณ252กิโลเมตรประเทศไทยนี่ก็ดีนะครับรอบๆ บ้านเราก็จะมีภัยธรรมชาติอุทกภัยธรณีภัยนะแล้วก็พายุฝนฟ้าพอมาถึงเวียดนามก็รับไปเขมรก็รับไปกว่าจะมาถึงไทยก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ไม่ใช่พายุแบบไต้ฝุ่นหรือที่ฝรั่งเรียกว่าเฮอริเคนเพราะฉะนั้นเรายังไม่เจอแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เล็กๆน้อยๆพอรู้สึกได้พอมีนะครับตึกที่พังไปที่กรุงเทพก็คงจะเห็นไม่รู้ก็สอบสวนไปถึงไหนแล้วนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้าคือวันนี้14ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักครับบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยานี่เหมือนพี่สาวเรานะเมื่ออธิบดีเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเราก็เรียกพี่อุตุเพราะว่าดูอบอุ่นนะอันนี้จะขอเชียร์กรมอุตุนิยมไปเรื่อยๆเพราะว่าคนชอบต่อว่าแกนะครับคือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็บอกให้ระวังทุกวันถ้าลุงไม่ระวังก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไปเกาะติดต้นไม้เด็กก็มีนะราชบุรีเพชรบุรีตอนนี้เป็นสถานที่รับน้ำคือสถานการณ์ย้ายจากภาคตะวันออกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนย้ายไปทางแถวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลองไปน้อยแควใหญ่ เพชรบุรีราชบุรีฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันปลากระโฮตัวเบ้อเล่อเลยเขาต้องสองสามคนช่วยกันแบกขึ้นรถป่านนี้ก็คงจะพอมีอะไรกินกันเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็ลำบากอยู่ให้กำลังใจแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะทำโครงสร้างพื้นฐานนะครับคุณอนุทินพอจบเรื่องน้ำท่วมเยียวยากันอีกหลายพันล้านแล้วเนี่ยช่วยนั่งประชุมกันให้แบบเต็มที่เลยคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติไอ้ลุ่มน้ํา22ลุ่มน้ําที่มีแผนแต่อยู่ในระหว่างรับฟังอยู่เรื่อยเข้าไปดูแล้วมันก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะกี่โมงมันจะได้ทําโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมว่าถ้าคุณอนุทินทุบโต๊ะแล้วบอกทําแล้วผมก็คิดว่าที่ต้องทําก่อนใช้เงินเยอะนะครับเป็นแสนล้านนะครับก็เหมือนกับที่เราจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆน้ําไฟถนน M5 M6 M สารพัดนะครับอันนั้นก็เป็นหมื่นเป็นแสนล้านเหมือนกันเรื่องน้ำนี่น่าจะทำคู่ขนานกันไปเมื่อวานมาจากปากช่องบังเอิญ M6 ไม่เปิดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เที่ยงวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังคงเสียตังค์อยู่เดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนก็จะได้ใช้ฟรีแต่ว่าเมื่อวานอย่างที่เรามีความสุขกันนะครับเป็นวันคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่จากไป10ปีนะก็ผ่านทางด่วนฟรีไม่เสียตังค์อุตส่าห์เติมเงินในบัตรเติมเงินแล้วนะครับก็เก็บไว้55บาทขอขอบพระคุณพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีภาพ2แบบจริงๆก็มีอยู่ตลอดเวลาผมก็ค่อยๆเลือกเอามาคุยแล้วกันนะครับพอไปถึงทางทะเลอันดามันอ่าวไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองตามปกติ 2-3 เมตรสำหรับคลื่นภาพที่เห็นนี่เป็นภาพจากดาวเทียมตอน 5:40 เมื่อวานนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคือภาพเมฆผ่านดาวเทียมคือภาพที่เราเห็นจากการถ่ายภาพของดาวเทียมไม่ใช่ภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อก่อนผมเขียนข่าวอ่านข่าวก็จะเหมือนทุกท่านทุกวันนี้นะครับจะเรียกภาพถ่ายดาวเทียมเราไม่ได้ถ่ายภาพดาวเทียมนะครับดาวเทียมถ่ายภาพเรานะครับเพราะฉะนั้นภาพถ่ายจากดาวเทียมก็คือภาพเมฆต่างๆแล้วก็ใส่สีเข้มสีอ่อนไปนะจะเห็นว่าเมฆมากเมฆน้อยโอกาสจะเกิดฝนมากน้อยประการใดอันนี้คือภาพจากดาวเทียมแล้วนอกจากนั้นก็จะมีภาพจากจอเรดาร์ภาพโดยระบบเรดาร์วันนี้ตอน 1:25 นาทีก็โดยเปรียบเทียบกรมอุตุก็จะอธิบายในเว็บไซต์ของท่านนะครับแต่ว่าเราก็ดูภาพคร่าวๆแล้วกันว่าเมฆมากๆไปอยู่ตรงไหนไอ้ที่มีสีเข้มๆสีแดงสีส้มสีเหลืองสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วไปสีขาวก็คือจากโอกาสที่มีฝนตกมากไปถึงฝนตกน้อยแต่ภาพนี้มันจะเคลื่อนย้ายไปนะครับผมก็ไปก๊อปภาพหรือเรียกแคปเจอร์หน้าจอมาตอน 1:25 ภาพนี้จะเคลื่อนไหวไปเป็นภาพเป็นกระตุกไปเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเห็นไหมครับฝนอาจจะมีทางภาคตะวันออกแล้วก็ช่วงมาเลเซียติดกับสุไหงโกลกประมาณนั้นนะครับแล้วทางภาคตะวันตกก็ยังมีสีส้มๆอยู่แล้วดูเมฆภาพเมฆภาพเรดาร์ก็ใกล้เคียงกันเอาไว้ดูเพื่อประกอบความรู้และการเตรียมพร้อมกรุงเทพมหานครของท่านพี่น้องประชาชนจำนวน6 7 8 9 10ล้านคนไม่รู้นะครับประมาณตีซะว่าบวกลบ 7 8ล้านคนแล้วกันครับคร่าวๆไม่ได้เช็คตัวเลขเป๊ะๆนะเพราะว่ากรุงเทพคนเข้าออกอยู่เสมอสภาพอากาศณเวลานี้คือตอนที่3กว่าที่ผ่านมา28องศาเซลเซียสไม่มีฝนนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีฝนประมาณสัก 60% ของพื้นที่วันนี้วันที่14ตุลาคมนะครับอุณหภูมิอยู่ระหว่าง24ถึง35ถือว่าดีนะก็เหมือนกับอุณหภูมิห้องแอร์นะถ้ากลางดึกเงี้ย24องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ก็26 34ฝน 60% แล้วก็วันศุกร์ก็26ถึง35องศาฝนฟ้าคะนอง 60% ที่จริงเราสามารถดูการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วันนะของกรุงเทพหรือของที่จังหวัดต่างๆได้อย่างสะดวกสบายนะไม่ต้องบ่นว่า กรมอุตุนิยมวิทยาพูดไม่รู้เรื่องพูดรู้เรื่องเพราะเขาเขียนกระชับเพียงแต่ว่าไม่มีสีสันเขาจะเป็นวิชาการแล้วเราก็ไปสร้างสีสันกดไลค์กดแชร์แล้วคนก็ไปเชียร์ไปเชียร์เว็บไซต์อากาศที่จริงๆก็ไปเอาข้อมูลมาทำสีสันนั่นเองก็ไม่เป็นไรท่านก็ใช้วิจารณญาณเอาสำหรับผมก็ขอจืดจืดชืดชืดเรียบๆเป็นวิชาการทางวิทยาศาสตร์โดยกรมอุตุนิยมวิทยาที่จริงก็เป็นภาษาชาวบ้านแหละแต่ว่ามันไม่พาดหัวให้ท่านตกใจเท่านั้นเองครับวันนี้วันที่14ตุลาคมไม่พูดก็เดี๋ยวจะเสียโอกาสหาจังหวะคุยปีละครั้ง6ตุลาก็ได้14ตุลาก็ได้หรือจะไปแถวเหตุการณ์เดือนพฤษภา35ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่า14ตุลาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่คนหนุ่มสาวตื่นตัวกันที่สุดเป็นประวัติการณ์ในยุคเปลี่ยนถ่ายจากความพยายามที่เป็นประชาธิปไตยมาสู่ความพยายามที่จะเปลี่ยนโลกด้วยความคิดทางซ้ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อันนี้พูดแบบง่ายเกินไปนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับผมแล้วแก่แล้วตอนนี้ก็จะพบว่าช่วงนั้นเมื่อ53ปีที่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันเต็มที่จริงๆนะครับสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองแล้วมันก็มาได้ข่าวเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายทำให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยมีความพยายามของคนหนุ่มสาวนิสิตนักศึกษาที่จะต้องการเปลี่ยนประเทศแล้วก็ใช้วิธีการชุมนุมแต่ว่ามันมีเรื่องกดดันอื่นๆหลายเรื่องเพราะเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยคงไม่มีใครลืมหรอกเพียงแต่ว่าพอมันหลายปีผ่านมาก็อาจจะพูดมากพูดน้อยส่วนผมก็ขอถือโอกาสอ่านบันทึกในวันนี้นะครับของนักวิชาการนักคิดนักปรัชญานักประวัติศาสตร์คนสำคัญของธรรมศาสตร์หรือของประเทศไทยที่มีคนชอบหลงรักและซื้อหนังสืออ่านแล้วก็คนหมั่นไส้คนเห็นว่าอาจารย์เอียงไปทางโน้นทางนี้แต่ผมว่าอาจารย์เก่งนะคือท่านอาจารย์ปัจจุบันนี้เรียกตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิรินะครับที่ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ14ตุลาเป็นบันทึกประวัติศาสตร์14ตุลาท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของสถาบันปรีดีพนมยงค์ซึ่งละเอียดกว่าแต่ว่ามีลักษณะเป็นวิชาการและอารมณ์การเมืองปนอยู่เพราะว่าอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยท่านเป็นนักวิชาการนักประวัติศาสตร์แล้วก็ขยันนอกจากนั้นท่านก็จะเป็นนักคิดนักรณรงค์ด้วยเหมือนกันนะเป็นไกด์นำเที่ยวอธิบายเรื่องประวัติศาสตร์เอเชียอุตสาคเนอะไรพวกนี้นะเยอะไปหมดแต่ว่าพอถึงการพูดถึงการเมืองอาจารย์ก็จะมีคนบวกคนลบให้นะครับสำหรับผมอ่านอาจารย์ตลอดเพราะถ้าไม่ได้ความละเอียดของอาจารย์เราก็จะไม่ได้วิธีคิดที่หลากหลายหรือจะเถียงหรือจะโต้หรือจะหนุนอาจารย์14ตุลาบันทึกประวัติศาสตร์โดยศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริบนจอผมอาจจะมีบทกวีเป็นระยะจะขออนุญาตอ่านนะแล้วท่านผู้ฟังไปก๊อปปี้ไปดาวน์โหลดอ่านทำไฟล์เองได้นะครับอันนี้ผมจะอ่านให้ฟัง14ตุลาบันทึกประวัติศาสตร์ระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนชุมนุมประท้วงโดยสันติวิธีณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันเสาร์ที่13ประชามหาชนนี่เป็นศัพท์ของท่านอาจารย์ประชามหาชนปัจจุบันนี้ถ้ากำนันสุเทพจะเรียกว่ามวลมหาประชาชนอาจารย์ชาญวิทย์เรียกว่าประชามหาชนเดินขบวนสำแดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ดูประหนึ่งว่ากระแสคลื่นมนุษย์จากท่วมท้นถนนราชดำเนิน

ำเนินวันที่13นะครับถ้าท่านสังเกตดีๆผมจะอยู่ในนั้นนะครับนะไม่รู้หัวไหนนะผมอยู่ในนั้นเลยนะครับเป็นลูกน้องอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหมายความว่าเป็นลูกทัวร์นะครับก็คือไปเป็นหนึ่งในประชาชนนับแสนที่ไปชุมนุมเดินขบวนแต่เราก็ยังหนุ่มอยู่ก็ไปไหนไปด้วยนะครับก็เนี่ยคลื่นมหาชนพัดเราไปจนถึงรอบๆสวนจิตจนกระทั่งเช้ามืดวันรุ่งขึ้นเลยนะครับอันนี้วันที่13มหาประชาชนก็เป็นกระแสคลื่นมนุษย์จักท่วมท้นถนนราชดำเนินในวันที่14ที่5ถัดมาก็เกิดความรุนแรงเยาวชนคนหนุ่มสาวถูกปราบปรามด้วยอาวุธร้ายเป็นผลให้เกิดการลุกฮือขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดและแล้วเผด็จการก็ล้มลงผู้นำคณาธิปไตยถนอมประภาสนรงค์ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศนับแต่นั้นมาเหตุการณ์14ตุลาก็ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาปีแล้วปีเล่ามีการขนานนามเหตุการณ์นี้ต่างๆนานาเช่นวันมหาวิปโยควันมหาปิติการปฏิวัติคุกคามการปฏิวัติของนักศึกษาความยิ่งใหญ่และผลกระทบของเหตุการณ์ต่อการเมืองการปกครองของไทยถูกนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญก่อนหน้านั้นเช่นการปฏิวัติ24มิถุนายนพุทธศักราช2475หรือกับเหตุการณ์ที่ตามมาภายหลังเช่นพฤษภามหาโหดพุทธศักราช2535เป็นต้นอันนี้อาจารย์เรียกว่าอันนี้เป็นภาษาของอาจารย์ชันวิทย์นะครับเราจะเห็นคำว่าพฤษภาธมินก็ได้เพราะว่ามักจะใช้คำนั้นกันเยอะอยู่นะครับพฤษภามหาโหดนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์มหากวีรัตนโกสินทร์กล่าวถึงเหตุการณ์14ตุลาว่าและแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏเป็นความงดความงามใช่ความชั่วอันอาจคุณอาจข้นหม่นมัวแต่ก็เริ่มจะเป็นตัวจะเป็นตนพอเสียงร่ำรัวกลองประกาศกล้าก็รู้ว่าวันพระมาอีกหนพอปืนเปรี้ยงแปลไปในมณฑลก็รู้ว่าประชาชนจะชิงชัยอันนี้อาจารย์ชันวิทย์ก็จะยกบทกวีของคุณพี่นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติทุกวันนี้คุณพี่ก็ยังแต่งกลอนกัดกินหัวใจของผมและพวกเราชาวไทยอยู่เสมอขอให้มีเรื่องให้แต่งเถอะนะครับพี่เนาจัดการให้นั่นคือเพียงบทกวีเพียงความเคลื่อนไหวประชาชาติ5ตุลาคม2517นะครับอ่านต่อนะครับแน่นอนปรากฏการณ์14ตุลามิได้อุบัติขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วันแต่เป็นการสั่งสมของความกดดันของการเมืองการปกครองไทยที่อยู่ใต้ระบบเผด็จการเป็นเวลายาวนานอยู่ภายใต้วัฏจักรแห่งความชั่วร้ายหรือวงจรอุบาทที่มีการยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่แล้วก็ฉีกทิ้งทำลายสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนชาวไทยพึงมีพึงได้ถูกปฏิเสธและเหยียบย่ำเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีอำนาจการเมืองการปกครองแทนที่จะเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนก็ตกอยู่ในมือของคณาธิปไตยเพียงไม่กี่คนทั้งนี้โดยอาศัยกลไกของรัฐและข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนเป็นเครื่องมือผมก็ขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะครับเห็นแล้วไหมครับคำว่าคณาธิปไตยอาจารย์ชันวิทย์เขียนอันนี้เขียนหลังจากเหตุการณ์14ตุลาแล้วนะครับอาจารย์ชันวิทย์เขียนว่าอำนาจตกอยู่ในมือของคณาธิปไตยเพียงไม่กี่คนนี่คือสิ่งที่ผมเรียนมาจาก Republic ของเพลโตว่าเรียกว่าออลิการคีที่อเมริกาเป็นอยู่ทุกวันนี้ไทยก็เป็นอยู่นะครับออลิการคีไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆอ่ะเป็นประชาธิปไตยหรือการปกครองของคนมีเงินฐานะมั่งคั่งกลุ่มเล็กแบบรัสเซียไทยก็เป็นคณาธิปไตยหรือออลิการคีใช้คำว่าคณาธิปไตยก็แล้วแต่จะแปลนะครับถ้าทับศัพท์ว่าออลิการคีเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงๆมันอาศัยรูปแบบเหมือนกับจะโหวตจะเลือกเสร็จแล้วมันก็ได้บ้านใหญ่อันนี้เป็น
วิธีวิเคราะห์โดยอาศัย The Republic ของเพลโตนะครับท่านที่เป็นนักการเมืองอย่าน้อยใจที่ท่านรวยถ้า

ท่านจนเราก็จะเริ่มต้นสังคมนิยมแต่เมื่อท่านรวยท่านมีอำนาจและประชาชนเอาตังค์จากท่านมาแล้วเลือกให้นะครับซื้อเสียงกันเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นธนาธิปไตยเพราะฉะนั้นอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยเห็นทะลุมาก่อนผมยาวนานหลายปีผมเพียงแต่ว่าเอาเพลโตมาประกบกับบ้านใหญ่ในปัจจุบันและในอดีต10 20 30ปีที่ผ่านมานี่เป็นคณาธิปไตยเป็นออลิการคีแต่ส่วนนิยามภาษาไทยก็คงจะถกเถียงไปว่ามันเข้าใจไหมเนี่ยหรือจะเปลี่ยนไปนะครับเหมือนที่อาจารย์กนกอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณวิเคราะห์การเมืองไทยทุกวันนี้ว่าเป็นบันเทิงธิปไตยซึ่งมันอาจจะการนิยามที่ไม่ตรงกับไฮเปอร์โพลิติกส์เพราะว่าอาจารย์กนกอ่านไฮเปอร์โพลิติกส์ไฮเปอร์โพลิติกส์เป็นการเมืองแบบลุกลี้ลุกลนเว่อๆตามกระแสแล้วก็ไม่มีผลอะไรก็คือเว่อๆกันไปถ่ายรูปกันไปสร้างกระแสโซเชียลแล้วก็ไม่มีผลลงเดินขบวนแล้วก็ฝ่อหายไปอันนั้นก็เรียกว่าไฮเปอร์โพลิติกส์นะครับแต่อาจารย์กนกอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ถกเถียงกับพวกพรรคประชาชนด้วยกันเองนะครับก็ท่านผู้ฟังจะเห็นคำว่าบันเทิงที่ปไตยแต่บันเทิงที่ปไตยมันเหมือนกับสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ไร้สาระแล้วก็จบไปก็ทำให้คนในพรรคประชาชนถกเถียงกับอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับผมก็อธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเวลานิยามภาษาไทยบางทีมันสนุกเกินไปมันไม่ใช่ไฮเปอร์โพลิติกส์อ่ะต้องนักวิชาการช่วยถกเถียงแล้วก็นิยามใหม่เพราะว่ามันเป็นศัพท์ใหม่ในวงการรัฐศาสตร์ในไม่กี่ปีมานี้นะครับไฮเปอร์โพลิติกส์เพราะว่าการเมืองที่ดูดีดึงดังโตงโด่งดังโชงช่างแต่ไม่มีผลรู้สึกว่ากดไลค์กดแชร์กันเยอะแต่ก็ไม่มีผลนั่นคือการเมืองเวอร์ไฮเปอร์โพลิติกแต่ท่านนักรัฐศาสตร์ช่วยนิยามให้ใหม่แล้วกันแต่กลับมาถึงอาจารย์ชาญวิทย์ต่อนะครับเดี๋ยวจะอ่านไม่จบแต่ก็ขออนุญาตแทรกให้ภัยด้วยนะครับในสมัยที่บ้านเมืองขาดสิทธิเสรีภาพท่านอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริเขียนต่อไปในสมัยที่บ้านเมืองขาดสิทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกระบวนการนิสิตนักศึกษาก่อตัวขึ้นอย่างเงียบและช้าช้าอย่างเงียบๆและช้าช้านักเรียนนิสิตนักศึกษาเริ่มตระหนักในบทบาทและศักยภาพของคนหนุ่มสาวเกิดจิตสำนึกในความเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เริ่มตั้งคำถามต่อความเป็นปัญญาชนของตนดังที่วิทยากรเชียงกูลนักศึกษาคนหนึ่งในสมัยนั้นปรารภว่าฉันเยาว์ฉันเขาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวที่จริงอาจารย์อันนี้ผมก็ต้องอธิบายเพิ่มจริงอาจารย์เขียนยาวกว่านี้ในบทเพลงเถื่อนแห่งสาบันยุงทองนะครับใครคนอ่านได้แต่ว่ากวีท่อนนี้นะครับที่เราจะอ้างกันเสมอแล้วมันแค่4บรรทัดเนี่ยคนจำได้แล้วจะพูดถึงนะอาจารย์วิทยากรเชียงกูลตอนนั้นยังเป็นนุ่มอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็อายุเยอะแล้วล่ะน่าจะเกษียณแต่ยังทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผมคิดว่าแค่4บรรทัดเนี่ยน่าจะทำให้ท่านอาจารย์เป็นปัญญาบุรุษหรือรัฐบุรุษหรือศิลปินแห่งชาติก็ได้นะ4บรรทัดเนี่ยทลายความเหงาทางการเมืองของเราให้สู่ความเศร้าโศกและพลังต่อสู้จริงๆฉันเยาว์ฉันเขาฉันทึ่งฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวผมได้กระดาษทั้ง3แผ่นแล้วก็ยังอยู่แค่นี้อยู่เลยนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาในทศวรรษ2510กลายเป็นเยาวชนคนรุ่นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจไทยคนรุ่นนี้เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแต่การพัฒนานั้นก็นำมาซึ่งปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยระหว่างชนบทกับเมืองระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ตั้งคำถามต่อความไม่พัฒนาของการเมืองการปกครองไทยที่มีการสืบทอดอำนาจกันอยู่ในหมู่ชนคณาธิปไตยนะในหมู่ชนชั้นปกครองของไทยนะครับที่มีการสืบทอดอยู่ในหมู่ของคณาธิปไตยจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สู่จอมพลถนอมกิตติขจรและทำท่าจะสืบต่อไปยังจอมพลประภาสจารุเสถียรยืดเยื้อกันมาเป็นเวลาทศวรรษในขณะเดียวกันเยาวชนเหล่านั้นก็ตั้งคำถาม

0: บวนด้วยแต่เราได้อารมณ์แบบนี้เลยเราเห็นโลกเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเราเรียนมายังไงแล้วทำไมไม่เป็นอย่างนั้นครับช่วงปีพุทธศักราช2512เยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้กล้ามามีบทบาทเพื่อสังคมยังไม่เคยปรากฏมาก่อนเข้าร่วมสังเกตการเลือกตั้งทั่วไปในปีพุทธศักราช2512ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทวิพากษ์วิจารณ์สังคมมีบทบาทเป็นพลังผลักดันให้เกิดนโยบายต่างประเทศที่ไม่ฝักใฝ่เฉพาะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต่อต้านการครอบงำทางเศรษฐกิจโดยต่างประเทศต่อต้านความหรูหราฟุ่มเฟือยกังวลและห่วงใยการขาดดุลการชำระเงินรวมไปจนกระทั่งการเสนอแนวทางในการรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมศิลปะและวรรณกรรมเพื่อชีวิตเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่รวมตัวกันต่อต้านภัยขาวภัยเหลืองและภัยเขียวรวมตัวกันเป็นกลุ่มอิสระตามสถาบันการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระดับวิทยาลัยการศึกษาหรือวิทยาลัยครูเลื่อยลงไปจนถึงระดับโรงเรียนมัธยมแล้วก็เกิดองค์กรเช่นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในปี2513ศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทยระหว่างปีพุทธศักราช2514ถึง2516ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับโลกนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของความของความเย็นการเมืองระหว่างประเทศที่จริงน่าจะเป็นสงครามเย็นแต่ว่าเว็บไซต์ยังไม่ได้แก้มั้งนะครับสิ้นสุดของสงครามเย็นการเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนจากการเผชิญหน้าของสองค่ายกลายเป็นการเมืองสามเศร้าสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตและจีนส่วนการเมืองภายในของไทยที่ดูว่าจะก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยบ้างกล่าวคือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2511และมีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษในปีพุทธศักราช2512ก็ตามแต่ก็ปิดฉากลงอีกด้วยวงจรอุบาทของการยึดอำนาจรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรปฏิวัติตนเองในปีพุทธศักราช2514นะครับถึงตอนนี้พักกลางทางดีกว่าเพราะถ้าอ่านยาวเดี๋ยวหมดชั่วโมงเลยนะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าตี 5:33 นาทีนะครับเพิ่นอาจารย์ชาญวิทย์เขียนถึงเรื่องจอมพลถนอมปฏิวัติตนเองในปี2514ใจผมก็ระเบิดล่องลอยออกนอกจอไปเลยนะครับเพราะมันจะมองเห็นภาพที่เราไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับเดี๋ยวกลับมาเล่าอีกทีแล้วกันนะครับท่านอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติจำได้ปะหรือยังเป็นเด็กอยู่ที่สถานทูตอินเดียประจำสถานทูตไทยประจำนิวเดลีนะครับดร.โอวาทสุทธิวาทนรพุฒิเป็นทูตไทยอยู่ในสมัยนั้นนะแล้วผมก็ไปชุมนุมประท้วงอยู่หน้าสถานทูตเชิงบันไดเดี๋ยวกลับมาเล่าคอนเทนต์อีกทีแล้วกันตอนนี้ขอพักหน่อยนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับกำลังคุยกันถึงเรื่อง14ตุลา53ปีผ่านไปวัยจนแทบตั้งตัวไม่ติดว่าเหมือนกับยังไม่เกิดอะหรือจะเกิดใหม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ FM 96.5 ของสมทนะครับกับผมทำรายการประจุอยู่สดๆขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM The New Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะ ำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking

0: 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
4: ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าในเวลา 5:38 นาทีนะครับนี่คือโลกยามเช้าทางคลื่นแห่งความคิดวันนี้คิดเยอะคิดลึกคิดเก่าคิดยาวมาถึงปัจจุบันถ้าสมมติว่าจบรายการนี้ตอนท้ายผมจะพูดว่าประเทศไทยยังคงต้องการ14ตุลาอีกครั้งหนึ่งมั้งหรือยังไงประชาธิปไตยไม่ไปไหนเลยนะครับเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเขียนรัฐธรรมนูญอีกประท้วงแล้วชุมนุมอีกแต่ว่ามาถึงยุคไฮเปอร์โพลิติกของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกอะไรฮะขอประทานโทษนะอาจารย์ท่านอาจารย์แสงกนกกุลอาจารย์ปิยบุตรเขาทะเลาะกันเองกับพวกพรรคประชาชนของเขาเนี่ยแต่มันเมื่อเขาไม่ฟังอาจารย์กนกนะผมก็มีความรู้สึกให้ฟังหน่อยที่เพราะอาจารย์เขาอ่านหนังสือเขาเข้าใจมัวแต่สร้างภาพมัวแต่วุ่นวายกับโซเชียลมีเดียกันเยอะแยะดูคะแนนเยอะแต่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการเมืองแบบสร้างกระแสในคำนิยามของผมเองนะครับจากการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับไฮเปอร์โพลิติกของอันตันเยเกอร์แล้วเนี่ยครับแต่ว่าอาจารย์ปิยบุตรไปใช้คำว่าบันเทิงทิปไตยนักวิชาการต้องไม่เห็นด้วยนะ เห็นด้วยก็ไม่ว่ากันนักวิชาการต้องเถียงกันเพราะมันง่ายเกินไปที่บอกว่าสนุกสนานเฮฮามันไม่ใช่หรอกมันเป็นการทำงานหนักแต่ทำงานแบบข้อความสั้นเราทำเยอะมีตัวเลขสูงกดไลค์กดแชร์ follow แต่ว่าโลกไม่เปลี่ยนเขาเรียกว่าสร้างกระแสแต่ไม่เปลี่ยนแปลงการเมืองแบบชั่ววูบการเมืองแบบสร้างกระแสแต่อาจจะต้องไปนิยามให้มันเป็นวลีที่ไพเราะกว่านี้แล้วกันนะสำหรับผม Hyper Politics แปลว่าการเมืองแบบสร้างกระแสแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั่วโลกจากวิธีคิดของนักวิชาการท่านนี้อันตันเจเกอร์แต่ว่าอาจารย์ปิยบุตรแปลว่าบันเทิงทิปไตยผมเข้าใจว่าท่านแปลจากไฮเปอร์โพลิติกนะครับพอดูที่ท่านพยายามอธิบายนะครับก็แปลไม่ถูกหรือไม่ถูกภาพรวมของนิยามแล้วกันนะครับแต่เข้าใจใช่มันสนุกอ่ะแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะอาจารย์ผมว่าอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณไปถกเถียงกับนักวิชาการจะดีกว่าถกเถียงกับพวกหนุ่มสาวในพรรคประชาชนเขาเถียงเก่งนะแต่เขาก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่คิดอะไรลึกๆแล้วทุ่มเทให้กับความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงคือต้องผลาออกมาจากไฮเปอร์โพลิติกส์สักครึ่งทางโอเคไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับก็อยู่กันไปเพราะว่าเราก็อยู่กันไปแบบนี้ครับเรากลับมาคุยกันเรื่อง14ตุลาจะดีกว่ามั้งนะครับเมื่อกี้เรา

0: ถึงบทกวีฉันเยาฉันเขาฉันทึ่งแล้วก็อาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริก็เขียนมาจนถึงตอนที่ว่าการปฏิวัติตนเองของจอมพลถนอมกิตติขจรปี2514นะครับผมก็ขอแทรกเล่าเติมแล้วเดี๋ยวจะอ่านต่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับก็คือว่าช่วงนั้นผมเป็นนักเรียนอยู่ที่มหาลัยเดลีเรียนรัฐศาสตร์เป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในเดลีทำกิจกรรมฟุตบอลหอพักอะไรอย่างเงี้ยเป็นประธานหอพักนานาชาตินักศึกษานานาชาติที่เดลีเป็นเด็กกิจกรรมประเภทเรียนพอไปได้เรื่อยๆนะครับไหนๆก็ได้ทุนแล้วก็ไม่ต้องเรียนเก่งอีกแล้วเพราะว่าได้ทุนมาแล้วเขาไม่ถอนหรอกนะเรียนระดับกลางๆผมพอเห็นจอมพลได้ข่าวจอมพลถนอมกิตติขจรปฏิวัติตนเองผมก็รวมพวกที่หอพักเนี่ยครับคนไทยทั้งหลายได้3คันรถแท็กซี่เพื่อนๆคงจําได้เราก็แก่กันแล้วนะครับผมเฮ้ยไปประท้วงกันหน่อยเราก็ขับนั่งรถแท็กซี่ไปถึงสถานทูตไทยที่เดลีนะแล้วก็แท็กซี่จ่ายค่าแท็กซี่แล้วก็ผมก็ขึ้นเชิงบันไดสถานทูตไทยปราศัยตำหนิวิพากษ์ต่อว่ารัฐบาลจอมพลถนอมเผด็จการจำไม่ได้เพื่อนผมมาช่วยพูดหรือเปล่าท่านอุปทูตท่านผู้ช่วยทูตนะครับท่านทวีมนัสช่วงจำท่านได้เลยท่านก็นั่งยืนฟังอยู่นะช่วงนั้นท่านทูตก็จะเป็นดร.โอวาทสุทธิวาทนฤพุทธิพ่อของท่านดร.เศรษฐพุทธอดีตผู้ว่ากทม.และปัจจุบันเป็นองคมนตรีนะครับแต่ผมไม่รู้จักเด็กน้อยเด็กชายเศรษฐพุทธหรอกผมไม่รู้ว่าตอนนู้นท่านเป็นเด็กอยู่ที่ไหนยังไงคงอยู่ในสถานทูตแหละท่านทูตก็เรียกผมไปคุยว่าเออยังไงก็คุยกันไปนะครับผมก็เป็นผู้นำนักศึกษาแบบ15คนนะครับฝูงชนของผมแล้วท่านเลขาเอกทวีมนัสช่วงครับท่านก็ว่าสังเกตทั้งพวกมาหายเหนื่อยแล้วมาเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวเลขาเอกเลี้ยงข้าวพวกเรากำลังกินข้าวแล้วก็กลับหอพักกันนะครับอันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่เราทำมันเป็นบรรยากาศที่อาจารย์ชาญวิทย์อธิบายจนเห็นภาพของพวกเราที่เดลีเลยนะครับเมื่อถึงจุดนี้พฤติกรรมของคณะที่ปฏิถนอมประพาสนรงค์ก็กลายเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่สามารถจะยอมรับต่อไปอีกได้การปิดกั้นเสรีภาพผนวกกับความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงข้าวสารขึ้นราคาการใช้อภิสิทธิ์การเล่นพรรคเล่นพวกในบรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยดูเหมือนจะมีพลังของนิสิตนักศึกษาเท่านั้นที่สามารถจะเป็นหัวหอกเคลื่อนไหวคัดค้านและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในบ้านเมืองในปีพุทธศักราช2518ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกลายเป็นศูนย์รวมของการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจต่อการผูกขาดอำนาจของเผด็จการและเผด็จการคณาธิปไตยเดินขบวนประท้วงสินค้าญี่ปุ่นในปลายปี2515ประณามการใช้อิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปล่าสัตว์ณทุ่งใหญ่ทุกอย่างนเรศวรคัดค้านการลบชื่อหรือขับไล่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง9คนออกในกลางปี2515ผลสุดท้ายเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็ได้ข้อสรุปว่าปราศจากเสียซึ่งสิทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นไปได้ยากจากบทสรุปของการชุมนุมกรณีรามคำแหง9เมื่อ21-22มิถุนายนถึง2000มิถุนายน2516ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็นำมาซึ่งการเรียกร้องรัฐธรรมนูญกวีในนามของระวีโดมพระจันทร์สะท้อนความรู้สึกของยุคสมัยออกมาว่าตื่นเถิดเสรีชนอย่ายอมทนก้มหน้าฝืนหอกดาบกระบอกปืนหรือทนคลื่นกระแสเราระวีโดมพระจันทร์ในวันศุกร์ที่5ตุลาคม2516ธีรยุทธ์บุญมีอดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยสมาชิกประมาณ10คนเปิดแถลงข่าวที่บริเวณสนามหญ้าท้องสนามหลวงด้านอนุสาวรีย์ฐานอาสาโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เรียกร้องให้ประกาศใช้รัฐนูนโดยเร็ว2. จัดหลักสูตรสอนอบรมรัฐธรรมนูญสำหรับประชาชน 3. กระตุ้นประชาชนให้สำนึกและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพธีรยุทธ์บุญมีนำรายชื่อผู้ลงนามเรียกร้องรัฐธรรมนูญ100คนแรกอาจารย์ธีรยุทธ์ก็ส่งคอปปี้มายังคณะรัฐศาสตร์จุฬาด้วยนะครับธีรยุทธ์แกอยู่ธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ธีรยุทธ์ ผมก็เป็นหนึ่งในร้อยคนนะลงชื่อในหนึ่งในร้อยคนอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ที่ทำรายการที่อสมทนี้ท่านก็ลงนามเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยผสมลงกลายเป็นผู้มีชื่อหนึ่งในร้อยคนผมก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ครับอะไรหรอกครับผมก็แบบหัวใจคล้ายกับทุกคนได้โอกาสในการลงชื่อเท่านั้นเองนะครับจะแก้ตัวทุกปีเลยเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นแอคทีฟก็นิดๆหน่อยๆแต่ว่าโอกาสในการลงชื่อลงผมก็เลยจะมีชื่ออยู่หนึ่งในร้อยคนนะครับธีรยุทธ์บุญมีนำรายชื่อผู้ลงนามเรียกร้องรัฐธรรมนูญคนแรกร้อยคนแรกประกอบด้วยบุคคลต่างๆมาเปิดเผยเช่นพลตำรวจตรีสง่ากิติขจรในเลียงชัยการในพิชัยรัตกุลในไขแสงสุขใสในประพันธ์กมลเพชรโหพี่ประพันธ์นี่ก็ทำงานเยอะเลยนะครับแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยเช่นดร.เขียนธีรวิทย์ผมก็เป็นลูกน้องอาจารย์เขียนเองครับหนังสือมาที่อาจารย์เขียนอาจารย์เขียนคุณสมเกียรติเซนน้อยนะครับดร.บุญสนองบุญโยธยานดร.ประโมทนาครทัพดร.ชัยอนันต์สมุทรวานิชอาจารย์ทวีหมื่นนิกรเป็นต้นท่านผู้ฟังอยากรู้ว่าร้อยคนนี้มีใครบ้างคนดูได้นะครับเราจะพบว่าคนเหล่านี้ยังคงเส้นคงวาแม้ว่าสมมติว่าจากไปแล้วก็ตามนะครับในอารมณ์ความรู้สึกรักชาติและต้องการความเปลี่ยนแปลงทำได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนผมนี่ก็เหมือนจะน้อยใจว่าโหไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยนะก็แล้วก็มีจดหมายเรียกร้องจากนักเรียนไทยในนิวยอร์กทันทีที่ข่าวนี้ออกมาพันเอกณรงค์กิติขจรรองเลขาธิการกตป.หรือคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการลูกชายจอมพลถนอมกิติขจรบุตรของจอมพลถนอมกิติขจรและบุตรเขยของจอมพลประภาสจารุเสถียรได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางคนกำลังดำเนินการให้นิสิตนักศึกษาเดินขบวนและหากมีการเดินขบวนแล้วไม่ผิดกฎหมายอีกก็จะนำทหารมาเดินขบวนบ้างเพราะทหารก็ไม่อยากไปรบเหมือนเฮ้ยทหารก็ไม่อยากไปรบเหมือนกันนะครับวันเสาร์ที่6ตุลาคมสมาชิกของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญประมาณ20คนเดินไปแจกใบปลิวและหนังสือซึ่งบังเอิญซึ่งอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของพระบาทพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้บนปกว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรผู้เรียกร้องถือป้ายโปสเตอร์10กว่าแผ่นมีใจความเช่นน้ำตาเราตกน้ำตาเราตกในเมื่อเราไร้รัฐธรรมนูญจงคืนอำนาจแก่ปวงชนชาวไทยจงปลดปล่อยประชาชนประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญเป็นต้นกลุ่มเรียกร้องออกเดินจากบริเวณตลาดนัดสนามหลวงไปบางลำพูอันนี้วงเล็บผมเติมให้นิดนึงส่วนผมก็บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปด้วยวันนี้มาดูละครกับแฟนที่โรงละครแห่งชาติผมจำได้แม่นยำเลยเฮ้ยขอดูละครก่อนผมกำลังจีบสาวอยู่จริงนะผมก็เซ็นชื่อแล้วก็นัดหมายเดี๋ยวผมจะไปช่วยแจกใบปลิวนะฮะงั้นไปดูละครที่โรงละครแห่งชาติเพราะผู้หญิงที่ผมจีบอยู่เขาเป็นครูโรงเรียนสายน้ำทิพย์นะซึ่งปัจจุบันคือแม่ของลูกผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวไปดูกับแฟนยังจีบเขาอยู่นะก็เลยไปดูละครแล้วเดี๋ยวออกมาจะไปช่วยแจกใบปลิวที่บางลำพูนะครับโอเคประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญกลุ่มเรียกร้องเดินทางไปถึงประตูน้ำเวลา 14:00 น.ก็ถูกเจ้าที่ตำรวจนครบาลและสันติบาลจับกลุ่มไปทั้งหมด11คนมีทั้งอาจารย์นิสิตนักศึกษานักสือพิมพ์นักสือพิมพ์นักการเมืองทั้งหมดถูกแจ้งข้อหามั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองผิดประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่4ที่ห้ามชุมนุมเกินกว่า5คนผู้ต้องหาถูกนำไปไว้ที่กองบังคับการตำรวจสันนิบาตกอง2จนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนจึงย้ายไปคุมขังไว้ที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนทางตำรวจปฏิเสธไม่ยอมให้เยี่ยมและห้ามประกันอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวในใจขออภัยจริงๆนะครับผมมีความรู้สึกว่าแหมถ้าเราไม่จีบสาวเราไปด้วยกับเพื่อนทั้งหมดเนี่ยครับเราก็คงได้ถูกจับถูกจับแล้วจะได้โอเคไม่พูดต่อมันน่าจะดีนะครับเพราะผมอยู่อินเดีย5ปีเรียนหนังสือนะครับการประท้วงแล้วถูกจับนี่มันสุดยอดมหาธรรมการทีก็ทำอย่างนั้นนะครับถ้าถูกจับผมก็จะอดอาหารมันขออภัยเพื่อนๆนะครับที่ถูกจับแล้วผมพอโผล่มาจากโรงละครแยกย้ายกับแฟนปรากฏว่าพวกถูกจับแล้วนะครับก็ห้ามเยี่ยมห้ามประกันอาทิตย์ที่7ตุลาคม2516ตลอดช่วงบ่ายและค่ำของวันที่6ถึงเช้าวันที่7ตุลาคม จ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการตรวจค้นสำนักงานตลอดจนบ้านพักของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องและได้จับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มขึ้น1คนรวมเป็น14คนตลอดระยะเวลาดังกล่าวตัวแทนของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆพยายามวิ่งเต้นที่จะเข้าเยี่ยมรับประกันเพื่อนของตนท่านผู้ฟังจะเห็นว่าที่อาจารย์ชันวิทย์เขียนนะครับพอเขาจับ12คนแล้วเขาตรวจค้นบ้านของคนเหล่านี้ในวันที่14ตุลาเนี่ยผมก็กลัวแต่พอผมไม่ถูกจับผมก็แค่ไปจีบสาวแล้วก็ร่วมชุมนุมประท้วงแล้วกลับบ้านใช่ไหมในวันที่13ถึงเช้า14พอรู้ว่ามีการชุมนุมประท้วงมีการปะทะกันอย่างรุนแรงในวันที่14ผมก็เลยเผาเอกสารข้อเขียนเอียงซ้ายของผมทั้งหมดนะที่พิมพ์ในอเมริกาเป็นหนังสือพิมพ์โปรเกรสของคนอเมริกันที่ LA นะครับแล้วก็บทความอื่นๆที่ผมเคยเขียนไว้ในเอกสารแจกพวกเราที่เดลีพวกเนี่ยผมเผาทิ้งหมดเลยเสียดายนะครับผมกลัวถูกจับจริงๆนะครับเวลา 13:00 นวันที่7ตุลาคมศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการมีใจความตอนหนึ่งว่าจากการกระทำของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นการดำเนินการโดยเปิดเผยและสันติวิธีเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐบาลได้สั่งจับบุคคลกลุ่มนี้แล้วสร้างสถานการณ์ขึ้นเพื่อยัดเยียดข้อหาร้ายแรงแก่ประชาชนกลุ่มนี้เป็นการส่อเจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อตนจะได้ครองอำนาจไปตลอดกาลไม่มีรัฐบาลที่ไหนในโลกที่จะปราบปรามประชาชนที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพนอกจากรัฐบาลของพวกเผด็จการฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์เท่านั้นในขณะเดียวกันองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรืออมท.ก็เคลื่อนไหวเรียกประชุมด่วนมีมติให้ศึกษาสถานการณ์ติดโปสเตอร์ชี้แจงข้อเท็จจริงวันที่8ตุลาคมตอนเช้าวันแรกของการสอบประจำภาคของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโปสเตอร์โจมตีรัฐบาลปิดทั่วบริเวณที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรนักศึกษาชุมนุมอภิปรายโจมตีรัฐบาลเรียกร้องให้ปล่อยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดให้รัฐบาลชี้แจงเรื่องรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนพร้อมกันนี้นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก็เข้าชื่อถึงนายกรัฐมนตรีให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียกร้องความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกจับกุมวันเดียวกันนี้พลตำรวจตรีชัยสุวรรณสอนผู้บังคับการตำรวจสันนิบาตได้ออกหมายจับนายไขแสงสุขใสอดีตนักการเมืองในข้อหาว่าอยู่เบื้องหลังกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญส่วนจอมพลประภาสจารุเสถียรผู้ดำรงตำแหน่งทั้งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรักษาการอธิบดีกรมตำรวจก็ให้สัมภาษณ์ด้วยข้อความที่เสมือนระเบิดลูกใหญ่ตกว่ากลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีแผนจะล้มรัฐบาลและกล่าวว่ามีการค้นพบเอกสารคอมมิวนิสต์ทั้งภาษาไทยจีนและอังกฤษเป็นจำนวนมากโอ้ถ้าคนบ้านที่ผมไปพักบ้านเพื่อนก็จะมีครับหนังสือที่ผมเอามาจากอินเดียตอนเรียนรัฐศาสตร์คอมมิวนิสต์แมนิเฟสโตอะไรพวกนี้ครับก็เราเรียนอ่ะเราก็อยากรู้นะเผาทิ้งไปเลยนะตอนนี้ผมมีคอมมิวนิสต์แมนิเฟสโตเต็มบ้านเลยนะครับทั้ง 20-30 ปกเรื่องเดียวกันนะครับจากบันทึกรายงานประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่28/2516วันจันทร์ที่8ตุลาคม2516ซึ่งมีจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นประธานนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการเรียกร้องรัฐธรรมนูญและมีความเห็นว่าทางราชการอาจจะทำการปราบปรามผู้เรียกร้องทั้งยังเชื่อว่านิสิตนักศึกษาจะเสียไปราว 2% จากจำนวนเป็นแสนคนโดยอ้างว่าจำต้องเสียสละเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองบ่ายวันนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดอภิปรายที่หน้าหอประชุมใหญ่และขึ้นรถไปเยี่ยมเพื่อนๆที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนต่อมาคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ส่งตัวแทนประมาณ60คนไปเยี่ยมอาจารย์ทวีหมื่นนิกร1ใน12ผู้ต้องหาแต่ถูกปฏิเสธการเข้าเยี่ยมอาจารย์ทั้งหมดจึงลงชื่อพร้อมเขียนข้อความไว้ว่า We shall overcome คำว่านั้นอมท.องค์การศึกษาธรรมศาสตร์นะครับประชุมลับและมีมติให้เลื่อนการสอบไล่โดยไม่มีกำหนดนักศึกษากิจกรรมแยกย้ายกันเอาโซ่ล่ามประตูเอาปูนพลาสเตอร์อุดรูกุญแจห้องสอบตัดสายไฟฟ้าเพื่อให้ลิฟต์ใช้การไม่ได้องค์การที่9ตุลาคม2516เช้าตรู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปรากฏธงดำครึ่งเสาเหนือยอดโดมประตูทางเข้ามีประกาศงดสอบด้านท่าพระจันทร์มีผ้าผืนใหญ่ข้อความว่าเอาประชาชนคืนมาส่วนอีกผืนบอกว่าเราเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นกบฏหรือนักศึกษาเมื่อเข้าห้องสอบไม่ได้ต่างทยอยไปชุมนุมและฟังการอภิปรายโจมตีรัฐบาลอย่างเผ็ดร้อนณบริเวณลานโพซึ่งนำโดย2นักศึกษาชายหญิง เสกสรรประเสริฐกุลและสาวนีลิมมานนท์มีนักศึกษาแพทย์สิริราชค่อยๆข้ามฟากมาสมทบส่วนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรชุมนุมเป็นวันที่2ออกแถลงการให้ปล่อยผู้ต้องหาภายในวันที่15ตุลาคมและประกาศรัฐธรรมนูญในวันที่10ธันวาคมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนักศึกษาเริ่มชุมนุมอภิปรายเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมและให้มหาวิทยาลัยเลื่อนการสอบบ่ายวันนั้น9ตุลาคมนะครับฝนตกโปรยปรายสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชุมฉุกเฉินมีมติให้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนให้อธิการบดีเลื่อนการสอบออกไปให้ต่อสู้ด้วยวิธีอหิงสาประท้วงตลอดวันตลอดคืนหากไม่ได้ผลใช้วิธีรุนแรงบ่ายวันเดียวกันนั้นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์205คนทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาปล่อยบุคคลเหล่านี้เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์ลุกลามและรุนแรงยิ่งขึ้นรัฐบาลก็ตอบโต้โดยการที่จอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีประกาศใช้มาตรา17แห่งรัฐธรรมนูญการปกครองกับผู้ต้องหาซึ่งให้อำนาจเบ็ดเสร็จในแก่นายกรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายแต่อย่างใดพร้อมกันนั้นทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐก็ประกาศสำทับให้นิสิตนักศึกษาปฏิบัติตามกำหนดการสอบอย่างเคร่งครัดคืนนั้นฝนตกน้ำเม็ดสู้ร่วมชุมนุมผู้ร่วมชุมนุมหาถอยหนีไม่อันนี้สะกดผิดในเอกสารมูลนิธิปีดีช่วยแก้แล้วกันนะครับไปทบทวนพิมพ์ผิดนะครับบ้างกลางร่มบ้างเอาหนังสือพิมพ์คลุมหัวฟังการอภิปรายโจมตีสลับการแสดงละครเสียดสีทางการเมืองเกียบเกือบเที่ยงคืนฝนตกหนักอากาศหนาวผู้ร่วมชุมนุมจึงย้ายจากลานโพเข้าไปในหอประชุมใหญ่นั่นคือวันที่9นะครับมาถึงวันพุธที่10ตุลาคม2516สายวันนั้นฝนหยุดตกนักศึกษาทยอยกลับมาชุมนุมที่ลานโพพร้อมกับนำคำแถลงการมาอ่านเผยแพร่เช่นคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงคัดค้านการกระทำของรัฐบาลอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้รัฐบาลรอบคอบสภาอาจารย์ธรรมศาสตร์เห็นว่าการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจเพื่อประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวมเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของประชาชนทุกคนในอารยประเทศสโมสรเนติบัณฑิตแถลงว่าการกล่าวหาบุคคลทั้ง3เป็นการจงใจใส่ความอันเป็นเท็จสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลแถลงว่าบุคคลใดที่ทำการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจแห่งปวงชนแล้วถือว่าคนกลุ่มนั้นได้กระทำเพื่อชาติเพื่อประชาชนส่วนทางองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าจะดำเนินการประท้วงจนกว่าจะประสบผลสำเร็จในขณะเดียวกันศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ก้าวเข้ามารับช่วงงานชุมนุมอย่างเป็นทางการจากอมท.องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับออกแถลงการวิงวอนให้ประชาชนร่วมต่อสู้มิฉะนั้นแล้วประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในโลกมืดของอำนาจธรรมไม่มีทางที่จะเห็นแสงสว่างแห่งคุณธรรมไปได้เลยวันพุธที่10ตุลาคมลานโพได้กลายเป็นศูนย์กลางของการชุมนุมนับแต่เที่ยงวันนักศึกษาวิทยาลัยครูพระนครบ้านสมเด็จเจ้าพระยาธนวิทยาลัยครูธนบุรีประมาณ1,000คนมาถึงติดตามด้วยนักศึกษาประสานมิตรนะวิทยาลัยวิชาการประสานมิตรมศวนะช่วงบ่ายมีข่าวว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา8แห่งทั่วประเทศจะหยุดเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สำคัญคือนักเรียนมัธยมและนักเรียนอาชีวะทั้งจากวิทยาลัยและสถาบันในกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างก็ส่งตัวแทนขึ้นมาประกาศงดสอบงดเรียนผู้แทนนักเรียนอาชีวะประกาศร่วมต่อสู้นักเรียนช่างกลคนหนึ่งตะโกนว่าถ้าต้องการเครื่องทุ่นแรงก็ขอให้โอ้พี่ถ้าต้องการเครื่องทุ่นแรงก็ขอให้บอกมาวันนั้นการชุมนุมนั่นขนาดเป็นหมื่นเด็กเต็มล้นผู้ชุมนุมเต็มล้นลานโพและระเบียงคณะศิลปศาสตร์จนต้องมีมติให้ย้ายการชุมนุมไปยังสนามฟุตบอลวันเดียวกันนั้นรัฐบาลได้เพิ่มความตึงเครียดของสถานการณ์ขึ้นโดยที่จอมพลถนอมกิตติขจรให้สัมภาษณ์ว่าพบหลักฐานฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์จึงต้องตั้งข้อหาคอมมิวนิสต์อีกระยะหนึ่งวันนี้พอเท่านี้พอหมดเวลานะครับเดี๋ยววันนี้จะอ่านต่อวันพฤหัสที่11 12 34นะครับมันยาวอยากอ่านแล้วก็ต้องฟังไปอ่านเองจนจบก็ได้นะครับเว็บไซต์สถาบันปรีดีพนมยงค์หมดเวลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาต่อเหตุการณ์14ตุลาผลงานการบันทึกของท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรศิริขออภัยที่อ่านไม่จบมันอยู่ยาวเลยครับนะผมก็จะอ่านให้หมดสวัสดีวันนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาใหม่สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
3: FM 30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: พิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เมื่อเอเชียกลายเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณมองเห็นโอกาสก่อนใครแล้วหรือยังก็ติดทุกความเคลื่อนไหวในมหาอำนาจแห่งเอเชียกับรายการถอดรหัสความคิดเจาะลึกมิติใหม่ๆทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียสิงคโปร์และเอเชียอีกมากมายวิเคราะห์เข้มทั้งเทรนด์ธุรกิจนวัตกรรมเปลี่ยนโลกทิศทางการศึกษาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้คุณเข้าใจโลกและพร้อมหมุนตามโลกได้ทันดำเนินรายการโดยดร.ภากรกัจฉลีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาและเอเชียศึกษาที่จะมาช่วยคุณแกะรอยความคิดย่อยง่ายเข้าใจทุกมิติถอดรหัสความคิดทุกวันเสาร์2ทุ่มที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนารายณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลก
3: ประการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอารยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจักชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
2: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
4: สนับสนุนโดย
5: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
6: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
7: รุ่นสวัสดิ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติด้วยกันในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ยังคงกับตานะครับประเด็นหลักของเรายังอยู่ที่เรื่องเศรษฐกิจและการเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ของเรานะครับการประชุม IMF World Bank ประจำปี2026ซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นนะครับวันนี้เราก็จะมีช่วงพิเศษด้วยนะครับก็ติดเรื่องนี้ว่ามีโฟกัสตรงไหนไฮไลท์ตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราจ้องมีการเตรียมตัวอย่างไรนะสายตาชาติต่างมองอย่างไรรวมไปถึงการเปิดรายงานนะครับของ IMF ซึ่งจะเป็นอัปเดตของเราด้วยนะครับรายงานการคาดการณ์การเติบโต GDP ของชาติต่างๆของโลกและของไทยจะอยู่ที่เท่าไหร่ขึ้นหรือลงนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่อง AI ก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับคราวนี้ก็มาประจวบกับที่หนึ่งในผู้คิดค้นนะครับผู้ที่เป็นผู้กำเนิดให้กำเนิดกับ AI ก็มาย้ำคำเตือนเรื่อง AI ล้างโลกนะครับงานยุคใหม่จะเปลี่ยนโฉมต้องปรับตัวไม่หยุดหนีการตกงานนี่ก็เป็นเกี่ยวกับการปรับตัวนะครับในแวดวงนะฮะมากมายทีเดียวที่เราต้องปรับตัวกันนะครับรับมือกันส่วนอินโดนีเซียนะครับก็ยังคงต้องผจญกับเรื่องของเกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยนะครับ Data Center พร้อมกับวิกฤตไฟป่าครั้งใหญ่นะในรอบหลายปีเลยทีเดียวส่วนบิ๊กสตอรี่วันนี้ขอพาไปที่การเมืองสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับในวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับก็มีการเปิดตัวเลขของเงินบริจาคนะครับใครจะเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดนะฮะที่เพิ่งเปิดเผยมาแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่นะขณะที่เราก็ทราบกันดีนะครับคะแนนนิยมของในโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็พรรครีพับลิกันของเขานั้นตกต่ำถดถอยมากเพราะปัญหาที่นายทรัมป์ก่อขึ้นนะพูดได้เลยเพราะว่าสงครามอิหร่านทำให้ปัญหามันพ่วงตามมายาวเหยียดเลยนะครับแล้วเงินจะเป็นตัวตัดสินหรือไม่ว่าใครจะครองเสียงข้างมากในสภานะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในบิ๊กสตอรี่วันนี้ผมธนศิรันต์กุลและคุณสังคมาสารวัตรรายงานตัวนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ครับคุณสังคมาก็จะพาคุณผู้ฟังนะครับไปท่องนะการประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามกันด้วยเราไปเริ่มกันเลยนะครับในช่วง World Update ครับ
9: World Update
8: ค่ะแม้เราจะมีช่วงพิเศษการประชุม World Bank IMF นะคะแต่ว่ามันจะมีอัปเดตเรื่องนึงที่เราดึงออกมาเป็นพิเศษข่าวหนึ่งวันนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวรายงาน แนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะคะหรือว่า World Economic Outlook นะคะก็คือที่คุณธนัทเพิ่งเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นฉบับที่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะประเมินตัวเลขเศรษฐกิจนะคะแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าต้องบอกข่าวดีนะคะคือเขาเนี่ยปรับเพิ่มการคาดการตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ถือเป็นข่าวดีเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ที่ร้อยละ 1.9 เขาเพิ่มให้ร้อยละ 2.1 นะคะซึ่งรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปดูกิจกรรมตัวเลขเศรษฐกิจไทยอยู่4เรื่องนะคะซึ่งเอามามีผลในการประเมินในการปรับขึ้นครั้งนี้คือแน่นอนมันจะมีเรื่องของการเติบโตอัตราเงินเฟ้อก่อนนะคะคือตอนแรกเนี่ยคาดว่าจะขึ้นมาในปีนี้น่าจะขึ้นมา 2.1 นะคะแต่ว่าพอต่อๆเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยชะลอตัวลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวนะคะแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะตัวเลขการค้าก็คาดว่าจะคืออันเนี้ยน่าจะฟื้นกลับมาเกินดุลได้ในปีหน้าแม้ว่าในปีนี้เขาส่งสัญญาณความกังวลอยู่ก็ตามนะคะคือปีหน้าเนี่ยก็คาดว่าน่าจะฟื้นกลับมาเกินดุลได้ร้อยละ 1.4ทีนี้ไปดูตลาดแรงงานบ้างอันนี้แหละค่ะเขาบอกว่าถือว่าแข็งแกร่งนะคะสำหรับประเทศไทยในเรื่องตลาดแรงงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยว่างงานทรงตัวอยู่ในระดับต่ำมากนะคะตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วก็จนถึงปีหน้าคาดว่าเราเนี่ยจะมีอัตราว่างงานอยู่ร้อยละหนึ่งก็คือทรงๆอยู่แบบนี้ไม่ได้ย่ำแย่เนี่ยหลายประเทศเราเห็นตัวเลขแบบโอ้โห 2-3% นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของ AI ก็เป็นอันนี้ส่งสำคัญโดยสรุปแล้วเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยแน่นอนเติบโตแต่ว่าไม่ได้ทั่วถึงเท่าเทียมเท่าที่ควรแต่ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกลุ่มอาเซียนนะคะได้รับอานิสงส์ผ่านทางอ้อมที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานเราจะพูดเรื่องห่วงโซ่อุปทานกันบ่อยมากนะคะช่วงนี้เพราะว่าเราเริ่มเห็นการพลิกกลับนะหรือว่าการผงาดขึ้นมาของจีนเป็นมหาอำนาจใหม่นะคะแล้วก็มีการบอกว่าคือมันต้านจีนก็ลำบากทุนจีนมันใหญ่มากนะคะคุณธนาคุณผู้ฟังก็มีการพูดถึงเราก็อยู่ยังให้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานให้ได้เหมือนสมัยที่ญี่ปุ่นบูมอุตสาหกรรมรถยนต์เราก็อยู่ในห่วงโซ่อุปทานผลิตรถยนต์จนทำให้ประเทศไทยเป็น Detroit of Asia อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นภาพของที่ประเทศไทยถูกประเมินครั้งนี้มองว่าเราเนี่ยได้รับประโยชน์นะคะจากห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้างคือห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีค่ะเขาบอกว่าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน AI ฮาร์ดแวร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์คือมันมีผู้ผลิตที่เข้ามาหนุนการผลิตส่งออกประเทศไทยได้บางส่วนมาจากทั้งเกาหลีใต้เอ่ยไต้หวันเอ่ยก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกาะขบวนโดยรายงานชิ้นนี้เขาใช้คำว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเติบโตAI เนี่ยมันก็มีบทบาทมากๆถ้าดูตัวเลขย้อนหลังไป3ปีจนถึงตอนนี้การค้าโลกเนี่ยขยายตัวประมาณกลมๆเนี่ยร้อยละ8ถ้าเป๊ะๆเลยร้อยละ 8.3 อย่างนี้แล้วกันแต่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยโตถึงร้อยละ29เลยนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคือถ้าขาด AI ไปเนี่ยการค้าโลกก็จะหดเหลือแค่ร้อยละ 4.6 อันนี้ IMF ระบุนะคะซึ่งตัวคุณซิวาน่าเทเนโรผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาทางการเงินของ IMF ยังบอกเลยว่าถ้ามองในภาพรวมๆเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.1 นะคะปีนี้นะคะปีหน้าก็ขับเคลื่อนอีกด้วยเรื่องของAI นั่นเองแต่ปัจจัยลบก็มีเพราะฉะนั้นถ้าพูดในแง่ของการเติบโตก็ยังมีเรื่องของเม็ดลงทุนเนี่ยแหละค่ะในเรื่องเทคโนโลยีใหม่แต่ปัจจัยลบก็มีพลังงานความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่เราทราบกันอู้สงครามหลากหลายตอนนี้เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่คราวนี้เราได้รับอานิสงส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของห่วงโซ่อุปทานที่เราจะต้องเกาะให้มั่นนะคะว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งแห่งไหนกันแน่และนี่ถือว่าเป็นข่าวดีที่ยังต้องปนสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยแม้ว่าเขาจะปรับตัวเลขเศรษฐกิจของเราเติบโตผ่านปัจจัย4เศรษฐกิจไทยที่ดีนะคะแต่ถามว่าเขาห่วงอะไรบ้างเขาก็ยังห่วงเรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดคือมันอาจจะพลิกมาติดลบก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือภาครัฐเขาบอกภาครัฐเนี่ยต้องคุมวินัยการคลังให้เข้มงวดวันนี้เราเพิ่งเห็นคนบ่นภาครัฐเรื่องของโอ้เก็บภาษีแทบ ทุกเม็ดเลยอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันว่าอะไรที่เป็นจุดที่เหมาะสมและนี่ก็คือข่าวแรกของเช้าทันโลกค่ะ
7: ครับก็ยังตอบติดนะฮะเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับการประชุมสำคัญที่ไทยเป็นเจ้าภาพอยู่ขนาดนี้รวมถึงเจาะประเด็น AI นะครับเพราะว่ามีคำสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของคุณเจฟฟรีย์อินตันคนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นบุคคลที่ได้ชื่อวันปิดาแห่ง AI นะครับเป็นผู้ที่บุกเบิกยุคแรกๆเลยนะครับวางรากฐานการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมานะครับก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์มาแล้วนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เป็นกิจจลักษณะอีกครั้งหนึ่งนะครับเตือนถึงคำเตือนที่ผู้คนในแวดวงใกล้ร่วมกับเขาเนี่ยนะครับออกมาเตือนว่าความเสี่ยงต่อการทำลายล้างมนุษยชาติของ AI นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาและก็รับมืออย่างจริงจังนะครับแล้วก็เปรียบเสมือนนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่า AI เนี่ยเปรียบเป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะสิ่งมีชีวิตต่างดาวสิ่งชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อมาใช้งานแต่มันต้องมีดาบสองคมนะครับเขาเปรียบใช้คำว่าเป็นต่างดาวเนี่ยแล้วก็นำเรื่องราวที่ถูกวิจารณ์ต่างๆนะครับว่าเป็นผู้ให้ข่าวเกินจริงสร้างความตื่นตระหนกตื่นกลัวจากบางคนนะครับในอุตสาหกรรม AI เองโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทชิปนะครับ CEO ของ Nvidia อย่างเจนเซนหวงนะครับก็ออกมาโจมตีนะครับที่ในอินตันเนี่ยบอกว่ามีโอกาสที่โลกนะครับจะสูญพันธุ์มนุษย์จะสูญพันธุ์จาก AI 10-20% นะครับก็เจนเซนหวงก็บอกว่าไม่เป็นความคิดที่อยู่บนหลักวิทยาศาสตร์ตื่นตระหนกเกินจริงนะครับคุณอินตันก็แย้งว่าความไม่แน่นอนก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนเปรียบเสมือนเรารู้ว่าความเสี่ยงจากอุบัติเหตุมันจะเป็นอย่างไรนะครับในการเปรียบเทียบเหมือนกับการขึ้นรถบัสการขึ้นรถโดยสารการใช้บริการสาธารณะมันมีความเสี่ยงอยู่สำหรับทริปนี้เราก็สามารถที่จะป้องกันเอาไว้นะครับไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถเกิดความผิดพลาดได้แล้วหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีโอกาสซ้ำสองแล้วก็ยังวิจารณ์ในโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ล่าสุดก็อย่างที่เรารายงานไปนำนายเจนเซนหวงนี่แหละพร้อมกับ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆนะครับไปร่วมมือกันทำข้อตกลงแล้วก็เรียกว่าเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์นะครับนะเขาบอกว่านายทรัมป์พูดอย่างเงี้ยแล้วก็บังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องมาพูดตามเขาคือไม่มีความรู้หรือว่าพื้นฐานความคิดที่แม้แต่นิดเดียวนะครับที่เข้าใจเทคโนโลยีนี้ยืนกรานนะครับนายทรัมป์ก็ยืนกรานให้ภาคเอกชนกำกับดูแลกันเองอย่างที่ออกมาใน4ข้อของข้อตกลงนะครับนะทำไม่ได้เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับ AI แล้วก็เปลี่ยนการปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ดูแลความปลอดภัย AI ของตัวเองก็เหมือนกันกับปล่อยให้บริษัทบุรีนะมันในอดีตนะที่โลกเคยต่อสู้กันมานะครับหรือบริษัทน้ำมันออกแบบกฎควบคุมสินค้าของตัวเองก็มีอยู่ชุกยุคนึงนะครับที่บริษัทบุรีบริษัทยาสูบเนี่ยก็มีเงินมากมายนะครับในการที่จะขัดขวางแล้วก็ปิดบังนะบริษัทน้ำมันก็ปิดบังมาแล้วนะครับว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นอย่างไรรู้มาตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วว่าการขุดเจาะน้ำมันจะมีปัญหาอย่างไรต่อโลกใบนี้แต่ก็ปกปิดไม่เปิดเผยแล้วก็ไม่นำมาใช้นะครับในการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมIMF World Bank ในปีนี้นะครับก็นำเรื่องนี้มาผูกโยงด้วยผมจะขอสรุปนะครับหลายๆมิตินะครับที่อย่างที่คุณสังคมาก็ได้แตะไปแล้วในรายงานของ IMF ที่เพิ่งออกมานะครับก็มีผู้พูดหลายคนขึ้นไปบนเวทีแล้วก็มีรายงานเฉพาะบ้างรวบรวมได้ลักษณะหนึ่งนะฮะออกมาเป็น4ด้านด้วยกันก็คือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานจะกระทบกับตำแหน่งงานทั่วโลกถึง 40% นะครับแต่ว่าการผลกระทบต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปกับแต่ละประเทศแต่ละเศรษฐกิจนะฮะประเทศที่น้อมรับเรียกว่านำใช้อย่างเต็มที่ก็จะมีผลกระทบนะบางประเทศนี่ก็ ก้าวข้ามหรือว่าไม่ให้ความสำคัญนะครับก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็มีดาบสองคมนะครับจะทดแทนแรงงานเดิมมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแรงงานมนุษย์ก็จะมีทั้งเรื่องที่จะต้องนำไปควบรวมนะฮะหรือเรียกว่า augmentation เนี่ยนะครับหรือไม่จะต้องหดถอยไปบางตำแหน่งงานก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นต้องรับมือมิติที่อีกด้านนึงคือความเหลื่อมล้ำนะครับความไม่พร้อมประเทศร่ำรวยมีโครงสร้างพื้นฐานแรงงานทักษะรองรับ AI ได้แต่ว่าประเทศที่รายได้น้อยประเทศกำลังพัฒนาก็อาจจะช่องว่างทางเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของแรงงานก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ปรับตัวก็จะเสียรายได้มหาศาลด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นรูปแบบใหม่ของการสร้างงานนะครับงานที่ดีกว่างานที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเป้าหมายคือจะต้องนำมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานนะครับแนวคิดของ AI หรือว่า AI ขนาดเล็กที่เข้าถึงง่ายเหมาะสมกับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับในการรักษาแรงงานที่มีประสบการณ์น้อยให้ทำงานนี้ได้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีในการออกแนวคิดเสนอให้กับภาครัฐนะครับการลงทุนพึงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเนี่ยก็เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานนะฮะแล้วก็รีสกิลการศึกษาปรับปรุงระบบการศึกษาฝึกอบรมทักษะเหล่านี้นะครับแล้วก็สร้างข่ายรองรับทางสังคมนะฮะเพราะมันผลกระทบไอ้ดาบสองคมเนี่ยก็จะทำให้แรงงานกลุ่มหนึ่งที่จะผลกระทบก็ต้องเยียวยาคุ้มครองด้วยนะครับไม่ใช่ให้เทคโนโลยีมากินกลืนตำแหน่งงานไปอย่างเดียวนี่ก็เป็นดาบสองคมจริงๆนะครับที่ออกมาแล้วก็คุณยินตั้นเนี่ยก็มาประจวบเหมาะมาย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งก็เป็นสิ่งที่จะต้องหาจุดลงตัวให้ได้นะครับเราก็เป็นเหมือนเวทีที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาหารือกันในวงกว้างคุณยินตั้นก็เป็นเศษความเชื่อครับว่ามนุษย์มีความพิเศษที่เครื่องจักรไม่มีไม่สามารถเรียนแบบได้เขายืนยันว่าโมเดล AI ปัจจุบันมีความเข้าใจในสิ่งที่มันคิดมันบอกมาจริงๆนะครับความคิดต่างๆเนี่ยเห็นว่าความท้าทายต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดเราสร้างสิ่งที่ฉลาดขึ้นมาแล้วเราต้องยอมรับอย่างสิ่งที่เขาเรียกว่าเอเลี่ยนเนี่ยนะครับต่างดาวเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวและต้องรีบด้วยนะครับเพราะจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้นี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องที่2ของชาวทั่วโลกครับ
8: ค่ะดิฉันขอปรับข่าวจากเรื่องงานมาเป็นเรื่องสื่อญี่ปุ่นนะคะที่จับตาทุนไทยที่ไปลงทุนในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกานะคะประเด็นเนี่ยก็คือวันนี้นิเคอีเอเชียนะคะโอ้พาดหัวน่าสนใจมากเลยนะคะบอกว่าตอนนี้บรรดานักลงทุนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ได้หันไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยรายงานบอกนะคะบอกว่าเนี่ยมันเป็นการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยของภาพเศรษฐกิจไทยคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่าเอ๊ะนี่คือภาพของการที่ตลาดซื้อหรือกำลังซื้อของคนไทยเนี่ยมันลดลงหรือเปล่าหรือเป็นที่นโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์เรื่องของการปล่อยกู้ที่ระมัดระวังมากขึ้นไหมมันสะท้อนออกมาในภาพของการย้ายทุนไปลงทุนที่ต่างประเทศนะคะโดยคำโปรยของพาดหัวเนี่ยเขาบอกว่าในโรงแรมหรูในอิตาลีย่านทะเลสาบดังอย่างทะเลสาบเลคโคโมนะคะอันนี้คนไทยอาจจะคุ้นชื่อเพราะว่าโอ้เศรษฐีเนี่ยไปลงทุนที่นั่นไปอยู่ที่นั่นกันรอบๆคืออยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีแหล่งท่องเที่ยวดังด้วยนะคะเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวระดับหรูหราพื้นที่ของการสร้างอสังหาริมทรัพย์ก็มีจำกัดด้วยนะคะหลายคนอาจจะอ๋อเวลานึกภาพของดาราดังเนาะคุณธนัทคุณผู้ฟังก็คือจอร์จคลูนี่ใช่ไหมคะที่แบบไปแต่งงานไปอยู่ที่เลคโคโมมันก็เลยกลายเป็นภาพหรูหราที่นั่นซึ่งปรากฏว่ามีโรงแรมของกลุ่มที่เรียกว่าเบนแคปิตอลเขาบอกเลยว่าโรงแรมของเขาถูกขายให้กับทุนไทยไปแล้วนะคะโดยจะเปิดให้บริการในปีนี้ซึ่งก็คือเปิดไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วโดยนักวิเคราะห์ของญี่ปุ่นเนี่ยนิเคอิเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าที่เนี่ยเป็นอสังหาริมทรัพย์ริมน้ำระดับ5ดาวในตลาดหรูมากๆแล้วก็มีสินทรัพย์อยู่จำกัดมันไม่ใช่คอนโดมิเนียมทั่วไปแล้วมันก็จะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือยักษ์ใหญ่ด้วยซึ่งราคาซื้อขายเนี่ยเขาบอกน่าจะประมาณ200ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทย ตัวเลขนะคะเกือบ 8,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งมันก็สะท้อนนะคะว่าเป็นเรื่องที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยแล้วก็ระบบเศรษฐกิจไทยตอนนี้มันกดดันให้ทุนไทยต้องออกมาหาเขาเรียกว่าหารายได้นอกเหนือจากการเคยขายพวกอสังหาริมทรัพย์ให้กับคนไทยหรือว่ากำลังซื้อที่อยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่านะคะเขาก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าอันดับแรกน่าจะมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยที่สูงขึ้นแล้วก็กำลังซื้ออ่อนแอลงนะเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยผู้ซื้อในประเทศไทยจำนวนหนึ่งรายได้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระที่จะต้องกู้บ้านและต้องผ่อนด้วยประเด็นที่สองเขาบอกนโยบายของประเทศไทยในการให้ธนาคารเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อการเป็นว่าประเทศไทยอ่ะคอนโดมิเนียมเนี่ยมีคนจองมีคนอยากได้อยากซื้อมีแต่ไม่สามารถที่จะโอนได้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นแรงกดดันให้ทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทยเนี่ยต้องหาช่องทางออกมาอีกอันนึงคือเขาบอกว่าสินค้าเหลือมันเยอะมากเลยและมีการแข่งขันด้านราคาเยอะด้วยโครงการก็สร้างเสร็จแต่ขายไม่ได้เงินทุนก็จมอยู่ในที่ดินและอาคารข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC นะคะเขาระบุในนิกเกอิว่ามูลค่าการซื้อขายตอนนี้ลดลงด้วยซ้ำลดลงถึง25%ด้วยก็เลยทำให้กำไรสุทธิของบรรดาผู้ประกอบการในประเทศไทยด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ลดลงไปส่วนทาง KR Research นะคะเขาก็บอกเหมือนกันว่ายอดที่อยู่อาศัยรวมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ 46,000 หน่วยนะคะเอาข้อจริงเนี่ยหมายถึงยอดขายนะคะยอดขายเนี่ยต่ำสุดในรอบ23ปีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการวิเคราะห์นะคะว่าบริษัทหรือทุนไทยบางกลุ่มเปลี่ยนจากการเติบโตในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวไปหารายได้ในยุโรปแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเพื่ออะไรเพื่อต้องการการเติบโตระยะยาวแต่ถามว่ากลุ่มนักลงทุนไทยกลุ่มนี้เนี่ยเผชิญหน้ากับอะไรบ้างเมื่อวานเนี่ยบลูมเบิร์กเพิ่งรายงานไปว่ามาเลเซียเนี่ยเขาเพิ่งโอ้โหตีปี๊บเลยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอะไรบอกว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะที่จะมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์มากๆเลยเพราะว่าราคาเนี่ยเท่ากับไทยแลนด์เลยคือราคาไม่แพงอสังหาริมทรัพย์ในมาเลเซียเนี่ยคุณยังมาสามารถซื้อได้แล้วคุณภาพชีวิตความมั่นคงทางการเมืองความนิ่งเสถียรภาพของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยน้องๆสิงคโปร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดที่เป็นตลาดที่แข่งขันแล้วก็ดึงบรรดาผู้ที่ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมากและนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนเชิงโครงสร้างสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในเรื่องของข้อจำกัดด้านอุปสงค์ตลาดที่อยู่อาศัยแล้วก็ทางเลือกนะคะที่สะท้อนว่าคนที่ไปได้เนี่ยก็ยังเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อยู่ดีนะคะเพราะว่าสามารถกระจายเงินทุนไปยังหลายตลาดหลายประเภทสินทรัพย์แต่ผู้พัฒนารายเล็กที่อยู่ในประเทศไทยก็อาจจะยังเผชิญหน้ากับความอ่อนแอในเรื่องของกำลังซื้ออยู่ดีแล้วก็การแข่งขันที่มีผู้เล่นเป็นจำนวนมากอยู่ดีค่ะและนี่ก็คือรายงานชิ้นหนึ่งของสื่อญี่ปุ่นนะคะที่สะท้อนให้เห็นทุนไทยไปต่างประเทศและมันก็สะท้อนให้เห็นความเรียกว่าข้อจำกัดความซบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและนี่เป็นอีกข่าวหนึ่งของเราค่ะ
7: ครับถัดมาพาไปที่เพื่อนบ้านของเรานะครับอินโดนีเซียเราไปถึงกระทบกับมาเลเซียสิงคโปร์ด้วยนะครับที่ภาพที่เราเห็นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เต็มด้วยความขมัวหมอกควันต่างๆนะครับที่ได้สร้างปัญหาหนักหน่วงนะครับจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวนะครับไม่ใช่บนเกาะบอร์เนียวแห่งเดียวนะครับที่เกิดไฟป่าในขณะนี้จุดความร้อนนั้นก็เกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับหลายจุดเป็นร้อยร้อยจุดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ชุมนุมบนเกาะบอร์เนียวซึ่งก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับอย่างที่เราทราบกันมีรายงานล่าสุดนะครับว่าเกิดไฟป่านะฮะที่บ้านเรือนต้องถูกทำลายไปเกือบ300หลังเลยนะครับบนเกาะเล็กๆนะฮะที่เป็นอยู่ในหมู่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียนะครับก็ทำให้ผู้คนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนครับ300หลังที่ถูกไฟโหมลุกไปรอบล่าสุดนะครับก็อยู่ที่บังกาเบลิตุงนะจังหวัดบังกาเบลิตุงแล้วก็ สถานการณ์ก็หนักหน่วงมากขึ้นนะครับไฟลุกโหมแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่เคยพบมาก่อนเพราะว่านอกจากอากาศที่ร้อนแรงแล้วปีนี้ก็ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะครับทำให้ความแปรปรวนของอากาศนะมันแห้งมากขึ้นแล้วก็ยังมีลมนะที่มาพัดโหมด้วยนะครับสร้างความปวดศีรษะเวียนกล้าวให้กับผู้คนที่อยู่ในฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ด้วยนะครับนะที่อินโดนีเซียนี่ก็เป็นประเทศที่เกิดผลกระทบกับทั้งเรื่องของความร้อนนะครับความแห้งแล้งและไฟป่าในมีฤดูกาลไฟป่าขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแต่พอมาเจอซูเปอร์เอลนีโญแบบนี้นะครับก็ทำให้มีสถานการณ์ที่เลวร้ายมากนะครับการตรวจสอบนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เคยได้ข้อมูลนะครับในการเกิดไฟป่าครั้งใหญ่เมื่อปี2015เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยยังอาจจะไม่รุนแรงเท่านี้ยังต้องสูญเสียพื้นที่ป่านะไปถึง2.6 ล้านเฮกเตอร์เลยนะครับแล้วก็ยังทำให้เกิดปัญหาเรื่องของคาร์บอนนะก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้นถึง330 เมกะตันเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่เผชิญกันอยู่นะครับแล้วก็หลายๆเรื่องก็เราก็นำมาย้ำเตือนกันแล้วนะครับเหตุที่เกิดไฟป่ารุนแรงเหตุที่เกิดความแห้งแล้งมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ไฟลุกโหมได้ง่ายมากขึ้นก็คือการถางป่านะครับทำลายพื้นที่ป่าเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่เข้าไปจากมาเลเซียสิงคโปร์ด้วยนะครับเงินทุนเหล่านี้นะครับวันนี้ก็เผชิญกับสิ่งที่มีส่วนร่วมก่อขึ้นด้วยเช่นกันในขณะเดียวกันนะครับต้องมีอีกเกาะแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียที่ก็เผชิญมาแห้งแล้งแล้วก็ยังไม่มีไฟป่านะครับแต่ว่าขาดแคลนน้ำอย่างหนักเพราะว่าถูกบุกรุกด้วยdata center นะที่เป็นประเด็นบ้านเราแล้วก็หลายๆพื้นที่ทั่วโลกนะครับเราก็ทราบวันนี้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากมายแล้วก็ต้องใช้น้ำนะครับเพื่อไปหล่อเลี้ยงบรรเทาลดความร้อนนะครับในการระบายความร้อนของคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เกาะแห่งนี้นะครับชื่อว่าบาตัมนะก็มีการตั้งศูนย์ data center ประชาชนที่นั่นนะครับก็ได้พากันออก

0: ำเนี่ยใช้ไม่เพียงพอแล้วยังต้องมาผจญแบบนี้ด้วยนะครับทางด้านหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับของเกาะก็บอกว่าเออมันไม่เป็นไรหรอกขอให้อดทนกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นปัญหาแห้งแล้งยาวนานขาดแคลนน้ำนะครับเดี๋ยวก็ต้องสถานการณ์ดีขึ้นตอนนี้ต้องผันน้ำนะเพื่อที่จะแบ่งปันไปแต่ชาวบ้านก็บอกว่ามันแห้งเหือดเลยนะครับที่เกาะแห่งนี้เนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับต้องใช้เขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำเนี่ย6แห่งด้วยกันเพื่อแจกจ่ายน้ำนะครับให้ประชากร1ล้าน3แสนคนบนเกาะ นะครับต้องกักเก็บโดยการสร้างแอ่งเก็บน้ำเทียมขึ้นมา6แห่งนะครับก็เหมือนบ้านเรานะครับในพื้นที่ต่างๆสำหรับชลประทานสำหรับประปาในบางพื้นที่ก็ต้องมีที่นี่ก็ต้อง6แห่งเพราะว่าสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีน้ำมากมายนะครับแล้วก็มีประชากรถือว่าก็ไม่น้อยเลยนะครับ1ล้าน3แสนคนก็ตัดการวิจัยก็พบแล้วนะครับศูนย์ข้อมูล Data Center แบบนี้ใช้น้ำกันถึง3แสนแกลลอนต่อวันเทียบเท่ากับครัวเรือนนะครับหากว่าเป็นบ้านเรือนในสหรัฐที่เป็นผู้ทำวิจัยออกมาเนี่ยถึง1,000ครัวเรือนเลยนะครับไม่ได้แบบก็ทำครัวเรือนสหรัฐเราก็ทราบดีนะครับถ้าจะเปรียบเทียบไปก็ใช้กันอย่างเต็มที่นะว่ากันเถอะ300,000แกลลอนต่อวันนะครับได้พันครัวเรือนที่อินโดนีเซียจะขนาดไหนนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลจากธนาคารที่ดูเรื่องของการใช้กำลังไฟฟ้าด้วยนะครับต้องใช้ถึง50เมกะวัตต์นะครับอาจใช้น้ำมากถึง 2,200 ครัวเรือนต่อวันแล้วไฟฟ้า50เมกะวัตต์เนี่ยก็สำหรับเพียงพอบ้านเรือนถึง 22,000 หลังโอ้ก็อย่างที่เราก็ขุดคุยกันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรที่นั่นเนี่ยมีปัญหามากกว่าด้วยซ้ำนะครับทางการกอบประตำก็อนุมัติโครงการ Data Center แล้ว10แห่งนะครับ6แห่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยส่วนดิจิทัลนงสานะครับแล้วก็ปัจจุบันเปิดบริการไปแล้ว2แห่งแล้วก็ยังมีการก่อสร้างอีกมาอีกนะฮะอันนี้อนุมัติไปแล้ว6แห่งอนุมัติไปแล้ว10แห่งขอไป6แห่งอยู่ในนองซาแล้วก็เปิดแล้วอยู่2แห่งแค่2แห่งเท่านั้นนะครับก็เป็นปัญหาทำให้เรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยมากและผลกระทบอย่างหนักเนี่ยแต่ว่าทางการก็ยังยกชูประเด็นนะครับมูลค่าการลงทุนในศูนย์ข้อมูลของเกาะเนี่ยพุ่งสูงกว่า200ล้านบาทนะครับเทียบของไทยเนี่ยเทียบกับเงินไทยเนี่ยช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับพอได้รับการเร่งรัดอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิงคโปร์ด้วยนะครับเพราะเกาะแห่งนี้ก็อยู่ไม่ห่างไกลนักจากสิงคโปร์สามารถเดินทางด้วยเรือนะครับหากว่ามีเรือที่มีความเร็วหน่อยก็เพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนะก็เป็นปัญหาซึ่งก็คล้ายๆกับหมอกควันนี่ครับปัญหาข้ามชาติการลงทุนอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่บอบช้ำแบกรับกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็มองภาพรวมแล้วการพัฒนา AI จากการประชุม IMF World Bank จากเสียงของผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นบิดาการก่อตั้ง AI ก็ทำให้เราเห็นภาพรวมเพื่อการรับมือกันมากขึ้นนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องสุดท้ายของเราครับ
1: World Update
2: เราไปช่วงต่อไปกันเลยนะคะคุณธนัทเป็นช่วงพิเศษนะคะที่เราจะจับตาการประชุม World Bank IMF ค่ะ
1: IMF World Bank Annual Meeting Update
2: ค่ะเป็นงานพิเศษของคลื่น 96.5 นะคะที่เราเกาะติดสถานการณ์การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้พลาดไม่ได้นะคะดิฉันกับทีมงาน 96.5 นะคะผู้จัดเต็มทีมเลยนะคะเราจะไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญมากๆวันหนึ่งที่เวลาเราติดตามการประชุมเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดูเป็นเรื่องระดับผู้ว่าการระดับต่างประเทศผู้หลักผู้ใหญ่จังเลยดูไกลตัวเราเหลือเกินจริงๆไม่ใช่เลยนะคะวันนี้จะเป็นวันที่ประเทศไทยเราผลักดันสิ่งที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราถูกหลอก ผู้ปกครองเตรียมเงินก็เติมให้ลูกใช่ไหมคะอ้าว

0: ถูกหลอกไปซื้อสินค้าปู่ย่าตายายโดนหลอกคือทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกับชีวิตเราหมดเลยและภัยเราก็ผลักดันสิ่งที่เรียกว่าแนวทางบริหารจัดการภัยการเงินดิจิทัลที่เรียกว่า Bangkok Blueprint นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ได้ผลักดันเรื่องนี้นะคะกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็4ประเทศในเขตเศรษฐกิจในเอเชียทั้งสิงคโปร์ฮ่องกงนะคะมาเลเซียเราจะเสนอเป็นมาตรฐานสากลคือเป็นกรอบเลยเรียกว่า12หลักการนะคะที่ไทยเราเนี่ยจะเสนอเพื่อป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามพรมแดนแล้วก็สกัดกั้นสแกมเมอร์ที่พวกเราเจอกันอยู่อย่างหนักเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาติดตามนะคะเพราะว่ามีผลกระทบที่สร้างความเสียหายออนไลน์ทั่วโลกกว่า167อย่างที่เราทราบกันแต่ว่าที่ประเทศไทยเสนอเนี่ยคือเราเสนอเรื่องว่า connect the dots ก็คือเราจะขยายแนวคิดการเชื่อมการทำงานนะคะเราบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมสถาบันการเงินแล้วก็มีกระทรวงการคลังของเราแบงก์ชาติของเรานะคะปปง.อย่างเงี้ยต้องเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยจะขยายแนวคิดนี้ในที่ประชุมเพื่อจะขอให้ความร่วมมือเนี่ยสู่ระดับสากลและไอ้12หลักการที่เรียกว่า12 key considerations เนี่ยเราจะเน้นนะคะในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายสกัดเส้นทางการเงินของทุนสีเทาแล้วก็จะทำยังไงเราถึงที่จะจับเส้นทางการเงินข้ามพรมแดนแบบเวลาแบบ real time เลยแล้วก็จะทำยังไงที่จะใช้กติกาโลกเช่นเขาเรียกว่า travel rules นะคะได้ไหมที่จะรายงานข้อมูลต่อหน่วยกำกับที่จะปิดช่องโหว่แล้วก็เยียวยาผู้เสียหายให้ไวที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของการประชุมวันนี้ที่พลาดไม่ได้นะคะแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เด่นของเมื่อวานเนี่ยคือมันมีการประชุมหลายห้องมากที่ฉันไปติดตามกับทีมงาน 96.5 เรานะคุณธนัทนะมีวันหนึ่งเนี่ยมีห้องประชุม70กว่าห้องอะค่ะแล้วมีมุมนู้นมุมนี้อะไรต่างๆมีการชุมนุมมีข้อสั่งมันก็เลยเรียกว่าหลากหลายมากแต่เมื่อวานเนี่ยมันมีการฮือฮาเรื่องแถลงรายงานเสถียรภาพทางการเงินโลกประจำปีก็ IMF ก็ออกแถลงมาแล้วที่บอกว่าประเทศไทยเราได้ปรับเพิ่มตัวเลข GDP นะ 1.9 เป็น 2.1 แต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเขาก็ได้วิเคราะห์นะคะแล้วก็พูดถึงการเตือนภัยต่างๆเช่นยุคสงครามเย็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็บอกว่ามันยิ่งกว่าสงครามเย็นต้องระวังเรื่อง AI เรื่องอาวุธชีวภาพแล้วก็มีการพูดถึง AI ปรับฐานเสี่ยงจะกระทบค่าเงินทุนอะไรอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นมุมหนึ่งนะคะที่ IMF เนี่ยเขาก็ออกแถลงรายงานว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเสริมกรอบระบบการเงินก่อนจะเผชิญกับวิกฤตรอบใหม่เพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยคุณอาธานาซิออสวามวาคิดิสนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ IMF เนี่ยก็ได้ระบุเรื่องนี้นะคะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมนะคะเสริมระบบการเงินที่ต้องมีการระมัดระวังแล้วกระแสปัญญาประดิษฐ์ที่มาก็บอกว่าความยืดหยุ่นเนี้ยก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอนะคะเพราะว่ามันจะมีการคาดการว่าอาจจะได้กำไรมากเกินไปหรือเปล่าเรื่องที่2อัตราตอบแทนพันธบัตรที่สูงตอนนี้เราทราบหลายประเทศสูงมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เป็นความเสี่ยงอย่างนึงอันที่3ก็คือความเสี่ยงไซเบอร์นั่นเองนะคะแล้วก็อีกวงที่เมื่อวานเนี้ยน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องที่มีการพูดในวงสัมมนานะคะที่มีตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็มีการเรียกว่าแฟลกชิพอีเวนต์นะคะพูดถึงอะไรบ้างพูดถึงการสร้างการที่เราจะอยู่ในโลกที่แตกขั้วเพราะฉะนั้นเมื่อวานคุณเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีคลังของประเทศไทยขึ้นในที่นี้นะคะแล้วก็ย้ำในที่ประชุมบอกว่าเราต้องรับมือกับโลกเศรษฐกิจแตกขั้วยังไงเราจะดึงเงินลงทุนครึ่งปีแรกที่โตร้อยละ47เราจะเดินหน้าเชื่อมทุนยังไงที่เรียกกันว่า trusted connector ก็คือทำยังไงที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจจะมีเทคโนโลยียังไงจะยกระดับทักษะคนไทยยังไงบ้างซึ่งของไทยเราเนี่ยก็เราบอก3ช่องทางที่เราจะรับมือการค้าอย่างเงี้ยเราบอกเลยนะคะว่าเราจะกระจายแหล่งนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางเราจะไปดูในเรื่องของแอฟริกาตะวันตกละตินอเมริกาเราจะลดความเสี่ยงอันที่2ตลาดการเงิน ผลตอบแทนพันธบัตรของประเทศไทยเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งมันสะท้อนเชิงบวกต่อวินัยการคลังของไทยด้วยสุดท้ายด้านการลงทุนบอกโอ้ FDI เพิ่มขึ้นมามากเลยต่อเนื่อง2ไตรมาสเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสของประเทศไทยที่เราเนี่ยระวางตัวไว้เป็น trusted connector คือตัวเชื่อมที่จะเชื่อมโยงประเทศต่างๆในระดับสากลแล้วก็เชื่อมความยืดหยุ่นเช่นเราอาจจะเชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้าจากลาวผ่านไทยและมาเลเซียไปยังสิงคโปร์แล้วก็เราจะเชื่อมทักษะนะคะของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคนไปยังต่างประเทศด้วยถ่ายทอดเทคโนโลยีความสามารถของคนไทยด้วยโดยสรุปเมื่อวานนี้เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นในระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับโลกเพื่อจะขับเคลื่อนต่อไปในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนของโลกและนี่ก็คือรายงานพิเศษสถานการณ์การประชุม
1: IMF World Bank
0: ค
1: ่
0: ะ
1: IMF World Bank Annual Meeting Update
2: ครับอัปเดตหัวข้อข่าวกันอีกนิดนึงนะครับก่อน
0: นิดนึงค่ะคุณธนกร
2: ครับ
0: ค่ะมีสิ่งที่ทางคลื่นฝากไว้เลยนะคะบอกว่าอย่าลืมนะคะติดตามประเด็นเศรษฐกิจโลกและความเคลื่อนไหวสำคัญสำคัญได้จากรายการเราและนอกจากนี้ยังมี CEO Vision Plus Econ World Econ Biz ของ Thinking Radio นะคะซึ่งเราจะเกาะติดไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เลยค่ะเชิญธนัทค่ะ
2: ก็ทางสำนักบริการก็ได้เปิดเผยนะครับว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นั้นได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเป็นมะเร็งปอดนะครับแล้วก็พระองค์ก็ได้เข้ารับการผ่าตัดนะฮะก็ทำให้สาธารณชนกับชาวนิกายโรมันคาทอลิกก็ได้ติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้พระองค์นะครับส่วนสถานการณ์ที่ยูเครนก็ยังคงรุนแรงนะครับมีการโจมตีถึง6ครั้งนะครับรวดในแหล่งพลังงานของยูเครนขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ามีการหยุดยิงด้านพลังงานแล้วแต่ก็ทำให้ทางผู้นำของยูเครนก็กระทบกระเทียบนะครับว่าคงไม่ได้ยินนะครับเสียงของนายทรัมป์คงไม่ได้ยินถึงหูนายปูตินส่วนเรื่องของการประท้วงที่อินเดียก็ยังคงลุกลามเมื่อวานนี้ก็ยกระดับไปอีกขั้นนะครับก็เป็นการพยายามที่จะเรียกร้องการผู้เรียกว่าประธานกกต.นะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะเปรียบเทียบกับตำแหน่งของไทยก็เป็นผู้ดูแลเรื่องของการเลือกตั้งนะครับอย่างที่รองรายงานกันไปก็ยังคงมีการผนึกกำลังกับแกนนำฝ่ายค้านด้วยนะครับในการประท้วงแล้วก็ขณะนี้รัฐบาลก็ใช้กลยุทธ์ในการปิดสถานที่การชุมนุมที่อยู่ในใจกลางกรุงเดลีซึ่งใช้มานานแล้วนะครับแต่ก็ทำให้เกิดความโกรธแค้นขึ้นมากกว่าแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยแสดงความไม่พอใจนะครับรวมตัวกันมากขึ้นด้วย
0: ค่ะประเด็นเศรษฐกิจนะคะตลาดหุ้นเอเชียวันนี้จะต่างกับเมื่อวานเพราะว่าคาดว่าน่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าล่าสุดตัวแทนของเฟดส่งสัญญาณนะคะโดยเฉพาะประธานที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยบอกว่ายังไม่เห็นความจำเป็นนะคะที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆ คลายความกังวลลงบ้างนั่นก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้หุ้นเอเชียนั้นดูที่จะสดใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ทางด้านของ Entropic นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่นะเทคโนโลยีก็มีการไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาลนะคะเพราะว่าถูกฟ้องร้องในเรื่องการที่ตัวเองปล่อยสินค้าปล่อย AI ออกมาบอกว่าขาดความดูแลเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพราะฉะนั้น Entropic ก็ไม่ยอมก็ไปขอยื่นอุทธรณ์เรื่องนี้ค่ะ
2: ครับพักสักครู่ครับช่วงหน้า Big Story รออยู่เป็นเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนะครับดูกันว่าอะไรเป็นตัวชี้ชะตานะครับตัวตัดสินชัยชนะนะหรือความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งจะเป็นตัวเงินหรือไม่พักกันสักครู่ครับ
1: เช้าทันโลก Worldwide Built Defense My Food
3: สนับสนุนโดย
4: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
1: จัดการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
0: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
2: สนับสนุนโดย
3: บางกรง

0: ครับขอต้อนรับกลับมาสู่ช่วงที่2ของเช้าทันโลกนะครับไปต่อที่บิ๊กสตอรี่ครับ
1: ค่ะ
2: บิ๊กสตอรี
0: ่3พฤศจิกายนนะครับเป็นวันสำคัญทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาด้วยตั้งกลางเทอมหรือว่ากลางวาระนะครับก็เป็นประจำทุกปีหลังจากเลือกตั้งประธานาธิบดีมาแล้วผ่านมา2ปีเดือนพฤศจิกายนอีกรอบนึงก็จะมีการเลือกตั้งซึ่งหลายระดับนะครับทั้งระดับรัฐระดับท้องถิ่นที่สำคัญจับตาก็คือส.ส.และส.ว.นะครับปีนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่อย่างที่เราทราบนะครับภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองก็จากปัญหาที่เกิดสงครามอิหร่านราคาพลังงานวิกฤตพลังงานทำให้ครัวเรือนต่างๆบอบช้ำนะครับที่สหรัฐก็แน่นอนเป็นประเด็นใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยแล้วก็ทบกับความนิยมในตัวของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาเนี่ยรับตำแหน่งมาตอนนั้นนี่ก็อยู่ตอนรับตำแหน่งเมื่อ2ปีที่แล้วราว2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับความนิยมก็อยู่ที่กว่า 50% นะครับแต่ตอนนี้มันเหลือที่ 37.3 บางโพนี่ก็เคยลดต่ำกว่านี้เป็นปรติการเลยนะครับความนิยมของประธานาธิบดีตกต่ำพวก5แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับในทรัมป์ในด้านนี้นะครับแต่ว่าบนเวทีไม่ว่าจะไปที่ไหนเขายังพูดว่าเสมือนขณะนี้อเมริกายังเป็นยุคทองอยู่นะครับนี่ก็เป็นคำพูดของนายทรัมป์อาจจะเป็นกลยุทธ์ของเขาที่ใช้มาได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใช้มาได้ต่อกลุ่มที่เป็นฮาร์ดคอร์ของเขานะครับส่วนระดับความไม่พอใจนะครับ disapproval เนี่ยอยู่ที่เกือบ 60% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเดโมแครตน่าจะได้ช่วงชิงมาได้ถือโอกาสนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนไหนนะครับพอเลือกตั้งกลางเทอมใครที่ดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ยเป็นพรรคไหนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่เนี่ยพอกลางเทอมก็มักจะสูญเสียนะครับเสียรางวัลไปเพราะว่าประชาชนก็เป็นเหมือนกับธรรมชาติทางการเมืองนะครับก็ต้องการเปลี่ยนต้องการหาของใหม่ก็มีโจทย์มีปัญหาอะไรก็กล่าวโทษนะครับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนั่นเองนะครับนายโจไบเดนเมื่อสมัยที่แล้วก็ต้องสูญเสียไปนะครับตอนนั้นเนี่ยความนิยมของนายโจไบเดนก็ยังดีกว่านายทรัมป์นะครับอยู่ที่ 40% แม้แต่นายทรัมป์เองนะครับเมื่อวาระแรกช่วงเวลากลางเทอมเนี่ยความนิยมของเขาอยู่ที่ 43% ทั้งนี้เนี่ยบางโพบอกว่า 33% เลยเพราะฉะนั้นมันห่างกันถึง10จุดนะครับก็นี่แหละเป็นสิ่งที่จะต้องมาจับตาดูแล้วก็เดโมแครตก็หมายมั่นปั้นมืออย่างมากว่าจะช่วงชิงตอนนี้สภาทั้งสองสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเนี่ยรีพับลิกันของนายทรัมป์ครองเสียงข้างมากอยู่กอบโกยไม่ได้จากการเลือกตั้งพร้อมๆกับตัวเขาที่ชนะมานะฮะในส.ส.เนี่ยมาดูก่อนนะฮะตอนนี้จากทั้งหมดเนี่ยนะครับทางรีพับลิกันเนี่ยครองเสียงข้างมากอยู่219นะครับที่เดโมแครตครองอยู่ก็คือ214นะครับใครจะได้เสียงข้างมากก็ต้อง218ขึ้นไปนะครับตอนนี้ดิพับริกันโผล่พ้นน้ำมาที่ได้แค่1ที่นั่งแต่ก็ถือว่าเป็นการครองเสียงข้างมากนะครับมี435ที่นั่งด้วยกันเพราะฉะนั้นหลายๆเขตเนี่ยก็มองไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับต้องคลิกไม่ว่าจะไปทางไหนนะครับต้องคลิกอย่างแน่นอนเพราะมีแค่1เสียงเท่านั้นส่วนสวนะครับสวก็มีการเลือกตั้งครั้งเนี้ยนะฮะการเลือกตั้งครั้งเนี้ย1ใน3ของ100ที่นั่งนะครับไม่ทั้งหมดนะฮะเขาจะเลือกกัน1ที่1ใน3ของสภาเท่านั้นเพราะว่าสวเนี่ยครองตำแหน่งกัน6ปีเลยนะครับก็จะค่อยๆทยอยกันแต่ละรอบนี้ก็จะประมาณ1ใน3นะครับครั้งนี้นะครับรีพับลิกันครองเสียงเข้ามาอยู่53นะฮะสวเดโมแครต45แต่มีอิสระ2คนที่คอยโหวตให้เดโมแครตก็จะเรียกได้ง่ายๆว่า53ต่อ47นะครับจะต้องได้51ที่นั่งขึ้นไปถึงจะครองเสียงข้างมากนะครับสวก็น่าสนใจนะครับสสนี่ผมว่าเดโมแครตคงได้ชิงได้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะมีเสียงที่เป็นสีแดงของพรรครีพับลิกันเนี่ยแน่นหนามากนะครับเขตเนี่ยมีอยู่ถึง174เขตแต่ว่ามีที่สามารถพลิกได้เนี่ยถึง21ที่นั่งนะครับส่วนสวเนี่ยก็แน่นอนครับในการเลือกตั้งรอบนี้ก็คาดว่าจะมี13ที่นั่งด้วยกันที่งอนแง่นนะฮะผู้ ผู้ครองตำแหน่งเดิมอาจจะต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งแต่ตามโพลต่างๆที่ออกมาเดโมแครตน่าจะเป็นผู้ช่วงชิงความได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆจุดเลยครับจากหลายๆโพลเนี่ยเห็นว่าเดโมแครตหรือมีภาษีดีกว่ามากมายทีเดียวนะครับอย่างที่เราทราบกันเพราะว่าประเด็นสำคัญในการตัดสินใจก็คือปากท้องของพวกเขานั่นเองนะครับราคาน้ำมันตอนนี้ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้สินค้าข้าวของแพงขึ้นมากเนี่ยจากไม่ถึง 3% นะครับราคาน้ำมันเฉลี่ยก่อนสงครามอิหร่านจะเริ่มขึ้นไม่ถึง3ดอลลาร์ขออภัยไม่ถึง3ดอลลาร์นะครับมันพุ่งขึ้นไปหลังจากสงครามอิหร่านเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็น 4.36 นะครับราคานี้คือเป็นราคาเฉลี่ยนะครับราคาเฉลี่ยบางจุดบางรัฐบางอะไรต่างเนี่ยดีเซลเนี่ยขึ้นไปเป็น6ดอลลาร์เลยนะครับจากอยู่ที่ประมาณ 3.5 นะฮะก่อนสงครามขึ้นไปเป็น 6.5 นะครับเท่าตัวเลยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เป็นสถานการณ์ที่ง่อนแง่นสำหรับรีพับลิกันก็ใครที่ติดตามการเมืองก็จะเห็นว่าสสสวบางคนเนี่ยพยายามชิ่งตีจากจากในทรัมป์นะครับไม่เข้าร่วมในวาระที่ในทรัมป์การไปหาเสียงบางจุดก็เห็นที่นั่งว่างเลยนะครับสำหรับในทรัมป์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมองว่าเป็นสิ่งที่ในทรัมป์พลิกได้นะครับนอกจากความมุทะลุสไตล์ของเขานะครับที่หักปากกาเซียนมาหลายรอบแล้วนะครับไม่ว่าจะทำอะไรตั้งแต่เริ่มต้นสมัยวาระแรกไปกล่าว เรื่องของการลวนลามหญิงสาวนะครับนั่นดูกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนึกว่าจะปราบเขาได้แล้วลงนะครับผ่านมาเรื่องของโอ้ระดับบิ๊กๆอย่างจลาจลรัฐสภา6ตุลา6มกราคมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำลายประชาธิปไตยแบบจงครึ่มนะครับแต่เขายังทำให้เขานะรอดพ้นมาได้ทำให้เขาโลดแล่นมาได้เป็นประธานดีมาได้แล้วก็มียังเรื่องอื้อฉาวล่าสุดเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับตัวทูตกรีซที่เขาแต่งตั้งขึ้นนะครับเป็นสตรีคนหนึ่งนะฮะที่มีความสัมพันธ์กับลูกชายนะครับแล้วก็ไปสร้างความมัวหมองเรียกเก็บเงินนะครับจากนักธุรกิจเพื่อที่จะเข้าไปเข้าหาในทรัมป์อันนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่มีเรื่องมากมายเหล่านี้มันมากมายแต่เขาก็ยังฝ่ามาได้สิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่าพาวิกฤตทั้งนี้วิกฤตความนิยมไปได้ก็คือเรื่องเงินนั่นเองนะครับซึ่งก็มองมันว่าขนาดนี้มาร์คริพับลิกันเนี่ยได้เงินทุนต่างๆเนี่ยได้จากกลุ่มก้อนนะครับผู้ที่สนับสนุนของพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่เป็นฝ่ายขวาเป็นธุรกิจนะครับเป็นเจ้าพ่อของวงการนั้นวงการนี้ก็รวบรวมแล้วตามที่เป็นทางการออกมาณสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารีพับลิกันมีอยู่214ล้านดอลลาร์นะครับส่วนเดโมแครตเนี่ยอยู่ที่392ไม่ถึง400ล้านนะครับห่างกันประมาณตรงกลมก็คือ210ล้านนะตัวเลขกลมๆแต่ Republican เนี่ยมีช่องทางของในทรัมป์อีกก็คือ MAGA Inc นะครับเป็นองค์กรขับเคลื่อนกระบวนการทางการเมืองของเขา MAGA ก็คือ Make America Great Again ของในทรัมป์นั่นเองอีก400ล้านน่ะเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เห็นฝุ่นเลยสำหรับเปรียบเทียบกันเดโมแครตเขาจะเป็นลักษณะของการผู้มีรายได้น้อยนะครับเข้าถึงนโยบายของเขาก็เป็นผู้ที่คอยปลอบกู้นะครับสภาพของครัวเรือนต่างๆคนเล็กคนน้อยจะนำเรื่องของการบริจาคไม่ถึง5ดอลลาร์เนี่ยมาเป็นจุดขายของเขาดูสิแล้วก็รับการสนับสนุนจากคนที่มีเงินไม่เยอะไม่ใช่คนร่ำรวยนะครับแต่เราก็ได้ความไว้เนื้อเชื่อใจของพวกเขามากอบกู้สถานการณ์แต่ขณะนี้ก็ปรากฏมาพร้อมๆกันว่าบุคคลที่มอบเงินให้กับรีพับลิกันสูงที่สุดนะครับก็คืออีลอนมัสก์นี่มาอีกแล้วนะครับสมัยก่อนที่นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเราเคยเห็นนะฮะเขาประกาศมอบเงินให้โดนัลด์ทรัมป์เลยเป็นระดับร้อยล้านดอลลาร์เอาไปใช้เลยเพื่อไปหาเสียงกันเมืองและต่อมาเนี่ยก็ประกาศนะครับว่าจะไม่เอาแล้วเงินบริจาคเนี่ยผมจะถอยห่างมาแล้วหลังจากที่เข้าไปร่วมรัฐบาลนะครับร่วมทำงานในการผลักดันโดจนะครับก็คือตัดลดงบประมาณของรัฐแต่ก็เผชิญเสียงต่อต้านเสียงวิจารณ์มีข่าวขัดแย้งกับนายทรัมป์ก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วจะไม่เอาบริจาคการเงินแบบนี้อีกแล้วนะครับโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้เรียกว่าพลิกลิ้นนะฮะอามาฉีดเงินที่ประกาศออกมานะครับคือตามกฎหมายเขาจะต้องเปิดเผยมาในวันนี้ขออภัยวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสบดีนะกว่าจะได้รู้ตัวเลขจริงๆเนี่ยก็วันศุกร์บ้านเรานะครับแต่ก็มีการออกมาทางสื่อแล้ว360 366ล้านดอลลาร์ครับในอีลอนมัสก์จะ มากที่สุดกว่าใครๆเรียกว่าไม่จะเป็นบุคคลหรือวงองค์กรนะครับก็เป้าหมายต่างๆก็จะทำให้ไปตามช่องทางต่างๆเนี่ยที่องค์กรทางการเมืองที่เรียกว่าซูเปอร์แพ็คอเมริกาแพ็คอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีก็บุคคลบางคนนะครับที่เป็นสมาชิกรีพับลิกันก็ได้รับเงินไปอย่างเช่นเท็กซัสเคนทักกี้เป็นจุดที่เป็นสมรภูมิจริงๆที่ดูแล้วมีแนวโน้มถูกเลี่ยงพล้ำจริงๆเงินนี่ก็ใช้ไปทางโฆษณาส่วนใหญ่นะครับโจมตีการสื่อสารต่อต้านประเด็นที่เป็นฝ่ายซ้ายของเขานะครับใช้การเรียกขานว่าเป็นสังคมนิยมเป็นพวกคอมมิวนิสต์นี่ก็กล่าวหารุนแรงแบบนี้เลยนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X ของเขาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วผลกระทบ366ล้านคุณสังกมาในอีลอนมัสก์เราก็ทราบดีครับเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมีเงินเป็นล้านทริลเลียนแนร์คนแรกของโลกเพราะฉะนั้น366เนี่ยเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ 0.04% ของทรัพย์สินของเขาเท่านั้นจะเรียกเป็นการลงทุนที่แหมมันน้อยนิดแต่ค่าคุณค่าของมันนี่จะมากมายขนาดไหนเพิ่งจะขึ้นรับเหรียญรางวัลจากในทรัมป์อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเหรียญรางวัลเกี่ยวกับนี่นะฮะด้าน AI ด้านเทคโนโลยีก็คงจะจับมือกันต่อไปนะครับก็ต้องรอลุ้นว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรฝ่ายน้ำเงินหรือฝ่ายแดงจะเป็นฝ่ายชนะนี่ก็เป็นบิ๊กสตอรี่ชาวตลกครับ
1: บิ๊กสตอรี
2: ่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วง10นาฬิกาเสร็จๆอย่าลืมนะคะ 96.5 เราเกาะติดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยกทีมใหญ่นะคะการประชุม World Bank IMF นะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรายการรักษาสุขภาพด้วยนะคะดิฉันสังกมาสารวัตร
0: รัชรังกูลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชาวทันโลก Worldwide Build Defense My Food
4: สนับสนุนโดย